0: ู่รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์นะครับเช้าวันเสาร์ที่3 ตุลาคม 2569นะครับเมื่อค่ำวานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่คนกรุงเทพปริมณฑลนะครับหลายต่อหลายพื้นที่หลายต่อหลายจังหวัดนะฮะหลายต่อหลายแอเรียนะครับที่ต้องเผชิญกับสิ่งที่เป็นผลพวงต่อเนื่องนะครับจากเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมเรื่องเกี่ยวข้องกับการจราจรที่ติดขัดเรื่องสภาพฟ้าฝนนะครับเรื่องของปริมาณน้ำแม้ว่าจะลดลงในบางพื้นที่แต่อีกหลายพื้นที่เนี่ยยังไม่ได้ลดนะครับก็เลยทำให้เมื่อวานนี้คนกรุงเทพและปริมณฑลหลายจุดหลายเส้นทางยังต้องพบกับปัญหาความยากลำบากต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในจุดที่มีน้ำท่วมขังหรือจุดที่อาจจะมีปัญหาเรื่องถนนหนทางครับเป็นหลุมเป็นบ่ออันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติธรรมดานะครับสำหรับเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพหรือปริมณฑลก็ตามทีพอน้ำท่วมปั๊บก็จะมีปัญหาครับเรื่องถนนเนี่ยก็จะพังเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับถ้าเป็นรถใหญ่รถบรรทุกก็อาจจะไม่กระทบมากแต่ถ้าเป็นรถเก๋งรถเล็กนี่เรียกว่าตกลงไปทีเนี่ยมันสะเทือนไปทั้งคันเลยนะครับแล้วก็นี่เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถที่จะหาหลักประกันอะไรนะครับในการที่จะนำมาการันตีได้นะครับว่าเมื่อเกิดฝนฟ้านะฮะเกิดน้ำท่วมขังเกิดสภาพการจราจรที่ติดขัดเจอรถที่แช่อยู่บนท้องถนนเนี่ยครับเราจะสามารถได้หลักประกันในระดับหนึ่งว่าถนนหนทางของเราเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาขับรถขับราจะไม่ตกหลุมตกบ่อนะครับยังต้องรอคอยสำหรับเรื่องหลักประกันนี้กันต่อไปนะครับเมื่อวานนี้ก็เลยทำให้สภาพการจราจรหลายต่อหลายจุดโดยเฉพาะยิ่งซีกตะวันออกเนี่ยนะครับจากบางนานะฮะออกมาด้านถนนกิ่งแก้วแล้วก็ต่อเนื่องไปตามถนนบางนาตราดเนี่ยนะครับรวมทั้งแอเรียที่อยู่ใกล้เคียงกับแยกแยะออกไปจากถนนบางนาตราดตั้งแต่สูตรประการเนี่ยนะครับก็จะเจอกับสภาพรถติดที่ติดกันจริงๆครับถนนหนทางมันไปไม่ได้ครับเพราะมันมีแต่หลุมแต่บ่อนะครับการจราจรเนี่ยติดขัดอย่างมากอย่างหนักเลยนะครับเมื่อวานนี้ครับมันก็เป็นภาพจำนะฮะเป็นภาพที่คนกรุงเทพกับปริมณฑลก็ต้องทนรับสภาพครับไม่มีทางเลือกไม่มีช้อยที่ดีกว่านี้ครับนี่ฮะอันนี้แหละคือวิถีชีวิตของคนกรุงและปริมณฑลนะครับในยามที่เจอกับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเรื่องสถานการณ์น้ำตอนนี้ในพื้นที่ภาคกลางก็กำลังกลายเป็นจุดที่กำลังรอรุ้นรอรับน้ำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำเหนือที่ไหลทะลักลงมาเพิ่มกับปริมาณน้ำนะครับอันเกิดจากฟ้าฝนที่ตกในพื้นที่ภาคกลางนะครับภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะครับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางก็ต้องเรียกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความวิกฤตเขื่อนหลักอย่างเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนี่ต้องมีการระบายน้ำนะครับประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อที่จะรองรับมวลน้ำมวลน้ำหลากจากพื้นที่ภาคเหนือนะครับที่ทยอยลงมาในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็มาถึงเขื่อนเจ้าพระยาแล้วนะฮะขณะเดียวกันปริมาณน้ำฝนนะครับน้ำสะสมจากปริมาณน้ำจากฝนที่ตกไม่ว่าจะเป็นแนวตะวันตกของประเทศกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีเข้ามาจนกระทั่งถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีนะขณะที่ปริมาณน้ำท่าในซีกตะวันออกเนี่ยจากแม่น้ำป่าสักเนี่ยนะครับนะรวมไปจนกระทั่งถึงพื้นที่ฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับแล้วก็พื้นที่ภาคกลางค่อนมาทางตะวันออกมันก็กลายเป็นภาพที่คล้ายๆกับขมวดคล้ายๆกับขมวดเป็นเกลียวน้ำขนาดใหญ่ซึ่งตอนนี้ก็ท่วมขัง แล้วก็เริ่มที่จะไหลมาลงสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่านะครับมันก็กลายเป็นสภาพที่ทำให้ไม่พื้นที่ภาคกลางตอนนี้ครับก็เต็มไปด้วยสิ่งที่เรียนเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นั่นแหละนะฮะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักล้นตลิ่งท่วมขังอยู่ในเขตอำเภอบางปะอินแล้วก็ใกล้เคียงครับระดับน้ำตอนนี้ประมาณ1เมตรสูงสุดเนี่ย1เมตร70เซนแล้วก็ต่อเนื่องกันมาเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับยังต้องเฝ้าระวังน้ำหนุนสูงกันต่อไปพื้นที่ท้ายเขื่อนชิมชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดชัยนาทจังหวัดสิงห์บุรีและอ่างทองระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องชาวบ้านบางส่วนก็ต้องเร่งอพยพยกข้าวของขึ้นสู่ที่สูงนะครับมีน้ำซ้ำตอนนี้ก็มีคำเตือนนะครับคำเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลเตรียมรับมือกับมวลน้ำเหนือระลอกใหม่แล้วก็ยังให้เฝ้าระวังฝนตกหนักนะครับเขาที่เรียกว่าฝนแช่เนี่ยนะครับระหว่างวันที่11ถึง14ตุลาคมที่จะถึงนี้เข้าไปอีกครับโอ้เรียกได้ว่าช่วงเวลานี้ครับก็เรียกว่าฉ่ำเต็มที่เลยนะครับสำหรับเรื่องสถานการณ์น้ำท่านะครับนะฮะวันนี้กรุงเทพมหานครกับปริมณฑลถ้าไปดูจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับวันนี้ก็จะมีปริมาณน้ำท่าเนี่ยนะครับก็อยู่ในสภาพฝนตกกระจายในหลายพื้นที่บางแห่งก็ยังต้องเฝ้าติดตามกันอยู่นะครับก็ร้อยละประมาณ 40% ของพื้นที่นะครับขณะเดียวกันนะครับตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับปรากฏว่าจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วฝนตกหนักในบางพื้นที่ครับเริ่มจากภาคเหนือมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ส่งผลกระทบต่อภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลครับนะฮะขณะที่ในพื้นที่ภาคตะวันออกก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับในพื้นที่ภาคใต้นี่คลื่นลมนะครับก็ยังน่าเป็นห่วงต้องเฝ้าติดตามนะครับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันก่อนจะนำเรือออกจากฝั่งควรต้องตรวจสอบเส้นทางและการเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะออกมานะครับภาคเหนือนี่ 20% ภาคกลาง 40% นะครับมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงในบางแห่งภาคอีสานนี่ลมกระโชกแรงบางแห่งร้อยละ30ภาคตะวันออกร้อยละ40นะครับลมกระโชกแรงในบางแห่งกรุงเทพมหานครก็ 40% นะครับนี่ก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับสภาพฟ้าฝนนะครับที่ยังคงเป็นปัญหาหลักเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญในกรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็ได้เห็นความร่วมแรงร่วมใจนะครับของทางเจ้าหน้าที่นะครับของหน่วยกู้ภัยนะฮะทีมอาสาสมัครทั้งหลายตัวของเครื่องสูบขนาดใหญ่เนี่ยนะครับนะฮะเครื่องที่เขาเรียกว่าเครื่องสูบซิ่งเนี่ยนะครับก็ขยับออกจากแฟลตคลองจันทนะครับก็ไปช่วยที่แฟลตที่หาร่มเก้าแล้วนะครับก็เข้าใจว่าน่าจะทำให้ปริมาณน้ำท่าที่มันท่วมสูงเนี่ยลดลงครับแล้วก็อาจจะเข้าสู่ช่วงของการทำแบบวิกคลีนนิ่งทำความสะอาดได้แต่ว่าก็ทำความสะอาดได้ในระยะเวลาหนึ่งครับเดี๋ยวฝนแช่ที่มันจะตามมาเนี่ย11-14ตุลาคมเนี่ยก็จะตามมาซ้ำอีกระลอกหนึ่งครับนี่ฮะก็ปีเรียกได้ว่าปีนี้เราก็อยู่กับสภาพของภัยธรรมชาติเนี่ยช่ำปอดกันเลยทีเดียวนะครับนี่ยังไม่นับรวมนะครับการส่งสัญญาณเตือนสำหรับเรื่องฝนนะเรื่องน้ำที่จะมีอิทธิพลนะครับในพื้นที่ภาคใต้ก็ถึงช่วงฤดูกาลแล้วนะครับตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงไปก็มีการส่งคำพยากรณ์เตือนแล้วนะครับว่าให้จับตาดูสถานการณ์น้ำนะฝนตกน้ำป่าไหลหลากนะครับที่จะลงมาส่งผลนะครับกระทบในพื้นที่ แล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องวิถีชีวิตของผู้คนครับยังไม่นับรวมถนนหนทางสถานที่ราชการอาคารบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็จะเป็นคิวถัดไปนะครับสำหรับพื้นที่ภาคใต้นะครับก็เอาใจช่วยกันนะครับในฐานะประชาชนคนไทยด้วยกันนะครับยังไงเสียเนี่ยน้ำใจของคนไทยนะครับก็ไม่เคยเหือดแห้งแล้วก็จะมีพลังมากกว่าภัยธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงครับนะก็เอาใจช่วยกันนะครับส่วนเรื่องสถานการณ์นะฮะเรื่องที่มันเป็นประเด็นร้อนกันอยู่ณขณะนี้แน่นอนที่สุดกับทั้งเรื่องน้ำท่าแล้วก็เรื่องประเด็นในเชิงทางการเมืองนะครับก็ยังต้องติดตามกันต่อไปนะครับนะฮะของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐรัฐบาลเตือนระวังอีกระลอกฝนแช่14วันครับขออภัยฝนแช่4วันเริ่ม11ถึง14ตุลาคมนะครับจับตาถล่มใส่ภาคกลางแม่กลองล้นทะลักท่วมราชบุรีจมสาหัสนะครับชัดชาติไม่หวั่นน้ำเหนือยืนยันมั่นใจเอาอยู่แน่นะครับเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งได้ผลกทม.ย้ายจากแฟลตกองกันไปกู้ต่อที่เคหะล่มเก่านะฮะก็มีภาพนะครับภาพบรรยากาศน้ำท่วมที่ชุมชนเชหาล่มเก้านะครับตอนนี้ก็เริ่มลดนะฮะเริ่มลดหลังจากที่ได้ท่อซิ่งเนี่ยครับเข้าไปดำเนินการสูบน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับนะฮะ ขออภัยนะครับส่วนประเด็นที่มีภาพประกอบบนหน้าหนึ่งเนี่ยก็เป็นภาพพื้นที่หมู่4ตำบลเกาะพระพราอำเภอเมืองราชบุรีครับนะนี่ใช้แผ่นโฟมนะครับลอยน้ำพาสุนัขคู่ใจขึ้นไปอาศัยหนีน้ำชั่วคราวหลังจากเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีเร่งระบายน้ำลงแม่น้ำแม่กลองทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงไหลทะลักลงคลอง200เข้าท่วมบ้านเรือนอย่างหนักมีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนแล้วมากกว่า100หลังคาเรือนบางจุดเนี่ยน้ำสูงกว่า4เมตรครับโอ้โหเนี่ยนี่อารมณ์ความรักความห่วงใยเจ้าสัตว์เลี้ยงครับก็เอาโฟมหรือมาต่อเป็นชั้นนะครับอยู่กลางน้ำเพื่อให้สุนัขเนี่ยได้มีที่หลบนะครับนะฮะส่วนประเด็นเรื่องผลพวงในเชิงทางการเมืองซึ่งเป็นประเด็นใหญ่นะครับแล้วก็เชื่อว่ายืดเยื้อแน่ครับเรื่องนี้ครับก็คือเรื่องของคุณไอเดียนะฮะสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ซึ่งเป็นส.ส.จังหวัดชัยภูมิเขต4นะครับพรรคภูมิใจไทยกับคุณรังสิมันต์โรมนะครับนี่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่มีการเปิดประเด็นนะครับเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและที่มาของทรัพย์สินนะครับที่มีการแสดงต่อทางปปช.ในฐานะที่เป็นส.ส.นะครับก็ต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของตัวเองและคู่สมรสนะครับรวมเรียกไอเดียสอบเส้นเงินพันล้านคลี่หลักฐานโยงสแกมเจ้าตัวลั่นสามีคนดีประชาธิปัตย์ลุยหัวร้องยุบเพื่อไทยนี่ครับรวมยังอุบใจนะครับอุบใจโชว์พยานหลักฐานนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินของคุณของสามีของคุณไอเดียก็คือคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์นะครับซึ่งก็เป็นทายาทตระกูลแทนทรัพย์นะครับของคุณสำริดแทนทรัพย์คุณพ่อก็เป็นส.ส.เช่นเดียวกันนะครับส่วนภรรยาของคุณสำริดเนี่ยนะครับนะฮะก็มีศักดิ์เป็นแม่เลี้ยงของสุชาดาเนี่ยก็เป็นนายกอบจ.จังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งก็เอาชนะคุณอารามโลวิระอดีตนายกอบจ.คนก่อนเนี่ยชนะกันดีเกือบ30,000คะแนนนะครับในการเลือกนายกอบจ.เมื่อปี67ก ก็ถือว่าเป็นบ้านใหญ่นะครับตระกูลแทนทรัพย์ณปัจจุบันเป็นบ้านใหญ่ของจังหวัดชัยภูมินะครับตัวของนายกอบจนี่ก็นามสกุลนาคาใสครับก็เป็นญาติของคุณอนุชานาคาใสนะครับบ้านใหญ่จากจังหวัดชัยนาทนะครับมีประเด็นเรื่องการบินไทยนะครับที่มีการปลดดีๆการบินไทยนะครับเส้นวิกฤตกระเป๋านะฮะของการบินไทยแล้วก็ยังมีเรื่องการซื้อวายพันล้านนะครับปลดดีๆบินไทยเส้นวิกฤต2ปัญหากระเป๋าตกค้างและซื้อวายพันล้านชายน้ำตาคลอชี้ไม่เป็นธรรมบอร์ดบินไทยสั่งปลดชายเอี่ยมสิริครับออกจากดีๆของการบินไทยก็มีภาพของคุณชายเอี่ยมสิริเนี่ยระหว่างได้รับการให้กำลังใจนะครับระหว่างเดินออกมาส่งที่รถนะครับหลังจากที่บอร์ดของการบินไทยก็มีมติให้ปลดคุณชายเอี่ยมสิริออกจากดีๆของการบินไทยนะครับนะอันนี้ก็เป็นข่าวอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเช้าวันนี้ส่วนหนังสือพิมพ์มติชนนะครับหนังสือพิมพ์มติชนประเด็นเรื่องของคุณรังสิมันโรมกับคุณไอเดียสุชาดาก็เป็นประเด็นข่าวรองเป็นท็อปบ็อกซ์ด้านบนกรรมธิการลุยเรียกไอเดียและสามีแจงเคลียร์บัญชีทรัพย์สิน 1.9 พันล้านสุชาดาแจ้งตำรวจเอาผิดโรมมินสวน้ำเงินเลื่อนยื่นฟันสิทธิโชตเนวินจัดเบิร์ธเดย์กับครอบครัวโปรยของมติชนนะครับกรรมธิการกฎหมายที่มีรังสิมันโรมเป็นประธานเนี่ยนะครับเรียกไอเดียและสามีแจง7ตุลาคมปมตรวจสอบเส้นเงินคริปโตสสสุชาดาแจ้งความเอาผิดโรมมินนะครับเมื่อวานก็เดินทางไปแจ้งที่สอบสวนกลางนะครับแจ้งข้อหารังสิมันโรมหมิ่นประมาทนะครับ5สวสายน้ำเงินขยับยื่นปปชฟันสิทธิโชตสิทธิโชตก็คือคุณสิทธิโชตอินทรวิเศษซึ่งเป็นหนึ่งในกกต.เสียงข้างน้อยครับนะฮะเนวินโพสต์เบิร์ธเดย์68ปีทำบุญส่วนตัวกับครอบครัวงดดอกไม้และของขวัญนะครับส่วนข่าวนำเป็นประเด็นเรื่องน้ำครับรัฐบาลสั่งภาคกลางและกทมรับมือเตือนฝนแช่11-14ตุลาคมเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอนุทินห่วง4-5ตุลาคมใต้ตกหนักปภ.ชี้ท่วม31จังหวัด1,200,000หลังคาเรือนแต่จีนยังอ่วมชัยนาทพนังพังชัดชาติส่งท่อซิ่งกู้ลาดกระบังนายกสั่งก่อติดพายุ 4-5 ตุลาคมเตือนภาคใต้เตรียมรับมวลฝนหนักรัฐบาลสั่งภาคกลางและกทมรับมือหลังอุตโตเตือนฝนแช่11-14ตุลาคมสธนชยันมวลน้ำเหนือมีแนวโน้มลดลงกทมและปริมณฑลยังปลอดภัยไม่ซ้ำรอยปี54เร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาชัดชาติเดินหน้าติดตั้งท่อซิ่ง4ชุดเร่งสูบน้ำเขหาลุ่มเกล้าลงคลองตะเวกนี่ฮะอันนี้ของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับส่วนเรื่องประเด็นของการบินไทยเนี่ยนะครับนะฮะก็มีมติบอร์ดเส้นปมกระเป๋าตกค้างปลดชายเอี่ยมสิริพ้นดีดีบินไทยมีผลทันทีสำริดรักษาการนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวคราวที่เกี่ยวข้องนะครับกับกรณีเรื่องที่เกิดขึ้นในการบินไทยนะครับนะฮะก็เป็นข่าวอยู่บนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้นะครับมีภาพของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับนะฮะ ให้การต้อนรับนายวอลเทอร์ฟันนะครับรองประธานบริหารด้านกิจการต่างประเทศของบริษัทแอร์บัสจำกัดในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมหารือแนวทางยกระดับและขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมการบินเทคโนโลยีอวกาศและการพัฒนาบุคลากรรวมทั้งพลังงานสะอาดที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีท่ายิ้มร่าระหว่างจับไม้จับมือกันบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ส่วนข่าวดีในแวดวงกีฬาเนี่ยข้ามไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ทัพนักกีฬาไทยเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นวันที่โกยทองอ่ะพูดง่ายนะครับกีฬาหลายประเภทที่ปรากฏว่าทัพนักกีฬาไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาสาวไทยทั้งหลายนี่แสดงศักยภาพเลยนะครับเมื่อวานนี้ไทยกวาดแล้ว15ทองตามเป้าเรือใบมวยหญิงคว้าชัยเอเชียนเกมส์ครับนะเรือใบก็ได้เหรียญนะครับมวยทายมวยสาวไทยนะครับนะฮะซึ่งหลุดก็ไปชิงเพียงแค่เหรียญเดียวครับนะฮะเป็นมวยสาวไทยนะครับปรากฏว่าเอาชนะอดีตแชมป์โลก2สมัยคว้าเหรียญทองเฉยเลยครับโอ้โหนี่ฮะก็ต้องยกย่องนะครับว่าใจสู้ใจถึงแล้วก็เก่งจริงๆครับต้องยอมรับว่าเก่งจริงๆสำหรับนักชกสาวไทยคนนี้ครับคือเดิมแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยเป็นที่รับรู้รับทราบกันถ้าเป็นมวยสากลสมัครเล่นเนี่ยนะครับในกีฬาเอเชียนเกมส์หรือแม้แต่โอลิมปิกเนี่ยมันต้องมีนักมวยไทยครับได้เหรียญทองนะครับเอเชียนเกมส์เนี่ยแทบไม่ต้องพูดถึงครับยังไงก็ไทยเนี่ยได้ไปต่ำกว่า 3-4 เหรียญตลอดนะแต่นานแล้วครับที่นักชกไทยไม่เคยได้เหรียญทองเอเชียนเกมเลยครับครั้งนี้อย่าว่าแต่เหรียญทองเอเชียนเกมครับทะลุเข้ารอบยังไม่มีเลยนะครับมีเพียงแค่นักชกสาวไทยคนเดียวครับที่ผ่านทะลุเข้าไปจริงแล้วก็ได้เหรียญทองเฉยเลยครับเอาชนะนักชกจากเกาหลีเหนือซึ่งเป็นอดีตแชมป์สองสมัยด้วยนะครับนี่ฮะเฉยเลยนะครับก็ต้องชื่นชมยินดีนะครับสำหรับเรื่องของความใจสู้นะครับแล้วก็ทำให้ศักดิ์ศรีของทัพนักกีฬาไทยเนี่ยนะครับนะกลายไปที่จดจำกลายไปที่ยอมรับของผู้คนนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีปัญหาด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็ไปดูข่าวดีกันสั้นๆสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตัวของคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็ออกมาพูดถึงเรื่องมติครม.เมื่อวันที่29กันยายนแต่ว่ามันเป็นมติที่มันจะส่งผลไปถึงเรื่องสถานการณ์การเงินการคลังเรื่องงบประมาณของประเทศนับจากนี้ไปนะครับก็บอกว่า29กันยาเนี่ยครม.มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ70เพื่อให้เม็ดเงินจากงบประมาณรายจ่ายลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วรวมถึงเป็นการรวมถึงใช้เป็นแนวทางในการให้หน่วยงานของรัฐเร่งรัดการเบิกจ่ายการไว้เบิกเกลื่อนปีงบประมาณและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจรวมทั้งมาตรการดังกล่าวเนี่ยจะครอบคลุมทั้งเรื่องเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณเพื่อการใช้จ่ายของภาครัฐจะได้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศและเป็นกลไกสนับสนุนเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี69และต่อเนื่องปี70นะครับสำหรับปีงบประมาณ70มีเม็ดเงินภาครัฐรวม 4.31 ล้านล้านนะครับ 4.31 ล้านล้านบาทประกอบไปด้วยเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ2569จำนวน 2.4แสนล้านบาทงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ69จำนวน 3.79 ล้านล้านบาทและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจจำนวน 2.79 แสนล้านบาทนะครับกระทรวงการคลัง มีกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า 75% ของรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า 98% และรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า 93% ขณะที่เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณหรือการก่อหนี้กำหนดไว้ที่ 100% ทั้งรายจ่ายลงทุนรายจ่ายประจำและรายจ่ายภาพรวมของส่วนรัฐวิสาหกิจตั้งเป้าเบิกจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า 95% ของกรอบการลงทุนนะครับอันนี้ก็เป็นหลักประกันนะครับว่ายังไงเสียรัฐบาลยังมีเงินงบประมาณนะครับที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนนะครับทั้งในเรื่องของการเบิกจ่ายงบด้านการลงทุนการใช้จ่ายเงินงบประมาณนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องการเบิกจ่ายในส่วนของรัฐวิสาหกิจนะครับไม่มีปัญหานะครับก็คงว่ากันได้เท่านี้นะครับวันนี้ยังไงเสียเนี่ยก็ต้องตรวจสอบเส้นทางการเดินทางนะครับเพราะว่าถนนหนทางมันมีปัญหาเรื่องหลุมบ่อเกิดขึ้นเยอะมากครับเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าตกบ่อกันโดยทั่วหน้ากันเยอะเลยนะครับผมพิจักษ์ มวงศาสวัสดีครับ
1: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
4: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
3: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
4: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
6: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 นถึง 12:00 นทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
7: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
8: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9M Court หมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่ Thinking Radio ทุกวันเสาร์ 4:00 PM
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
10: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life อัปเดต

0: วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ 96.5 อัปเดตนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569นะครับอยู่กับอาจารย์เต้ยสุภชาติสุภเมธีแล้วก็ผมชันเดชตัวหันสวัสดีครับอาจารย์เต้ยครับ
1: สวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็มาเจอกันเช่นเคยนะยามเช้าวันเสาร์นะครับก็ถือว่าเป็นการพบเจอกันหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะเรา เจอกันในช่วงของสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นช่วงเวลาที่กระหน่ำนะในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะสถานการณ์น้ำนะในหลายพื้นที่นะครับ
0: อันนี้ก
1: ็คือต้องบอกว่าเป็นอุทกภัยที่มาแบบฉับพลันแบบเขาเรียกว่าเหมือนถ้าเอาง่ายๆคือมาไวไปไวนะฮะ มาไวไปไวจริงๆแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วนี่คือหูรายงานน้ำท่วมกันทุกเบรกเลยนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้เราก็เอาเป็นว่าภายหลังจากสถานการณ์สัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะเราก็เห็นภาพการเข้าไปช่วยเหลือจากหลากหลายหน่วยงานนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเองหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเองนะครับรวมถึงหน่วยงานที่เป็นจิตอาสาเอกชนต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็อาจจะค่อยๆไล่เรียงเรื่องราวต่างๆเนาะเพราะว่าสถานการณ์เนาะตอนนี้หลายพื้นที่ยังน้ำยังไม่ลดดีพี่บอยก็โดยเฉพาะในพื้นที่ของ
0: ล
1: าดกระบังร่มเกล้ายังมีน้ำท่วมอยู่นะครับแต่ว่าตรงคลองจันเนี้ยแห้งแล้วนะครับ
0: แห้งแล้วใช
1: ่หลังจากที่ได้พลังสูบของท่อซิ่งไปนะฮะโอ้โหดูดจะแห้งเลยนะครับ ก็เอาเป็นว่านี่แหละเดี๋ยวสถานการณ์แบบนี้นะครับก็อยากให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนาะเผื่อจะแบบอยากจะพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็รายงานผ่านสถานการณ์เผื่อแบบคุณผู้ฟังฟังอยู่ในพื้นที่ต่างๆเนาะมาบอกเล่ากันหน่อยว่าตอนนี้น้ำแห้งแล้วแล้วตอนนี้บ้านเสียหายเป็นยังไงบ้างเผื่อได้แจ้งพิกัดเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ติดตามรายการ 96.5 อัปเดตกันอยู่นะครับ
0: ครับนะขออนุญาตย้ำช่องทางการติดตามสักหน่อยนะ
1: ครับผม
0: เป็นเรียกว่าเป็นประเพณีนะครับในทุกรายการวิทยุหรือว่ารายการทีวีนะฮะเราก็ต้องย้ำนะฮะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามได้นะครับเราสองคนนะทาง Facebook Fanpage ที่ FM 96.5 หรือว่าทาง YouTube Thinking Radio ก็ได้นะครับนะฮะเราสตรีมมิ่งผ่าน2ช่องทางนะฮะถ้าเป็นเสียงเนี่ยก็แอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับนะฮะสื่อสารกันเข้ามาเลยนะครับแจ้งสัญญาณการรับฟังหรือว่าจะมีประเด็นอะไรที่พบเห็นนะฮะในระหว่างการเดินทางเนี่ยก็แจ้งมานะเรายินดีจะเป็นสื่อกลางให้กับคุณผู้ฟังในการที่จะกระจายข่าวออกไปเนาะ
1: ครับผมนะฮะก็ถือว่าเราจะได้พูดคุยสื่อสารกันเนาะแล้วก็เรื่องราวของ96.5อัปเดตก็ตามชื่อรายการเลยนะครับถ้ามีสถานการณ์อะไรยังไงเราก็จะอัปเดตแบบทันท่วงทีกันนะแต่ว่าวันนี้ก็อย่างที่บอกเนาะเราคุยกันเรื่องน้ำท่วมไปแล้วเนี่ยในช่วงเบรกแรกก็อาจจะคุยกันเรื่องนี้กันก่อนเพราะว่าตอนนี้ฮะมีทางผมเริ่มต้นเรื่องของการเตือนกันก่อนดีกว่าเนาะพี่บอยอาจจะไม่ได้แค่สถานการณ์ที่ในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลอย่างเดียวนะครับตอนนี้ทางปภ.นะฮะออกมาเตือนครับคุณผู้ฟังพี่บอยนะฮะตอนนี้ปภ.ก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับได้ออกมาเตือน76จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมฮะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนืออีสานภาคกลางและก็ภาคใต้ครับโดยทางท่านอธิบดีของปภ.นะฮะคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรนะฮะในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้มีการรายงานนะฮะว่าในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยเฉพาะอาจจะเจอฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะฮะแล้วก็สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับภาคเหนือ17จังหวัดนะภาคอีสาน20จังหวัดนะครับภาคกลาง26จังหวัดนะครับภาคใต้14จังหวัดนะฮะคือเอาเด่นๆง่ายๆคือเกือบครบทุกจังหวัดเลยครับคุณผู้ฟังคุณพี่บอยภาคเหนือได้คือเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านจริงๆผมว่าขาดไปแค่2จังหวัดเท่านั้นแหละนะครับส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ย20จังหวัดนะครับเน้นในส่วนของภาคตอนบนเนาะอีสานตอนบนแล้วก็ช่วงกลางๆนะฮะเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีนครพนมสกลนครขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมานะครับก็ต้องเฝ้าระวังส่วนภาคกลางพระนครศรีอยุธยาอ่างทองแล้วก็ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าตอนนี้ก็เบื้องต้นทางปภ.ก็มีการสั่งเจ้าหน้าที่นะครับประจำ ห้องวอร์รูมในการติดตามสถานการณ์สภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงนะครับแต่ถ้ามีบริเวณตรงไหนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอยู่นะครับแล้วก็คิดว่าอาจจะต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนนะครับสามารถติดต่อสายด่วน1784ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ1784นะครับของปภ
0: ครับนะฮะก็สอดคล้องกับที่อาจารย์ดร.เสรีสุภาสราทิพย์นะอ่านชื่ออ่านนามสกุลอาจารย์ผิดขออภัยด้วยนะครับนะซึ่งอาจจะเป็นข่าวกรอบเล็กๆนะเพราะว่านานๆเนี่ยจะได้เห็นอาจารย์เนี่ยออกมาเรียกว่าออกมาให้มุมมองแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเตือนภัยพิบัตินะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยอาจารย์ก็ได้ออกมาแถลงข่าวเหมือนกันนะครับตอนนี้อาจารย์ก็อยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ภูมิอากาศแล้วก็ภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับนะฮะอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเทียบกับปี54เนี่ยมันขังนานหลายเดือนส่วนปี69เนี่ยคาดว่าจะอยู่กับน้ำประมาณ1เดือนนะครับหากไร้การเร่งระบายน้ำเนี่ยจะขัง

0: ปี54นะเกือบ 66% แต่เนื่องจากว่ายอดน้ำเนี่ยยังคงเกินความจุของลำน้ำนะจึงคาดว่าน้ำเนี่ยจะอยู่กับเราไม่นานหรือเปรียบเสมือนให้น้ำมาเช่าบ้านสัก1 เดือนนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยหากไม่มีการเร่งระบายหรือว่าไล่น้ำออกจากพื้นที่ที่ลุ่มต่ำมวลน้ำก็อาจจะท่วมขังอยู่นานขึ้นซึ่งระยะเวลาในการท่วมขังเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพและความสามารถในการเอาน้ำเนี่ยออกจากที่ลุ่มที่ลุ่มต่ำเป็นสำคัญสำหรับความเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะฮะการผลักดันมวลน้ำออกทางฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกจะส่งผลกระทบต่ อเรียกว่าต่อพื้นที่ชายขอบอาจารย์เต้ยโดยเฉพาะบริเวณทุ่งรังสิตคลองระพีพัฒน์แล้วก็คลองหกวาสายล่างซึ่งขณะนี้เนี่ยก็มีน้ำนองในทุ่งรังสิตแล้วก็ล้นคลองหกวาสายล่างแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนปัจจัยสำคัญที่สุดในการสู้กับมวลน้ำแล้วก็การระบายน้ำออกจึงต้องพึ่งพาเพียงกำลังศักยภาพของเครื่องสูบน้ำของกรุงเทพมหานครเป็นหลักนะครับแล้วก็อาจารย์ดร.เสรีเนี่ยได้บอกว่าปัจจัยที่เสี่ยงต้องระมัดระวังที่สุดคือการเผชิญกับ4ปัจจัยพร้อมกันนะครับได้แก่น้ำในปัจจุบันที่รอการระบายแล้วก็ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาแบบเพิ่มนะฮะแล้วก็มวลน้ำเหนือที่กำลังไหลลงมาแล้วก็ภาวะน้ำทะเลหนุนซึ่งหากทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมดจะถือว่าเป็นสถานการณ์ระดับหายนะที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดฮะนี
1: ่โอ้นี่ก็
0: สรุปก็ประมาณนี้นะฮะส่วนแนวคิดในเรื่องของท้องถิ่นที่บอกว่าคือหัวใจของระบบเตือนภัยที่เรียกว่า L Alert เนี่ยคือโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะทั้งอบจ.เทศบาลอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เครือข่ายเนี่ยต้องเป็นศูนย์กลางนะอาจารย์เต้ยในการรับข้อมูลแล้วก็สั่งการแจ้งเตือนภัยไปยังประชาชนในพื้นที่ผ่านช่องทางที่หลากหลายเช่นหอกระจายข่าวเสียงตามสายรถตรวจการนะฮะสื่อออนไลน์แล้วก็ระบบแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อประชาชนในเขตปริมณฑลแล้วก็พื้นที่เสี่ยงนะสามารถที่จะเตรียมตัวรับมือหรือว่าอพยพได้ทันท่วงทีครับ
1: ครับนะฮะคือเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมเนาะเราเห็นภายหลังน้ำลดไปแล้วนะฮะเราเห็นหลายพื้นที่ได้รับความเสียหายแบบเยอะมากนะฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างพี่บอยอยู่แถวรามคำแหงใช่ไหม
0: ใช่
1: โอ้โหนั่นก็หนักนะมหาวิทยาลัยรามคำแหงนี่คือหนักเลยฮะมูลค่าความเสียหายที่ผมเพิ่งดูในข่าว200 กว่าล้าน
0: 200 กว่าล้านใช
1: ่โอ้นี่เยอะมาก
0: คือถ้าเราคือผมก็เป็นนักศึกษารามนะอาจารย์เต้ย
1: ครับ
0: นะก่อนที่อาจารย์เต้ยเข้าเนื้อข่าวนะคือผมเนี่ยก็เป็นนักศึกษารามเรียกว่า4 ปีตลอดที่เรียนรามเนี่ยสแกนไปแล้วทุกพื้นที่ในรามคำแหงนะฮะ10 ปีนะฮะที่อยู่บริเวณหน้ารามเนี่ยน้อยครั้งมากที่รามคำแหงเนี่ยจะเกิดน้ำท่วมวิกฤตแบบขนาดนี้นะครับนะเมื่อปี54เนี่ยก็ไม่ได้ท่วมนะรามคำแหงนะผมจะไม่ผิดนะแต่ครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าขังนานมากนะครับขังนานมากแล้วก็ตลอดเส้นทางของถนนรามคำแหงเนี่ยเรียกว่าเส้นข้างล่างเนี่ยนะฮะเดินทางไม่ได้เลยต้องขึ้นยกระดับอย่างเดียวเท่านั้นแล้วไหลทางสองข้างทางของทางยกระดับเนี่ยเต็มไปด้วยรถนะฮะของประชาชนที่ขึ้นมาจอดทิ้งไว้นะครับเพื่อหนีน้ำอาจารย์เต้ยสถานการณ์ขนาดนั้น
1: คือเห็นคือผมอ่ะก็เป็นคนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้แต่เคยใช้ชีวิตอยู่แถวหน้ารามพี่บอยก็ตอนนั้นคือมาทำงานกรุงเทพใหม่ๆเนาะทำรายการกรมนอกกลาออฟฟิศเดิมของทีวีอุรภาจะอยู่ซอยราม43/1นะใช่ไหมซอยมันจะทะลุเข้าโรงเรียนบดินทร์เดชาไปโผล่ทาวินทาวจะเป็นซอยที่ลัดไปไหนได้มันเป็นซอยที่ค่อนข้างแบบทะลุไปได้โปร่งๆหลายๆซอยแต่ว่าตอนน้ำท่วมนี่คือหนักหน่วงเหมือนกันเพราะว่าตรงกลางซอยมันคือแสคลองแสนแสบนะฮะ
0: ค
1: ือถามว่าพอเจอน้ำฝนตกแต่ละครั้งมันก็ท่วมนะแต่มันท่วมแบบเออแล้วมันก็ไปนะฮะแต่พอในปี54พี่บอกว่าไม่มันไม่ท่วมนะมันก็ด้วยแบบอย่างที่เราก็งงว่าเอ๊ะมันก็ไม่ได้ท่วมเยอะแต่พอมาปีนี้ปี69เนี่ยโหเห็นแล้วแบบเป็นทะเลเลยนะฮะแล้วก็ล่าสุดที่ทางท่านรักษาราชการแทนอธิการบดีของมอรามคำแหงนะฮะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์เนี่ยท่านลงพื้นที่ไปสำรวจนะฮะรอบพื้นที่ในมหาวิทยาลัยนะฮะอันนี้เอาเฉพาะแค่ในมอรามคำแหงนะนี่ไม่เอากกท.นะตรงกกท.ก็เยอะมากนะฮะที่อยู่ข้างกันเนี่ยคือล่าสุดคือระดับน้ำเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่ว่าความเสียหายที่เข้าไปดูนะฮะ

0: ความเสียหายทั้งตัวอาคารอุปกรณ์ระบบสาธารณูปโภคนะครับคือในส่วนที่เขาเรียกว่าอะไรนะใต้อาคารบางอาคารมันจะเป็นโรงอาหารมันจะมีแบบเขาเรียกว่าเหมือนแบบเป็นตู้แช่ของทางพี่ๆที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าอะไรเงี้ยคือเสียหายหมดเลยฮะแล้วก็ตลอดช่วงการเกิดน้ำท่วมเนี่ยคือมหาวิทยาลัยก็พยายามแบบหลีกเลี่ยงการสูบน้ำออกเพราะว่าพอสูบออกไปปั๊บด้วยความที่เป็นพื้นที่ต่ำมันก็ไหลกลับมาเหมือนเดิมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไม่อยากให้เพิ่มผลกระทบให้ความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงด้วยอันนี้ทางท่านรักษาการเขาบอกว่าเรื่องเหล่านี้คือมันก็ต้องแบบช่วยกันรับไปแหละแต่ว่าพอการสำรวจแล้วอาคารทั้งหมดนะฮะทั้งหมด65อาคารได้รับความเสียหายทั้งหมดครับพี่บอยคุณผู้ฟังโอ้นี่คือบอกว่าเกินกว่าครึ่งนะฮะโดยเฉพาะอาคารที่เป็นสถาบันคอมพิวเตอร์นะครับคณะศึกษาศาสตร์สำนักบริการทางวิชาการในตัวที่ผมเคยไปสอบที่ผมเคยไปสอบวัดความรู้ด้วยนะ
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าอาคารตรงนั้นนะโหนี่คือบอกว่านี่คือท่วมไปแบบชั้นหนึ่งเลยฮะคือไปทั้งชั้นหนึ่งเลยนะครับดีว่าหอสมุดกลางไม่เข้านะครับเอาง่ายๆว่าความเสียหายประเมินเบื้องต้นตอนนี้นะครับสูงถึง200ล้านบาทนะครับยังมีทรัพย์สินที่ยังจมอยู่ใต้น้ำอยู่ไม่รวมรถนะที่เป็นรถของมหาวิทยาลัยรวมถึงรถของบุคลากรที่เสียไปหลายคันนะครับผมก็มีรุ่นพี่เป็นอาจารย์อยู่ที่นั่นหลายท่านนะครับทุกคนรถจมน้ำหมดเลยออกไม่ทันโอ้นะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์น้ำท่วมที่รุนแรงที่สุดในรอบ40ปีนะฮะนี่ครับท่านบอกอย่างนี้เลยนะครับ
1: โอ้ครับเพราะว่าเวลาที่นั่งรถเมย์นะไปลงที่หน้ารามเนี่ยก็สังเกตได้ว่าพอลงจากรถเมย์จะเข้าประตูนะฮะเข้าประตูในรั้วรามคำแหงเนี่ยคือจะเจอพื้นที่ที่ลุ่มต่ำนะฮะ
0: ครับ
1: พื้นที่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยค่อนข้างลุ่มต่ำนะครับแล้วก็หลังจากที่เวลาขับรถบนทางยกระดับแล้วมองลงไปอ่ะที่น้ำเยอะๆแล้วก็รถก็จอดเยอะมากอาจารย์เต้คุณผู้ฟังนะฮะก็เห็นเลยว่ารถเนี่ยโอ้โหเห็นแบบเห็นหลังคาเห็นแค่หลังคาครับ
0: อืมใช่ครับผมเห็นก็แบบ
1: ก็น่าตกใจ
0: คือด้วยความที่เคยคุ้นชินในพื้นที่นั้นก็อยู่มา 4-5 ปีนะก็ถือว่าคุ้นแหละนะก็ถือว่าครั้งนี้คือเหมือนที่ท่านอธิการบดีนะท่านรักษาราชการแทนเนี่ยท่านก็บอกว่าเห็นแล้วแบบมันในรอบ40กว่าปีไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเนาะผมว่าอยู่มากรุงเทพเนี่ยคือตัว20ปีนะผมว่านี่คือหนักสุดของมอคอนรามคำแหงเหมือนกันนะฮะนี่ไม่ใช่แค่เฉพาะในพื้นที่ของมอรามคำแหงนะฮะถ้าขยับมาแล้วก็จะเป็นนิด้าเป็นคลองจันใช่ไหมถัดออกมาอีกเนี่ยฝั่งเสรีไทยฝั่งสวนสยามเนี่ยโอ้เห็นในข่าวไหมไม่แน่ใจพี่บอยเห็นข่าวแล้วใช่ไหม
1: เห็นข่าวแล้ว
0: โอ้โหเศร้าเลยอ่ะ
1: เศร้าเลยใช่
0: 500กว่าล้านพื้นที่ทุกพื้นที่คือน้ำท่วมเต็มเลยฮะแล้วก็ต้องปิดบริการก็คือในการปรับปรุงเนี่ยครึ่งปีนะฮะ6เดือนจากนี้ก็ปิด
1: ปูแล้วซ่อมบำรุงเครื่องเล่นต่างๆเนาะ
0: ใช่ครับนะฮะแล้วก็ท่านอะไรนะเจ้าของผมก็จำชื่อไม่ได้ขออภัยนะฮะท่านก็ออกมาทำคลิปเลยนะบอกว่าความเสียหายครั้งนี้มันหนักจริงๆนะไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนแล้วก็มูลค่าความเสียหายตัวเลขอ่ะมันไม่เท่าไหร่แต่ว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นแบบข้างในเนี่ยข้างในใจเนี่ยคืออุตสาห์สร้างขึ้นมาเนาะให้มันเป็นแบบสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับคนที่อยากจะเดินทางมาท่องเที่ยวแบบครอบครัวแบบเนี้ยแต่พอเจอสถานการณ์นี้เข้าไปนี่ก็เสียใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าสำหรับสวนสยามซึ่งตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นสยามอเมซิ่งพาร์คนะก็ถือว่าได้แต่ส่งกำลังใจเลยเห็นสภาพแล้วผมแบบโอ้โหหนักใจแทนเหมือนกันนะฮะ
1: ครับรามคำแหงด้วยนะอาจารย์วุฒิศักดิ์ราบเจริญทรัพย์นะก็ใช่ใครอื่นไกลเมื่อก่อนท่านก็เป็นวิทยากรอยู่ประจำรายการเวทีความคิดของคลื่น 9.16.5 นี่แหละครับอาจารย์เต้ย
0: ครับน
1: ะ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: นะคือในส่วนพื้นที่ณตอนนี้ผมว่าหลากหลายพื้นที่ก็ฝั่งตะวันออกเนาะก
1: ็
0: ถ้าพอจะอธิบายได้ตามหลักภูมิศาสตร์คือหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมปี54ฝั่งทนน่ะน้ำท่วมใช่ไหมแล้วก็ฝั่งในส่วนของตะวันออกจะมาถึงแค่ประมาณแบบแถวๆวิภาวดีอะไรแบบนี้แต่ว่าฝั่งที่เป็นรามคำแหงเนี่ยไม่ท่วมใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้เหมือนว่าทำไมมันท่วมหมดเลยนะครับถ้าดูตามหลักพื้นที่ที่เป็นความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรีนี่สูงกว่านะฮะฝั่งที่เป็นฝั่งตะวันออกเนี่ยฝั่งลาดพร้าวฝั่งที่มาทางบางกะปิเนี่ยคือต่ำสุดเลยนะรามคำแหงที่ต่ำสุดเนาะใช่ไหมรามคำแหงที่ต่ำสุดของพื้นที่กรุงเทพเนาะก็จะมีหมุดที่ปักอยู่อะไรเงี้ยคือฝั่งทางนี้คือปืนไปท่าตามระดับน้ำทะเลคือที่เนี้ยฝั่งนี้ต่ำสุดมันก็เลยคราวนี้พอฝนมันตกนะครับรวมถึงน้ำที่อยู่ในคลองแสนแสบมันเอ่อขึ้นมาด้วยนะก็กลายเป็นว่าตอนนี้ก็เป็นการท่วมขังนานนะครับนะก็ถือว่าในส่วนตรงนี้นะครับก็ทางกรุงเทพมหานครนะฮะ อันนี้ผมก็เพิ่มเติมแล้วกันว่าทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับท่านชัชชาติศิริพันธ์พร้อมด้วยทางคณะของผู้ที่อยู่ในส่วนของการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำเนี่ยที่ตอนนี้ยังมีพื้นที่หลายจุดที่ท่วมขังอยู่นะครับก็นอกจากในพื้นที่ที่เราคุยไปแล้วเนี่ยยังมีพื้นที่ที่อยู่ในส่วนของลาดกระบังนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เป็นทางฝั่งศรีนครินทร์นะฮะบึงหนองบอนเนี่ยตอนนี้คือทางท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยตอนนี้ก็คืออยู่ว่าพยายามผ่านน้ำเนี่ยออกไปนะครับลงทางคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็ออกไปทางบึงหนองบอนคือที่เป็นแก้มลิงในฝั่งตะวันออกเนี่ยให้มากที่สุดนะครับสิ่งสำคัญคือตอนนี้แก้มลิงเนี่ยมันรองรับน้ำได้ประมาณแค่5ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็มีอุโมงค์ระบายน้ำเนี่ยช่วยอยู่แต่ขณะนี้คือก็ต้องเฝ้าระวังว่าจะไม่มีฝนตกลงมาซ้ำเติมอีกนะครับซึ่งเมื่อกี้ตอนต้นรายการเราคุยไปแล้วว่า 4-7
1: 4-7
0: ตายแล้ว
1: ประกาศรับกันไว้นะครับ
0: วันอาทิตย์ก็เอาเป็นว่าตอนนี
1: ้ครับครับอาจารย์เต้ยพูดถึงวันอาทิตย์ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช
1: ่อ๋อไม่ใช่วันอาทิตย์สิวันเสาร
0: ์วันเสาร์วันเสาร์วันนี้วันเสาร์นะวันอาทิตย
1: ์วันเสาร์
0: ใช่ใช่วันนี้วันเสาร์นะฮะแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยก็รอดูนะว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับสถานการณ์ที่ทางปภ.แล้วก็กรมอุตุนี่เตือนตรงกันเลยนะฮะอันนี้ผมก็เลยเอาเป็นว่าถ้าตอนนี้กทม.เนี่ยเร่งแก้ปัญหาโดยการใช้เครื่องดันน้ำบริเวณคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อช่วยผลักแล้วก็เร่งการไหลของน้ำจากคลองประเวศนะครับให้เข้าสู่บึงหนองบอนมากขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันรองรับได้แค่5ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยพี่บอยมันก็ไม่ได้เยอะมากนะฉะนั้นก็ตอนนี้ยังเฝ้าระวังกันอยู่นะครับโดยเฉพาะหลายพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมขังกันอยู่เนี่ยผมว่าตอนนี้ก็น่าจะมีถ้าพูดตรงๆคือมันก็มีความหวั่นๆความหลอนๆกันอยู่ว่าถ้าฝนตกลงมามันจะยังไงจะท่วมไหมเนี่ยจะยังไงดีใช่ไหมอันนี้ผมว่าก็ต้องเป็นการบ้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วว่าเมื่อเฝ้าระวังแล้วเนี่ยเราจะเตือนยังไงให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมตัวมากที่สุดคืออันนึงที่ผมเห็นบทเรียนจากปี54นะปี54บ้านผมก็ไม่ท่วมนะก็ประมาณนี้แหละประมาณปีนี้แหละก็คือเข้ามาเนี่ยแต่ว่าตอนปี54คือเรายังมีการเตรียมแบบนู่นนี่เนาะมากั้นหน้าบ้านกระสอบทรายเอาอะไรโฟมมาปิดหน้าบ้านอะไรเงี้ยแต่ปีนี้คือมันไม่ทันจริงๆนะฮะผมตื่นมาหน้าบ้านแล้วก็ถนนหน้าบ้านผมท่วมแล้วก็ถือว่าได้แต่ลุ้นอย่างเดียวว่าจะทำยังไงดีนะฮะโอ้ก็คือว่าถ้าเราเตือนเหมือนตอนปี54คือปี54ถ้าลองนึกดีๆนะตอนนั้นคือหลากหลายหน่วยงานมีการเตือนว่าถ้ายังไงก็ให้ยกของขึ้นที่สูงไว้ก่อนเพราะว่าน้ำเหนือมันมาแล้วถูกไหมฮะเนี่ยผมว่าคราวที่แล้วอ่ะจำได้เลยเพราะว่าเราได้ยินว่าทางหน่วยงานรัฐต่างๆก็บอกให้ยกของที่สูงไว้นะโดยเฉพาะพื้นที่นอกคันกั้นน้ำนะพี่บอยจำได้ผมจำได้ว่าตอนนั้นเป็นนักข่าวแล้วไงจำได้ จำได้เกือบจะได้ไปรายงานนะฮะแต่ว่าแบบไม่ทันนะตอนนั้นอยู่ระหว่างการรอเขาไปทำงานแต่ว่าก็ก็สนุกว่ามันก็เป็นเรื่องของการที่ถ้าหน่วยงานรัฐมีการเฝ้าระวังเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังก็มันจะได้ไม่มีความเสียหายเหมือนปีที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ครับนะก่อนที่จะไปพักเบรกกันนะครับ
0: ครับ
1: เคารพธงชาตินะครับวันนี้ขึ้นความคิดนะฮะก็มีกิจกรรมเสวนาประสาหมอนะฮะตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะครับใครที่ลงทะเบียนแล้วก็อย่าลืมนะครับนะฮะเราจะเปิดลงทะเบียนนะตั้งแต่8โมงไปจนถึง8โมง45นะครับคุณผู้ฟังทุกท่านที่สมัครก็อย่าลืมไปนะครับแล้วก็เดินทางโดยสารด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินน่าจะสะดวกที่สุดนะครับเพราะว่าอาจจะมีฝนปรับปลายบ้างในช่วงในช่วงหลังจากกิจกรรมเสร็จตอน5โมงเย็นนะเราก็เรียกว่าเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะครับในส่วนของรายละเอียดของกิจกรรมเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมาไล่เรียงให้ฟังกันอีกทีนึงหลังเข้ารบธงชาตินะครับตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ครับ
0: ผม
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
3: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life อัปเดต

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคมฉบับที่4กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่4ในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
5: กลับเข้ามาในช่วงที่2ของ 96.5 อัปเดตนะครับอาจารย์เต้ครับ
6: ครับผมนะฮะมาอยู่กันต่อนะครับก็แน่นอนวันนี้คุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านติดตามผ่านช่องทางไหนอย่างไรนะครับรายงานกันหน่อยนะฮะรวมถึงสถานการณ์ที่บ้านคุณผู้ฟังผู้ชมเป็นอย่างไรเนาะเพราะเมื่อเบรกที่แล้วเราคุยกันเรื่องของภายหลังน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่เนาะความเสียหายมันเยอะมากนะครับแล้วก็ในฐานะคนที่ปีนี้อาจจะแบบน้ำแบบก็ไม่ได้เข้าบ้านนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันเพราะว่าอยู่หน้าบ้านแล้วอีกแบบอีกประมาณไม่ถึง10เซนจะเข้าบ้านแล้วนะครับก็ถือว่าเราก็เหมือนเป็นผู้ประสบภัยด้วยกันนะครับส่งกำลังใจให้กันนะครับรวมถึงหลายท่านที่น้ำลดแล้วความเสียหายเป็นอย่างไรยังไม่ได้รับความช่วยเหลือส่งมาบอกเล่ากันได้ทาง LINE Thinking Radio หรือว่าจะเป็นคอมเมนต์ในช่องทาง Facebook YouTube ก็ได้นะครับ
5: ครับนะฮะก่อนที่เราจะไปคุยในประเด็นอื่นๆนะครับอาจารย์เต้ยขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของช็อปมาเนียนะครับประจำเดือนตุลาคมครับนะสินค้าที่อยากจะนำเสนอในเช้าวันนี้เนี่ยโอ้เหมาะมากนะอาจารย์เต้ยก็เหมาะผมก็เหมาะนะผู้สูงอายุเนี่ยยิ่งเหมาะใหญ่เลยในช่วงนี้ เพราะอะไรครับเพราะว่าเราต้องยกของใช่ไหมฮะยกของขึ้นลงขึ้นลงบันไดอย่างเงี้ยน้ำมาน้ำลดก็ต้องยกกันอีกนะฮะใครที่ปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงนะไม่ว่าจะนั่งหน้าจอมานานๆไปดูว่าขับรถทางไกลๆนะครับให้สุกายะนะฮะเป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองนะตำรับวัดโพมาช่วยดูแลนะครับด้วยนวัตกรรมแบบนาโนผสานกับสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นนะฮะซึมลึกแล้วก็ไม่เหนียวเนินหนะด้วยนะครับมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายนะครับนะฮะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะครับวันนี้นะครับมาจำหน่ายให้คุณผู้ฟังนะเพียง999บาทรับไปเลยนะครับขนาด12กรัม8ขวดแล้วก็ยังแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดครับอาจารย์เต้ยนะใครที่สนใจนะครับโทรไปได้นะครับที่02-114-3990 02-114-3990มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า50บาทนะฮะสนุกสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับผม
6: ครับนะฮะยังไงก็อย่าลืมนะครับอุดหนุนสินค้าคุณภาพจากช็อปมาเนียกันไปด้วยนะครับแน่นอนว่าก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่ช่วยสนับสนุนคนไทยนะครับแล้วก็ถือว่าสนับสนุนรายการดีๆอย่างเราด้วยนะครับในช่วงเบรกนี้นะครับหลังจากที่เบรกที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเรื่องน้ำท่วมเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นผลพวงจากสถานการณ์น้ำท่วมเหมือนกันนะฮะเพราะว่าใครเห็นแล้วแหละว่าในช่วง สัปดาห์ที่น้ำท่วมกันเนี่ยนะครับอันนึงก็คือคนที่เดินทางด้วยเครื่องบินนะเครื่องบินไม่เจอน้ำท่วมแต่ทำไมเกิดปัญหาได้ก็แน่นอนว่าเราเห็นแล้วแหละว่าสายการบินไทยเนาะแล้วก็มีกระเป๋าตกค้างเนี่ยโหเป็นหมื่นๆใบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ผมมีเพื่อนด้วย
5: เป็นประวัติการเลยฮะ
6: เออผมมีเพื่อนที่เขาเดินทางไปอบรมของหลักสูตรของสมาคมนักข่าวอ่ะที่เขาไปอุดรธานีอ่ะโอ้โหต้องไหลสายการบินดีเลย์จาก2ทุ่มอ่ะได้ขึ้นเครื่องตอนเกือบตีสามอ่ะนะฮะโอ้จนบางคนแบบไม่ไหวแล้วต้องแบบขอเปลี่ยนสายการบินมาบินอีกวันหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ถือว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าไปบินสายการบินอื่นในที่ไม่ใช่การบินไทยนะครับนั่นแหละก็กลายเป็นว่าเป็นประเด็นปัญหาที่พอกระเป๋าตกค้างเนี่ยก็ผู้บริหารของสายการบินนะก็ออกมาแถลงกันไปนะฮะแล้วก็ล่าสุดนะฮะก็ทางที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทการบินไทยนะครับมีมติครับให้นายชายเอี่ยมสิรินะครับซึ่งเป็น CEO ของการบินไทยเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ทบทวนกระบวนการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งนายสำลิดสำเนียงกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นแทนนะครับก็มีผลตั้งแต่2ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ทางคณะกรรมการบริษัทก็บอกว่าจากเหตุการณ์อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมานะครับส่งผลกระทบต่อธุรกิจการบินแล้วก็ภาพลักษณ์ของบริษัทจึงทำเดินการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบทวนกระบวนการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตทั้งนี้คณะกรรมการยังมีการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการที่เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทนะครับก็จากเดิมเนี่ยเป็นนายชายเอี่ยมสิริและนายสำลิดสำเนียงนะครับก็เปลี่ยนเป็นนายสำลิดสำเนียงและนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิลงลายมือชื่อร่วมกันนะครับก็ถือว่าเรื่องนี้ก็เป็นการแก้ปัญหานะโดยเฉพาะภาพลักษณ์ที่มันสูญเสียไปเนาะคือถ้าใช้คำว่าตอนนี้มันไม่ได้แค่สูญเสียแค่เรื่องของความล่าช้าในการบินหรือว่าการบินที่เสียหายเท่านั้นผมว่าตอนนี้สิ่งที่มันกู้คืนยากมากๆก็คือเรื่องของแบรนดิ้งภาพลักษณ์ของบริษัทการบินไทยซึ่งถือว่าพาร์ทนึงก็คือเป็นสายการบินแห่งชาตินะครับแล้วถ้ามันกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นภาพลักษณ์ที่สะท้อนไปถึงไม่ใช่แค่คนไทยอ่ะชาวต่างชาติเขาได้รับผลกระทบเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นเลยนะครับฉะนั้นผมว่าอ่ะเบื้องต้นเนี่ยเขาก็มีการแก้ปัญหาแบบนี้เนาะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูกันว่าจะกู้ภาพลักษณ์ได้ยังไงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจะยังไงกันต่อดีนะครับเพราะเรื่องนี้ก็ถ้าจะพูดถึงผมว่ามันก็อาจจะมีประเด็นอื่นๆซ่อนกันอยู่อันเราก็ว่ากันไปตามข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับ
5: ประเด็นที่ซ่อนเราก็ไม่ขยายความ
6: แต่
5: ว
6: ่า
5: สิ่งที่จะต้องรีบจัดการก็คือว่าในช่วงกลางเดือนตุลาคมเราจะเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF แล้วก็ World Bank นะฮะฉะนั้นความเชื่อมั่นเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งสำคัญนะฮะโดยเฉพาะสายการบินที่ทั่วโลกเนี่ยเขาโดยเฉพาะผู้นำโลกในหลายประเทศนะจะเดินทางมายังสุวรรณภูมินะครับหรือว่าแต่ดอนเมืองเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้รัฐบาลเขาจะนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับส่วนคุณผู้ฟังนะที่เจอประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสัมภาระตกค้างนะจากการใช้บริการของสายการบินไทยผมเพิ่มเติมรายละเอียดนิดนึงสำหรับล่าสุดนะฮะการบินไทยเนี่ยเขาก็แจ้งว่าตอนนี้บริษัทอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการคืนสัมภาระตกค้างให้แก่ผู้โดยสารโดยเร็วที่สุดแล้วก็อำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์เดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองนะครับโดยสามารถที่จะไปรับได้ตั้งแต่วันที่3ตุลาคมเป็นต้นไปทุกวันตลอด24ชั่วโมงสามารถติดต่อรับสัมภาระได้ที่อาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นนะครับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับทั้งนี้เนี่ยผู้โดยสารที่ประสงค์เดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองก็ขอให้ดำเนินการดังนี้ครับ1คือตรวจสอบสถานะสัมภาระล่วงหน้าได้ที่baggage นะครับ .airportthai.co.th นะครับแล้วก็2จุดรับสัมภาระกรณีตรวจสอบแล้วพบว่าสัมภาระเนี่ยพร้อมรับคืนก็สามารถที่จะเดินทางมาติดต่อรับสัมภาระได้ที่อาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นนะครับนะครับแล้วก็3เนี่ยเอกสารประกอบการรับสัมภาระนะฮะกรณีรับด้วยตนเองเนี่ยให้นำหนังสือเดินทางมาก็คือพาสปอร์ตแล้วก็บัตรที่นั่งนะครับแล้วก็หมายเลขสัมภาระนะฮะหรือว่าแพ็กเกจแท็กนี่แหละมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ส่วนกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนนะครับก็ให้นำหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาหนังสือเดินทางนะครับหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจเนี่ย และไอ้ผู้แล้วก็ผู้รับมอบอำนาจเนี่ยรวมถึงบัตรที่นั่งด้วยแล้วก็หมายเลขสัมภาระของเจ้าของสัมภาระเนี่ยมาแสดงเพื่อยืนยันตัวตนนะครับสำหรับผู้โดยสารที่ได้แจ้งความประสงค์ให้บริษัทจะส่งสัมภาระผ่าน QR Code Bagget Delivery แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะติดต่อและก็ส่งสัมภาระให้โดยไม่จำเป็นต้องมารับสัมภาระด้วยตนเองนะฮะทางบริษัทการบินไทยก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้นะครับนะฮะเหมือนเราช่วยเป็นประชาสัมพันธ์ให้การบินไทยเลยอะแต่เป็นประโยชน์นะฮะเพราะว่าเป็นความเดือดร้อนของของผู้ที่เดินทางเนาะโดยสายการบินนะครับ
6: ครับคือมันเดือดร้อนจริงครับเพราะว่าการเดินทางมันเป็นการแพลนไว้แล้วไงถูกไห
5: ม
6: แล้วมันต้องเดินทางไปคือไม่ใช่แค่เดินทางอย่างเดียวไงมันแบ
5: บ
6: พอไปถึงเราจะเดินทางไปจุดนึงเราอาจจะจองโรงแรมไว้แล้วจองรถไว้แล้วอะไรแบบนี้นะฮะมันมูลค่าความเสียหายมันเยอะมากนะครับแล้วก็มีพี่ๆเพื่อนๆหลายคนที่อาจจะเดินทางในช่วงนั้นเนี่ยคือโอ้บอกว่าเข็ดแล้วไม่เอาแล้วเนี่ยคือกลายเป็นว่าแบบคนที่เคยแบบให้ความไว้วางใจกับสายการบินแห่งชาตินี่คือเขาแบบ mindset เขาเปลี่ยนเลยอะรู้สึกว่าแบบอุ้ยถ้าอย่างนี้ไม่บินแล้วอุตส่าห์บินกับป้าม่วงแล้วเขาเรียกป้าม่วงกันบินกับป้าม่วงมานานแล้วก็ไม่เอาดีกว่าเนี่ยแต่ว่าในมุมนึงนะฮะอันนี้ในมุมนึงผมคือว่ามันก็อาจจะเป็นวิกฤตครั้งนึงที่มันอาจจะแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแหละก็อาจจะลองดูนะฮะอันนี้จะแบบในฐานะที่เราไม่ได้ก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้เป็นสเต็กโฮเดอร์อะไรกับการบินไทยนะแต่ว่าก็ลองดูผมเชื่อว่านี้ก็เป็นบทเรียนสำคัญแล้วถ้ามันเกิดขึ้นอีกนะก็ไม่น่าจะเกิดแล้วล่ะนั้นเกิดขึ้นอีกก็ไม่ไหวถูกไหมพี่บอย
5: ไม่ไหวจริงๆฮะ
6: ไม่ไหวจริงถ้าอย่างเงี้ยถ้าแบบครั้งหน้ามีก็ไม่เอาแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้มันเกิดขึ้นอาจจะด้วยแบบเหตุผลต่างๆแต่ว่าผมอะส่วนตัวครับคือผมก็เห็นใจพี่ๆที่พี่ๆเพื่อนๆที่เขาเป็นแอร์สตาฟเป็นกราวด์สตาฟเนี่ยโอ้โหทำงานหนักมากอันนี้ได้คุยกับน้องที่เขาแบบทำงานแบบเป็นกราวด์สตาฟเขาบอกว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องไปพึ่งไปหาคุณหมอฮะหาคุณหมอจิตเวชเลยเพราะว่าวันที่เจอไปเข้าเวรพอดีถึงขั้นแบบมันเจอแบบอะไรแบบนี้อันนี้คือแชร์แบบให้ฟังนะฮะก็เป็นว่าก็เห็นอกเห็นใจทางผู้บริหารงานทุกคนรวมถึงผู้ที่เป็นคนที่เดินทางในวันนั้นด้วยนะครับก็เป็นว่าก็ถ้าความเสียหายอะไรต่างๆก็หลังจากนี้ก็รอให้ทางสายการบินเยียวยาให้เต็มที่ที่สุดนะฮะ
5: ครับนะยังอยู่ในเรื่องการเดินทางอีกสักนิดได้ไหม
6: ได้ครับ
5: ยังอยู่บนเส้นทางของเรื่องนี้อยู่ครับพอดีผมมาเห็นในประชาชาติเนาะในเว็บไซต์ประชาชาติเนี่ยเขาได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของพาสปอร์ตที่ทรงอิทธิพลนะของโลกนะก็คือพาสปอร์ตที่สามารถใช้เดินทางได้ทั่วโลกเนี่ยปรากฏว่านะฮะพาสปอร์ตของมาเลเซียครับทรงอิทธิพลอันดับ2ของโลกนะสามารถที่จะไปได้175ประเทศนะส่วนไทยนี่อันดับที่53ครับอาจารย์เต้ยนะครับ
6: โอ้โหครับ
5: นะฮะคือพาสปอร์ตมาเลเซียเนี่ยเลื่อนอันดับมาอยู่ที่2ของโลกแซงอังกฤษสหรัฐเยอรมนีนะฮะไปทั่วโลกได้175แห่งแบ่งเป็น129จุดหมายปลายทางที่ไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้าครับและ46และอีก46จุดหมายปลายทางของวีซ่านะฮะแซงหน้าหลายประเทศเศรษฐกิจชั้นนำนะฮะซึ่งหนังสือเดินทางมาเลเซียเนี่ยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ2ของโลกนะจากการจัดอันดับของ Passport Index Global Passport Power Ranking นะครับ2026นะเพิ่มขึ้นจากอันดับ3เมื่อปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ความสามารถในการเดินทางระหว่างประเทศของชาวมาเลเซียเนี่ยปรากฏว่าเพิ่มสูงขึ้นจริงทำให้มาเลเซียเนี่ยมีอันดับเหนือกว่าประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่หลายแห่งนะทั้งสหราชอาณาจักรอเมริกาแล้วก็เยอรมนีเพราะว่าผลการจัดอันดับล่าสุดเนี่ยมันระบุว่ามาเลเซียครองอันดับ2ร่วมกับสิงคโปร์ขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะฮะยังคงเป็น1ของโลกครับส่วนสเปนเนี่ยอยู่ในอันดับ3ครับอาจารย์เต้ยนะฮะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียเขาระบุอย่างนี้ครับเขาบอกว่าอันดับเนี่ยเป็นดัชนีชี้ความแข็งแกร่งและการยอมรับหนังสือเดินทางมาเลเซียในระดับนานาชาติโดยปัจจุบันเนี่ยนะครับผู้ถือหนังสือเดินทางมาเลเซียเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางทั่วโลกได้175แห่งแบ่งเป็น129จุดหมายปลายทางที่ไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้าและอีก46จุดหมายปลายทางที่สามารถขอวีซ่าเมื่อเดินทางถึงหรือว่าหรือที่เรียกว่าวีซ่า on arrival นะครับนะขนาดเดียวกันเนี่ยยังมีอีก 23จุดหมายปลายทางที่ผู้ถือหนังสือเดินทางมาเลเซียเนี่ยจำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางนะครับซึ่งในการจัดอันดับประจำปี2026สเปนนะครองอันดับ3ของโลกขณะที่มีประเทศรวม16ประเทศครองอันดับ4นะฮะได้แก่เบลเยียมลักเซมเบิร์กฝรั่งเศสเดนมาร์กเยอรมนีสวีเดนเนเธอร์แลนด์ฟินแลนด์อิตาลีสวิตเซอร์แลนด์กรีซโปรตุเกสออสเตรียนอร์เวย์ไอซ์แลนด์แล้วก็ญี่ปุ่นส่วนสหราชอาณาจักรนะอยู่ในอันดับ7ขณะที่แคนาดาและนิวซีแลนด์เนี่ยอยู่ในอันดับ8แล้วก็สหรัฐอันดับ10ส่วนประเทศไทยนะอยู่ในอันดับ53ของโลกฮะครองสถานะร่วมกับวานูอาตูฮะการขยับขึ้นสู่อันดับ2ทำให้หนังสือเดินทางมาเลเซียเนี่ยมีอันดับสูงกว่าประเทศพัฒนาแล้วและประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่หลายแห่งนะฮะก็เป็นการเรียกว่าเป็นการทำให้เรียกว่าผลการจัดอันดับล่าสุดเนี่ยมันเปิดมุมมองนะอาจารย์เต้ยมุมมองอะไรมุมมองความสามารถในการเดินทางระหว่างประเทศของชาวมาเลเซียและระดับการยอมรับหนังสือเดินทางของประเทศในเวทีโลกนะฮะใครว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กนะจริงๆแล้วเป็นเรื่องสำคัญนะ
6: ใช่นะคือผมว่าถ้าเราเดินทางต่างประเทศนะถ้าเราไม่ต้องอาจจะไม่ต้องเดินทางบ่อยก็ได้อาจจะเคยเดินทางบ้างอะไรเงี้ยคือแบบไปประเทศอย่างง่ายๆที่เขาแบบต้องใช้วีซ่าใช้พาสปอร์ตอะไรเงี้ยครับบางครั้งแค่การไปขอแบบอนุญาตอย่างเงี้ยมันจะรู้เลยนะว่าแบบโอ้พาสปอร์ตเราแบบทำไมมันขอยากอย่างเงี้ยเออนะสมมติถ้าใครเคยไปอเมริกาอย่างเงี้ยนะฮะโอ้กว่าจะผ่านกว่าจะขอได้กว่าจะสอบได้นี่ไม่ง่ายนะคือบอกถ้าใครเคยแบบเนี้ยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่เราก็ลองดูในการดำเนินการแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกข้อมูลเนาะให้กับทุกท่านได้ติดตามกันไปด้วยนะครับมาดูอีกสักเรื่องนึงดีกว่าเมื่อกี้ก็พยายามจะเชื่อมโยงเนาะให้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พี่บอยเล่าให้ฟังซึ่งมันก็จริงๆแล้วอ่ะมันก็มีหลากหลายเรื่องที่เชื่อว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราฟังแล้วก็เออมันก็มีแบบเรื่องของการเดินทางเรื่องอะไรที่น่าสนใจด้วยแต่บ้านเราเนี่ยคืออย่างที่บอกนะครับตอนนี้คือน้ำท่วมกันเพิ่งผ่านกันมาเนาะแล้วก็เห็นแบบเออการที่เราจะแบบรับมือเรื่องของสถานการณ์เหล่านี้มันก็ต้องแบบอาศัยข้อควรรู้อะไรต่างๆนะฮะผมมาดูนี่หน่อยดีกว่านะมันมีเหตุผลในเรื่องที่แบบน่าสนใจเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องที่เมื่อกี้เราคุยไปแล้วเรื่องน้ำท่วมแหละแต่ว่าผมขอแตะตรงนี้ในเนื้อกันมันเป็นเหมือนนวัตกรรมที่เราเห็นแล้วก็แบบมันก็อดไม่ได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ถามหน่อยนะว่าแบบพี่บอยรู้จักท่อซิ่งเนาะท่อซิ่งใช่ไหมที่เขาแบบว่าถูกพูดถึงในช่วงของน้ำท่วมกรุงเทพนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เอาแค่สั้นๆแล้วกันนะคือในช่วงเวลาที่น้ำท่วมเนี่ยคือเราจะเห็นว่าแบบน้ำมันท่วมขังใช่ไหมแล้วแบบน้ำมันไม่ยอมออกสักทีเนี่ยแล้วกทมหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาท่อซิ่งมาดูดน้ำออกมาเนี่ยคือจริงแล้วเนี่ยมันเป็นการรวมเอาปกติถ้าเราเคยแบบเห็นตามท้องไร่ท้องนาเนี่ยคือท่อที่เขาดูดน้ำเนี่ยไอ้เครื่องดูดน้ำเนี่ยมันจะมีหนึ่งเครื่องแต่ท่อซิ่งนี่คือที่เขาบอกว่ามันใช้งานได้ผลเนี่ยเพราะว่ามันคูณพลังกันไป 4-5 เครื่องเออมันเลยทำให้การทำงานมันดูเหมือนแบบรุนแรงมากขึ้นเอออันนี้เขาบอกว่ามันเป็นนวัตกรรมที่มีเป็นแค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับสำหรับท่อซิ่งนะฮะอันนี้ที่ว่าเล่าให้ฟังไว้นะครับเผื่อใครที่แบบว่าทำไมต้องแบบรอให้มันต้องใช้ท่อซิ่งนี่ก็1ท่อซิ่งจะเท่ากับ5หัวของท่อดูดน้ำธรรมดานะครับนี่ให้เป็นข้อมูลไว้นะครับเป็นได้คุยกัน
5: แต่ใช้กำลังแรงของเครื่องยนต์ใช่ไหมครับ
6: ใช่แล้วก็ท่อขนาดท่อมันก็จะใหญ่ขึ้นด้วยนะครับเออคือสมมติว่าถ้าปกติถ้าเป็นท่อธรรมดาคือแรงม้าสักแบบสัก10แรงม้าอันนี้ก็จะ50แรงม้าอันนี้ยกตัวอย่างนึงครับ
5: ครับคือเราจะบอกว่าเป็นแนวคิดแล้วก็ภูมิปัญญาของคนไทยก็ได้นะ
6: ใช่ไม่มีที่ไหนเพราะว่าประเทศอื่นเขาก็ใช้ท่อเดียวมีท่อแบบนี้แหละที่บ้านเรานะฮะก็แต่ว่าเอาจริงก็ไม่มีที่ไหนอยากใช้หรอกนะครับถูกไหม
5: ครับคือผมอ่ะโชคดีมากอาจารย์เต้ยคือกลับมาจากจีนชิงเต่าเนี่ยนะฮะก่อนที่จะมีหมาภัยพิบัติน้ำท่วม
6: เราเจอเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
5: ฝนตกแบบต่อเนื่องใช่ผมจะบอกว่าที่ชิงเต่าเนี่ยความเป็นเมืองของเขาอ่ะคือดีมากดียังไงเพราะว่าคือไม่ถึงขั้นเป็นสมาร์ทซิตี้นะอาจารย์เต้ยแต่ว่าการจัดการเมืองของเขาอ่ะ ดีเพราะว่าผมไปเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่ว่าเรียกว่าเป็นฝนตกด้วยนะฮะเย็นหน่อยๆแดดไม่ได้เยอะมากแต่ว่าฝนที่ตกต่อเนื่องของเขาอ่ะคือเราจะเห็นเลยว่าคูคลองต่างๆนะแม้ว่าจะมีท่อปิดนะมันจะเห็นเลยการระบายน้ำตลอดทั้งเมืองที่แบบเหมือนเป็นการเชื่อมโยงกันอ่ะจากซอยหนึ่งสู่อีกซอยหนึ่งแล้วก็ถนนทุกเส้นของเขาอ่ะคือการระบายน้ำเขาคล่องตัวมากครับไม่มีสิ่งกีดขวางที่ทำให้มีเรียกว่าน้ำขังเป็นจุดๆเลยไม่มีเลยไม่มีเลยแล้วก็สายไฟนะฮะถ้าบ้านเราเนี่ยยังมีให้เห็นอยู่นะฮะระยงระยางตามอากาศจากเสาสู่เสาเสากินรีเราก็ไม่มีนะที่นู่นน่ะ นะครับที่นู่นเนี่ยเรียกว่าสายไฟฟ้าเนี่ยลงดินหมดเลยครับไม่มีเลยไม่มีเลยคือจะบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่เราเห็นแล้วเขาประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถเห็นได้เลยว่าการจัดการเมืองหรือว่าการพัฒนาเมืองของเขาเนี่ยคือมันสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับล่าสุดไงที่เป็นเศรษฐกิจที่เขาประกาศใช่ไหมเป็นเศรษฐกิจคุณภาพสูงอ่ะคือไปเห็นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าเขาทำได้นะครับนะนี่ขนาดไปแค่ประมาณ4วันนะ
6: ครับ
5: 4วันเนี่ยคือได้เห็นถึงความสามารถในการที่เรียกว่าเขาสามารถที่จะจัดการในเรื่องเหล่านี้ได้นะครับแล้วประชาชนทุกคนนะคือรถจักรยานยนต์อ่ะนะแทบจะมีล่มแล้วก็มีเสื้อเขาเรียกว่าเสื้อกันฝนแบบทุกคันติดรถไว้เลยฮะ
6: ใช่ครับ
5: แต่ยังไม่เห็นระบบการเตือนภัยของเขานะครับนะครับเพราะว่าภัยพิบัติในเรื่องของน้ำฝนเนี่ยไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นสำหรับที่ชิงตา
6: คร
5: ับ แล้วอย่างหนึ่งอาจารย์เต้ยหนึ่งที่นู่นอาจารย์เต้ยก็ทราบนะเพราะอาจารย์เต้ยไปจีนบ่อยนะครับที่ชิงเต่าเนี่ยคือรถไฟฟ้าเนี่ยประมาณ 70% นะที่วิ่งอยู่ตลอดทั้งเมืองเพราะว่าเราจะเห็นว่าป้ายทะเบียนรถเนี่ยเป็นสีเขียว
6: ใช่ครับ
5: ส่วน
6: แบ่งตามสี
5: ใช่ส่วนป้ายทะเบียนแบบที่เป็นรถยนต์สันดาปที่ยังมีน้ำมันอยู
6: ่
5: น้อยมากที่จะเห็นนะครับน้อยมากแต่ก็ยังมีขับอยู่น้อยมากแล้วน้ำมันที่นั่นน่ะราคาถูกไม่แพง
6: ครับนะฮะคือถามว่าจริงๆเขาก็เหมือนที่พี่บอยบอกนะผมยกตัวอย่างที่ผมไปหางโจมาเนาะหางโจนี่ก็คือใช้ชีวิตนานหน่อยที่นั่นคืออยู่ประมาณ4วันเหมือนกันนะฮะแล้วก็หางโจมันจะเป็นเมืองที่เขาแบบเป็นเมืองเขาเรียกนะเป็นเมืองอุตสาหกรรมในเชิงแบบนี่แหละนวัตกรรมยานยนต์อะไรต่างๆเครื่องจักรนะครับแล้วเขาจะแบ่งเลยนะแบ่งเมืองเป็นคนละซีกเลยเมืองที่เป็นซีกตะวันตกจะเป็นซีกเดิมซีกแบบซีกดั้งเดิมก็คือตรงนั้นน่ะจะมีทะเลสาบซีหูเนาะเหมือนที่ผมเคยเล่าไปในเมื่อตอนแรกๆหลังจากที่กลับมาแหละซึ่งตรงถนัดทะเลสาบซีหูเนี่ยคือแน่นอนมันจะต่ำกว่าฝั่งใหม่ที่เป็นฝั่งตะวันออกที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมเป็นตึกต่างๆโรงแรมอะไรต่างๆที่ผมอยู่จะอยู่ฝั่งตะวันออกนะครับแต่ด้วยความที่เราไปอยู่หลายวันแล้วแบบไม่อยากเห็นแค่ความเจริญอย่างเดียวอยากไปเห็นทะเลสาบซีหูนะแล้วเราเคยอ่านในเรื่องนางพญางูขาวไงโอ้ทะเลสาบซีหูมันอยู่ที่นี่เหรอเป็นยูเนสโกเขาใช้ระบบวิธีการนี้ครับพอแบ่งเมืองคนละฝั่งพอเมืองใหม่ที่มันเป็นแบบการที่แบบมันเกิดขึ้นเนาะคนก็อยู่เยอะไอ้เรื่องของน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเหมือนถ้าฝนตกมาเงี้ยก็ต้องระบายน้ำอย่างรวดเร็วเหมือนที่พี่บอยบอกแหละน้ำทั้งหมดของเมืองหางโจนะครับก็จะระบายไปลงที่ทะเลสาบนี่แหละก็คือง่ายว่าไหลจากฝั่งตะวันออกไปลงฝั่งตะวันตกก็เลยทำให้น้ำเขาไม่ท่วมเลยนะครับเราก็ทำให้ผมไม่เห็นว่าการร่วมกันระหว่างก็ออกแบบเมืองอ่ะมันสำคัญมันเป็นแบบเมืองเก่ากับเมืองใหม่อยู่ร่วมกันได้อย่างแบบลงตัวมากนะครับแล้วเขาจะแบ่งว่าเหมือนกับว่ามีความทันสมัยร่วมกันคือตึกที่อยู่ตรงกลางเมืองเนี้ยนะฮะจะเป็นตึกแบบอวกาศเลยนะฮะตรงนั้นน่ะคือเหมือนเป็นจุดที่เขาเรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองแล้วก็ที่อีกนึงคือถ้าไปตะวันออกก็คือเป็นเมืองใหม่แต่ถ้าแบ่งไปทางฝั่งตะวันตกก็จะเป็นเมืองเก่าอะไรเงี้ยคือง่ายถ้าฝั่งเมืองใหม่คือถ้าคุณลงสนามบินเนี่ยคุณจะขึ้นทางด่วนหรือลงข้างล่างคุณจะเห็นเลยทุกตึกจะมีไฟวิ่งหมดเลยคือมีไฟฟ้าแบบดูเหมือนอยู่เป็นยุคอวกาศอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าถ้าคุณไปทางตะวันตกเมืองจะเงียบๆจะนิ่งๆหน่อยนะฮะก็ถือว่ามันก็เป็นการออกแบบเมืองที่พี่บอยบอกนะว่าเขาก็ใช้เรื่องของการแบบกฎหมายเขาได้นะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับล่าสุดของเขาในการเนี่ยคุมทุกเมืองทั่วประเทศของเขานะครับแล้วก็ผมว่าเนี่ยถ้าเราสามารถทำได้นะ ซึ่งมันทำได้แหละขนาดจีนก็ใช้เวลาแค่10ปีเองในการที่เขาพัฒนา เรื่องของเมืองแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมยานยนต์ต่างๆใครจะไปเชื่อว่าแค่10ปีดูสิรถไฟฟ้าเขามาตีตลาดในบ้านเราทั่วโลกกันหมดแล้วตอนนี้ขับรถไฟฟ้าจีนกันหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เอาเป็นว่ามองข้ามเรื่องของแบบว่ารถไฟฟ้าที่แบบเจอน้ำท่วมนะอันนี้มองข้ามไปก่อนผมมองให้เห็นว่าเรื่องของนวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราแบบคิดให้มันเป็นระบบจริงๆมันสามารถเชื่อมโยงความเก่าและใหม่เข้าด้วยกันแล้วก็มันเชื่อมโยงไปสู่อนาคตได้อยู่ที่ว่าเราจะลงมือทำกันหรือเปล่าเท่านั้นเอง
5: ครับนะฮะในส่วนของเมืองจำลองประวัติศาสตร์นะผมก็ได้ไปเหมือนกันอาจารย์เต้ยได้ไปเหมือนกันนะครับคือเราเห็นเลยว่าเขาก็สามารถที่จะใช้ความทันสมัยนะฮะจำลองเขาเรียกว่าใช้ความทันสมัยในการที่จะจำลองสร้างเรียกว่าสร้างของเก่าให้ดูใหม่อ่ะ
6: ใช่ไหม
5: ใช้ความทันสมัยสร้างของเก่าให้ดูใหม่อ่ะทำของเก่าให้ดูใหม่อย่างนั้นเลยครับนะครับ
6: โอ้นะฮะและชิงเต่าเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าผมก็เป็นเมืองนี้อยากไปมากเลยนะฮะเพราะเป็นเมืองที่เขาโด่งดังเรื่องน้ำเก๊กฮวยนะครับอยากไป
5: ไปมาแล้วผมไม่อยากจะเล่าเดี๋ยวกลายเป็นการส่งเสริมให้คุณผู้ฟังเนี่ยนะชอบดื่มน้ำเก๊กฮวย
6: เออนะแต่ว่ามันเป็นของดีของเขานะฮะคือไปจีนยังไงคุณจะ
5: จุดขายเขาจุดขายเขาของเมืองน
6: ี้หายี่ห้อน้ำเก๊กฮวยอย่างอื่นไม่ได้เลยก็จะมีนี่แหละชิงเต่านี่แหละนะครับ
5: ครับตอนนี้เราก็คุยมาจนถึงเดี๋ยวต้องไปพักเบรกกันก่อนนะครับ
6: ครับผมนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนะครับ
5: ครับครับไปพักกันก่อนสักครู่ครับ
7: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
8: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยคร
11: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
12: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: Thinking Radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ

0: ราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
2: ครับผมสุปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 นถึง 12:00 นทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
3: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10:00 ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่ำวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9M Court หมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่ Thinking Radio ทุกวันเสาร์16:00 น.
5: 1 สัปดาห์มี 7 วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์เวนท์ที่ไหนที่นั่นมีเราบินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
6: ทุกเวลาไม่พลาดรายการทุก Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุธโดยนิรุธรสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ่งคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งเด็ดทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio

0: ความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
2: กลับมาคุยกันต่อในเบรกสุดท้ายครับอาจารย์เต้ยครับ
3: ครับนะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับเอาเป็นว่าหลายท่านก็ตื่นมาตอนเช้านะฮะติดตามรายการ96.5อัปเดตก็ยังอยู่กับผมนะครับเต้ยสุภชาติแล้วก็ทางพี่บอยชันเดชนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็คุยกันสบายๆยามเช้าเนาะหลังจากว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโอ้โหหนักหน่วงกับสถานการณ์ฝนฟ้าแล้วก็ฝนตกแต่วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์เราต้องลุ้นกันต่อเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาและพอเตือนมาแล้วนะครับ 4-7 ตุลาคมนี้เฝ้าระวังฝนตกนะครับในช่วงเบรกนี
2: ้เราไม่อยากครับผม
3: โอ้ครับเชิญครับพี่เชิญฮะ
2: คือเราก็ไม่อยากที่จะให้คุณผู้ฟังตื่นกลัวเนาะเราอยากให้คุณผู้ฟังตื่นตัวมากกว่านะ
3: ใช่ครับ
2: ก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีสติอยู่ตลอดเวลาผมเชื่อว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราเผชิญกับปัญหาน้ำท่วม
3: อ
2: ันนั้นน่ะบางคนเนี่ยสามารถที่จะได้บทเรียนนะครับในบางสิ่งบางอย่างที่เราเนี่ยสามารถที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับครั้งต่อไปได้นะคร
3: ับ ครับ
2: รวมถึงการติดตามข่าวสารเป็นเรียกว่าเป็นการอัปเดตตัวเองด้วยแล้วก็ได้รู้เท่าทันด้วยนะครับว่าเราเนี่ยจะไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่เมินเฉยหรือว่าไม่ประมาทจากที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ผ่านมานะฮะ
3: คร
2: ับ
3: นะฮะครับผมนะฮะ
2: ก็ต้องติดตามสถานการณ์ไว้ใช่
3: ครับในพูดถึงเรื่องนี้นะฮะผมขอไปแตะอันนี้นิดนึงเพราะว่าพอดีว่าพอน้ำท่วมมาเนี่ยมันก็จะมีผู้สื่อข่าวเนาะหรือเป็นสำนักข่าวเนาะก็นำเสนอกันหลายๆอันโดยเฉพาะเรื่องของการดูผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะครับพอดีว่าผมเจอพอดีนะแอปพลิเคชันที่จะติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำเรื่องฝนต่างๆเนาะเพราะตอนนี้หลายคนติดตามแล้วโอ้น้ำเหลือก็เริ่มลงมาแล้วนะครับก็เผื่อโหลดติดไว้ในมือถือหรือสมาร์ทโฟนของทุกๆคนนะฮะมี5แอปด้วยกันพี่บอยคุณผู้ฟัง
2: โอ้5แอปเลยเหรอ
3: 5แอปแต่โหลดไว้สักแอปก็ได้เอาสักอันนี้ผมเอาแบบเอามาเผื่อไว้อันแรกนะครับเป็นแอปพลิเคชันนะครับ TMD พยากรณ์นะครับต
2: ั
3: ว T ตัว M
2: แล้วก็ D
3: ใช่ครับนะแล้วก็ชัยเวเตอร์นะครับก็จะเป็นการให้ข้อมูลสภาพอากาศการพยากรณ์อากาศแล้วก็เรดาร์ผ่านแบบภาพถ่ายดาวเทียมแผนที่อากาศแล้วก็มีเตือนภัยด้วยนะโหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับเขาจะมีแบบให้เราเลือกว่าเราจะดูสถานการณ์น้ำในแต่ละสถานีแบบวัดน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะมีเลยนะครับ
2: ร
3: วมทั้งข้อมูลแผ่นดินไหวทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเขามีด้วยนะครับอันนี้ก็โหลดไว้ได้ TMD นะ TMD นะครับอันที่2
2: ครับ
3: Windy ครับ WINDY Windy นะครับ Windy นี่ก็จะเป็นการให้ข้อมูลอันนี้ก็จะละเอียดหน่อยลมอุณหภูมิฝนฟ้าคะนองคลื่นทะเลอะไรแบบนี้อันนี้จะละเอียดเลยนะครับแล้วก็จุดเด่นของ Windy เนี่ยแสดงข้อมูลเป็นภาพเคลื่อนไหวครับพี่บอยคุณผู้ฟังทำให้เราเห็นเลยว่าโอ้คือที่เราเห็นหลายสำนักข่าวเขาใช้เนี่ยใช้ Windy ที่เป็นภาพกราฟิกแล้วมีภาพลมหมุนๆที่เราเห็นกันน่ะใช้ Windy กันเขาเป็นภาพเคลื่อนไหวเลยนะครับเห็นทิศทางของการเคลื่อนตัวของลมกลุ่มฝนน่ะผมก็ใช้ Windy เหมือนกันผมเนี่ยใช้ Windy นะครับก็โอเคนะแล้วก็ถือว่าโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เหมือนกันนะครับอันที่3นะครับอันนี้ก็อาจจะเห็นเป็นภาพถ่ายดาวเทียมก็คือ Zoom Earth เป็นแอปพลิเคชันแบบเหมือนคล้ายๆกับ Windy แต่ว่าอันนี้ก็จะเน้นเป็นภาพแบบภาพผ่านดาวเทียมซะเยอะนะครับก็อาจจะไม่ได้มีภาพกราฟิกอะไรแบบเหมือนขนาดวินดี้แต่ก็ดูได้เหมือนกันนะครับอีกอันนึงนะครับ Rain Viewer อันนี้ก็ถือว่าจะตรงเลยนะครับก็เป็นเช็คเรดาร์ฝนแล้วก็กลุ่มฝนต่างๆก็สามารถดูข้อมูลเป็นรายชั่วโมงหรือว่ารายวันได้แล้วก็จะมีเป็นกราฟปริมาณน้ำฝนแผนที่ให้เราได้ดูด้วยนะครับแล้วมีฟังก์ชันแจ้งเตือนสภาพอากาศด้วยนะให้เราเตรียมตัวก่อนออกเดินทางว่าสมมติว่าวันนี้เราจะเดินทางไปราชบุรีเหล่านี้ต้องดูว่าอากาศเป็นยังไงหรือจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยก็ดูได้เหมือนกันและอันสุดท้ายนะครับอันนี้มันเป็นแบบถ้าอ่านจริงๆมันคือ NOAA นะครับแต่ว่า

0: จะยังไม่สามารถตอบได้ว่าเฮ้ยจะตกหนักแค่ไหนยังไงนะครับแต่แค่จะให้เราช่วยเตรียมตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็มีข้อมูลว่าเฮ้ยตอนนี้นะเราฝนมันไม่ยอมเคลื่อนที่เลยนะเราเก็บของขึ้นที่สูงกันก่อนเนี่ยอะไรแบบนี้นะครับมันสามารถดูได้นะครับอันนี้ก็เอาไว้ให้เป็นข้อมูลสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ
1: ครับอันนี้ดีนะอันนี้ดีนะครับเพราะว่าเราจะได้แบบว่านะเพราะว่ายังไงมันก็อยู่ในมือถือเรานะแทบทุกอย่างเลยตอนนี
0: ้นะครับผมก็ดูวินดี้เนี่ยผมบอกคุณผู้ฟังพี่บอยเลยผมโหลดวินดี้ไว้นะครับดีไว้ดีเผื่อไว้มันมีกราฟิกเนี่ยมันน่าง่ายดี
1: ครับ
0: หรือว่าอ๋อตอนนี้ฝนมันไปตกอยู่แถวอยุธยาแล้วเดี๋ยวมันจะเข้ามาแล้วจะเข้ามาทางปทุมแล้วอะไรเงี้ยนะครับมันมีตับทิศทางบอกด้วยดูง่ายดีนะครับ
1: ครับผมมีข่าวชิ้นหนึ่งนะอาจารย์เต้ย
0: ครับ
1: มันมีข่าวชิ้นหนึ่งที่เหมือนเป็นเรื่องที่เรายังไม่ค่อยได้ยินได้ฟังเรื่องนี้มากสักเท่าไหร่นะครับก็เป็นการเปิดเผยของอาจารย์หมออรรถสิทธิ์ดุลอำนวยนะครับท่านเป็นอาจารย์หมอแผนกนิติเวชศาสตร์กองพยาธิกรรมโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชฮะคือมันเป็นเรื่องที่เขามีการพูดถึงสถิติของคนที่ตายแล้วไม่มีใครรู้นะปัจจุบันเนี่ยพุ่ง8เท่านะครับแล้วมันสะท้อนว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่ต่างคนต่างอยู่ฮะจากเดือนละครั้งนะคือสู่สัปดาห์ละ1รายนะที่คนพบว่าตายโดยไม่มีใครรู้เนี่ยนะครับนะซึ่งผลเนี่ยมันมาจากสถานการณ์ผู้เสียชีวิตภายในบ้านหรือว่าที่พักอาศัยแล้วไม่มีผู้พบเห็นเนี่ยเป็นเวลาหลายวันจนร่างกายเนี่ยเข้าสู่ภาวะเน่าก็กลายเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของสังคมเมืองฮะที่ผู้คนเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันที่ลดลงจากเดิมที่ครอบครัวไทยเนี่ยจะเป็นครอบครัวแบบขยายที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่ร่วมกันใช่ไหมแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นครอบครัวเดี่ยวนะหรือว่าบางคนเนี่ยเลือกใช้ชีวิตเพียงลำพังก็ทำให้เมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นเนี่ยอาจจะไม่มีใครรู้ว่าคนที่อยู่ตามลำพังอ่ะเขาเสียชีวิตไปแล้ว
0: ครับ
1: ซึ่งที่ผมนำมาเล่าเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าเฮ้ยมันจริงอ่ะอาจารย์เต้ยมันจริงซึ่งคุณหมออรรถสิทธิ์เนี่ยเขาบอกว่าจากประสบการณ์ทำงานด้านนิติเวชนะเมื่อครั้งที่เป็นแพทย์ประจำบ้านหรือว่าแล้วก็เรียนเฉพาะทางด้านนิติเวชที่โรงพยาบาลศิริราชช่วงปีประมาณปี59เนี่ยพบศพที่เสียชีวิตแล้วร่างกายเน่าประมาณเดือนละแค่1รายนะโดยศิริราชเนี่ยรับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพฝั่งธนบุรีเป็นส่วนใหญ่หลังจากที่คุณหมอเนี่ยเขาย้ายมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชซึ่งรับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพตอนเหนือเช่นบางเขนดอนเมืองสายไหมแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงช่วงแรกเนี่ยก็พบศพเน่าในระดับใกล้เคียงกันคือประมาณเดือนละ1รายแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะฮะจำนวนเนี่ยมันกลับเพิ่มขึ้นแบบต่อเนื่องนะครับคุณหมอบอกว่าเมื่อดูสถิติของพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยพบว่าเดิมเนี่ยมีศพในลักษณะดังกล่าวประมาณปีละ10รายนะฮะปีละ10รายแล้วก็เพิ่มขึ้นเป็น70ถึง80รายต่อปีปัจจุบันเนี่ยพบเฉลี่ยประมาณสัปดาห์ละ1รายและในบางช่วงโดยเฉพาะช่วงเวลาที่อากาศร้อนเนี่ยอาจพบถี่ถึง3รายในสัปดาห์นะครับเท่ากับว่าจากเดิมปีละ10กว่ารายตอนนี้กลายเป็นปีละ70ถึง80รายนะสำหรับพื้นที่กรุงเทพตอนเหนือเนี่ยปัจจุบันพบศพเน่าประมาณ 5-8 รายต่อเดือนขณะที่จำนวนศพที่ต้องชันสูตรทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 40-50 รายต่อเดือนก็ทำให้ศพเน่าเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 10% ของงานชันสูตรในพื้นที่และก็แนวโน้มเนี่ยมันมีสถิติที่เพิ่มขึ้นแบบต่อเนื่องนะครับซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาบอกว่าบางช่วงที่อากาศร้อนโดยเฉพาะประมาณเดือนเมษายนเนี่ยอาจจะพบศพในลักษณะดังกล่าวแบบถี่ขึ้นโดยมีบางสัปดาห์เนี่ยพบถึง3รายสะท้อนว่าปัญหานี้เนี่ยไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนานๆครั้งอีกต่อไปแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของงานนิติงานของงานที่นิติเวชเนี่ยต้องพบเป็นประจำนะฮะแล้วก็ผู้เสียชีวิตที่พบเนี่ยก็มีอายุตั้งแต่ประมาณ20ปีไปจนถึง80ปีไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้สูงอายุด้วยโดยในกลุ่มอายุน้อยเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นคนวัยแรงงานหรือว่าคนงานที่ใช้ชีวิตอยู่

0: ามลำพังนะครับแล้วก็หากคนในวัยทำงานคนหนึ่งเนี่ยเจ็บป่วยอันนี้คุณหมอเขายกตัวอย่างนะและไม่ได้ไปทำงานติดต่อกัน2วัน3วันเนี่ยนายจ้างเนี่ยอาจเป็นผู้สังเกตเห็นความผิดปกติแล้วก็มาตามหาหรือว่าในกรณีที่พักอาศัยอยู่ในห้องเช่านะซึ่งเพื่อนข้างห้องเนี่ยอาจจะได้กลิ่นผิดปกติและแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยทั่วไปเนี่ยหากเสียชีวิตในวันแรกร่างกายอาจจะไม่มีกลิ่นที่ชัดเจนแต่เมื่อผ่านไปประมาณ3วันการเน่าเนี่ยจะชัดเจนขึ้นจนคนรอบข้างเนี่ยสามารถสังเกตได้และอาจจะต้องมีการแจ้งตำรวจหรือว่าเข้าไปตรวจสอบห้องพักนะครับส่วนในรายกรณีผู้สูงอายุเนี่ยหลายรายนะครับไม่ได้หมายความว่าไม่มีลูกหลานแต่ลูกหลานเนี่ยทำงานอยู่คนละพื้นที่พ่อแม่อยู่ตามอยู่เพียงลำพังและไม่ได้ติดต่อหรือว่าเดินทางมาเยี่ยมกันเป็นประจำบางครอบครัวเนี่ยอาจจะติดต่อกันสัปดาห์ละครั้งหรือว่าเดือนละครั้งกว่าจะทราบว่าพ่อแม่เสียชีวิตเนี่ยก็พบว่าร่างกายเน่าไปแล้วนะครับเนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พบกรณีดังกล่าวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างครอบครัวของสังคมไทยเดิมเนี่ยครอบครัวประเทศไทยเนี่ยก็เป็นสังคมขยายคือมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่บ้านคนเดียวอยู่บ้านเดียวกันแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นครอบครัวเดี่ยวบางบ้านเนี่ยมีเพียงสามีภรรยาบางคนเนี่ยก็ไม่ได้แต่งงานหรือว่าแม้แต่คู่รักก็แยกกันอยู่คนละสถานที่เมื่อเกิดเหตุเสียชีวิตขึ้นก็ไม่มีคนอยู่ใกล้คือไม่มีคนอยู่ใกล้ตัวที่จะสังเกตเห็นปัญหาจึงไม่ใช่มีเพียงแค่เรื่องของผู้สูงอายุแต่เป็นปัญหาของสังคมเมืองด้วยที่ผู้คนเนี่ยเริ่มที่จะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ฮะฟังดูแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นชัดขึ้นนะ
1: คือมันเป็นปัญหาที่ผมว่าในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายเคสเหมือนกันนะพี่บอยคือ
0: ครับ
1: พอบางคนอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วแบบไม่มีคนที่แบบจะให้โทรหาเพื่อจะแบบเฮ้ยมาช่วยยกของหน่อยมาช่วยย้ายรถหน่อยมาช่วยอะไรเงี้ยมันเกิดความเขาเรียกว่ามันเหมือนแบบข้างในมันก็หดหัวสุดท้ายแล้วคือคิดสั้นอันนี้ผมเห็นในจากในไลฟ์ต่างๆเนาะเวลาที่พี่ๆเจ้าหน้าที่ที่เป็นจิตอาสาเป็นมูลนิธิต่างๆเนี่ยเขาไปแบบไปกู้ภัยแบบเนี้ยนะครับคือไปเจอแบบตามบ้านแล้วเขาแบบใช้วิธีการแบบสุดท้ายแบบเนี้ยคือพอสืบสาวเล่าเรื่องแล้วคือเหมือนว่าบ้านหลังนี้อยู่คนเดียวบ้านหลังนี้คือไม่มีญาติพี่น้องไม่มีอะไรเลยเนี่ยตัดสินใจแบบถึงขั้นว่าคอตตอนเนี่ยก็เห็นข่าวแล้วก็เดือดเศร้าใจนะครับอันนี้คือพอแบบเราเห็นข้อมูลอย่างที่คุณหมอท่านบอกเนาะผมว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นแล้วก็มันก็ไม่รู้จะแบบคิดว่าการแก้ไขตรงนี้มันก็เป็นปัญหาที่มันอยู่ในเชิงโครงสร้างแหละแต่ที่สุดแล้วอะผมว่าก็ต้องดูว่าณตอนเนี้ยพอปัญหามันเริ่มมากขึ้นเราจะต้องมีวิธีการแก้ไขยังไงให้มันอย่างน้อยๆลดจำนวนหรือว่าช่วยให้แบบคลี่คลายปัญหาตรงนี้มันลงไปได้มันต้องใช้กระบวนการการเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมกันด้วยนะครับ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: คือผมอยากจะขีดเส้นใต้คำว่าปฏิสัมพันธ์ที่ลดลงนะคือผมไม่ได้โทษเทคโนโลยีนะอาจารย์เต้ยเพียงแต่ว่าคนไปโฟกัสกับการที่มองว่าเทคโนโลยีทำใหคนที่อยู่ห่างไกลกันเนี่ยมันใกล้กันใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าพอมันคุ้นเคยจนชินเนี่ยมันเลยละเลยความเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะความการไปมาหาสู
1: ่
0: ที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเนี่ยมันทำให้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวไม่เป็นไรติดต่อกันผ่านทางมือถือก็ได
1: ้
0: จากปกติที่เคยไปเยี่ยมอาทิตย์ละครั้งใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่เป็นไรอาทิตย์นี้ไม่ว่างเดี๋ยวค่อยไปสัปดาห์หน้าก็ได้แล้วมันผัดบัตรประกันพุ่งไปเรื่อยๆอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียของเครื่องมือที่มันอำนวยความสะดวกอย่างเงี้ยนะฮะ
1: ครับคือเรื่องนึงผมว่ามันเห็นในเรื่องสิ่งที่ผมเชื่อว่านะตอนเนี้ยหลังจากคนเจอโควิดมาโอเควิถีชีวิตมันเปลี่ยนเนาะเหมือนที่เราแบบวันนี้เราสามารถจัดรายการวิทยุหรือออนไลน์ไปพร้อมกันได้เพราะว่าเทคโนโลยีมันมาช่วยใช่ไหมครับเหมือนอย่างผมกับพี่บอยอาจจะไม่ต้องแบบไปนั่งอยู่ในห้องส่งเหมือนสมัยที่เราเคยแบบจะเป็นตายแล้วดียังไงเราต้องวิ่งเข้าห้องส่งไปพูดกับไมค์ตุ้มดำๆอย่างเดียวเท่านั้นไม่สามารถแบบมาอยู่ที่ไหนแล้วจัดรายการได้คืออันนี้มันเป็นข้อดีของเทคโนโลยีนะครับแต่ถ้าในมุมนึงจริงๆนะผมก็จะบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านจริงๆลึกๆอ่ะมนุษย์เรามันต้องมาเจอกันตัวเป็นๆมนุษย์เรามันเกิดมาเพื่อจะแบบมีปฏิสัมพันธ์กันในแง่ของการที่แบบมาเจอกันแบบง่ายๆ ทำไมเราต้องสวัสดีกันทำไมเราต้องแบบเหมือนฝรั่งอย่างเงี้ยต่างชาติก็จับมือกันอย่างเงี้ยมันเป็นวิธีการที่เราแบบใช้วิธีการถ้าเรียกภาษาแบบมันคือการใช้วจนภาษาและอาวจนภาษาสื่อสารกันนะการเจอกันแบบออนไลน์มันก็ได้แต่มันได้ในระดับนึงแต่ที่สุดแล้วอ่ะผมเชื่อว่าคนเรายังต้องการปฏิสัมพันธ์แบบเจอกันแบบตัวเป็นๆอยู่เพื่อจะทำให้เราเห็นว่าอ๋อนี่แหละความผูกพันฉันมิตรซึ่งกันและกันนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่เทคโนโลยีมันให้ไม่ได้แม้ว่า AI จะเข้ามาแทนที่มนุษย์แค่ไหนยังไงจะมาสามารถทำนู่นนี่แทนเราได้ทำคลิปวิดีโอตัดต่อลงเสียงให้เราก็ได้แต่เชื่อไหมครับพอเราฟังไปนึงตอนนี้มันมีล่าสุดนะพอดีผมทำวิจัยเรื่องเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเรื่อง AI ปัญญาประดิษฐ์นะก็เลยเห็นว่ามันเป็นภาวะของเขาเรียกว่ามันเป็นภาวะการเอียน AI ปัญญาประดิษฐ์เพราะว่าเราเห็นอะไรแบบนี้เยอะๆแล้วมันไม่ใช่คนรวมถึงถ้าเราเจอกันออนไลน์หรือว่าเจอแบบที่ไม่ใช่เจอกันตัวเป็นๆนะมันก็จะถึงเวลารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีความผูกพันกันมันมีความไม่ปฏิสัมพันธ์กันฉะนั้นเชื่อเถอะครับว่าการที่เราได้มีใครสักคนนึงที่แบบมานั่งอยู่ข้างๆกันเรียกง่ายๆว่าอ่ะมานั่งแบบถ้าเรียกแบบเหมือนเพื่อนมานั่งกินข้าวด้วยกันอ่ะมันดีกว่าที่เราจะแบบอยู่คนเดียวแล้วแบบเหมือนคุยอะไรกันไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วคือผมเชื่อว่าโลกโซเชียลมีเดียที่เราเห็นว่าโอ้ยตอนนี้ทุกคนก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ยอดตามกันหลักลงหลักล้านจริงๆพอถึงเวลาจริงเขาอาจจะมีแค่ตัวเขาแค่คนเดียวก็ได้นะอันนี้ก็ให้พวกเราลองคิดตามไปด้วยก็ดีนะเผื่อคุณผู้ฟังผู้ชมจะรู้สึกคิดเห็นยังไงกันบ้างเพราะว่าตอนนี้มันมีปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นแบบเขาเรียกว่ามันเป็นภาวะซึมเศร้าลึกๆข้างในเนี่ยแปลว่าเราอาจจะมีคนที่แบบเป็น follower ตามเยอะๆนะเป็นล้านๆเป็นแสนๆก็ตามแต่พอถึงเวลาที่เราต้องแก้ปัญหาคนที่ตามเราไม่ได้มาช่วยแก้ปัญหากับเรานะเราต้องแก้ปัญหาตัวเองนี่แหละมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยการมีใครสักคนหนึ่งช่วยเราเนี่ยมันดีที่สุดนะครับ
0: ครับนะจากข่าวนี้มันก็บ่งบอกอะไรได้หลายอย่างนะอาจารย์เต้ยนะ
1: นะฮะคือก็สังคมที่มันเปลี่ยนไปแต่ว่าเชื่อว่าถ้าเราถึงแล้วเวลาหนึ่งครับก็อย่าไปเขาผมจะใช้คำว่าไงดีเหมือนที่เราคุยกันนะฮะว่าสุดท้ายแล้วคือถ้าเรามีกิจกรรมหรือมีงานอีเวนต์อะไรยังไงนะอย่างของ 96.5 ก็จะมีอีเวนต์เรื่อยๆนะครับเผื่อคุณผู้ฟังอาจจะติดตามผ่านทาง 96.5 มาโดยตลอดนะรู้สึกเราแบบเราผูกพันกันจังเลยเราฟังรายการ 96.5 อัปเดตกับพ่อหนุ่ม2คนนี้ก็ได้ความรู้ได้ความฮากันบ้างอะไรอยากเจอเป็นตัวเป็นๆจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเผื่องานอีเวนต์งานของ 96.5 อะไรอย่างเงี้ยแวะมาเจอกันมันดีนะผมว่ามันดีกว่านะเหมือนผมยกตัวอย่างเหมือนผมทำ EV Go Club เนี่ยที่ผมทำไม่ใช่ว่าแบบทำโซเชียลมีเดียอย่างเดียวผมทำเพื่อจะแบบเราก็แชร์ความรู้แหละที่เราสนใจอะไรเรื่องนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องความยั่งยืนอย่างเงี้ยแต่พอถึงวันนึงผมก็จะเชื่อว่าเฮ้ยมันต้องมาเจอมีตติ้งกันสักครั้งนึงก็จะนัดเพื่อนๆ
0: ต้องเจอกันบ้างใช่
1: ไห
0: ม
1: ต้องแบบ
0: สำหรับคนที่เขาเรียกว่าคนคอเดียวกัน
1: ใช่ครับเนี่ยมันคือมูลค่าที่เขาเรียกว่ามันประเมินค่าไม่ได้พี่บอยนี่ใช่ไหมผมว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เนี่ยบอกถึงคุณผู้ฟังเลยถ้าแบบติดตามเรามานานนะเป็นสิบปีนะครับอย่ามาเจอกันเกิดเวลามีงานอะไรเงี้ยมาเจอกันจะได้แบบว่าอ๋อนี่เหรอคุณชันเดชอ๋อนี่เหรอคุณสุประชาติอะไรเนาะหรือแบบหลายๆท่านที่เป็นนักจัดรายการ
0: ได้แต่เบาๆนะครับ
1: มาจิ้มเอาแล้วเอานิ้วมาจิ้มกันได้อ๋อตัวดูฟังเสียงมันดูเป็นคนไม่ค่อยอะไรนะดูเป็นคนไม่ค่อยมีสัมมาคารวะแต่เจอตัวจริงๆก็โอเคเป็นคนมีสัมมาคารวะอยู่
0: นอกน้อมจะเรียบร้อยเชีย
1: อะไรอย่างนั้นนะฮะ
0: โอเคนะ
1: ครับผมนะฮะ
0: วันนี้เวลาหมดแล้วนะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังนะมาพบกับเราใหม่นะครับใน 96.5 อัปเดตทุกวันเสาร์นะครับ 7:30 จนถึง 9:00 วันนี้ขอบพระคุณมากนะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามนะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
3: ขณะนี้เวลา 9:00 น
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสิงห์ทุอราวันคปภ.เรียกบริษัทประกันภัยประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลังรับฟังปัญหาอุปสรรคพร้อมประสานทุกภาคส่วนดูแลผู้เอาประกันภัยต่อเนื่องสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่องนายชูชัยประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมายให้นายอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายจึงเป็นช่วงสำคัญที่จะรวบรวมข้อมูลให้สะท้อนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงทั้งจำนวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประเภททรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายความคืบหน้าการตรวจสำรวจและการประเมินความเสียหายตลอดจนการพิจารณาและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกปภ.ขอให้บริษัทประกันภัยประเมินวงเงินสำรองให้ใกล้เคียงกับความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ภาพรวมความเสียหายได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกรณีรถยนต์ที่อยู่ระหว่างการซ่อมเนื่องจากบางกรณีอาจมีการชำระค่าสินไหมเนื่องจากบางกรณีอาจมีการชำระค่าใช้จ่ายบางส่วนและบันทึกสถานะว่าดำเนินการแล้วแต่กระบวนการซ่อมรถยังไม่แล้วเสร็จจึงควรแยกข้อมูลให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีรถยนต์ที่ต้องเข้าซ่อมจำนวนเท่าใดซ่อมแล้วเสร็จจำนวนเท่าใดและยังอยู่ระหว่างการซ่อมจำนวนเท่าใดเพื่อให้สามารถติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการซ่อมได้ตรงจุดนอกจากนี้ที่ประชุมได้ทบทวนแนวทางที่ได้หารือร่วมกันจากการประชุมครั้งแรกทั้งการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน7วันสำหรับกรณีที่สามารถพิสูจน์ความเสียหายได้อย่างชัดเจนก่อนเตือนน้ำลดหนี้มาบ่อนผู้ประสบภัยกู้หนี้นอกระบบในกรจาติกาวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กห่วงน้ำลดแต่ปัญหาหนี้นอกระบบกำลังตามมาโดยระบุว่าตลอดสัปดาห์ที่ตนลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสิ่งที่พบคือความเสียหายไม่ได้หยุดอยู่ที่บ้านร้านค้าและอุปกรณ์เสียหายรถที่ทำมาหากินต้องซ่อมรายได้หายไปหลายวันในขณะที่เงินเก็บก็ทยอยหมดไปกับค่าใช้จ่ายจะกลับมาเปิดร้านได้ต้องมีเงินทุนแต่ถ้าเงินช่วยเหลือของรัฐมาช้าหรือเข้าถึงยากกว่าการกู้นอกระบบประชาชนก็อาจไม่มีทางเลือกกู้ 200,000 บาทดอกเบี้ยนอกระบบ 5%ต่อเดือนต้องจ่ายดอกเดือนละ 10,000 บาทผ่านไป2ปีจ่ายดอกแล้ว 240,000 บาทแต่ยังเป็นหนี้เงินต้นเต็ม 200,000 บาทเหมือนเดิมทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการผ่านธนาคารออมสินเปิดสินเชื่อฟื้นอาชีพวงเงิน 20,000 ถึง 200,000 บาทพร้อมช่วงปลอดดอกเบี้ย 3 ถึง 6 เดือนแรกให้ผู้ประกอบการมีเวลาตั้งตัวและมีเงินหมุนกลับมาเปิดร้านการช่วยเหลือต้องเร็วและง่ายใช้ฐานข้อมูลที่รัฐมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและครอบคลุมเครื่องมือทำมาหากินทั้งอุปกรณ์และพาหนะที่สำคัญผู้เช่าหรือคนที่ไม่มีชื่อเป็นเจ้าของบ้านก็เดือดร้อนจริงต้องช่วยคนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ปล่อยให้หลักฐานกรรมสิทธิ์กลายเป็นอุปสรรคต่อการเยียวยาเงินทุนต้องถึงประชาชนให้ทันก่อนความเสียหายจากน้ำท่วมจะกลายเป็นภาระหนี้ติดตัวไปอีกหลายปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM คลื่นความคิดคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio

0: Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงรายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10 โมงถึงเที่ยงที่

0: Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งกิจ
3: 9นาฬิกา7นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่3ตุลาคมสระ2569นะครับก็เป็นวันเสาร์ต้นเดือนตุลาคมเสาร์แรกเลยนะครับที่เราจัดรายการเข้าสู่เดือนเรียกว่าเดือนที่10แล้วนะครับสถานการณ์ในรอบสัปดาห์หลายอย่างพลิกผันแล้วก็เปลี่ยนแปลงแต่ว่าเรื่องที่เราคุยกันก็วันนี้มีทั้งเรื่องบวกแล้วก็เรื่องลบนะฮะก็คงจะมาคุยกันเรื่องบวกก่อนนะครับก็มาคุยพร้อมกันนะคุณเจษฎาพรหมจารย์และผมวรพงษ์แจ้งจิตครับสวัสดีครับพี่เจษฎาครับ
4: สวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับท่านฟังทุกท่านครับ
3: เรื่องดีเอาไว้ก่อนเรื่องไม่ดีไว้ข้างในสมัยก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะ เรื่องอะไรนะข่าวดีอยู่หน้าในข่าว จุดๆอยู่หน้าแรกใช่ไหมเราไม่เอาพี่เจษฎาบอกผมว่าเอาเรื่องดีๆก่อนอ่ะเรื่องดีๆก็เรื่องเอเชียนเกมเรื่องน้องเนเน่ใช่ไหมพี่เจษฎาคุณผู้ฟังครับเรื่องที่เราต้องยินดีกันอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเนี่ยเหรียญทองเอเชียนเกมเราสรุปวันนี้ตอนช่วงเช้าเมื่อวานก็มีเพิ่ม1เหรียญนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็น15เหรียญทองนะครับสำหรับประเทศไทยอยู่อันดับที่7นะครับ15เหรียญทอง11เหรียญเงิน17เหรียญทองแดงรวมเราได้เหรียญทั้งหมด43เหรียญนะครับเมื่อ2วันก่อนเราอยู่อันดับ6นะครับเมื่อวานนี้ได้เหรียญเพิ่มแต่ว่าประเทศอื่นเขาก็เพิ่มเหมือนกันอิหร่านขึ้นมาเป็นอันดับ6แทนเราอิหร่านเนี่ยเหรียญรวมเนี่ย45เหรียญนะครับมากกว่าเรา2เหรียญแต่ว่าเหรียญทองเนี่ยเท่ากับเราก็คือ15เหรียญทองนะครับถ้าเราไล่ถอยหลังกลับไปนะฮะอันดับต้นๆเนี่ยอันดับ7ของไทยก็จะเป็นอันดับ6อิหร่าน15เหรียญทองอันดับ5อินเดีย16เหรียญทองอุซเบกิสถาน20เหรียญทองเกาหลีใต้33เหรียญทองญี่ปุ่น72แล้วก็จีนแน่นอนเป็นทั้งเจ้าภาพขออภัยเจ้าภาพคือญี่ปุ่นจีนก็เรียกว่ามหาอำนาจทางด้านกีฬาอยู่แล้วก็ได้162เหรียญทองนะครับอันดับ1อันดับ2อันดับ3นี่ก็ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าสังเกตเนี่ยไทยก็จะเป็นประเทศหนึ่งเดียวในอาเซียนเลยนะฮะที่ติดอันดับถึงท็อป10นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นความภาคภูมิใจของนักกีฬาไทยแล้วก็ให้กำลังใจทุกๆคนและแสดงความยินดีด้วยทั้งคนรับเหรียญและก็ไม่ได้รับเหรียญก็ถือว่าเป็นตัวแทนทีมชาตินะพี่เจษฎานะอันนี้เป็นเรื่องที่
4: เหรียญที่มาหลังๆเนี่ยเช่นวอลเลย์บอลชายหาดอย่างเงี้ยมันก็เป็นกีฬาที่เราขึ้นมาหลังๆนี่ก็โดดเด่นนะแต่กีฬาโอ้ก็กีฬานี้เล่นยากนะไอ้คนก่อน
3: เล่นแค่2คนเนาะ
4: สัปดาห์ที่แล้วที่คุณลงบอกว่ามีกีฬาอะไรที่เตะฟุตบอล
3: เทคบอลเทคบอลที่เตะมันโต๊ะวิ่งปองโค้งๆอ่ะ
4: ผมว่ากีฬา2อย่างนี้มันเล่นยากมากเลยเตะโต๊ะแล้วก็วอลเลย์บอลชายหาดนี่เหนื่อยนะ
3: เหนื่อยโอ้โหต้องใช้มันดูดอ่ะเวลาเล่นมันต้องใช้แรงเยอะมาก
4: ต้องกินตัวเองแข่งกับลูกบอลเนี่ยโอ้โหเหนื่อยแล้วก็แบดมินตันก็ยังไม่พลาดน้องวิวก็ได้เหรียญทอง
3: มาก็วันนี้เก่งมากนะครับโอ้เล่นเหมือนกับแบบเป็นเกมเลยอ่ะเหมือนเกมมันเป็นโรบอทอ่ะไวมากปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะแล้วก็มีกีฬานักกีฬาลูกครึ่งนะครับไทยอเมริกันเรือใบเมื่อวานนี้ก็มีเรือใบนะเป็นผู้หญิงเหมือนกันเป็นสุภาพสตรีเหมือนกันแล้วก็นักมวยโอ้นี่ก็นะครับเป็นนักมวยเหรียญทองผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ตั้งแต่เราส่งนักกีฬามวยหญิงเข้ามาแข่งขันนะส่วนมากเราจะได้ยินแต่ผู้ชายนะแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ย3 4 5ปีหลังเนี่ยเมื่อกี้พี่พูดถึงวอลเลย์บอลชายก็เป็นผู้หญิงใช่ไหม
4: คร
3: ับ เรือใบก็ผู้หญิงใช่ไหม
4: เห็นไหม
3: เปิดประเด็นอีก
4: แล้วเราจะบอกว่าผู้หญิงเหรอเล่านี
3: ้แล้วก็นักมวยใช่ไหมน้องนักมวยที่เป็นลูกครึ่งก็นั่นก็ผู้หญิงนะแล้วก็เมื่อวานมีเหรียญทองแดงก็ผู้หญิงนะแล้วเราก็คุยกันถึงเรื่อง CEO สุภาพสตรีผู้หญิงหลายท่านนะที่เป็น CEO ระดับแนวหน้าของประเทศนะ
4: คร
3: ับ โลกนี้ต้องถูกปกครองโดยผู้หญิงแล้วนะผมว่ายุคนี้นะยุคนี้สมัยนี้นะก็เรามาดูผู้ชายสิผู้ชายโดนปลดผู้ชาย แก้ปัญหาน้ำท่วมโดนบ่นโดนด่าผู้คือมีน้องวิวกับน้องบิวภูริพลนักวิ่งกับนักแบดเนี่ยที่เป็นผู้ชายกว่าจะเชิดหน้าชูตาได้นะแต่ก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะฮะว่ายุคผู้หญิงครองเมืองหรือเปล่าแต่ก็ดีใจไปด้วยดีใจด้วยไงก็เป็นคนไทยจะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ชายก็สุดแต่ไม่ว่ากัน
4: ตอนแรกผมดูบอลไทยดูมันจะดูดีนะแต่แปลกสลักไปเจอจีนใช่ไหม
3: ใช่ก็ไปไม่ถึงดวงดาวนะแล้วน้องเนเน่ก็ผู้หญิงอ่ะวันนี้ล่าสุดนี่เป็นพรีเซนเตอร์สินค้า10 ยี่ห้อนะ
4: มันก็เป็นเลขนะครับผลพวงมาจากเอาสำเร็จอันนี้นะผมว่าก็ดีใจด้วยนะ
3: ผมจะได้เยอะกว่าเงินรางวัลที่ชนะ ATT นะ
4: ธรรมดาต้องเป็นอย่างนี้แหละพี่แต่ว่าผมว่าน้องเขาดำรงสถานะดำรงตัวเองได้ไปเรื่อยๆนะผมว่ามันก็จะนิยมไปเนี่ยอย่างเช่นการวางตัวการไปเป็นพรีเซนเตอร์เรื่องนะแต่ว่าหมายถึงการวางตัวทั่วไปไปออกงานไปอะไรก็ตามเนี่ยอันนี้เป็นคนก็จะได้สัมผัสน้องมากขึ้นก่อนจะเห็นวิธีคิดเห็นความมั่นใจอะไรต่างผมว่าก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะก็เชียร์ต้องไปให้สุดนะไปให้สุด
3: นะครับผมพูดถึงเอเชียนเกมกลับมานิดนึงก็ยังคงมีการแข่งขันอยู่นะครับวันนี้นะเป็นวันนะวันนี้วันสุดท้าย
4: วันนี้วันที่3ใช่ป่ะ
3: ปิดที่3ตุลาคม
4: ปิดพรุ่งนี้ป่ะ
3: มีพิธีปิดใช่ครับพิธีปิดในวันพรุ่งนี้นะครับก็ยังคงต้องติดตามเชียร์นักกีฬาไทยแล้วก็อีกหลายๆประเภทนะครับก็มีทั้งชิงเหรียญรางวัลทั้งเหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงนะครับแล้วก็นักกีฬาหลายๆคนก็เดินทางกลับมาที่บ้านเราแล้วก็ยังมีการไปต้อนรับกันที่สนามบินนะครับสนามบินเดี๋ยวสนามบินเดี๋ยวคุยกันเรื่องสนามบินอันนี้เรื่องใหญ่คุยกันยาวอันนี้ต้องคุยกันยาวหน่อยนะครับผมก็ติดตามเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาไทยได้ปีนี้ตั้งเป้าเอาไว้14 เหรียญนะครับเห็นทางหลายๆสมาคมกีฬาออกมาแถลงข่าวแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยก็พูดถึงเรื่อยแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าทะลุเป้านะครับ15 เหรียญทองนะครับรวมแล้ว40 กว่าเหรียญก็ยังคงเดินหน้าเก็บเหรียญรางวัลอยู่นะครับก็แสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนแล้วก็หลายๆกีฬาที่เราอาจจะยังไม่คุ้นหูหรือว่าหลายๆกีฬาที่เราไม่คาดว่าโอ้โหมาเป็นม้ามืดแล้วได้รางวัลแล้วก็นักกีฬาเด่นๆหลายคนนะอย่างที่พี่เจตพูดเนาะน้องวิวกุลวุฒินี่ก็ขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกนะครับชายเดี่ยวมือหนึ่งของโลกแบดมินตันนะโอ้น้องบิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งนะพี่เจตนะ
4: เหรียญนะเยอะเลยไปเลย
3: โอ้โหทำลายสถิติเอเชียนเกมเรคคอร์ดนะทั้ง100 เมตรทั้ง200 เมตรแล้วก็วิ่งนะครับผลัดผสมนะครับส่วนวิ่ง4 คูณ 100อาจจะไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่านะครับมีคู่แข่งนะครับหลายประเทศแต่ผมว่าในอาเซียนนี่เราไม่ธรรมดานะพี่นะ
4: ก็ถือว่าโดดเด่นละในเรื่องกีฬาตัวอย่างนะครับเรายิ่งเป็นกีฬาเฉพาะตัวนี่ผมว่าความสามารถทะลุไปถึงขั้นแล้วคือไม่ได้ว่าเรียกว่าความพร้อมเรื่องของร่างกายจิตใจแล้วก็วิสัยการกีฬาผมว่ามันก็มาพร้อมหรือกีฬาเวททีมที่ต้องพยายามทำให้ได้อะอย่างฟุตบอลหรือว่าวอลเลย์บอลชายอะไรแบบนี้ที่ผมว่านะท่านน่าจะลองดูว่าจะสร้างขึ้นมาได้ขนาดไหน
3: ถ้าเป็นทีมที่ใช้คนไม่เยอะเนี่ยเราโอเคนะอย่างวอลเลย์บอลชายหาด2 คนวอลเลย์บอลหญิง5 คน 6 คนแต่ถ้าเป็นทีมที่ใช้นักกีฬาเยอะอย่างฟุตบอลเนี่ยมันจะเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลัง
4: คือมันก็ยากว่าอยู่อย่างเอาแค่สมรรถนะร่างกายเนี่ยให้คน10 กว่าคน20 คนให้มีสมรรถนะเต็มร้อยหรือแบบเบ่งได้เต็มที่ตลอด90 นาที120 นาทีมันก็ยากนะต้องคีปอัพตัวเองเยอะอ่ะวินัยเยอะอะไรพวกนี้ผมว่ามันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันแต่ก็ต้องมีเขาเรียกอะไรนะแรงจูงใจที่เพียงพอให้เขามาทุ่มเทขนาดนั้นนะเพราะว่ามันเป็นทีมไงถ้าเป็นคนเดียวเนี่ยตัวเองไปได้ก็ไปได้ใช่ไหมเนี่ยเป็นทีมมันต้องไปทั้งหมดก็ยาก
3: ก็เป็นกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยทุกคนกันเพิ่มเติมด้วยกันละกันส่วนประเด็นของน้องเนเน่ที่กลับมาแล้วก็มีรางวัลติดมือมาระดับโลกจนกระทั่งมีแบรนด์สินค้าหลายๆแบรนด์นะครับมาให้น้องเป็นพรีเซนเตอร์แล้วตอนนี้เข้าไป10 แบรนด์แล้วไม่ต้องไปไล่เรียงกันหรอกว่ายี่ห้ออะไรบ้างแต่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาอย่างนี้พี่ว่าค่าตัวน่าจะหลักล้านไหมพี่ถามจริงความคิดเป็นล้านไหมหรืออาจจะหลักแสน
4: ก็อาจจะเป็นต้นๆอาจจะไม่รู้ผมไม่แน่ใจมีผู้จัดการหรือเปล่านะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าไม่แน่ใจต้องดู
3: เห็นบอกพี่กันชัยเป็นคนดูให
4: ้เหรอ
3: พี่หนุ่ม
4: ก็ถ้า คุณหนุ่มดูให้ก็ดีผมว่าก็มีคนเข้าใจไอ้รักภาพนี้พวกนี้หน่อยเพราะว่าน้องก็ใหม่ในวงการเหลือเกินมันก็จะลำบาก
3: ใช่
4: ก็ช่วยดูให้น้องก็ดีเพราะว่าคุณหนุ่มก็มีความพร้อมอยู่แล้วก็ช่วยเอา
3: 5-6 ปีหลังนี่แกก็พรีเซนเตอร์สินค้าเพียบเลย
4: เอาความสามารถของแกแล้วก
3: ็ประสบการณ์แกน่าจะช่วยได้เห็นข่าวว่าเป็นอย่างนั้นนะเท่าที่ผมอ่านเท่าผมเช็คข่าวนะ
4: ก็ดีเพราะว่าผมว่าน้องเนี่ยจะได้มีเวลาโฟกัสกับเรื่องคือถ้ามีความพร้อมเรื่องการเงินเรื่องอะไรพวกนี้ก็มีเวลาโฟกัสเรื่องพัฒนาตัวเองเรื่องการเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญ
3: มีความท้าทายอะไรที่น้องจะต้องระมัดระวังไหมพี่มองในวงการนี
4: ้ผมก็แอบห่วงเรื่องเวลาที่คนที่อายุน้อยสำเร็จเร็วแล้วก็มีฐานะการเงินเปลี่ยนแปลงไปเยอะหลายคนที่เราเห็นในอดีตนะก็จะมีโอกาสที่จะเรียกผิดพลาดได้นะนักบวชประเทศได้กีฬาได้รางวัลมาเยอะ
3: กีฬายังมีนะใช่
4: ก็หลังก็เสียหายไปเลยก็มีแต่ว่าเส้นทางที่ผมคิดว่าเราเคยคุยกันเรื่องนี้ที่บอกว่ามีโอกาสจะไปออนทัวร์กับวงใหญ่ๆรอบโลกไหม
3: รอบโลกใช่
4: ก็อยากดูเรื่องนี้นะว่าเออมาตรงนี้มีเงินจากพวกสปอนเซอร์ชิพเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วเนี่ยโอกาสพัฒนาตัวเองขึ้นไปตรงนั้นมีไหมถ้ามีเนี่ยก็น่าจะดีใจใช่ไหมเพราะว่าในวงไทยมันก็จะค่อยๆลงมาเรื่อยๆเพราะว่าต้องออกอัลบั้มต้องอะไรมันก็จะไม่ใช่แนวทางของน้องไประดับโลกอาจจะเป็นเส้นทางที
3: ่ออกซิงเกิลออกอัลบั้มอาจจะไม่ใช่
4: เราร้องเพลงคนอื่นมาตลอด
3: เรายังไม่เคยมีเพลงของเรา
4: เองตัวเองก็จะมีแต่ว่ามันอาจจะไม่ง่ายอย่างที่เราคิดใช่ไหมถ้าเราเป็นศิลปินแล้วไปอยู่กับวงบางอย่างอาจจะมีโอกาสเป็นเรียกมีคนด้วยเรียกลมใต้ปีกใช่ไหมพยุงขึ้นไปอย่างเงี้ย
3: ถูก
4: จังหวะมันมีก็อาจจะต้องใช้โอกาสเนี้ยหาจุดหรือมีคนที่ช่วยผมต้องถามว่าผู้จัดการหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าระดับโลกมันต้องมีคนช่วยหน่อยนะใช่ไห
3: ม
4: ไม่แน่ใจคนที่พาไปเทสไปคอนเทสเนี่ยเขาช่วยได้บอกเลยนะ
3: การเมนเทนหรือว่าการดูแลตัวเองให้อยู่ในวงการนี้คือของป้าน้องเข้ามาเป็นศิลปินเต็มตัวแบบนี้เนี่ยมันก็มีทั้งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาสิ่งยั่วยวนอะไรต่างๆเยอะมากนะผมว่า
4: ธรรมดายิ่งพอเรามีฐานะที่ดีขึ้นอะไรพวกนี้มันก็มีโอกาสที่จะได้หลุดได้เหมือนกันอ่ะเป็นไม่ได้แต่ผมก็ดูแล้วคือเราโตมาอย่างนี้มันก็พ่อแม่ช่วยอยู่ผมก็อาจจะมีโอกาสมากแต่ไม่เท่าไหร่ไม่มากเท่าไหร
3: ่โอกาสหลุดแฉกก็น่าจะยากนะ
4: ดีแต่ว่ามันต้องมีเส้นมาต่อเช่นที่บอกว่ากลับมาแล้วโอเคเริ่มมีสปีนสปีนเตอร์ก็เรื่องนึงนะแต่ว่าเส้นทางเส้นเนี้ยที่เราไปอยู่โลกมาแล้วทีนึงเนี่ยมีอยู่ในสตาร์ในเวทีนี้ไปแล้วทำไงจะต่อไปต่อได้อีกนี่ผมว่าสำคัญคือตรงเนี้ย
3: ม
4: ีใครที่วงไหนจะเกี่ยวเราไปเป็นสมาชิกด้วยไหมหรืออะไร

0: อย่างเงี้ยหรือว่ามีการร่วมแสดงด้วยอะไรพวกนั้นมันก็เป็นอีกมิติหนึ่ง
1: ครับ
0: ที่ช่วงเนี้ยสมมติว่าเราผ่านไปสักหนึ่งปีสองปีก็หมดละหมดละระดับโลกนะระดับโลกนะก็ลองดูผมว่าอาจจะมีคนช่วยหรือว่าใครแนะนำน้องแรกก็น่าจะช่วยดูส่วนเรื่องประเทศบ้านเราไม่ต้องห่วงมันก็มีอย่างที่บอก
1: ปรึกษารุ่นพี่ปรึกษาลิซ่า
0: ลิซ่าเป็นตัวอย่างนะคือเขาไปถึงจุดนั้นไปแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มอย่างนี้เขาปลดล็อกจากค่ายตัวเองแล้วมาต
1: ั
0: วเองเนี่ยมันก็เป็นอีกวิธีคิดหนึ่งซึ่งอันนั้นก็พร้อมไปแล้วระดับโลกไปแล้วถูกไหมฮะแต่นี่เรายังไม่ถึงตรงนั้นเนี่ยเราแค่เป็น
1: คือมันเริ่มต้นคนละแบบนะพี่นะเพราะว่าอย่างลิซ่าเองเขาถูกกรูมโดยค่ายเพลงค่ายวงการบันเทิงของเกาหลีที่มืออาชีพมากๆแล้วก็ค่อยๆส่งแล้วจะมีองค์คาพยพพร้อมมากแต่ของเนเน่นี่น้องมาด้วยตัวคนเดียวคุณพ่อคุณแม่ผลักดันความเป็นมืออาชีพของทีมงานมันยังไม่ถูกผสมผสานให้น้องเป็นรูปเป็นร่างได้แข็งแรงมาก
0: คือเราเวลาเป็นผู้ชนะหรือผู้ที่ได้รางวัลในคอนเทสต์ใหญ่ๆระดับโลก
1: ครับ
0: คอนเทสต์มันคือการประกวดแข่งขันด้วยมันก็จะมีทุกรอบทุกปีทุกอะไรก็ว่าไปมันก็จะมีดาวที่2 3 4ได้มีเรื่อยตลอดเวลาแล้วก่อนหน้าก็มีแต่นี่คำถามคือพอขึ้นมาแล้วปุ๊บเราจะทำไงต่อตรงนี้ต้องคิดเส้นทางมันไม่เหมือนแต่เรื่องอย่างศิลปินลิซ่าเนี่ยขึ้นไปแล้วมันเป็นตัวเองมาตลอดใช่ไหม
1: ใช่อ
0: ันนี้จะเลี้ยงเลยหรือใช้ประโยชน์ตรงนั้นมันก็เป็นระดับขึ้นมาบนแล้วขึ้นมาบนแท่นแล้วตรงนี้มันไม่เหมือนกันสตาร์มันจะมีคนหรือประธานได้ในรอบหน้าละอย่างเงี้ยมันก็
1: ครับ
0: ผมก็ต้องมี
1: งานองค์คาพยพในการที่จะพยุงน้องขึ้นไปให้อยู่ระดับโลกได้เนี่ยมันก็จะเป็นเส้นทางที่ไม่เหมือนลิซ่าซะทีเดียวเนาะผมว่า
0: คือถ้าเราไม่รู้นั่นนี่แล้วแต่น้องตัวนั้นเองด้วยคิดยังไงกับเส้นทางของนี้นะถ้าเราอยากไปอีกไปร็อกสตาร์ระดับโลกเนี่ยมันก็ต้องไปละเวลาที่เราถามว่าคือพวกนี้มีผมว่ามันมีวงการมันอยู่นะก
1: ็
0: ต
1: ้
0: องมีเป็นระดับที่พอที่จะไปเชื่อมโยงกับระดับมันได้ในวงการนี้ระดับโลกเนี่ยซึ่งแน่ๆอย่างผมก็เห็นว่าตอนที่ไปเล่นกับลิงค์พาร์คเนี่ยก็มีจุดเชื่อมละ
1: ครับ
0: ไปต่อจากนั้นได้ไหมหรือจะไปกับเขาหรือจะอาศัยเขาเป็นลมใต้ปีกเราช่วยพยุงขึ้นไปได้ไหมอะไรมันก็แล้วแต่นะแต่ถ้าเราถามว่าจะเริ่มจากเดินเข้าไปแล้วพยายามอย่าไปเร่หามันอาจจะไม่ใช่ละมันก็ต้องดู
1: ครับ
0: คนไ
1: ทยจริงๆผมว่ามันก็น่าจะมีค่ายเพลงมาติดต่อแล้วไหมอ
0: ่
1: ะ
0: เราไม่รู้เราก็ไม่สามารถจะคาดเดามันได้แต่อันหนึ่งที่ผมมันคิดก็แอบคิดเงินอีกเรื่องนึง
1: ครับ
0: น้องมีวงเขาอยู
1: ่วงโอโซน
0: วงในวงนี้เป็นวงที่เป็นพื้นฐานของเราแล้วท
1: ี
0: นี้พอไประดับตรงนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่วงที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันเน
1: า
0: ะก็ต้องดูละ
1: มันหักดันไปทั้งวงอาจจะไม่ได้นะเพราะน้องเขาชนะด้วยตัวเขาเองใช
0: ่
1: ไหม
0: ก็ต้องคิดตรงนี้ว่าคือมันไม่รู้สิผมว่ามันไม่ง่ายหรอกเขาจะเอาทั้งวงขึ้นไปอย่างเงี้ยใช่ไห
1: ม
0: ก็ต้องดูตรงนั้นอันนี้ถึงบอกว่าเส้นทางมันต้องมีคนช่วยคิดคนช่วยวางกลยุทธ์แล้วก็คอนเนคชั่นที่มีสามารถจะดึงไปได้ถ้าบอกค่ายเพลงต่างประเทศติดต่อเขาก็ต้องดูเขาจะต้องลงทุนหนึ่งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรเราบ้างที่ขึ้นไปตรงนั้นได้มันก็เป็น
1: แต่ค่ายเพลงในไทยน่าจะไม่ได้ไม่เกี่ยว
0: ค่ายเพลงในไทยก็
1: แอมมี่อาร์เอสหรืออะไรพวกนี้ไม่น่าจะใช่ถูกไหม
0: คือถ้าเส้นทางนี้มันก็จะกลับมาอยู่ในบ้านเราก็เป็นอย่างนี้นะตอนนี้มันอยู่ที่ว่าอยู่ตรงสตาร์ของโลกไปแล้วเนี่ยเราควรจะต้องดันขึ้นไปไหมลองดูไหมหรืออะไรเงี้ยแล้วดูว่ามันเป็นยังไงแต่แน่นอนเรามีฐานของเราละก็ต้องให้เราคิดตรงนี้ผมว่านะต้องมีคนช่วยตรงนั้น
1: มีต้นทุนที่ดีแล้วเนาะมีเงินมีทองแล้วมีบ้านหลังได้ตั้ง35 ล้านใช่ไหมคอนโดที่ได้มาม
0: ัน
1: ก
0: ็มุงกระดิน
1: มันก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วต่อไปว่าจะไปถึงจุดไหนวางเส้นทางแผนของตัวเองยังไงจะก้าวไปแบบไหนแล้วใครจะมาเป็นคนดูแลใครจะมาพยุงใครจะเป็นผู้จัดการส่วนตัวไหมจะอยู่ค่ายเพลงอะไรจะออกซิงเกิลของตัวเองได้ไหมจะทำเอ็มวีแบบน้องลิซ่าไหมที่จะดังขนาดนั้นระดับโลกแล้วมีคนมาดูเยอะมันอีกไกลนั่นนะผมว่าม
0: ันก็ต้องค่อยๆดูไปอะผมว่าอย่าเพิ่งไปนั่นเพราะว่าบางทีมันก็มีปัจจัยหลายอย่างเนาะแล้วก็ผมคิดว่าต้องทำคู่ไปคือเรื่องการศึกษาเรื่องการเรียนเพราะว่าน้องภาษาดีอยู่แล้วนะ
1: ใช่เขาเร
0: ีย
1: กอินเตอร์
0: เวลาไปอยู่ต่างประเทศก็เป็นเขาเรียกเมนเป็นเนทีฟแบบคุยแล้วเหมือนกับเป็นฝรั่งเป็นคนต่าง
1: ครับ
0: ก็ต้องพัฒนาต่อนะบางอย่างบางเรื่องที่มันต้องไปมีความรู้ทางวิชาการติดตัวนิดนึงอะไรไหมอะไรเงี้ยก็ดูหรือเส้นทางที่เป็นศิลปินก็ได้ก็ไปเรียนไปเป็นอาร์ติสต์ไปอะไรก็ว่าไป ต้องดูอะแต่ที่แน่คือก็ต้องบาลานซ์ที่ผมพูดเมื่อกี้เรื่องของวงฐานะทางครอบครัวทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องจัดการให้ดี
1: แต่มีคนสงสัยเรื่องเงินรางวัลนะพี่เจเห็นไหมว่ามันไม่ใช่ล้านเหรียญแต่มันไปโดนนู่นนี่นั่นเหลือแค่ไม่เท่าไหร่แล้วก็บอกเป็นการคิดเรื่องของการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ปัจจุบันราคาสินทรัพย์เป็นเท่าไหร่
0: ใช่เขาไม่ด้อยค่าไม่คือเขาอันนี้เราก็ผมไม่รู้เงื่อนไขที่หมดตอนแรกแต่พอฟังจากข่าวเนี่ยคือเขาบอกล้านเหรียญมันกระจายเป็นงวดๆใช่ไหมกี่ปียังไม่ได้ละ
1: อาจจะเอาเป็นงวดหรือจะเป็นก้อนก็ได้ถ้าเป็นก้อนมันจะเหลือแค่สองสามแสนเหรียญ
0: เป็นหลักเกณฑ์คือเขายิ่งเขากระจายเป็นงวดอยู่แล้ว
1: คร
0: ับ แล้วเวลาจะเป็นก้อนเนี่ยเขาเรียกวิธีการเขาเรียก discount cash flow คือดีกับเพราะว่าถ้าเงินสมมติ40,000เหรียญนะปีนู้นวันนั้นถอยเป็นเงินนะวันนี้เท่ากับมูลค่าเท่าไหร่ก็ถอยลงมาเขาเรียกการตีราคามูลค่าเงินที่รับในอนาคต
1: ครับแล้วจะไปบอกทำไมว่า1ล้านเหรียญนะมันไม่ใช่1ล้านเหรียญจริงๆนะ
0: ก็เวลาเราพบกันได้ทุกคนก็พูดอย่างเงี้ยโอ้ยผมได้รางวัลมา1ล้านเหรียญมันก็เป็นอย่างงี้เท่าไหร่ใช่มั้ย
1: อ้าวแสดงว่ามันไม่ใช่ล้านเหรียญจริง
0: ล้านเหรียญจริงๆไงนับเหรียญนะเป็นล้านเหรียญจริงก็คุณอยู่ที่เขาสัญญาสิกี่ปีก็ว่าไปใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: อแต่มูลค่าจริงมันไม่ใช่ไงที่บอกมันจะด้อยลง
0: เราลงถือเงินวันนี้1ล้านบาทกับถือเงินสิบปีข้างหน้า1ล้านบาทเท่ากันไหมอ๋อคุณลงครับผมให้คุณลงเป็น10 ล้านบาทสิบปีข้างหน้านะบอกพี่เจครับผมขอวันนี้ได้ไหมอ้าวไม่ใช่สิบล้านแล้ววันนั้นถอยมาดิวันนี้มูลค่าเท่าไหร่เหมือนกัน
1: อ๋อเหรอมันต้องอย่างนั้นวิธีคิดมันต้องอย่างนั้นใช่ม
0: ั้ยนั่นคือวิธีการเงินอันนี้เราพูดถึงเราวิเคราะห์ตาม
1: ครับ
0: แต่ว่าสัญญาที่เขาเซ็นไปตอนประกวดเราไม่รู้หรอกว่าเข้าไปแล้วรางวัลเป็นยังไงผมไม่รู้เข้ามาเซ็นเท่าไหร่ยังไงนะแต่ถ้าถามว่าวิทยาข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเอาเงิน1ล้านมากระจายเป็นกี่งวดกี่ปีใช่มั้ย
1: คร
0: ับแล้วเป็นเดือนเท่านี้ถึงวันนี้นะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยแต่ละเดือนแต่ละปีแล้วเท่านี้ปุ๊บพอเราถอยไปมากเงินณวันนี้รับก้อนเดียวเป็นเท่าไหร่เขาก็ถอยให้ด้วยอัตราคิดลดอ่ะเลข discount cash flow คือถอยออกมา
1: เหมือนกินอัตราเงินเฟ้อคิดอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะ
0: อาจจะเป็นไปด้วยเทียบด้วยดอกเบี้ยของเงินอะไรก็ว่าไปนะ
1: อ๋อเขาบอกว่าดูจากพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐบอนด์ยิลด์อะไรผลตอบแทนอะไรของเขาไม่รู
0: ้เป็นวิชาทางการเงินแต่ว่าความหมายคืออย่างนี้เนี่ยคือจะรับทั้งหมดเนี่ยมันสิบจริงๆนะบวกกันได้สิบล้านจริงๆนะแต่ว่าถ้าเทียบเป็นเงินวันนี้มูลค่าของเงินในอนาคตลงมาเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ว่าไปก็อันนี้
1: เราก็คิดว่ามันตรงไปตรงมาว่า1ล้านเหรียญนะ35คูณแล้วคูณก็ได้35ล้านบาทมากองตรงง่ายไม่ใช่หรอ
0: ตรงไปตรงมามันตรงแล้วแต่มันตรงคนละแบบ
1: มันตรงมันมีวิธีคิดอย่างนี้ถ้าคนก็สงสัยพี่ว่าคนมันต้องสงสัยเหมือนผมแหละว่าไอ้ทำไมมันไปคูณมาแล้วมันกลายเหลือแค่ 2-3 แสนเหรียญแล้วยังไม่หักภาษีอีกนะ
0: เอ้าเรารับประมาณเมืองไทยก็เสียภาษีงั้นแหละใช่ไหมอันนี้ปกติภาษีนี่เป็นเรื่องนึงแต่ผมบอกว่า
1: เซ็นนะโ
0: อ้เอ้าก็เหมือนกับเรารับภาษีจะจ่ายรางวัลมาแล้วครับภาษีไม่ได้บุคคลธรรมดาถ้าคุณตกแหลกได้สูงก็เพื่อเสียสูงอะไรประมาณนี้เหมือนกันแหละแต่นี่ก็ขัดแหมเขาถือว่าเป็นการคอนเทสต์แล้วก็ได้รางวัลมาก็ว่าไปนะบางคนก็ไปว่าตรงนั้นผมก็คิดว่าเราก็ไม่รู้รายละเอียดสัญญาทั้งหมด
1: ครับ
0: ก่อนข้าจะเขียนเส้นแรกว่าคุณยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดที่เราจัดการนะคุณต้องเป็น yes คุณเส้นโน้ตก็ต้องปวด
1: ถ
0: ู
1: ก
0: Yes ลูกก็จบแล้วมันก็มาอย่าง
1: นี้Yes ใช่
0: อันนี้ไอ้ตรงนี้มันก็โอเคเราถือว่าสิ่งที่ได้คือชื่อเสียงประกาศเล็กเกิดขึ้นอะไรว่าม
1: ันน่าจะมีมูลค่ามากกว่าถ้าคุณทำได้
0: เรื่องนี้คือสิ่งที่ต้องรักษาไว้หรือสร้างมูลค่าต่อที่อะไรจะว่าไปโอกาส
1: คร
0: ับมันก็มีคนช่วยไหมเหมือนเราไปเล่นทัวร์นาเมนต์ระดับโลกแล้วเรามีโค้ชช่วยอะไรพูดออกมาเนี่ยเหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่ว่านี่เป็นเรื่องของวงการมันก็มีขึ้นมีลงมีตัว replacement ตัวทดแทนตลอดเวลาแล้วอย่างที่บอกคอนเทนต์มีทุกปีมีทุกรอบมันก็จะมีคนใหม่ขึ้นมาเรื่อย
1: ใช่
0: เราต้องรีบทำบางอย่างไปส่วนเรื่องการเรียนผมก็อยากให้รักษาต่อนะบางทีมันเคยมีท่านผู้ลองเสนอว่าไปเรียนเมืองนอกไหมเรียนอเมริกาไหมอันนี้ก็ลองคิดดูก็ไม่เลวนะไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เขารู้จักเราแล้วอะไรก็จะ
1: ต่อถ้าไปถึงขนาดไปอยู่เมืองนอกไปเรียนเมืองนอกโอกาสคนไทยจะได้ดูน้องเน่จะน้อยลงไปอีก
0: ลิซ่ายังกลับเมืองไทยทุกปีเหมือนกันไม่เป็นไร
1: จะไปได้ใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่เขาจะปล่อยน้องไปไหมอีกเรื่องน
0: ึ
1: ง
0: เส้นทางก็เป็นอนาคตนะก็ต้องให้เขาช่วยจัดการเรื่องเนี้ยให้น้องคิดผมเชื่อว่าน้องเขามีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็แต่งพอนะฟังดูแล้ว
1: ครับ
0: เห็นว่าอยากได้อะไรต้องวางเป้าให้ดีให้ชัดแล้วก็ดู ตอนนี้มันมีฐานละมีตัวรองรับละผมว่าไป
1: ครับบันไดขั้นต่อไปจะเดินได้อย่างมั่นคงและไปถึงจุดสูงสุดระดับไหนตามที่วางเป้าหมายไว้อีกสเต็ปหนึ่งไหมที่บอกจะเป็นสตาร์ระดับโลกเอาใจช่วยแล้วก็แน่นอนเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับทุกๆอย่างที่เราคุยกันในเบรกแรกถือว่าเป็นข่าวดีเดี๋ยวเบรกสอง เบรกสองนี่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่สองเรื่องเลยสองเรื่องเลย
0: ส
1: องเรื่องเดี๋ยวมันแต่มันเหตุเดียวกันใช่ไหมพี่การบินไทยกับน้ำท่วม
0: มันเกี่ยวโยงกันแต่มันเป็นการ
1: ดูน้ำท่วมเลยเนี่ย
0: ดูลักษณะสองผู้นำเหมือนกันนะบางทีผมก็ดูร่างคิดมันก็มีวิธีคิดวิธีการวางตัววิธีการตอบคำถามอะไรก็มีประเด็นนะ
1: สองผู้นำนี่ใครบ้างบอกใบ้ก่อนคุณผู้ชมได้รับฟัง
0: จบคุณพี่ท่านผู้ว่าสิกับท่านดีๆสิท่านกำลัง
1: อ๋อท่านผู้ว่าไม่เกี่ยวกับนายกอนุทินใช่ไหม
0: ก็พูดได้แต่ว่าก็เทียบก็ได้แต่ว่ามันก็อาจจะไกลไปหน่อย
1: เอาคนในพื้นที
0: ่สถานการณ์ในหน้างานไปแต่ก็อยู่ตรงนั้น
1: คุณชายเอี่ยมสิริกับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ชอช้างทั้งคู่เลย
0: ไม่ชมไม่ชมไปที่ไม่ชมนะ
1: เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนะครับผมแล้วผมก็เพิ่งจะรู้จักนะไอ้พญานาคซิ่งเนี่ยผมเพิ่งรู้จักจริงๆนะไม่เคยรู้จัก
0: จริงจริงจริงมันมีช่วงที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมก็มีเมื่อกี้เราคุยกันก่อนก็คือเรื่องพญานาคซิ่งอันหนึ่งละที่ผมก็มาดูก่อนหน้านี้
1: คร
0: ับ เห็นล่าสุดเนี่ยคือเรื่องการที่รัฐพยายามจะผลักดันเรื่องการประกันวิบัติภัยเรื่องน้ำสะพายตรงเนี้ยอย่างน้ำท่วมก็เป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดเพราะเพิ่งเริ่มไม่กี่วันนี้เองแล้วก็ผมว่าต้องมีความเข้าใจที่เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะเดี๋ยวมัน
1: ครับ
0: คนรู้ว่าไอ้เคลมไม่หมดไม่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมด
1: เดี๋ยวเบรกหน้ามาขยายความกันนะครับเรื่องที่มีผลพวงมาจากน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาวิชั่นของผู้นำองค์กรและก็เรื่องของ การบินไทยที่เราก็ยังคงรักคุณเท่าฟ้าเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะนะครับเรียกว่าเครื่องติดเครื่องดับเครื่องติดเครื่องดับอีกแล้วหลังจากที่ข้ามจุดวิกฤตแผนฟื้นฟูมาได้แล้วมันมีสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเดี๋ยวคุยกันเบรกหน้าสองเรื่องในหัวข้อเดียวกันคือสถานการณ์น้ำท่วมนั้นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดแล้วเดี๋ยวมาขยายความพักกันแป๊บนึงครับพี่เจคุณผู้ฟังสักครู่ครับ
2: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งกิจ
3: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อ้าวสายต่อไป
4: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
5: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
5: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
5: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
1: อ้าวสายต่อไป
7: I'm sorry.

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งกิจ
4: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision วันจำวันเสาร์นะครับผมมาว่ากันในเรื่องของน้ำท่วมครั้งใหญ่มหาอุทกภัยที่หลายคนบอกใช้คำนี้ได้แล้วนะครับว่าประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัตินะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันล่าสุดนี้จะลดจำนวนพื้นที่ภัยพิบัติลงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงไม่ได้หมายความว่าต่างจังหวัดเราจะไม่เป็นห่วงเพียงแต่ว่ามันก็เคยเกิดขึ้นในหลายๆจังหวัดแต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยมันเป็นเมืองหลวงที่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการระบายน้ำเรื่องของความทันสมัยเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือนะครับชดเชยเยียวยาเข้าเอาอาหารการกินเข้าไปกลายเป็นว่าเมืองหลวงกับติดขัดบางสถานที่เข้าไปไม่ถึงบางคนรออาหารหลายวันไม่มีนะครับอาหารการกินนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงของประเทศไทยซึ่งหลายคนก็ตกใจว่าโอ้โหมันไม่น่าจะขาดแคลนขนาดนั้นมันไม่น่าจะเข้าถึงยากโดยเฉพาะเรื่องของความช่วยเหลือนะครับล่าสุดก็มีนะครับอุปกรณ์การช่วยเหลือการเกษตรกลายเป็นว่าภูธรช่วยกรุงเทพไม่ใช่กรุงเทพสามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้นะกำลังพูดถึงเรื่องของพญานาคซิ่ง 4-5 ตัวที่เอามาติดตั้งนะครับแล้วก็ล่าสุดที่ล่มกล้าวก็รู้สึกน้ำจะลดลงพอสมควรได้ผลทีเดียวก็มีเสียงกรนบ่นมาถึงเรื่องของภาวะความเป็นผู้นำทั้งคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ที่เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไหวไหมตกลงท่านรอบสมัยที่2เสียงทุ่มท้นนะครับกับอีกบริบทหนึ่งคือเรื่องของการบินไทยที่กระเป๋าตกค้างโอ้โหเป็นที่เรียกว่าหลายพันใบนะครับแล้วมีการออกมาพูดถึงก่อนที่จะมีใช้ฉันทามตินะพี่เจนเนาะในการปลดคุณชายเอี่ยมสิริใช่ไหมฮะคุณชายเอี่ยมสิริดีๆการบินไทยออกจากตำแหน่งแล้วคงต้องมีการสอบสวนหาผู้ที่ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องของเที่ยวบินที่มันล่าช้าการขนถ่ายกระเป๋าทั้งโหลดขึ้นเครื่องเท่าออกจากเครื่องโดยที่ไม่มีพนักงานการบินไทยเพียงพอเนื่องจากว่าติดเรื่องของการเดินทางออกจากที่พักอาศัยจนกระทั่งขาดแคลนแรงงานแล้วก็เลยทำให้กระเป๋านั้นติดค้างและติดขัดอยู่ 5-6-7 พันใบบนสนามบินสุวรรณภูมิก็ต้องมีการระดมกำลังทั้งเจ้าหน้าที่ของ AOT นะทหารเอ่ยไปรษณีย์ไทยเอ่ยโอ้โหมากันจ้าละหวั่นไปหมดนี่คือการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างนี้เหรอโอ้โหการบินไทยเพิ่งจะพังงาขึ้นท้องฟ้าก็เหมือนกับหัวดิ่งลงอีกแล้วเราสองเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากพี่เจแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่ใช่เรื่องระดับประเทศกลายเป็นเรื่องระดับโลกไปแล้วภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นทั้งเมืองหลวงของประเทศไทยแล้วก็ทั้งแบรนด์สายการบินแห่งชาติอ่ะผมพูดออกมาผมก็เหนื่อยใจไปด้วยพี่เจเอาแค่นี้คนรู้อยู่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นแต่เรากำลังจะบอกว่าวันนี้เราจะคุยประเด็นนี้กันเบรกสองพี่เจเอายังไงก่อนดีครับ
5: เดี๋ยวเราพูดถึงน้ำท่วมก่อนเพราะว่าจริงๆเป็นปัญหาที่ใหญ่และขยายวงกว้างซึ่งยังไม่หยุดยังไม่หยุดนะปัญหายังไม่หยุดนะม
4: ัน
5: ยังมีปัญหาเข้ามาเรื่อยๆแล้วเนี่ยวันที่5เนี่ยที่ตามพยากรณ์เนี่ยวันที่5จะเริ่มมีฝนแล้วก็มันก็เป็นประเด็นซึ่งผมคิดว่าณวันนี้มันแค่สถานการณ์มันเบรกก่อนแล้วกำลังให้เคลียร์ปัญหาอยู
4: ่ซึ่งให้เคลียร์ชั่วคราวอ่ะมันจะมาอีกมันจะมาอีก
5: น้ำแล้วก็ว่าไปพ่องน้ำแล้วก็ว่าน้ำเนี่ยก็ลงมาจ่อเต็มทีแล้วเนี่ยจะถึงบางถึงบางส่วนแล้วนะลงมาที่นนทบุรีบางส่วนแล้วแต่ยังไม่หมดนะยังมาอีกมันก็มีหลายอย่างที่ผมก็สะสมประเด็นปัญหาไว้เหมือนกันว่าน่าจะต้องค่อยๆทำภาพรวมบูรณาการให้ดีโอเ กรุงเทพตอนนี้มันเป็นปัญหาที่ร้อนที่สุดละแต่ว่าเนี่ยราชบุรีแล้วก็เจอปัญหาหมดอย่างนี้มันก่อนผมก็คุยกับเพื่อนบอกว่าเออเราก็เจอปัญหาเรื่องเขื่อนพยายามกั้นน้ำไว้นะ
4: เรา
5: เอาฝนตกมาตลอดเวลาแล้วแล้วก็น้ำก็พ่องน้ำที่ระบายน้ำจากเขื่อนก็หลักสิบหลักร้อย
4: เขื่อนเจ้าพระยาต้องเปิด
5: อันนี้เป็นหลักสิบหลักร้อยกิโลเมตรต่อวินาทีต
4: ้
5: องไม่ทุกเขื่อนนะไม่ได้พูดถึงเขื่อนใดก็หนึ่งนะแต่ว่าพอถึงเวลาพวกมันวิกฤตเนี่ยน้ำขึ้นมาสูงมากๆจะเต็มเขื่อนละ 90% 100% อะไรเงี้ยก็เปิดระบาย
4: ก็ต้องเปิดระบายน้ำออกมา
5: ทีนี้พอเปิดปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้เปิดหลักร้อยเราเปิดหลักพันหลักพันมันก็จะมีปัญหาแน่นอน
4: คร
5: ับผมก็ยังคิดว่าเอ๊ะตอนที่เราเห็นว่าปัญหาแล้วฝนตกมาเรื่อยๆแล้วน้ำเริ่มลงมาจะถึงที่เขื่อนแล้วจะเริ่มขึ้นเรื่อยๆจะเต็มเนี่ย

0: เราไม่ได้คิดว่าเราจะพร่องน้ำลงไปเพื่อรองรับให้มันค่อยๆระบายลงไปให้ชาวบ้านเขาได้รับรู้ก่อนล่วงหน้าหรือเราจะต้องรอให้ถึงจุดที่มันพีคไม่ไหวแล้วต้องอั้นไม่ไหวแล้วปล่อยแล้วปล่อย 2,000 อย่างเงี้ย
1: ก็มันอาจจะเป็นว่ามันอาจจะไม่ถึงจุดที่ต้องระบายก็เลยไม่ได้พร่องก่อนล่วงหน้า
0: ตรงนี้คือประเด็นที่ผมคิดว่าต้องมานั่งคุยให้ชัดเจนตรงนี้นะ
1: ต้องประเมินสถานการณ์ใช่ไหม
0: ผมว่ามันต้องมีอย่างที่เราพูดว่าสธช.ก็ตามหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องทำข้อมูลให้มันเขาเรียกเข้าถึงความเข้าใจประชาชนอย่างที่เราคุยเรื่องกรมอุตุ
1: คร
0: ับ ใช่กันเหมือนกันจะบอกว่าน้ำเนี่ยพอมันขึ้นรูปเนี่ยตอนนี้นะระดับน้ำ60 70 80ผมเขื่อนแล้วนะเราจะเริ่มปล่อยนะจากเดิมที่ปลายโยชุด200ลูกบาศก์วินาที 1,000 นะแล้วขึ้นไปจะไป 1,500 นะ 2,000 นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าปลายท้ายน้ำลงไปซึ่งมันไล่มาตั้งแต่ทั้งบนลงมาถึงจะไปลงมาถึงนนทบุรีแล้วตามเนี่ย จะต้องเป็นอย่างไรต่อไปมันมีเวลาคือมีเวลาในการเตรียมมากกว่านี้ผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะอันนี้เรื่องของน้ำเหนือลงมานะ
1: ครับ
0: สถานที่กรุงเทพมหานครซึ่งก็เป็นปัญหาซึ่งมันตอนนี้เริ่มลงมาตู้ไปหมดละทั้งเรื่องแก้มลิงรับน้ำเรื่องท่อเรื่องลอกไม่ลอกเลยผมว่าคล่องน้ำน้ำเนี่ยคืออันนี้มันพูดกันด้วยสถิติตัวเลขได
1: ้ครับ
0: แต่ผมก็ท่านผู้ว่าหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะให้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขได้นะเช่นที่เราบอกว่าเด่งดราม่าว่าพร่องน้ำก่อนที่รับน้ำหรือเปล่าเนี่ยทำไมจะต้องบอกว่าได้พร่องน้ำไปแล้วก็บอกไปเลยว่าเดิมมีสมมติ20คลองรับน้ำหมดเนี่ยกี่มิลลิเมตรพร่องน้ำไปแล้วจากเดิมมีกี่มิลลิเมตรเหลือลงไปกี่มิลลิเมตรรับน้ำได้หมดเพิ่มขึ้นเป็น 3,000 ล้าน300ลูกบาศก์ลูกเมตรอะไรว่าไปก็บอกไปเลยฝนตก300รับมา300ก็โอเคยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าไม่พูดสถิติตัวเลขผิดพลาดกันได้นะอาจจะพลาดไปจริงๆก็ได้แต่ว่ามันจะเป็นบทเรียนครั้งต่อไปว่าจากนี้ไปเนี่ยคุณจะพร่องไปกี่ลูกบาศก์เมตรเพื่อจะรองรับประมาณเท่าไหร่ลงมาที่ฝนตกมาคือทำให้มันเข้าใจง่ายแบบนี้คนก็จะ
1: มันเป็นสถานการณ์ที่มันมาอย่างกระทันหันแล้วไม่คิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้ไหมพี่หรือยังไง
0: คำว่ากระทันหันนี่ก็มีประเด็นอีกใช่ไหมเมื่อกี้บอกว่าที่เหมือนเมื่อกี้ที่บอกว่ามหาอุทกภัยหรือยังอะไรเนี่ยม
1: ันเป็นเหตุสุดวิสัยอะไรประมาณเนี้ยเอาว่า
0: ฝนตกมากี่วันละพยากรณ์
1: ตั้งแต่วันที่26อ่ะถ้าจำไม่ผิดนะย้อนกลับไป
0: มันจริงๆก็อาจจะก่อนนั้นนิดหน่อยที่มีประเด็นเรื่องฝนตกเดียวกันละอย่างเงี้ยแล้วเราต้องผ่านเป็นนางน้ำผ่านหรือเปล่าต้องพร่องน้ำไปกี่ลูกบาศก์เมตรลูกบาศก์เซนติเมตรต่อวินาทีเพื่อจะรับอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นประเด็นอย่างเราบอกว่าพูดถึงแก้มลิงที่หายไป800,000ลูกบาศก์เมตรอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยมันก็ต้องบอกว่า800,000ลูกบาศก์เมตรมันเป็นปริมาณที่ขนาดไหนมันก็อย่างเงี้ยไอ้พวกนี้มันเป็นตัวเลขซึ่งพอผมเข้าใจปุ๊บเนี่ยภาพจะชัดกับประชาชนทุกคนนะแล้วในกรุงเทพเนี่ยตรงนี้ต่ำกว่าตรงนั้นเขารู้พอรู้ย่อง
1: แล้วถ้าภาพมันมีตัวเลขอย่างที่พี่พูดมันก็แปลว่าเราก็จะมีความพร้อมในการเตรียมการรับมือได้อย่างดีกว่านี้ทันท่วงที
0: มันจะไม่มีปัญหาเรื่องของการดราม่ามากขนาดนี้จนจัดการไม่ถูกคุณที่ดูตอนนี้คงไม่อยากว่าสุเรศจะตีกันตายเพราะว่าต้องระบาดเปิดประตูมา20เซนติเมตร
1: เองก็เหมือนสมัยปี54เลยจะเปิดหรือจะปิดจะเปิดหรือจะปิดดีอะไรเงี้ย
0: เพราะทุกคนจะคือคนเดือดร้อนเลยนะ
1: จริง
0: มันทุกคนมีอารมณ์ทุกคนแหละผมเข้าใจแล้วผมคิดว่าถ้านายกโดนไปแล้วโดนด่าเนี่ยมันถ้าเข้าใจโดนด่าแล้วทำไมเนี่ยมันเขาไม่ตอบโต้อารมณ์เพราะอะไรเพราะว่าเข้าใจคุณยืนแช่น้ำเนี่ยอย่างนี้7วัน8วันเนี่ยไม่โดนด่าผมหน่อยต้องด่าลูกคนแหละ
1: จริงถูกอ
0: ันนี้ต้องยอมรับตรงนั้นงั้นผมว่าตรงนี้นะมันก็ต้องพยายามจัดปัญหานี้ออกไปก่อนอย่างที่บอกเมื่อกี้ข้อมูลชัดทุกคนพอรู้มันยังมีการเตรียมการในลำดับข้อหนึ่งคนก็ยังพอรู้ละ
1: โอเคอ
0: าการช่วยเหลือเมื่อกี้พูดถึงการช่วยเหลือคุณก็รู้พอรู้จัดการช่วยเหลือยังไงถูกไหมยังคุยเราเคยคุยกันก่อนหน้านี้ที่น้ำท่วมต่างจังหวัดเฮ้ยคุณรู้ไหมไม่ไปนอนข้างถนนอย่างนี้ไม่ได
1: ้
0: อยู่ข้างถนนแล้วก็น้ำมาอีกแล้วยังหนีไม่ทันเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้ก็ต้องไปดูที่จุดไหนวัดนี้ศาลานี้หรือไม่เราพูดว่าหัดใหญ่ไ
1: ปศูนย์พักพิงศูนย์พักพิงอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: หัดใหญ่ยังเลยคุยเลยไปอยู่ในตึกที่มันไม่โดนน้ำท่วมข้างบนไหมแบบมีเชลเตอร์มีน้ำรอรับไว้เตรียมหลบภัยประสบภัยว่าไปอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้มันก็ทำให้ทุกอย่างมันค่อยคลายไปได้ตอนนี้ผมว่าอันนึง
1: อุปกรณ์ความพร้อมในการเข้าไปช่วยเหลือทั้งเรื่องของการขนอาหารหยูกยาไปให้หรือทั้งเรื่องของการเอาเครื่องระบายน้ำมาหรือทั้งเรื่องของการชดเชยเยียวยาขมวดอันนี้เลยทีเดียวเลยพี่ท่าน
0: ก็ถ้าเมื่อคุณไม่ได้ทำแบบนี้มันก็จะกระจายมันกระจายหมดถูกไหมล่ะคุณต้องเข้าไปทุกบ้านเนี่ยมันยากกว่าการที่ไปรวมศูนย์ที่เดียวแล้วไปเข้าไปเป็นที่นะถูกไหม
1: แต่มันอยู่ในกรุงเทพมันไม่น่าจะอดอยากปากแห้งขนาดนี้นะเอาจริง

0: ็คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณน้ำโทษนะครับมันสมมติตามปกติจะพ่องน้ำอาบุญเอาเอาคร่าวๆตัวเล็กตุ๊กตานะไม่จริงไม่จริงไม่รู้ต้องพ่องน้ำด้วยกับ100,000ลูกบาศก์เมตรในบริเวณทั้งหมดย่านทั้งหมดไปเลยไม่แค่ 50,000 เอาคุณรู้ละหายไป 50,000 ตกมาปุ๊บเนี่ยประมาณฝนตกประมาณ 100,000 เฮ้ยเกินไป 50,000 แล้วคุณไม่ไหวละต้องขึ้นมากี่เซนคุณรู้ละไอ้มูฟ
1: โดนแน่
0: ๆไปที่บริเวณนี้ของกรุงเทพมหานครแต่ผมมีศูนย์รับพิงทั้งหมดล็อกบ้านหมดรถออกหมดเลยอ่ะคุณรู้ไปล่วงหน้าก่อนนะผมเข้าใจว่
1: ามันจะเจ๋งมากเลยนะ
0: เข้าใจว่ามันยากเพราะมันเยอะแต่ข้อมูลที่ทุกคนเข้าใจเหมือนกันเนี่ยมันจะทำให้สื่อสารง่ายขึ้นเยอะแต่ผมพูดนี้ดีกว่า
1: การสื่อสารก็เป็นปัญหาคอมมูนิเคชั่นที่เราเคยคุยกันมาตลอด
0: คือผมเข้าใจว่าเรื่องนี้มันเราพูดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วดูเหมือนง่ายหรอกแต่ว่าต้องทำอย่างนั้นนะคือผมว่าถ้าคนมีความเข้าใจคล้ายๆกันอ่ะไม่ตรงกันหมดทุกคนนะคล้ายๆกันแล้วกันมันพอที่จะสื่อสารกันง่ายขึ้นแบบนี
1: ้
0: ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดตามกุลาคนแบบนี้แล้วเมื่อกี้พูดถึงการเข้าไปแน่นอนผมก็ไม่อยากออกไปทิ้งบ้านผมห่วงถูกแต่ถ้ามันอย่างเงี้ยยังไงกูก็ต้องออกถูกไหมล่ะออกไปไหนออกยังไงมันจะได้
1: คุณจะออกไหม
0: แล้วคุณลงที่เที่ยวนะออกมากับเข้าไปสมมติว่าพันหลังคาเข้าไปพันบ้านนะมันยากกว่าไหมล่ะ
1: จริงยากกว่าเยอะ
0: ไม่ได้ผมพูดให้ฟังกันนะอันนี้แต่ว่าผมไม่ได้พูดว่าจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมด 100% หรอกเข้าใจผมรู้เพียงแต่ว่าจะพยายามจะค่อยๆแยกปัญหาก่อนแล้วเนี่ยปัญหาใหม่กำลังเข้ามาผมรู้สึกเองจากสีหน้าในการให้สัมภาษณ์ตอบคำถามมันก็ตามผมรู้สึกเอ๊ะเราร้อนไม่เท่ากับคนเดือดร้อนหรือเปล่าเนี่ยความรู้สึกผมนะ
1: ไปถึงใครพูดถึงใครสัมภาษณ
0: ์ผมพูดถึง
1: ว่า
0: ผมยังไม่เห็นอาจจะเป็นคนที่ดี EQ ดีก็ได้นะไม่ตื่นเต้นเลยกับสถานการณ์ก็ไม่รู้ผมไม่
1: อ๋อคือดูไม่ร้อนรนอ่ะ
0: ไม่เห็นจะมีอารมณ์รู้สึกร่วมกับเขาเลยไม่รู้ทำไมนะ
1: ไม่อินมาก
0: น
1: ี่หรอ
0: ไม่รู้ผมรู้สึกอย่างนั้นนะผมรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ตอบดีนะตอบว่าก็มันก็เดี๋ยวต้องแก้ปัญหานั่นถูกก็ถูก
1: คือท่านก็อาจจะให้มันคามดาวลงไม่จะตื่นตระหนกจนเกินไปกำลังช่วยเหลืออยู่เรากำลังพยายามเร่งระบายน้ำออกไปอะไรเงี้ย
0: อันนี้ผมไม่ได้พูดถึงว่าท่านว่าหลายคนที่ตอบเราจะทำดีที่สุดมันไม่มีเราดีที่สุดมันผ่านไปแล้วมันไม่มีหรอกทำเร็วที่สุดอาจจะดูดีกว่าทำให้เร็วที่สุดอาจจะดีกว่าที่จะตอบว่าดีที่สุดผมไม่อยากทำดีที่สุดมันไม่ดีไม่ที่สุดแล้วมันรวยไปแล้ว
1: ไม่ดีแล้วมันไม่มีดีแล้ว
0: เร็วที่สุดจะคล่องเร็วที่สุดยังไงอย่างนี้ที่พูดเรื่องพญานาคซิ่งอะไรเนี่ยก็เป็นความพยายามที่เอาภาคเอกชนเข้ามาผมไม่รู้ใครพามาหรอกแต่เห็นพูดพยายามไอ้คนก็จะไปหาว่าใครเป็นคนเอาเข้ามากันแน่สิตัวนี
1: ้มันเคลมกันเนาะมันจะมานั่งเคลมกันทำไมว่าใครเป็นคนเอามาปวดหัวไหม
0: ผมก็อยากรู้ว่านอกจากสีแล้วมันมีของรัฐของอะไรที่มันเข้ามาเป็น10-20ได้ไหมจบไหนไม่มีอะไรเงี้ยผมแค่สงสัยนั่นเองทำไมเราไม่คือผมก็กดที่จะคิดไม่ได้ทำไมเราต้องสู้เอกชนไม่ได้ไม่เข้าใจนะแต่ว่าโอเคก็ไม่เป็นไรหรอกตอนนี้ก็ถึงเวลาเอามาจากไหนตอนนี้มันยากแล้วเพราะว่าทุกคนเดือดร้อนหมดนะ
1: จังหวัด
0: ทุกคนก็ต้องเอาปั๊มน้ำไปมันก็ข่าวที่สุพรรณการก็มีปัญหานะ
1: ใช
0: ่สุพรรณการเนี่ยโอ้ร้องไห้กันเป็นแถวเลยอ่ะคือมีปั๊มอยู่ 3-4 ตัวเงี้ยโอ้โหจะไปช่วยประเทศ
1: ใช่อ
0: ันนี้คือเรื่องเป็นปัญหาซึ่งต้องจัดการในภาพรวมการสื่อสารการใช้วิธีการให้ทุกคนมีความเข้าใจที่คล้ายๆกันพอที่ไปทางเดียวกันได้การอธิบายว่าจุดที่จะต้องมีแผนเคลื่อนย้ายคนหรือไปยังไงมันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันทำให้ชัดเจนขึ้น
1: มันปัญหาเดียวกับเรื่องเหตุการณ์เป็นเหตุสุดวิสัยของการบินไทยไหมพี่ผมโยงมาเรื่องนี
0: ้การบินไทยที่ผมคิดอีกแบบนึงผมคิดว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่แรกๆอยู่แล้ว สมมติว่าโอเคพนักงานไม่พอข้อที่หนึ่ง
1: จะรู้ได้เลยว่าไม่พอเหรอครับ
0: เอาแค่คุณโหลดอันโหลดกระเป๋าจากเครื่องคือปัญหาเรื่องเมเจอร์เอาคร่าวๆเอาง่ายๆแบบนะพูดมาปุ๊บไม่มีการเลื่อนไม่พอในการที่อันโหลดของจากกระเป๋าจาก
1: ที่เอาของออกมาจากเครื่องโอเค
0: อันโหลดไม่ได้ปุ๊บคนที่รับกระเป๋าช้าละ
1: ถูกครับ
0: เครื่องบินเนี่ยเขาไม่ได้มาจอดรอแล้วพรุ่งนี้ก็บินนะเขาจะบินต่อละ
1: เขามีไทม์เทเบิลเขาอยู
0: ่เพราะว่าพบการที่เครื่องบินมันจอดนานๆมันเสียหายอยู่แล้วเขาต้องบินต่อ
1: ครับ
0: บินไม่ได้เพราะอะไรอันโหลดกระเป๋าไม่ได้กระเป๋าใหม่ที่ไม่ได้แค่นี้คุณยุ่งละนี่
1: 2ไฟเอาลงไม่ทันนะของใหม่เข้าไม่ได
0: ้นี่2ไฟนะ
1: ครับ
0: ไฟจะมีมาบินไม่ได้อีกเพราะอันนี้มันลงออกไม่ได้3นะ
1: อ๋อพื้นที่มันก็ไม่มีให้ลง

0: เพราะไอ้ไฟนี่มันยังไม่บินขึ้น
1: อันนี้คือเอาตุ๊กตาง่ายๆรวมๆนะมันเป็นอย่างนี้แล้วพอมันเกิด1ครั้ง1เหตุการณ์1ชั่วโมงแรก2ชั่วโมงแรก1วันแรกอันนี้ผมว่ามันนานไปแล้วนะ
0: อ
1: ันนี้ผมกำลังบอกว่ามันปล่อยปัญหาให้เป็นนานขนาดได้ยังไงไม่เข้าใจ
0: ค
1: ุณที่ดูกระเป๋าม
0: ันไม่ได้มาถาโถมตูมทีเดียวมันเห็นสัญญาณมาแล้วตั้งแต่1ไฟ2ไฟ3ไฟอย่างที่พี่พูดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเห็นแล้วมันมีปัญหาอยู่ข้างหน้าม
1: ันคงไม่ได้มาทีเดียว50ลำนี่ไม่ใช่อย่างง
0: ี้ถูก
1: มันมาอย่างเงี้ยเรื่อย
0: ๆพอแต่วันนึงมันก็110เที่ยวบินนี่ก็เยอะมากนะ
1: คุณก็คือพอ1ชั่วโมงผ่านไปมันเริ่มทวีคูณไปเรื่อยๆแล้วไง
0: ครับถูก
1: มัน1คือ2ลงจอด1มันไม่ได้คือเป็น2กับ2ไฟนะอย่างเงี้ย
0: มันก็ดับเบิ้ลไปเรื่อย
1: ก็คือทั้งเข้าออกเข้าอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยไอ้เนี่ยแล้วตอนนี้ผมก็เลยคิดว่าที่ผมกำลังคอมเมนต์ว่าแตกต่างเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเซอร์วิสซึ่งคนก็จะไปนู่นไปนี่มันมีจุดเชื่อมโยงต่อยผมจะไปนู่นต่ออะไรเงี้ยมันมีจุดเชื่อมโยงหลายอันเนี่ย
0: ใช่
1: แล้วพอเราเกิดทิกเกอร์หนึ่งจุดปุ๊บมันไปกระทบไปหมดเลยอย่างเงี้ยผมเลยคิดว่าปัญหามันขึ้นไปช้าลงมาแก้ก็ช้าเกินไปหรือเปล่า
0: แล้วเขาก็ไม่ได้โหลดเฉพาะของเขาอ่ะเขารับโหลดสายการบินอื่น
1: อ๋ออันนี้มันปัญหาที่มันก็พูดไปเรื่อยว่าเอาไปรับมันก็เป็นปัญหาที่สืบเนื่องกันหมดซึ่งผมก็เลยคิดว่าแผนฉุกเฉินมันต้องมีบริษัทแบบนี้มันไม่มีแผนฉุกเฉินไม่ได้แผนฉุกเฉินนี่พอแผนฉุกเฉินกระทบว่าเพราะคุณไปรับกับคนอื่นนี่แปลกันใหญ่เลยคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้ยิ่งแปลกันใหญ
0: ่
1: เอาแค่คุณเองอ่ะคุณต้องแก้ไงถ้าอย่างนี้แสดงว่าการบริหารความเสี่ยงคุณไม่ดีเพราะคุณไปรับผลในสมมตินะสมมติค่อยมีปัญหาเรื่องที่พูดนะเอาไว
0: ้ได้รับเก้าอื่นด้วย
1: อื่นด้วยในสนามบินเดียวกันในวันเดียวกัน
0: คร
1: ับ สมมติเกิดเหตุน้ำท่วมทั้งหมดด้วยกันมันไม่เกิดมันนี่คือความเสี่ยงมันยิ่งไปกันใหญ
0: ่ไม่แต่สายการบินอื่นก็ไม่มีปัญหาเหมือนการบินไทยก็เลยงงใหญ่เลยไง
1: อันนี้เราก็ ยกไปข้อนี้ที่บอกว่าการที่เอาคนไปรับอะไรผมก็ไม่อยากจะพูดตรงนั้นละมันรายละเอียดมากไปว่าเพราะว่าปกติมันใช้วิธีการเอาซอสอยู่แล้วล่ะ
0: ครับ
1: ไม่พนักงานทำเองหมดหรอกก็คือเอาซอสไปเพื่อจะลดคอสที่บอกมีบริษัทอะไรสปริงสปงสแปนเนี่ยก็เป็นเ
0: ครื่อง
1: อยู่แล้วทุกคนต้องเอาซอสหมดไอ้เอาซอสมันเป็นเขาเรียกเลยพิเดติคืออยู่ในที่เดียวกันสถานที่เดียวกันวันเวลาเดียวกันความเสี่ยงคุณยิ่งทวีคูณคุณไม่ได้มีเอาคนจากสนามบินดอนเมืองสนามบินอุตภาวมาช่วยมันไม่อย่างนั้นนะมันเป็นที่อันนี้เขาเรียกโอกาสความเสี่ยงมีสองอย่างมีโอกาสเกิดเท่าไหร่ความเสียหายเท่าไหร่ก็เรียก
0: ครับ
1: ความเสี่ยงหรือของเรื่องโอกาสน้อยมากที่เกิดเพราะมันหมดแต่เกิดแล้วเสียหายแบบ
0: พังเลยหมดเหมือนกัน
1: อย่างนี้อันนี้คือคุณไม่ได้กระจายความเสี่ยงเนี่ยก็เราไปคิดตรงนั้นแล้วแผนพวกนี้มันมีที่บอกว่ามีสัญญาณเตือนที่หนึ่งตึ้งหนึ่งไฟมีปัญหาปุ๊บคุณต้องมีเฮ้ยสีเหลืองสีเขียวสีแดงแล้วไม่ได้แล้วคุณต้องรีบมาช้าปัญหาแล้วแก้ยังไงเอาเสียหายมากอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็บอกว่าใช้คนให้มันน้อยลงใช้หุ่นยนต์มาอำนวยความสะดวกมากขึ้นโรบอทออโตเมทอะไรอย่างนี้ได้ไหม
1: เราพูดถึงทั้งหมดก็ได้สมมติไฟดับหมดแล้วทำไง
0: อ๋อหุ่นยนต์ก็ใช้ไม่ได้อยู่ดี
1: ไฟดับหมดทำไงก็คือมันต้องมีแผนอยู่ดีถูกไหม
0: มันก็ต้องมีแผนฉุกเฉินนะไฟฉุกเฉินอะไรก็ว่าไป
1: คือผม
0: หม้อแปลงอะไรก็ว่าไป
1: คิดว่ามันปล่อยให้สับสนมาเยอะขนาดเป็น 5,000 ใบได้ยังไงผม
0: อ
1: ันนี้มันคือเกินละมันผมว่า
0: คือองค์กรระดับนี้มันต้องมีแผนฉุกเฉินในทุกสถานการณ์ที่จะเกิดวิกฤตทุกสถานการณ์ที่จะเป็นวิกฤตได
1: ้คือสถานการณ์บางอย่างมันเป็นจุดเล็กจุดวิกฤตหรือจุดคริติคอลขององค์กรของโอเปอเรชั่นของการทำงานมันเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้เช่นบางอย่างเครื่องจักรการทำงานปุ๊บหยุดทั้งหมดในโรงงานหยุดหมดเลยไปไม่ได้เลยเนี่ยคุณปล่อยไม่ได้นะบางอย่างเช่นบัญชีปิดไม่ได้ไม่มีปัญหาเนี่ยคุณยังขายคุณออกบินได้มือยังได้เลยใช่ป่ะอย่างเงี้ยบางอย่างมันต้องแยกแยะอย่างนั้นอันนี้เป็นการบินซึ่งมันมีปัญหาเยอะมากผมว่ามันยุ่งแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือภาพที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ต้องไปจัดการแจกแจงไปแล้วก็ผมเห็นข่าวเขาจะคำว่ามีฉันทามตินะไม่ใช่ว่ามีมติคือไม่ได้เป็นวาระ
0: ไม่ใช่มติเอกฉันท์บทจะเป็นฉันทามติ
1: เพราะว่าฉันทามติคือเห็นร่วมกันแหละอาจจะไม่ได้ตรงกันหมดทุกคนแต่ว่าเจรจาแล้วมีทางออกแบบนี้ก็ปลดแต่ว่าเขาไม่ได้มีวาระตั้งมาเพื่อปลดเดียวก็มีการเจรจามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างไปจากที่ผมก็เดาเรื่องงานเป็นยังไงคุยเป็นยังไงอย่างนี้มาไปก็อีกอันนึงที่ผมก็เห็นคุณดีๆเนี่ยออกมาสัมภาษณ์นักข่าวก็ตอบเป็นระดับเรียบเฉยนะก็ดู EQ ดีนะคือแบบแฮนเดิลอารมณ์ได้ดี
0: EQ อีกแล้ว
1: ถ้าจริงๆบางทีคนที
0: ่ดูไม่ร้อนใจเหมือนกับคุณชาชาก็ไม่ร้อนใจอย่างเงี้ยหรอ
1: ผมเทียบกับ ผมเห็นคนส่งมาในคลิปข่าวกล่าวพิเศษที่การบินไทยที่อยู่ที่สุวรรณภูมิร้องไห้คือคุณคิดอารมณ์คนที่รับกับมันเริ่มกับที่คุณตอบคำถามผมยังไม่รู้กับผมเป็นเรื่องอะไรผมไม่ก็ผมไม่เข้าใจหรอกอันนี้คือระดับความเดือดร้อนที่ผมคิดว่าคุณประเมินตรงนี้กับผู้โดยสารน้อยไปหรือเปล่าอันนี้มันน่าคิดนะผมไม่เคยเจอปัญหาเรื่องไฟยกเลิกในต่างประเทศ
0: พี่ก็เจอพี่ก็โดนมันนี่ใช่ไหม
1: ผมไม่เคยแล้วผมก็คุยกับยาสินนั่นก็อยู่เนี่ยผมก็บอกว่าพี่แล้วเขาบอกว่าอยู่ไหนอยู่ญี่ปุ่นตกดินตกเครื่องอยู่พี่เขาไล่ฟังแต่นั้นอยู่ที่นาริตะ
0: คร
1: ับ ผมบอกว่านาริตะเนี่ยมันเป็นญี่ปุ่นเขาให้เอเนจัดการนะพวกแกแปลอะไรจัดการพวกกล่าวใช่ไหมม
0: ี
1: ตาไทยเองแก้อยู่บนเครื่องที่นี่ลงมา
0: ครับ
1: ว่าบนกล่าวเนี่ยพนักงานญี่ปุ่นหมดแล้วคนไทยกับเกินครึ่งเครื่องอ่ะ200คนอยู่บนเครื่องรับแล้วต่อไม่ได้แต่ว่าคนคุยไม่คุยกับใครผมบอกทำไมไม่พี่ไม่ให้เจ้าที่การบินเนี่ยทุกไลน์พวกเราเนี่ยทำไลน์ทุกมาเลยเดี๋ยวนั้นเลยแล้วถ้าคุยเนี่ยคนไทยที่อยู่นั่งอย่างน้อยก็สื่อสาร
0: ก็เป็นเรื่องคอมมูนิเคชั่นอยู่ดี
1: ทุกคนจะเดินไปถามคอมพิวเตอร์บอกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคุณแอปเปิลเนี่ยไอ้ญี่ปุ่นก็ตอบไม่ถูกงงด้วยแก้ได้อันนี้คือคอมมูนิเคชั่นมันเบรกดาวน์ไปแล้วไอ้อย่างเงี้ยผมว่ามันต้องทำสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างนั้นอย่างเงี้ยกล่าวที่นั่นแล้วรับเจ้าหน้าที่นักพนักงานที่ไอ้โทษผู้สายตกเครื่องไป200คนทุกคนมาลมหมดอ่ะคุณตายแล้วคุณตายแล้วอย่างเงี้ยไม่อยู่หรอก
0: เรื่องนี้กับ CEO Vision ที่เราจัดรายการผมมีให้พี่เกียรตินาทีครึ่งบทสรุปของเรื่องนี้กับวิชั่นของผู้บริหาร2คนนี
1: ้คือผมคิดว่าโอเคคุณชาติก็ลงไปในพื้นที่ไปเห็นปัญหาไปแล้วก็ว่าไปผมคิดว่าวิธีการปัญหาของคุณชาติตอนที่ผมนะผมว่ามันไม่มีสปีดที่เท่าที่ผมคิดว่าควรจะมีผมคิดอย่างนั้นนะ
0: คร
1: ับ แล้วด้วยความทุกนาทีของความเดือดร้อนมันมีประเด็นผมไม่ใช่คำผมต้องบอกว่าคำว่าดีที่สุดไม่น่าใช้ใช่ไหม
0: ต้องเร็วที่สุดนี่พี่ว่า
1: คุณทำไงมันจะซ้อนเองว่าคุณต้องไปเอาปั๊มมาเอาต้นมาดิยังไงได้คุณพร่องน้ำเท่าไหร่กี่นาทีแล้วกี่ลูกบาศก์เมตรแล้วเหลือเท่าไหร่ผมอยากคิดว่าภาพนี้มันทำให้คนอุ่นใจมากขึ้นนะเอาที่ผมนะในแง่ของการบินไทยผมก็ไม่คิดว่าผมไม่เห็นผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมคิดว่าเขาไม่ได้ไปที่สุวรรณภูมิไปซ้ำไปซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นคลิปมันคงไปแล้วโดนด่าแน่ๆทุกคนนะแต่มันช่วยให้ความมั่นใจไม่เสียหายไปเท่านี
0: ้
1: ไม่ได้กลับมานะไปเดินดูว่าเกิดอะไรขึ้นให้มาอย่างนี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวคุณยังไงนะโทรเฮ้ยพวกคุณเป็นคนรีบส่งนะอย่างได้นะวิงสเปนเกิดอะไรขึ้นให้ได้บริษัทนั้นเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ส่งคนมาเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: ให้มันเห็นโอเปเรชั่นหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าคุณสั่งไม่ได้นี่เจ้าที่การบินที่สั่งไม่ได้หนักก็ดีผมไม่ได้บอกว่าจะสั่งได้ดีนะแต่ว่ามันเป็นไฟบางอย่างที่คุณเข้าไปจุดสถานการณ์บางอย่างได้บางที่นะ
0: take action ให้มันเห็นภาพหน่อยเนาะ
1: แล้วนี่มันกี่วันอ่ะใช่ไหมกี่วันละ
0: นึกถึงในหนังเลยหนังเวลามีวิกฤตนะเวลาที่มันมีวิกฤตอะไรเนี่ยก็จะมีคนอยู่คนนึงที่เป็นพระเอกก็จะคอยคอมมานด์ไอ้ยูอย่างนี้เลยมานี่มานี่มันจะต้องเป็นอย่างเงี้ย
1: เรานึกถึงท่านนึงนะท่านผู้ว่าเชียงรายที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านอินชาร์จแล้วท่านก็บอกไอ้ผมคนเดียว
0: หมดเวลารอดูสถานการณ์เป็นกำลังใจแล้วเอาใจช่วยทุกท่านให้สถานการณ์คลี่คลายแล้วดูว่าเราจะสร้างผู้นำองค์กรที่เราคิดว่าน่าจะหาโซลูชันได้ดีแค่ไหนยังไงเสาร์หน้าวันนี้คุณเจษฎาพรมจากผมวรพงษ์แจ้งจิตต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับเสาร์หน้าเราคุยกันใหม่ครับพี่เจวันนี้ขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับ
1: คร
0: ับ
2: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรมจากดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลสั่งการมหาดไทยเร่งอำนวยความสะดวกช่วยประชาชนลงทะเบียนรับเงินเยียวยากำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอช่วยเหลือเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่าให้เกิดปัญหาซ้ำเติมนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอ รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำที่เกิดเหตุในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคมเป็นต้นไปนั้นผู้ประสบอุทกภัยสามารถลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้2ช่องทางได้แก่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีและสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์และยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในพื้นที่กทมกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพชายอายุ66ปีสะอื้นน้อยใจที่ถูกเจ้าหน้าที่ดุว่าเล่นไลน์ได้ทำไมไม่เรียนรู้แอปทางรัฐพร้อมกับมีผู้ประสบภัยหลายคนยอมรับวิธีลงทะเบียนค่อนข้างยากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้จังหวัดอำเภอและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมเร่งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางจะต้องเดินเข้าไปหาเพื่อให้ความช่วยเหลือไม่ใช่ให้ประชาชนมาร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐข้าราชการในพื้นที่จะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือจากรัฐบาลหากพื้นที่ใดเกิดปัญหาผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอต้องรับผิดชอบซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนไม่ใช่ซ้ำเติมประชาชนปภ.รายงานน้ำท่วม26จังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่คลี่คลายสถานการณ์ต่อเนื่องนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่26จังหวัดได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์รวม162อำเภอ1254ตำบล9219หมู่บ้านและกรุงเทพมหานครประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 3,244,091 คนปภ.เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำเปิดเส้นทางและลดระดับน้ำที่ท่วมขังพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางก่อนเป็นลำดับแรกทั้งการขนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยการนำอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นเข้าไปแจกจ่ายถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่ที่น้ำลดลงปภ.จะเร่งสำรวจบ้านเรือนและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเพื่อรวบรวมข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมแจ้งเตือนสถานการณ์และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจ จุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: ระวังนะลูก
12: ค่อยๆวิ่งนะลูก
11: อย่าปีนสูงนะ
12: เดี๋ยวล้มนะลูก
13: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: Radio.
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
3: 10นาฬิกา7นาทีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสาเสวนาเสาที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569สวัสดีครับคุณมนตรีครับสวัสดีครับแฟนๆรายการเสาเสวนาทุกท่านครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณสุพันธ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนะพบกันเสานี้กับเสาที่แล้วจะแตกต่างกันนะฮะเสาที่แล้วสับสนวุ่นวายแต่เสานี้นะฟ้าสว่างฟ้าเปิดอาจจะยังต้องเก็บตกเรื่องของน้ำที่ยังท่วมขังอยู่นะแล้วก็บางจังหวัดโดยเฉพาะที่นครนายกน่าจะยังมีปัญหาที่ต้องชำระสะสางอีกมากมายครับคุณสุปันธ์ครับ
3: ครับก็มาพูดถึงเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมนะคุณมนตรีนะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ประกาศเตือนแต่กลับว่าวันที่5ถึงวันที่7นี้ฝนจะตกหนักในหลายพื้นที
4: ่ครับ
3: นะครับโดยเฉพาะที่ภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับที่นครนายกเนี่ยก็จะมีฝนตกลงมาอีกแล้วก็ในส่วนของการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยแม้ว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยฟ้าฝนจะหยุดตกแต่ว่าการระบายน้ำออกจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยรวมไปจนถึงการระบายน้ำออกจากเขื่อนขุนด่านชัยปราการนะครับมันก็ทำให้มีสภาพน้ำจากเขื่อนเนี่ยมันอัดเข้ามาที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ทุ่งรังสิตคุณมนตรีแม้ว่าสถานการณ์ฟ้าฝนจะยังไม่ตกเนี่ยหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมนะครับการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครแล้วก็เขตปริมณฑลในพื้นที่ของทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเนี่ยมันไม่ลดลงเลยก็คือมันมีน้ำจากเขื่อนเติมมาโดยตลอดเนี่ยคุณมนตรี
4: ครับ
3: มันก็เลยนำไปสู่สภาวะน้ำท่วมขังแล้วก็ระดับน้ำเพิ่มขึ้นตามกำลังของเขื่อนที่ระบายน้ำออกมาครับคุณมนตรีครับ
4: ไม่ใช่รอการระบาย
3: ครับ
4: แต่มันมาเติมอยู่ตลอดของเก่ายังไปไม่หมดของใหม่มาอีก
3: ครับ
4: ก็น่าจะเป็นปัญหาที่คนกรุงเทพหรือว่าบนหน้าสื่อนะอาจจะได้เห็นเฉพาะในมุมที่เป็นดราม่าเป็นสีสัน
3: ครับ
4: รู้จริงรู้ไม่จริงนั่นคือข่าวที่ปรากฏบนหน้าสื่อแต่ชีวิตจริงที่เป็นปัญหาจริงๆของคนที่นครนายกนะมุมนั้นอาจจะถูกเรื่องราวของนักการเมืองนักวิชาการที่มาถกเถียงแล้วก็เป็นดราม่านั้นบดบังก็เลยมองไม่ได้เห็นชีวิตจริงที่ยังจมอยู่กับน้ำของคนที่นครนายกครับคุณสุภาพครับ
3: พูดถึงจังหวัดนครนายกเนี่ยต้องเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าไม่ใช่เป็นบ้านผมแล้วก็คุณมนตรีคุณเคยสนิทกับผมนะในจุดเรื่องนี้มาพูดคือตอนนี้นะครับคนนครนายกเนี่ยลำบากมากเพราะว่าจากก่อนที่จะมีการประกาศเตือนเรื่องฝนจะตกหนักจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยคุณมนตรีในหลายพื้นที่ของคนนครนายกเนี่ยมันก็ตกขึ้นมาประมาณ2 วัน 3 คืนนะคุณมนตรีตกหยุดตกหยุดนะครับคือมันก็เริ่มมีน้ำหลากลงมาบ้างแล้วในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่ลุ่มแต่พอช่วงที่กรมอุตุนิยมประกาศเตือนว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยแล้วก็นะครับเพจข่าวของในส่วนของทีลมฟ้าอากาศก็ประกาศเตือนว่าในหลายพื้นที่อาจจะเกิดมหาอุทกภัยเนี่ยนะครับก็มีการนะครับมูลี่หรือว่าเป็นการเหยียดหยันเย้ยหยามนะครับจากในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นประธานสธนช.สำนักงานบริหารการจัดการน้ำแห่งชาติเนี่ยบอกว่าอย่าไปเชื
4: ่อ
3: นะครับอย่าไปเชื่อไม่มีหรอกนะครับที่จะเป็นมหาอุทกภัยเสพข่าวต้องระมัดระวังด้วยต้องดูด้วยว่าเพจนั้นมีข้อมูลน่าเชื่อถือหรือไม่มาตอกย้ำด้วยรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาประกาศกล้าวเลยบอกไม่มีหรอกฝนจะตกทั้งวันทั้งคืนนะครับ
4: ครับ
3: ก็ปรากฏว่าองค์กรมนตรีคราวนี้กระหน่ำหนักเลยนะครับผมเองเข้าไปดูนะครับในส่วนของจอเรดาร์ของดาวเทียมนะครับในแอปของดาวเทียมก็จะเห็นว่าในส่วนของกลุ่มฝนเนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนจากประเทศไทยไปประมาณ3วันคุณมนตรีหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่กับประเทศไทยน่ะเขาเรียกว่าภาษาชาวบ้านเขาบอกว่าฝนตกแช่คุณมนตรี
4: ครับ
3: คนกรุงเทพมหานครก็คงจะทราบแล้วนะครับว่าฝนตกแช่เป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ที่มันหนักหนาสาหัสไปมากกว่านั้นเนี่ยเขื่อน นะครับในส่วนของเขื่อนของจังหวัดนครนายกเขื่อนขุนด่านปราการชนเนี่ยก็เร่งระบายน้ำออกมาเพราะกลัวว่าการเก็บกักน้ำไว้ปริมาณที่มากหรือว่ามันล้นตัวเขื่อนเนี่ยมันอาจจะสร้างอันตรายกับตัวเขื่อนก็มีการปล่อยน้ำออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งชาวบ้านเองที่เขาอยู่ท้ายเขื่อนใกล้ชิดเนี่ยเขาก็บอกว่าในส่วนของการปล่อยน้ำก่อนหน้านี้เนี่ยก็เริ่มมีการบอกว่าทดลองการปล่อยน้ำมีการประกาศบอกทดลองการปล่อยน้ำการระบายน้ำนะครับซึ่งชาวบ้านเขาบอกอ่ะคำว่าทดลองกับการปล่อยน้ำเนี่ยก็คือมวลน้ำมันก็ลงมาจริงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขาก็บอกว่ายังดีก่อนหน้านี้ลักปล่อยกลางดึกคุณมนตรีจำได้ที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้ที่พาดหัวข่าวว่าบรรดารีสอร์ทและสถานที่ท่องเที่ยวท้ายเขื่อนเนี่ยนะครับนครท้ายเขื่อนขุนด่านปราการชนเนี่ยนะครับหนักหนาสาหัสนะครับที่มีรีสอร์ทของดารามีดาราอพยพเป็นกลางดึกก่อนหน้านี้เนี่ยอันนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาบอกลักปล่อย
4: ครับ
3: แต่ครั้งนี้พอปล่อยออกมาคุณมนตรีแล้วปล่อยแล้วน้ำมันเติมมาโดยตลอดไงน้ำมันเติมมาโดยตลอดแล้วก็ผมไม่รู้ว่าบุญซ้ำไม่ใช่บุญซ้ำที่บุญไม่มีกรรมซัดพี่น้องชาวนครนายกตัวเมืองแล้วก็พี่น้องอำเภอบ้านนาแล้วก็พี่น้องชาวองครักษ์กับคุณมนตรีคุณมนตรีต้องดูเพจผมอ่ะที่ชาวบ้านเขาแชร์ประตูระบายน้ำตามคลองสาขาต่างๆซึ่งดูแลโดยกรมชลประทานจังหวัดนครนายกอ่ะมันไม่ได้เปิดคุณมนตรีแล้วก็สืบสภาพทราบข่าวลงไปชาวบ้านแจ้งโดยตรงมายังผมเนี่ยเขาบอกว่าคุณสุปันนะครับบางประตูนี่ไม่น่าเชื่อมอเตอร์อันบักเอฟเนี่ยภาษาชาวบ้านนะที่มันใช้ชักบานประตูน้ำขึ้นเนี่ยมันหาย
4: โอ
3: ้บางประตูเปิดไม่ได้นะครับบางประตูไม่มีเจ้าหน้าที่มาเปิดแล้วเขาก็ถ่ายภาพมาให้นะคุณมนตรี
4: ครับ
3: นะครับจนบางประตูน้ำเนี่ยต้องใช้รถเครน2คันเข้าไปยกเปิดประตูน้ำเพราะเวลาน้ำมันมามากไม่มีแรงดันไงคุณมนตรี
4: ครับ
3: นะครับต้องใช้เครนแล้วก็บางประตูน้ำนี่นะครับก็ใช้รถเครนของอบต.ไปเปิดนะครับบางประตูน้ำก็ไม่เปิดเลยนะครับโดยเฉพาะที่ตลาดบ้านแยกบ้านแขกเนี่ยชาวบ้านถึงขนาดชุมนุมกันนะครับในช่วงโพรเพบอกว่าถ้าไม่เปิดจะปิดถนนชาวบ้านเขาก็ส่งข้อมูลแบบนี้มาให้ผมก็มานะครับโพสต์ขึ้นเฟซนี่หลายคนก็บอกโอ้ยตายแล้วชลประทานจังหวัดอยู่ที่ไหนเนี่ยอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งก่อนหน้านี้คุณมนตรีมันมีรุ่นน้องคนหนึ่งเป็นชาวตำบลบางปรากฏอำเภอองครักษ์เนี่ย
4: ครับ
3: เขาพูดกับผมก่อนหน้านี้หนึ่งอาทิตย์ก่อนที่จะเกิดวิกฤตน้ำท่วมเขาบอกพี่รู้ไหมแล้วเขาก็ขำเนี่ยผมก็ขำไปกับเขานะตอนนั้นคุณมนตรีมอเตอร์เปิดประตูระบายน้ำบางปรากฏเนี่ยหายหมดเลยพี
4: ่โอ้
3: แล้วเดี๋ยวน้ำมามันจะเปิดกันยังไงอ่ะผมก็แล้วมันจะเปิดยังไงวะนะอะไรอย่างเงี้ยก็พูดกันแบบภาษาพี่ๆน้องๆไงคุณมนตรีพอเกิดสถานการณ์วิกฤตน้ำท่วมอย่างเงี้ยเราเห็นภาพเลยว่าปัญหาหนึ่งมันไม่ใช่มาจากเรื่องของฝนฟ้าแล้วก็เรื่องของการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนเพียงอย่างเดียวมันมาจากความบกพร่องไม่ใส่ใจของเจ้าที่กรมชลประทานจังหวัดนครนายกด้วยวันนี้ผมพูดแบบกันไม่ต้องมากระมิดกระเมียละเอาความจริงมาพูดกัน
4: ครับ
3: นะครับแล้วก็บรรดาสวะนะครับกอสวะผักตบชวาต้นพงอะไรนี่ชาวบ้านเขาก็ถ่ายรูปโพสต์ออกมาในเพจของเพจข่าวนครนายกเพจข่าวต่างๆในจังหวัดนครนายกในคุณมนตรีปรากฏมาไม่ได้รับการดูแลลอกคลองเลยอ่ะคราวนี้ชาวบ้านเขาก็ถามว่าแต่ละประตูน้ำเนี่ยมันต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลแล้วเจ้าหน้าที่ไปอยู่ตรงไหนเจ้าหน้าที่ทำงานหรือเปล่าถ้าไม่มีเจ้าที่ทำงานแล้วใครเบิกเงินเดือนใครเบิกเบี้ยเลี้ยงใช่ไหมฮะแล้วงบประมาณในการขุดลอกคูคลองต่างๆของกรมชลประทานไปอยู่ที่ไหนนี่คุณมนตรี
4: ครับ
3: แล้วก็ตอนนี้นะล่าสุดสถานการณ์คุณมนตรีผมก็ตกใจนะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องชาวเพิงคำรักโทรมาบอกว่าคุณสุปันพรุ่งนี้9โมงเช้าเราจะปิดถนนแยกองคลักษ์3ตรงเส้น305คุณมนตรีเคยไปเที่ยวนครนายกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเคยเที่ยวนครนายกนะไอ้3แยกตรงนั้นเนี่ยถ้าไปจากกรุงเทพเนี่ยเส้น305ก็คือเส้นรังสิตนครนายกเนี่ยพอไปถึงตรงนั้นเนี่ยเลี้ยวขวามันจะเข้าตลาดองคลักษ์คุณมนตรีเลยศูนย์การแพทย์ศรีนครินทร์ไปหน่อยนะครับศรีนครินทรวิโรจน์มันก็จะไปเจอโค้งเล็กๆเลี้ยวขวาเนี่ยเข้าตลาดองคลักษ์แล้วก็ซ้ายมือจะเป็นป้อมตำรวจ แล้วก็เลยไปจะเป็นปั๊มปตท.
4: ครับ
3: ชาวบ้านเขาประกาศปิดตรงนั้นแหละผมก็บอกเอาจริงเหรอเขาบอกมันไม่ไหวแล้วพี่เขาบอกมันไม่ไหวแล้วพี่ตั้งแต่เกิดวิกฤตน้ำท่วมเนี่ยชุมชนนะครับองคลักษ์ในตัวอำเภอองคลักษ์เนี่ยในหลายชุมชนเนี่ยถ้าจะทั้งอำเภอไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากกลไกรัฐในท้องถิ่นนะครับแล้วก็กลไกรัฐในส่วนกลางเลยแล้วมันเป็นแอ่งน้ำไงคุณมนตรีผมก็พยายามทำความเข้าใจว่าจะอะไรอย่างไรผมก็เข้าใจนะชาวบ้านเขาก็คงบอกผมไม่บ่นละแต่เขาบอกว่าพี่ยืนยันได้เลย9โมงเช้าพรุ่งนี้พวกเราปิดแน
4: ่นี่10โมงแล้วนะคุณสุปันตรวจสอบล่าสุดไปหรือยัง
3: ก็ตอนนี้ก็ร้อยกว่าคนแล้วคุณมนตรีทยอยออกมาเพราะว่าแต่ละคนต้องพายเรือมาไงคุณมนตรีแล้วก็พายเรือมาแล้วก็มีตำรวจที่ป้อมนี่แหละออกมาพยายามเคลียร์นะครับก็ผมก็บอกเดิมเมื่อคืนแล้วหลายคนก็ถามว่าเขาจะปิดกันตรงไหนผมก็บอกนะตรง3แยกอ่ะ3แยกเข้าองคลักษ์กับตรงป้อมๆตำรวจน่ะคนนครนายกเขาจริงใจเปิดเผยนะครับนี่ก็ตอนนี้ประมาณร้อยกว่าคนนะครับแล้วก็ทยอยกันออกมาเพราะบางคนต้องพายเรือออกมาจากหมู่บ้านไงคุณมนตรี
4: แล้วผู้ว่าไม่ไปเคลียร์หรือไม่มาประสานผู้ว่าได้รับบัญชาจากนายกรัฐมนตรีไปแล้วนะคาดโทษเอาไว้หมดถ้าเกิดว่าปัญหาเกิดขึ้นที่จังหวัดใดแล้วผู้ว่าไม่ได้สั่งการหรือปล่อยให้มันเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยนายกคาดโทษเอาไว้ทุกจังหวัดเลยในทั้งในครม.แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยคุณสุพันธ
3: ์ตอนนี้เรายังไม่เห็นผู้ว่านะคุณมนตรีแล้วก็ผมเช็คข่าวจากบรรดาพี่ๆน้องๆเพจข่าวนครนายกเนี่ยก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวชาวบ้านเขาก็เรียกร้องอธิบดีกรมชลประทานเนี่ยไปให้คำตอบเขาหน่อยว่าจะมีแผนการระบายน้ำอย่างไรผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างไรแต่ก็มีบางเพจตอนนี้เริ่มโพสต์บอกว่าชาวบ้านเขาบอกว่าชาวบ้านพบผู้ว่านะครับ9โมงเช้านะครับโดยไม่ใช่คำว่าชาวบ้านปิดถนนบอกชาวบ้านพบผู้ว่านะครับแต่กลไกรัฐ
4: พบกันกลางสี่แยกอย่างนี้นะ
3: นะฮะ3แยกคุณมนตรีขอพบกันกลางสี่แยกคนนครนายกเขาเป็นแบบนี้คุณมนตรีดังเมื่อตอนเรื่องค้านเหมืองซีเมนต์ใช่ไหมเขาก็ไปขอพบผู้ว่าที่จวนที่ทำการสำนักงานจังหวัดเลยมันคือไม่เป็นอีแอบอะตอนสมัยค้านศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เราก็ขอประชุมแสดงพลังกันที่หอประชุมอำเภอองคลักษ์นั่นแหละ
4: คือประเด็นทีนี้เอาละเข้าใจว่าปัญหาอย่างที่ผมได้รับรู้รับทราบแล้วก็จนกระทั่งชาวบ้านถึงขั้นต้องออกมาเนี่ยไม่ใช่ว่าจู่ๆก็ไม่ให้เวลาไม่ให้โอกาสนะแต่ผ่านการพูดคุยอย่างที่เราได้เห็นในภาพและปัญหามันก็เกิดขึ้นจริงๆเออแต่ก็แปลกนะครับในระดับจังหวัดหรือระดับรัฐมนตรีพลพีก็ได้ไปเห็นด้วยตัวเองแล้วทำไมปล่อยให้มันคาราคาซังมาจนถึงทุกวันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันนะฮะ
3: คือผมคิดว่าคุณมนตรีผมไม่รู้นะผมตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคุณมนตรี
4: ครับอ
3: าจจะเป็นมิติทางการเมืองหรือเปล่าถ้าผิดพลาดต้องขออภัยนะครับท่านผู้ว่าแล้วก็นักการเมืองทั้งนักการเมืองท้องถิ่นแล้วก็นักการเมืองในส่วนกลางคือตอนนี้เขามองว่าที่อำเภอองคลักษ์นะเป็นพวกหัวแข็งเป็นตัวก่อวอร์ดจุดชนวนค้านโครงการขุดคลองชัยนาทป่าสักป่าสักอ่าวไทยคุณมนตรี
4: ซึ่งจริงๆ160,000 กว่าล้าน
3: แสนหกหมื่นกว่าล้านจริงๆเราไม่ได้เป็นคนจุดชนวนคนจุดชนวนคือกรมชลประทานภายใต้การกำกับดูแลของพระนาท่านสุริยันจึงรุ่งเรืองกิจและสทนช
4: ครับ
3: นะครับคุณมนตรีก็คือว่าที่ผ่านมาที่มันไม่มีกระแสอะไรอ่ะเพราะชาวบ้านเขาไม่รู้นะครับเขาไม่รู้ว่าจะมีการขุดคลองนะฮะแต่ว่าเผอิญฝ่ายวิชาการของสมาคมพลเมืองนครนายกเนี่ยซึ่งเป็นนักวิชาการท่านก็มีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษมีความรู้ด้านเทคโนโลยีท่านก็เข้าไปดูเพจเว็บนั้นเว็บนี้เอาผมพูดให้ก็ได้ท่านก็ไม่ได้ปิดบังรายชื่ออะไรดร.ประสงค์ท่านก็เข้าไปดูท่านก็บอกเฮ้ยมันจะมาแล้วนี่ครับก็มีการหารือก็มีการไปถามชาวบ้านที่อำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกบางคนว่าไม่มีใครรู้เรื่องเลยคุณมนตรีพอคราวนี้เนี่ยพอรู้เรื่องก็เริ่มมีการนะครับในการที่จะตั้งคำถามกับชลประทานจังหวัดแล้วก็ผู้ว่าการจังหวัดนะครับแล้วเราก็มายื่นหนังสือที่คณะกรรมการน้ำสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็ไปยื่นถึงคณะกรรมการงบเรื่องก็เลยเปิดขึ้นมาคราวนี้ประชาชนอีก5จังหวัดเนี่ยเขาอาจจะรู้มาก่อนเราแล้วแต่เขาไม่มีใครที่เห็นคนนิ่งเงียบหมดเขาก็รู้สึกว่าเออมันคงต้องยอมรับชะตากรรมแต่พอในส่วนขององคลักษ์เนี่ยเขาแสดงความคัดค้านมาตั้งแต่เวที เขาเรียกเวทีความแสดงความคิดเห็นเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วคุณมนตรีนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีรายงานนะครับของในส่วนของบริษัทที่ปรึกษาโครงการเนี่ยไปรายงานต่อสทนช.และกรมชลประทานว่าไม่มีชาวบ้านคัดค้านมีแต่ชาวบ้านแสดงความกังวลมันก็เลยกลายเป็นประเด็นจุดชนวนแล้ววันนั้นเนี่ยผมเข้าไปที่ในส่วนของกรรมการน้ำสภาผู้แทนราษฎรผมก็ถามเรื่องนี้ว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรตกลงเนี่ยท่านได้ดูรายงานนั้นโดยละเอียดหรือเปล่าถามทั้งกรมชลแล้วก็สทนช.แล้วก็กรรมการน้ำก็มีตัวแทนของบริษัทที่ปรึกษาเขาก็บอกว่าในรายงานฉบับที่หนึ่งเราลงไว้ว่ามีชาวบ้านแสดงความกังวลแต่โครงการเนี่ยมีรายงานหลายฉบับคุณมนตรีและท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเขาก็บอกว่ารายงานฉบับที่สองเรายืนยันชัดเจนว่ามีชาวบ้านคัดค้านผมก็เลยบอกว่าขอดูรายงานฉบับที่สองหน่อยได้ไหมเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรนะคุณมนตรีเหมือนกับว่าเขาไม่ได้เอามารู้สึกว่าคุณมนตรีจะปิดเสียงหรือเปล่าคุณมนตรีปิดไมค์หรือเปล
4: ่าปิดไมค์อยู่ครับเชิญครับคุณสุปานครับ
3: คราวนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องแดงขึ้นมาแล้วก็คุณมนตรีพอนายกรัฐมนตรีกลับมาจากประเทศมาถึงก็มาให้สัมภาษณ์เลยบอกว่าเดี๋ยวเราจะเร่งรัดโครงการนี้นะครับแล้วก็เขาส่งเข้าในส่วนของวาระวันที่27แล้วก็อนุมัติกันวันที่28ที่ผ่านมาเมืองก
4: ร
3: ซึ่งโครงการนี้เนี่ยอันนี้ผมก็ต้องบอกว่าถ้าใครได้อ่านโครงการแล้วจะตกใจมากครับคุณมนตรี
4: มัน
3: มีอะไรที่เรียกว่ามันลักลั่นแล้วก็มันลุกลี้ลุกลนพอสมควรกับ 165,000 ล้านหนี้สาธารณะของคนทั้งประเทศนะคุณมนตรีนี่ก็คือเรื่องที่ผมตั้งข้อสังเกตก็เลยไม่มีใครที่จะมาสนใจหรือไม่มีใครที่จะมาให้ความสำคัญโดยตรงกับชาวอำเภอองครักษ์นะครับจังหวัดนครนายกอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบแต่ก็ยังมีหลายจังหวัดคุณมูลตีที
4: ่
3: มีผลกระทบแบบอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกที่ไม่ได้รับการดูแลจากส่วนท้องถิ่นแล้วก็ส่วนกลางจะบอกว่าเครื่องไม้เครื่องมือไม่พอเนี่ยอันนี้มันก็ฟังได้แล้วคุณมูลตีแต่คุณได้พยายามที่จะช่วยเหลือชาวบ้านหรือยังคุณได้มีการพยายามที่จะประสานในส่วนของกลไกต่างๆในพื้นที่หรือยังมันมีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้คุณมูลตี
4: ครับ
3: เขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับมันต่างกว่าครั้งเก่าก่อนที่ในอดีตนะครับหรือว่าน้ำท่วมครั้งที่ผ่านๆมานั่นก็คือเขาบอกว่าในส่วนของกองทัพเนี่ยขยับตัวช้าอันนี้เนี่ยเขาก็บอกเข้าใจว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยกองทัพขยับอะไรรวดเร็วก็อาจจะโดนนะครับในส่วนของคนที่ไม่ชื่นชอบทหารอาจจะมาโพสต์เอามาตำหนิต่อว่าก็ได้นะครับเขาก็เข้าใจแต่เขาบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ควรจะนะครับในการที่จะสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้กองทัพแต่ละภาคหน่วยงานมณฑลทหารจังหวัดต่างๆที่ได้รับผลกระทบในน้ำท่วมเนี่ยทั้ง4เหล่าทัพเนี่ยออกมาดูแลช่วยเหลือชาวบ้านเพราะก็มีเครื่องไม้เครื่องมือไงมีรถ GMC มีเครื่องมือหนักในการที่จะมาทำคันกั้นน้ำหรือรับส่งชาวบ้านไงแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้เป็นเหมือนทุกครั้งก็คือออกมาก็คือเหมือนกับว่าทหารเนี่ยอดรนทนไม่ไหวบางหน่วยก็ออกมานะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีเหมือนกับว่าเอ๊ะมันเต็มพริบเหมือนก่อนหน้านี้นั่นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็บอกว่าจิตอาสาหรือองค์กรสาธารณประโยชน์หรือในส่วนขององค์กรเอกชนต่างๆเนี่ยเขาบอกครั้งเนี้ยนะครับเขาจะเห็นว่าไม่ค่อยได้ออกมาเท่าไหร่นะครับผู้สันทัดกรณีผู้อาวุโสของเราก็วิเคราะห์แบบนี้คุณมนตรีก็บอกว่าเป็นเพราะว่าตอนนี้เองภาคเอกชนก็บักโกรกกับภาวะเศรษฐกิจหรือเปล่าเรื่องงบประมาณอะไรก็เลยจำกัดจำเขี่ยพวกจิตอาสาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับพอจะมีเงินมีทองใช้จ่ายอยู่บ้างในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้คนไทยเราไม่แล้งน้ำใจก็ออกมาช่วยกันแต่ตอนนี้ทุกคนก็บักโกรกไปหมดนะครับก็พอฟังได้แต่อันนี้ผมไม่รู้คุณมนตรีจะฟังได้ไหมรัฐบาลจะฟังได้ไหมแฟนรายการเสาเสวนาที่ชื่นชอบรัฐบาลจะฟังได้ไหมคือก็บอกว่ามันมีอีกทางนึงอีกแนวนึงเนี่ยที่น่าตั้งคำถามก็คือตั้งข้อสังเกตก็คือว่าไม่ใส่ใจมันไม่อยากจะไปยุ่งกับรัฐบาลปล่อยให้ไปเชิญเองซะบ้างหรือเปล่านะไอ้อันนี้เนี่ยเขาก็มีวิธีคิดกันแบบนี้นะคุณมนตรีผมก็เลยบอกว่ามันไม่รู้แหละแต่ตอนนี้สังคมลำบากมีอะไรก็ต้องช่วยกัน
4: จริงๆนะคุณปานผมขออนุญาตแทรกตรงนี้นิดหนึ่งไม่ว่ารัฐบาลจะช้าหรือเร็วการรับรู้การจัดการปัญหาของรัฐบาลตั้งแต่กรณีที่เกิดโคลนถล่มที่แม่สายนะฮะก็คือ ก็ไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลชุดนี้นะชุดก่อนหน้านู้นก็อีกเหมือนกันนะการตื่นตัวการตั้งรับการจัดการปัญหาก็เอกชนอาจจะด้วยความที่มีความคล่องตัวนะก็เลยเข้าถึงพื้นที่ก่อนทางการจะเข้าถึงอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาหลายยุคหลายสมัยความคล่องตัวไม่ต้องรอสายการบังคับบัญชาไม่ต้องรอว่าถ้าลงไปก่อนจะออฟไซต์จะล้ำหน้านะผู้ใหญ่ก็ไม่สั่งสักทีก็เลยไม่ได้ไปอันนี้เป็นอาจจะเป็นข้อจำกัดอันหนึ่งนะแต่พอมาถึงวันนี้มันก็เป็นอย่างที่คุณสุปันว่านั่นแหละทุกครั้งเนี่ยนะเอกชนนะอาสาต่างๆเนี่ยก็จะถึงที่เลยฉะนั้นพอมาถึงวันนี้อาจจะมีสองเหตุผลเหตุผลแรกก็คืออย่างที่คุณสุปันบอกนะสภาพปัญหาเศรษฐกิจอะไรต่อมีอะไรสองก็คือนะในจุดที่กลุ่มอาสาต่างๆเนี่ยนะก็นะประสบปัญหาไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประชาชนด้วยกันเองมันก็เลยจะมีเฉพาะบางส่วนนะครับที่มาเพราะนั้นกรณีที่จังหวัดน่านเรายังเห็นเลยว่ามีมูลนิธิจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อะไรเพชรเกษมนะนะเนี่ยอยู่คนละมุมได้ซ้ำไปก็ไปถึงแล้วก็ปักหลักอยู่ในพื้นที่นั่นคือมันเป็นจุดที่ไม่ได้กว้างขวางมากมายนักแต่กรณีครั้งนี้นะกรุงเทพประกาศเป็นภัยพิบัติทั้ง50เขตเราจัดรายการกันไปเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเนี่ยเรายังโอ้ยเนี่ยไปไหนกันหมดนะฮะทำไมไม่ตั้งหลักทำไมไม่ตั้งลำสักทีหนึ่งพอเราจัดรายการเสร็จตอนเที่ยงนะก็ประมาณสักก่อนบ่ายสองก็เริ่มมีการขยับมีการลงพื้นที่นะแต่นะพูดไปก็หาว่าไปรื้อฟื้นอีกนะปัญหามันเกิดขึ้นตั้งแต่ตีสองตีสามของเมื่อคืนวันศุกร์แล้วเที่ยวนี้ถ้าคุณสุปันจะตั้งข้อสังเกตผมว่าน่าจะมาจากนะสองเหตุผลเพิ่มไปอีกอันหนึ่งก็คือทางนอกจากเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของนะพื้นที่ที่มันประสบภัยมันกินพื้นที่กว้างนะแล้วก็อาจจะมีติ่งอีกสักหน่อยนึงนะรอดูสินะเก่งกันนักเนี่ยและเป็นไงล่ะนะเอาอยู่ไหมนะก็อาจจะมีอารมณ์นี้ผสมอยู่ด้วยก็ได้แต่กรณีของนครนายกที่คุณสุปันพูดถึงนั้นเนี่ยผมเนี่ยเห็นข่าวสารบนหน้าสื่อมันมีแต่มุมบวกมันมีแต่มุมว่านี่แหละคือคำตอบของการแก้ไขปัญหาน้ำที่จะทะลักเข้ากรุงเทพเราจะตัดยอดน้ำตั้งแต่ชัยนาทใช่ไหมครับ
3: ครับ
4: ไม่ให้มาถึงที่อยุธยาออกป่าสักแล้วไปนู่นเลยอ่าวไทยเลยอันนี้นะคือเป็นภาพในมุมบวกแต่ในขณะเดียวกันที่ครม.อนุมัติวันนั้นเนี่ยทั้งเลขาสภาพัฒน์ทั้งในส่วนของรัฐมนตรีเกษตรนะก็พูดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแปดปีเสร็จมูลค่าเท่านี
3: ้
4: นะก็แต่อีกด้านหนึ่งอ่ะมันไม่มีคำถามไงตกลงเนี่ยชาวบ้านเขามาคัดค้านนะตั้งแต่ยังไม่มีน้ำอ่ะทั้งในกรรมาธิการที่สภาแล้วก็มายื่นหนังสือถึงเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีประเด็นอะไรที่จะให้คำตอบกับชาวบ้านเขาหรือเปล่าหรือเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาภาพใหญ่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์ต้องเสียสละนะเพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับคนส่วนใหญ่คน70ล้านคนคนกทม.ไม่รู้กี่5ล้าน7ล้าน8ล้านเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวองคลักษ์ 200,000 300,000 หรือ 50,000 ก็ตามเนี่ยก็ต้องยอมรับสภาพเดี๋ยวเราจะดูแลอันนี้มันไม่มีคำถามเลยเราเลยไม่ได้ยินคำตอบตรงนี้คุณสุพันธ์นะ
3: ครับนั่นแหละฮะตอนนี้เรื่องของคำตอบที่คุณมนตรีสงสัยแล้วก็ชาวบ้านส่วนใหญ่สงสัยนักวิชาการสงสัยเนี่ยมันเริ่มประทุขึ้นมาแล้วไงคุณมนตรี
4: ครับ
3: นะครับแล้วมันประทุขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยนะครับตั้งแต่สระบุรีนะครับชัยนาทปทุมธานีนะครับนครนายกฉะเชิงเทราสมุทรปราการเริ่มตั้งคำถามขึ้นมาแล้วไงคือคำถามที่เราถามส่วนใหญ่นั่นก็คือความสามารถในการบริหารการจัดการน้ำของกรมชลประทานว่ามีความรู้มีความเชี่ยวชาญจริงหรือจังหรือเปล่าสะท้อนไปยังสทนชแล้วก็กนชคือต้องยอมรับนะครับว่าหน่วยงานแบ่งการจัดการน้ำบ้านเราเนี่ยมีหลายหน่วยงานแล้วก็ซ้ำซ้อนกันไปมามันก็เลยตกลงแล้วเนี่ยใครจะเป็นคนจะกลับรับผิดชอบเอาอย่างนี้คุณมนตรีพอกรมอุตุนิยมประกาศเรื่องของพยากรณ์อากาศออกมามีความชัดเจนแล้วล่ะ ในส่วนของปภ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนะครับซึ่งขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทยมีรัฐมนตรีที่ชื่ออนุทินชาญวีรกูลแล้วก็มีนอกจากจะมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วยังมีสาธารณภัยหรือป้องกันสาธารณภัยจังหวัดและก็อำเภอด้วยแต่ปรากฏว่าสาธารณภัยในหลายพื้นที่ออกประกาศเตือน เรื่องสถานการณ์น้ำแล้วก็ให้ในส่วนของผู้ที่ต้องการรับความช่วยเหลือต้องการการขนย้ายให้แจ้งไปยังที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือในส่วนของผู้ใหญ่บ้านกำนันในแต่ละพื้นที
4: ่
3: มันก็เลยมีคำถามว่าตกลงเนี่ยปภ.จะไม่ทำอะไรใช่ไหมจะเพราะว่าปภ.เนี่ยเป็นหน่วยงานหลักนะครับที่ถูกตั้งขึ้นมาในการที่จะเผชิญเหตุและก็ช่วยเหลือประชาชน
4: คร
3: ับ กลายเป็นว่าทางในส่วนของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาก็บอกเฮ้ยเราไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะขนาดนั้นเรามีแค่เรือท้องแบนประมาณก็ไหนพื้นที่ที่น้ำนะครับบ่าบ่อยหน่อยก็จะมีประมาณเรือท้องแบนประมาณ 4-5 ลำมีรถเคนคันนึงอะไรอย่างเงี้ยคุณมนตรีซึ่งเครื่องสูบน้ำมันก็ไม่มีอ่ะ
4: คือฟังผมแทรกตรงนี้อีกนิดหนึ่งผมฟังอาจารย์สศินซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาน้ำเนี่ยมานานแล้ววันนั้นผมบังเอิญได้รับฟังการให้สัมภาษณ์ของท่านท่านก็บอกว่าทำไมไปโทษแต่กรมอุตุนิยมวิทยาฮะแล้วทำไมไม่ถามหาว่าอีกกรมหนึ่งอ่ะปภ.เนี่ยไปไหนและปภ.สังกัดกระทรวงอะไรใครเป็นรัฐมนตรีที่เป็นกำกับดูแลปภ.อยู่ก็จัดไปเต็มๆเลยเพื่อให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นั้นเนี่ยอุตุนิยมวิทยาเขาก็รายงานแต่พอปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะความรับผิดชอบทั้งหลายแหล่นั้นเนี่ยดูเหมือนว่าปภ.จะทำบุญมาด้วยอะไรก็ไม่รู้ว่าโชคดีไม่ได้เป็นหมู่บ้านไม่ได้เป็นตำบลกระสุนตกนะมันก็เลยนักวิชาการเขาก็ให้ชี้ให้เห็นว่าจริงๆนั้นมันมีหน่วยงานไหนบ้างที่จะต้องมีบทบาทในการที่จะเข้ามาดูแลปัญหาชีวิตของชาวบ้านเชิญครับคุณปักครับ
3: ครับเนี่ยแหละฮะนี่สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่นะครับตอนนี้ที่สามแยกองครักษ์นี่ก็ชาวบ้านทยอยมาแล้วก็หนาแน่นขึ้นนะครับหลายท่านถามว่าเอ๊ะยังสัญจรผ่านได้ไหมตอนนี้นะครับยังสัญจรผ่านไปได้นะครับชาวบ้านก็ยังไม่ได้ปิดถนน 100% เสียทีเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้เท่าที่ผมดูนะคุณมนตรีตอนนี้เนี่ยมันเหมือนเวียนใหม่กันนะคุณมนตรีคนที่อันนี้ก็คือนะครับในส่วนของเขาก็ให้พูดระบายความทุกข์กันทุกคนเนี่ยตอนนี้นะครับแล้วก็มีตำรวจที่ป้อมตำรวจตรงนั้นเนี่ยนะครับก็ยืนนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นผู้ร่วมชุมนุมอยู่ด้วยนะคุณมนตรี
4: ตำรวจก็อยู่องค์รักษ์ด้วยครับคุณปันทีนี้ปัญหาของชาวนครนายกที่องครักษ์ณนาทีเนี่ยน่าจะแยกออกเป็น2ส่วนนะ
3: ครับ
4: ส่วนแรกก็คือโครงการอภิมหาโปรเจกต์ 185,000 ล้านบาทที่จะต้องผ่านมาในพื้นที่นะและชาวบ้านเขาก็ลุกขึ้นมาปกป้องชุมชนแล้วก็ขอคำชี้แจงมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนอันนี้คือปัญหาค้างคาอยู่แต่ปัญหาเฉพาะหน้าปัญหาปัจจุบันก็คือการที่ตัวเองต้องจมอยู่กับน้ำและโจทย์ใหญ่น่าจะเป็นไม่จะโจทย์หรือจำเลยก็ตามนะฮะน่าจะเป็นเขื่อนขุนด่านปราการชนนะฮะหนึ่งก็คือผมต่อภาพจากเรื่องที่นักวิชาการนะท่านก็อ้างอิงเกี่ยวกับเรื่องของหลักการบริหารจัดการเขื่อนว่าจะต้องปล่อยน้ำอย่างไรก
3: ็
4: คือเราก็จะเห็นภาพว่าคุยกับคุณสุปันหลายครั้งเนี่ยไม่ว่าจะน้ำท่วมน้ำแล้งเนี่ยเขื่อนเนี่ยจะต้องดูแลจากการเพื่อรักษาระดับน้ำไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นต่อให้น้ำมันแล้งก็ชาวบ้านเขาเดือดร้อนยังไงปล่อยไปไม่ได้มันต้องมีน้ำรักษาความชุ่มชื้นหรืออะไรก็ตามของเขื่อนแต่กรณีของเขื่อนขุนด่านประการชนเนี่ยถ้าอธิบายเฉพาะว่าอุ้ยเนี่ยมัน 97% แล้วเนี่ยก็เปิดแบบโอ้โหมีกี่บานเปิดหมดเลยที ่เห็นออกมาเป็นลำนั่นนะฮะก็ไม่รู้ว่าเป็นหลักการจัดการที่มันมาถึงน้ำมันทะลักแล้วถึงได้ปล่อยแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าบริหารจัดการโดยที่ต้องไปคำนึงถึงอะไรด้วยหรือเปล่ามันก็เลยทำให้ปล่อยรอจนกระทั่งมันมา96 97เลยก็เลยเปิดมันทั้ง4บานและสุดท้ายนะฮะก็พอร่ำกรีไปก็เหลือให้1บานจริงแต่พอคล้อยหลังมาเห็นว่าเปิดต่อ อันนี้คือประเด็นที่จะต้องไปดูว่าเรื่องการบริหารจัดการน้ำเนี่ยนอกเหนือจากการรักษาระดับเขื่อนไม่ให้มีปัญหาแล้วมันยังจะต้องมีการคำนึงรักษาอะไรที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่บนเขื่อนนั้นด้วยหรือไม่อันนี้คือผมได้ยินได้ฟังมาแต่ขออนุญาตไม่ลงในรายละเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาตรงนี้มันก็เลยซ้ำเติมชาวบ้านที่เขาน้ำท่วมอยู่แล้วเนี่ยนะจากไอ้หน้าแข้งหัวเข่าเนี่ยมันถึงเอวซึ่งผมไม่แน่ใจว่าไปถึงไหนผมคุยกับคนที่นั่นเขาบอกว่าน้ำไปแล้วแต่ยังล้างบ้านไม่ได้ก็มีนะคุณสุปังก็รู้จักนะผู้สื่อข่าวใหญ่อาวุโสนะทีเนี้ยปัญหาอันหนึ่งผมเห็นคลิปของกำนันที่เขาวันที่30กันยายนวันสุดท้ายที่
3: พอออกเขื่อนอันนี้เป็นประเด็นเลย
4: พอออกเขื่อนเขาเกษียณนั่นแหละแล้วผมรู้สึกว่าท่านคงจะเกษียณไปโดยที่จะต้องคงไม่ได้ใช้ชีวิตสงบสักเท่าไหร่เพราะชาวบ้านเขาจะฟ้องนะนี่คือปัญหาแยกเป็นสองส่วนปัญหาเฉพาะหน้ากับปัญหาซึ่งมันเป็นเรื่องของอนาคตที่จะต้องทำความเข้าใจว่าจะให้เขาเสียสละอย่างไรและก็จะต้องดูแลจัดการปัญหาชีวิตที่เขาก็จะต้องได้ใช้ชีวิตอยู่กับชุมชนอยู่กับอะไรที่มันเป็นวิถีมันไม่ต้องได้รับผลกระทบมากเกินไปอันนี้คือสองส่วนหลักน่าจะอยู่ในวงสองวงนะครับคุณสุปางครับ
3: สับนี่ได้รับแจ้งจากพี่ๆน้องๆที่สามแยกองคณะกรมนตรี
4: บ
3: อกว่าผู้ที่จะสัญจรเนี่ยถ้ามีปัญหาติดขัดต่อการนะครับชุมนุมของพี่น้องที่สามแยกเนี่ยนะครับถ้ามีคนป่วยคนเจ็บหรือมีนะครับในส่วนของความสำคัญในการเดินทางนี่แจ้งได้นะครับพร้อมที่จะช่วยเปิดเส้นทางให้นะครับเพราะว่าก็ไม่ต้องการสร้างความเดือดร้อนแต่ว่าต้องการที่จะสื่อสารถึงกลไกรัฐในส่วนกลางแล้วก็กลไกรัฐในท้องถิ่นนะครับแล้วก็ในกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็มีหมออยู่ด้วยคุณมนตรีนะครับพร้อมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกหรือว่าดูแลในเบื้องต้นได้เพราะว่าปิดตรงนั้นเนี่ยคุณมนตรีมันถ้าปิดกัน 100% เนี่ยอัมพาตเลยนะแล้วตรงนั้นมันมีทางเข้าโรงพยาบาลองคลักแล้วก็เลยมาก็ศูนย์แพทย์นะครับเป็นโรงพยาบาลศูนย์ของทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4: นะอ๋ออยู่ใกล้ๆตรงศรีนครินทรวิโรฒตรงนครนายกนั่นน่ะนะครับ
3: ครับผมนะฮะก็แจ้งได้นะครับก็พี่ๆน้องๆก็ส่งข่าวมานะครับอ่ะคุณมนตรีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไหมแล้วก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับที่วันนี้สถานการณ์น้ำท่วมอาจจะหนักนะครับเนื้อหาการนำเสนออยู่ที่นครนายกแล้วก็อำเภอองคลักษ์หน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนจุดวิกฤตที่ไม่มีใครเหลียวแลหลายคนจะบอกว่าโอ้ยที่อื่นก็ไม่มีใครเหลียวแลเหมือนกันนะครับอันนี้ถ้าทราบข่าวก็ส่งกันเข้ามานะครับเราก็จะนำเสนอให้ตอนนี้ผมก็ดีใจกับพี่น้องชาวแฟดคลองจันทน์นะคุณมนตรีเพราะว่ามาถูกจุดแล้วเพราะว่าถ้ามองทำเลแฟดคลองจันทน์เนี่ยมันก็จะเป็นแอ่งน้ำในคุณมนตรีแล้วถ้าติดถนนลาดพร้าวเนี่ยตรงฝั่งทางสน.ลาดพร้าวเนี่ยนะครับก็จะเขาก็จะทำกำแพงไว้เป็นระยะอยู่แล้วแล้วก็เปิดช่องไว้ก็คือวิธีแก้เนี่ยนะครับผมคิดว่าก็ตกใจว่าทำไมไม่เข้าใจกันก็คือพอนั่นวางกระสอบทรายเป็นแนวปิดทางคันคลองที่คุณมนตรีว่าทั้งบึงอ่ะบึงลำพังควยอ
4: ่
3: ะนะครับแล้วก็เอากระสอบทรายเนี่ยนะครับปิดทางเส้นถนนซะแล้วก็ตั้งเครื่องสูบน้ำออกซะมันก็สามารถที่จะแก้ได้ตอนนี้ก็บอกว่าระดมอะไรนะท่อซิ่งนะท่อซิ่งใช่ไหมที่เป็นท่อ
4: ซิ่งแต่ผมคุ้นกับไอ้เครื่องสูบน้ำพญานาค
3: เดี๋ยวเรา
4: ซึ่งคนรู้จักเครื่องสูบน้ำพญานาคคนอื่นอาจจะรู้จักมานานแต่ผมได้ยินชื่อครั้งแรกตอนถ้ำหลวงที่ระดมมาจากภาคกลางเพื่อที่จะไปสูบน้ำออกจากถ้ำหลวงในตอนนั้นนะครับ
3: เราพอตอนนี้เนี่ยพอเขากันพื้นที่ได้เขาก็เร่งสูบออกเขาบอกผู้ว่าชัดชาติตกใจแล้วก็ทึ่งกับพลานุภาพของท่อซิ่งเขาบอกว่าตอนนี้เริ่มจะเมินเครื่องสูบน้ำของกทมที่มีอยู่2เครื่องที่หัวท้ายคลองลำพังพวยกับคลองลาดพร้าวเนี่ยนะครับแล้วมันก็เสียอยู่เครื่องนึงมันทำงานไม่ได้นะครับก็เริ่มท่อซิ่งนี่มันมีประโยชน์นะก็คือใจคลองจันทร์มันถูกขนาบด้วยคลองลาดพร้าวแล้วก็คลองลำพังพวยคุณมนตร
4: ี
3: นะฮะพักกันสักครู่นะครับคุณมนตรีแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าว่ากันต่อครับ
4: ครับ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
0: ์96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
3: 10นาฬิกา44นาทีกลับเข้าสู่เสาเสวนาในช่วงที่2ครับคุณมนตรีช่วงที่2วันนี้เราไปประเด็นอื่นกันหน่อยนะครับประเด็นที่เราจะไปเนี่ยนะครับในส่วนของเหตุบ้านการเมืองหลายคนบอกว่าเอ๊วันนี้เสาเสวนาจะเล่นแต่ประเด็นน้ำท่วมที่องคลักษณ์นครนายกบ้านคุณสุพรรณใช่ไหมไม่ได้ครับไม่ได้จริงๆนะเรามีหลายประเด็นนะครับหลายประเด็นที่เราหยิบยกมามีประเด็นเรื่องโกงเลือกสว.ด้วยนะครับ
4: ตกลงโกงแล้วนะคุณสุพรรณ
3: คือผมเนี่ยใช้คำว่าโกงมาตลอดแต่ตอนนั้นสื่อเพื่อนพี่น้องเราเนี่ยก็ใช้คำว่าหัวคือมันรู้สึกแบบสมยอมกันอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามองลึกลงไปมันก็คือโกงนั่นแหละ
4: อ๋อ
3: นะฮะ
4: ครับ
3: ก็หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันนะครับผิดใจกับคำพูดผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโกงสว.นี่คุณมนตรีเขาบอกว่าวันนั้นผู้อาวุโสเราเนี่ยโอ้โหคุณมนตรี
4: ครับ
3: น้ำล้อมบ้านไปหมดนี่ยังกระย่องกระแย่งไปที่สภานะไปฟังอาจารย์จรัญภักดีธนากุลแล้วก็บอกว่าแม่ไม่ผิดหวังเลยก็บอกว่าเป็นที่มุ่งหวังและคมในส่วนของวิทยากรที่ในส่วนของราชบัณฑิตเขาจัดเนี่ยก็คืออาจารย์จรัญ
4: ครับ
3: โอ้เล่าให้ผมฟังเป็นฉากๆเลยนะว่าอาจารย์จรัญพูดว่าอะไรก็บอกอาจารย์จรัญบอกว่าเรื่องโกงเลือกสว.เนี่ยมันต้องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อที่จะล้มสว.ทั้งชุดเหตุเพราะมันไม่สุจริตนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยอาจารย์จรัญภักดีธนากุลอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าคดีเรื่องว่าสว.เนี่ยเรื่องจริงที่คนไทยต้องรู้เนี่ยแกก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนอาจจะเสียรังวัด
4: ครับ
3: แต่จริงๆแล้วเนี่ยแกบอกว่ามันต้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญและก็ต้อง

0: ท่านี
1: ้ครับ
0: อย่างนั้นมันก็จบไม่ได้ท่านก็บอกว่ามันต้องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ร่างคำร้องให้ดีอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ถูกนำมาวิพากษ์วิจารณ์ขยายความนี่ล่าสุดคุณมนตรี
1: ครับ
0: ทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์คุณนิพิษเนี่ยก็บอกว่าทีมกฎหมายประชาธิปัตย์เตรียมเดินหน้าคดีโกงสวยึดแนวราชบัณฑิตลั่นถ้าผิดจริงโยงล้มกรมโยงล้มล้างการปกครองจ่อร้องยุบพรรคที่เกี่ยวข้องทันท
1: ี
0: นี่นะนี่ก็คือจากในส่วนของต่อแต่นี้ไปเนี่ยก็จะไปที่ศาลรัฐธรรมนูญและเข็มมุ่งก็จะไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ
1: ครับ
0: เนี่ยละ
1: ไปศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเอาละผมเห็นภาพนะอย่างวันก่อนที่คุณสุปันพูดถึงอาจารย์จรัญภักดีธนากุลท่านก็เสนออะไรที่มันชัดเจนที่สุดแล้วก็เห็นผลได้เร็วแล้วก็กวาดไปทั้งหมดเลยนะในเมื่อมาด้วยไม่สุจริตมาด้วยการอะไรโกงอย่างที่หลายคนพูดถึงนั้นน่ะมันก็ไม่ควรที่จะต้องให้อยู่ทำหน้าที่อ่ะเพราะไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญไม่ชอบด้วยประการทั้งปวงเนี่ยก็มาทางไหนก็ต้องไปทางนั้นนะนั่นก็คือไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแต่ผมเห็นอีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้พิพากษาเก่านะคุณวัดติงสมิทธ์ซึ่งตอนหลังท่านก็มีบทบาทอย่างมากในการที่จะให้มุมมองทางกฎหมายนะครับท่านก็เสนอตั้ง6ช่องทางซึ่ง5ช่องแรกนั้นนะก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วจะไปตรงนั้นตรงนี้ก็ดูเหมือนไปได้อะแต่มันไปไม่สุดและไม่รู้จะไปได้แค่ไหนได้ซ้ำไปนะฮะแต่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านกลับมองต่างมุมจากอาจารย์จรัญนะครับว่ามันไม่เข้านั่นคือในมุมของท่านแต่ก็ต้องให้น้ำหนักอาจารย์จรัญเพราะอาจารย์จรัญเป็นอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเก่าก็ชี้ช่องตรงนั้นย่อมชอบอยู่ดีว่าน่าจะมีช่องทางแต่ทีนี้แหละครับคุณดุปันหลายคนก็อย่าปฏิเสธนะครับว่าองค์กรอิสระทั้งหลายเวลาเนี้ยหลายๆองค์กรได้รับการเสนอชื่อเข้ามาใหม่นะผ่านการรับรองจากสวชุดที่มีปัญหานี่แหละมันก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าประชาชนไม่สามารถยื่นเรื่องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้นะมันก็จะทำให้ต้องใช้เวลาพอดเวลาออกไปพอสมควรเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องใช้สิทธิ์ตามช่องทางของกฎหมายที่บอกว่าถ้ายื่นผ่านตรงนั้นตรงนี้แล้วไม่รับเป็นธุระไม่อะไรก็ต้องยื่นเองไอ้นี่โอกาสในการที่จะใช้บริการขององค์กรอิสระตามช่องทางที่มีผู้ชี้ช่องเอาไว้นั้นเนี่ยมันอาจจะเขาอาจจะไม่รับนิมนต์ไม่ได้รับเป็นบุรุษไปรษณีย์ส่งไปให้อันนี้ผมไม่ได้เอ่ยอ้างว่าเป็นองค์กรไหนนะเพราะว่าตอนหลังเนี่ยหลายๆองค์กรเนี่ยก็มาจากสวชุดปัจจุบันตรงนี้แต่ทีเนี้ยผมเนี่ยในฐานะเราเองที่เป็นคนข่าวติดตามเรื่องนี้มาตลอดเนี่ยผมแปลกใจอ่ะคุณสุปันกรณีล่าสุดที่มันมีคิวแ
0: ซ
1: ดนั่นคือ5สวสีน้ำเงินนะถ้าเป็นสีอื่นเขาคงไม่ยื่นหรอกแต่สื่อเขาใช้ก็ว่าสีน้ำเงินเข้าชื่อกันนะยื่นร้องปปช.เพื่อที่จะเอาผิดมาตรฐานจริยธรรมกับกกต.เสียงข้างน้อยนะคุณสิทธิโชติ ผมเนี่ยมันนึกเร็วๆเนี่ยถ้าเกิดว่ากินข้าวอิ่มแล้วไม่รู้จะทำอะไรมันยังมีอะไรอื่นต้องทำอีกเยอะนะคุณดูนะแต่พอมาทำเรื่องนี้นะมันไม่ใช่เป็นคิวแทรกอย่างเดียวผิดคิวอะนะฮะผิดคิวยังไงครับนะฮะเพราะเท่ากับไปเขี่ยกองไฟที่กำลังใกล้จะมอดให้มันลุกขึ้นมาอีกอันนี้คือไม่รู้ว่าคิดอะไรถึงได้ไปเติมเชื้อฟืนให้กับกองไฟที่กำลังจะมอดสองเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่กกต.เสียงข้างน้อยท่านเปิดออกมาก่อนหน้านี้น่าจะในระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าท่านไปจุดประเด็นนี้ขึ้นมาผมเชื่อว่าไม่รู้ว่ามีอีกกี่แฟ้มเดี๋ยวจะต้องได้ติดตามดูข้อมูลที่จะออกมาเพิ่มเติมจากกกต.เสียงข้างน้อยที่5สว.สีน้ำเงินนะเข้าชื่อกันเรียบร้อยแล้วก็เลื่อนจะไปยื่นสัปดาห์หน้าแทนเพราะว่าจะเติมในส่วนที่วงเสวนาที่ราชบัณฑิตตรงนั้นน่ะมัดแน่นเข้าไปอีกว่าคุณสิทธิโชตนะเป็นองค์กรอิสระนะกระทำการเปิดเผยข้อมูลในสำนวนฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงผมก็เลยอ่ะก็ถ้าเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วก็เชิญเลยทำต่อไปสังคมจะได้รับรู้ข้อมูลที่ยังไม่ได้เห็นเพิ่มเติมจากสิ่ง

0: ที่แต่ละฝ่ายจะเปิดออกมาครับคุณสุภางครับ
1: ครับนี่ล่าสุดนี้คุณนิพิษอินทรสมบัติที่ปรึกษาคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์บอกว่านะครับหลังจากนี้เนี่ยจะเดินหน้าตามคำแนะนำของท่านอาจารย์จรัญภักดีธนากรนะครับอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและขณะนี้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้รับคำร้องไว้แล้ว3สำนวนจากอดีตผู้สมัครสว.ที่ยื่นคำร้องคำสั่งหรือแนวปฏิบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยจะมีการตรวจพยานหลักฐานในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้นะครับคุณวินิจบอกว่าถ้าศาลรับวินิจฉัยเชื่อว่าจะไม่พิจารณาเฉพาะคุณสมบัติผู้สมัครเพราะฝ่ายกฎหมายจะขอให้เรียกสำนวนของคณะอนุกรรมการกกต.ชุดที่26และกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ซึ่งสอบสวนไว้แล้วแต่กกต.ไม่ได้พิจารณามาประกอบด้วยเพื่อให้ศาลเห็นภาพรวมของกระบวนการทั้งหมดนี่ก็คือการใช้กระบวนการยุติธรรมในการที่จะเรียกข้อมูลจากกกต.เนี่ยนะฮะก็ต้องดูว่าจะไปกันอย่างไรนะครับแล้วก็มีอีก2สำนวนนะครับที่ในส่วนของคณะในส่วนของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้รับไว้เนี่ยคุณมนตรีนะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าจะไปกันถึงไหนนะนะครับแล้วก็แน่ก็ปรากฏว่ามีการขยับเหมือนกันนะในการที่จะไปฟ้องเอาผิดมาตรา157ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็เลขาคณะกรรมการการเลือกตั้งคุณมนตรีในส่วนของคุณพิพิธนะผมว่าหลายคนสะดุ้งนั่นแหละเพราะว่าลีลาในเรื่องของการว่าความหรือว่าการทำงานด้านกฎหมายของคุณนิพิษก็ไม่ธรรมดาคุณมนตรี
0: ก็มือกฎหมายของประชาธิปัตย์ได้รับการกล่าวขานเกี่ยวกับเรื่องของความแม่นแล้วก็มีและมีผลงานที่ประจักษ์ชัดนะคือเรื่องก็เขาบอกว่ายังขาดไปอีกคนนะไม่รู้ว่ากลับเข้ามาอย่างนะฮะคุณถาวรเสนเนียม
1: อ๋อนะกลับเข้ามาแล้วผมเจอที่สนามบินดอนเมืองครั้งที่แล้วก็เข้าไปทักทายนะครับ
0: คือคุณถาวรเสนเนียมนะขออภัยคุณสุปันเนี่ยเป็นเจ้าของคำร้องนะที่เอาผิดกับอดีตกกต.ชุด3หนา5ห่วงติดคุกอ่ะนะแล้วก็น่าจะเป็นคุณถาวรที่ร้องเกี่ยวกับเรื่องของคดีพรรคใหญ่จ้างพรรคเล็กลงสมัครรับเลือกตั้งนะก็เป็นเรื่องเป็นราวนะในขณะเดียวกันคุณนิพิษเองก็น่าจะเป็นหนึ่งในทีมนั้นกล้าแล้วก็ต่อสู้เรื่อง
1: คุณเฉวงไม่รู้กลับมาหรือยังคุณมตรี
0: ดูสิแต่ทำไมเอาละขออภัยนะอายุมันเลยมาถึงตัวนี้ผมตอนแรกผมก็หงุดหงิดคนอื่นนะทำไมจำชื่อเขาไม่ได้ แต่ว่าถึงเวลานะเอาคุณราเมศรัตนเฉวง
1: คุณราเมศ
0: ก็เป็นหนึ่งในทีมกฎหมายตั้งแต่ต้นๆเหมือนกันคุณราเมศคุณนิพิษคุณถาวรเสนเนียมแล้วก็จะมีมือกฎหมายใหญ่อาจารย์ดูสิแล้วก็เป็นระดับเบอร์ใหญ่ๆแล้วก็มีประสบการณ์ความแม่นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันซึ่งตรงนี้ถ้าไปเทียบกับพรรคประชาชนแต่ก็มีระดับนักกฎหมายมหาชนหลายคนแต่เป็นคนละรุ่นเหมือนกันกับพรรคประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นความแม่นยำนะมันก็เลยจะแตกต่างกันไม่ต้องอะไรมากหรอกนะก็ถ้าใช้ภาษานักการเมืองรุ่นใหญ่แถวบางบอนอ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นก็ไม่รู้ไม่เป็นเท่ากับประชาธิปัตย์เพราะพลาดมาหลายครั้งนั่นคือพ
1: ร
0: รคหนึ่ง
1: กลับก็คุณถาวรกลับมาแล้วนะครับแต่ก็ช่วงนั้นเนี่ยเรื่องของพรบนิรโทษกรรมหรือพรบสันติสุขอะไรยังไม่ผ่านไงก็ทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับเป็นที่ปรึกษาให้กับส.ส.เลือดใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์อยู่นะฮะอ่ะนี่ก็ว่าด้วยเรื่องของนะครับการโกงเลือกสว.แต่ตอนนี้ไปจะไปไหนเนี่ยคุณมนตรีนะครับก็เข็มมุ่งตอนนี้ก็ไปอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญป
0: ิ
1: ดท้ายเรื่องนี้สักหน่อยไหมคุณมนตรีมันแปลกๆนะครับอันนี้ผมก็ได้ข้อมูลเชิงลึกมาจากผู้อุปโสเราอีกแล้วคุณมนตรี
0: ครับ
1: เขาก็บอกเฮ้ยสุพรรณมันแปลกๆไหมแค่ฝนตกน้ำท่วมแล้วก็เจ้าหน้าที่การบินไทยเนี่ยอ้างว่าการสื่อสารไม่ชัดเจนจึงไม่สามารถเดินทางออกมาทำหน้าที่ได
0: ้
1: ปรากฏว่ามีกระเป๋าของผู้โดยสารที่โดยสารการบินไทยเนี่ยตกค้างนะครับอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเขาบอกว่าคุณมนตรีน่าตกใจนะเขาบอกว่าตกค้างอยู่ 5,600 ใบ แล้วนำไปสู่เที่ยวบินดีเลย์และต้องยกเลิกหลายเที่ยวบินนะครับตอนนั้นเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมันแปลกๆนะการใช้คำว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเดินทางออกมาทำปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะน้ำท่วมเนี่ยด้วยเงื่อนไขของการสื่อสารที่ผิดพลาดเนี่ยเขาบอกไอ้นี่มันศาสตร์เบื้องต้นของการสื่อสารยามวิกฤตในคุณมนตรีนะครับก็เลยแกก็ฟันธงเปรี้ยงเลยสุดป
0: ะ
1: ผมว่ามันน่าจะมีการประท้วงเงียบมันน่าจะมีการประท้วงเงียบนะเหตุผลแค่นี้เนี่ยมันเอ๊ะมันยังไงแล้วก็ภาษาเนี่ยเราก็ศึกษากันมาพอสมควรเรื่องการสื่อสารในภาวะวิกฤตนี่มันภาษาแบบเบสิกมากเลยนะผมก็ก็มีความเป็นไปได้คุณมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่การบินไทยที่ดูแลฝ่ายเรื่องของขนย้ายหรือฝ่ายที่ต้องดูแลรับผิดชอบกระเป๋าเนี่ยมันจะน้ำท่วมทุกบ้านทุกคนเลยเหรอคุณมนตรีนะครับก็ปรากฏว่าพอเมื่อวานนี้การบินไทยเนี่ยเขาแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณมนตรีว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ประชุมเงินค้ำพิเศษเนี่ยมีมติให้คุณชายเอี่ยมสิริหยุดปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและทบทวนกระบวนการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตพร้อมแต่งตั้งคุณสำลิดสำเนียงกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนโดยมีผลตั้งแต่วันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาคุณมนตรีนั่นคือข่าวแรก
0: ครับ
1: ข้อข่าว2ตามมาก็คือการบินไทยเปิดบริการเต็มรูปแบบนะครับเต็มรูปแบบแหมผมก็ไปเอาเต็มรูปแบบมาจากไหนการบินไทยประกาศบริการเต็มรูปแบบทุกสายการบินของการบินไทยคุณมนตรีพอปลด CEO ปุ๊บน้ำที่เคยมีบอกน้ำท่วมบ้านพนักงานการบินไทยเนี่ยตอนนี้แห้งหมดแล้วออกมาทำงานได้แล้ว
0: ครับตอนน้ำมันแห้งพอดีเลยแล้วก็บังเอิญว่าทุกอย่างมันคลี่คลายแล้วพร้อมกับการปลด CEO ทุกอย่างก็เลยเริ่มทำงานปกติเที่ยวบินอะไรต่อไม่ไรวันนี้กลับมาเหมือนเดิมแล้วก็แสดงว่าถ้าปลดก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจจะกลับมาทำงานไม่ต้องค้างเป็นหมื่นๆใบในกระเป๋าเนี่ย จะพักก่อนไหมคุณดุบัน
1: ก็มันจะอธิบายกันยังไงนอกจากมันมีเลสไนมันเกิดอะไรขึ้นกับการบินไทยซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติแล้วก็เพิ่งฟื้นฟูเข้าจากการล้มละลายใช่ไหมเอ้ยกลับแผนล้มละลายเข้าสู่สภาพที่พอจะลืมตาอ้าปากได้มาทำแบบนี้อีกเนี่ย
0: ครับ
1: เอาคุณมนตรีเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเข้าสู่ประเด็นร้อนเข้าสู่ประเด็นร้อนสื่อสาธารณะและความเป็นสาธารณะของสื่ออย่างไทย PBS คุณมนตรีพักกันสักครู่ครับ
0: ครับ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
3: ์ขณะนี้เวลา 11:00 น
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเตรียมรับมือฝน 4-10 ตุลาคมเหตุพายุจากเวียดนามเจาะเข้าไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอบคุณทุกคนที่มาร่วมประชุมติดตามประเมินสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสถานการณ์มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งระดมการระบายน้ำสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลหรือจังหวัดที่มีสถานการณ์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางและภาคตะวันตกสิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมจากวันนี้เป็นต้นไปคือการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งคาดการว่าจะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่4ตุลาคมไปตลอดสัปดาห์จนถึงวันที่10ตุลาคมเมื่อดูจากภาพถ่ายจากดาวเทียมจะเห็นว่ามีมวลน้ำก้อนใหญ่สีแดงอยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้ที่กำลังจะเคลื่อนตัวเข้ามาผ่านทางประเทศเวียดนามและเข้าสู่ประเทศแถบอินโดจีนทั้งหมดซึ่งน่าจะมาถึงไทยในช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีย้ำว่าในช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้ได้พูดคุยกับแม่ทัพภาคที่4แล้วให้เตรียมความพร้อมและรับมือประสานงานกันกับทุกภาคส่วนนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้หลังการประชุมเสร็จจะลงพื้นที่ไปตรวจสถานการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการการระบายน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทลงมาจนถึงจังหวัดภาคกลางเพื่อดูว่าปริมาณน้ำเป็นอย่างไรนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้มุ่งมั่นในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปฟังหรือไปสนใจเรื่องของการบูลลี่กระทบกระทั่งตั้งคำถามในเชิงดูถูกดูแคลนและสร้างความปั่นป่วนพร้อมขอให้มั่นใจในสิ่งที่กำลังทำอยู่ยศชนันเผยเตรียมรับมือน้ำเหนือล่วงหน้า2เดือนตั้งวอร์รูมเฝ้าระวัง24ชั่วโมงนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวตอนหนึ่งในรายการคุยกับครม.อนุทินถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่ามีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วตั้งแต่2เดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องการเดินหน้าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือซิงเกิลคอมมานด์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องข้อมูลทั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.กรมอุตุนิยมวิทยาและจิสดาที่จะบูรณาการข้อมูลและซักซ้อมร่วมกันขณะเดียวกันนายกชนันยังยกตัวอย่างกรณีการเกิดเหตุในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดน่านซึ่งเกิดขึ้นในลักษณะฝนตกชุกในพื้นที่สูงจึงมีการติดตั้งสถานีโทรมาตรบนพื้นที่สูงเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลหากมีปริมาณน้ำฝนตกเกินกว่า50มิลลิเมตรจะมีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ชุมชนทำให้ประชาชนในพื้นที่อุ่นใจมากขึ้นโดยจะส่งคนในชุมชนหรือผู้นำชุมชนไปอบรมเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและอ่านค่าได้ด้วยตนเองซึ่งขณะนี้นอกจากพื้นที่จังหวัดน่านมีการขยายไปยังจุดต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ยังมีการทำดิจิทัลทวินหรือแบบจำลองดิจิทัลเสมือนจริงของพื้นที่คู่ขนานกันไปที่จะมีเซ็นเซอร์วัดระดับของน้ำว่าควรจะขุดลอกคลองเมื่อใดแม่น้ำใดผ่านการใช้เรือวัดระดับความลึกผ่านระบบโซนา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM คลื่นความคิดคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้แล้วเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์เจนกรุ๊ป
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิด แต่ความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่ำวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9M Court หมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่ Thinking Radio ทุกวันเสาร์4โมงเย็น

0: subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
2: ช่วงประเด็นร้อนเสาเสวนาก
3: ลับเข้าสู่เสาเสวนาในช่วงประเด็นร้อนคุณมนตรีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะครับ
4: ครับ
3: ประเด็นร้อนวันนี้นะครับจะขอพูดเรื่องของคนในวิชาชีพสื่อนะครับแล้วก็องค์กรสื่อสาธารณะอย่างไทย PBS คุณมนตรี
4: ครับ
3: คือไทย PBS เนี่ยมันมีต้นกำเนิดเกิดมานะครับจากกรณีที่ตอนนั้นนะครับITV ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ออกอากาศแล้วก็บริหารการจัดการโดยเรื่องพูดง่ายๆนะในบริษัทโครงข่ายของคุณทักษิณชินวัตรนะครับแล้วก็ปมปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการเมืองหรือว่าเรื่องของการไม่ชอบคุณทักษิณหรืออะไรเป็นหลักก็คือว่าหลังจากที่ได้ ITV ไปบริหารจัดการแล้วเนี่ยในส่วนของตัวนี้ไม่ได้จ่ายค่าสัมปทานเลยคุณมนตรีนะครับเขาก็เลยต้องเอาคืนพอเอาคืนเนี่ยนะครับก็เลยมีการที่จะเสนอทำเรื่องของสื่อสาธารณะเรียนแบบสากลนั่นก็คือ BBC ก็เลยมีการนะครับจัดตั้งมีการออกกฎหมายว่าด้วยสื่อสาธารณะนะครับไทย PBS ที่ค่อนข้างรู้เรื่องนี้พอสมควรเนี่ยคุณมนตรี
4: คร
3: ับ ก็คงจะทราบว่าผู้อาวุโสในวงการสื่อที่เรารู้จักมักคุ้นให้ความเคารพนับถือเนี่ยเป็นบุคคลนะครับแรกที่ถูกเชิญเข้าไปนะครับในการที่จะทำยังไงก็ได้นี่ผมฟังคำนะครับในส่วนของคณะกรรมการตอนนั้นเลยนะว่าทำยังไงก็ได้ที่ไม่ให้จอมันดำหลังจากเปลี่ยนผ่านจาก ITV มาเป็นไทย PBS เนี่ยนะครับก็เลยรู้ที่มาที่ไปพอสมควรแล้วก็รู้ว่าในเรื่องของที่มาที่ไปของกฎหมายก็ออกอากาศบริหารจัดการมานะครับก็มีคำวิพากษ์วิจารณ์นะครับไม่ใช่พอประมาณหรอกมากมายเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของงบประมาณที่ได้การบริหารการจัดการภายในการสร้างอาณาจักรของภายในนะครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบกับสื่อนะครับสำนักต่างๆแต่เราทุกคนก็มีเข็มมุ่งเดียวกันนั่นก็คือคงความเป็นสื่อสาธารณะนะครับแล้วก็นำไปสู่ความโปร่งใสจนล่าสุดเนี่ยคุณมนตรีนะครับบังซุปสุประชัยใจสมุทรเนี่ยสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเนี่ยได้เสนอร่างกฎหมายแก้ไขเปลี่ยนแหล่งที่มารายได้ขององค์กร4องค์กรได้แก่สสไทย PBS แล้วก็กองทุนกีฬาและกองทุนผู้สูงอายุจากเดิมเนี่ยนะครับทั้ง4หน่วยงานเนี่ยจะรับเงินสนับสนุนด้วยตรงจากภาษีสุราและยาสูบนะครับซึ่งรับโดยตรงเลยไม่ต้องผ่านกระบวนการในเรื่องของการคลังหรือการอนุมัตินะครับว่าด้วยเรื่องของการตัดงบจากรัฐสภาคือคุณสุภาชัยใจสมุทรเนี่ยเขาให้มีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีของรัฐบาลนั่นก็คือต้องผ่านการพิจารณาของกรรมธิการงบประมาณแล้วก็เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาก็คือสสแล้วก็สวก็คือเหมือนกับหน่วยงานของรัฐทั่วไปในการของบในแต่ละปีนั่นแหละคุณมนตรี
4: ครับ
3: ก็ทำให้มันเกิดมีคำถามถึงความเป็นอิสระของสื่อสาธารณะอย่างไทย PBS ในเบื้องต้นเลยว่าเอ๊ะเมื่อต้องไปรับเงินสนับสนุนจากนะครับรัฐผ่านสภาผ่านการตัดงบประมาณของกรรมธิการเนี่ยมันจะถูกแทรกแซงในความเป็นอิสระหรือไม่หลายคนหลายฝ่ายก็กังวลอันนี้ต้องเรียนกันด้วยความเคารพแบบตรงไปตรงมา
4: ครับ
3: อย่าบอกว่าสื่อที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐหรือรับงบประมาณจากรัฐจะไม่ถูกแทรกแซงไปอมโบสถ์ที่มีพระประธานอยู่มาพูดใครก็ไม่เชื่อหรอกนะครับไม่มีใครเชื่อหรอกแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีการแทรกแซงที่แยบยลขึ้นมากกว่าอำนาจทางการเมืองมันมีอำนาจของกลุ่มทุนเข้ามาด้วยคุณมนตรีก็ทราบอยู
4: ่
3: หลายท่านที่อยู่ในแวดวงสื่อก็ทราบอยู่มันก็เลยมีคำถามนะครับว่าด้วยเรื่องของความเป็นอิสระของไทย PBS ก็มีนักวิชาการด้านสื่อก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับในส่วนของสภาองค์กรผู้บริโภคของพี่สาลีอ๋องสมหวังก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเมื่อวานนี้ตัวแทน6องค์กรวิชาชีพสื่อก็มีการประชุมกันก็มีการถกกันหลายแง่มุมแหละคุณมนตรี
4: ครับ
3: นะครับเรื่องของการบริหารการจัดการในไทย PBS แล้วก็เรื่องของเจตนารมณ์ของบางซุปสุภชัยใจสมุทรเนี่ย นะครับนั่นก็คือเรื่องของการนะครับเป็นสื่อสาธารณะแล้วมีความอิสระรวมไปจนถึงการบริหารการจัดการความเป็นสื่ออิสระของไทย PBS นะครับก็เลยมีแถลงการออกมาจาก6องค์กรวิชาชีพที่มีการออกแถลงการแต่ปรากฏว่าออกแถลงการไปถึงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับก็มีคำชี้แจงนะครับจากคุณสุภชัยใจสมุทรก็บอกว่าไม่ได้มีการต้องการยุบหรือเลิกภารกิจของไทย PBS นะครับหรือว่าสมาคมผู้สูงอายุหรือในส่วนของกองทุนกีฬาแต่อย่างใดแต่ต้องการให้ทั้ง4หน่วยงานนี้เข้าไปอยู่ในวิ่งในการเงินการคลังมองว่าทุกหน่วยงานที่ใช้เงินสาธารณะควรอยู่ภายใต้มาตรฐานวินัยการเงินการคลังที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ในระบบเดียวกันอันนี้ก็เคารพความคิดแหละครับแต่ว่าในข้อที่จริงแล้วมันเป็นอิสระจริงหรือเปล่ามันจะถูกตัดงบประมาณตามความจำเป็นหรือเปล่ามันจะไม่มีไอ้ปุกไอ้ปิกผีทางโค้งอะไรโทรไปต่อรองว่าด้วยเรื่องของการยกมือผ่านงบประมาณในการที่จะขอเปอร์เซ็นต์ส่วนต่างหรือเปล่าซึ่งมันเคยมีข่าวมีการดำเนินคดีติดคุกกันมาแล้วคุณมนตรี
4: ครับ
3: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับมันก็เลยมันนำไปสู่เรื่องของการที่ว่าไทยพีบีเอสเนี่ยต้องเป็นอิสระนะครับอิสระนั่นก็คือว่าจะคงว่าในรูปแบบการรับงบประมาณนะครับจากในส่วนของภาษีสุรายาสูบเนี่ยในจำนวนปีละ 2,000 ล้านบาทแต่อันนี้เนี่ยเสียงที่คนในองค์6องค์กรวิชาชีพแล้วก็เสียงของนักวิชาการด้านสื่อแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าไทยพีบีเอสเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองได้ด้วยว่าใช้เงินงบประมาณนี้อย่างคุ้มค่าไม่ได้เป็นเครื่องมือในการสร้างอาณาจักรให้กับคนของไทยพีบีเอสเองแถลงการของสสท.เนี่ยนะครับหรือคณะผู้บริหารไทยพีบีเอสเองเนี่ยก็ออกมารับรองว่าจะรับเงินจากตรงส่วนไหนก็แล้วแต่เราต้องมีความเป็นอิสระในการดำเนินการและในการนำเสนอข่าวสารนี่คุณมนตรีนี่ภายในนะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมเนี่ยในฐานะที่คนหนึ่งที่สนใจการบริหารการจัดการของไทยพีบีเอสคุณมนตรีก็ทราบแฟนรายการเสาเสวนาก็ทราบว่ารายการนี้เนี่ยน่าจะเป็นรายการสื่อองค์กรเดียวที่หยิบยกปัญหาของไทยพีบีเอสมาพูดมาสื่อมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับมากเป็นองค์มากที่สุดก็ได้ในบรรดารายการข่าวทั่วไปคุณตีนะจนอะไรจนบางคนเนี่ยเอาไปค่อนแค่ผมอ่ะโอ้ยสุปันเนี่ยเคยไปเสนอตัวสมัครเป็นกนยแล้วเขาไม่เลือกคะแนนไม่ถึงก็เลยเป็นพวกองุ่นเปรี้ยวใช่ไห
4: ม
3: เออเอาละเรื่องไม่ได้รับเรื่องไม่ใช่ปัญหานะครับแต่เรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องพูดกัน
4: คร
3: ับ นะครับก็ปรากฏว่ามันก็มีในส่วนของคนที่ออกมาพูดแล้วก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างโดยไปจกมาหลายคนผู้อาวุโสของเราเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ดำเนินการในการที่จะนะครับเปลี่ยนผ่านจาก ITV มาสู่ไทยพีบีเอสเนี่ยก็นั่งแลกเปลี่ยนกับผมนะคุณมนตรีนะ บอกว่ามันจะแปลกอะไรถ้าไปรับงบจากตรงนั้นนี่ก็มีอีกมุมมองนึงแต่ความเป็นอิสระนั้นไทยพีบีเอสต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับเพราะก็ผู้ผู้สอนเราก็บอกว่ามันมีหลายอย่างที่คลางแคลงในฐานะของคนที่นะครับเป็นคนทำคลอดไทยพีบีเอสแล้วก็บริหารไทยพีบีเอสอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านอยู่2 ปีกว่า
4: ๆ
3: แล้วก็เคยเป็นหนึ่งกรรมการในการสรรหานะครับกรรมการนโยบายของไทยพีบีเอสพูดไปถึงตรงนี้นะคุณมนตรีนี่ผมถามดังๆแล้วนะ ในกรณีนี้เนี่ยผมยังไม่เห็นนะครับว่ากรรมการนโยบายชาพิเวศเนี่ยออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้กับสาธารณชนบ้างในฐานะที่ท่านเป็นคณะกรรมการกำกับดูแลไทย PBS 2 สมาพันธ์พนักงานไทย PBS ซึ่งเปรียบเสมือนสหภาพแรงงานไทย PBS เนี่ยก็ยังเงียบอยู่3 สภาผู้ชมไทย PBS ทั้ง3ส่วนนี้เนี่ยยังเงียบสงบแต่ไม่เงียบสงบเพื่อสยบความเคลื่อนไหวนะไปเงียบแอบไปอยู่ตามมุมตึกชายพิเวศแล้วก็เก่งกันจังวิพากษ์วิจารณ์ตามห้องไลน์เนี่ยอันนี้กระแทกไปตรงๆอ่ะไม่ต้องเกรงใจกันนะสมบัติที่พวกคุณดูแลกันอยู่สมบัติที่พวกคุณทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวกันอยู่เนี่ยคุณจะไม่ไอกันสักแอะเลยเหรอว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกคุณชอบฝากความหวังให้คนอื่นทำแทนอ่ะคนพวกนี้คุณมนตรีนี่ผมกระแทกไปตรงๆแรงๆนะจะโกรธก็ไม่ว่าหรอก
4: ครับ
3: นะครับมันก็เลยนำไปสู่เลยว่าตอนนี้เนี่ยจะไปกันอย่างไรนี่คุณมนตรีเอาเบื้องต้นประมาณนี้ก่อน
4: คือต้องบอกว่าอาฆาตไม่ถึงเหมือนกันนะผมเห็นข่าวตอนแรกก็คิดว่าโอ้นะก็ทางบังซุปนะฮะคุณสุภชัยใจสมุทรท่านก็ออกหน้าออกมาแจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของอาการที่จะตอนแรกใช้คำว่ายกเลิกการจัดเก็บเงินบำรุงองค์กรที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบนั่นคือสาระสำคัญอยู่ที่ตรงนั้นก็คือยกเลิกจะไม่มีคำว่าภาษีบาปอีกต่อไปแล้วก็พุ่งเป้าไปที่ไทย PBS นะฮะแต่การเวลาต่อมาปรากฏว่าอย่างที่คุณสุปันเรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นะครับไม่ใช่เฉพาะไทย PBS เท่านั้นความหมายของภาษีบาปในที่นี้มันมีอยู่4กองทุนด้วยกันนะกองทุนแรกก็คือนะสสส.หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะจากในรายละเอียดที่เขาให้ความหมายนิยามเรื่องของเงินภาษีบาปว่าไปไหนบ้างนั่นก็คือทุกครั้งที่กรมสรรพสามิตเก็บภาษีสุราและยาสูบได้100บาทจะต้องหักเงินนะบำรุงเพิ่มอีก 7.5% จากยอดภาษีนั้นส่งตรงไปให้กับ4หน่วยงานหรือ4กองทุนนั่นก็คือสสส 2% นะสสส 2% น่ะซึ่งปัจจุบันรายได้ประมาณปีละ 3,000 ล้านบาทนะถัดมานะกองทุนการพัฒนากีฬาแห่งชาติกกท. 2% อีกเหมือนกันก็ 2% ตรงนี้เอ๊ะทำไมน้อยกว่าสสส นั่นคือนะก็เพดานสูงสุดที่ 2,000 ล้านบาทต่อปีเท่ากับไทย PBS ซึ่งเป็นองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะอันนี้ 1.5% นะโดยมีเพดานไม่เกิน 2,000 ล้านบาทสุดท้ายก็คือกองทุนที่ผมรับอยู่ทุกวันนี้นะครับกองทุนผู้สูงอายุ 2% ตั้งเป้าไว้ที่ 4,000 ล้านบาทต่อปีดังนั้นนะสิ่งที่คุณสุภชัยใจสมุทรออกมาเปิดในวันแรกและใครต่อใครคิดว่าพุ่งเป้าไปที่จะยุบไทย PBS แล้วก็ให้มาเป็นเสมือนหนึ่งในสังกัดของรัฐบาลเพราะใช้งบหลวงเนี่ยก็พูดง่ายๆก็คือกรมประชาสัมพันธ์หรือช่อง NBT 2หรือเปล่าครับนะเพราะนั้นเนี่ยแต่พอเห็นร่างกฎหมายตอนแรกผมก็สะดุดโอ้โหนะผมพูดไปหลายครั้งและเกี่ยวกับเรื่องของการเสนอร่างกฎหมายเนี่ยในส่วนของร่างไทย PBS เนี่ยมีอยู่4มาตรา
3: ครับ
4: นะมาตราแรกเป็นชื่อร่างนะมาตราที่2เนี่ยนะกำหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2570เป็นต้นไป
3: ครับ
4: มาตรา3มาตรา4เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการยกเลิกความในมาตราเดิมนะเพราะนั้นมี4มาตราแต่2มาตราเนี่ยก็เป็นชื่อเรียกกับเป็นเรื่องของการบังคับใช้ผมเนี่ยนะถ้าเท่าที่เห็นนะคุณสุปัน
3: ครับ
4: การตรากฎหมายใดๆก็ตามในมาตรา2เขาจะกำหนดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการบังคับใช้ถัดจากวันที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือนะหลังจากลงประกาศราชกิจจานุเบกษาไปแล้วกี่วันกี่วันยกตัวอย่าง180วันอย่างนี้เป็นต้นเพื่อที่จะให้ใช้เวลาดังกล่าวนั้นไปจัดการออกกฎหมายลูกออกระเบียบออกอะไรต่างๆออกลูกออกหลานเพ
3: ื่
4: อที่จะให้ล้อไปกับกฎหมายที่ใช้แต่นี่กำหนดให้มีผล1ตุลาคมปีหน้าเลยตอนแรกผมก็คิดว่าเฉพาะร่างตรงนี้พอไปเห็นอีกร่างหนึ่งนะครับร่างใหญ่เนี่ยก็คือร่างของสสส.เนี่ยร่างสสส.นี่มี5มาตราแต่2มาตราแรกก็ไม่แตกต่างกันและมาตรา2ก็กำหนดการบังคับใช้วันที่1ตุลาคมปีหน้าเหมือนกันเนี่ยเหมือนกับมีเป้าหมายชัดเจนและที่สำคัญนะบางซุปนะฮะคุณสุภชัยใจสมุทรเป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมายก็ต้องออกบานเสนอแต่เป็นร่างพระราชบัญญัติที่ผู้เสนอก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลกับคณะเป็นผู้เสนอถ้าท่านเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นร่างกฎหมายเป็นการแก้ไขกฎหมายที่พรรคภูมิใจไทยเป็นผู้ริเริ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นร่างของพรรคภูมิใจไทยที่จะทะลวงทั้ง4กองทุนซึ่งจริงๆนะถ้าเราย้อนกลับไปดูนะในแต่ละกองทุนก็จะมีจุดเริ่มต้นหลักการการก่อกำเนิด นะของแต่ละกองทุนนะอย่างเรื่องของสสส.เนี่ยนะก็จะต้องเอาภาษีบาปตรงนั้นน่ะมาช่วยเหลือรณรงค์ดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และก็ยาสูบก็หลักการและชัดเจนเช่นเดียวกับเรื่องของกองทุนผู้สูงอายุก็จะต้องเอาเงินจากภาษีบาปตรงนั้นมาใช้และของไทย PBS จะมีความต่างเพิ่มเติมเข้ามาก็คือมันมีหลักของคำว่าสื่อสาธารณะอยู่ไงเมื่อสักครู่คุณสุปันเนี่ยอธิบายในช่วงรอยต่อระหว่างไอทีวีกลับมามาเป็นที่ไทย PBS แต่ต้นตอจริงๆนั้นเนี่ยย้อนไปตั้งแต่การเหตุการณ์พฤษภาธมินปี35
3: ครับ
4: นั่นคือประชาชนถูกปิดหูปิดตาเพราะไม่มีสื่อสาธารณะในการที่จะรายงานเหตุการณ์ต่างๆก็เอาเป็นว่าจุดเริ่มต้นน่าจะเป็นเจตนารมณ์ของภาคประชาชนในการที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็ให้มีพื้นที่สื่อที่เป็นสื่อสาธารณะโดยที่ไม่ต้องถูกครอบงำนะฮะโดยหน่วยงานของรัฐอันนั้นจุดเริ่มต้นแต่พอมาถึงวันนี้นะหลักการตรงนี้ถ้าเมื่อวานผมพูดกับคุณวิรักษ์ไปรอบหนึ่งนะฮะคือจะแก้จะปรับอะไรยังไงก็ตามถ้าคุณสุภชัยจะเอาเฉพาะบางมาตราของพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังเนี่ยมาอธิบายอย่างเดียวเนี่ยมันน่าจะมีหลักการมีเหตุผลอะไรที่มากไปกว่าคำว่าเพื่อรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐเป็นมาตรฐานเดียวกันไอ้นั่นน่ะมันเป็นเรื่องที่จะต้องเป็นกรอบเอาไว้แต่ในกรณีแบบเนี้ยมันมีหลักการมีวิธีการมีความเป็นมาเนี่ยมันก็จะต้องอย่าลืมหลักการตรงนั้นเอาไว้ด้วยเหมือนกันนี่อธิบายหลักการล้วนๆส
3: ่
4: วนปัญหาที่เกิดขึ้นใครจะหมั่นไส้ใครนะใครจะไปตีความเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าสื่อสาธารณะเนี่ยจำกัดจำเขี่ยแคบจนเกินไปจนกระทั่งเกิดอาณาจักรอะไรขึ้นมานะผ
3: ิ
4: ดเพี้ยนไปบ้างเนี่ยก็ไปแก้ตรงนั้นสิครับหล
3: ัก
4: การใหญ่ต้องวางเอาไว้ส่วนปัญหาถ้าอยู่ตรงไหนนะออกระเบียบหรือว่ามันโปร่งใสไหมตรวจสอบได้ไหมไปแตะตรงนั้นครับแต่อย่าต้องถึงขั้นกับว่าบ้านหลังนี้นะครัวมันไม่ดีนะข้างๆบ้านก็คือต้องปรับอ่ะแต่นี่คุณจะรื้อบ้านทั้งหลังเลยนะก็เนี่ยก็เรียนด้วยความเคารพผมพูดมาไม่ต่ำกว่า3วันแล้วนะเรื่องนี้ทั้งในฐานะที่เข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาทั้งในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะต้องทบทวนนะอย่าไปบอกว่าไม่มีปัญหาไม
3: ่
4: ม
3: ี
4: ปัญหาแต่คุณจะยอมรับกันหรือเปล่าเท่านั้นครับคุณสุปันครับ
3: กลับถ้าใครที่เป็นแฟนรายการเสาเสวนาก็คงจะทราบนะครับว่าเราก็เคยพูดถึงเรื่องของสื่อนะครับที่รับงบประมาณโดยตรงจากรัฐนะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมมาแล้วนะครับมันมีอย่างอสมท.นะครับที่ผมกับคุณมนตรีทำรายการอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นสื่อของรัฐนอกบัญชีงบประมาณเป็นรัฐวิสาหกิจต้องหารายได้ด้วยตนเองนะครับเรื่องของการครอบงำหรืออะไรเนี่ยมันก็น้อยลงไปนะครับมันก็น้อยลงไปแต่ว่าในความเป็นนะครับรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของรัฐเนี่ยนะครับมันก็มีบางส่วนนะครับที่อาจจะติดขัดในเรื่องของการบริหารการจัดการพอมองไปที่รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลโดยตรงโดยผ่านการตัดงบประมาณตามกฎหมายการเงินการคลังเนี่ยก็คือในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์วิทยุและโทรทัศน์ช่อง11ที่คุณมนตรีก็ใช้งบประมาณนะครับปีละ 2,400 ล้านจนถึง 2,900 ล้านในช่วง3ปีที่ผ่านมาก็ตัดตามจำนวนในการที่ในแต่ละปีคุณมนตรีในแต่ละปีงบประมาณอันนี้ด้วยความเคารพต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพที่อยู่ในกรมประชาสัมพันธ์มันก็จะเห็นเราคนที่ติดตามข่าวจากวิทยุและโทรทัศน์ช่อง11เราก็จะเห็นปัญหาในการบริหารการจัดการเรื่องของเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารหรือเราไปดูนะครับทางป้อมที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงในหน่วยของกระทรวงกลาโหมหน่วยงานทหารเนี่ยอย่างช่อง5อย่างเง
4: ี้
3: ยนะครับหรืออย่างกรณีที่เราพูดถึงนะครับความเป็นอิสระแต่ต้องขอสนับสนุนงบประมาณจากรัฐภายใต้กระบวนการการพิจารณาของนักการเมืองเนี่ยผ่านกลไกรัฐสภาเนี่ยผมไม่รู้นะ30ปีในวงการสื่อผมคิดว่าเสรีภาพมันไม่มีอยู่จริง แล้วก็กลไกในการกำกับดูแลสื่อมันซับซ้อนมากขึ้นยิ่งกว่าอำนาจทางการเมืองปัจจุบันมันเป็นการจับมือของกลุ่มธุรกิจกับกลุ่มอำนาจทางการเมืองในการที่จะควบคุมและกำกับดูแลสื่อผ่านกลไกทางการเมืองด้านอำนาจและก็งบประมาณรวมไปจนถึงเรื่องของงบโฆษณาของบริษัทเอกชนที่ทำงานร่วมกับพรรคการเมืองในรัฐสภาคุณมนตรีคงไม่งงกันนะนะฮะคงจะเห็นภาพกันอยู่อันนี้พูดถึงเรื่องที่เราจะบอกว่ามันจะต้องมีนะครับสื่อสาธารณะแล้วต้องมีความอิสระไม่ตกอยู่ภายใต้การกำกับนะครับจากรัฐโดยผ่านกลไกงบประมาณทางรัฐสภาแล้วเนี่ยในส่วนของไทยพีบีเอสก็ต้องพิสูจน์ตัวเองในความเป็นสื่ออิสระด้วยความเป็นสื่ออิสระเนี่ยมันต้องมีความโปร่งใสและมันมีความเป็นอิสระและเป็นสื่อสาธารณะที่ทุกคนเห็นภาพความชัดเจนในทำบทบาทหน้าที
4: ่
3: ที่ผ่านมาเนี่ยคุณมนตรีและท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบหลายท่านอาจจะทราบแล้วมันมีเสียงเล่าลือเล่าอ้างนะครับเรื่องปัญหาภายในของไทยพีบีเอสมาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเรื่องจะเป็นการรับสมัครพนักงานในระดับต่างๆมีการล็อกสเปคนะครับกำชื่อพี่น้องของเพื่อนตัวเองไว้ในมือแล้วเปิดนะครับรับสมัครแบบเป็นพิธีกรรมอันนี้ผมพูดถึงข่าวลือเล่าเสียงเล่าลือเสียงเล่าอ้างที่ดังออกมา 2. การเลือกกรรมการนโยบายในแต่ละยุคในแต่ละสมัยมีข่าวในลักษณะนี้ออกมาโดยตลอดว่ามีการล็อกแล้วมีการในส่วนของการที่จับต้องการคนนั้นต้องการคนนี้มาอยู่แล้วตลอดเวลาหรือแม้แต่ในการเลือกกรรมการนโยบาย 2-3 ครั้งที่ผ่านมาก็มีการพูดถึงคุณสมบัติของประธานสรรหากรรมการนโยบายเป็นคุณสมบัติที่ขัดต่อกฎหมายของไทย PBS อันนี้นี่พูดก็แบบตรงไปตรงมาผมก็พยายามจะสะท้อนปัญหาที่สังคมเขาให้ความสังเกตแล้วคนที่ถูกตั้งคำถามตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัตินี้ก็เพื่อนผมคุณมนตรีคือถ้าพวกเราไม่พูดไม่ทำเรื่องนี้กระจ่างแล้วใครจะพูดล่ะใช่ไหมถ้าฟังอยู่ก็ต้องขอโทษทีเพราะนี่เป็นสิ่งที่มันมีบันทึกการประชุมนะครับแล้วก็เรื่องของการทำหน้าที่ของการของกรรมการนโยบายบางท่านบางคนเนี่ยมันก็มีปัญหาที่คนภายในระดับพนักงานระดับบริหารเขาก็ตั้งคำถามอยู่การทำสัญญาจ้างการทำสัญญานะครับจัดซื้อจัดจ้างในหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับมันก็มีปัญหาที่มันเล็ดลอดออกมาแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่คุณมนตรีพูดแบบไม่ต้องเกรงใจกันละผมเองเนี่ยก็มีโอกาสล่าสุดเนี่ยบัตรหมาดเพิ่งสรุปให้เขาไปเนี่ยคุณมนตรีก็ทราบอยู่ได้เข้าไปเป็นกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการของไทยพีบีเอสว่ามันชอบด้วยกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้เขาลองไปที่สตง.แล้วก็ลองไปที่ปปช.ด้วยหรือขณะที่มีการเอาทรัพย์สินนอกบัญชีของทะเบียนไปขายแล้วก็คณะกรรมการผู้ตรวจสอบซึ่งท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นถึงในส่วนของผู้พักอดีตผู้พิพากษาเนี่ยเป็นประธานแล้วก็ชี้ฟันธงว่ามันผิดนะครับแล้วก็มีการปลดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปแล้วแต่ปรากฏว่าก็มีการเรียกกลับมานะครับให้มีการตรวจสอบใหม่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนใหม่บอกว่าเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ที่ถูกปลดออกไปที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดถูกปลดออกไปก็นี่กรรมการชุดเก่าเขาก็โวยเลยคุณมนตรีเพราะว่าเอาก็ชุดตั้งเขาก็มาตรวจสอบแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะ
4: ครับ
3: หรือเหมือนการทำสัญญาจ้างบางทีบางเรื่องนี่มันก็มึนงงไปด้วยเรื่องของจ้างกันได้เข้าไปยังไงอันนี้คนที่เป็นโจทย์ที่มีปัญหาเรื่องของการจ้างเขาไปได้งานผลประโยชน์ทับซ้อนนี่ก็รุ่นพี่ผมอีกอ่ะ

0: เป็นคุณมนตรีก็รู้จักมันก็ต้องพูดต้องคุยกันนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ยไทยพีเวสเองก็ต้องไปทำตัวเองด้วยให้กระจ่างนะครับแล้วก็โดยตอนนี้เนี่ยลือกันหนาหูมากเรื่องของการที่ผู้อำนวยผอ.ในส่วนต่างๆงานของไทยพีเวสเนี่ยใช้นะครับในส่วนของกฎระเบียบการบริหารการจัดการแล้วก็พรบเรื่องของสื่อสาธารณะที่มันไม่เท่าทันสมัยเนี่ยในการที่จะใช้อำนาจตัวเองในการจ้างพี่น้องผองเพื่อนเข้าไปนะครับเป็นแบบจ้างเข้าไปเป็นแบบที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ประกาศเป็นการสร้างอาณาจักรของบุคคลขึ้นมาเนี่ยผมยืนยันนี่คือเสียงเล่าลือเสียงเล่าอ้างที่ผ่านมาเราไม่ได้บอกว่ามันมีข้อที่จริงมากน้อยแค่ไหนแต่วันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าต้องเอาเสียงเล่าลือเล่าอ้างมาตั้งคำถามผ่านรายการเสาเสวนาก็เพื่อที่จะให้ผู้บริหารของไทยเบสชุดปัจจุบันเนี่ยทำข้อเท็จจริงที่เขาเล่าหรือเล่าอ้างให้ปรากฏ
1: ครับ
0: คุณมนตรีมันมีเรื่องเล่าตลกแล้วก็เครียดอยู่เรื่องหนึ่งผมสอบถามข้อมูลเชิงลึกจากหลายๆคนในทะเบียนก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงทะเบียนเนี่ยเขาก็มีต้นตาลอยู่เหมือนกับอสมทเรานะคุณมนตรี
1: ตัดเหลือปัจจุบัน
0: ก็อาจจะไม่เยอะไม่ได้ตัด
1: อ๋อ
0: ปรากฏว่าลูกตาลมันหล่นมันลูกนึงหรือ2ลูกเนี่ยแล้วก็มีพนักงานเก็บลูกตาลเอาไปทำขนม
1: ปรากฏว่า
0: เขาบอกว่ามีคนร้องว่าลักทรัพย์ขององค์กรมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเกิดขึ้นคุณมนตรีผมก็มีโอกาสได้คุยกับประธานกนย.ในยุคนั้นผมก็ถามว่าเอ๊ะถึงเขาต้องตั้งกรรมการกันเลยเรื่องแบบนี้เขาบอกเออต้องตั้งเพราะโดนแรงกดดันจากคนที่ร้องผมก็เลยบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้วัฒนธรรมองค์กรมีปัญหาคุณมนตรีนี่แน่ๆพูดเรื่องนี้ก็ต้องพูดกันให้ชัดพูดกันให้สิ้นถ้อยกระบวนความพี่ๆน้องๆในไทยพีเอสจะโกรธจะเกลียดผมก็ไม่ว่าหรอกแต่ผมพยายามจะปกป้องสื่อสาธารณะแล้วก็ปกป้องเงินภาษีของประชาชนที่เสียผ่านในการสูบบุหรี่แล้วก็กินเหล้าเพราะเงินจำนวนนี้มันถูกตัดไปยังไทยพีเอสในแต่ละปีปีละ 2,000 ล้านบาทย้ำปีละ 2,000 ล้านบาทนะครับแต่ไทยพีเอสอาจจะใช้เกินไปปีละ 2,000200ล้านปีละ 2,300 ล้านนั่นคือเงินสะสมของไทยพีเอสที่มีรายได้มาจากเรื่องของการให้เช่าเรื่องของสัญญาณมักให้กับทีวีดิจิตอลช่องต่างๆปีละประมาณ500ล้านแต่ตอนนี้เนี่ยในส่วนของทีวีดิจิตอลเนี่ยนะครับที่ได้เช่าสัญญาณมักของไทยพีเอสเนี่ยนะครับก็มีปัญหาในเรื่องของการดำเนินกิจการก็นะครับหยุดดำเนินการกิจการไปเพราะตอนนี้รายได้ส่วนนี้มันก็จะไม่เท่าเดิม
1: ครับ
0: แต่รายจ่ายของไทยพีเอสในสภาพปัจจุบันมันยังคงเดิมนะครับแล้วก็มันมีความซับซ้อนโครงสร้างในหน่วยงานอยู่อันนี้ที่ผมพูดเนี่ยถ้าไม่จริงเนี่ยนะครับก็แถลงกันออกมา
1: คือคุณสุปันเมื่อสักครู่ที่คุณสุปันหยิบยกประเด็นเรื่องของลูกตาลถ้าเกิดว่าคนในไทย PBS โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบระดับบริหารมองเห็นปัญหาอื่นๆที่มันใหญ่กว่าลูกตาลเนี่ยนะให้มันเป็นปัญหาว่าจะต้องมีการตรวจสอบเหมือนกับกรณีลูกตาลจะเป็นคุณอย่างมหาศาลต่อองค์กร
0: ครับ
1: นะฮะแต่บังเอิญว่าที่ผ่านมาปัญหาใหญ่ๆเท่าภูเขามองไม่เห็นแต่มามองเห็นปัญหาลูกตาลหล่นแล้วคนเก็บเอาไปบริโภคกลายเป็นต้องตั้งกรรมการสอบอันนี้แหละคือปัญหาของไทย PBS ที่คุณสุปันใช้อยู่คำหนึ่งเมื่อสักครู่คือนาทีเนี้ยนะคำว่าสื่อสาธารณะเนี่ยใครต่อใครก็เห็นว่ามันมีความจำเป็นต้องปกป้องเอาไว
0: ้ครับ
1: แต่พอมองเข้าไปข้างในนะฮะไปเห็นวัดปฏิบัติการสร้างอาณาจักรอะไรทั้งหลายแหล่อย่างที่เป็นอยู่ณเวลาเนี่ยมันเลยเกิดความรู้สึกที่อีหลักอีเหลือว่าตกลงเนี่ยเราจะปกป้องอะไรกันนะฮะปกป้องสื่อสาธารณะหรือว่าปกป้องอาณาจักรของตัวบุคคลของกลุ่มคนที่นะมีวัดปฏิบัติที่ไม่งดงามสร้างอาณาจักรของตัวเองตีกรอบความเป็นสื่อสาธารณะเพื่อตัวเองอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะนั้นตรงนี้ถ้าถอยกลับมานะผมเห็นเอกสารที่องค์กรสื่อได้แถลงออกมาเมื่อวานนะมีอยู่ข้อหนึ่งนะถ้ามองแบบเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยใช้คำหรูๆสักหน่อยหนึ่งนะบางข้อความบางประโยคในพารากราฟที่บอกว่าคุณก็ต้องทบทวนตัวคุณ

0: เองด้วยเหมือนกันเพราะถ้าคุณไม่ทบทวนคุณตัวเองของคุณแล้วก็ใช้ความเป็นสื่อสาธารณะในการที่จะเป็นเกราะป้องกันนะผลประโยชน์ให้ตัวเองเนี่ยคุณสุพันธ์พูดแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าจะขึ้นเหมือนกันเพราะว่าได้รับรู้รับทราบฟังอะไรมาอยู่พอประมาณมันก็จะทำให้ความเป็นสื่อสาธารณะที่หลายๆคนต้องการจะปกป้องนั้นเนี่ยมันน่าเสียดายที่คนจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยเราปกป้องความเป็นสื่อสาธารณะหรือว่าปกป้องอาณาจักรให้กับใครกันแน่ตรงนี้ต้องสร้างความโปร่งใสครับคุณสุพันธ์ครับ
1: ก็กรณีลูกตาในคนมนตรีผมมีน้องๆที่เคยทำงานร่วมกันแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ระดับร่างนะผมต้องโทรสายตรงไปบอกเฮ้ยคุณอย่าเท่าไปเก็บผักบุ้งในสนามหญ้าหรือคุณจะเท่าไปเก็บตำลึงริมรั้วนะขนาดลูกตาเขายังสอบกันมาแล้วนะคือผมเป็นห่วงน้องคนนี้มากนะเพราะแกเป็นคนสมถะเป็นคนที่มาจากบ้านนอกครับคุณมนตรีนะครับก็เลยต้องรีบโทรไปบอกว่าครับครับพี่ขอบคุณมากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคนในทะเบียนหลายคนพอผมพูดถึงตัวนี้คนจะรู้ว่าหมายถึงใครนะผมก็ห่วงน้องเขาอะนะครับต้องบอกซึ่งสื่อสารไปอย่างนั้นเลยนะนะครับแล้วก็เรื่องนี้นะครับเรื่องที่บังซุปสุภชัยใจสมุทรเดี๋ยวฟังอยู่หรือเปล่าไม่ทราบนะนะครับเพราะว่าท่านก็เคยคุยกับผมตรงๆว่าเป็นแฟนรายการเสาเสวนาอยู่นะครับก็คือเรื่องนี้นะครับผมคิดว่ามันต้องมองในระยะยาวแต่ว่าถ้าท่านไม่สบายใจว่าด้วยเรื่องของความโปร่งใสในเรื่องของการใช้งบประมาณเนี่ยสตง.ก็มีนะก็ใช้กระบวนการในการตรวจสอบครับแล้วก็ในส่วนของไทย PBS เนี่ยก็ต้องไปรายงานนะครับความคืบหน้าในแต่ละปีกับในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาอยู่แล้วอะกลไกวุฒิสภาเนี่ยก็ต้องค่อนรัฐสภาเนี่ยค่อนสภาสูงแล้วก็เป็นโครงข่ายที่เขาว่าที่เขามองว่าเป็นของภูมิใจไทยอยู่แล้วนี่เขาว่านะผมไม่ได้บอกเป็นโครงข่ายนะเขาสามารถตรวจสอบได้นี่บางงานนี่พูดกันแบบตรงไปตรงมานะก็ตรวจสอบสิเราก็อยากเห็นการตรวจสอบแล้ววันนี้เนี่ยถ้าดูในแถลงการขององค์กรวิชาชีพเนี่ยก็ต้องการให้มีการทำข้อเท็จจริงให้กระจ่างอยู่เหมือนกัน
0: ครับ
1: พี่น้องประชาชนคนที่ติดตามบทบาทของสื่อสาธารณะในหลายภาคส่วนก็ต้องการให้มีการนะครับตรวจสอบแล้วก็สร้างความกระจ่างเหมือนกันผมถึงบอกว่าตอนนี้ผมเนี่ยไม่ได้ย้ำคิดย้ำทำนะคุณมนตรีนะผมอยากได้ยินเสียงกรรมการนโยบายซึ่งกำกับดูแลในส่วนของไทย PBS เนี่ยแล้วก็ในส่วนของสมาพันธ์พนักงานไทย PBS เปรียบเสมือนกับสหภาพแรงงานไทย PBS แล้วก็สภาผู้ชมของไทย PBS สภาผู้ชมของไทย PBS เนี่ยก็มีงบประมาณในการบริหารนะคุณมนตรี
0: ครับ
1: นะครับไอสักหน่อยเถอะว่ามันอะไรยังไงนะครับในส่วนของกรรมการนโยบายเนี่ยก็เป็นพี่ๆน้องๆในแวดวงสื่อเราก็หลายคนนะครับอันนี้ก็ต้องพูดว่าแล้วหลายคนบอกเอ้าสุพันธ์แล้วไทยพีบีเอสที่ตั้งมาไม่มีเรื่องดีเลยที่จะพูดถึงเลยหรออันนี้ด้วยความเคารพมีเรื่องของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารนะครับที่เป็นของภาคส่วนประชาชนทั้งในยามวิกฤตและก็ยามปกติผมเคยพูดนะครับในกนย.สมัยที่อาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองเป็นประธานกนย.แล้วเชิญตัวแทนองค์กรวิชาชีพสื่อแล้วก็สื่ออาวุโสไปร่วมประชุมให้ความคิดเห็นเนี่ยผมเนี่ยบอกผมให้กำลังใจไทย PBS นะในการทำรายการภาคประชาชนแม้จะถูกค่อนแคะเน็บแนมว่าเป็นสถานีของ NGO เป็นสถานีแบบประเภทแบบภาคประชาสังคมจ๋าเนี่ยผมบอกว่าผมชื่นชมเพราะต้องวัดต้นทุนในการเข้าถึงสื่อด้วยกันแล้วเนี่ยกลุ่มคนพวกนี้คือกลุ่มคนที่ไม่มีโอกาสในการใช้สื่อกระแสหลักทั่วๆไปสื่อธุรกิจทั่วๆไปเพราะนั้นไทย PBS เนี่ยก็คือที่พึ่งที่หวังเป็นพื้นที่สิ่งเดียวที่เขาจะเข้าถึง
0: ครับ
1: นะครับอันนี้ผมก็ถือว่าผมชื่นชมนะครับแล้วก็เรื่องของการนำเสนอเรื่องของข่าวสารในบางเรื่องที่มันทะลุทะลวงโดยเฉพาะสถานีประชาชนหรือในส่วนของเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของชาวบ้านอันนี้ที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าพี่น้องนครนายกผมมาออกสถานีประชาชนบ่อยนะจะบอกแหมประสบการณ์มีประโยชน์ชมก็ไม่ใช่นะแล้วอีกอย่างนึงนะคุณมนตรีนะ
0: ครับ
1: ที่สังคมแซ่ซ้องสรรเสริญและปรบมือกันเกลียวกราวเลยนั่นก็คือการตั้งคณะกรรมการสรรหากนย.ชุดที่ผ่านมาเนี่ยที่มีอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวณิชเนี่ยนะครับมาเป็นประธานสรรหาเนี่ย คือฉีกทุกมิติของกรรมการสรรหาที่ผ่านมาเลยคุณมนตรีประธานโทษไม่ใช่กนย.กนย.ตั้งคณะกรรมการสรรหาที่มาเลือกผู้บริหารชุดปัจจุบันเนี่ยชุดของผอ.จอบวันชัยชุดของรองอดิศักดิ์เนี่ยแหละอันนี้นะคุณมนตรีนะทุกแวดวงนะปรบมือสรรเสริญเลยในความกล้าหาญก็เลยได้ผู้บริหารที่แบบคุณวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์นะครับแล้วก็รองคนในแวดวงสื่ออย่างรองอดิศักดิ์มาเนี่ยแล้วก็มีรองอีกหลายรองที่เข้ามาแต่สังคมก็กำลังจะจับตาดูอยู่ว่ามันจะซ้ำรูปแบบรอยเดิมหรือเปล่าที่บริหารแล้วมันขยับอะไรไม่ได้มันถูกกดถูกดันถูกแรงกระแทกจากภายในอันนี้ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปอนี่ว่าด้วยประเด็นร้อน
0: คือคุณปันผมเชื่อว่าคุณปันเนี่ยก็จะได้เห็นสภาพปัญหาต่างๆทั้งในฐานะรู้จักมักจีแล้วก็ในฐานะที่ได้เข้าไปทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบในหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยคนข้างในย่อมรู้เป็นอย่างดีว่าคนที่เขามองจากข้างนอกมานั้นเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะเท่านั้นคนข้างในจะรู้ดีกว่าคนข้างนอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นวันนี้นะฮะผมเองยังคิดว่าเป้าหลักของรัฐบาลในการเสนอร่างกฎหมายครั้งนี้นะเขาจะแยกเป็น4ร่างนะฮะก็อาจจะเอาไทย PBS เอากองทุนผู้สูงอายุกองทุนการกีฬามาเป็นท่าอันดับหรือเปล่าเพราะเป้าจริงๆนั้นเนี่ยจะอยู่ที่สสสไหมนะซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็ปัญหาที่ถูกมองไปจากข้างนอกแล้วก็เห็นหลายๆเรื่องแต่ผมก็แปลกใจนะว่าทำไมไม่แก้ในสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วคงหลักการเอาไว้แต่กลับกลายเป็นว่านะในเมื่อตรงนั้นมันแก้ยากหรืออย่างไรนะกูก็ลื้อซะเลยนะพอมาใช้งบตรงนี้ก็จะไม่มีงบตรงนั้นดูซิว่าถ้าไม่มีตรงนั้นแล้วมาจัดสรรให้กันแบบเนี้ยไม่ได้อยู่กันแบบอู้ฟู่ไม่ได้ใช้เงินกันอย่างสะดวกโยทินสบายอะไรกันแล้วเนี่ยจะยังมีใครที่จะเสนอตัวนะที่จะปักหลักตั้งลกลากกันอยู่ยังไม่ขยับขยื่นอีกหรือเปล่าไอ้ตรงเนี้ยผมเลยไม่แน่ใจว่าหนึ่งนะเป็นการรวมทั้ง4กองทุนเพื่อที่จะยกเลิกภาษีบาปนะคำว่ายกเลิกเนี่ยจะยกเลิกหมดแต่แยกเป็นพรบเพราะมันเป็นกฎหมายคนละตัวกันนะสองนะถ้ามาดูเนื้อหารายละเอียดแล้วเนี่ยมันอาจจะนะยังต้องมีความจำเป็นคงในบางเรื่องเอาไว้ด้วยหรือไม่เพราะนั้นสุดท้ายเลยเวลามามากเลยนะตรงนี้แหละเป็นจังหวะเป็นโอกาสนะที่เพื่อนพ้องน้องพี่นะครูบาอาจารย์ทั้งหลายแหละที่อยู่ในองค์กรจะต้องปัดกวาดบ้านของตัวเองนะครับคุณถูกปังครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่มีปัญหาจากภายในเนี่ยโอ้คนเขานะตกผลึกร่วมกันอยู่แล้วหลักการตรงนี้ต้องมีแต่ตอนนี้อย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นเมื่อสักครู่ว่าถ้าปัญหาก็ไม่แก้นะอีกอันหนึ่งเราก็จะต้องใส่เสื้อคลุมต้องกอดหลักการตรงนี้เอาไว้เนี่ยมันก็จะยากในการที่จะต้องปกปักในสิ่งที่หลายและคนอยากจะรักษาไว้ครับคุณสุภาพครับ
1: ครับเอาละเรื่องของสื่อสาธารณะนะครับแล้วก็ความเป็นอิสระของสื่อสาธารณะอย่างไทยพีบีเอสเนี่ยผมกับคุณมนตรีก็ตั้งข้อสังเกตนะครับก็ถ้ามันไม่ใช่
0: เราน่าจะพูดมากกว่าคนอื่นนะซ้ำไปคุณสุภาพไม่มีใครพูด
1: ผมคิดว่าเสาเสวนาเนี่ย พูดถึงเรื่องไทยพีบีเอสเนี่ยบ่อยครั้งจนผมเนี่ยคุณมนตรีวงในวงนอกเนี่ยที่เขาพวกองุ่นเปรี้ยวไม่ได้อย่างหวังนะครับมิได้นะไม่ใช่หุ่นเปรี้ยวเพราะก่อนที่จะไปเสนอตัวเข้าสู่กระบวนการสรรหาของกรรมการนโยบายเนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการทำหน้าที่สื่อสาธารณะแบบไทยพีบีเอสมาโดยตลอดนะครับอันนี้ลายเด้งเข้ามาเนี่ยแม่ท่านรองส่งมาเลยสงสัยฟังอยู่ท่านรองนะครับก็บริสุทธิ์ใจนะครับในการที่จะเสนอแล้วก็ตั้งข้อสังเกตนะครับในสิ่งที่สังคมเขาสงสัยถ้าไม่ใช่ก็ยืนยันออกมานะครับว่ามันไม่ใช่ในสิ่งเหล่านี้นะครับเราจะได้เข้าใจร่วมกันนะครับแต่ว่าถ้าชี้แจงบอกว่าชี้สุปันตั้งข้อสังเกตคุณมนตรีพูดไม่เป็นความจริงเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรผมก็จะได้ไปเขาเรียกว่าค้นหาความจริงกันต่อไปว่าอะไรคือใช่อะไรไม่ใช่เอ้าพักกันสักครู่ครับเป็นช่วงหน้ามาว่ากันต่อครับ
0: ครับ
2: ช่วงประเด็นร้อนเสาเสวนา
3: 96.5 เสาเสวนาโดยสุพันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
4: 96.5 FM Thinking Radio

0: ซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
2: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
1: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: คาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
3: กลับเข้าสู่เสาเสวนาช่วงสุดท้ายเปิดประเด็นคุยคุณมนตรี
4: จ้ะ
3: ประเด็นเมื่อกี้คงร้อนฉาในแวดวงสื่อแล้วก็แวดวงคนทำงานพัฒนาพอสมควรละคุณมนตรีตอนนี้กล่องข้อความผมเด้งดึงดังดึงดังตลอดเลยนะแล้วก็ดูชื่อที่เด้งมาแต่ยังไม่มีเวลาอ่านนะก็เป็นข้อความจากพี่น้องผองเพื่อนในแวดวงสื่อแล้วก็พี่น้องผองเพื่อนในแวดวงคนทำงานพัฒนารวมไปจนถึงนักวิชาการด้านสื่อเราไม่รู้ว่าจะตั้งคำถามกับเราหรือจะชมหรือจะบอกเฮ้ยไอ้พวกองุ่นเปรี้ยวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วจะบอกสุปันก็เคยไปเสนอหน้าจะเป็นกนย.เขาไม่เลือกมนตรีอยากจะไปจัดรายการเนี่ยสุปันนี่ใช่ไหมมนตรีกับสุปันจัดรายการกันเนี่ย2ชั่วโมงเนี่ยได้ประมาณ 2,000 ใช่ไหมคนอื่นก็จัดที่ไปเม็ดนะครับชั่วโมงหนึ่ง 30,000 40,000 เนี่ยอิจฉาเขาเลยสิมนตรีไม่รู้มาอย่างนั้นหรือเปล่านะ
4: ไม่ได้
3: เราต้องการหลักการผมเองเนี่ย ก็แลกเปลี่ยนกับรุ่นพี่แล้วก็ผู้อาวุโสในวงการสื่อที่ผมเคารพนับถือหลายคนนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าต้องแยกอารมณ์ออกจากเรื่องของหลักการเนี่ยนะครับต้องแยกอารมณ์ออกจากหลักการคือเรามองว่าในสถานการณ์ที่ความเป็นสื่อองค์กรสื่อสาธารณะเนี่ยมันจะเป็นที่พึ่งให้กับคนทุกคนเล็กคนน้อยในสังคมรวมไปถึงในสถานการณ์สื่อนี่ผมมองยาวเลยนะคุณมนตรีเขาอาจจะเป็นในส่วนของเสาหลักนะครับให้กับวงการสื่อในการที่จะสนับสนุนการทำงานของสื่อนะครับที่นับวันจะมีปัญหาเรื่องของงบประมาณในการดำเนินการหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือในการดำเนินการในภาวะวิกฤตตอนนี้ต้องยอมรับว่าไทยพีบีเอสนะครับเป็นสื่อสาธารณะและเป็นสื่อเจ้าเดียวที่มีโครงข่ายศูนย์ข่าวอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศนะคุณมนตรี
4: ครับ
3: ในภาวะวิกฤตอุทกภัยร้ายแรงเนี่ยไทยพีบีเอสอาจจะต้องทำหน้าที่ในการซัพพอร์ตสื่อต่างๆนะครับที่ลงไปทำงานในพื้นที่ในการเข้าไปใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือใช้สัญญาณสื่อสารต่างๆเนี่ยในการรายงานข่าวให้กับต้นสังกัดก็ได้คุณมนตรีผมคิดไปไกลขนาดนั้นนะเพื่อนผมบอกว่าต้องแยกเรื่องอารมณ์ออกจากหลักการเหมือนที่คุณมนตรีบอกครับ
4: คือคุณสุปันนะผมยังไงเนี่ยนะด้วยความที่เราอยู่ในเหตุการณ์นะวิ่งทำข่าวนะสมัยเหตุการณ์พฤษภาธมินนะเราก็ได้เห็นและผมก็เชื่อว่าผู้บริหารณเวลานั้นเนี่ยนะ

0: าจจะได้รับฟังจากข่าวสารที่คนเขาเสนอให้ซึ่งก็มาจากสื่อของรัฐทั้งหมดนั่นแหละแต่บังเอิญว่ามันไม่มีสื่อที่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้เห็นไงว่าข้อเท็จจริงปัญหาชีวิตจริงณเวลานั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีสื่อสาธารณะตรงเนี้ยผมถือว่าเรามาถูกทางแล้วนะฮะและจะต้องรักษาเอาไว้วันนี้ท่านอาจจะอยู่ในฝ่ายรัฐบาลอาจจะเห็นปัญหาอันหนึ่งแต่ในวันที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลและมายืนอยู่อีกจุดหนึ่งก็จะได้เห็นว่ามันจะต้องมีพื้นที่ที่ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบได้สื่อสารโดยที่ไม่ได้เป็นพื้นที่ที่มันจะขาดความเป็นอิสระวันนี้ท่านอาจจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเหมือนกับจะต่างอะไรล่ะครับคุณสุปันครับเวลาเป็นรัฐบาลอยู่ข้างบนเนี่ยก็จะรู้สึกอย่างหนึ่งวันไหนจากข้างบนลงมาเป็นฝ่ายค้านข้างล่างก็ดูเหมือนว่ารัฐบาลไม่เปิดพื้นที่ไม่มาตอบกระทู้ซึ่งทั้งสองฝั่งนั้นน่ะยกเว้นพรรคประชาชนที่ยังไม่ได้เคยขึ้นไปนั่งอยู่ข้างบนนะส่วนพรรคอื่นๆนั้นเนี่ยสลับสับเปลี่ยนการขึ้นลงขึ้นลงอยู่ข้างล่างบ้างข้างบนบ้างก็ทำหน้าที่ทั้งสองฝ่ายแต่ก็ไม่เข้าใจว่าเวลาอยู่ข้างบนทำไมไม่มีความรู้สึกว่าตอนเราอยู่ข้างล่างนั้นเนี่ยเราเจออะไรบ้างไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันน่ะเพราะนั้นน่ะรักษาเอาไว้ปัญหาอยู่ตรงไหนไปแก้ตรงนั้นเพื่อที่จะให้มีพื้นที่สำหรับคนเล็กคนน้อยและพื้นที่ที่มันจะได้สื่อสารที่มันเป็นสื่อสาธารณะครับคุณตุ๊กตาครับ
1: กับผมแจ้งความคืบหน้าที่3แยกองครักษ์หน่อยคุณมนตรี
0: ครับครับ
1: ตอนนี้นะครับการจราจรฝั่งขาเข้านะครับที่วิ่งจากแยกบางอ้อมาองครักษ์เนี่ยนะครับการจราจรติดขัดนะครับแล้วก็ในส่วนของที่จะไปจากลังสิตเนี่ยไปตรง3แยกเนี่ยนะครับการจราจรไม่ติดขัดแต่ไม่สามารถที่จะวิ่งได้ไม่ใช่พี่น้องชาวนครนายกผมปิดถนนนะเขายังเปิดให้การจราจรผ่านได้แต่ไม่มีรถมานะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับหนึ่งในชาวบ้านนี่ก็อาสาเป็นแกนนำไปที่สถานีตำรวจภูธรองครักษ์เพื่อลงไปบันทึกประจำวันนะครับว่าชุมนุมโดยไม่ได้ขออนุญาตพี่น้องผมเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้มาชุมนุมเขามาเสนอปัญหาให้กลไกรัฐในจังหวัดและรัฐบาลได้ทราบปฏิเสธข้อหาการชุมนุมในที่สาธารณะไม่ได้ขออนุญาต
0: มาถึงก็ไม่ได้มาอำนวยความสะดวกมาแจ้งข้อหาเลยเหรอครับ
1: ก็เขาเชิญไปที่โรงพักอ
0: ่
1: ะมีชาวบ้านอาสา1คนไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้วตอนนี้นี่ล่าสุดนะครับรถบรรทุกตู้ลำโพงเคลื่อนเข้ามาแล้วนะครับแต่การจราจรยังผ่านได้นะครับยังผ่านได้นะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะครับก็ยืนยันนะครับชาวบ้านยืนยันเพราะผมไม่รู้ตอนนี้ใครเป็นการนำกันแล้วคุณมนตรีเพราะพูดไมค์จับไมค์พูดกันทุกคนเลยผมก็คิดว่าถ้าดูจากจำนวนคนตอนนี้ร้อยกว่าคนเนี่ยเกือบ200นี่ถ้าพูดกันทุกคนเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าพูดกัน100คนเนี่ยก็ลองคิดดูแล้วกันนะคุณมนตรีมันจะพูดเสร็จกันกี่ทุ่มกี่ยามล่ะก็ยืนยันว่าถ้าไม่มีตัวแทนจากทางจังหวัดแล้วก็กลไกรัฐส่วนกลางลงไปรับข้อเสนอพร้อมกับรับปากว่าจะแก้ไขปัญหานะครับระบายน้ำแล้วก็เรื่องของความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนอย่างไรเนี่ยก็จะไม่เลิกการนำเสนอปัญหาย้ำไม่ได้มาชุมนุมหรือประท้วงแต่เป็นการมาเสนอปัญหา
0: ครับ
1: เนี่ยนะฮะ
0: ปัจจุบันมีเวลาสัก3นาที
1: ครับ
0: ไม่แวะไปตรง
1: กสทช.
0: กสทช.หน่อยเหรอครับ
1: ครับก็กสทช.ตอนนี้มันมีวงประชุม2วงคุณมนตรีที่ผ่านมาอีกวงนึงเนี่ยนะครับประธานก็ไม่ใช่ประธานที่ผมเรียกนายแพทย์สรณะแล้วกันก
0: ็
1: ลาประชุมนะครับแล้วก็ให้เลขาทำหน้าที่นะครับรักษาการเลขาทำหน้าที่ปรากฏว่ากรรมการกสทช6ท่านเนี่ยไม่ยอมเข้าประชุมในวงนั้นก็ไปเปิดอีกวงนึงบอกเป็นการประชุมพิเศษตามกฎหมายของกสทช แล้วก็แต่งตั้งประธานขึ้นมาทำหน้าที่ประชุมแต่ปรากฏว่าไม่มีกองเลขาไม่มีเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกการจดประชุมอีก นะครับเพราะบอกว่าเขาติดประชุมอีกห้องนึงซึ่งปรากฏว่าห้องนั้นไม่มีใครประชุมมีแต่รักษาการเลขานั่งรอประชุมนั่งรอทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมผลสุดท้ายก็มีเจ้าหน้าที่ของกสทช2คนไปดําเนินการจดบันทึกการประชุมให้แล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่รปภ.แล้วก็เจ้าหน้าที่กองเลขากสทช.เนี่ยก็กันแม่สื่อมวลชนเข้าไปเก็บภาพทั้งๆที่กรรมการที่ประชุมพิเศษ6คนเนี่ยนะครับที่วงประชุมพิเศษเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรก็บอกเข้าไปเก็บภาพไ แต่ในภาพที่แถลงข่าวนะครับสื่อสารออกมาเมื่อวานเนี่ยก็มีอาจารย์พิรงรองแล้วก็กรรมการกสทช.อีกท่านนึงก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าเรื่องของอำนาจในการประชุมนะครับแล้วก็เรื่องของการดำเนินการประชุมแล้วก็มีมตินะครับเสนอนะครับตัวแทนของกสทช.1ใน6นั้นเนี่ยทำหน้าที่ประธานในการประชุมนะครับแล้วก็ต้องดูว่าในการประชุมครั้งต่อไปของ6กรรมการกสทช.เนี่ยจะถือว่าเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการหรือเปล่าแต่ผมเมื่อเอกใจในภาพข่าวที่นำเสนออาจารย์คุณ
0: ครับ
1: มันมีในภาพนั้นเนี่ยนะครับผมไม่รู้เป็นภาพตัดต่อที่ผู้สื่อข่าวตัดต่อมาโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าไม่ได้ขึ้นมีเสียภาพหรือว่าเป็นภาพที่อาจารย์พิรงรองต้องการสื่ออันนี้ด้วยความเคารพต่ออาจารย์พิรงรองนะในภาพเนี่ยอาจารย์พิรงรองถือถาดอยู่ใบหนึ่งคุณมนตรีถาดพลาสติกสีน้ำตาลหรือเป็นเคาน์เตอร์ผมก็ไม่ทราบได้แล้วตรงข้างหน้าอาจารย์พิรงรองที่อาจารย์พิรงรองนั่งแล้วเท้าแขนอยู่มันมีกล้วยสุกอยู่หวีหนึ่งคุณมนตรีผมก็เอ๊ะอาจารย์จะเอากล้วยไปให้ใครหรือเปล่าแล้วผมมองดูว่าอาจารย์จะเอาไปกล้วยหวีเดียวเนี่ยมันน้อยไปอาจารย
0: ์
1: ที่สวนตะวันส่องมีเป็นเครือเลยเดี๋ยวผมไม่เอามาให้อาจารย์อาจารย์เพียงบอกว่าจะไปให้ใครเดี๋ยวผมจะเป็นคนแบกให้เขาเอง
0: ใส่เข่งมาเลยนะ
1: ใส่เข่งมาเลยอาจารย
0: ์คุณสุพันเดี๋ยวคงได้มีโอกาสคุยอีกเรื่องนี้แหละผมสงสัยอยู่นิดเดียวเก็บไว้เป็นการบ้านตกลงสำนักงานนี่ใหญ่กว่ากสทช.นะคุณสุพันนะ
1: สำนักเลขาใหญ่กว่าคณะกรรมการกสทช.
0: จะได้รู้ไว้ครับ
1: จากพี่ๆน้องๆที่ทำงานอยู่ในสำนักงานกสทช.อาจจะโกรธสุปันก็ไม่ว่ากันแต่ว่าเข้าไปก็ขอกาแฟกินด้วยแล้วกันนะครับ ถ้าเข้าไปต้องประชุมหรือต้องไปอะไรให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของสื่อก็ขอกาแฟกินด้วยแล้วกันนะครับ
0: หมดเวลาคุณสุปัน
1: ก็แฟนๆรายการวันนี้น่าจะมีเสียงสะท้อนเยอะอยู่นะครับแล้วขออภัยที่ไม่สามารถอ่านออกอากาศเพราะว่าเวลาเราหมดจริงๆนะครับแต่ว่าจะอ่านทุกข้อความแล้วก็นำเสนอในสัปดาห์หน้าเป็นภาพรวมสรุปของความคิดเห็นในสัปดาห์นี้วันนี้ในส่วนของเสาเสวนาโดยผมสุปาลักษ์เชื้อคุณมนตรีจอมพันธ์แล้วก็น้องๆทีมงานของ FM 96.5 คลื่นความคิดลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 96.5 เสาเสวนาที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 12:00 น
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ประชุมรับมือฝน 4-10 ตุลาคมพายุจากเวียดนามจ่อเข้าไทยน้ำป่าซัดเสียชีวิต1รายขณะขึ้นไปหาปลาบริเวณเหนือน้ำตกไพรวันพบร่างติดอยู่กับเถาวัลย์บริเวณอ่างอ้ายหมีห่างจากน้ำตกประมาณ 1.5 กิโลเมตรเปิดแผนซุ่มยิงถึงบ้านตำรวจรือสอตกเป็นเหยื่อขณะลาพักนั่งกินปิ้งย่างกับเมียและลูกสาววัย9เดือนเปิดฉากยิง2นัดซ้อนกระสุนเฉียวคางคอและไหล่เจ็บแต่รอดปุดปิดทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีครับผู้รับฟังครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับผู้รับฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับเสาร์ที่3ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับโดยเรื่องของสถานการณ์น้ำกันก่อนเลยครับนายกรัฐมนตรีประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเตรียมรับมือฝนวันที่4ถึง10ตุลาคมเหตุพายุจากเวียดนามจ่อเข้าประเทศไทยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายกรัฐมนตรีบอกว่าขอบคุณทุกคนที่มาร่วมประชุมติดตามประเมินสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสถานการณ์มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งระดมการระบายน้ำสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลหรือจังหวัดที่มีสถานการณ์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางและภาคตะวันตกสิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมจากวันนี้เป็นต้นไปคือการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีประมาณน้ำเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับ4ตุลาคมไปตลอดทั้งสัปดาห์จนถึงวันที่10ตุลาคมเมื่อดูภาพจากดาวเทียมจะเห็นว่ามีมวลก้อนใหญ่สีแดงอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ที่กำลังจะเคลื่อนตัวเข้ามาผ่านทางประเทศเวียดนามแล้วก็เข้าสู่ประเทศในแถบอินโดจีนทั้งหมดซึ่งน่าจะมาถึงไทยในช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีย้ำครับว่าช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้ได้พูดคุยกับแม่ทัพภาคที่4แล้วให้เตรียมความพร้อมและร่วมมือประสานงานกับทุกภาคส่วนวันนี้ครับหลังประชุมเสร็จนายกบอกว่าจะลงพื้นที่ไปตรวจสถานการณ์เกี่ยวกับการจัดการน้ำนะครับการระบายน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทลงมาจนถึงจังหวัดภาคกลางเพื่อดูว่าปริมาณน้ำนั้นเป็นอย่างไรขอให้มุ่งมั่นในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปฟังหรือว่าไปสนใจเรื่องของการบูลลี่กระทบกระทั่งตั้งคำถามในเชิงที่ดูถูกดูแคลนสร้างความปั่นป่วนพร้อมขอให้มั่นใจสิ่งที่กำลังทำอยู่ณขณะนี้ครับ
2: ขณะที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกว่าตามที่ปภ.กระทรวงมหาดไทยแจ้งเปิดลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีอาศัยอยู่ประจำที่เกิดเหตุในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครค่ะโดยมีการเยียวยา2ช่องทางด้วยกันนะคะคือการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรค่ะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีแล้วก็สามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์กับอันที่2ค่ะยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือว่าของสำนักงานเขตกทมนะคะซึ่งทางกทมก็เปิดให้บริการผ่านทางออนไลน์ด้วยซึ่งใน2ส่วนนี้จะแยกออกจากกันค่ะประชาชนสามารถไปลงทะเบียนได้ทั้ง2แบบนะคะเพื่อที่จะได้รับเงินเยียวยาทั้ง2ทางส่วนที่มีการเผยแพร่ภาพชายอายุ66ปีน้อยใจค่ะที่ถูกเจ้าหน้าที่ดุว่าเล่นไลน์ได้แต่ทำไมไม่เรียนรู้แอปทางรัฐก็มีผู้ประสบภัยหลายคนนะคะก็เจอเหตุการณ์เดียวกันทางโฆษกค่ะก็ยอมรับว่าวิธีการลงทะเบียนค่อนข้างยากซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีสั่งการให้จังหวัดอำเภอเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นใน พื้นที่น้ำท่วมอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางจะต้องเดินเข้าไปหาเพื่อให้ความช่วยเหลือไม่ให้ประชาชนมาร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการจะต้องเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในการลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยถ้าพื้นที่ไหนมีปัญหาผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอต้องรับผิดชอบซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยย้ำนะคะว่ามีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนไม่ซ้ำเติมประชาชนค่ะ
1: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทมได้เปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพครับว่าขณะนี้กทมยังคงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องโดยคลองแสนแสบสถานการณ์ดีขึ้นสามารถระบายน้ำได้มากขึ้นขณะที่คลองประเวศบุรีรมย์โดยเฉพาะช่วงลาดกระบังระดับน้ำยังสูงครับแต่ว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆภารกิจสำคัญคือการเร่งสูบน้ำออกจากหมู่บ้านและชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเคหธานีนวธานีและก็พื้นที่ใกล้เคียงพร้อมพิจารณาจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำทางระบายน้ำให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายและก็ไม่กระทบพื้นที่ข้างเคียงสำหรับพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะลาดกระบังล่มเกล้ากทม.เตรียมโยกย้ายเครื่องสูบน้ำจากพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วไปเสริมกำลังในจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณเคหะร่มเกล้าซึ่งยังพบปัญหาน้ำย้อนบางจุดก็จะเร่งเสริมแนวกระสอบทรายแล้วก็เพิ่มเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งลดระดับน้ำในพื้นที่ครับขณะเดียวกันกทม.เตรียมรับมือฝนที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่5ตุลาคมโดยเร่งพร่องน้ำในพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงที่สามารถดำเนินการได้เพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำฝนเพิ่มเติมครับ
2: ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะมีประกาศอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบ 4-7 ตุลาคมนะคะในช่วง 4-7 ตุลาคมค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งกระทบไปตามภาคต่างๆค่ะโดยจะเริ่มต้นวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยับมาวันที่ 5-6 ตุลาคมค่ะจะอยู่ที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงนะคะถัดมาวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงค่ะเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนก็แผ่ลงมาปกคลุมทำให้ฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะแรกขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้ในขณะที่ช่วง 8-12 ตุลาคมค่ะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: น้ำป่าซัดเสียชีวิต1รายครับขณะขึ้นไปหาปลาบริเวณเหนือน้ำตกไพรวันชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหาข้ามคืนล่าสุดพบร่างติดอยู่กับเถาวัลย์บริเวณอ่างไอ้หมีห่างจากน้ำตกไพรวันประมาณ1.5 กิโลเมตรครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอกงหลาเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิมแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ระดมกำลังออกค้นหาร่างของนายสังคมจันนวลอายุ62ปีหลังได้รับแจ้งสูญหายจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณเหนือน้ำตกไพรวันท้องที่หมู่13ตำบลคลองเฉลิมอำเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงเหตุเกิดเมื่อช่วงบ่ายของวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาครับนายสังคมพร้อมเพื่อนอีก2คนเป็นชาย1คนหญิง2คนเดินขึ้นไปหาปลาบริเวณพื้นที่เหนือน้ำตกไพรวันกระทั่งช่วงเย็นนายสังคมได้ลงไปวางอวนหาปลาบริเวณวังไอ้เขียวขณะเดียวกันได้เปิดน้ำเกิดน้ำป่าไหลลงมาอย่างรวดเร็วครับก่อนจะพัดร่างนายสังคมหายไปกับกระแสน้ำส่วนเพื่อนหญิงอีก2คนเมื่อเห็นว่าช่วงค่ำแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมืดจึงไม่สามารถติดตามหานายสังคมต่อได้จึงเดินทางออกจากพื้นที่พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ประสานชาวบ้านให้ช่วยกันค้นหาจากการค้นหาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่และชาวบ้านพบเพียงอุปกรณ์ตกปลารวมถึงเสื้อผ้าของนายสังคมบริเวณริมตลิ่งวังไอ้เขียวจึงสันนิษฐานว่าอาจจะถูกกระแสน้ำป่าพัดพาร่างลงไปตามลำน้ำจึงระดมกันค้นหาต่อเนื่องแต่เนื่องจากเป็นช่วงกลางคืนสภาพพื้นที่ป่ารกแล้วก็กระแสน้ำเชี่ยวทำให้ต้องยุติการค้นหาช่วงตีสองครับจนกระทั่งเช้าที่ผ่านมาในอำเภอกงหลาพร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฝ่ายปกครองตำรวจและชาวบ้านจัดแบ่งกำลังออกเป็น2ชุดเดินเท้าเข้าพื้นที่ค้นหาอีกครั้งหนึ่งครับ ล่าสุดเจ้าหน้าที่ไปพบร่างในสังคมติดค้างอยู่กับถาวันบริเวณอ่างไอ้หมีซึ่งอยู่ในเส้นทางเหนือน้ำตกไพรวันห่างจากจุดที่ตกน้ำตกมาประมาณ1กิโลครึ่งโดยต้องใช้เวลาเดินเท้าไปยังจุดเกิดเหตุ40นาทีขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานร้อยเวรสภ.กงหลาและเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเดินเท้าเข้าไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อดำเนินการนำร่างของนายสังคมออกจากพื้นที่และก็ตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตตามขั้นตอนก่อนส่งมอบให้กับญาติดำเนินการตามประเพณีต่อไปครับ
2: ในกรจติกาวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะได้โพสต์เฟซบุ๊กข่วงน้ำลดแต่ปัญหาหนี้นอกระบบกำลังตามมานะคะซึ่งก็ระบุว่าตลอดสัปดาห์ที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยสิ่งที่พบคือความเสียหายไม่ได้หยุดอยู่ที่บ้านร้านค้าอุปกรณ์เสียหายรถที่ใช้ทำมาหากินต้องซ่อมรายได้ก็หายไปหลายวันค่ะเงินที่เก็บหอมรอมริบไว้ก็หมดไปกับค่าใช้จ่ายจะกลับมาเปิดร้านก็ต้องมีเงินทุนถ้ารอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลก็มองว่ามาช้าเข้าถึงยากกว่าเงินกู้นอกระบบประชาชนอาจจะไม่มีทางเลือกค่ะในการกู้ 200,000 บาทดอกเบี้ยนอกระบบ 5% ต่อเดือนต้องจ่ายดอกเดือนละ 10,000 บาทผ่านไป2ปีดอกก็เพิ่มไปเป็น 240,000 บาทเป็นหนี้ทั้งเงินต้นและเงินดอกค่ะทางทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์เสนอรัฐบาลเร่งดำเนินการผ่านธนาคารออมสินในการเปิดสินเชื่อฟื้นอาชีพวงเงิน 20,000 ถึง 200,000 บาทพร้อมกับช่วงปลอดดอกเบี้ย 3 ถึง 6 เดือนแรกให้ผู้ประกอบการมีเวลาในการตั้งตัวนำเงินหมุนกลับมาเปิดร้านช่วยเหลือต้องเร็วแล้วก็ง่ายค่ะใช้ฐานข้อมูลที่รัฐมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ลดขั้นตอนการซ้ำซ้อนและครอบคลุมเครื่องมือทำมาหากินทั้งอุปกรณ์ยานพาหนะและที่สำคัญผู้เช่าหรือว่าคนที่ไม่มีชื่อเป็นเจ้าของบ้านที่เดือดร้อนจริงๆก็ต้องช่วยคนที่ได้รับผลกระทบไม่ปล่อยให้หลักฐานกรรมสิทธิ์กลายเป็นอุปสรรคต่อการเยียวยาและเงินทุนต้องถึงมือของประชาชนให้ทันก่อนที่ความเสียหายจากน้ำท่วมนั้นจะกลายเป็นภาระหนี้สินที่ติดตัวไปอีกหลายปีค่ะ
1: 12นาฬิกา11นาทีพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าครับยังมีเรื่องของกทม.เปิดรับคำขอเงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมสำหรับผู้ประสบอุทกภัยครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: กทมครับเปิดรับคำขอเงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมสำหรับผู้ประสบอุทกภัยครับคนกรุงเทพที่ประสบอุทกภัยสามารถขอเงินช่วยเหลือแบ่งเป็น2แหล่งที่มานะครับก็ได้แก่เงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นจากรัฐบาลซึ่งยื่นเรื่องผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านที่ได้รับผลกระทบวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตามเวลาทำการนะครับและเงินช่วยเหลือค่าเสียหายค่าซ่อมแซมตามหลักเกณฑ์ของกทม.โดยพิจารณาตามความเสียหายจริงและเอกสารประกอบยื่นผ่านสำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านที่ได้รับผลกระทบวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตามเวลาทำการครับยื่นคำขอได้ภายใน30วันนับตั้งแต่วันเกิดภัยประสบสาธารณภัยสำหรับเงินช่วยเหลือค่าเสียหายค่าซ่อมแซมตามหลักเกณฑ์ของกทม.พิจารณาตามความเสียหายจริงและก็เอกสารประกอบก็คือต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยประจำที่ได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมถึงพื้นที่พักอาศัยและก็อยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินหากเป็นบ้านเช่าหรือว่าพักอาศัยในบ้านที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านก็สามารถยื่นได้ตามเงื่อนไขและก็หลักฐานที่กำหนดค่าซ่อมแซมบ้านที่พักอาศัยตามความเสียหายจริงไม่เกิน 88,600 บาทต่อหลังอันนี้ไม่รวมบ้านเช่านะครับค่าที่พักชั่วคราวหรือว่าค่าเช่าบ้านไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนสูงสุด2เดือนตามกรณีค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินทุนไม่เกิน 13,500 บาทต่อครอบครัวค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อรายผู้ป่วยในจ่ายตามจริงไม่เกิน 4,000 บาทต่อรายเงินปลอบขวัญกรณีได้รับบาดเจ็บ 2,300 บาทต่อรายค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายและกรณีผู้เสียชีวิตเป็นผู้หารายได้เลี้ยงดูครอบครัวอาจได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มเติมไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีเสียหายทั้งหลัง 3,800 บาทเสียหายบางส่วน 1,900 บาทโดยต้องเตรียมเอกสารเบื้องต้นครับก็คือสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหลักฐานความเสียหายและเอกสารเพิ่มเติมตามประเภทความช่วยเหลือโดยไม่ต้องไปแจ้งความหรือว่าลงบันทึกประจำวันครับการรับเงินใช้พร้อมเพย์นะครับที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าบัญชีธนาคารตามเงื่อนไขโดยกระบวนการจ่ายเงินใช้เวลาไม่ต่ำกว่า60วันจ่ายเงินข้างต้นเป็นอัตราสูงสุดไม่ได้จ่ายแบบเหมาจ่ายรายครัวเรือนนะครับเจ้าหน้าที่จะพิจารณาจากประเภทและก็ความเสียหายจริงคุณสมบัติของผู้ประสบภัยและก็หลักฐานที่เกี่ยวข้องจึงอาจจะได้รับเงินต่ำกว่าอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ก็ได้ครับ
3: ขณะที่น้ำท่วมที่ผ่านมานะคะรถที่สัญจรไปมาค่ะก็ต้องเผชิญน้ำท่วมด้วยก็กลายเป็นว่าเจอทะเบียนรถหล่นตามถนนย่านนนทบุรีค่ะโดยทางสภ.ปากเกร็ดนะคะได้ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังแล้วก็พบว่าป้ายทะเบียนรถหลุดหายไประหว่างทางให้มาติดต่อขอคืนได้ที่สภ.ปากเกร็ดค่ะซึ่งมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะคะว่าด้านหน้าสภ.ปากเกร็ดก็มีแผ่นป้ายทะเบียนเพิ่มมาถึง 1,000 แผ่นหลังจากประชาชนไปเจอแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็เอามาส่งที่สภ.ปากเกร็ดค่ะมีคนมาขอคืนแล้วมากกว่า 1,000 คนนะคะแต่ว่าแผ่นป้ายทะเบียนก็ยังไม่หมดทยอยเก็บมาส่งมายังโรงพักอย่างต่อเนื่องแถมยังมีป้ายทะเบียนป้ายประมูลด้วยนะคะราคาตั้งแต่ 5,000 ไปถึงหลักแสนโดยทางสภ.ปากเกร็ดให้ข้อมูลว่าหลังจากประชาชนนำป้ายทะเบียนที่ตกหล่นตามท้องถนนมาส่งให้ก็รวบรวมป้ายลงในเว็บของทางโรงพักก็มีคนมารับคืนไปแล้วนับพันแผ่นแต่ก็ยังมีตกค้างอยู่จำนวนมากค่ะก็แจ้งประชาชนอีกครั้งนะคะว่าใครที่ขับรถผ่านถนนสีสมานถนนแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีติวานนท์ตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสภ.ปากเกร็ดหรือว่าทางเพจหมูเด้งสีสมานหรือว่าค้นหาทางระบบอินเทอร์เน็ตด้วยคำว่าป้ายทะเบียนหายเจ้าหน้าที่จะคอยอัปเดตข้อมูลให้ทุกวันค่ะหรือว่าจะมาตรวจสอบที่สภ.ปากเกร็ดได้ตั้งแต่11โมงถึง6โมงครึ่งของทุกวันนะคะเจ้าของรถเองก็ต้องเตรียมเอกสารมาแสดงความเป็นเจ้าของด้วยค่ะในวันมารับ ป้ายทะเบียนนะคะขณะที่ชาวนนทบุรีหลายคนค่ะตื่นตระหนกเพราะว่ามีอาคารพาณิชย์3ชั้น5คูหาอยู่รอบๆ ร้าวนะคะก็มีบริเวณเสาผนังอาคารชิ้นส่วนปูนกระเทาะหล่นลงมาค่ะซึ่งล่าสุดทางวิศวกรเข้าตรวจสอบแล้วนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าดูจากสภาพแล้วไม่ถล่มอย่างแน่นอนตึกหลังนี้ค่ะอยู่ปากซอยเรวดี19ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีตำรวจและกู้ภัยก็ต้องเข้ากั้นพื้นที่พร้อมเร่งอพยพผู้อยู่อาศัยในอาคารออกไปค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้นำเครื่องอุปกรณ์ตรวจระบุพิกัดแล้วก็ประเมินความเสียหายเชิงโครงสร้างผู้อยู่อาศัยในอาคารเล่านะคะว่ากำลังทำงานอยู่ในบ้านจู่ๆได้ยินเสียงการกระเทาะของเศษปูนร่วงลงมาก่อนแล้วก็มีเสียงดังโป๊ะแล้วก็มีรอยร้าวขยายไปเรื่อยๆหลังจากนั้นก็ต้องออกมาจากพื้นที่ค่ะอีกคนนึงก็เล่านะคะว่าก่อนหน้านี้ไม่มีสัญญาณอะไรไม่มีรอยร้าวไม่มีอาการสั่นทุกอย่างปกติค่ะเพราะว่าดูอยู่ทุกวันอยู่ที่นี่มา28ปีแล้วแต่ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรไม่ทราบค่ะหลังจากเกิดเหตุก็ย้ายออกมาเพราะกลัวว่าเสาจะพังถล่มลงมาทับคนที่สัญจรไปมาด้วยซึ่งต่อมาค่ะผู้อำนวยการช่างเทศบาลนครนนทบุรีนางสาวจันจิราคันธสังก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบนะคะโดยพบว่าทางผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าโครงสร้างยังคงรับน้ำหนักได้ไม่สิ่งถล่มทันทีแต่ก็ยังจัดเจ้าหน้าที่คอยมอนิเตอร์อาการแตกร้าวทุก1ชั่วโมงตลอด24ชั่วโมงค่ะขณะที่ทางกรรมการสภาวิศวกรรมดร.ชูเลอร์จิตเจือจุนก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะพบว่าตัวเสาของอาคารคูหาที่หัวเสาปูนซีเมนต์แตกร้าวจนเห็นเหล็กด้านในตัวอาคารจุดอื่นยังไม่พบรอยแตกร้าวใหม่ค่ะและพบว่าอีกหลังหนึ่งนะคะมีอาการซุดตัวเล็กน้อยทำให้เสาประตูม้วนด้านหลังตั้งไม่ได้ซึ่งก็ประสานไปยังบริษัทรับเหมาก่อสร้างนำเสาเหล็กขนาด8นิ้วมาค้ำยันเอาไว้แนะนำเจ้าของค่ะตัดเสาต้นเดิมออกสร้างเสาต้นใหม่แทนที่อยู่ในระดับเดียวกันและชี้แจงว่าเสาต้นที่เกิดระเบิดนั้นไม่ใช่เสาค้ำยันหลักแต่เกิดจากการเอียงตัวและทำให้น้ำหนักนั้นถ่ายเทไปกดทับจนทำให้เกิดการระเบิดของตัวปูนค่ะก็ต้องซ่อมกลับมาให้แข็งแรงส่วนประเด็นที่ว่าจะถล่มหรือไม่นะคะถือว่าเปอร์เซ็นต์ต่ำมากค่ะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เสียงไม่ไหวเลยอ่ะ
5: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
6: โอ้ย
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: น้ำลดขยะผุดเป็นจำนวนมากครับหลังจากผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมหนักบนถนนลาดพร้าวย่านบางกะปิเส้นทางขาออกก็พบว่าตั้งแต่บริเวณทางเข้าตลาดบางกะปิต่อเนื่องสี่แยกถนนนวมินตัดเสรีไทยมุ่งหน้าแยกนิด้าและก็บริเวณด้านหน้าทางเข้าชุมชนแฟลตคลองจันทน์บางกะปิตลอดทั้งเส้นทางครับยังคงพบเห็นกองขยะเป็นจำนวนมากที่ชาวบ้านแล้วก็ประชาชนพ่อค้าแม่ค้านำมาวางทิ้งไว้บนฟุตบาทริมถนนเพื่อรอให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะของสำนักงานเขตมาเก็บไปทิ้งที่บ่อขยะอ่อนนุชครับ
3: ขณะที่ไปดูที่เหตุการณ์ภาคใต้ค่ะเกิดเหตุโจรใต้นะคะเปิดแผนซุ่มยิงถึงหน้าบ้านตำรวจรือสอบตกเป็นเหยื่อขณะที่กำลังนั่งกินปิ้งย่างกับครอบครัวซึ่งมีลูกน้อยวัยเพียง9เดือนอยู่ด้วยค่ะโดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิดก็ไปตรวจสอบที่บ้านในบ้านป่อเนาะนะคะอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสจุดเกิดเหตุค่ะพบว่าคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดซุ่มยิงดาบตำรวจธีรศักดิ์ตีรอดอายุ37ปีขณะที่ประจำจุดตรวจโต๊ะตาหยงและได้รับบาดเจ็บนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น 20:00 นของเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาภายหลังจากการเกิดเหตุได้ปิดกั้นพื้นที่ประสานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในช่วงเช้าเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์ค่ะซึ่งดาบตำรวจธีรศักดิ์เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะหลังเกิดเหตุผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านก็ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลมีบาดแผลถูกกระสุนไม่ทราบชนิดเฉี่ยวบริเวณคางด้านซ้าย1นัดมีร่องรอยคล้ายสะเก็ดของกระสุนปืนที่คอและหัวไหล่ขวาอีก1จุดล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วค่ะ จากการไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นระเบียงยกพื้นชั้นเดียวด้านซ้ายมือของบ้านพักเจ้าหน้าที่ก็พบรอยเลือดจำนวนหนึ่งตกอยู่ที่บริเวณนั้นด้วยนะคะส่วนการตรวจสอบในจุดที่สองค่ะเป็นป่าสวนยางพาราฝั่งตรงข้ามมีคลองขั้นกลางแล้วก็อยู่ห่างจากระเบียงบ้านจุดเกิดเหตุ70 เมตรเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนพกขนาด 5.56 มิลลิเมตร2ปลอกด้วยกันพบรอยเท้าของคนร้ายเหยียบย่ำเป็นวงกว้างค่ะจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุดาบตำรวจธีรศักดิ์นั้นอยู่ในช่วงลาพักค่ะเป็นเวลา2วันก็ชวนภรรยามานั่งรับประทานอาหารปิ้งย่างกันที่ระเบียงบ้านพร้อมกันพ่อแม่กับลูกสาววัยเพียง9 เดือนค่ะขณะที่ดาบตำรวจธีรศักดิ์กำลังอุ้มลูกสาววัย9 เดือนอยู่ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น2 นัดนะคะแล้วก็รู้สึกแสบที่ปลายคลางด้านซ้ายก่อนที่จะพบว่ามีเลือดออกค่ะแล้วก็พบว่ามีความผิดปกติที่คอกับหัวไหล่จึงได้พบว่าตัวเองถูกยิงขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงติดตามความเคลื่อนไหวสมาชิกกลุ่มก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ก็เชื่อว่าอาจจะเป็นแผนปฏิบัติการที่กลุ่มคนร้ายนำมาใช้ลอบสังหารเจ้าหน้าที่กองกำลังโดยมีลักษณะสำคัญคือการดักซุ่มยิงจากระยะไกลเจ้าหน้าที่ประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นรูปแบบการซุ่มยิงถูกนำมาใช้ในพื้นที่ภาคใต้แล้วระยะหนึ่งค่ะที่ผ่านมาก็เคยมีเจ้าหน้าที่ถูกลอบโจมตีจนเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บมาแล้วหลายรายค่ะ
2: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลยกย่อง4 ผู้โดยสารช่วยกันสยบนักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุแทงนักบินบนเที่ยวบินของฟลายดูไบวันเกิดวินาศกรรมซ้ำรอยอาวิทเกิดวินาศกรรมซ้ำรอยครับเหตุการณ์นายวันกลางอากาศครับนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าการกระทำอันกล้าหาญของผู้โดยสาร4 คนบนเที่ยวบิน FZ1073ของสายการบินฟลายดูไบสามารถยับยั้งเหตุวิทยากรรมทางอากาศครั้งใหญ่ที่เกือบซ้ำรอยเหตุวิทยากรรมกลุ่มสัตว์อากาศจี้เครื่องบิน4 ลำพุ่งชนหลายจุดในสหรัฐทั้งตึกแฟลตเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์เมื่อปี2544เดือนกันยายนหรือว่าเหตุการณ์นายวันนั่นแหละครับหลังนักบินผู้ช่วยก่อเหตุใช้มีดแทงนักบินชาวอินเดียเพื่อพยายามทำให้เครื่องบินตกเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่30กันยายนครับบนเที่ยวบินของฟลายดูไบซึ่งเดินทางจากนครรัฐดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE มุ่งหน้าสู่กรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลโดยมีผู้อยู่บนเครื่อง174 คนนายเนทันยาฮูบอกว่านักบินผู้ช่วยรายนี้ถูกฝังแนวคิดอิสลามสุดโต่งและตั้งใจจะทำให้ทุกคนบนเครื่องเสียชีวิตยกลำทางนี้จากข้อมูลของเว็บไซต์ข้อมูลเที่ยวบิน Flight Radar 24บอกว่าเครื่องบินครับได้ทิ้งดิ่งลดระดับลงมามากกว่า 14,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีขณะบินอยู่เหนือน่านฟ้าซาอุดิอาระเบียเหตุระทึกขวัญถูกปิดฉากเมื่อสมิธมัชชาเป็นนักบินชาวอินเดียครับซึ่งได้รับบาดเจ็บถูกแทงเลือดอาบทั้งตัวสามารถปลดล็อกประตูห้องนักบินได้ก็ทำให้ผู้โดยสาร4คนพุ่งเข้าชาร์จสยบตัวนักบินผู้ช่วยได้ทันท่วงทีจากนั้นลูกเรือสำรองบนเครื่องครับได้เข้าควบคุมการบินนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานเมืองตาบูกในซาอุดิอาระเบียได้อย่างปลอดภัยขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของอิสราเอลเปิดเผยว่านักบินผู้ช่วยรายนี้เป็นชาวโอมานและจากการประเมินเบื้องต้นคาดว่าเขาก่อเหตุโดยลำพังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังสอบสวนเชิงลึกต่อไปด้านสมิธมัชชานักบินชาวอินเดียของสายการบินฟลายดูไบได้พูดคุยผ่านระบบวิดีโอกับนายนเรนทาโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียจากเตียงผู้ป่วยที่โรงพยาบาลใน UAE เขาเล่าทั้งน้ำตาครับว่าแม้จะได้รับบาดเจ็บสาหัสจนล้มลงไปกองกับพื้นห้องนักบินแต่รับรู้ได้ทันทีว่าเครื่องบินกำลังทิ้งดิ่งลดระดับลงอย่างรวดเร็วจึงพยายามกัดฟันรวบรวมพลังเฮือกสุดท้ายคลานไปปลดล็อกประตูห้องนักบินจนผู้โดยสารและลูกเรือสามารถเข้าไปสยบตัวผู้ก่อเหตุได้สำเร็จครับ
3: รัฐเทนเนสซีค่ะเดินยาพลาดนักโทษประหารชีวิตไม่เสียชีวิตตอนนี้อาการสาหัสนะคะคริสตัลไพร์วัย50 ปีเป็นนักโทษประหารชีวิตคดีฆาตกรรมเพื่อนร่วมชั้นเรียนเมื่อ31 ปีก่อนค่ะตอนนี้อยู่ในภาวะหมดสติต้องใส่ท่อช่วยหายใจหลังจากที่รัฐเทนเนสซีประสบความล้มเหลวในการประหารชีวิตเธอด้วยการฉีดยาพิษชนิดเพนโทบาร์บิทอล2 โดสเมื่อคืนวันพุธโดยทีมทนายได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้สั่งเก็บหลักฐานจากเหตุการณ์ประหาร การผิดพลาดครั้งนี้ทั้งหมดโดยระบุว่าเธอมีอาการอยู่ในขั้นวิกฤตและบาดเจ็บรุนแรงที่แขนทั้งสองข้างหลังทีมประหารแทงเข็มเดินยาผิดพลาดจนเส้นเลือดแตกยาพิษไหลเข้าสู่ร่างกายผิดวิธีทางด้านผู้ว่าการรัฐเทนเนสซีสั่งระงับการประหารชีวิตนักโทษตลอดปีนี้และให้การสอบสวนโดยด่วนค่ะหลังการประหารชีวิตนักโทษล้มเหลวเป็นคนที่2ของรัฐแล้วในปีนี้ค่ะ
2: เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธเมินรับผิดเหตุกับดักระเบิดครับกองทัพเกาหลีใต้เปิดเผยบอกว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธไม่ทราบชนิดพุ่งตรงไปยังคาบสมุทรฝั่งตะวันออกท่ามกลางความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องการยิงขีปนาวุธเกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากคิมโจยองน้องสาวของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือปฏิเสธข้อเรียกร้องของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่ต้องการให้ออกมารับผิดชอบและขอโทษต่อกรณีกับดักระเบิดเกิดระเบิดขึ้นในเขตปลอดทหารกั้นพรมแดนจนทหารเกาหลีใต้บาดเจ็บสาหัส2นายระหว่างการลาดตระเวนสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีตึงเครียดอย่างหนักหน่วงในช่วงไม่กี่ปีหลังมานี้ครับเมื่อเกาหลีเหนือปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศประกาศล้มเลิกเป้าหมายการรวมชาติและระบุให้เกาหลีใต้เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของประเทศครับ
3: แมวน้ำช้างโผล่หาดโซนใต้ของบราซิลค่ะแมวน้ำช้างเพศผู้ตัวหนึ่งว่ายน้ำมาเกยหาดกอนราโดทางโซนใต้ของนครริโอเดจาเนโรของบราซิลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็สร้างความตื่นตกใจให้กับบรรดานักท่องเที่ยวและประชาชนเป็นอย่างมากโดยไลฟ์การ์ดประจำชายหาดปักธงสีม่วงเตือนผู้ลงเล่นน้ำถึงการปรากฏตัวของสัตว์ทะเลหายากชนิดนี้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่นำแผงกั้นปิดบริเวณชายหาดไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้จัดกำลังเฝ้าสังเกตการพฤติกรรมแมวน้ำช้างอย่างใกล้ชิดซึ่งทางท้องถิ่นเตือนประชาชนและผู้คนที่เดินทางไปดูให้เว้นระยะห่างเลี่ยงการสัมผัสตัวแมวน้ำช้างโดยตรงเพื่อความปลอดภัยค่ะ
2: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับคุณพจนาถ ธนธนากุลผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่าว
1: รายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: เมื่อมวลน้ำเริ่มลดสิ่งที่ทิ้งไว้กลับไม่ใช่แค่คราบโคลนแต่คือกองหนี้สินมหาศาลที่ผุดขึ้นมาแทรกซึมทุกระดับครัวเรือนพบกับรายการ CEO Vision Plus พาโลกเศรษฐกิจน้ำลดหนี้ผุดฉุด GDP รวมวิเคราะห์มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจผ่าต้นทุนจริงหลังน้ำลดตั้งแต่หนี้สินระดับกระเป๋าเงินครัวเรือนแรงกระแทกภาคธุรกิจไปจนถึงงบประมาณประเทศและงบประมาณเงินเยียวยาที่ภาครัฐต้องหมุนเวียนจ่ายไม่จบสิ้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนจากการจ่ายหลังเกิดเหตุมาเป็นการลงทุนระบบบริหารจัดการน้ำและมาตรการป้องกันอย่างยั่งยืนเพื่อไม่ให้ GDP ประเทศต้องจมหายไปกับสายน้ำอีกต่อไป CEO Vision Plus พาโลกเศรษฐกิจน้ำลดหนี้ผุดฉุด GDP เริ่ม5ตุลาคมนี้ที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง

0: ราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.ทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
2: ปัทมาพรหาญชันชัยกรองแก้วชัยกฤต
1: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
2: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
3: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.มาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9M คอร์ดหมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่ Thinking Radio ทุกวันเสาร์ 4:00 น.
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอริศราประดิษฐ์สุวรรณ
7: ท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Thinking Connect ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่3นะคะตุลาคม2569ค่ะอริศราประดิษฐ์สวรรค์ค่ะมารับหน้าที่ดูแลท่านผู้ฟังในทุกวันเสาร์แบบนี้แล้วก็เป็นวันเสาร์ที่อยากจะพาไปเรียกว่าเรียนรู้นะคะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่อยู่ในหลากหลายวงการนะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อย SME Startup หรือแม้กระทั่งเกษตรกรต่างๆวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจเพราะหลายคนถ้าพูดถึงอาหารหรือว่าแบบซุปเปอร์ฟู้ดเนี่ยตอนนี้หลายคนน่าจะคิดถึงไข่ผำนะหรือว่าผำนี่แหละและอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผำแน่ๆแต่ว่าจะเป็นอะไรแบบไหนยังไงไปคุยกันดีกว่าค่ะไปคุยกับพี่ไก่ค่ะภคพรวนธนานนท์ค่ะเจ้าของแบรนด์ที่เกี่ยวกับไข่ผำเดี๋ยวไปฟังชื่อแบรนด์กันดีกว่าว่าชื่อแบรนด์ว่าอะไรสวัสดีค่ะพี่ไก่ค่ะ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: ค่ะพี่ไก่ต้องถามก่อนเลยค่ะแบรนด์ของพี่ไก่ชื่อว่าอะไร
8: กรีนวูฟเฟียค่ะถ้าเป็นผำนะคะถ้าเป็นเกี่ยวกับผงผำอะค่ะผำชาเนี่ยคือกรีนวูฟเฟียค่ะ
7: ต้องถามย้อนกลับไปก่อนว่าที่มาที่ไปของการเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยค่ะจุดแรกเริ่มต้นเลยเนี่ยเป็นธุรกิจอะไรก่อนแล้วก็ทำไมถึงมาจับเอาตัวผำเนี่ยเป็นอีกหนึ่งธุรกิจอะค่ะ
8: อ๋อค่ะเดิมทีจริงๆพี่ไก่ทำงานด้านสื่อโฆษณานะคะเป็นอาร์ตไดเรคเตอร์มาก่อนค่ะแล้วก็ทำบริษัทออร์แกไนเซอร์นะคะเป็นของตัวเองแล้วก็ทำงานกราฟิกดีไซน์ของตัวเองด้วยเหมือนกันค่ะทีนี้เมื่อประมาณสักปี59อะค่ะพี่ไก่ก็มาเริ่มธุรกิจเรื่องของเกษตรเนี่ยครั้งแรกเลยในชีวิตเลยก็คือเรื่องของผักออร์แกนิกค่ะก็คือทำที่โคราชนะคะเป็นเจ้าแรกที่แบบเราทำเดลิเวอรี่ถึงบ้านนะคะแล้วก็ส่งผักออร์แกนิกให้เกษตรกรปลูกให้แล้วเราก็มาแพ็คนะคะแพ็คแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าค่ะพอต่อมาเนี่ยพี่ไก่ก็ทำเรื่องของการแปรรูปน้ำผลไม้นะคะก็คือเอาผลิตภัณฑ์ที่เรามีนะคะไอ้ผลผลิตทางการเกษตรนะคะก็เอามาทำเป็นน้ำผลไม้นะคะก็เข้าสู่ห้างสรรพสินค้านะคะแล้วทีนี้เมื่อประมาณสักปี3ปีที่แล้วอะค่ะก็มีเพื่อนนะคะก็คืออาจารย์บันดีนะคะซึ่งเป็นภรรยาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อารักษ์ธีระอัมพลนะคะที่อยู่ที่มทส.นะคะมหาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ทำเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยเรื่องไข่ผำอะค่ะตอนนั้นพี่ไก่ก็ไม่ได้รู้จักนะคะเพื่อนก็โทรมาบอกว่าสนใจมาทำตลาดไข่ผำไหมพี่ไก่ก็ ไม่รู้จักเนาะพอไม่รู้จักเสร็จปุ๊บเราก็มันจะขายยังไงก็เลยไปฟังไปหมายว่าไปดูว่ามันมีคุณประโยชน์ยังไงมันจะทำตลาดได้ไหมอะไรเงี้ยก็ไปดูตอนนั้นก็ยังรู้สึกว่ายังตันๆนะคะว่าเอ๊ะมันจะทำตลาดได้ไหมเพราะมันเป็นเหมือนกับพืชน้ำที่เป็นพืชพื้นที่น่ะที่แบบชาวบ้านหากินได้อะไรเงี้ยเนาะก็หนึ่งประมาณสักเกือบปีอะค่ะที่ยังแบบว่ายังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ก็เลยเข้าไปศึกษาแต่ว่าศึกษาแล้วก็ไปเจอไปควนเพื่อนญี่ปุ่นนะคะพอดีเราทำโครงการกันด้วยเนาะทำโครงการเกี่ยวกับช่วยเหลือชาวบ้านนะคะที่อำเภอพิมายเราก็เลยคุยกันว่าเอ้ยเดี๋ยวเรามาดูเรื่องไข่ผำไหมปรากฏว่าทางญี่ปุ่นนะคะก็ไปฟังผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อารักษ์ค่ะนำเสนอว่าไข่ผำมันดียังไงตอนนั้นมันเริ่มแบบตอนนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้อะไรเงี้ยก็เลยสนใจแล้วก็ศึกษามาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ชวนเพื่อนญี่ปุ่นนะคะไปทำโรงเรือนต้นแบบของการเลี้ยงไข่ผำในปี67ค่ะประมาณ67นะคะค่ะนั่นแหละมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเราเห็นงานวิจัยที่มันมีความเป็นไปได้ว่าผำมันคือซุปเปอร์ฟู้ดค่ะ
7: และพอเราได้เข้าไปศึกษาเข้าไปร่วมดูแลเรื่องของไข่ผำแล้วเนี่ยพี่ไก่มองไหมคะว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนเราก็คิดแค่ว่าไข่ผำมันเป็นพืชท้องถิ่นแล้วมันปลูกมันขึ้นง่ายแต่ว่าพอเราเอามาทำเองเนี่ยค่ะพี่ไก่มองว่าความยากของผำมันคืออะไรคะ
8: การรักษาคุณภาพค่ะก็คือหมายถึงว่าความเสถียรเรื่องโปรตีนนะคะจริงๆแล้วผำอ่ะโปรตีนสูงใช่ไหมคะที่หลายคนบอกที่เขาทำงานวิจัยกันมาแต่ว่าสิ่งที่จะยากสำหรับการเลี้ยงเลยก็คือทำให้โปรตีนเสถียรสมมติเราต้องการโปรตีนจริงๆผำมาสามารถทำโปรตีนได้ถึง 50% นะคะถ้าเลี้ยงเป็นแล้วก็ให้อาหารเขาเป็นมันสูงถึงขนาดนั้นแต่ความยากของมันก็คือทำยังไงให้ผำในแต่ละหลอดนะคะมันสามารถที่จะมีโปรตีนที่สม่ำเสมอได้อันที่หนึ่งอันที่สองคือเรื่องของความสะอาดค่ะเนื่องจากว่าผำอ่ะเป็นตัวที่เขาเรียกนะเป็นพืชที่มีการดูดซับสิ่งต่างๆเข้าไปอยู่ในตัวเองได้ง่ายนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นโลหะหนักเชื้อก่อโรคเนี่ยเข้าไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเราเลี้ยงไม่ถูกหลักอนามัยหรือว่าไม่ถูกวิธีการนะคะโลหะหนักมันก็จะปนเปื้อนอยู่ในไข่ผำอันนี้คือความยากแล้วก็ฤดูกาลค่ะเช่นสมมติว่าหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนเนี่ยผำจะมีความเติบโตหรือการขยายพันธุ์ไม่เหมือนกันหรือบางทีผำมันมีความเครียดอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ขยายพันธุ์หรือว่าให้โปรตีนที่ต่ำอะไรเงี้ยค่ะมันคือความยากตรงนี้ค่ะ
7: แสดงว่ามันก็ต้องเลี้ยงหรือว่าปลูกด้วยความแบบใส่ใจและเอาใจใส่มันจริงๆใช่ไหมคะ
8: ต้องรู้หลักการต้องเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าว่าเราถามว่ามันคือมันปลูกง่ายกว่าพืชชนิดอื่นแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีโรคไม่มีแมลงที่มาแบบก็เรียกมารบกวนผำอ่ะนะคะแต่ว่ามันต้องรู้หลักการว่าปลูกยังไงหรือว่าเลี้ยงยังไงให้มันได้ความเสถียรนะคะ
7: แล้วทำยังไงคะเรามีที่สำหรับมันโดยเฉพาะเลยไหมเราเข้าเอานวัตกรรมอะไรไปช่วยใช้ในการดูแล
8: อันนี้เป็นงานวิจัยโดยตรงของมทส.นะคะที่เขาพยายามวิจัยว่าเลี้ยงยังไงให้โปรตีนเสถียรเลี้ยงยังไงให้ไม่ปนเปื้อนโลหะหนักเลี้ยงยังไงให้เชื้อก่อโรคไม่เติบโตขึ้นนะคะนี่เป็นนวัตกรรมของมทส.เลยนะคะเขาทำวิจัยมาตั้งแต่ปี56เนาะไม่ใช่วิจัยเพียงแค่ว่ามีสารอาหารอะไรไม่ใช่เขาทำงานวิจัยด้านของการเลี้ยงแล้วเลี้ยงแบบอุตสาหกรรมด้วยนะคะหมายความว่าจากเดิมทีเนี่ยเขาวิจัยว่าเลี้ยงยังไงให้มันได้โปรตีนสูงใช่ไหมคะทีนี้พอต่อมาเนี่ยเขาก็จะมาวิจัยเรื่องของว่าทำยังไงให้ปริมาณที่มันเพิ่มขึ้นเป็นลักษณะของอุตสาหกรรมได้เพราะว่าในระดับอุตสาหกรรมเนี่ยคือปริมาณต้องเยอะใช่ไหมคะต้องขยายได้เร็วปริมาณที่เยอะแล้วก็เลี้ยงในบ่อแบบไหนที่จะควบคุมได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นนวัตกรรมของมทส.เลยว่าทำยังไงให้สมมติเขามีการหมุนเวียนน้ำใช่ไหมคะเพื่อให้ผำอ่ะมีการเคลื่อนที่น้ำ20เซน30เซนต่างกันยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปุ๋ยที่ใช้ใช่ไหมคะใช้ยังไงที่จะให้โปรตีนที่สูงให้ธาตุเหล็กที่สูงให้ B12 หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเขาจะมีนวัตกรรมของเขาค่ะ
7: นั่นแสดงว่ามันสามารถไปปลูกได้ทุกที่ทุกจังหวัดอย่างนั้นเหรอคะ
8: ใช่ค่ะใช่ยกเว้นนะคะยกเว้นที่มีอากาศคือผำอาจจะไม่ชอบอากาศหนาวหรือว่าแบบอย่างเช่นยุโรปหรืออะไรเงี้ยที่มีหิมะมีอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือเขาจะชะลอการเติบโตเลยคือหมายถึงก็จะลงไปนอนใต้บ่อทำให้เราเก็บเขาไม่ได้ใช่ไหมคะหรือว่าช่วงหน้าหนาวของประเทศไทยอย่างเช่นภาคเหนืออย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติอากาศหนาวจัดใช่ไหมคะเขาก็จะมีการแบบไม่ขยายตัวแต่ไม่ตายนะคะเข ผันจะตายค่อนข้างยากนิดนึงถ้าเกิดสมมติเราแบบไม่ได้ไปใช้ยาฆ่าแมลงหรือไปปล่อยให้น้ำเน่าอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ได้ตายง่ายๆค่ะ
7: ทีนี้เราเอาตัวอย่างที่บอกมีตัววิจัยละมีเรื่องของผลวิจัยต่างๆแล้วเอาตัวผัมของเราเนี่ยมาใช้ในแบรนด์ที่เรามีอยู่ยังไงบ้างอะค่ะ
8: อย่างนี้ค่ะคือเนื่องจากพี่ไก่เป็นครีเอทีฟเนาะเวลาพี่ไก่ดีไซน์ว่าเอ๊ะผัมเนี่ยจะเอาไปใช้อะไรได้บ้างก็จะต้องมาคิดก่อนว่าสมมติถ้าเราจะทำอาหารเป็นเบเกอรี่นะคะเป็นเบเกอรี่เราต้องออกแบบให้ผัมอะมีเท็กเจอร์ยังไงมีกลิ่นอย่างไรมีความละเอียดแบบไหนแล้วก็สีมันจะต้องเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นอันนี้คือการออกแบบตั้งแต่ต้นทางเลยก็คือตั้งแต่ฟาร์มใช่ไหมคะว่าถ้าเราเลี้ยงให้คลอโรฟิลล์มันสูงมันจะมีสีที่สดเราจะอบด้วยกระบวนการแบบไหนที่ทำให้โครงสีที่มันสวยเหมือนมัทฉะนะคะหรือว่าแม้กระทั่งการบดยังไงให้คุณค่าทางโภชนาการยังอยู่แล้วก็มีความหอมมีความหอมฟุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันนี้เป็นการออกแบบตั้งแต่แรกฉะนั้นอย่างของพี่ไก่เองอ่ะพี่ไก่ก็จะดีไซน์มีอยู่ทั้งหมด3รูปแบบนะคะไอ้4รูปแบบนะคะรูปแบบที่1เลยคือพี่ไก่ขายสดเนี่ยคือพี่ไก่ขายเข้าสู่ห้างสรรพสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นแมคโครโลตัสบิ๊กซีวินล่าแล้วก็โกลเด้นเพลสนะคะร้านที่2ก็คือก็จะเป็นเกรดที่เป็นเค้าเรียกว่าเกรดเบเวอเรจก็คือพี่เอาไปอบเป็นผัมอบแห้งนะคะผัมอบแห้งแล้วก็เอามาบดให้ละเอียดเหมือนมัทฉะนะคะเขาเรียกว่าเกรดที่เป็นเกรดเบเวอเรจเลยคือดื่มไปแล้วเนี่ยจะไม่มีอาการแบบตากคอนะคะแล้วก็เกรดที่2ก็คือเกรดคูลิน่าของพี่ไก่นะคะของพี่ไก่อ่ะเกรดคูลิน่าไว้สำหรับทำพวกเบเกอรี่ขนมส่วนประกอบของอาหารไม่ว่าจะเป็นเส้นเป็นอะไรนะแผ่นสาหร่ายอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะไปเป็นเขาเรียกส่วนผสมของอาหารได้หมดเลยแล้วสุดท้ายเลยก็คือฟีจ้านะคะฟีจ้านี่ก็คือเราเอาไว้สำหรับเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะอันนี้เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งซึ่งเราอะค่ะทำการวิจัยเรื่องของอาหารสัตว์เลี้ยงที่ทำจากไข่ผำแล้วนะคะค่ะ
7: ทีนี้ตอนที่เอาไข่ผำมาทำคล้ายๆมัทฉะเนี่ยค่ะตัวผำเองเนี่ยมันมีกลิ่นไหมคะ
8: อย่างนี้ค่ะคือหลายคนต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่จะสัมผัสเรื่องของผัมเนี่ยว่ามันมีกลิ่นคาวใช่ไหมคะ
7: ม
8: ันมีกลิ่นคาวมันมีความเหม็นเขียวอะไรเงี้ยคืออันนี้เป็นอดีตไปแล้วในสมัยก่อนเนี่ยคือเทคโนโลยีของการเลี้ยงมันไม่ใช่มันคือเก็บจากธรรมชาติคือมันเกิดจากธรรมชาติใช่ไหมคะสมัยก่อนน้ำสะอาดมากเพราะนั้นผัมมันจะอยู่ในน้ำสะอาดเพราะนั้นเขาเก็บมาเนี่ยมันก็ยังมีความคาวเหตุผลเพราะว่ามันมีเรื่องของจุลินทรีย์ในน้ำที่ควบคุมไม่ได้หรือแม้กระทั่งโคลนที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีความอันนี้แต่ว่าปัจจุบันพอเรามาเลี้ยงในนวัตกรรมของมทส.แล้วเนี่ยผัมแทบไม่มีกลิ่นเลยต้องเรียกว่าตั้งแต่สดนะคะไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นอะไรทั้งนั้นพอเราเอามาอบด้วยระบบที่ทำให้มันเกิดเขาเรียกอะไรนะอุณหภูมิที่พอเหมาะมันก็เลยเกิดความหอมฟุ้งขึ้นมาแล้วก็ไปบดพอไปบดใช่ไหมคะมันรักษาคุณค่าของสีกลิ่นเอาไว้ได้เนี่ยก็ทำให้ผัมของเราอะค่ะผัมฉาของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมฟุ้งนะคะบางคนบอกว่าเหมือนพอเขาสัมผัสรสของมันแล้วเนี่ยเหมือนมัตตี้บางคนก็จะแบบว่ากลิ่นมันเหมือนแบบฟอร์ลหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ผัมไม่มีรสนะคะจะมีแค่ความนัวค่ะไม่มีกลิ่นคาวค่ะเพราะนั้นอันนี้คือเป็นผัมยุคใหม่แล้วไม่ใช่ผัมสมัยก่อนค่ะ
7: และในส่วนของแบรนด์คลีนเองเนี่ยค่ะคือมีอะไรบ้างถ้าบอกว่าผลิตภัณฑ์ของตัวแบรนด์เองค่ะมีอะไรบ้างตอนนี้
8: คือตอนนี้ของพี่ไก่อาหารมีจริงๆพี่ไก่เน้นก็คือ B2B นะคะหมายถึงเน้นขายส่งนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าด้วยความที่เขาเรียกอะไรนะพี่อ่ะมีกลยุทธ์ที่จะทำให้คนเนี่ยเข้าถึงผัมได้พี่ก็เลยมาทำผัมฉะค่ะผัมฉะเป็นผัมฉะนะคะก็คือเป็นเครื่องดื่มนะคะที่อยู่ในไลฟ์สไตล์ของคนปัจจุบันซึ่งคนปัจจุบันเนี่ยจะชอบทานชอบดื่มเช่นกาแฟมัทฉะชานมอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเขามากินผัมฉะเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้คือ1ไม่มีคาเฟอีน2คือได้โปรตีนนะคะ3ก็คือมีไฟเบอร์4ก็คือมีธาตุอาหารต่างๆที่อยู่ในตัวของเขา

0: ค่ะ
1: โอ้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรสชาติที่แบบน่าสนใจมันไม่ได้มีคาเฟอีนมันดีตรงนี้ค่ะเนาะ
2: ใช่ใช่
1: เพราะว่าไปกินพวกกาแฟชามันจะมีตัวคาเฟอีนที่มันแบบมันก็จะไปเข้าไปสะสมในตัวเองเน
2: า
1: ะ
2: ใช่บางคนแพ้ค่ะบางคนตอนนี้คือปัจจุบันเท่าที่พี่ไก่ทราบอ่ะไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรนะคะพอเราอายุมากขึ้นอ่ะเราแพ้คาเฟอีนบางคนแบบกินไม่ได้เลยกินกาแฟไม่ได้เลยใจสั่นหรือว่าแบบมีอาการแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
1: แล้วตอนนี้เองมีการขยายจากทำเป็นผงขายคือทำเป็นผลิตภัณฑ์ขายตอนนี้มาเปิดคาเฟ่ด้วยเหรอคะพี่ไก่
2: ใช่ค่ะตอนนี้ก็คือว่าด้วยความที่เหมือนที่พี่ไก่บอกค่ะว่ามันต้องมีกลยุทธ์เนาะในการทำให้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเข้าถึงทำได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดพี่ไก่เริ่มจากการทำออกอีเวนต์ก่อนนะออกอีเวนต์แล้วก็ทดสอบตลาดว่าเอ้ยเขาเปิดใจได้มากขึ้นปรากฏว่าเปิดใจมากขึ้นทั้งวัยรุ่นผู้สูงอายุนะคะคนทำงานหรือแม้กระทั่งคอกาแฟนะคะเขาก็เปิดใจที่รับผัมมากขึ้นนะคะแต่ทีนี้ก็จะเกิดคำถามว่าแล้วจะหากินได้ที่ไหนเพราะบางคนไม่มีเวลาชงใช่ไหมคะพี่ไก่ก็เลยเอาอย่างนี้ละกันพี่ไก่ก็เลยขอเปิดสาขาแรกก่อนที่เอ็มไดรัชดาค่ะวันที่10เดือน10เนี่ยค่ะที่พี่ไก่กำลังจะเซตร้านนะคะเพื่อให้เครื่องดื่มพวกนี้ค่ะมีตั้งแต่ตอนเช้านะคะเครื่องดื่มอุ่นก็มีค่ะพี่ไก่มีสูตรที่เป็นนมโอ๊ตผสมข้าวโอ๊ตแล้วก็มีเมล็ดเจียเป็นอุ่นๆเวลาบางคนแบบอยากจะทานอะไรอุ่นๆใช่ไหมคะก็สามารถทานได้หรือสั่งน้องใส่น้ำเต้าหู้ได้อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเมนูประเภทแบบร้อนเย็นนะคะช้อปปิ้งมีหมดเลยมีเมนูค่อนข้างที่จะเข้าไปอยู่ในไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่อะค่ะ
1: อย่างที่บอกแหละว่าพอไปออกบูธแล้วมีผู้คนสนใจมากขึ้นนะ
2: คะ
1: แล้วมีใครเขาเข้ามาแบบถามไหมคะว่าถ้าเกิดเขาอยากจะทำเลี้ยงเองบ้างปลูกเองบ้างพี่ไก่มีคำแนะนำไหมคะ
2: อ๋อเยอะค่ะคือมีคนที่สนใจที่จะเลี้ยงอะเยอะนะคะแต่ว่าพี่ไก่ก็ต้องให้ข้อมูลจริงนะคะว่าการจะขายผัมมาหามันเป็นพืชชนิดใหม่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องมีตลาดในการที่จะขายไม่ใช่ว่าเลี้ยงตามกระแสเลี้ยงแล้วเสร็จแล้วยังไงต่อคือเขาไปขายที่ใครหรือแปรรูปเป็นอะไรเขาต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะพี่ไก่ก็จะให้ความรู้เรื่องนี้เป็นหลักเลยว่าเลี้ยงได้นะแต่ต้องถามตัวเองก่อนว่าขายใครแล้วหลังจากนั้นพี่ถึงจะแนะนำให้ไปอบรมกับมทส.เพราะว่าพี่พอดีเนื่องจากว่าความเชื่อมั่นเนาะแล้วก็การพิสูจน์เรื่องของนวัตกรรมการเลี้ยงเนี่ยคือพี่คิดว่ามทส.นะตอนนี้เนี่ยคือเป็นหน่วยงานที่พี่ไว้ใจที่สุดในการที่จะถ่ายทอดนวัตกรรมอะค่ะ
1: ก็คือเราจะไปเรียนให้แบบไปเรียนรู้ก่อนนะทำความเข้าใจทำความรู้จักผัมก่อนคือเราตัวเราเองเราต้องเข้าใจก่อนว่าผัมมันเป็นยังไงม
2: ัน
1: เหมาะอะไรแบบไหนยังไงแล้วเราถึงจะค่อยกลับมาปรับในส่วนของสิ่งที่เราอยากจะทำ
2: ใช่แล้วตัวเขาด้วยค่ะหมายถึงว่าเขาต้องอดทนมากพอเพราะว่าเอาตรงๆเนาะการทำสิ่งใหม่เนี่ยแผลข้างหลังมันจะเยอะกว่าคนที่ตามมาถูกไหมคะเพราะนั้นเขาอดทนได้ไหมที่จะทำให้สิ่งใหม่นี้ค่ะมันติดตลาดให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะคะไม่ใช่แค่เรื่องสายป่านแต่หมายถึงมันคือความอดทนในการทำให้คนรู้จักเหมือนที่พี่ไก่ทำเนี่ยคือพี่ไก่ทำมา3ปีมีรายได้จริงๆแค่ปีเดียวนะคะ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ2ปีก่อนหน้านั้นนะคะเราเป็นช่วงศึกษาทดลองเปิดตลาดทดสอบทุกอย่างคือแบบทั้งใช้เงินแล้วไม่ใช้เงินใช้เวลาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปค่ะ
1: 2ปีที่แบบว่าอยู่กับการแบบเนี่ยทำแบบเนี้ยทำให้คนรู้จักกับปูพื้น
2: ค่ะ
1: เคยมีแบบบางช่วงเวลาบ้างไหมคะว่าโอ๊ยมันยากขนาดนี้ฉันแบบไม่ทำแล้วไปทำอย่างอื่นง่ายด
2: ี
1: กว่า
2: มีช่วงแรกๆเนี่ยคือลังเลมากลังเลว่ามันจะไปได้จริงไหมวะอะไรเงี
1: ้
2: ยแต่ทีนี้สิ่งที่พี่ไก่คือด้วยความที่ตัวเองเป็นคนที่แบบจะมีทั้งคำถามในมุมลบกับคำถามในมุมบวกเนาะว่าถ้าณวันนี้เนี่ยสมมติถ้ามันไม่สำเร็จเนี่ยมันไม่สำเร็จเพราะอะไรเพราะมันไม่ดีจริงหรือมันไม่ใช่แบบนั้นเราก็จะเอาคำถามเนี้ยค่ะไปคุยกับอาจารย์ว่าเอ้ยมีใครที่ทำวิจัยว่าเอ้ยมันมีแบบ B12 จริงหรือเปล่าหรือมีธาตุเหล็กเหมือนอย่างที่เราต้องการจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคือเป็นสิ่งที่พี่ไก่ต้องหาคำตอบในคำถามที่เป็นเชิงลบพอเราได้คำตอบนั้นมามันทำให้เราตอกย้ำความมั่นใจว่ามันดีจริงพอมันดีจริงเนี่ยมันจะทำให้เราอะค่ะมีพลังในการที่จะขับเคลื่อนมันออกไปแม้ว่าใน2ปีที่แล้วเนี่ยเราอาจจะเมื่อ2ปี

0: แรกเนี่ยเราไม่มีรายได้แต่พอมันพอเข้าประมาณเข้าปีที่2ใช่มั้ยคะเอ้ยเข้าจะเริ่มเข้าปีที่3อ่ะค่ะเราก็เริ่มมีรายได้จากการส่งห้างสรรพสินค้ามันเลยทําให้เรารู้ว่าการทําธุรกิจอะค่ะมันเหมือนกันทุกตัวเนาะเหมือนกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นว่ามันต้องใช้ความอดทนใช้การรอคอยความสําเร็จให้ได้แล้วระหว่างที่รอคอยคุณก็ต้องหาคําตอบเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองว่าสิ่งที่ฉันกําลังทําอยู่เนี่ยมันมาถูกทางแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: วางต่อไปไหมคะว่าเอาล่ะพอหลังจากที่เรามีการปลูกการเลี้ยงแล้วพี่ไก่ทำที่ไหนนะคะที่ตัวปลูกตัวเลี้ยงมัน
0: ที่โคราชค่ะ
1: ที่โคราชแล้วพอเรามาเปิดคาเฟ่ที่กรุงเทพเนี่ยวางอนาคตของตัวผับของเราต่อไปยังไงไหมคะหลังจาก
0: นี้วางค่ะก็คือพี่ไก่มี2ส่วนเนาะส่วนที่1ก็คือในประเทศก่อนในประเทศเนี่ยคือพี่ไก่กล่าวว่าถ้าเกิดสมมติเราสามารถวางระบบได้เหมือนแบบเหมือนร้านคาเฟ่ที่เขามีระบบการวางที่แม่นนะคะหมายถึงว่า SOP ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็กล่าวว่าพี่อยากขยายประมาณสัก 3-4 สาขาแล้วเอาระบบนี้นะคะเข้าไปเปิดที่โตเกียวเนื่องจากว่าที่โตเกียวเนี่ยก็คือมันเรามีพาร์ทเนอร์เนาะเป็นคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นชอบมากเพราะว่าเขาอะบอกว่ามันกินแล้วมันเหมือนมัทฉะแต่มันดีตรงที่ไม่มีคาเฟอีนอันนี้คือสิ่งที่เขาชอบมากเขากินทุกเช้าเลยพี่ไก่ส่งตัวอย่างของผัมมหาผัมชาไปให้เขาเขากินทุกเช้าเลย
1: เขาเคยมากินที่ไหนอะเนี่ยเขาเคยมากินที่ไทย
0: เคยมากินที่ประเทศไทยใช่คือหมายว่าตอนที่เขามาหาพี่ไก่อะค่ะพี่ไก่ก็ชงให้เขาดื่มเน
1: า
0: ะเขาก็ชอบพอเขาชอบเสร็จปุ๊บเขาก็วิดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่เขาทำธุรกิจใช่ไหมคะเขาบอกว่าเอางี้ถ้าเกิดสมมติว่าสาขาที่ประเทศไทยอะมันอยู่ตัวเข้าระบบเราไปเปิดที่โตเกียวกันเพราะว่าเขาเองเขาก็มีฐานลูกค้าหรือว่ามีออฟฟิศมีตึกอะไรเงี้ยค่ะอยู่ที่โตเกียวอยู่แล้วค่ะ
1: ดีจังเลยค่ะ
0: เราต้องการผักไปที่ต่างประเทศ
1: วางระยะเวลาไหมคะว่าหลังจากเราเปิดสาขาแรกแล้วเราจะประเมินอะไรแบบไหนยังไงแล้วต่อไปอีก 3-4 สาขาเนี่ยค่ะ
0: พี่ต้องบอกว่าไงพี่เป็นคนที่ตามสถานการณ์เนาะคือทำเต็มที่แต่ว่าจะไม่ได้คาดหวังว่าเอ้ยต้องภายใน1ปีหรือ2ปีคือมันมีแผนแหละแต่ว่าเราต้องขอดูสาขาแรกก่อนว่าการตอบรับของผู้บริโภคขนาดไหนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามพี่ไก่เนาะมันก็ต้องให้เรียนรู้กับผู้คนก่อนเนาะคนไทยเราเองเนี่ยก็คือต้องยอมรับว่ามันจะมีเค้าเรียกมีแฟชั่นของเครื่องดื่มเนี่ยมาเรื่อยๆเนาะมีสูตรนู้นสูตรนี้มีชามีจากต่างประเทศอะไรต่างๆให้เลือกค่อนข้างเยอะแต่นี้ทำยังไงที่พี่ไก่อ่ะจะเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาหรือว่าเพิ่มให้เขาอ่ะมาดื่มผัมชาเนี่ยให้เป็นแก้วแรกหรืออย่างน้อยแบบอาทิตย์นึงหรืออาทิตย์นึงประมาณสัก2แก้วหรือ3แก้วเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเองอ่ะมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ได้รับโปรตีนที่เป็นโปรตีนจากพืชนะคะอันนี้คือสิ่งที่พี่ไก่แบบคาดหวังว่าในประเทศเราจะทำแบบนี้แล้วก็พี่มีอีกเป้านึงค่ะของในประเทศเรานะคะก็คือว่าพี่ไก่อยากให้ร้านคาเฟ่ในประเทศไทยนะคะไม่ต้องเยอะก็ได้ค่ะพี่ไก่หวังไว้ว่าประมาณสักสมมติ 1,000 แห่งจิบผัมฉะไปเป็นเมนูในร้านของเขาเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้านะคะอันนี้คือเป้าหมายที่พี่ไก่วางไว้ว่าพี่ไก่อยากให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้ณวันนี้นะคะเศรษฐกิจของประเทศไทยเราอะค่ะการส่งออกพืชผลผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมักจะเจอปัญหาเรื่องของการกดราคาเรื่องของล้นเกินไปแข่งกับตลาดโลกใช่ไหมคะแต่ในวันนี้เนี่ยผัมฉะของเราอะค่ะของประเทศไทยเราอะต้องบอกว่ามันต้องจากประเทศไทยแล้วไปประเทศคนอื่นเขาซึ่งตอนเนี้ยเราผลิตอยู่ที่ประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ดีเลยละค่ะเขาเรียกว่าฟูเฟียโกโบซาค่ะ
1: ทีนี้แผนเรื่องของการตลาดที่ทำให้คนไทยเองได้รู้จักผัมฉะของเราเพิ่มมากขึ้นนะคะพี่ไก่วางการประชาสัมพันธ์การขยายตลาดยังไงผ่านช่องทางอย่างหลายคนก็จะมีโซเชียลมีเดียเนาะหรือแม้กระทั่งแบบทางแบบบางคนก็บอกปากต่อปากกันไปทั้งส่วนของพี่ไก่เองนิ่มวางว่ายังไงคะ
0: ทั้งทุกช่องทางค่ะพี่ไก่แบบพยายามที่สุดก็คือพี่ไก่พยายามลงออกบูธเองนะคะทำอีเวนต์เองเพื่ออะไรเพื่อไปอธิบายลูกค้าค่ะ
1: ค
0: ือบางคนทำไมเราต้องไปทำเองคือเราต้องไปทำเองเพราะว่าความรู้ทั้งหมดตลอด3ปีที่ผ่านมามันอยู่ในหัวเรามันอยู่ในคำพูดของเราแล้วเราค่อยถ่ายทอดกับลูกน้องในการต ่อได้ใช่ไหมคะซึ่งมันก็ไม่เหมือนกับที่เวลาที่พี่ไปคุยกับลูกค้าค่ะลูกค้าเขาจะเข้าใจในสิ่งที่พี่พูดค่อนข้างเยอะหรือบางคนอ่ะอินเลยนะอินอย่างคุณแม่เนี่ยบางทีซื้อผัมพี่ไปใช่ไหมคะเอาไปให้ลูกทานดีใจมากว่าลูกทานผักได้คือหมายถึงทานผัมได้ก็เท่ากับทานผักได้ใช่ไหมคะเขาก็จะโทรมาเล่าให้หมายถึงไลน์มาเล่าให้พี่ไก่ฟังว่าเนี่ยให้ลูกกินแล้วแบบรู้สึกดีมากเลยอะไรเงี้ยมันคือสิ่งที่พี่ไก่แบบทั้งปากต่อปากทั้งการทำให้ได้สัมผัสจริงๆทั้งโซเชียลมีเดียนะคะทั้งแบบการออกอีเวนต์อะไรต่างๆเนี่ยคือพี่ไก่ทำทุกช่องทางเพื่อทำให้ผัมฉะของไทยเราอะค่ะให้คนไทยได้กินให้แบบกว้างขวางขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นี่สุดท้ายค่ะพี่ไก่อยากให้ฝากนะกันว่าถ้าใครเขาอยากจะลองชิมดูบ้างสามารถติดต่อไปได้ที่ไหนยังไงไปแบบหาซื้อได้ที่ไหนยังไงอย่างเงี้ยค่ะพี่ไก
0: ่อ๋อพี่ไก่รบกวนว่าสั่งที่เพจได้เลยค่ะที่เพจชื่อว่า Green Woofia นะคะ KRWEN แล้วก็ Woofia WOLFIA ค่ะ
1: ก็ Green Woofia ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามว่าหลังวันที่10ตุลาจะมีร้านคาเฟ่นะที
0: ่
1: ไหน
0: ค
1: ะพี่ไก
0: ่M9 รัชดานะคะสี่แยกห้วยขวางค่ะสามารถที่จะหาในแมปได้เลยค่ะ M9 รัชดาค่ะ
1: ได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะมีโอกาสคงได้แวะไปทั้งคาเฟ่แล้วก็เดี๋ยวจะไปลองเข้าไปใน Facebook ของ Clean Buffet
0: ได้เลย
1: ค่ะได้ขอบคุณพี่ไก่นะคะสวัสดีค่ะค่ะนี่ก็เป็นรายการ Thinking Connect ในวันเสาร์นี้ค่ะใครที่อยากลองชิมผัมฉะนะคะลองไปหาชิมกันได้เลยนะคะที่ Facebook ของ Clean Buffet วันนี้อลิสราทีมงานไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอลิสราประดิษฐ์สุวรรณ
3: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค่อนทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลจับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์คาสนามมวยอ้อมน้อยข้อหาช่อโกงประชาชนฟอกเงินลักลอบเล่นการพนันชกมวยตำรวจไซเบอร์นำหมายจับของศาลอาญาเข้าจับกุมนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมภายในสนามมวยอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครเบื้องต้นมีรายงานว่านายอัจฉริยะถูกศาลอาญาออกหมายจับในหลายข้อหาประกอบด้วยฉ้อโกงประชาชนฟอกเงินและลักลอบเล่นการพนันชกมวยนอกจากนี้ยังมีข้อหาความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์โดยพฤติการของนายอัจฉริยะใช้ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมขอรับบริจาคเงินเรียรายเงินและหลังได้รับเงินบริจาคกลับนำเงินที่ได้ไปเล่นพนันมวยซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการนำเงินที่ได้จากการเรี่ยไรจากประชาชนไปเล่นพนันมวยปีละกว่า100ล้านบาทอย่างไรก็ตามหลังจับกุมตำรวจไซเบอร์ได้ควบคุมตัวนายอัจฉริยะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่สภ.กระทุ่มแบนก่อนควบคุมตัวเข้ากองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีศูนย์ราชการอาคารบีชัดชาติกราบขอโทษประชาชนแทนเจ้าหน้าที่หลังมีชาวบ้านถูกดูดลงทะเบียนออนไลน์ขอรับเงินเยียวยาไม่เป็นนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงปัญหาเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดุประชาชนที่มาลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมจนร้องไห้ว่าได้มีการกำชับไปแล้วว่าไม่ให้เกิดขึ้นอีกและต้องขอกราบขอโทษประชาชนหากมีอะไรที่ทำไม่ดีเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องของข้อมูลและพฤติกรรมพร้อมย้ำว่าได้กำชับไปแล้วว่าต้องช่วยเหลือประชาชนให้ดีที่สุดส่วนปัญหาเอกสารที่จะต้องมีการกรอกรายละเอียดที่ค่อนข้างมากต้องมีคนช่วยโดยจะใช้ประชาชนที่อยู่ในศูนย์พักพิงและเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือซึ่งแนวคิดจะทำเป็นออนไลน์ให้มากที่สุดแต่ยอมรับว่ามีผู้สูงอายุและประชาชนที่ไม่ถนัดออนไลน์จะต้องมีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยส่วนสถานการณ์น้ำในเขตลาดกระบังขณะนี้มีเครื่องสูบน้ำ16เครื่องโดยเริ่มสูบเมื่อวานนี้และวันนี้ลดลงประมาณ10เซนติเมตรส่วนปริมาณฝนที่จะลงมาเติมระหว่าง4ถึง10ตุลาคมไม่มีผลเพราะฝนจะตกประมาณ30มิลลิเมตรตกเป็นหย่อมๆไม่ใช่ทั้งวันขณะที่การถูกโจมตีเรื่องแก้มลิงนายชัชชาติกล่าวว่าต้องชี้แจงแก้มลิงมีการศึกษาชัดเจนมีข้อดีข้อเสียและความเหมาะสมต่างๆคิดว่าสามารถชี้แจงได้ตอนแรกยอมรับว่าไม่สบายใจเพราะนำไปโยงกับโครงการพระราชดำริซึ่งความจริงไม่มีความเกี่ยวข้องกันเป็นโครงการที่กทม.คิดขึ้นมา6โครงการใหญ่หลังน้ำท่วมใหญ่แต่ตอนหลังยกเลิกไป4โครงการเพราะอาจคิดไม่ละเอียดแต่เมื่อพิจารณาแล้วอาจมีวิธีการอื่นที่อาจจะเหมาะสมมากกว่าในหลักวิชาการแต่ต้องไปอ่านในเนื้อหา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอม ความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
11: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio

0: ดแก่เน็กไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ

0: ในราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 13:07 น.สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ย้อนอดีตสู่อนาคตนะครับวันนี้พบกันวันเสาร์3ตุลาคมก็พบกับผมไพศาลมังกรชยาผู้ดำเนินรายการนะครับและก็ท่านวิทยากรกิตติมศักดิ์ของเรานะครับรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจสส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนสวัสดีครับอาจารย์อนุสรณ์ครับอาจารย์อนุสรณ์เท่าที่ได้ประสานงานกันนะครับก็ลงพื้นที่อยู่ในขณะนี้อาจารย์ก็แจ้งมาว่าอาจจะขุกขักนิดหน่อยนะเพราะว่าต้องทำหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชนในเขตพื้นที่ซึ่งก่อนในขณะนี้กรุงเทพหลายพื้นที่ก็อย่างที่ทราบกันนะครับก็ประสบปัญหาเรื่องอุทกภัยมากบ้างน้อยบ้างบางพื้นที่ก็มากระดับสาหัสทีเดียวนะแต่บางพื้นที่ก็โดนกันไปเป็นจุดๆแล้วก็สิ่งที่ยังจะต้องอาจจะเรียกว่าเป็นประเด็นที่สร้างความวิตกกังวลอยู่ก็คือมันก็จะมีสถานการณ์ที่ตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่10เนี่ยรายงานอากาศการพยากรณ์ก็บอกว่ากรุงเทพมหานครก็จะมีฝนอีกระลอกหนึ่งแล้วมันก็เป็นช่วงจังหวะของน้ำทะเลหนุนน้ำเหนือแล้วก็มีการปล่อยน้ำเพิ่มมามากขึ้นตอนนี้จังหวัดที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพญาก็เริ่มน้ำท่วมกันมากขึ้นเรื่อยๆละก็ท่านมีทั้งน้ำเหนือซึ่งก็ไม่หนักเท่ากับปี2554นะที่เป็นมหาอุทกภัยใหญ่ที่กรุงเทพเคยเผชิญการปล่อยน้ำก็อยู่ในอัตราที่ยังต่ำกว่าพอสมควรแต่กระนั้นก็นั่นแหละครับหลายปัจจัยนะกรุงเทพมหานครเอาเฉพาะเรื่องเดียวปัจจัยเดียวเรื่องฝนที่ตกลงมาหนักๆนี่ก็อย่างที่เจอกันมาแล้วก็ท่วมกันหลายพื้นที่นี่ก็คงจะเข้าสู่วันที่7ที่8กันไปละที่อยู่กับน้ำท่วมเนี่ยนะถ้าอาจารย์เข้ามาหรือยังครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณเป็นส
3: ารสวัสดีครับอาจารย์ครับเห็นว่าลงพื้นที่อยู่นะครับ
4: ครับก็กระจายกันไปด้วยฮะเพราะว่าทีมนึงก็เอาเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เนี่ยไปช่วยที่ลาดกำบังแล้วก็พื้นที่ของสสกันพงประยูนศักดิ
3: ์
4: มันมีน้ำท่วมขังนานหลายวันละมันคนเดือดร้อนมากนะฮะ
3: ค
4: ือไอ้เครื่องสูบอันเนี้ยก็ทีมงานผมก็เอาไปติดตั้งเอาไปดำเนินการไปทำเนี่ยที่ต่างจังหวัดนะแล้วก็ขนมาเข้ามาที่เขตทวีวัฒนาตลิ่งชันตอนก็ช่วยสูบไปหลายจุดแล้วฮะ
3: ครับ
4: บางที่ก็แห้งเลยทั้งหมู่บ้านเลยนะฮะ
3: อืม
4: แต่ใช้เวลาสูบประมาณ8ชั่วโมงเนี่ยฮะ
3: ครับ
4: ก็ใช้น้ำมันดีเซลก็ใช้น้ำมันเยอะหน่อย
3: ครับคือถ้าไม่สูบเนี่ยมันก็จะต้องใช้เวลาอีกพอสมควรใช่ไหมในการที่มันจะค่อยๆ
4: ถ้าไม่สูบผมว่าเป็นเดือนครับบางที
3: ่อ๋อระบบคือน้ำในคลองมันยังสูงอยู
4: ่ไม่ฮะน้ำถ้าน้ำในคลองในสูงเนี่ยไปสูบไม่ได้ฮะต้องไปดูพื้นที่ที่มันบนถนนหรือตามคลองเนี่ยมันลงระดับหนึ่งแล้วมันถึงจะสูบออกได
3: ้
4: คือถ้า
3: แต่คือยังแต่คือยังไง
4: ถ้ามันยังท่วมอยู่เนี่ยสูบไม่มีประโยชน์ฮะแต่ว่าไอ้ที่สูบแล้วมันได้ผลเนี่ยก็คือมันมีการท่วมขังเฉพาะจุด
3: คือ
4: ท่วมขังเฉพาะจุดเนี่ยอันนี้ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่พวกนี้เขาเดือดร้อนมากคือถึงแม้ว่าถนนใหญ่หรือว่าตามพื้นที่ทั่วไปมันแห้งหมดแล้วเนี่ยแต่เขาไม่แห้งเพราะว่ามันเป็นแอ่งกระทะเงี้ยฮะแล้วมันก็ขังอยู่อย่างนั้นมันส่วนมากมันจะเป็นพื้นที่ต่ำที่สุดของบริเวณต่างๆอันนั้นมันต้องสูบออกอย่างเดียวครับทีนี้เครื่องสูบของกทม.เนี่ยมันก็มีจำกัดนะเขาก็ไม่สามารถช่วยได้หมดฮะแล้วก็มันก็ต้องช่วยกันนะของผมก็มีเครื่องเดียวแล้วก็ทีมงานก็มีจำกัดก็
3: ก็ใช้หมุนเวียนกันไป
4: ที่เราช่วยได้เราก็ช่วยเราช่วยได้ก็คือแจ้งมาคือก็ช่วยคือก็ช่วยประชาชนที่สสของพรรคอ่ะสสของพรรคประชาชนแจ้งมาก็เราก็ไปแต่ว่าพื้นที่ที่ผมดูแลอยู่เนี่ยพื้นที่ที่ผมเป็นสสเนี่ยมันส่วนมากมันแห้งหมดละมันมีบางจุดขนาดไอ้ที่มันขังเล็กน้อยซึ่งขังเล็กน้อยเนี่ยมันก็ใช้เครื่องสูบน้ำปกติเล็กๆมันก็ดูดออกแล้วนะฮะก็วันนี้ก็มีทีมงานไปแถวตรงแถววัดกุลนาวาสนะฮะแล้วก็มีทีมที่ตลิ่งชันเนี่ยสกหมอแมพเนี่ยเขาก็ไปเปิดศูนย์หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลคนที่ผ่านมาว่ามีได้รับผลกระทบอะไรไหมแล้วก็ตรวจสุขภาพทั่วไปด้วยแล้วก็ผมเองเนี่ยผมมาดูตรงคลองมหาสวัสดิ์คลองมหาสวัสดิ์นี่เข้าใจว่ามันขุดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ครับคุณประสาน
3: ครับ
4: ก็เป็นคลองยาวเลยนะฮะอันเนี้ยถ้าฝนมันตกตอนช่วงต้นเดือนตุลาแล้วก็ที่รัฐบาลเขาแจ้งเตือนใช่ไหมว่าจะมีฝนตกหนัก11-14ตุลาคมเนี่ยอันนี้จะรับน้ำได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าน้ำในคลองเนี่ยมันก็ยังสูงอยู
3: ่
4: นะฮะซึ่งตรงเนี้ยมันจะท่วมพวกชุมชนที่อยู่ริมทางรถไฟเกือบทั้งหมดถ้าน้ำทางเหนือมาเยอะๆนะฮะแล้วก็ฝนตกหนักเนี่ยแต่ว่าคลองเนี่ยมันเชื่อมกับคลองทวีวัฒนาซึ่งเวลาเนี้ยคลองทวีวัฒนาเนี่ยมีการพร่องน้ำไปเยอะมากนะคือมันลงไปเยอะมากเลยนะซึ่งมันจะสามารถรับน้ำได้ระดับหนึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยน้ำมันล้นแล้วมันท่วมคนเยอะๆเนี่ยก็ต้องเปิดประตูระบายน้ำนะคือมันต้องค่อยๆเปิดและให้น้ำเนี่ยมันไหลเข้าคลองทวีวัฒนาไปส่วนหนึ่งนะซึ่งมันจะไม่ท่วมนะมันจะไม่ท่ว
3: ม
4: ดังนั้นการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยมันต้องบูรณาการคือยังไงมันก็ต้องอาศัยอำนาจรัฐบาลอะอำนาจรัฐบาลกลางเพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็ปกป้องพื้นที่ของตัวเองถูกไหมฮะ
3: ใช่ใช
4: ่แต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันต้องเกลี่ยคือต้องเกลี่ยน้ำอะผมใช้คำเนี้ยมันผมไม่มีคำในภาษาเทคนิคต้องเกลี่ยน้ำให้มันระบายออกไปไม่ให้กระทบในจุดหนึ่งรับภาระหนักเกินไป
3: เข้าใจ
4: เขาจิตไม่ไหวเพราะว่าบางที่เนี่ยเท่าที่ผมดูจากรายงานข่าวเนี่ยประชาชนในบางพื้นที่เนี่ยเขาไม่ได้รับประทานอาหารมาหลายวันแล้วนะไม่รู้อยู่กันยังไงแล้วมีแถวสมุทรปราการมีจุดหนึ่งใช่ไหมฮะเห็นบอกว่าได้เข้ากล่องไป20กล่องแบ่งกัน400ครัวเรือ นไม่รู้จะแต่คืออันนี้ผมว่ามันเป็นคือจริงๆเราก็ถอดบทเรียนหลายครั้งแล้วนะคุณไปสั่งทำไมเวลามันเกิดปัญหาแบบนี้เราถึงจัดการได้ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะแล้วก็แถมมีการถือโอกาสมาเล่นเกมการเมืองกันด้วยนะจะปลดผู้ว่ากทม.เนี่ยซึ่งท่านก็เพิ่งมาจากการเลือกตั้งนะคือถ้าไปปลดท่านแล้วใช้อำนาจของมหาชัยเนี่ยมันก็เท่ากับการยึดอำนาจนะ
3: ครับ
4: เดี๋ยวจะเหมือนสมัยรัฐบาลประยุทธ์อ่ะรัฐบาลในยุครัฐประหารน่ะที่ไปปลดผู้ว่าสุพรรณน่ะซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วก็ไปปลดเขาคือการทำแบบนี้มันไม่ได้แก้ปัญหาผมว่านะ
3: ครับ
4: แล้วแต่คราวนั้นเนี่ยคือใช้มาตรา44ใช่ไหม
3: ครับก็ปัญหามันยังมันคือยังมันยังอยู่ในช่วงฤดูฝนยังไม่หมดนะอาจารย์นะแล้วมันก็ยังจะมีทั้งน้ำเหนือที่จะบ่าลงมามีทั้งน้ำทะเลที่จะหนุนขึ้นมาก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้ผมดูนะหลายๆพื้นที่ของกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดลุ่มถากลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำท่าจีนลุ่มน้ำแม่กลองลุ่มน้ำบางประกงโดนหมดเลยนะ
4: ใช่ครับ
3: โดนกันทั่วหน้าเลยคือผันน้ำเนี่ยผมดูแล้วยังคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยมันเชื่อมท่าจีนกับเจ้าพระยาชุมชนที่สามารถจะผันน้ำลงคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยผมก็เห็นด้วยอาจารย์นะว่าในที่สุดเนี่ยรัฐบาลก็ต้องมาช่วยดูด้วยไม่ใช่ท้องถิ่นอย่างเดียวเพราะว่าพอน้ำลงมาที่คลองมหาสวัสดิ์เนี่ยคุณจะให้ไปทางไหนอ่ะคุณให้ไปทางท่าจีนเนี่ยไอ้ทางท่าจีนเขาก็ถ้าน้ำมากเขาก็เดือดร้อนถูกไหมฮะ
4: คร
3: ับ ถ้าจะให้ถ้าจะระบายมาทางเจ้าพระยาเนี่ยเจ้าพระยาก็อีกหลายพื้นที่เลยสมุทรปราการกรุงเทพอะไรก็รออยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันจะต้องเกลี่ยเฉลี่ยให้มันดูแล้วอยู่ในระดับที่พอจะรับมือกันได้ทั้งลุ่มน้ำท่าจีนและลุ่มน้ำเจ้าพระยา
4: ครับ
3: ซึ่งตรงนี้ก็ไม่ง่ายนะอาจารย์นะ
4: จริงๆแล้วคลองขุดเนี่ยคลองขุดที่เกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่สี่รัชกาลที่ห้าต่อเนื่องกันมาเนี่ยรวมทั้งที่มีพระราชดำริของรัชกาลที่เก้าในการดำเนินการหลายส่วนอันนั้นมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการที่จะบริหารจัดการน้ำและระบายน้ำได้ดีเลยนะฮะถ้ามันมีการเตรียมการไว้ตั้งแต่แรกอย่างวันนี้ผมไปดูที่คลองมหาสวัสดิ์เนี่ยคือเดิมเนี่ยผักตบชวามันเต็มเลยนะฮะตอนนี้ก็ดีขึ้นเพราะว่าทางสำนักงานเขตก็มาเคลียร์แต่ว่ามันก็ยังทำงานกันไม่ทันอ่ะคือมันยังมีผักตบชวาอยู่ในบางจุดอยู่ซึ่งมันก็ขวางทางน้ำอ่ะ
3: การระบายน้ำ
4: การระบายลำบากใช่ครับแล้วก็ล่าสุดรัฐบาลก็ตัดสินใจอนุมัติงบแสนกว่าล้านใช่ไหมครับทำฝักเวก็เท่ากับทำคลองใหม่คลองระบายน้ำอันใหม่นะทีนี้มันก็ต้องมานั่งดูว่ามันมีทางเลือกอื่นไหมที่ไม่ต้องใช้เงินมากขนาดนั้นแล้วก็มีทางเลือกอย่างอื่นไหมที่จะบริหารจัดการหรือการระบายน้ำนะครับคือไม่อยากให้มันเกิดปัญหาเหมือนที่ผ่านๆมาคือมีเนี่ยกับโปรเจกต์ขนาดใหญ่ใช้เงินเยอะๆแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างอุโมงค์ขนาดใหญ่ของกรุงเทพอย่างเงี้ยในที่สุดน้ำมันก็ไปไม่ถึงอุโมงค์น่ะใช่ไหมฮะมันก็ขังอยู่ตามจุดต่างๆเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร
3: อันนี้ก็ผ่านครม.แล้วโดยขั้นตอนก็หมายถึงว่าเขาก็เดินหน้าได้เลยใช่ไหมหรือว่าสภาสามารถที่จะตั้งกระทู้เป็นยติตรวจสอบได้ไหมอาจารย
4: ์ก็ต้องตั้งกระทู้ในการตรวจสอบอยู่แล้วว่าจะดำเนินการแบบไหนที่มันจะดีที่สุดนะคือเงินทุกบาททุกสตางค์มันก็ต้องใช้ให้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่านะครับ
3: ค
4: ือถ้าเราฟังบทสัมภาษณ์ของอาจารย์สีตางก็ดีหรือของท่านด็อกเตอร์รอยยนต์จิตดอนก็ดีเนี่ยท่านก็มี question mark นะมีเครื่องหมายคำถามเยอะสำหรับการทำฝักเยอย่างที่อย่างที่รัฐบาลเสนอเนี่ย
3: ของ
4: วิธีการอื่นคือมันมีวิธีการอื่นหรือแม้กระทั่งจะทำเนี่ยต้องทำยังไงไม่ให้มันเกิดแบบไปเหมือนคล้ายๆไปทำกำแพงสูงๆอ่ะนะแล้วมันก็จะทำให้พื้นที่ที่มีการระบายน้ำออกมาเนี่ยสองข้างเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงมากเลยที่จะโดนน้ำท่วมนะมันก็ต้องดูทั้งระบบ
3: ครับ
4: อย่างวันนั้นผมฟังการสัมภาษณ์ของด็อกเตอร์รอยนต์จิตดอนเนี่ยก็ผมว่าเป เป็นความเห็นที่ผมว่ารัฐบาลควรจะรับฟังนะแล้วก็มันมีข้อเสนอหลายอย่างที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์มากคือท่านเป็นคนที่มีองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำดีแล้วก็ทำงานรับใช้รัชกาลที่9มายาวนานในเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะผมก็ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับท่านตอนที่เป็นบอร์ดการประปาส่วนภูมิภาคนะแล้วเวลาท่านให้ความเห็นเนี่ยท่านไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีอะไรไม่มีอเจนดาทางการเมืองอ่ะท่านก็พูดแบบนักวิชาการอ่ะตามหลักวิชาอ่ะว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้นะฮะแล้วบางอย่างจริงๆอาจารย์ก็เตือนแล้วนะเตือนหลายรัฐบาลที่ผ่านมาแล้วก็ท่านก็เป็นตัวหลักคนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาตอนน้ำท่วมปี54นะฮะตอนนี้ก็ต้องดูว่ามันจะทำกันยังไงต่อนะ
3: คร
4: ับ ทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งเรื่องเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ใช่ไหมที่มันคือก่อนหน้านี้มันมีการเก็บกักน้ำไว้เยอะมากแล้วมีฝ่ายการเมืองไปสั่งไม่ให้ระบาย
3: อ๋อเขื่อนขุนด่านเนี่ยเขื่อนขุนด่านเขื่อนขุนด่าน
4: ใช่ครับแล้วก็ป่าสักชลสิทธิ์นี่ก็เหมือนกันก็คือความคือมันคือจริงๆการตัดสินใจเนี่ยมันจะต้องอยู่บนหลักวิชาการเลยถูกไหม
3: ครับ
4: อย่างถ้ามันจำเป็นต้องระบายก็ต้องระบายเพราะว่าถ้ามันเกิดปัญหาเกิดเขื่อนมันปริแตกขึ้นมาเนี่ย
3: อันนี้
4: จะรับมือไม่ไหว
3: ใช่น้ำมันจะมากันแบบ
4: ไม่แล้วมันจะสูงมากไงฮะระดับน้ำมันจะสูงมากแล้วมันจะมาแบบฉับพลันใช่ไหมฮะ
3: ค
4: ือถ้าระบายเนี่ยสมมติระบายออกค่อยๆดูระบายออกเพื่อไม่ให้มีผลกระทบเนี่ยแล้วก็แจ้งประชาชนว่าเตรียมรับมือเตรียมยกของขึ้นสูงใช่ไหมเราปล่อยให้น้ำเนี่ยมันไหลลงทะเลให้เร็วที่สุดยกเว้นว่าพื้นที่ลุ่มต่ำก็อาจจะมีผลกระทบที่น้ำมันท่วมขังนานอันนั้นก็ใช้เครื่องสูบออกนะฮะก็ต้องแบบเนี้ยไม่งั้นมันก็จะเกิดปัญหาแต่ภาพรวมของเขื่อนต่างๆเนี่ยตอนปี54กับปี69เนี่ยมันก็ต่างกันอยู่นะคุณเดชาตอนปี54เนี่ยมันน้ำที่เขื่อนเก็บกักไว้เนี่ยมันมีปริมาณที่มากกว่าปี69เยอะนะฮะ
3: พอเจอพายุเข้าไป2ลูก3ลูกก็รับไม่ไหวต้องปล่อยกันอย่างขนาดใหญ
4: ่ต้องปล่อยใช่ใช่
3: เพราะตอนนั้นก็คงจะวิเคราะห์พลาดอ่ะคิดว่าจะภัยแล้งก็เลยไม่พยายามระบายไม่พยายามที่จะระบายน้ำพยายามจะเก็บน้ำไว้เยอะที่สุดเพราะว่ากลัวภัยแล้งแต่ตอนนั้นเท่าที่ลองศึกษาดูนะว่าเหตุปัจจัยมันเกิดจากความผิดพลาดอย่างไร
4: ครับแล้วตอนระบายนี่ก็ระบายเยอะไปด้วยนะ
3: ถ้าไม่เยอะเขื่อนก็จะมีโอกาสที่มันจะ
4: ไม่เกิดแต่ว่านี่มันเป็นประเด็นที่มันมีการมีมิติทางการเมืองอยู่ไงครับคุณประสาน
3: ใ
4: ช่ไหมก็คือว่าการระบายเนี่ยมันระบายเยอะเกินไปก็เลยมีคนไปตั้งข้อสงสัยตอนปี54ว่าใครสั่งให้ระบายเยอะขนาดนั้นเพื่อที่จะทำให้เอาประชาชนเป็นตัวประกันแล้วก็เขย่าเสถียรภาพรัฐบาลหรือเปล่ามันก็มีการวิเคราะห์ทำนองนี้อยู่นะคุณไปสารทีนี้อันเนี้ยมันก็ผมมองว่ามันต้องอย่าไป politicize อ่ะคืออย่าไปทำให้ความเดือดร้อนของประชาชนจากน้ำท่วมหรือการบริหารจัดการน้ำท่วมเนี่ยเป็นไอ้เอามาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเกมทางการเมืองมันไม่ดีเลยเพราะมันอยู่บนความเดือดร้อนของประชาชนของชาวบ้านนะ
3: ครับ
4: ทีนี้ปี69เนี่ยเอาเฉพาะเขื่อนภูมิพลกับเขื่อนศิริกิติ์เนี่ยตอนปี54เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะของความจุที่รับไ แต่ปี69เนี่ยเขื่อนภูมิพลเนี่ยมีน้ำอยู่ประมาณ 66% นะแล้วตอนนี้ยังไม่ระบายนะยังไม่ระบายน้ำออกมา
3: จะรับน้ำได้อยู่
4: เนี่ยเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยก็มีน้ำอยู่ประมาณ 80% อันนี้เท่าที่ผมไปดูข้อมูลคือระบายวันละ7ล้านลูกบาศก์เมตรนะฮะแล้วก็ขนาดนี้เนี่ยน้ำเนี่ยไหลผ่านนครสวรรค์เนี่ยที่ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอันเนี้ยต่ำกว่าปี54ซึ่งเคยขึ้นไปแตะสูงสุดเนี่ย 4,686 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ห่างกันประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตร
3: คร
4: ับแต่ว่าอันเนี้ยประมาทไม่ได้อีกคือถ้ามันฝนมันตกลงมาเยอะๆแล้วสมมุติมันตกเฉพาะจุดอ่ะสมมุติมันตกเฉพาะจุดตรงกรุงเทพแล้วไปยมนทนเยอะๆบวกกับน้ำที่ระบายมาแล้วน้ำหลากจากทางภาคเหนือเนี่ย มันก็จะเจอปัญหาอีกรอบนึงที่จะต้องรับมือ
3: ครับ
4: นะซึ่งอันนี้รวมทั้งฝั่งตะวันตกด้วยนะฝั่งตะวันตกฝั่งธนบุรีที่ผมอยู่เนี่ยก็ต้องรับมือดีๆนะเพราะตอนนี้ถามไปบรรดาเขตต่างๆรวมทั้งสสที่ดูแลอยู่ในเขตธนบุรีเนี่ยส่วนมากก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเท่าไหร่เรื่องน้ำท่วมยกเว้นคนที่มีบ้านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยอาจจะกระทบบ้างนอกนั้นก็ค่อนข้างแห้งเมื่อเทียบกับฝั่งตะวันออกนะฮะคือฝั่งตะวันออกนี่มันเป็นพื้นที่ต่ำกว่าฝั่งธนบุรีอยู่พอสมควรเลยนะคุณไพศาลถ้าดูว่ามันเทียบกับระดับน้ำทะเลเนี่ยนะฮะ
3: โอ้ยิงทาโซนอย่าเขาบอกรามกําแถวย่านรามกำแหงเนี่ยคือเป็นโซนพื้นที่ที่ต่ำที่สุดของกรุงเทพมหานครนะอาจารย์นะเพราะฉะนั้นเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยโซนเนี่ยจะเป็นโซนที่มันจะจมระบายน้ำถ้าไม่ทันเนี่ยน้ำจะตกค้างโซนเราเนี่ยจะ
4: ก็เป็นท่วมขังเป็น
3: ท่วมขังสูงครับก็ต้องสูบออกแต่รามแหงนี่เขาสูบออกจนเข้าใจว่าแห้งแล้วของเขา
4: ใช่ครับท่วมขัง
3: ครับตอนนี้ก็ไล่ไปต
4: าสัปดาห์ที่แล้วก็ยังท่วมเยอะอยู่นะไปสัปดาห์ที่แล้วนะแต่ถนนใหญ่เนี่ยก็มีน้ำเจิ่งๆแต่ว่าเข้าไปในซอยเนี่ยบางซอยเนี่ยถ้าเป็นรถยนต์ไม่ยกสูงเนี่ยเข้าไม่ได้เห็นรถมีเครื่องดับอยู่
3: อันนี้คือย่านรามคำแหงนะอาจารย์นะ
4: ใช่ครับ
3: รอบนี้อาจารย์ก็ไปกับทุกพื้นที่เลยเนี่ยของกรุงเทพเลย
4: ทางดอนเมืองเส้นดอนเมืองสายไหมอะไรยังไม่ได้ไปแต่อันนั้นทีมงานไปก็ช่วยๆกันเพราะว่าเราก็ตกลงกันในองค์กรน่ะในพรรคประชาชนน่ะว่าพื้นที่ไหนที่ไม่ได้มีผลกระทบมากนี่ให้ไปช่วยพื้นที่อื่นให้ไปช่วยพื้นที่อื่นซึ่งมันได้รับผลกระทบ
3: คร
4: ับ แล้วเราไม่ได้มีเครื่องมือแบบรัฐบาลน่ะคือเราไม่ได้เป็นรัฐบาลน่ะพูดง่าย
3: งบประมงงบประมาณก็ไม่มี
4: งบประมาณก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ก็มีระดับหนึ่งม
3: ัน
4: ก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้อย่างเต็มที่นะฮะส่วนรัฐบาลเนี่ยก็ต้องเดินเครื่องเต็มที่เพราะว่าสามารถสั่งการหน่วยราชการได้แต่ว่ามันต้องบูรณาการดีๆต้องมีซิงเกิลคอมมานด์แล้วก็ต้องจัดการเก่งๆอ่ะมันก็จะปัญหามันก็จะเบาลงนะไปงั้นประชาชนที่เขาเดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้รับประทานอาหารมาหลายวันเนี่ยเขาก็ต้องโกรธเป็นธรรมดาแล้วก็หลายคนก็เสียหายเยอะโดยเฉพาะผู้คนที่มีรายได้น้อยอ
3: ่
4: ะรายได้น้อยที่เป็นพ่อค้าแม่ขายอะไรทั้งหลายเนี่ยอุปกรณ์ประกอบอาชีพบางทีก็เสียหายไปด้วยใช่ไหมแล้วก็พวกบรรดาแรงงานรายวันเนี่ยเขาไม่ทำงานหลายวันนี่ก็ไม่มีรายได้แล้วถูกไหมฮะ
3: ครับ
4: บาง
3: ยังมี
4: ต้องว่ายน้ำไปว่ายน้ำไปทำงานเลยนะผมเห็นท่วมหนักๆอ่ะต้องลงเรือว่ายน้ำ เขาหยุดงานไม่ได้บางคน
3: อ่ะคือถ้าเป็นชุมชนขนาดใหญ่อย่างเช่นเคหะร่มเกล้าหรือว่าคลองจันเนี่ยแฟลตคลองจันชุมชนคลองจันอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันคนอยู่มันเป็นจำนวนมากก็เป็นศูนย์รวมข่าวสารคนก็ไปติดนักข่าวก็ไปทำข่าวคนก็ไปทุ่มเทให้ความช่วยเหลือกันมากแต่ว่ามันมีหลายจุดนะอาจารย์นะหลายพื้นที่บางทีเขาเป็นหมู่บ้านเนี่ยเขาหมู่บ้านในตามถนนโอ้จมกันไม่คือถ้าจะเรียกว่ายังไม่มีใครเข้าไปเลยทั้งสิ้นเนี่ยอีกเยอะนะอาจารย์
4: ไม่มีใครเข้าไปเลยถูกต้อง
3: เข้าไปบางทีเขาบ้านใหญ่เขาก็อยู่ในจุดที่อาจจะเรียกว่าเขาก็ดูแลตัวเขาเองกันได้แต่ว่าพูดง่ายๆว่ามันน้ำก็ท่วมขังอยู่แล้วก็ยังไม่เห็นเลยว่าใครเอาเครื่องสูบลงสูบน้ำอะไรมาจะสูบลงคลองจะทำอะไรกันยังไงอันนี้มันก็ทำให้เกิดความรู้สึกไม่ค่อยพอใจอะไรมันก็ผมก็เท่าที่ทราบนะที่มีบางสื่อเขาเจาะลึกลงไปในบางพื้นที่ที
4: ่ใช่ครับใช่ครับ
3: มันจะเกิดเหตุอย่างนั้นพอสมควร
4: มีเล่าให้ฟังแล้วก็มีข้อมูลอยู่อย่างหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยกินเน็ตชาเล่มันเป็นหมู่บ้านเก่าแถวทวีวัฒนาเป็นหนึ่งชั้นเนี่ยแล้วก็มันสามารถเข้าทางถนนบรมราชชนนีนครชัยศรีได้ถูกไหมแต่มันเข้าไปลึกพอสมควรแล้วมันเป็นหมู่บ้านเก่าแล้วก็มันคือถนนเนี่ยสร้างที่หลังถนนบรมเนี่ยสร้างที่หลังที่ยกสูงขึ้นมาเนี่ยเขาก็จมเลยนะฮะทั้งที่พื้นที่ทั้งหมดในทวีวัฒนาเสียงจันเนี่ยไม่มีพื้นที่ไหนที่แบบมันท่วมเยอะขนาดนี้ไม่
3: ม
4: ีนะมันท่วมนิดหน่อยอันนี้ท่วมถึงอกอ่ะต้องใช้
3: เรือแสดงว่าเขาเป็นชุมชนดั้งเดิมเลยซึ่งมันอยู่ต่ำมาก
4: น้ำไหลลงไปตรงน
3: ั้
4: น
3: น้ำไหลรวมไป
4: น้ำมันก็ไหลไปตรงนั้นหมดนะเสร็จแล้วเราก็เนี่ยเราก็ไปดูก่อนตอนแรกเราไปดูก่อนแล้วก็แต่ว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาอย่างไรอ่ะเขามีฐานะเขามีฐานะช่วยเหลือตัวเองได้เขาก็อยู่เฝ้าบ้านกันนะแล้วก็เอาเรือเอาอะไรเข้าไปแล้วก็อยู่เฝ้าบ้านอ่ะแล้วก็ซื้อของอะไรเข้าไปเขาก็ดูแลชีวิตตัวเองอ่ะเพราะว่าพื้นที่โดยรอบมันแห้งหมดไงแล้วก็อยู่อย่างนั้นแหละอยู่จมน้ำอยู่อย่างนั้นนะฮะเราก็เข้าไปแล้วก็เราก็คุยกับทีมงานว่าไอ้นี่จะทำยังไงจะแก้ยังไงตอนหลังเราก็เอาเครื่องสูบเครื่องสูบน้ำอันใหญ่เลยเนี่ยที่เรียกว่าพญานาคเนี่ยซึ่งเราไปต่อมาเนี่ยทีมงานผมเนี่ยคุณสาธิตสาธารณคันเนี่ยก็ดูด10 กว่าชั่วโมงอ่ะคุณประสาน
3: ครับ
4: 10 กว่าชั่วโมงก็หมด
3: มันมีคลองมีอะไรอยู่ใช่ไหมลงได
4: ้มันลงได้อย่างเมื่อคืนที่ไปสู่ที่หนึ่งเนี่ยก็ลงท่อระบายน้ำอ่ะ
3: อ๋อลงท่อเลย
4: เราก็ถือโอกาสยกไอ้ปูนปิดท่อระบายน้ำเองเลยแล้วก็ดูดแล้วก็ใส่เข้าท่อระบายเลยเขาก็แฮปปี้ชาวบ้านเพราะว่าครอบครัวเนี้ยก็ชุมชนเนี้ยครอบครัวเนี้ยเขาก็ต้องไปอาศัยที่อื่นหลายคืนละเข้าบ้านไม่ได้พอดูดให้เขาก็คืนนั้นเขาก็เข้าบ้านได้แต่ก็คงต้องไปทำความสะอาดก่อนนะ
3: ครับ
4: ไอเดียพื้นที่โดยรอบแห้งหมดเลยนะแต่จุดที่เขาอยู่มันต่ำไงฮะ
3: ครับ
4: มันต่ำมันก็เลยแถวพานนกพุทธมณฑลสาย3อ่ะมันเป็นจุดตัดของถนนน่ะแล้วพื้นที่ไอ้แถบเนี้ยมันเป็นพื้นที่มันเคยเป็นสวนผักสวนอะไรมาก่อนเยอะแยะถูกไหมฮะ
3: ครับใช่
4: ก็เนี่ยครอบครัวเนี้ยเขาก็เป็นสวนผักทำสวนผักอยู
3: ่
4: แล้วอีกอันนึงที่ผมว่ามันเป็นเรื่องเชิงการบริหารจัดการนะคุณไปสารก็คือว่าคือพอมันเป็นระบบแต่งตั้งเนี่ยคือคนที่มาเป็นผู้อำนวยการเขตเนี่ยถ้าเขาอยู่สั้นไปหรือเขาไม่ใช่คนในพื้นที่นะ บางทีเขาไม่การบริหารจัดการในการแก้ปัญหาเนี่ยหรือข้อมูลเนี่ยเขาอาจจะไม่ครบถ้วนนะคุณประสาน
3: อาจารย์จะไม่รู้อะไรในพื้นที่โดยละเอียดเลยนะ
4: คือไม่รู้ชุมชนไหนเป็นยังไงอะไรพื้นที่เป็นยังไงถูกไหมฮะอย่างผมต้องมันจำเป็นต้องยกตัวอย่างนะแต่ไม่ได้ต่อว่านะคือจำเป็นต้องยกตัวอย่างเพราะว่าชาวบ้านเขาก็เป็นคนพูดขึ้นมาเองคือตอนปี54เนี่ยมันน้ำท่วมใหญ่ถูกไหม
3: ครับ
4: แล้วก็ทวีวัฒนานี่ก็ท่วมหนักมากก็เขาไปทำที่ศูนย์พักพิงเนี่ยอพยพคนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนี่ยที่วัดปุรนาวาเพราะมันมีอาคารมีตึกมีอะไรใช่ไหมฮะ
3: คร
4: ับมีห้องประชุมมีอะไรสำหรับพักพิงได้แต่ว่าเป็นสิ่งที่ผิดพลาดอย่างยิ่งเพราะว่าเอาคนอพยพไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยต้องทำงานซ้ำกันหลายรอบอ่ะก็คือต้องอพยพออกอีกเพราะตรงนั้นน่ะท่วมหนักกว่าเดิมอีก
3: ท่วมหนัก
4: กว่าจุดคือท่วมหนักกว่าจุดที่เขาย้ายไปอีกนะแล้วอันนี้เนี่ยเขตก็ไม่รู้คราวเนี้ยก็ไปตั้งที่เดิ
3: ม
4: ดีมันน้ำไม่ท่วมไง
3: ดีไม่ถึงคือแสดงว่าจุดของวัดนี่มันเป็นจุด
4: บางทีเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้รู้คือไม่ได้มีข้อมูลอันนี้มันคือผมว่ามันเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างละว่าจริงกทม.เนี่ยมันถึงจุดที่จะต้องเลือกผู้ในการเขตละคือสังคมกทม.เนี่ยความเป็นประชาธิปไตยหรืออะไรของชาวกรุงเทพเนี่ยมันมีคุณภาพพอที่จะเลือกผู้ในการเขตที่มีคุณภาพได้ละคืออาจจะต้องไม่ต้องเป็นระบบแต่งตั้งละก็เหมือนผู้ว่ากรุงเทพนะฮะ
3: ถูก
4: ไหมฮะส่วนคนที่เป็นข้าราชการประจำเขาก็เป็นปลัดกทม.ก็คือช่วยงานฝ่ายประจำอยู่และให้ผู้ว่านี่มาจากการเลือกของประชาชนเพราะว่าพอเลือกปุ๊บเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเลยคือเขาต้องตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อชาวบ้านเนี่ยถูกไหมอย่างผู้ว่าชัดชาติอย่างเงี้ยก็ใช่ไหมฮะพอมีปัญหาก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ก็ต้องขอโทษแล้วก็ต้องแก้ปัญหาให้เต็มที่อ่ะนะฮะแต่ถ้าเป็นแต่งตั้งเนี่ยเขาก็ทำได้ระดับหนึ่งอ่ะถึงจุดหนึ่งถึงเวลาเขาก็ย้ายไปละใช่ไหมย้ายไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้หมายความว่าข้าราชการเนี่ยเขาไม่ตอบสนองหรือแก้ปัญหาประชาชนแล้วเขามีจิตใจเพื่อส่วนรวมเพื่อชาวบ้านเยอะแต่ว่าเนื่องจากว่าโดยสภาพเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่ถูกไห
3: ม
4: เขาก็ย้ายไปตามวงรอบของการโยกย้ายอ่ะใช่ไหมแต่ถ้ามาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาต้องเป็นคนในพื้นที
3: ่
4: เขาต้องเป็นคนในพื้นที
3: ่แต่อยู่ในพื้นที่
4: มีข้อด้อยอยู่ก็คือว่ามันก็อยู่ที่คนที่ไปเลือกอ่ะถ้าคนไปเลือกสามารถเลือกคนที่มีคุณภาพได้แล้วก็ประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจมีระดับการศึกษาที่สูงเนี่ยการเลือกมันก็จะมีคุณภาพถูกไหมฮะก็จะได้คนที่มีความสามารถความรู้ความสามารถมาบริหารแต่ว่าการเมืองเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะมีความโน้มเอียงที่จะประชานิยมอยู่แหละถูกไหมฮะคือเพราะว่ามันมาจากการเลือกตั้งอ่ะแล้วเขาก็อยู่เป็นวาระ4ปีเขาก็มันมีแนวโน้มเป็นประชานิยมแต่ประชานิยมก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้ามันอยู่ในกรอบของการตระหนักรู้ในเรื่องวินัยการเงินการคลังแต่พอเขาต้องเอาใจประชาชนอ่ะคือเขาต้องดูแลคนที่เลือกเขาเข้ามาเป็นเรื่องปกติ
3: เดี๋ยวจะพักสักครู่อาจารย์ยังเดี๋ยวช่วงหน้ายังเข้ามาได้ใช่ไหม
4: พอได้ครับ
3: ได้ฮะขออนุญาตพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
4: ครับครับ
2: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: กลับมาตามคำเรียกร้อง

0: ราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9M คอร์ดหมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่ Thinking Radio ทุกวันเสาร์ 4:00 น.
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: 13:44 น.ครับเอาละครับมาติดตามย้อนอดีตสู่อนาคตกันต่อนะครับคุยกับท่านอาจารย์ดร.อนุสรธรรมจัยกันนะฮะอาจารย์ครับวันนี้ท่านอาจารย์อยู่ในพื้นที่นะฮะเอาเครื่องสูบน้ำเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะเรียกว่าอะไรนะเครื่องซิ่งอะไรเนี่ยนะพญานาคเนี่ยนะเอาไปช่วยที่จุดที่น้ำท่วมหนักนะครับที่ราชบังอาจารย์ฮะอาจารย์นุสรครับ
7: คุณนุสรครับ
6: คุยกันต่อครับตรงคลองทวีวัฒนาในพื้นที่เขตของอาจารย์เนี่ยเห็นก็ว่ามีโครงการขุดเจาะอุโมงค์ระบายน้ำบริเวณที่เป็นคอขวดของคลองทวีวัฒนาเลย
7: อันนั้นไปเป็นแบบไปทางหนองแขมหน่อย
6: อ๋อที่จะเชื่อมกับไอ้คลองภาษีเจริญ
7: เป็นเรียบคลองทวีวัฒนาทางฝั่งอีกฝั่งนึงครับมันจะมี2ฝั่งเพราะมันจะมีถนนบรมราชชนนีนครชัยศรีตัดผ่าตรงกลางใช่มั้ยฮะ
6: ใช
7: ่ฝั่งนู้นก็จะมีวังทวีวัฒนาอยู่ด้วย
6: ถ
7: นน
6: ใช่อ
7: ะไรทางนู้นนะฮะถนนอักษะถนนสวยงามอ่ะถนนอักษะไป
6: มี
7: มณฑล
6: มีสนามหลวงอะไรสนามหลวง2สนามหลวง3อะไรเนี่ยผมเคยเข้าไป
7: สนามหลวง2ใช่ๆครับ
6: ใช
7: ่แล้วจริงๆพื้นที่ตรงเนี้ยก็ต้องการอยากให้มันเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ให้คนมีอากาศมีคุณภาพชีวิตที่ดีอ่ะเราก็ตั้งใจที่จะทำในลักษณะแบบนั้นเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับพักอาศัยอะไรพวกเนี้ยนะครับ
6: แต่ว่าก็เป็นคลองเชื่อมไปหลายอำเภอหลายจังหวัดเลยนะฮะนนทบุรีแล้วก็ไปที่อำเภอบางเลนนครปฐมด้วย
7: ใช่ครับ
6: ไปเชื่อมที่แม่น้ำท่าจีนที่อำเภอบางเลนนครปฐม
7: มันก็จะเชื่อมกับแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำนครชัยศรีเมื่อประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วอ่ะไอระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนก็สูงขึ้นใช่ไหมอันนี้เราก็เฝ้าระวังอยู่ตอนนั้น
6: ครับเพราะว่าแม่น้ำท่าจีนนี่ก็รับน้ำมาจากเขื่อนเจ้าพระยาใช่ไหมฮะ ที่เขาปล่อยมาเพราะว่าชาติจีนมันก็มาเริ่มที่แยกมาจากเจ้าพยามาเป็นแม่น้ำนครชัยศรีแล้วก็ท่าจีนตามชื่อพื้นที่ไปผ่านสุพรรณก็เรียกแม่น้ำสุพรรณผ่านนครปฐมก็เรียกนครชัยศรีพอไปถึงสมุทรสาค

0: มันคือมันเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับทำเกษตรเลยเพราะว่าถ้าคุณไปมาอยู่เนี่ยนะฮะซื้อบ้านหมู่บ้านจัดสรรหรือซื้อที่ดินแล้วปลูกบ้านเนี่ยดินที่นี่ดีมากครับปลูกอะไรก็ขึ้นหมดครับแล้วก็ผลลำไม้เนี่ยก็โอ้โหขึ้นดกเลยนะฮะโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยใส่อะไรทั้งนั้น
1: อ
0: ่ะคือมันจริงๆมันก็ถูกเปลี่ยนสภาพหมดอ่ะคุณไปสั่งคือจากเป็นท้องทุ่งปลูกพืชผักผลไม้อะไรทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นหมู่บ้านจัดสรรหมด
1: ใช่กลายเป็นว่าพื้นที่ที่ปัจจุบันใช้ทำการเกษตรกลายเป็นพื้นที่ที่มันดินไม่อุดมสมบูรณ์เท่ากับกรุงเทพนะ
0: คร
1: ับ ก็หลายๆคลองเนี่ยซึ่งขุดในสมัยตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ต่อเนื่องมาถึงสมัยรัชกาลที่3ที่4โดยว่าที่5เนี่ยรัชกาลที่5ท่านทรงขุดคลองเยอะมากเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดก็คือระบบชลประทานเพื่อที่จะไปเปิดพื้นที่การเกษตรใหม่ๆนะอาจารย์นะทั้งฝั่งธนทั้งฝั่งพระนครทั้งปทุมธานีเนี่ยที่มีระบบคลองขุดสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็คือวัตถุประสงค์หลักก็คือพื้นที่การเกษตรเอาน้ำไปสู่พื้นที่การเกษตรไม่ได้มีวัตถุประสงค์คือไอการคมนาคมสัญจรก็เป็นประโยชน์รองลงมาแต่ไม่ได้มีการคิดเหมือนกับที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็คือเป็นเส้นทางระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมอะไรเงี้ยประวัติความเป็นมาไม่ได้ถูกออกแบบมาอย่างนั้น
0: คร
1: ับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคลองหลายๆคลองที่อาศัยเป็นเส้นทางระบายน้ำเนี่ยมันไม่สามารถจะนำน้ำออกไปสู่แม่น้ำใหญ่หรืออะไรได้ทันทีหรือว่าสั้นที่สุดนะผมถ้าจะเป็นคลองระบายน้ำเราก็ต้องให้มันตรงแล้วก็ให้มันสั้นที่สุดในการที่จะออกไปสู่ไอ้แหล่งน้ำใหญ่หรือแม่น้ำใหญ่ถูกไหมแต่ว่าคลองต่างๆไม่ได้ออกแบบแบบนั้นเพราะมัน
0: ไม่มีความจำเป็นต้องระบายน้ำไง
1: ใช่เพราะว่าเรา
0: ลักษณะของเมืองลักษณะวิถีชีวิตของผู้คนเนี่ยเขาก็อยู่กับน้ำไง
1: ครับ
0: คือเขาอยู่กับน้ำ
1: คือเราต้องปล่อยให้น้ำท่วมด้วยเพื่อที่จะบำรุงดิน
0: ใช่ใช่เขาอยู่กับน้ำเขาอยู่กันจนเป็นเรื่องปกติใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าเรามาเปลี่ยนวิถีชีวิตไงเราไม่ได้อยู่กับน้ำไงด้านหลังเราอยู่บนถนนใช่ไหม
1: ครับ
0: เมื่อก่อนเขาอยู่ในคลองไงมีเรือพายทุกบ้านก็มีเรือหมด
1: บ้านเรือนก็ยกสูงน้ำหน้าน้ำหลากมาก็ไม่มีปัญหาก็อยู่ข้างบนบ้านน้ำก็ท่วมใต้ถุนแล้วก็ใช้เรือสัญจรกันไป
0: ใช่ครับคือคลองเนี่ยที่ขุดหลังสนธิสัญญาเบาริ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลองเพื่อที่จะทำการเกษตรอย่างที่คุณไพศาลได้กรุณา
1: เพราะว่าเราเริ่มขายข้าวแห้งกริดเยอะใช่ไหมตอน
0: เราเริ่มเปิดประเทศแล้วก็ข้าวมันเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญถูกไหมฮะใครที่ขุดเนี่ยใครที่รับอาสาไปขุดจากราชสำนักเนี่ยก็จะได้ที่ดินไปด้วยคือได้ที่ดินที่ครองไปด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วตอนนั้นก็มีแรงงานอพยพจากจีนก็มาช่วยขุดคลอง
1: ครับ
0: ก็เกิดชุมชนต่างๆขึ้นมาใช่ไหมฮะ
1: เจ้านายที่ได้รับให้สั่งการให้ไปขุดคลองนี่ท่านก็ควักทุนทรัพย์ของท่านเองเลยนะจ้างผู้อพยพชาวจีนขุดบ้างใช้เฉลยบ้างอะไรบ้างเนี่ยท่านคือคล้ายๆรับผิดชอบเลยแต่ว่าที่ดินก็เข้าไปครอบครองแล้วก็ทำการเกษตรนะอาจารย์นะระบบก็เป็นอย่างนั้น
0: แต่ว่าบางคลองนี่มันขุดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาก็มีเนี่ยเดี๋ยวสามผมไปค้นดูเนี่ยบางคลองเนี่ยขุดตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยเนี่ย

0: อย่างคลองลัดเมืองนนเนี่ยขุดตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททอง
1: ก็
0: ป
1: ั
0: จจุบันก็เนื่องจากเวลามันยาวนาน
1: พระเจ้าประสาททองนี่ก็น่าจะพระราชบิดาของพระนารายณ์นะ
0: พระนารายณ์ใช่
1: ก็ราชวงศ์ประสาททองราชวงศ์พระนารายณ์ครับหลานข้าอาแล้วก็คุ้มถึง
0: อันนั้นก็คือแย่งราชบัลลังก์กัน
1: ครับก็อันนี้ออนมีคลองลัดนนท์ใช่ไหม
0: ใช่คลองลัดนนท์เนี่ยตอนนี้ก็เป็นคลองที่เรียกว่าคลองแม่น้ำอ้อมเชื่อมต่อกับคลองบางกรวยนะฮะส่วนที่มันผ่านเขาเรียกว่าผ่านหน้าตลาดฝันจังหวัดนนทบุรีนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีคลองลัดเกร็ดน้อยอันนี้ขุดเมื่อปีพ.ศ. 2265ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าท้ายสระนะฮะแต่ปัจจุบันก็เป็นแม่น้ำใหญ่ของลำแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนลำน้ำเดิมเนี่ยมันไหลอ้อมผ่านไปที่ตำบลเกาะเกร็ดกับตำบลอ้อมเกร็ดอำเภอปากเกร็ดในเขตนนทบุรีก็เลยเรียกว่าคลองอ้อมเกร็ดคือบางทีระยะเวลามันยาวนานใช่ไหมกระแสน้ำมันก็เปลี่ยนทิศเนี่ยมันก็ค่อยๆระยะเวลามันก็ค่อยๆทำให้เกิดการกัดเซาะตะลิ่งอะไรเงี้ยมันก็เนี่ยอันนี้มันสะท้อนถึงความเป็นอนิจจังเลยนะความเป็นอนิจจังของสรรพสิ่งพอระยะเวลามันยาวนานมันเปลี่ยนไปหมดอ่ะทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดไอ้สิ่งที่เราเห็นอยู่วันเนี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างเนี้ยเมื่อ200-300ปีที่แล้วอ่ะก็เช่นเดียวกันในอนาคตอ่ะคือเราอยู่กันแบบเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่ากรุงเทพจะยังอยู่แบบเดิมไหมในอีกอีก50-60ปีข้างหน้าแล้วจริงๆแล้วก็ถ้าเราต้องการไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนเนี่ยเราก็ต้องคาดการล่วงหน้าให้ดีแล้วก็เตรียมรับมือฮะแต่มันไม่สามารถที่จะรับมือได้ 100% อยู่แล้วเพราะอนาคตในที่สุดมันก็ไม่แน่นอน
1: ผมยัง
0: เราต้องเตรียมการเพราะว่ามันมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยชี้ชัดว่ายังไงกรุงเทพเนี่ยจมทะเลแน่นอนอันนี้ผมพูดในรัฐสภาหลายรอบแล้วจริงๆมันต้องรัฐบาลรวมทั้งสภาก็ต้องตั้งคณะทำงานศึกษาจริงจังแล้ว8ปีนี่ปั๊บเดียวเองนะฮะไอ้นี่แค่น้ำท่วมฝนตกนี่ยังหนักขนาดนี้เลยถูกไหม
1: ครับ
0: ถ้าเกิดมันเกิดสภาวะที่น้ำทะเลหนุนสูงแล้วก็เราอยู่ในระดับต่ำกว่าน้ำทะเลเนี่ยโอ้โหมันเรื่องใหญ่นะ
1: ครับแล้วโอกาสที่ฝนมันจะตกแบบที่มันตกเมื่อประมาณสัก7-8วันที่แล้วมาเนี่ยตกติดกันแล้วฝนแช่อย่างเงี้ยนะผมว่ามันเกิดขึ้นมันสามารถเกิดขึ้นได้แบบเกือบทุกฤดูฝนของแต่ละปีอ่ะเพราะแสดงว่าเราก็มีโอกาสที่จะจมน้ำแบบนี้ทีๆนะอาจารย์นะอาจจะไม่ถึงขั้นทุกปีแต่ว่ามันไม่ใช่พายุใหญ่อะไรเลยนะ
0: ใช่
1: มันตกแล้วปริมาณฝนมันเป็นขึ้นไปเกิน100มิลหลายๆ100มิลอย่างเงี้ยมันสุดกำลังของการที่จะระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเพราะกรุงเทพเนี่ยทำได้24ชั่วโมงก็แค่ไม่เกิน70ลูกบาศก์เมตร
0: ครับ
1: นะศักยภาพมีแค่นั้นคือถ้าตกเป็น100ก็วันแรกตก100ก็เหลืออยู่30วันที่2ก็ตกอีก100ก็เพิ่มเป็น60สักพักเดียวก็หมดนะท่วมหมดนะไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ถ้าไม่คิดอะไรที่แบบในเชิงระบบมันจะยากนะอาจารย์นะ
0: ใช่แล้วบางอย่างมันต้องมีกฎหมายมีอำนาจในการสั่งการเนี่ยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ทราบดีใช่ไหมว่าไอ้พื้นที่ในกรุงเทพหลายจุดเนี่ยแผ่นดินมันทรุดหนักมากถูกไหม ซึ่งมันเป็นผลจากการสูบน้ำบาดาลไง
1: เคยมีปัญหาใหญ่
0: ข้อห้ามสูบนะฮะแต่ก็ไม่รู้แอบสูบกันหรือเปล่านะฮะมันก็ยังซุดอยู่หลายพื้นที่ก็ยังซุดอยู
1: ่
0: ดังนั้นผมก็ถามรัฐบาลไปนะฮะถามท่านนายกนี่แหละแล้วก็ท่านรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีก็มาตอบผมก็ถามว่าตอนนี้เรามีข้อมูลหรือยังว่าพื้นที่ในกรุงเทพปริมณฑลทั้งหมดเนี่ยพ
1: ื้
0: นที่ไหนซุดตัวอย่างไรและซุดในอัตราเร่งยังไงบ้างแล้วจะแก้ปัญหายังไง
1: คร
0: ับแล้วพื้นที่ไหนมันซุดมากที่สุด
1: ครับ
0: ซุดในอัตราเท่าไหร่แล้วเรามีปัจจัยอีกอันหนึ่งก็คือตอนนี้เรากำลังทำรถไฟใต้ดินใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้มันมีผลอะไรไหมคือมันต้องตอบให้ได้หมดอ่ะพวกนี้ต้องม
1: ี
0: ข้อมูลหมดเพราะว่าเวลาตัดสินใจเนี่ยมันจะได้รู้ว่าจะทำยังไง
1: ครับ
0: แล้วไอ้ที่มันเกิดปัญหาการซุดตัวเวลาทำรถไฟใต้ดินเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เวลารถผ่านบริเวณที่ก่อสร้างเราก็กลัวเหมือนกันนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมครับ
1: วันนี้พอดีหมดเวลาลงฮะเดี๋ยวเสาร์หน้าคุยกันต่อครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลนายกย้ำเร่งระบายน้ำเดิมในกทม.รับมือฝนตกหนัก 4-10 ตุลาคมสั่งเจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจดูแลเรื่องเยียวยาหลังมีชาวบ้านถูกดุจนร้องไห้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความกังวลต่อฝนที่เข้ามาในประเทศไทยในช่วงวันที่ 4-10 ตุลาคมนี้โดยระบุว่าต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์พร้อมเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนกรณีที่มีประชาชนยื่นเยียวยาจากการได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ดุจะกำชับอย่างไรนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้กำชับแล้วให้ทำความเข้าใจกับประชาชนโดยให้เจ้าหน้าที่ต้องไปสัมผัสกับประชาชนและไปศึกษาข้อมูลให้เข้าใจเพื่อแจ้งให้ประชาชนรับทราบกำชับว่าต้องไม่ดุจากนั้นนายกรัฐมนตรีหันไปหานายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและสอบถามว่าลูกน้องไปดุใครซึ่งยืนอยู่ด้านหลังนายกรัฐมนตรีรีบตอบกลับทันทีว่าลูกน้องของผมครับได้กำชับแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนห่วงทุกเรื่องห่วงที่สุดคือทำอย่างไรให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากสถานการณ์ปริมาณฝนที่เข้ามาตั้งแต่วันพรุ่งนี้สธนช.เฝ้าระวังลุ่มน้ำเพชรบุรีหลังน้ำล้นเขื่อนเสี่ยงฝนตกหนักผู้ว่าประสานเตรียมแผนเผชิญเหตุนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานสถานการณ์น้ำล่าสุดว่าสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานมีความจุที่ 102% น้ำผ่านทางระบายน้ำล้นหรือสปิลเวย์อัตราการระบายน้ำอยู่ที่120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาอาจจะมีฝนตกหนักเกินกว่า100มิลลิเมตรต่อวินาทีที่จังหวัดเพชรบุรีรัฐบาลประสานผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีจะเตรียมฉากทัศน์กรณีฝนตกหนักเหนือเขื่อนแก่งกระจานและจำเป็นต้องระบายน้ำในอัตราสูงสุดวันละ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายืนยันยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อทำให้น้ำเหนือเขื่อนมีระดับต่ำลงซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานครปริมณฑลและในช่วงที่ฝนตกหนักไม่ว่าจะเป็น 4-7 ตุลาคมหรือ 11-14 ตุลาคมเกาหลีเหนือยิงจรวดในเขตปลอดทหารกั้นพรมแดนกองทัพเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธไม่ทราบชนิดพุ่งตรงไปยังคาบสมุทรทางฝั่งตะวันออกท่ามกลางความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องการยิงขีปนาวุธเกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากคิมโยจองน้องสาวของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือปฏิเสธข้อเรียกร้องของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่ต้องการให้ออกมารับผิดชอบและขอโทษต่อกรณีกับดักระเบิดเกิด ระเบิดขึ้นในเขตปลอดทหารกั้นพรมแดนจนทหารเกาหลีใต้บาดเจ็บสาหัส2นายระหว่างลาดตระเวนสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีตึงเครียดอย่างหนักในช่วงไม่กี่ปีหลังเมื่อเกาหลีเหนือปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศประกาศล้มเลิกเป้าหมายการรวมชาติและระบุให้เกาหลี

0: ใต้เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
7: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
9: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย

0: Radio.
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9M Cord หมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่ Thinking Radio ทุกวันเสาร์4โมงเย็น
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: ับสนุนโดย
1: เพียวเครื่องกรองน้ำต้องเพียวชาดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
2: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับหมอบ้านนะคะวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่3ตุลาคมค่ะพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับดินจิติมาทวาเรศนะคะแล้วก็คุณหมอบ้านของเราค่ะท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมเทพธรณนท์นะคะสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ต่อเนื่องค่ะที่เราจะคุยกันในเรื่องของห้องครัวนะคะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ในห้องครัวค่ะซึ่งเราเริ่มคุยกันไปครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วห้องครัวนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งห้องค่ะที่สำคัญในบ้านของเรานะคะเป็นอีกห้องนึงที่สร้างความสุขสร้างมิตรภาพภายในบ้านของหลายๆบ้านนะคะเพราะหลายๆคนนั้นเนี่ยนะคะก็มาทำกิจกรรมร่วมกันนะคะมาทำอาหารร่วมกันนะคะในห้องครัวเนี่ยแหละนะคะก็เป็นห้องหนึ่งที่หลายคนใช้เวลาร่วมกันในห้องนี้นะคะดังนั้นเนี่ยการเตรียมห้องครัวให้เป็นที่รักที่ชอบนะจึงเป็นจุดที่ทำให้บ้านของเรานั้นมีความสุขเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็สถานการณ์ที่หลังจากช่วงโควิด-19ที่ผ่านมานะคะก็เป็นอะไรที่เราเห็นได้ชัดเจนมากๆนะคะว่าคนอยู่ในบ้านมากขึ้นค่ะแล้วหลายคนเนี่ยไม่เคยทำอาหารนะบางคนทำแต่อาจจะมีหลายเมนูที่ไม่เคยทำเนี่ยก็มาเริ่มทำตั้งแต่ช่วงของโควิดแล้วพอหลังโควิดนั้นเนี่ยนะคะก็มีความรู้สึกว่าชอบทำอาหารนะคะก็เลยอาจจะให้ความสำคัญกับห้องนี้เป็นสำคัญนะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนั้นเนี่ยนะคะท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมก็เคยชวนคุยกันในเรื่องนี้มีหลายๆประเด็นที่เป็นข้อคิดที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของห้องครัวนะคะทั้งในมิติที่จะช่วยให้การใช้งานนั้นเนี่ยมีความสะดวกมากขึ้นนะคะมากไปกว่านั้นเนี่ยห้องครัวเป็นห้องที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของฟืนไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายชนิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวทั้งหมดนี้เนี่ยมีเวลาท่านอาจารย์เยี่ยมน่าจะชวนให้เราที่เราคุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ยังมีรายละเอียดอีกย่อยเกี่ยวกับเรื่องกับห้องครัวแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ในห้องครัวอีกหลายเรื่องเลยนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์กันค่ะไปทักทายอาจารย์พร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
4: สวัสดีครับคุณจิตติมาครับเรียนสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคุณจิตติมาก็ได้เกินนำไปแล้วนะครับว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั้นเนี่ยเราก็คุยเรื่องห้องครัวกันซึ่งก็มีความสำคัญหลายๆประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยนี้เนี่ยนะครับแล้วก็หลายๆท่านนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เริ่มทำอาหารส่งขายกันนะครับเพราะฉะนั้นตามบ้านทั้งหลายนั้นเนี่ยก็จะมีห้องครัวที่มีความสำคัญมากขึ้นทุกวันนะครับเรียนท่านผู้ฟังเรียนคุณจิตติมานะครับผมอาจจะขอเวลานิดหนึ่งในการที่จะขอสรุปว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราคุยอะไรกันไปว่าห้องครัวที่ดีแล้วก็ที่สำคัญคือห้องครัวที่ปลอดภัยนั้นเนี่ยน่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็ประเด็นง่ายๆสักสิบประเด็นแล้วกันนะฮะคือไม่อยากให้เสียเวลามากนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันไปในเรื่องห้องครัวเราคุยกันไปในเรื่องของความปลอดภัยก่อนนะครับแล้วเราก็บอกว่าห้องครัวของเราโดยส่วนใหญ่นั้นเนี่ยเราก็จะใช้ถังแก๊สเพื่อที่จะเป็นเตาแก๊สกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่จะเป็นอันตรายในห้องครัวก็คือเรื่องของแก๊สไม่ว่าจะเป็นแก๊สรั่วแก๊สระเบิดอะไรต่างๆนานานะครับเราก็ได้คุยกันไปว่าถ้าเป็นไปได้นั้นเนี่ยก็เราน่าจะเอาถังแก๊สนั้นเนี่ยเอาไว้นอกบ้านนะครับเอาถังแก๊สไว้นอกบ้านแล้วเราก็เจาะรูเล็กๆที่ผนังและเดินท่อแก๊สเข้ามานะครับถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับแก๊สนั้นเนี่ยถ้าแก๊สรั่วหรืออะไรหรือแก๊สระเบิดเนี่ยมันก็อยู่นอกบ้านอันตรายของเราเนี่ยก็น้อยลงเพียงแต่ว่าตัวถังแก๊สที่เราจะวางไว้นอกบ้านนั้นเนี่ยก็ขอให้อย่าไปโดนแดดโดยตรงอย่าร้อนมากเกินไปอย่าไปโดนฝนโดยตรงตัวนั้นเนี่ยก็เป็นตัวแรกที่แนะนำว่าน่าจะต้องทำนะครับประเด็นที่สองก็คือว่าไฟไหม้ในบ้านเรานั้นเนี่ย เกิดเหตุขึ้นมาเนี่ย โดยส่วนใหญ่ก็เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรแต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่จะเกิดไฟไหม้บ่อยๆนั้นเนี่ยก็จะเกิดจากห้องครัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อุปกรณ์ดับไฟนะครับถังดับไฟนั้นเนี่ยก็มีความจำเป็นนะครับเอาไว้บริเวณด้านหน้าของห้องครัวนะครับไม่จำเป็นที่ต้องเอาไว้ในห้องครัวเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยถ้ามันเกิดไฟไหม้ในห้องครัวเนี่ยเราวิ่งเข้าไปเอาถังดับเพลิงนั้นเนี่ยก็อาจจะลำบากเพราะฉะนั้นบริเวณข้างหน้าของห้องครัวนั้นเนี่ยถ้าเรามีถังดับเพลิงเอาไว้ก ็จะเป็นเรื่องดีเนี่ยนะครับแล้วก็ถังดับเพลิงนี้เนี่ยก็มีประโยชน์ไม่ได้เพียงแต่เฉพาะที่จะดับไฟในครัวเท่านั้นนะครับแต่ก็ถ้ามันเกิดไฟไหม้ที่ไหนนะจุดไหนในบ้านเราจะได้รู้ว่าบริเวณที่เราจะไปหยิบตัวถังดับเพลิงนั้นเนี่ยเราน่าจะเอามาจากไหนประเด็นที่3ที่เราคุยกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็คือเรื่องของแสงสว่างในห้องครัวนะครับเพราะว่าในห้องครัวเนี่ยเราต้องการแสงสว่างที่สม่ำเสมอเพื่อที่เวลาเราทำอาหารต่างๆนะครับเราจะได้เห็นอาหารได้ชัดเจนในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยถ้าเราจะหั่นผักหั่นเนื้อหั่นอะไรต่างๆนานานั้นเนี่ยก็ต้องการความสว่างพอสมควรแล้วก็แสงสว่างที่ดีในห้องครัวนั้นเนี่ยก็พยายามให้มันเป็นแสงสว่างที่สม่ำเสมอนะครับอย่ามีดวงไฟเป็นจุดๆๆแล้วก็ส่องลงมาที่บางจุดมืดบางจุดสว่างอันนี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยดีนะครับอันที่4ที่เราคุยกันไปเนี่ยก็คือพอเราอยู่ในห้องครัวบ่อยๆเข้าถ้าสมมุติว่าเป็นไปได้เนี่ยถ้าห้องครัวเราเนี่ยห้องครัวเราต้องมีหน้าต่างอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะระบายอากาศเนี่ยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเป็นห้องครัวเราแล้วเรามีหน้าต่างแล้วมองไปเห็นหน้าบ้านเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ดีมากนะครับเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยคนทั้งบ้านก็อาจจะอยู่ในห้องครัวตลอดแล้วก็ถ้าใครมาที่หน้าบ้านหรือมากดกริ่งกดออดมาส่งของอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราจะได้เปิดแล้วก็มองเห็นถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับห้องครัวที่มีบริเวณที่มองเห็นหน้าบ้านนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเสร็จแล้วเราก็คุยกันต่อในเรื่องของครัวนั้นเนี่ยเขาจะมีทั้งกลิ่นเขาจะมีทั้งควันเขาจะมีทั้งฝุ่นต่างๆเนี่ยผลิตออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือว่าอย่าให้ห้องครัวของเรานั้นเนี่ยส่งกลิ่นส่งควันไปรบกวนเพื่อนบ้านนะครับถ้ามันอยู่ใกล้มากๆนั้นเนี่ยก็ต่อขึ้นไปสูงๆเลยหรือก็มีเครื่องกรองกลิ่นกรองควันที่ดีก่อนที่จะเป่าลมออกไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับคุณจิตติมาครับ
3: อีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญมากๆนะคะเนื่องจากในห้องครัวนั้นเนี่ยนะคะเราก็มีการประกอบอาหารนะคะมีการใช้ไฟต่างๆนานานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังเลยก็คือต้องระวังในเรื่องของเพลิงไหม้ไฟไหม้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของคอนโดมิเนียมนะคะที่เป็นลักษณะของห้องพักอาศัยที่อยู่ในอาคารเดียวกันนะคะหลายๆห้องเลยทีเดียวค่ะถ้าห้องใดห้องหนึ่งเกิดมีประเด็นในเรื่องของไฟไหม้เนี่ยนะคะมันก็จะกระทบนะไปยังห้องอื่นๆได้ง่ายด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะแต่ว่าจริงๆที่เราเคยคุยกันนะอาจารย์ว่าในคอนโดเองนั้นเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์ใช่ไหมอาจารย์มีการตรวจจับนะสโมกดีเทคเตอร์ในส่วนของฮีทดีเทคเตอร์นะจับในความร้อนแล้วก็จับในเรื่องของควันเพื่อส่งสัญญาณเตือนด้วยนะคะก็ต้องระวังในจุดนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้ก็คือเรื่องของปลั๊กนะคะอันนี้ก็สำคัญค่ะเพราะเราคุยกันนะใครที่ทำครัวจะรู้เลยค่ะว่าปลั๊กอ่ะสำคัญนะแล้วก็ต้องเพียงพอด้วยเพราะว่าในครัวเราเนี่ยเราจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีเครื่องครัวมากมายเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะถ้าเรามีปลั๊กไม่เพียงพอเราใช้ปลั๊กต่อพ่วงไม่มีคุณภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็อาจจะส่งผลอันตรายได้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ามีโอกาสได้ออกแบบตั้งแต่ต้นๆเนี่ยก็ต้องเผื่อปลั๊กไว้ให้เพียงพอแต่ว่าถ้าใช้งานไปแล้วไม่เพียงพอเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเลือกนะคะปลั๊กต่อพ่วงต่างๆนานาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานด้วยเพราะไม่อย่างนั้นก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือระบบน้ำแล้วก็มีคุณผู้ฟังถามอาจารย์มาเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วในห้องครัวเนี่ยปกติเวลาทำอาหารก็มีทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นต่างๆนานาเนี่ยจำเป็นต้องมีระบบน้ำร้อนในห้องครัวหรือเปล่านะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกแล้วว่าอันเนี้ยไม่จำเป็นนะเพราะว่าจริงๆเราก็จะมีอุปกรณ์ที่สามารถที่จะทำน้ำร้อนได้ในหลายๆอุปกรณ์ในครัวอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องมีระบบน้ำร้อนภายในครัวเพราะว่าจะสิ้นเปลืองจนเกินไปแล้วก็บางทีมันก็อาจจะการใช้งานเนี่ยอาจจะไม่ได้สะดวกเท่ากับเราทำผ่านอุปกรณ์ต่างๆที่เรามีอยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์คะ
4: แต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องมีระบบน้ำร้อนตามที่คุณจิตติมาได้เรียนบอกไปนะครับแต่ถ้าในกรณีของการเป็นเครื่องกรองน้ำก็น่าจะมีอยู่ไว้ในครัวนะครับเพราะว่าเครื่องกรองน้ำเนี่ยในบางครั้งนั้นเนี่ยน้ำประปาของเรานั้นเนี่ยมีปัญหาเนื่องจากว่าระบบท่อต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมีปัญหาเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เข้ามาเนี่ยในบางครั้งเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าอาจจะมีความสะอาดไม่เพียงพอในหลายๆครั้งในหลายๆจังหวะดังนั้นเนี่ยเครื่องกรองน้ำนั้นเนี่ยก็เลยเป็น เป็นอุปกรณ์อันหนึ่งที่มีความสำคัญถ้าสมมติว่าเครื่องกรองน้ำเรามีประสิทธิภาพนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่ให้น้ำกรองนั้นเนี่ยมาเป็นน้ำดื่มได้นะครับแต่โดยปกตินั้นเนี่ยถ้าเป็นเครื่องกรองน้ำโดยทั่วไปนั้นเนี่ยก็จะทำให้น้ำสะอาดขึ้นแล้วก็เราก็เอาน้ำเหล่านั้นเนี่ยมาทำอาหารก็จะเป็นเรื่องดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีระบบน้ำร้อนที่จะใช้ในครัวของเราตามที่คุณจิริมาบอกไปแต่ระบบเครื่องกรองน้ำนั้นเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราคุยกันไปเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของบ่อดักไขมันนะครับในกรณีที่สมมติว่าเป็นครัวใหญ่ๆและมีหลายๆคนหรือบ้านเราทำอาหารส่งขายไปด้วยเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยตัวบ่อดักไขมันนั้นเนี่ยก็จะเป็นบ่อที่มีความสำคัญนะครับเพื่อที่แทนที่เวลาเราทำอาหารทำอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็ต้องมีคราบน้ำมันเป็นปกตินะครับคราบน้ำมันเนี่ยพอเวลาเขาลงไปในท่อแล้ววิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะแข็งตัวเพราะเขาแข็งตัวนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ท่อนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะตันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้ำไหลออกจากครัวแล้วเนี่ยแล้วมีบ่อดักไขมันเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะให้ไขมันเนี่ยเขาก็แยกส่วนได้แล้วเราก็ไปตักไขมันนั้นทิ้งนะครับเราคุยกันไปในลักษณะของบ่อดักไขมันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเสร็จแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็มีการคุยกันนะครับว่าพวกเบอร์โทรศัพท์ที่มีความสำคัญต่างๆนะครับเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนบ้านโทรศัพท์เวลามีอะไรฉุกเฉินต่างๆนานาเบอร์โทรศัพท์ของโรงพยาบาลเบอร์โทรศัพท์ของที่มีความสำคัญนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าให้เขียนแล้วก็เป็นกระดาษปิดไว้ที่หน้าตู้เย็นจุดหนึ่งที่เราจะไม่ค่อยลืมและเจอกันบ่อยๆและเห็นกันทุกวันก็คือจุดที่ที่ประตูของตู้เย็นนะฮะก็ซึ่งตู้เย็นเนี่ยก็ต้องมีอยู่ในครัวอยู่แล้วตัวนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราคุยกันไปนะครับคุณจิติมาครับ
3: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะเราจบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการระบายอากาศแล้วก็เรื่องของประตูครัวนะคะเพราะว่าเรื่องของการระบายอากาศในห้องครัวเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าหากระบายอากาศไม่ดีคนทำครัวก็จะหายใจไม่ออกนะคะหรือควันต่างๆก็อาจจะลอยเข้าห้องอื่นๆในบ้านเรานะคะแล้วก็สร้างเป็นกลิ่นรบกวนไปทั่วบ้านได้เลยนะคะอีกเรื่องนึงที่คุยกันก็คือเรื่องของประตูครัวนะคะว่าน่าจะมีการเปิดเข้าเปิดออกอย่างไรนะคะซึ่งอาจารย์ก็ให้ความรู้เอาไว้นะคะว่าจริงๆก็น่าจะมีทั้งเปิดเข้าบ้านนะคะหรือว่าจะเปิดได้ทั้งสองทางค่ะเพราะว่าตอนที่เราถือถาดอาหารจากครัวเข้าบ้านนะคะก็จะได้ใช้ไหลผักไปได้นะคะแล้วก็ตอนที่เก็บจานกลับเข้าครัวก็อาจจะใช้ไหลผักได้เช่นเดียวกันนะพวกนี้มือไม่ว่างนะเพราะว่าถือถาดถือกับข้าวเต็มไปหมดอันนี้คือเป็นการคิดเผื่อให้เราใช้งานได้อย่างสะดวกจริงๆนะคะนี่ก็เป็น2เรื่องที่คุยกัน
4: ก็คือเปิดเข้าเปิดออกได้นะครับแต่แน่นอนว่าก็ต้องเป็นประตูที่ล็อกได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าในบางครั้งนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ครัวเนี่ยเราเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่ติดอยู่กับเปลือกอาคารนะครับแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่เวลาโจรขโมยต่างๆนานาที่เขาจะเข้ามาในบ้านเราคือหนึ่งเข้ามาในประตูเข้าบ้านโดยปกตินะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เขาจะเข้ามาก็คือเข้ามาทางครัวไม่ว่าจะเข้ามาทางหน้าต่างหรือทางประตูครัวที่ในบางครั้งเนี่ยครัวเราก็มีประตูที่จะเปิดออกไปข้างนอกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกขโมยขโจรเนี่ยขโมยขโจรทั้งหลายเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยครัวนั้นเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่ขโมยขโจรมันจะเข้ามาแทนที่จะเข้ามาทางด้านประตูหน้าบ้านนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้ามาได้ก็หมายความว่าเราน่าจะมีประตูครัวที่เข้าไปในตัวบ้านนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นประตูที่ล็อกได้นะครับนั่นคือประเด็นเรามาคุยกันในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ในห้องครัวนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าครัวของเมืองไทยเรานั้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเนี่ยนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆนานาเนี่ยมามากขึ้นทุกวันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีงานมหกรรมมีงานแสดงสินค้าต่างๆนานาเนี่ยนะครับที่จะแสดงถึงวัสดุอุปกรณ์ครัวนั้นเนี่ยมากมายเนี่ยนะครับจนท่านผู้ฟังหลายท่านนั้นเนี่ยก็จะงงๆว่าจะซื้อแบบไหนดี พราะว่าทางผู้ขายเองก็พยายามที่จะโฆษณาสรรพคุณจนงงไปเหมือนกันนั่นแหละครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีของก็ขายลำบากทำให้มีการแข่งขันกันลดราคากันมากนะครับรวมถึงตัวอุปกรณ์ของครัวด้วยซึ่งในการลดราคาแข่งกันนั้นเนี่ยบางแห่งนั้นเนี่ยก็จะเอาเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ที่ไม่ค่อยมีคุณภาพมาขายลดราคากันซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าการที่เราจะตรวจสอบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยก่อนที่เราจะจ่ายเงินซื้อไปนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขออนุญาตเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้มีเวลามากในการที่จะสรุปให้ฟังโดยคร่าวๆว่าถ้าเราจะซื้ออุปกรณ์ครัวต่างๆนั้นเนี่ยพวกเฟอร์นิเจอร์ครัวนั้นเนี่ยเราน่าจะเลือกแบบไหนข้อแรกเนี่ยนะครับก็คือว่าครัวเรานั้นเนี่ยเรามีความชื้นและเราใช้งานเยอะและบางทีเนี่ยมันก็มีความรุนแรงในการใช้ของเราต่างๆเนี่ยนะครับเราอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นแรกเนี่ยก็คือว่าพวกเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายในครัวนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมีวัสดุที่ปิดผิวนะครับจะเป็นฟอร์มิก้าจะเป็นพลาสติกจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเพราะว่าวัสดุเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะกันความชื้นได้นะครับหมายความว่าถ้าน้ำหกน้ำราดไปเนี่ยมันก็ไม่ซึมไปนะฮะแต่สิ่งที่จะต้องให้เราตรวจสอบเสมอคือสมมติว่าเรามีเคาน์เตอร์เนี่ยนะเคาน์เตอร์ก็อาจจะเป็นวัสดุเป็นวัสดุสังเคราะห์เป็นไม้ปลอมเป็นอะไรทำก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็ต้องมีเอาวัสดุปูผิวมาปูตัววัสดุปูผิวนั้นเนี่ย เวลาที่เราไปตรวจสอบเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะครับเอามือลูบเอามือเคาะนิดนึงว่าวัสดุที่ปูผิวนั้นเนี่ยเขาติดสนิทดีหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้ามันลอกมันล่อนเนี่ยมันจะยุ่งนะครับต้องเคาะเช็คดูลองเอามือถูดูว่าวัสดุเหล่านี้เนี่ยเขามีความคงทนหรือไม่นะครับประเด็นที่สองเนี่ยก็คือว่าเจ้าวัสดุผิวเหล่านี้เนี่ยเขามีความทนทานต่อความร้อนแค่ไหนนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นถึงลักษณะของวัสดุที่กันไฟได้นะครับแต่หมายความว่ามันต้องทนความร้อนได้เพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเราก็เอาหม้อร้อนๆหรือถ้วยร้อนๆหรือชามร้อนๆ นั้นเนี่ยเราก็ไปวางตามเคาน์เตอร์ซึ่งมีวัสดุปูผิวเหล่านี้ถ้าวัสดุปูผิวเหล่านี้เนี่ยเขาทนความร้อนได้ไม่ดีเพียงพอมันก็อาจจะเกิดการบวมการกระเดิดและเกิดความเสียหายขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นแรกนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของวัสดุบุผิวนะครับวัสดุบุผิวนั้นเนี่ยก็จะมีความสำคัญว่ามันติดสนิทดีไหมแล้วก็มีความสามารถในการทนความช็อตในการทนความร้อนได้เท่าไหร่นะครับและแน่นอนว่านอกจากเรื่องของการทนความร้อนแล้วเนี่ยเขาก็ต้องทนความชื้นได้ด้วยนะครับตัวแต่เรื่องของการทนความชื้นนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เพียงแต่เป็นวัสดุบุผิวเท่านั้นแต่หมายความว่าวัสดุต่างๆที่เป็นองค์ประกอบในห้องครัวเราขอให้เป็นวัสดุที่มีความสามารถในการที่จะทนความชื้นได้มากเนี่ยนะครับแต่ก็อย่าไปอมความชื้นได้เต็มที่เลยเพราะว่าถ้ามาอย่างนั้นเนี่ยครัวของเราก็จะเหม็นได้นะครับก็ให้เป็นวัสดุที่ทนความร้อนแล้วก็เป็นวัสดุที่ไม่อมความชื้นนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีนั่นคือประเด็นแรกๆที่อยากจะกราบเรียนบอกกันนะครับ
3: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะอีกประเด็นหนึ่งนะจริงๆเราก็เคยคุยกันไปนะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลิ้นชักนะคะของเฟอร์นิเจอร์ของตู้ต่างๆหรือแม้กระทั่งบานเลื่อนเนี่ยนะคะบานเลื่อนพวกบานเลื่อนเฟอร์นิเจอร์นะคะบานเลื่อนตู้เนี่ยเราก็ต้องดูในเรื่องของความแข็งแรงของเขาด้วยนะว่าเขาแข็งแรงมากน้อยขนาดไหนเพราะอย่าลืมว่าตู้ต่างๆนานาที่เราเอาเข้ามาติดตั้งไว้ในครัวนั้นเนี่ยนะคะเขาจะต้องใส่อุปกรณ์ในเรื่องของการทำครัวของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นกะปิน้ำปลาอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะถ้าเขาไม่มีความแข็งแรงเพียงพอเนี่ยเมื่อใส่ของทำครัวที่มีน้ำหนักเนี่ยนะคะแน่นอนว่าลิ้นชักหรือพื้นตู้ก็อาจจะแอ่นนะคะจนเรียกได้ว่า ตัวท่านเลื่อนแท่นเลื่อนของตัวลิ้นชักอาจจะเลื่อนได้หรืออาไม่เปิดตู้ไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของความคงทนแข็งแรงแล้วก็การรับน้ำหนักสิ่งของที่เราจะใส่เข้าไปสำหรับตู้ใส่ของในครัวด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
4: ครับแล้วก็ลิ้นชักเนี่ยทุกอันเนี่ยขอให้ชักออกมาแล้วพอเราชักหมดเนี่ยมันจะต้องหยุดคือพูดง่ายๆว่าชักออกมาเต็มที่เนี่ยมันต้องมีตัวล็อกนะครับเพราะว่าลิ้นชักบางแห่งที่ไม่ได้ทำรายละเอียดตรงนี้เอาไว้เนี่ยเวลาชักลิ้นชักออกมาจนสุดเนี่ยปรากฏว่าลิ้นชักเนี่ยหล่นลงมาเลยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็จะอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลิ้นชักนั้นเนี่ยต้องมีความแข็งแรงอย่างที่คุณจิตมาได้เรียนบอกไปในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยถ้าเวลาเราชักลิ้นชักสุดๆแล้วนั้นเนี่ยก็ต้องให้เขาหยุดไว้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่มีความสำคัญอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะครับที่อยากจะกลับเรียนบอกแบบช่างเนี่ยนะครับก็คือในห้องครัวนั้นเนี่ยเราจะมีท่อไฟท่อน้ำเนี่ยเยอะแยะเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ำดีที่เข้ามาหรือน้ำเสียที่ออกไปหรือท่อไฟต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็เยอะรวมถึงท่อแก๊สด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่มีความสำคัญนั้นนะครับก็คือเรื่องขอให้การเดินระบบท่อน้ำท่อไฟท่อแก๊สต่างๆนานานั้นเนี่ยต้องเดินให้เรียบร้อยและสามารถที่จะซ่อมแซมได้ในกรณีที่มีปัญหานะครับคือท่อพวกนี้เนี่ยพอเขาใช้ไปพักหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องมีปัญหาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะซ่อมแซมท่อเหล่านี้ได้โดยไม่ยากนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าบางทีนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเดินไม่ดีแล้วเกิดไฟช็อตแล้วเราก็เช็คท่อไฟไม่ได้เช็คสายไฟไม่ได้เนี่ยนะครับหรือเกิดระบบท่อน้ำอุดตันหรือระบบพัดลมดูดอากาศไม่ทำงานต่างๆนานาเนี่ยนะฮะขอให้เช็คแล้วคิดเสมอว่าเราจะซ่อมแซมเขายังไงนะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการความสวยแล้วปิดเอาไว้เนี่ยก็ต้องสามารถที่จะเปิดได้นะครับในเรื่องของตัวพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับในเรื่องของการระบบการซ่อมแซมท่อน้ำท่อไฟท่อแก๊สขอให้เป็นระบบที่ดีแล้วก็ไม่มีปัญหายามที่มันมีปัญหานะครับนอกจากเรื่องของท่อน้ำท่อไฟต่างๆนานานั้นเนี่ยที่จะต้องมีการดูแลรักษาได้เนี่ยนะครับในเรื่องทั่วๆไปนั้นเนี่ยในการเช็ดล้างทำความสะอาดก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าครัวนั้นเนี่ยก็จะมีความเลอะเทอะเป็นธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำครัวอะไรต่างๆนานาเนี่ยอย่าให้มันมีแง่มีมุมอะไรมากเกินไปแล้วก็ยากต่อการที่จะเอื้อมมือเข้าไปเช็ดเนี่ยนะครับแล้วก็ขอให้เป็นวัสดุที่เช็ดล้างง่ายอันนี้เนี่ยรวมไปจนถึงดวงโคมในครัวด้วยนะครับก็ต้องเลือกดวงโคมแบบมีฝาครอบเพื่อกันคราบน้ำมันเนี่ยนะครับที่อาจจะลอยไปจับที่ตัวหลอดไฟเนี่ยนะครับในการเช็ดล้างบริเวณรอยต่อต่างๆนานานั้นเนี่ย ก็มีความสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ในครัวต่างๆนานานั้นเนี่ยก็เหมือนกับท่อน้ำท่อไฟที่เราคุยไปก็คือพยายามดับตานึกภาพว่าถ้ามันเลอะมาเราจะทำความสะอาดได้อย่างไรตัวนี้เป็นตัวที่ผมคิดว่าเป็นตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับคุณจิติมาครับ
3: อีกหนึ่งสิ่งที่น่าจะติดไว้ในครัวนะคะอาจารย์คะก็น่าจะเป็นนาฬิกานะคะอันนี้ถ้าใครที่เป็นคนทำครัวก็น่าจะเข้าใจดีเลยนะคะเพราะว่าการทำอาหารหลายๆอย่างเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีการจับเวลากันนะคะการที่เรามีนาฬิกาอยู่ที่ผนังเนี่ยก็จะเกิดความสะดวกสบายมากขึ้นอย่างแน่นอนนะคะอันนี้ถือว่าลงดีเทลแล้วนะคะอาจารย์แต่ว่าจะทำให้การใช้งานห้องครัวนั้นเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะอาจารย์
4: เป็นแต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับในบางครั้งเนี่ยเวลาอยู่ในครัวเนี่ยเราทำแล้วก็เพลินเกินไปเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามันก็สูญเสียเวลาไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีนาฬิกานั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับที่ผมคิดว่า ทุกบ้านนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาเหมือนๆกันหมดนะฮะก็คือเรื่องของตู้เย็นเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้เราพบว่าทุกบ้านนั้นเนี่ยจะมีตู้เย็นไม่เคยพอเนี่ยนะครับไม่ว่าตู้เย็นจะใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จริงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าตอนนี้เนี่ยสภาวะของสังคมเนี่ยเปลี่ยนไปสมัยเมื่อ30ปี20กว่าปีที่แล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ตอนเช้าก็เดินไปตลาดไปซื้อของเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยชีวิตไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราก็ไปซูเปอร์มาร์เก็ตกันสักหนหนึ่งโดยประมาณโดยทั่วไปอ่ะนะครับแล้วเราก็ซื้อของมาไม่ว่าจะเป็นผักเป็นหมูเป็นเนื้อเป็นอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วเราก็ต้องเอาของพวกนี้เอามาใส่ไว้ในตู้เย็นในจุดต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็พอมันก็ต้องใช้ไปได้สักอาทิตย์หนึ่งหรืออย่างน้อย 4-5 วันแล้วก็ถึงจะไปซื้อใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยตู้เย็นในบ้านนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเคยพอนะครับแล้วก็มันก็มีของหลายอย่างที่เราเอาไว้ในตู้เย็นเนี่ยปีหนึ่งอะนะฮะถึงจะนั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำครัวตอนนี้เนี่ยนะครับก็พยายามที่จะเตรียมพื้นที่สำหรับตู้เย็นเอาไว้นะครับจะตู้ใหญ่ขนาดไหนนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งบางบ้านบางหลังนั้นเนี่ยท่านก็จะมีตู้เย็นสองตู้เอาอันนี้เอาไว้ใส่วัสดุอาหารแบบนี้อีกอันหนึ่งเอาไว้สู่อีกอย่างหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องของตู้เย็นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างน้อยต้องมีหนึ่งตู้แต่ถ้าจะมีมากกว่าหนึ่งตู้นั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่เราจำเป็นที่ต้องเตรียมพื้นที่ในเรื่องของตู้เย็นเอาไว้นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าเราต้องเตรียมปลั๊กไฟเอาไว้ด้วยสำหรับที่จะใช้ในตู้เย็นนะฮะแล้วผมเชื่อเถอะครับว่าถ้าเรามีตู้เย็นเพียงพอเนี่ยชีวิตจะดีมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเรื่องนาฬิกาที่คุณจิตมาได้เรียนบอกเมื่อสักครู่ไปนะครับผมคิดว่าเรื่องของตู้เย็นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะต้องมีการเตรียมการเอาไว้ให้เพียงพอแล้วก็มีไฟฟ้ามีปลั๊กไฟเพียงพอก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
3: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะนอกจากเรื่องของนาฬิกานะคะแล้วก็เรื่องของตู้เย็นนะที่ควรจะมีเอาไว้ในครัวนะคะอีกเรื่องนึงก็มีเสียงกระซิบมาค่ะอาจารย์บอกว่าถ้าใครพอจะมีที่เอาไว้แขวนจอทีวีที่ผนังหน่อยก็ดีค่ะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีรายการทำอาหารรายการแนะนำอาหารเนี่ยเยอะมากแล้วก็มี YouTube ที่แชร์เรื่องนี้ก็เยอะนะคะหากมีจอทีวีก็จะช่วยให้การทำอาหารตามรายการเนี่ยที่แนะนำสะดวกมากขึ้นเปิดไปทำตามไปด้วยเลยเนี่ยนะคะอาจารย์แล้วก็อาจจะเพิ่มความสุขให้กับคนทำครัวค่ะที่จะเปิดดูละครหรือดูข่าวขณะที่ทำครัวไปด้วยเพราะว่าหลายคนก็จะใช้เวลาในครัวค่อนข้างเยอะแล้วค่ะอาจารย์คะ
4: ครับผมนั่นอีกนิดเดียวนะครับก็คือว่าในครัวของบ้านหลายๆหลังนั้นเนี่ยผนังนั้นเนี่ยก็ด้วยความที่เราก็กลัวเลอะนะฮะก็ผนังนั้นเนี่ยก็จะบุตัวกระเบื้องเอาไว้ที่ผนังเหมือนกับผนังห้องน้ำนะฮะแล้วก็จะมีพวกตู้พวกอะไรวางไว้ก็แล้วแต่ก็นิดเดียวนะครับก็คือว่าตัวกระเบื้องเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นกระเบื้องคล้ายๆกระเบื้องห้องน้ำที่จะมาทำผนังของห้องครัวนะครับก็คือว่าให้เขาเช็ดทำความสะอาดง่ายแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คือว่าเรื่องของบริเวณรอยต่อของแผ่นกระเบื้องเนี่ยนะครับที่จะเอากระเบื้องนั้นเนี่ยมาปูที่ผนังนะครับเพราะว่ากระเบื้องถ้าสมมุติว่ารอยต่อไม่ดีเนี่ยนะครับหรือมันมีรอยต่ออยู่เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันเวลาเจอคราบของน้ำมันคราบของครัวต่างๆนานานั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาพอสมควรทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะทำผนังต่างๆนานานั้นเนี่ยก็ขอให้หนึ่งเลือกกระเบื้องที่ทำความสะอาดง่ายอันที่สองรอยต่อของแผ่นกระเบื้องเป็นจุดที่มีความสำคัญแล้วก็ซีเรียสตั้งแต่ตอนทำเลยนะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นแล้วตรงนี้มันจะแก้ยากมากเลยนะครับ
3: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะคุยกันไปในหลายส่วนในครัวแล้วนะคะขออนุญาตไปที่ในส่วนของพื้นนิดนึงนะคะอาจารย์คะพื้นในห้องครัวเนี่ยน่าจะปูกระเบื้องหรือว่าน่าจะใช้วัสดุอะไรดีคะอาจารย์คะ
4: คือพื้นก็แนะนำว่าถ้าพื้นห้องครัวนั้นเนี่ยถ้าปูกระเบื้องก็จะดีที่สุดนะครับเพราะว่ากระเบื้องนั้นเนี่ยก็จะเป็นวัสดุที่เราทำความสะอาดง่ายในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่ามีน้ำนองน้ำหกอะไรต่างๆนานานั้นเนี่ยกระเบื้องนั้นเนี่ยก็จะมีความทนทานสูงถ้าเราไปปูกระเบื้องยางเอ่ยเราไปปูวัสดุพวกไม้สังเคราะห์เอ่ยต่างๆนานาเนี่ยก็จะไม่ดีเพราะว่าการทำความสะอาดต่างๆนานานั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นของห้องครัวนั้นเนี่ยก็แนะนำนะครับว่าก็น่าจะเป็นพื้นปูกระเบื้องก็จะดีที่สุดนะครับคุณจิติมาครับ
3: อาจารย์คะแล้วข้อพิจารณาในการเลือกพื้นเลือกกระเบื้องที่จะมาปูพื้นเนี่ยค่ะอาจารย์คะมีข้อพิจารณามีหลักยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
4: คือพื้นของห้องครัวนั้นเนี่ยนะฮะก็คล้ายๆกับพื้นของห้องน้ำเหมือนกันเนี่ยนะครับก็คือ1กระเบื้องนั้นเนี่ยก็อย่าให้มันลื่นเกินไปเพราะว่าถ้าโดนน้ำแล้วเนี่ยมันลื่นเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะหกล้มได้และการหกล้มในห้องครัวนั้นเนี่ยก็เป็นอันตรายอย่างหนึ่งแต่แน่นอนว่าก็อย่าเป็นพื้นกระเบื้องที่มีความฝืดมากเกินไปเพราะว่าพื้นกระเบื้องถ้ามันมีความฝืดมากเกินไปนั้นเนี่ยเขาก็จะมีร่องมีรูอะไรเล็กๆต่างๆนานาเนี่ยนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าสมมุติว่ามันฝืดมากเกินไปมันก็จะทำให้เกิดคราบของสิ่งต่างๆได้เช่นน้ำแกงหกอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะลำบากแน่นอนว่าตัวกระเบื้องโดยทั่วไปนั้นเนี่ยก็จะต้องกันซึมเอาไว้ในตัวของเขาพูดง่ายๆว่าอะไรหกลงมาสมมติว่าซีอิ๊วหกอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าพื้นนั้นเนี่ยเป็นกระเบื้องที่มันซึมได้นะฮะมันก็จะเป็นคราบตลอดการตลอดไปแล้วก็ดูแลรักษาไม่ได้ดังนั้นเนี่ยพื้นห้องครัวนั้นเนี่ยก็แนะนำให้ปูกระเบื้องนะครับแต่กระเบื้องนั้นเนี่ยก็อย่าลื่นเกินไปเพราะว่าถ้าน้ำหกหรืออะไรเนี่ยเราล้มเนี่ยยุ่งในขณะเดียวกันก็อย่าฝืดเกินไปเพราะว่าจะทำให้การเดินลำบากแล้วมันมีโอกาสที่จะเกิดคราบต่างๆเข้ามาด้วยนะครับคุณจิติมาครับ
3: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะก็สำคัญอีกหนึ่งจุดเนาะสำหรับพื้นครัวนั่นเองนะคะอย่าลื่นแล้วก็แน่นอนว่าพื้นครัวมีโอกาสที่จะมีอาหารหกตกต่างๆนานาเนี่ยถ้าเราเลือกวัสดุที่สามารถทำความสะอาดได้ง่ายไม่ทิ้งคราบฝังแน่นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช้อยส์ที่ดีมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของครัวแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ครัวที่มีรายละเอียดปลีกย่อยหลายประเด็นที่น่าสนใจแต่ยังไม่หมดใช่ไหมคะอาจารย์คะเดี๋ยวเบรกนี้อาจจะต้องขออนุญาตเบรกกัน
4: ย
3: ัง
4: ม
3: ี
4: อีกข้อ2ข้อครับ
3: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันในเรื่องของห้องครัวแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ห้องครัวกันต่อค่ะ
0: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: นุนโดย
1: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
2: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
3: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
4: ๆมูเต้ออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
3: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพลชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บิน

0: Neo Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
1: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
0: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง

0: ่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆบ้านป่วยไม่ป่วย

0: กลับเข้าสู่ช่วงเบรกที่2ค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคะวันนี้เรายังคุยกันประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของห้องครัวแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ในครัวนะคะคุยกันไปหลากหลายเรื่องเลยนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องของผนังเรื่องของพื้นนะคะเรื่องของหลายๆประเด็นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่ควรจะมีนะตู้เย็นต้องเพียงพอนะคะนาฬิกาต้องมีถ้ามีพื้นที่แหวนจอทีวีนะคะเอาไว้ก็น่าจะดีเพราะเราจะได้สามารถเปิดรายการทำอาหารดูแล้วก็ทำไปได้ด้วยนะคะแล้วก็น่าจะเป็นการใช้เวลาร่วมกันบางคนใช้เวลานานนะก็จะได้เปิดดูข่าวสารต่างๆไปด้วยนะคะเดี๋ยวเบรกนี้ยังมีภาคต่อเนาะหลังจากที่คุยเรื่องของผนังเรื่องของพื้นไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะคะตอนนี้ไปทักทายท่านอาจารย์เยี่ยมกันอีกครั้งนึงนะคะสวัสดีเบรกที่2อีกครั้งค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีเบรกที่2ครับเราก็ผมคิดว่าเรื่องครัวห้องครัวเนี่ยก็เป็นห้องที่มีความจำเป็นมีความสำคัญในบ้านอีกห้องหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าห้องครัวเราดีเนี่ยเราก็จะมีความสุขในการที่จะอยู่ในครัวแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันก็เป็นเรื่องที่เราน่าจะต้องใส่ใจขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่าตอนนี้หลายๆอย่างเนี่ยก็เปลี่ยนไปเนี่ยนะครับอุปกรณ์การทำครัวต่างๆนานานั้นเนี่ยก็มีมากขึ้นมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมคิดว่าท่านผู้ฟังแล้วเนี่ย20-30ข้อเนี่ยอาจจะเอาไปทำสักข้อ2ข้อก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับคุณจินดามาครับ
0: ค่ะงั้นขออนุญาตในการที่จะต่อเนื่องนะคะอาจารย์คะเมื่อเบรกที่แล้วนั้นเนี่ยอาจารย์ทิ้งท้ายไว้ด้วยการคุยกันในเรื่องของผนังนะซึ่งอาจารย์ก็เป็นจุดนึงอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของความเปรียบชื้นความเลอะเทอะแล้วก็ดูในเรื่องของรอยต่อกระเบื้องนั่นเองนะคะจะต้องปูให้กระเบื้องนั้นเนี่ยชิดกันนะคะส่วนพื้น

0: าจะน้อยกว่า2.40 เมตรเนี่ยนะครับประมาณนี้เพราะว่าในครัวเรานั้นเนี่ยเราก็จะมีควันอยู่ถ้าสมมติว่าฝ้าเพดานเราเตี้ยเกินไปเนี่ยควันเนี่ยเขาจะคลุ้งมาจนถึงระดับที่เรายืนอยู่1.60 เมตรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งก็จะทำให้หลายๆอย่างเนี่ยลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อประเด็นแรกในเรื่องของฝ้าเพดานนั้นเนี่ยก็คือขอให้ระดับฝ้าเพดานที่จะทำห้องครัวนั้นเนี่ยอย่าเตี้ยเกินไปนะครับประเด็นที่สองเนี่ยนะครับก็คือตัววัสดุที่จะใช้ทำฝ้าเพดานเนี่ยอย่ามีลวดมีลายอะไรมากมายเนี่ยนะครับก็ขอให้เป็นวัสดุเรียบๆเป็นยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทาสีที่จะเป็นสีที่กันคราบต่างๆนานาได้เข้าไปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็อย่าไปมีอะไรแขวนที่ฝ้ากันนะครับไม่ต้องประดับกันตรงนั้นเพียงแต่ว่าก็มีแค่ดวงโคมต่างๆที่ติดเอาไว้แล้วก็มีแสงที่สม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวฝ้าเพดานนั้นเนี่ยก็ขอให้เรียบตรงไปตรงมานะครับไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรหรูหรานะครับ
1: อาจารย์คะแล้วฝ้าเพดานเนี่ยน่าจะมีพัดลมตัวดูดหรือว่าพัดลมระบายอากาศไว้ด้วยดีไหมคะอาจารย์คะ
0: คือถ้าเป็นพัดลมระบายอากาศในครัวนั้นเนี่ยไม่ค่อยแนะนำให้ไปติดที่ฝ้าเพราะว่าพอไปติดที่ฝ้าเนี่ยเขาดูดควันดูดอากาศต่างๆนานานี่ระบายเข้าไปเนี่ยนะครับตัวควันที่อยู่ในครัวนั้นเนี่ยก็จะมีคราบน้ำมันนะครับถ้าสมมติว่าเรามีพัดลมดูดไปที่ตรงฝ้าเพดานมันก็ต้องมีการต่อท่อแล้วก็วิ่งออกไปข้างนอกแล้วตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดคราบน้ำมันเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็จะทำความสะอาดหรือการตรวจสอบเนี่ยยากมากถ้าสมมติว่าในกรณีที่จะเป็นพัดลมระบายอากาศเนี่ยแนะนำให้ติดไว้ที่ผนังก็จะดีที่สุดหมายความว่าพอเขามีควันปั๊บเนี่ยมันก็ไปที่ผนังแล้วก็พ่นออกไปข้างนอกเลยไม่จำเป็นที่จะต้องมีท่อลมต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในห้องครัวนั้นเนี่ยก็อย่ามีพัดลมระบายอากาศที่ฝ้าเพดานก็จะเป็นเรื่องดีครับ
1: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะอีกหนึ่งจุดในครัวนะคะอาจารย์คะก็คือเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายค่ะอาจารย์การทำเฟอร์นิเจอร์ในครัวเนี่ยเราควรจะซื้อเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปหรือจริงๆเราควรจะจ้างช่างทำเป็นบิวอินเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แบบไหนจะน่าจะเหมาะกับกันคะอาจารย์คะ
0: คือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยช่างเราค่อนข้างยังมีฝีมืออยู่เยอะแต่ตอนนี้ช่างที่มีฝีมือเนี่ยก็น้อยลงทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำเฟอร์นิเจอร์ในห้องครัวเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นระบบบิวอินเนี่ยนะครับเป็นระบบบิวอินที่ทำเฟอร์นิเจอร์เลยตามที่เราอยากให้เป็นนั้นเนี่ยก็จะต้องหาช่างที่มีฝีมือและในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยราคาก็จะแพงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ในครัวนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นการซื้อเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปมานะครับก็จะเป็นเรื่องดีแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยในการที่เราซื้อเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปมามันก็อาจจะติดไปได้ประมาณสัก 90% อย่างเงี้ยนะฮะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยไปหาช่างไม้หรือช่างทำเฟอร์นิเจอร์จริงๆเข้ามาเป็นองค์ประกอบต่อไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องดีแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่พอที่จะมีทรัพย์เยอะหน่อยนะครับพอที่จะมีทรัพย์เยอะหน่อยนะครับแล้วก็มีคนออกแบบที่รู้เรื่องเกี่ยวกับงานตกแต่งภายในแล้วก็งานเฟอร์นิเจอร์ที่เกี่ยวกับห้องครัวและในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็พอที่จะรู้จักหรือหาได้ของช่างทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะครับที่มีฝีมือถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะทำเฟอร์นิเจอร์เป็นระบบบิวอินที่ดีไซน์เอาไว้โดยเฉพาะเนี่ยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้รู้จักช่างเหล่านี้เราไม่มีคนออกแบบที่มีความชำนาญเพียงพอแล้วเราก็ไม่มีทรัพย์เพียงพอเนี่ยผมคิดว่าการซื้อเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปเป็นเรื่องที่ดีแล้วในยุคปัจจุบันนะครับแล้วเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการปรับได้นะครับบอกเข้าไปว่าเนี่ยเรามีพื้นที่ตรงนี้2.10 เมตรเราต้องการทำเคาน์เตอร์แบบนี้แล้วก็มี อ่างล้างหน้าอ่างล้างมืออ่างล้างชามเป็นอย่างนี้อย่างนี้

0: เนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะปรับได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าณวินาทีนี้เนี่ยก็คือการซื้อเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปแล้วเอามาประกอบแล้วก็ให้ช่างมาต่อเติมอีกนิดหน่อยเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องดีแล้วก็ไม่แพงมากแล้วก็เราก็สามารถที่จะไปดูตัวอย่างได้แล้วก็เลือกเอาว่าจะเป็นอย่างไรนะครับคุณจิริมาครับ
1: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะนี่เราคุยกันไปหลายประเด็นมากเลยเนาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของห้องครัวนะคะจะเห็นได้เลยว่าบางทีเนี่ยการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะจะช่วยทำให้เราใช้ห้องครัวได้อย่างมีความสุขนะคะปลอดภัยแล้วก็เติมเต็มช่วงเวลาที่หลายๆคนน่าจะใช้กับครอบครัวในการทำอาหารทานร่วมกันหรือว่าทำอาหารเพื่อที่จะให้คนที่รักทานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: ค่ะก็มีข้อคิดอีกอันนึงก็คือว่าห้องครัวเนี่ยน่าจะติดกับห้องทานข้าวแต่ก็มีคำถามว่าแล้วถ้าทานข้าวเนี่ยอยู่ในห้องครัวเลยได้ไหมก็ตอบว่าโดยทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าครัวของเราเนี่ยไม่มีควันเยอะแล้วก็เรากินอะไรง่ายๆอย่างมื้อเช้าเนี่ยก็อาจจะมีที่ทานข้าวอยู่ในห้องครัวได้แต่ถ้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็แยกกันซะระหว่างห้องครัวกับห้องทานข้าวก็จะเป็นเรื่องดีนะครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนบอกก็เรากำลังจะหมดเวลาเบรกนี้แล้วคุณจิติมาครับในฐานะที่คุณจิติมาเองก็เป็นมนุษย์ทำอาหารมาตั้งแต่เด็กๆคุณแม่ก็ทำอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่เราได้คุยกันมาเยอะแยะเนี่ยนะครับคุณจิติมาลองเพิ่มข้อคิดเพื่ออาจจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังอีกสักข้อสองข้อก็ได้นะครับในฐานะสำหรับคนที่อยู่ในครัวแล้วก็ใช้ครัวมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้วเชิญคุณจิติมาเลยครับ
1: ได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะก็คงต้องฝากทิ้งท้ายนะคะเชื่อแน่ว่าแต่ละบ้านเนี่ยจะมีเมนูอาหารหรือมีสไตล์อาหารที่มีความแตกต่างกันนะคะแต่ว่าเราที่เป็นคนไทยเนี่ยแน่นอนเลยนะคะว่าสิ่งที่คู่ครัวไทยเลยเนี่ยก็คือครกนะคะอาจารย์ว่าเราต้องตำน้ำพริกหรือบางบ้านชอบทานส้มตำมากๆนะคะอาจารย์ก็จะทานส้มตำกันสัปดาห์ละหลายครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมเลยนะคะพอแน่นอนพอเป็นครกแล้วเราต้องตำใช่ไหมคะอาจารย์จะตำกระเทียมพริกไทยตำน้ำพริกตำส้มตำตำใดๆก็ตำแต่เนี่ยพื้นที่ที่เราจะตำวางครกและพื้นที่ที่เราจะตำเนี่ยต้องแข็งแรงนะคะอาจารย์เพราะว่าถ้าไม่แข็งแรงหรือบางทีต้องมีวัสดุเตรียมจัดพร้อมเลยนะว่าจะวางตรงไหนจะวางครกตรงไหนจะตำตรงไหนต้องมีที่รองมีอะไรไหมเพราะว่าบางที่เคาน์เตอร์ครัวเป็นหินเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันก็จะต้องเตรียมพื้นที่ตรงเนี้ยรับไปด้วยเพราะว่าบางคือตำทีนึงถ้าไม่เขาเรียกเราไม่เตรียมพื้นที่ดีๆอาจารย์สะเทือนเลยนะอาจารย์
0: บ้านผมแล้วกันเวลาที่จะตำจะใช้ครกตำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่แค่บดนะฮะผมเองนั้นเนี่ยก็ต้องออกไปตำนอกห้องครัวต้องไปออกไปตำนอกห้องครัวเพราะว่าตัวเฟอร์นิเจอร์ต่างๆในห้องครัวนั้นเนี่ยเขารับน้ำหนักในตอนที่เราตำเนี่ยไม่ไหวแล้วก็ไม่ได้มีการเตรียมการเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่คุณจิตมาได้เรียนบอกไปนะครับแม่ขอบคุณคุณจิตมาอันนี้มากนี่คือคนทำครัวผู้ชำนาญจริงๆนะครับก็คือว่าคิดว่าเวลาเราตำอะไรโดยใช้ครกนั้นเนี่ยน่าจะตำที่ไหนและตำอย่างไรผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญครับ
1: ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข้อคิดนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของห้องครัวแล้วก็เฟอร์เนเจอร์ในห้องครัวนะคะน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังแล้วก็เราจบนะอาจารย์ในสัปดาห์นี้2สัปดาห์ติดละเรื่องของห้องครัวนะคะก
0: ็
1: ฝากน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังนะคะแล้วเบรกนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวตอบคำถามกันนะคะอาจารย์คะค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
2: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: 105.5 FM The Green Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตำบลบ้านแก่งนครสวรรค์เยี่ยมชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมยืนยันรัฐบาลดูแลเต็มที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์จุดแรกนายกรัฐมนตรีเดินทางมาที่วัดบ้านแก่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์พบปะประชาชนมอบถุงยางชีพแก่ผู้ประสบภัยกลุ่มเปราะบางตำบลบ้านแก่งและตำบลบ้านไซจำนวน500ชุดโดยมีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม500หลังคาเรือนนายกรัฐมนตรีกล่าวให้กำลังใจชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยว่ารัฐบาลพยายามแก้ไขอย่างเต็มที่ให้สถานการณ์กลับคืนสู่ปกติโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบายน้ำการจัดการน้ำให้พ้นจากบริเวณบ้านเรือนแต่บางครั้งเกิดน้ำทะเลหนุนสูงกรุงเทพมหานครต่ำกว่าระดับน้ำทะเลจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีตนได้แบ่งภารกิจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวมถึงกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอนายกเทศมนตรีนายกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านดูแลประชาชนอย่างเต็มที่เรื่องของการซ่อมแซมบ้านจะต้องมีการสำรวจความเสียหายไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนซึ่งจะต้องมีกรมโยธาธิการและผังเมืองมาช่วยประเมินความเสียหายร่วมกับบริษัทประกันภัยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมที่สุดพิพัฒน์อัปเดตคมนาคมช่วยน้ำท่วมเดินหน้าช่วยเหลือบรรเทาฟื้นฟูเปิดที่จอดรถฟรีลดค่าซ่อมรถนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงข้อมูลการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเผชิญสถานการณ์อุทกภัยเร่งด่วนฉุกเฉินพบว่าโครงข่ายกระทรวงคมนาคมได้รับผลกระทบ319แห่งผ่านไม่ได้119แห่งแบ่งเป็นทางหลวงได้รับผลกระทบ168แห่งผ่านไม่ได้41แห่งและทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบ151แห่งผ่านไม่ได้78แห่งโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทยังระดมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะและเครื่องจักรเข้าดูแลจุดเสี่ยงเปิดทางและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วนอกจากนี้ยังรักษาโครงข่ายคมนาคมโดยนายพิพัฒน์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งออกมาตรการลดภาระประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกกรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายชำรุดสามารถขอรับใบทดแทนได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศและไม่จำเป็นต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงสามารถใช้สำเนาแทนได้จนถึง30พฤศจิกายน2569เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาลดขั้นตอนการดำเนินการสำหรับประชาชนที่รถได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมกรมการขนส่งทางบกผนึกกำลังกับค่ายรถยนต์และศูนย์บริการรวม29รายจัดมาตรการช่วยเหลือทั้งส่วนลดค่าอะไหล่ประมาณ 30% ค่าแรงสูงสุด 40% และตรวจเช็คสภาพรถฟรีรวมถึงบริการเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการบางรายไต้หวันลุยทดสอบเรือดำน้ำผลิตเองลำแรกนาวาน CSPC Corporation ไต้หวันบริษัทต่อเรือรายใหญ่ของไต้หวันเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ว่านาวานเรือดำน้ำลำแรกที่ไต้หวันผลิตเองอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการทดสอบเฉินเจิ้งหงประธาน CSPC เปิดเผยว่าขณะนี้เหลือการทดสอบไม่กี่รายการตัวเรือไม่พบปัญหาทางเทคนิคร้ายแรงแต่ยังมีอุปกรณ์บางส่วนที่ต้องปรับปรุงให้สมบูรณ์โดยไม่ได้ระบุ กรอบเวลาส่งมอบเรือดำน้ำที่แน่ชัดนาวานเป็นลำแรกในโครงการต่อเรือดำน้ำ8ลำที่ไต้หวันตั้งเป้าไว้มีกำหนด

0: ส่งมอบในปี2567แต่เผชิญปัญหาล่าช้าท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่จีนอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนซึ่งไต้หวันปฏิเสธมาโดยตลอด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM ถึง Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: กลับมาตามคำเรียกร้อง

0: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
1: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
0: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
1: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
0: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
1: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
0: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
1: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
3: ้เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านค่ะคุณผู้ฟังคะโดยปกตินะคะหลังบ่าย3เป็นต้นไปจนถึง4โมงเย็นแบบนี้นะคะเราก็จะตอบคำถามเรื่องของอาการบ้านป่วยกันนะคะแต่วันนี้ค่ะด้วยสถานการณ์นะคะในช่วงของรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะคะก็ทุกคนเจอสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมนะไปหลายๆพื้นที่เลยนะคะอย่างบ้านที่ฉันเองแถวเมืองทองธานีนั้นเนี่ยนะคะโหก็ท่วมสูงบางจุดก็ท่วมสูงมากท่วมกันตลอดทั้งเส้นนะคะแล้วก็เพิ่งจะน้ำเพิ่งจะลดไปไม่กี่วันนี้เองนะคะหรือแม้กระทั่งบ้านของท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมเองนะคะย่านรามอินทราก็มีน้ำท่วมสูงแล้วก็อีกหลายๆที่นะคะอย่างทั้งคลองจันทั้งร่มเก้าทั้งฝ้าของศรีนครินทร์บางนาบางพีสมุทรปราการนี่ก็หนักเหมือนกันนะคะมีหลายท้องที่ที่หนักหรือว่าแถบที่อยู่ริมแม่น้ำนะคะแถวปากเกร็ดแถวนนทบุรีปทุมธานีเนี่ยนะคะก็โดนกันค่อนข้างเยอะมากๆนะคะแล้วก็มีคำถามมาหลังไมค์เยอะนะคะว่าพอน้ำลดแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของหลังน้ำท่วมเนี่ยเราจะมีวิธีการในเรื่องของการตรวจสอบนะในเรื่องของการแก้ไขปัญหารวมถึงเรื่องของการซ่อมบ้านอย่างไรนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเดี๋ยวคำถามเหล่านี้เนี่ยเราจะมาตอบกันในเบรกนี้นะคะรวมถึงแน่นอนว่าจริงๆวันนี้เราคุยกันในวันที่3ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าตามข่าวสารที่เราติดตามเนี่ยเราคงต้องติดตามนะคะเดี๋ยวช่วงของวันที่5เป็นต้นไปช่วงวันที่10เนี่ยก็เป็นช่วงที่อาจจะต้องเฝ้าระวังกันอีกครั้งนึงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปทักทายอาจารย์ยอดเยี่ยมในช่วงที่2กันนะคะสวัสดีอีกครั้งนึงค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับคุณจิติมาเรียนสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็เป็นตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านนั้นเนี่ยจะมีชีวิตค่อนข้างลำบากมากเพราะว่าน้ำท่วมมาและน้ำท่วมมาคราวนี้เนี่ยมันจะแตกต่างกับท่วมคราวอื่นเนื่องจากว่าน้ำตอนอื่นนั้นเนี่ยคือไหลมาจากด้านบนแล้วก็มาท่วมตามที่ต่างๆเหมือนกับทางอยุธยาอ่างทองโดนนะฮะแต่ปรากฏว่าน้ำในบริเวณกรุงเทพและปริมณฑล 4-5 จังหวัดตรงนี้เนี่ยปรากฏว่าน้ำนั้นเนี่ยเกิดจากการที่ฝนตกหนักมากเนี่ยนะครับก็เลยเกิดอาการท่วมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจากคำถามหลายคำถามมากนะฮะที่อยากที่จะให้คุยในเรื่องของการซ่อมบ้านหลังน้ำท่วมเพราะว่าหลายท่านคงพอจำได้เนี่ยนะครับตอนปี2554นั้นเนี่ยเราก็คุยกันในเรื่องนี้แล้วก็เราก็ได้เขียนหนังสือออกมาในเรื่องของการซ่อมบ้านหลังน้ำท่วมเนี่ยนะครับแล้วก็มีการพิมพ์แจกกันไปมากมายเพราะว่าเป็นหนังสือที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะฮะพิมพ์ไปล้านกว่าเล่มนะฮะตอนนี้เนี่ยก็ยังพอมีเหลืออยู่บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าในกรณีที่บ้านใครน้ำท่วมนะครับแล้วก็ต้องการหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของข้อคิดในเรื่องของการที่จะซ่อมบ้านหลังน้ำท่วมก็กรุณาติดต่อเข้ามาที่คุณจิตติมานะฮะอย่าเกรงใจไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคุณจิตติมาก็จะรวบรวมรายชื่อของพวกเรานะครับที่ต้องการหนังสือเล่มนี้แล้วก็จัดส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆไม่มีผลประโยชน์ใดๆแอบแฝงนะครับเพราะฉะนั้นเรียนรบกวนคุณจิตติมานิดนึงสำหรับผู้ที่ลำบากเนี่ยนะครับและต้องการหนังสือในเรื่องของข้อคิดข้อพึงปฏิบัติในการที่จะดูแลซ่อมแซมบ้านหลังน้ำท่วมนะครับว่าติดต่ออย่างไรครับ
0: ค่ะได้เลยนะคะอาจารย์สำหรับช่องทางนะคุณผู้ฟังในการที่จะขอรับหนังสือนะคะเรื่องของการดูแลบ้านหลังน้ำท่วมนั้นนะคะกติกาง่ายมากไม่มีอะไรเลยคุณผู้ฟังก็ส่งชื่อนามสกุลนะคะที่อยู่ที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ SMS มาได้เลยที่หมายเลข4689933นะคะ4689933นะคะชื่อนามสกุลนะคะที่อยู่ที่ชัดเจนอย่าลืมรหัสไปรษณีย์ด้วยแล้วก็ส่ง SMS มาที่หมายเลข4689933นะคะ4689933นะคะเราก็จะจัดส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เป็นหนังสือที่เรียกว่าเป็นประโยชน์มากๆนะคะเพราะว่าก็จะมีการให้รายละเอียดไว้เป็นข้อๆนะเป็นแนวทางเพื่อที่เราจะได้ไปซ่อมหรือตรวจตราบ้านของเรานั่นเองค่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่ง SMS มาได้ค่ะที่หมายเลข4689933 4689933นะคะเราก็จะจัดส่งให้สำหรับหนังสือนะคะการซ่อมบ้านหลังน้ำท่วมนั่นเองค่ะอาจารย์คะค่ะ
1: ผมขอ อย่างนี้แล้วกันสำหรับท่านผู้ฟังบางท่านเนี่ยนะครับซึ่ง อาจจะต้องการข้อคิดเล็กๆแล้วก็อาจจะรอหนังสือไม่ค่อยทันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในช่วงเบรก3กับ4นั้นเนี่ยผมขอสรุป สั้นๆในเรื่องของหนังสือเล่มนี้นะครับว่ามีข้อคิดอะไรยังไงบ้างเนี่ยนะครับผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนละกันนะฮะว่าพอน้ำท่วมแล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นมากมายตอนนี้เนี่ยก็กรุณาอย่าจิตตกอย่าซีเรียสว่าทำไมน้ำถึงท่วมแล้วก็ด่ากันไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับว่าทำไมน้ำที่อื่นน้ำไม่ท่วมที่บ้านเราน้ำท่วมอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับผมคิดว่าตอนนี้ทำจิตให้นิ่งก่อนนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการตรวจสอบตัวบ้านของเราอะนะครับว่าบ้านของเรานั้นเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรั้วเอียงเรื่องปาเก้ล่อนเรื่องค่าไฟเพิ่มเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็จะได้ถ้าเราจิตเรานิ่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะตรวจสอบในสิ่งเหล่านี้เอาไว้ได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะครับคือเราต้องถามตัวเองเหมือนกันว่าในการที่เราซ่อมบ้านต่างๆนานาหลังน้ำท่วมนั้นเนี่ยปรากฏว่าต้องใช้เงินพอสมควรในการที่เราจะซ่อมแซมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็ต้องถามว่าสภาวะการเงินของเรานั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะเราจะกู้หนี้จากแหล่งอื่นได้หรือไม่ต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็ตรวจสอบนิดนึงเนี่ยนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าถ้าอะไรที่มันเสียหายแล้วเราต้องซ่อมแซมอะไรที่เราจะซ่อมก่อนตามเงินที่เรามีอยู่ตอนนี้และเมื่อเรามีเงินเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับเราก็มาซ่อมกันทีหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในช่วงในการที่เราจัดการเรื่องบ้านหลังน้ำท่วมนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญว่าต้องจิตนิ่งๆแล้วก็เช็คให้ดีนะครับ
0: อาจารย์คะถ้าน้ำไม่ท่วมบ้านนะเชื่อแน่ว่าหลายคนเนี่ยเป็นนะคะแต่ว่าท่วมซอยทางเข้าบ้านหรือท่วมบริเวณหน้าบ้านแบบนี้ค่ะอาจารย์ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราต้องทำอะไรไหมคะอาจารย์คะ
1: คือตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องช่วยกันเนี่ยนะครับก็แสดงว่าบ้านเรานั้นเนี่ยอาจจะมีระดับสูงหน่อยเนี่ยนะฮะสูงกว่าถนนทำให้น้ำนั้นเนี่ยเขาก็ท่วมแค่ถนนแล้วเขาก็ไม่เข้ามาในตัวบ้านเราเนี่ยนะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วปัญหามันก็ยังมีอยู่เพราะว่าเนื่องจากว่าบ้านเรายังไงมันก็ต้องมีการระบายน้ำพอมันมีการระบายน้ำนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าท่อระบายน้ำของถนนนั้นเนี่ยก็มีการเต็มเกิดขึ้นเนี่ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยน้ำจากเราเนี่ยก็ระบายออกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราพอมีแรงก็ไปเปิดฝาท่อที่หน้าบ้านเราสักนิดนึงเนี่ยนะครับว่าในฝาท่อนั้นเนี่ยมีดินโคลนเศษขยะอะไรบ้างหรือเปล่าซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าพอน้ำท่วมนั้นเนี่ยพวกดินโคลนเศษขยะนั้นเนี่ยก็จะเยอะมากเนี่ยนะครับซึ่งถ้ามีเนี่ยก็พยายามในการที่จะตักเอาเจ้าดินเอาโคลนหรือเศษขยะเหล่านั้นออกไปเนี่ยนะครับเป็นการช่วยสังคมด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็จะทำให้การระบบการระบายน้ำของบ้านเราที่ออกไปนอกบ้านนั้นเนี่ยก็มีความปลอดภัยมากขึ้นเนี่ยนะครับหลังจากที่เราได้ตรวจสอบในเรื่องของระบบระบายน้ำนอกบ้านเราแล้วนั้นเนี่ยก็ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับว่าลองเอาน้ำเนี่ยราดเข้าไปที่บริเวณท่อระบายน้ำในบ้านของเราแล้วก็ดูว่าน้ำนั้นเนี่ยไหลไปทางไหนอย่างไรนะฮะตัวนี้เนี่ยก็คือถ้าวันนี้เนี่ยน้ำไม่ท่วมนะฮะแต่เราก็ไม่รู้ว่าตามที่ทางราชการท่านบอกมาว่าวันที่5ถึงวันที่10นั้นเนี่ยอาจจะมีน้ำท่วมได้อีกตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าการเตรียมการสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับนั่นคือข้อคิดต่อมาอีกข้อคิดหนึ่งครับคุณจิตติมาอีกข้อคิดหนึ่งก็คือปรากฏว่าตอนที่น้ำท่วมเนี่ยแล้วก็ถ้าสมมุติว่าน้ำที่ด้านนอกนั้นเนี่ยเขาท่วมแล้วปรากฏว่ามันก็เข้ามาในบ้านเราไม่ได้พอเข้ามาในบ้านเราไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่า1บ้านเราอาจจะสูงนะฮะอันที่2ก็คือว่าบ้านของเรานั้นเนี่ยมีรั้วในการที่จะป้องกันน้ำไม่ให้เข้ามาในตัวบ้านเราเนี่ยนะครับแล้วก็บางคนก็จะใช้กระสอบทรายในการที่จะกันพวกประตูต่างๆนานาของตัวบ้านของเราอะนะครับ พื่อไม่ให้น้ำเนี่ยเข้ามาในบริเวณบ้านเราแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยในบ้านหลายๆหลังจากที่น้ำท่วมด้านนอกแล้วไม่ได้ท่วมข้างในนะปรากฏว่าแรงดันน้ำเนี่ยซึ่งเขาก็มีเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีรถใหญ่ๆวิ่งเข้าไปตามถนนแล้วทำให้เกิดระลอกน้ำเนี่ยมันก็จะวิ่งมาชนรั้วบ้านเรานะครับแล้วก็ทำให้ตัวรั้วบ้านเรานั้นเนี่ยหลายๆคนนั้นเนี่ยมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าต้องดูกันดีๆนะครับวิธีการที่เราจะตรวจสอบเนี่ยว่าหลังน้ำท่วมแล้วเนี่ยรั้วบ้านเรานั้นเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่านะครับหนึ่งก็คือใช้สายตาของเรานั้นเนี่ยเล็งดูรั้วของเราเนี่ยว่ามันยังตั้งฉากดีอยู่หรือไม่หรือมันมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันโค้งไปโค้งมาเนี่ยนะฮะซึ่งตัวเนี้ยเป็นจุดแรกเนี่ยนะครับที่เราตรวจสอบตัวรั้วของเรานิดหนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นตัวที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่จะเป็นปัญหาบ่อยๆนั้นเนี่ยก็คือมีรั้วนั้นก็มีคานเนี่ยนะครับคานที่อยู่ติดพื้นปรากฏว่าพอน้ำท่วมปั๊บเนี่ยพอน้ำเขาลดปั๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าน้ำก็จะพาดินใต้คานของเราเนี่ยออกไปนะฮะซึ่งมันก็ได้ทำให้เกิดรูเกิดโพรงใต้คานของเราทำให้สัตว์ต่างๆนั้นเนี่ยสามารถที่จะวิ่งเข้ามาในตัวบ้านเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตรวจดูนิดหนึ่งว่าใต้คานของรั้วบ้านเรานั้นเนี่ยมันมีร่องมีรูอะไรหรือเปล่าถ้ามีก็จัดการถมกลับไปนะฮะว่าเป็นอย่างไรในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนอกจากดูที่ตัวรั้วแล้วเนี่ยการดูที่ประตูก็เป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งประตูโดยส่วนใหญ่ของเรานั้นเนี่ยก็จะทำด้วยเหล็กหรือไม้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไม้มันก็จะเกิดอาการผุกร่อนในช่วงที่น้ำท่วมได้หรือถ้าเป็นเหล็กนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นสนิมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเขามีการโยกอะไรเนี่ยก็ไปดูแลเขานิดนึงเนี่ยนะฮะแล้วก็ถ้าซ่อมแซมได้ก็ซ่อมแซมถ้าเป็นเหล็กเป็นสนิมก็ขัดสนิมออกแล้วก็ทาสีกันสนิมเข้าไปก็จะช่วยได้นะครับคุณจิติมาครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะนอกเหนือจากเรื่องดูที่รั้วใช่ไหมคะอาจารย์รั้วบ้านเนี่ยตรวจสอบตามที่ท่านอาจารย์บอกเมื่อสักครู่นะคะดูในเรื่องของการตั้งฉากดูว่าเอียงหรือเปล่านะคะเพื่อดูความมั่นคงแข็งแรงอีกหนึ่งส่วนในบ้านของหลายๆบ้านเลยคือต้นไม้ค่ะอาจารย์คะเพราะว่าน้ำเข้ามาเนี่ยบางทีก็มีการท่วมขังสูงแล้วก็อาจจะท่วมขังหลายวันนะคะต้นไม้หลายต้นเนี่ยก็ตายไปก็เยอะนะคะอาจารย์แต่ว่าบางต้นเนี่ยก็ยืนต้นอยู่แต่อาการไม่ค่อยดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้าเป็นในส่วนของต้นไม้เราควรจะตรวจสอบตรวจตาหรือมีข้อควรระวังอะไรยังไงบ้างไหมคะอาจารย์คะ
1: ครับคือต้นไม้บ้านผมก็ไปหลายต้นเมื่อแค่ท่วมแค่ไม่นานเนี่ยปรากฏว่าต้นไม้บางต้นอย่างเช่นต้นมะละกอเนี่ยนะฮะเขาก็ไปละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าน้ำมันเริ่มลดมานะครับการดูแลต้นไม้นั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าต้นไม้เวลาโดนน้ำท่วมเนี่ยปัญหาของเขาเนี่ยก็คือรากเน่าก็คือรากเน่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาถ้าเราเห็นต้นไม้ต้นไหนที่โดนน้ำท่วมไปแล้วเขาก็เอ็นนิดๆเนี่ยนะฮะก็อย่าไปอัดดินลงไปโดยเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเราอัดดินลงไปเนี่ยตรงเนี้ยต้นไม้เขาจะไปเร็วเพราะว่ารากเขาเนี่ยก็จะพังนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต้นไม้ต้นไหนเนี่ยพอเอียงนิดหน่อยเนี่ยนะครับก็เอาไม้ค้ำยึดลำต้นเอาไว้ก่อนนะฮะจนพอทุกอย่างเรียบร้อยดีจนรากเขาแข็งแรงเนี่ยก็คอยเอาไม้ดามไม้ยันออกแล้วจะถมดินอะไรก็ว่าไปถ้าและอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะครับนักพฤกษศาสตร์เนี่ยท่านก็บอกว่าเวลาน้ำท่วมเนี่ยถ้าน้ำลดแล้วใหม่ๆเนี่ยน้ำมันก็ยังอยู่ในดินอยู่เพราะนั้นอย่าไปให้ปุ๋ยต้นไม้เด็ดขาดถึงแม้ว่าเขาจะเหี่ยวเฉาไปบ้างไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์ปุ๋ยธรรมชาติหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเพื่ออย่าเพิ่งให้ปุ๋ยเพราะว่าเขาเหมือนกับคนป่วยแล้วเราอาหารดีๆอร่อยๆไปให้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าน้ำเนี่ยถึงแม้ว่าจะลดแล้วแต่ปรากฏว่าเราก็ยังเห็นว่าน้ำเนี่ยมันก็ยังอยู่ในบริเวณดินของเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้นไม้บางต้นนั้นเนี่ยเราอาจจะขุดหลุมเล็กๆเนี่ยนะครับขนาดประมาณสัก50เซนลึกสัก50เซนเนี่ยนะครับแล้วก็เพื่อให้น้ำบริเวณรอบๆต้นไม้นั้นเนี่ยเขาไหลลงมาที่ตัวหลุมตรงนี้แล้วเราก็ค่อยใช้ตัวไดโวคือเครื่องปั๊มน้ำเล็กๆนั้นเนี่ยปั๊มน้ำมันออกไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการดูแลตัวต้นไม้เนี่ยนะฮะก็คือว่าอย่าเพิ่งไปทำอะไรมากนะฮะค้ำเอาไว้ให้เขาแข็งแรงจนกว่าดินนั้นเนี่ยตัวต้นไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งรากของเขานั้นเนี่ยกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ค่ะก็ทราบกันแล้วเนาะว่าต้นไม้เราจะต้องดูแลตรวจสอบตรวจตรายังไงหลังจากที่เขาแช่น้ำหรือถูกน้ำท่วมมานะคะทีนี้พอขยับเข้ามาอีกสเต็ปนึงก็คือเริ่มเข้ามาที่บ้านนะคะอาจารย์ซึ่งหลายๆบ้านตอนนี้เจอปัญหาเยอะโดยเฉพาะบ้านที่เป็นพื้นพวกพื้นปาเก้หรือทั้งหลายเนาะซึ่งปกติเนี่ยเขาจะไม่ถูกกับความชื้นไม่ถูกกับน้ำอยู่แล้วเนี่ยนะคะอาจารย์คะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยพื้นเหล่านี้เราต้องทำยังไงดีคะอาจารย์คะต้องรีบเอาออกจากการเคลียร์เลยไหมเพราะว่าความชื้นบางทีเราก็จะกลัวสเต็ปถัดไปพวกปลวกเชื้อราอะไรต่างๆนานาจะมาอีกอะไรเงี้ยค่ะ
1: คืออันนี้เนี่ยก็แล้วแต่บ้านนะครับว่าบ้านเรานั้นเนี่ยโดนน้ำท่วมแค่ไหนและอาการของปาเก้หรือเพราะอย่างยิ่งถ้าเป็นปาเก้ไม้ไม่ใช่ปาเก้สำเร็จเป็นวัสดุสังเคราะห์เนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านที่มีอายุมากกว่า20ปีเนี่ยที่เป็นพื้นไม้และปูปาเก้นั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาซึ่งเราต้องเข้าใจก่อนว่าปาเก้นั้นเนี่ยเขาอยู่ติดกับพื้นได้ด้วยกาวพอมันมีน้ำเข้ามาปั๊บเนี่ยไม้บวมขึ้นมาปั๊บตัวกาวที่เอาไว้เชื่อมประสานระหว่างตัวไม้กับตัวพื้นนั้นเนี่ยก็เสียหายพอมันเสียหายนั้นเนี่ยมันก็เกิดอาการร่อนต่างๆนานาเกิดขึ้นถ้าสมมติว่าน้ำเนี่ยมีการท่วมหนักๆเนี่ยนะครับตั้งแต่10วันขึ้นไปนั้นเนี่ยปาเก้เขาก็อาจจะถึงกับหลุดลอยออกไปได้นะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าปาเก้เนี่ยพื้นปาเก้ของเรานั้นเนี่ยก็เปียกน้ำนิดหน่อยเนี่ยนะครับก็อันเนี้ยไม่ต้องทำอะไรอันเนี้ยไม่ต้องทำอะไรก็แค่เช็ดทำความสะอาดซะแล้วก็ปล่อยที่เขาทิ้งไว้เปิดหน้าต่างเปิดประตูให้อากาศถ่ายเทความชื้นออกไปเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะกลับเข้ามาที่เดิมเนี่ยนะครับแต่แน่นอนว่าในขณะที่ปาเก้เขาชื้นอยู่เนี่ยถึงผิวเขาอาจจะมีลอกมีร่อนอะไรบ้างนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปทาแลคเกอร์หรือไปทาอะไรต่างๆนานาทับตัวผิวปาเก้เพราะว่าเขามีความชื้นนะครับก็ต้องให้ความชื้นเขาระเหยออกไปให้หมดก่อนเนี่ยนะครับเราถึงจะทาอะไรเคลือบเนี่ยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าปาเก้นั้นเนี่ยมีอาการหนักบิดงอบูดเบี้ยวผุก่อนเหม็นเน่าก็ผมคิดว่าถึงตรงนี้เนี่ยก็อย่าไปเสียดายก็เลาะปาเก้นั้นเนี่ยออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็จะปูวัสดุอะไรเข้าไปทับนั้นเนี่ยก็ปูวัสดุใหม่เข้าไปได้นะครับแต่แน่นอนว่าถ้าเราจะปูอะไรทับลงไปใหม่ก็ขอให้ระวังนิดนึงเกี่ยวกับน้ำหนักนะฮะเช่นเราเป็นพื้นปูปาเก้ซึ่งเบาๆแล้วปรากฏว่าเราเลาะปาเก้ออกแล้วไปปูพื้นแกรนิตอย่างเงี้ยซึ่งน้ำหนักมันมากมันอาจจะทำให้ตัวพื้นของเรานั้นเนี่ยมีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องปาเก้นั้นเนี่ยเขาต้องดูว่าเขาเสียหายแค่ไหนถ้าเสียหายนิดหน่อยนะฮะเขาชื้นลอกอะไรนิดหน่อยเนี่ยก็ทำความสะอาดซะแล้วปล่อยเขาไว้สักพักหนึ่งให้ความชื้นเขาหมดไปแล้วเราค่อยทาแลคเกอร์เคลือบแต่ถ้าสมมติว่ามันแย่แล้วเนี่ยนะฮะอันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องเลาะออกแล้วก็ทำใหม่นะครับ
0: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะสรุปคือเราต้องดูที่อาการของตัวปาเก้เราก่อนนะอาจารย์ว่าโคม่าระดับไหนเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกนะคะเพราะว่าบางเคสเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงขนาดที่เลาะลื้อออกทั้งหมดนะบางเคสนั้นเนี่ยเราอาจจะปล่อยให้เขาสามารถแห้งได้ก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยก็ได้เช่นเดียวกันแต่ในบางเคสนั้นเนี่ยถ้าเขาโคม่าหนักๆ นะคะหรือว่าอายุการใช้งานเขาก็นานแล้วเนี่ยแล้วก็ยังมามีลักษณะบิดงอปูดโค้งเบี้ยวบูดต่างๆนานาเนี่ยอันนี้ก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าก็ไม่ต้องเสียดายนะเลาะออกมานะคะก็อาจจะช่วยได้ทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ยบางทีก็อาจจะมีกลิ่นเหม็นเน่ามีเชื้อราอะไรต่างๆขึ้นได้นะคะอันนี้เป็นส่วนของพื้นนะโดยเฉพาะพื้นปาเก้นะคะ อีกหนึ่งส่วนค่ะอาจารย์ที่หลายคนจะกังวลใจมากๆในบ้านของเราเนี่ยก็คือเรื่องของระบบไฟฟ้าเนาะเพราะว่าน้ำกับไฟเนี่ยเขาไม่ถูกกันแล้วก็บางบ้านเนี่ยน้ำเข้ามาในบ้านเลยนะคะแต่ว่าแน่นอนอย่างที่เราเคยคุยกันแล้วก็ท่านอาจารย์ก็เคยแนะนำแล้วเนาะว่าการสับคัตเอาท์นะคะการตัดระบบไฟเนี่ยเพื่อช่วยในเรื่องของความปลอดภัยภายในบ้านแต่ว่าหลังจากที่น้ำลดลงไปแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์การที่จะสับคัตเอาท์เขากลับมาหรืออะไรเงี้ยมันมีความมีข้อคิดมีข้อกังวลใจหรือเราจะต้องทำยังไงก่อนไหมคะอาจารย์คะเพราะเข้าใจว่าน้ำก็อาจจะเข้าไปแล้วโดยเฉพาะบ้านที่แบบน้ำระดับน้ำท่วมสูงปลั๊กไฟไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์คะ
1: ครับคือถ้าสมมติว่าในบ้านของเราเนี่ยมีการแบ่งวงจรไฟฟ้าเอาไว้อย่างที่เราคุยกันอยู่ในรายการหมอบ้านหลายๆครั้งนะครับว่าในการแบ่งวงจรไฟฟ้านั้นเนี่ยก็คือ1วงจรไฟฟ้านั้นเนี่ยถ้าแบ่งได้เป็น 3-4 วงจรก็จะเป็นเรื่องดี1คือวงจรไฟฟ้านอกบ้านนะฮะซึ่งโดนน้ำท่วมแน่นอนอันที่2วงจรไฟฟ้าชั้นล่างของบ้านอันที่3คือวงจรไฟฟ้าที่เอาไว้ดูแลครัวนะฮะเพราะว่าบางทีเราอาจต้องเปิดตู้เย็นทิ้งเอาไว้อันที่4คือวงจรไฟฟ้าสำหรับชั้นบนอันที่5วงจรไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศที่มันกินไฟเยอะๆนะฮะถ้าสมมติเรามีการแยกวงจรไฟฟ้าเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่าวงจรไฟฟ้าชั้นล่างกับวงจรไฟฟ้านอกบ้านนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องปิดเอาไว้นะฮะแน่นอนแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้แยกวงจรไฟฟ้าเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะทดสอบไฟฟ้าทีละจุดว่าจุดไหนบ้างนั้นเนี่ยที่มีปัญหาคือสมมติว่าเราปิดไฟหมดเลยเนี่ยนะครับแล้วเราค่อยๆ เปิดคัตเอาท์แล้วเราก็เปิดไฟทีละจุดรวมถึงตัวปลั๊กไฟด้วยว่าถ้าสมมติว่าจุดไหนเนี่ยเขาเด้งออกมาเขาแสดงว่าจุดนั้นเนี่ยมีปัญหานะฮะนั่นคือเรื่องที่สำคัญแต่เรื่องไฟฟ้านั้นเนี่ยผมกลับเรียนอันหนึ่งว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากเพราะว่าเรามองไม่เห็นแล้วก็ในเวลาน้ำท่วมนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นปัญหาอันหนึ่งก็คือเรื่องของไฟฟ้าก็โดนน้ำท่วมเสร็จแล้วเนี่ยมันทำให้มีกระแสไฟฟ้าอยู่ในน้ำมันก็เลยเป็นอันตรายตรงนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าน้ำลดแล้วเนี่ยตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่เรื่องไฟฟ้านั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราตรวจแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันยังไงแน่ผมแนะนำว่าอย่าทำเองนะฮะอย่าทำเองก็คือให้ช่างไฟนั้นเนี่ยเขามาเป็นคนดูแลก็จะเป็นเรื่องดีนะครับนั่นคือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนิดนึงว่าต้องเช็คทีละจุดยังไงนะครับ
0: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะสำคัญจริงๆเนาะประเด็นในเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยนะคะเพราะว่าบางทีน้ำกับไฟเขาไม่ถูกกันนะคะแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ซึ่งจริงแล้วเนี่ยถ้าอาจารย์ยอดเยี่ยมได้เคยแนะนำเรานะคะว่าในเคสในเรื่องของเราจะตรวจสอบเนี่ยนะคะว่ามันมีกระแสไฟมีอะไรยังอยู่หรือเปล่านะคะก็ให้ดับไฟทุกจุดในบ้านนะคะเราก็ปลดเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทั้งหมดค่ะแต่ยังคงเปิดคัตเอาท์เอาไว้นะคะแล้ววิ่งไปดูที่มิเตอร์ไฟฟ้าหน้าบ้านค่ะว่าเคลื่อนไหวหรือเปล่านะคะจริงๆตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องรอสักพักหนึ่งนะโดยการจดตัวเลขหรือใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปไว้นะคะถ้าไม่เคลื่อนไหวเนี่ยแสดงว่าไฟฟ้าในบ้านเราไม่น่าจะรั่วนะคะแต่ถ้าหากมิเตอร์หมุนแสดงว่าท่านอาจจะยังปิดการใช้งานไฟฟ้าในบ้านไม่หมดหรือไฟฟ้ายังคงมีอยู่ตามสายตามท่อตามจุดบางจุดในบ้านก็อาจจะรั่วนะคะในบ้านของเราเนี่ยจะมีไฟรั่วได้เหมือนกันถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยให้รีบนะคะในการที่จะพาช่างไฟเนี่ยนะคะไปหาช่างไฟแล้วก็ให้ช่างไฟเนี่ยมาดูแลให้คำแนะนำเลยนะคะอย่าทำเองเพราะว่าแบบนี้มันก็อาจจะมีความอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นวิธีที่อาจารย์เคยบอกแนะนำเราให้เราเช็คไปแล้วนะคะไปเรื่องไฟเรียบร้อยอีกเรื่องนึงนะคะอาจารย์ซึ่งก็เป็นเรื่องที่มากับน้ำท่วมมากๆเลยก็คือประเด็นเรื่องของส้วมจริงๆอ่ะก็ได้ยินตั้งแต่ช่วงที่น้ำท่วมเหมือนกันบางบ้านเนี่ยก็เจอประเด็นปัญหาน้ำท่วมข้างนอกไม่ได้ท่วมในบ้านแล้วก็มีประเด็นปัญหาไม่ท่วมส้วมในบ้านใช้งานไม่ได้ก็มีแต่อันเนี้ยถ้าเป็นหลังจากที่น้ำท่วมไปแล้วเนี่ยส้วมเนี่ยจะได้ผลกระทบยังไงบ้างแล้วเราต้องไปตรวจอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
1: คือพอน้ำลดแล้วนะฮะแต่น้ำเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในดินเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ากรณีที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็คือว่าระบบส้วมของบ้านเรานั้นเนี่ยจะมี2ระบบ คือระบบบ่อเกลือบ่อซึมกับระบบบ่อบำบัดสำเร็จนะฮะในระบบบ่อเกลือบ่อซึมนั้นเนี่ยก็คือปรากฏว่าน้ำจากโถส้วมเราสิ่งปฏิกูลเนี่ยวิ่งลงไปที่บ่อเกลือนะฮะบ่อเกลือเขาทำการย่อยสลายแล้วก็ส่งน้ำไปที่บ่อซึมแต่ปรากฏว่าน้ำที่บ่อซึมเนี่ยที่จะต้องซึมน้ำออกไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับปรากฏว่าเขาซึมออกไปไม่ได้เพราะว่าดินนั้นเนี่ยยังมีความชื้นสูงมากเพราะมันเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยบ่อซึมเอ่ยบ่อเกลือเอ่ยเนี่ยก็จะมีน้ำเต็มพอมีน้ำเต็มนั้นเนี่ยเวลาเราใช้ส้วมหรือเรากดชักโครกเนี่ยมันก็ไม่ลงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นกรณีแบบนี้ก็ใจเย็นๆนิดนึงนะฮะรอให้ดินเขาแห้งมากกว่านี้หน่อยนึงแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยก็จะไปได้แต่บ้านบางหลังนั้นเนี่ยเราจะมีปัญหาเพราะว่าโถส้วมนั้นเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าไม่ใช่ต่ำกว่าคือใกล้เคียงกับตัวบ่อเกลือบ่อซึมนะฮะมันตัวนี้ก็เป็นปัญหาอันนี้ก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงเหมือนกันอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติว่าในกรณีที่เป็นบ่อบำบัดสำเร็จรูปนะฮะในกรณีที่เป็นบ่อบำบัดสำเร็จรูปนั้นเนี่ยก็คือเขาบำบัดเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะต้องส่งน้ำไปที่ท่อระบายน้ำแต่ปรากฏท่อระบายน้ำเนี่ยเรามีน้ำเต็มอยู่พอมีน้ำเต็มอยู่นั้นเนี่ยก็ทำให้เขาระบายออกไปไม่ได้บ่อบำบัดนั้นเนี่ยก็มีน้ำเต็มพอมีน้ำเต็มปั๊บเนี่ยเราใช้ส้วมเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้วิธีการแก้ไขนั้นเนี่ยก็คือหนึ่งก็พยายามที่จะไปเคลียร์ตัวท่อระบายน้ำหรือรอสักนิดหนึ่งให้น้ำลดลงอีกสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่อให้ท่อระบายน้ำเนี่ยเขาว่างเพียงพอนะฮะอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องทำอะไรแต่ต้องใจเย็นๆนิดหนึ่งแต่เราก็เจออีกอันหนึ่งก็คือตัวท่อหายใจเนี่ยนะฮะท่อหายใจก็คือท่อระบายอากาศของบ่อเกลือบ่อซึมของท่อส้วมเราเนี่ยในบางทีเนี่ยในช่วงที่น้ำท่วมนั้นเนี่ยก็จะเกิดอาการอุดตันเกิดขึ้นได้มีแมลงมีอะไรที่วิ่งหนีฝนวิ่งหนีอะไรเข้ามาเนี่ยนะฮะก็ทำให้ไปอยู่ในท่อระบายอากาศตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูท่อหายใจสักนิดนึงเนี่ยนะครับว่าเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับของบางอย่างเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องทำอะไรแต่ต้องใจเย็นๆเอาไว้ก่อนนะครับคุณจิตติมาครับ
0: อาจารย์คะนอกเหนือจากเรื่องของส้วมซึ่งก็สำคัญมากๆเนี่ยแล้วระบบประปาเองล่ะคะอาจารย์ระบบประปาเนี่ยเราต้องไปตรวจสอบตรวจตาอะไรเขาไหมคะหลังจากน้ำลดแล้ว
1: ตอนนี้ระบบประปาที่เราใช้อยู่ในบ้านเราส่วนใหญ่เราจะมีปั๊มน้ำนะฮะซึ่งปรากฏว่าถ้าน้ำท่วมปั๊บเนี่ยปรากฏว่าน้ำเนี่ยก็ท่วมไปจนถึงปั๊มน้ำพอน้ำท่วมถึงปั๊มน้ำปั๊บเนี่ยนะครับก็ทำให้ปั๊มน้ำเขาเสียหรือถ้าไม่ท่วมถึงปั๊มแต่ปรากฏว่าสายไฟที่วิ่งไปที่ตัวปั๊มนั้นเนี่ยก็โดนน้ำท่วมเขาก็หยุดทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีถ้าปั๊มน้ำเนี่ยมีปัญหาเนี่ยก็ไปตรวจสอบสักนิดนึงเนี่ยนะฮะว่าตอนนี้ปั๊มน้ำเนี่ยเขาแห้งพอหรือยังซึ่งการตรวจสอบด้วยตัวเองนั้นเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงเนี่ยนะฮะอาจจะหาช่างมาตรวจปั๊มน้ำเรานิดนึงว่าในตัวปั๊มน้ำของเรานั้นเนี่ยมันมีน้ำขังอยู่หรือเปล่านะฮะนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มีความสำคัญแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าในกรณีที่บ้านใครมีระบบประปาที่เป็นระบบแทงน้ำใต้ดินที่เป็นระบบแทงน้ำใต้ดินนะฮะให้ไปดูนิดนึงว่าแทงน้ำของเรานั้นเนี่ยพอมันอยู่ใต้ดินปั๊บเนี่ยตอนที่น้ำท่วมเนี่ยน้ำเนี่ยลงไปที่แทงหรือเปล่าถ้าน้ำลงไปที่แทงน้ำมันก็จะสกปรกมากพอน้ำมันสกปรกมากเนี่ยนะฮะก็ไม่ต้องกุ้มใจอะไรมากก็คือไปทำความสะอาดซะก็เรียบร้อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบน้ำประปานั้นเนี่ยก็หนักไปอยู่ที่เรื่องของปั๊มน้ำกับเรื่องของแทงน้ำใต้ดินนะครับคุณจิตติมาครับ
0: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะอีกหนึ่งส่วนของบ้านนะที่ได้รับผลกระทบมากๆเหมือนกันเวลาที่บ้านน้ำท่วมหรือถูกน้ำแช่เป็นระยะเวลาหนึ่งเนี่ยก็คือผนังบ้านค่ะอาจารย์แน่นอนว่าเราจะเห็นสีลอกสีล่นคราบอะไรต่างๆเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะถ้าเป็นผนังบ้านเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างคะอาจารย์หลังจากที่น้ำหมดไปแล้ว
1: คือถ้าผนังบ้านเนี่ยถ้าสมมติว่าส่วนใหญ่น้ำท่วมเนี่ยผนังบ้านจะไม่ค่อยเอียงเหมือนรั้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่แน่นอนว่าน้ำก็จะซึมผ่าน หรือมันแช่น้ำนานๆเนี่ยมันก็มีปัญหาถ้ามันเป็นผนังไม้ตัวนี้เนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะฮะปล่อยเอาไว้ให้ความชื้นเขาค่อยๆออกไปก็จบนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าผนังบ้านเรานั้นเนี่ยเป็นก่ออิฐฉาบปูนเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยก็อย่าพึ่งไปทำอะไรอีกเหมือนกันนะฮะปล่อยให้เขาแห้งเองปล่อยให้เขาแห้งเองถึงแม้ว่าสีจะลอกสีจะล่อนบ้างก็ไม่เป็นปัญหานะฮะรอให้เขาแห้งเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยทาสีลงไปแต่ถ้าสมมติว่าผนังบ้านของเรานั้นเนี่ยถ้ามันข้างในนั้นเนี่ยเป็นผนังพวกยิปซัมบอร์ดเนี่ยนะครับซึ่งยิปซัมบอร์ดนั้นเนี่ยก็คือตัวยิปซัมที่มีกระดาษหุ้มอยู่เนี่ยนะฮะถ้าเขาโดนน้ำท่วมเนี่ยตัวกระดาษที่หุ้มเนี่ยมันก็จะต้องเสียหายแน่นอนนะครับถ้าเป็นลักษณะนั้นเนี่ยก็คือก็ต้องเปลี่ยนตัวผนังซะตัวผนังยิปซัมบอร์ดตัวนี้นะครับก็ราคาไม่ได้แพงมากถ้าสมมุติว่าโดยปกติแล้วผนังยิปซัมบอร์ดนั้นเนี่ยเราจะเป็นโครงคร่าวเนี่ยก็เป็นโลหะก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นบ้านสมัยก่อนมากๆเป็นโครงคร่าวไม้เมื่อเอาผนังยิปซัมบอร์ดออกมาก็ต้องปล่อยให้ไม้เขาแห้งซะก่อนเนี่ยนะครับค่อยทำผนังเข้าไปแต่ถ้าสมมติว่าผนังเนี่ยของเราเนี่ยทำด้วยโลหะหรือทำด้วยกระจกตรงนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไระนะครับเพราะว่าเราก็แค่ทำความสะอาดแล้วก็จบละนะฮะก็แค่นั้นเอง
0: อาจารย์คะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงสีด้วยอะค่ะอาจารย์คะอาจารย์มีคำแนะนำอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของสีไหมคะอาจารย์คะ
1: คือเรื่องของสีเนี่ยสีเนี่ยเขาเป็นตัวเคลือบวัสดุนะฮะถ้าสมมุติว่าตัววัสดุเช่นไม่ว่าจะเป็นผนังไม้หรือเป็นผนังคอนกรีตหรือเป็นผนังก่ออิฐทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็คือถ้าสมมุติว่าเขามีความชื้นอยู่แล้วเราไปทาสีทับตัวนี้จะเป็นปัญหาแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันแห้งก่อนแล้วค่อยทาสีตัวนี้สำคัญมันจะน่าเกลียดบ้างสัก3 4 5 6เดือนก็ไม่มีปัญหานะฮะอย่ารีบทาสีทับอะไรที่ยังชื้นๆอยู่เพราะว่ามันจะทำใหเกิดปัญหาต่างๆนานาตามมาเยอะแยะเลยนะครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะก็ชัดเจนเนาะประเด็นเรื่องของสีเพราะว่าเราคุยกันบ่อยนะเรื่องสีก็จะมีประเด็นเรื่องของความชื้นที่ต้องระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่น้ำท่วมมานะแช่น้ำมามีความชื้นก็ต้องระวังประเด็นนี้ด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตในการที่จะพักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาคุยกันต่อนะเรื่องของการซ่อมบ้านหลังน้ำท่วมแล้วก็ใครจะขอรับหนังสือนะคะก็ SMS มาได้เลยที่หมายเลข4689933นะคะ4689933ซ่อมบ้านหลังน้ำท่วมเราจะส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ
2: ช่วงนี้ก่อนที่จะพักเบรกกันนะคะก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังค่ะถ้าพูดถึงหมูทุบที่เป็นระดับตำนานนะคะต้องยกให้ไพศาลหมูทุบค่ะหมูทุบต้นตำรับแท้ๆจากเมืองสระบุรีนะคะการันตีความอร่อยด้วยรางวัลโอท็อประดับ5ดาวค่ะบอกเลยว่าเจ้าปรินนี้นะคะไม่ธรรมดาค่ะเพราะพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนนะคะคัดสรรเฉพาะเนื้อหมูสาวคุณภาพเยี่ยมทำจากเนื้อหมูแท้ 100% เต็มๆค่ะไม่มีส่วนผสมของแป้งเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะส่วนเรื่องสูตรนั้นคือสูตรดั้งเดิมที่สืบทอดความอร่อยมายาวนานกว่า30ปีนะคะนำมาย่างแบบไร้น้ำมันให้เนื้อสัมผัสที่นุ่มกำลังดีไม่แข็งกระด้างกลิ่นหอมเตะจมูกไร้กลิ่นหืนนะคะรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่คลองใจคนไทยมาอย่างยาวนานค่ะจะหยิบมากินเล่นเพลินๆนอนดูซีรีส์นะคะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆข้าวต้มกุ้ยหรือพกติดรถเอาไว้แก้หิวก็ฟินสุดๆค่ะแถมยังตอบโจทย์ยุคนี้อย่างมากนะคะเพราะว่าเก็บได้นานถึง4เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นค่ะและวันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มเพื่อคุณโดยเฉพาะซื้อไพศาลหมูทุบขนาด100กรัม2ถุงแถมฟรีให้อีก2ถุงทันทีค่ะรวมรับไปเลยเต็มๆ4ถุงนะคะทั้งหมดนี้จ่ายเพียง888บาทเท่านั้นค่ะคุ้มจัดเต็มขนาดนี้รอไม่ได้แล้วสั่งเลยที่ช็อปมาเนียนะคะ by mcord ค่ะโทรด่วน02-114-3990 02-114-3990ค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามกันต่อค่ะ
3: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: 9.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
5: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ

ราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า

0: าวกับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
1: ครับผมสุปันรัตน์เชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
2: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรายการคุยกับหมอบ้านค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงๆนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะตั้งแต่เบรกที่ผ่านมานะคะเราก็มาคุยกันในเรื่องของการซ่อมบ้านหลังน้ำท่วมนะเพราะเชื่อแน่ว่าช่วงที่ผ่านมานั้นคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะอาจจะประสบปัญหาเนาะหลังจากที่น้ำท่วมนะคะทั้งในเขตกรุงเทพปริมณฑลหลายพื้นที่เลยแล้วพอน้ำลดเนี่ยอาจจะต้องคิดว่าเอ๊ะเราจะต้องซ่อมแซมอะไรยังไงตรวจสอบอะไรบ้างนะคะซึ่งเบรกที่แล้ว

0: หลังน้ำท่วมนะคะซึ่งท่านอาจารย์เบรกที่แล้วเนี่ยก็ได้ให้แนวทางเราเนาะสำหรับการตั้งหลักด้วยนะทั้งตั้งสติตั้งหลักดูงบประมาณต่างๆนานานะคะว่าเรามีงบประมาณเพียงพอแค่ไหนในการที่จะซ่อมบ้านนะเพราะว่ามันอาจจะต้องทยอยบางส่วนนะเอาที่จำเป็นก่อนนะถ้ามีงบจำกัดนะคะแล้วก็ไล่เลียงไปที่ท่านอาจารย์บอกดูตั้งแต่รั้วนะคะดูต้นไม้นะคะไล่ไปที่พื้นนะคะที่ปาเก้ของบ้านนะเป็นอย่างไรไล่ไปจนถึงปลั๊กไฟนะคะไล่กันไปจนถึงเรื่องของระบบต่างๆในบ้านอย่างเช่นซ่วมต่างๆนานาเนี่ยนะคะว่าจะต้องดูอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเบรกนี้มาคุยกันต่อป้าก็คุยไปแล้วนะเบรกที่แล้วนะคะเดี๋ยวมาคุยกันต่อรวมไปถึงเรื่องของผนังแล้วก็ไล่ไปถึงเรื่องของสีนะคะเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์กันต่อนะคะไปทักทายอาจารย์กันสวัสดีเบรกสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีเบรกสุดท้ายครับคุณจิติมาสวัสดีแบบสุดท้ายท่านผู้ฟังนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในหนังสือที่จะแจกให้ท่านผู้ฟังเนี่ยก็มีสาระมากกว่านี้อีกเยอะนะฮะวันนี้เนี่ยที่เราคุยกันนั้นเนี่ยก็จะหยิบเฉพาะบางหัวข้อมาคุยกันนะฮะแล้วก็หลายๆหัวข้อนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังคงรู้สึกได้นะครับว่าเอ้ยในบางทีเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขโดยทันทีของหลายๆอย่างนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะรอได้นะฮะเพื่อที่ให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นปกติก่อนนะครับแล้วเขาก็จะกลับเข้าสู่ระบบปกติเองตัวนี้ก็เป็นจุดที่มีความสำคัญนะครับเราอาจจะคุยได้ไม่หมดนะครับคุณจิริมาครับแต่เราก็จะคุยสักหนึ่งหรือสองหัวข้อเนี่ยนะครับก็ถ้าใครท่านผู้ฟังสนใจหนึ่งขอหนังสือมาที่คุณจิติมาหรืออันที่สองเนี่ยนะครับถ้าเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าบ้านหลังน้ำท่วมนะฮะบ้านหลังน้ำท่วมแล้วก็ใส่ชื่อผมหน่อยยอดเยี่ยมเทพธารานนท์นั้นเนี่ยก็จะมีอาสาสมัครเนี่ยนะครับมาทำหนังสือเล่มนี้เนี่ยให้เป็น PDF ไฟล์เนี่ยนะฮะที่สามารถที่จะเปิดอ่านได้เลยทางอินเทอร์เน็ตไม่จำเป็นที่จะต้องรอหนังสือก็ได้ผมคิดว่าถ้าบ้านใครน้ำท่วมแล้วก็ตอนนี้เริ่มลดแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะต้องระวังน้ำท่วมต่ออีกหน่อยนึงผมคิดว่าการ เรียนรู้และรับรู้ข้อมูลเล็กๆง่ายๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะอย่างที่เกริ่นไปนะว่าเบรกที่แล้วเนี่ยคุยกันไปหลายประเด็นจนถึงเรื่องของผนังเรื่องของสีแล้วนะคะคราวนี้ไปที่เรื่องของประตูกันต่อค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าประตูล่ะหลังจากที่น้ำลดเนี่ยมีประเด็นอะไรที่เราจะต้องไปดูบ้างเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาประตูมีความชื้นบางทีอาจจะมีประเด็นเรื่องปิดเปิดไม่ได้ปกติอะค่ะอาจารย์คะ
1: ครับเพราะว่าในช่วงน้ำท่วมเนี่ยหลายๆคนนั้นเนี่ยจะปิดประตูแน่นเลยนะฮะบางทีเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเอาของหนักๆมาพิงไว้ที่ประตูเพื่อที่จะให้น้ำนั้นเนี่ยมันไม่ผลักประตูจนประตูเสียหายนะฮะพอน้ำลดแล้วเนี่ยประเด็นเนี่ยเรื่องประตูนั้นเนี่ยก็มีข้อคิดดังต่อไปนี้นะครับเพราะว่าประตูนั้นเนี่ยก็มีประตูหลายอย่างถ้าสมมติว่าประตูของเรานั้นเนี่ยเป็นประตูพลาสติกเป็นประตูอลูมิเนียมเป็นประตูวัสดุสังเคราะห์อะไรต่างๆนานาตรงนี้เนี่ยก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายนะฮะเพราะว่าพวกพลาสติกพวกวัสดุสังเคราะห์พวกอลูมิเนียมนั้นเนี่ยเขาจะไม่กลัวน้ำนะฮะเพียงแต่ว่าเขาทำความสะอาดโดยเฉพาะตามซอกต่างๆนะฮะแล้วก็พวกซิลิโคนที่ยิงเอาไว้รอบๆตัวกระจกทั้งหลายเนี่ยก็พอละไม่ต้องทำอะไรมากแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นประตูไม้นะฮะประตูไม้ตอนที่น้ำท่วมนั้นเนี่ยเขาจะต้องเกิดอาการบวมเป็นปกตินะฮะพอบวมปั๊บเนี่ยการปิดเปิดประตูเนี่ยมันจะยากมากเนี่ยนะฮะเพราะว่าพอไม้เนี่ยได้มีความชื้นปั๊บเนี่ยเขาก็จะขยายตัวพอเขาขยายตัวปั๊บเนี่ยเขาก็จะปิดเปิดลำบากและในขณะเดียวกันก็อาจจะมีการผุหรือสีลอกอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่ต้องทำอะไรนะครับใจเย็นๆนิดนึงให้ความชื้นเขาหายไปนะฮะให้อากาศแห้งหน่อยเนี่ยเกิดขึ้นเขาก็จะกลับเข้าที่เดิมเพียงแต่ว่าเรื่องการทำความสะอาดก็เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำอยู่แล้วประตูแบบที่3ในกรณีที่เป็นประตูเหล็กเนี่ยนะฮะถ้าเป็นประตูเหล็กนั้นเนี่ยถ้าเขาโดนน้ำเนี่ยเขาจะมีโอกาสที่จะสีลอกสีล่อนแล้วขึ้นสนิมเหมือนกับประตูหน้าบ้านเราอย่างที่เมื่อสักครู่เราคุยกันไปนะครับอันนี้เนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรมากก็เช็ดทำความสะอาดซะนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นสนิมก็ขัดสนิมออกนะฮะแล้วก็รอเมื่อเขาแห้งได้ดีปั๊บเนี่ยเราก็ทาสีใหม่สีกันสนิมต่างๆทับลงไปอีกทีหนึ่ง

0: ก็จะเสร็จเรียบร้อยอ่ะนะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะเวลาเหลืออีกไม่เยอะแล้วนะคะแต่ว่าหนึ่งเรื่องที่สำคัญเหมือนกันแล้วหลายคนเจอก็คือมีน้ำผุดขึ้นมาที่กลางบ้านนะคะอาจารย์คะถ้าเป็นเคสนี้ต้องดูแลจัดการยังไงคะอาจารย์พอลดแล้วเดี๋ยวเขาจะผุดมาอีกไหมคะเนี่ยอาจารย์คะ
0: คือถ้าลดแล้วคงไม่ผุดอะไรมากมายนะครับแต่ถามว่าเวลาที่น้ำมันผุดขึ้นมากลางบ้านเนี่ยมันเป็นสิ่งบอกเหตุหลายๆอย่างนะฮะถ้าสมมติว่าเป็นระบบพื้นสำเร็จรูปนะฮะที่เราทำไว้ที่ชั้นล่างของเราพื้นสำเร็จรูปเนี่ยเขาก็เป็นชิ้นๆแล้วก็มาวางต่อกันเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีร่องอยู่ระหว่างแผ่นพื้นสำเร็จรูปพอน้ำข้างนอกเนี่ยหรือน้ำใต้ถุนบ้านนั้นเนี่ยมันท่วมขึ้นมานะฮะมันก็จะเล็ดลอดเข้ามาตามรูตามร่องที่เป็นรอยต่อของตัวพื้นสำเร็จรูปนั้นนะฮะถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าพอน้ำก็แห้งไปเนี่ยก็จบนะฮะเราก็คุยกันอยู่หลายครั้งนะครับว่าเวลาเราจะทำพื้นชั้นล่างสุดเนี่ยก็พอมีดินปั๊บเนี่ยก็หาแผ่นพลาสติกไปปูทับดินซะหน่อยเพื่อให้น้ำนั้นเนี่ยจากดินนั้นเนี่ยเขาไม่เข้ามาถึงตัวพื้นเราง่ายๆถ้าเป็นพื้นสำเร็จรูปเนี่ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าในกรณีที่เป็นพื้นที่เป็นระบบโครงสร้างนะฮะที่เป็นพื้นเทกับที่ถ้ามีน้ำผุดขึ้นมาตรงนี้เนี่ยต้องตรวจสอบแล้วว่าเขามีรอยแตกรอยร้าวอะไรต่างๆนานาหรือเปล่านะฮะถ้ามันมีรอยแตกรอยร้าวหรือรอยแอนอะไรต่างๆนานาเนี่ยอันนี้ก็ปรึกษาวิศวกรท่านนิดนึงเนี่ยนะฮะก็จะดีกว่าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็แสดงว่าตัวระบบโครงสร้างของพื้นเรานั้นเนี่ยมันมีปัญหานะฮะแต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยน้ำที่ผุดขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดจากรูต่างๆนานาที่เราเจาะเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นรูที่เราเจาะเป็นท่อระบายน้ำไปที่พื้นรูที่บริษัทกำจัดปลวกเจาะเอาไว้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะตัวนี้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้เนี่ยนะครับก็ไปจัดการตัวรูเหล่านี้ซะนะฮะก็ไปเอาซิลิโคนยิงรอบๆท่อหรือรอบๆรูต่างๆนานาซะเนี่ยนะครับเพื่อให้น้ำนั้นเนี่ยเข้าไม่เล็ดลอดเข้ามาได้นะฮะก็จะกลับเรียนอย่างนี้เราก็มีอีกหลายหัวข้อจริงๆแล้วนะครับเรามีอีกหลายหัวข้อที่ได้บันทึกเอาไว้ในหนังสือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องปรับอากาศเป็นเรื่องของเครื่องซักผ้าเป็นเรื่องของตู้เย็นเป็นเรื่องของบ่อลิฟต์เป็นเรื่องของอะไรอีกหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นนะครับแต่ก็คงจะไม่มีเวลาคุยกันตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจที่จะมีข้อมูลเพิ่มเติมหนึ่งคือขอหนังสือมาทางคุณจิติมานะครับหรืออันที่สองก็คือเปิดเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็หาคำว่าบ้านหลังน้ำท่วมเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเขาก็จะออกมาเองครับ
1: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็น่าจะเป็นแนวทางและสำหรับคุณผู้ฟังแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับหลายๆคนเพราะอย่างที่บอกเรายังคงติดตามสถานการณ์ในเรื่องของน้ำนะคะเพราะว่าหลังจากวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรารอดูช่วงของวันที่5ถึงวันที่10ด้วยนะคะแล้วก็ใครจะขอรับหนังสือนั้นก็อย่าลืมนะคะ SMS มาได้เลยชื่อที่อยู่ที่ชัดเจนนะคะอย่าลืมนามสกุลแล้วก็อย่าลืมรหัสไปรษณีย์นะคะส่งมาได้ที่หมายเลข4689933 4689933เราจะจัดส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะหรือว่าสามารถที่จะเสิร์ชเข้าไปใน Googleนะคะพิมพ์ว่าบ้านหลังน้ำท่วมอาจารย์ยอดเยี่ยมเทพตรนนท์ก็จะมี PDF ไฟล์นะมีหลายๆท่านนะคะไปอัปโหลดไว้ก็สามารถที่จะเปิดดูข้อมูลได้เลยเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็คือทั้งหมดของรายการคุยกับหมอบ้านในวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากน้ำท่วมนะคะค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: คุยกับหมอบ้านที่โมเดิร์นเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองจังหวัดปทุมธานีเร่งประสานกทมเพิ่มการระบายน้ำคลอง6วาสายล่างเนื่องจากมีน้ำค้างทุ่งลำลูกกาถึง190ล้านลูกบาศก์เมตรพิมพ์ลพัฒน์เถียนลูกเรืองแรงครับ
1: นายองครักษ์ทองนินรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายวีรวัฒน์ผสมทรัพย์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอลำลูกกาพร้อมด้วยปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองนายวิรพจน์ปานนุ่มนายกเทศบาลเมืองคูคตและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องณบริเวณประตูระบายน้ำเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำระหว่างจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครได้ประสานงานกับสำนักระบายน้ำกรุงเทพในการเพิ่มการระบายน้ำเพื่อลดระดับน้ำของคลอง6วาสายล่างจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอลำลูกกาปัจจุบันคาดการณ์ว่ามีปริมาณน้ำขังตามทุ่งประมาณ190ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนการระบายน้ำออกจากพื้นที่มี3ช่องทางได้แก่ประตูระบายน้ำคลองรังสิตอำเภอธัญบุรีประตูระบายน้ำคลอง6วาสายล่างคลอง13อำเภอลำลูกกาลงสู่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราและอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกประตูระบายน้ำติดต่อกับกรุงเทพซึ่งได้แก่ประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้เขตเทศบาลคูคตกับสายไหมประตูระบายน้ำหม้อแตกเขตเทศบาลรามสามแก้วกับสายไหมประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนเขตเทศบาลลาดสวายกับสายไหมประตูระบายน้ำคลอง8ถึงคลอง12ตำบลลำพุกาบึงทองหลางตำบลลำไซกับเขตหนองจอกประตูระบายน้ำแต่ละคลองมี2บานเปิดบานละ20เซนติเมตรความต่าง30เซนติเมตรโดยมีปริมาณการระบายน้ำได้ทั้งหมดประมาณวันละ19ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้ทีมจังหวัดปทุมธานีได้ประสานกทมเพื่อหารือเพิ่มการระบายน้ำเขตเชื่อมต่อและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนพิมพ์ระพัฒน์เทียนลุงเรืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: กทมเร่งเปิดประตูระบายน้ำสูบน้ำคลองสายหลักช่วยพื้นที่รอบนอกนายเจษฎาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวผ่านศูนย์แถลงข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยถึงการระบายน้ำในคลองสายหลักว่าคลองเปลยประชากรขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับชุมชนหลัก6ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภายในหากเป็นไปได้จะเร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองเปลยประชากรเพื่อช่วยพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์และด้านบนส่วนคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมีการเร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าวคลองหม้อแตกและคลองพระยาสุเรนเพื่อช่วยตำบลลาดสวายและตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีขณะที่คลองแสนแสบมีการเร่งระบายน้ำนอกประตูระบายน้ำมินบุรีเพื่อเร่งระบายน้ำชุมชนภายนอกขณะที่คลองเปล่าเวศบุรีเร่งระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำลาดกระบังเพื่อช่วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและพื้นที่โดยรอบส่วนการที่ความช่วยเหลือชุมชนเคหะธานีและเคหะร่มเกล้าและนวธานีขณะนี้กำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำหรับสถานการณ์น้ำเหนือน้ำหนุนปัจจุบันยังไม่มีปัญหาแต่ต้องเฝ้าระวังฝนในพื้นที่ส่วนการลงทะเบียนรับสิทธิ์เยียวยาของพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นขอให้ประชาชนลง2ช่องทางคือส่วนแรกของแอปพลิเคชันทางรัฐและในส่วนของกรุงเทพคือ www.claim.bangkok.go.th เจเซตเผยประชาชนลงทะเบียนรับเยียวยาผ่านทางรัฐแล้ว 584,785 ครัวเรือนนายเจเซตไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการดำเนินการรับลงทะเบียนประชาชนเพื่อรับเงินเยียวยาจากสถานการณ์อุทกภัยซึ่งในขณะนี้รัฐบาลได้เปิดช่องทางแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นหนึ่งในช่องทางสำหรับการลงทะเบียนโดยณปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนแล้วจำนวน 584,785 ครัวเรือนในจำนวนดังกล่าวเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร 290,000 ครัวเรือนและจังหวัดสมุทรปราการ 80,000 ครัวเรือนในจำนวนอื่นๆจะเป็นประชาชนจากจังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนายเจเซตเน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกำชับเจ้าหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างถึงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการรับลงทะเบียนกับประชาชนทั้งการรับบริการผ่านแอปพลิเคชันหากประชาชนสอบถามหรือประสงค์ให้ความช่วยเหลือก็ต้องช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและกรณีประชาชนเดินทางมาขอลงทะเบียนณที่ตั้งสำนักงานก็ต้องมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้วยจิตบริการในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเต็มที่ พร้อมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งการจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการล่วงหน้าลงพื้นที่เชิงรุกไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อเปิดจุดรับลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนถึงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ราชวงศ์จุฬา FM ที่ดีเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
12: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ

0: ราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการบ้านพักคนชราที่ 96.5 FM thinking radio คลื่นความคิด

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิ

0: พักคนชราที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิด
1: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9M Court หมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่ Thinking Radio ทุกวันเสาร์4โมงเย็น

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการบ้านพักคนชราที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิด

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์

0: รายการบ้านพักคนชราที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิด
1: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเร่งคืนเคหะคลองจันทน์สู่สภาพปกติภายใน2วันนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

0: พร้อมด้วยนายพรพรหมวิกิเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิหลังระดับน้ำลดโดยกทม.ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ประมาณ250คนพร้อมเครื่องจักรและเครื่องมือจากสำนักสิ่งแวดล้อมกทม.และสำนักงานเขตบางกะปิรวมประมาณ20คันอาทิรถบรรทุกน้ำรถน้ำและรถอัดขยะเร่งเก็บเศษขยะเศษวัสดุและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายพร้อมฉีดล้างพื้นที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2วันนายชัดชัดกล่าวว่าการฟื้นฟูหลังน้ำลดต้องเร่งดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยคทม.ใช้แนวทาง 2+1 ระดมกำลังจากเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้ามาสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสำหรับเคหะคลองจันได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตบางคอแหลมและสำนักงานเขตตลิ่งชันเพื่อเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเร่งคืนพื้นที่ให้กลับมาใช้งานที่ตามปกติสำหรับการทำงานของเจ้าหน้าที่จะแบ่งเป็นพื้นที่โซนตามแนวซอยเริ่มจากจัดเก็บขยะและสิ่งของที่ประชาชนนำออกมาวางบริเวณริมถนนก่อนฉีดล้างทำความสะอาดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนนำขยะออกมาวางในจุดที่กำหนดเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บได้อย่างต่อเนื่องท่านนี้สามารถแจ้งจุดขยะผ่านทัฟฟี่ฟองดูเมนูแจ้งปัญหาขยะหรือโทร1555พรรคประชาธิปัตย์ที่ผู้บริหารกทม.พูดความจริงหลังอุโมงค์ระบายน้ำทำงานแค่ 30-50% นายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวการติดตามปัญหาการบริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพว่าการที่ฝนตกปริมาณมากในช่วงที่ผ่านมาขนาด300มิลลิเมตรเป็นเหตุที่เข้าใจได้แต่น้ำขังน้ำไม่สามารถระบายได้ถึง 3-5 วันนั้นเป็นเหตุสงสัยว่าเหตุใดเพราะอะไรจึงไม่สามารถระบายออกได้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประตูระบายน้ำสำคัญรวมถึงอุโมงค์ระบายน้ำสำคัญคืออุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและประตูระบายน้ำพระโขนงโดยบริเวณอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจะมีคลองสำคัญที่เกี่ยวโยงกันคือคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบบึงพระราม9คลองตันและคลองพระโขนงเล็กน้อยซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการระบายน้ำบริเวณดังกล่าวซึ่งหลักการคือน้ำเหล่านี้จะมารวมกันที่บริเวณบึงพ่อราม9ซึ่งเป็นจุดตั้งของปากอุโมงค์ยักษ์ลอดใต้ดินไปออกระบายสู่เจ้าพระยาเพื่อสู่ทะเลต่อไปทั้งนี้ศักยภาพการระบายน้ำของอุโมงค์ยักษ์คลองแสนแสบเต็มศักยภาพอยู่ที่ประมาณ60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่มีการใช้ศักยภาพอยู่แค่ 50-60% ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเพราะเหตุใดกทม.ถึงใช้ศักยภาพของอุโมงค์ยักษ์คลองแสนแสบเพียงเท่านั้นจึงอยากถามไปยังกทม.ที่ข้อเท็จจริงว่าอุโมงค์ยักษ์มีเครื่องสูบน้ำเข้าอุโมงค์ทั้งหมด4เครื่องเครื่องหนึ่งมีศักยภาพ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีเครื่องไหนเสียหรือไม่หากตอบว่าไม่เสียก็ออกมาบอกให้ชัดเจนว่าทำไมถึงทำงานเพียงแค่ 50-60% ทั้งที่ต่างประเทศอุโมงค์ยักษ์สามารถทำงานได้ 100% ดังนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องตอบให้ชัดเจนจะมาปกปิดความจริงโดยไม่ตอบไม่ได้เพราะอีกไม่นานมวลน้ำมหาศาลก็จะมาถึงกทม.ถ้าไม่ทำอะไรก็จะกลับมาท่วมเหมือนเดิมผู้โดยสารอิสราเอลกลับถึงบ้านผู้โดยสารชาวอิสราเอลที่ได้รับผลกระทบจากการระงับเที่ยวบินของฟลายดูไบเดินทางถึงสนามบินเบนกูเรียนแล้วโดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบินอาเกียที่อิสราเอลจัดตั้งขึ้นเพื่อไปรับผู้โดยสารติดค้างจากดูไบต่อเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่มีผู้ช่วยนักบินของสายการบินฟลายดูไบใช้มีดแทงกัปตันชาวอินเดียขณะกำลังเดินทางไปยังอิสราเอลโดยต้องการให้เครื่องบินที่บรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือกว่า170ชีวิตตกโชคดีที่กัปตันชาวอินเดียที่ได้รับบาดเจ็บสามารถกดปุ่มปลดล็อกเพื่อเปิดประตูห้องนักบินให้ผู้โดยสารและลูกเรือเข้าไปช่วยเหลือได้ก่อนจะสามารถนำเครื่องลงจอดอย่างปลอดภัยที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Deep Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานตบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมี

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่

0: ลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: ี่ไส้กรอกโซเดียมต่ำสำหรับสุนัขหาซื้อได้แล้วตามโรงพยาบาลสัตว์และเพทช็อปชั้นนำทั่วประเทศพร้อมพบกับเม็ดซีสไลซ์แอนด์ค็อกเทลสูตรใหม่เสริมภูมิคุ้มกันและช่วยดูแลระบบย่อยอาหารขนาดเต็มคำกำลังดี
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อายุเป็นเพียงตัวเลขแล้วทำไมเทคโนโลยีจะเป็นเรื่องของทุกวัยไม่ได้ CEO Cozy Week นี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับครูเจี๊ยบสุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบบทเรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุจาก OPPY ที่จะมาเปลี่ยนมุมมองเรื่อง AI ยากๆให้ง่ายเติมเต็มชีวิตวัยเก่าไม่เหงาและสนุกกว่าที่เคยพร้อมร่วมพูดคุยกับน้องจีจี้เพื่อนใหม่สายAI สุดน่ารักที่จะมาพร้อมรอยยิ้มและตอบคำถามที่คุณจะร้องว้าวติดตามความสนุกในมุมมอง CEO ได้ที่รายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio

0: Booking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภาพเมธี
3: สวัสดีครับ 17:09 น.ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์ทางสถานีวิทยุอสมทคลื่นความคิด FM 96.5 Thinking Radio นะครับมาเจอกันช่วงเย็นวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569นะครับหลังจากที่เราก็ผ่านพ้นช่วงเรียกว่าอุทกภัยเนาะที่มาแบบมาไวไปไวนะตอนนี้ก็หลายพื้นที่นะครับที่ยังมีสถานการณ์ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ตอนนี้ก็เห็นปริมาณน้ำก็เริ่มลดลงไปแล้วนะครับแต่ว่าในหลายพื้นที่ตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้รับความช่วยเหลือก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้ผมจัดรายการข่าวสดจุด5อัปเดตนะครับกับทางพี่บอยชันเดชก็มีอัปเดตไปเพิ่มเติมกันนะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการก็ลองติดตามดูไล่เรียงแต่ละพื้นที่กันนะครับแม้ว่าในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยในบริเวณดอนเมืองบางเขนแจ้งวัฒนะเนี่ยก็จะเจอฝนบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าปริมาณน้ำไม่

0: มีท่วมแล้วนะครับแต่ว่าพื้นที่ไหนยังได้รับความเดือดร้อนกันอยู่อยากจะพูดคุยหรือว่าแจ้งพิกัดอะไรยังไงนะครับถ้าสมมติว่าสามารถติดตามรายการได้นะครับไม่เป็นเดินทางช่องทางของวิทยุหรือว่าช่องทางของโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับ FM 90.5 นะครับสามารถพิมพ์ข้อความมาได้ทาง LINE Pinking Radio หรือว่าจะเป็นข้อความในคอมเมนต์ใน Facebook หรือว่า YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเนาะหลายพื้นที่ที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบไม่ใช่แค่คนอย่างเรามนุษย์อย่างเราเท่านั้นแต่ว่าสัตว์เลี้ยงก็ได้รับความผลกระทบเหมือนกันไม่ใช่แค่ผลกระทบทางร่างกายอย่างเดียวนะทางจิตใจของเขาบางครั้งก็เป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็จะมาดูในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสัตว์เลี้ยงในสถานการณ์น้ำท่วมนะครับซึ่งตอนนี้อย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วเนี่ยยังมีหลายพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังกันอยู่เราจะดูแลน้องๆของเราอย่างไรนะครับวันนี้เราจะคุยกันกับทางแขกรับเชิญของเรานะครับก็ต้อนรับทางท่านนายสัตวแพทย์สาสวัสดิ์สดแสงเทียนนะครับท่านเป็นสัตวแพทย์ฝ่ายวิชาการจากเครือโรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ RTB Group นะครับสวัสดีครับคุณหมอเซนครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมนะคุณหมอบ้านน้ำท่วมไหมคุณหมอ
1: ไม่ท่วมครับแต่ฝนหนักเหมือนกันเมื่อกี้นี
0: ้ไม่ได้ท่วมเนาะไม่ได้แบบน้องน้ำมาเยือนถึงบ้านอะไรแบบนี้นะ
1: ครับอย่างไม่แต่น้องฝน
0: โอ้เป็นน้องฝนอย่างเดียวนะครับของผมก็สัปดาห์ที่แล้วก็ในช่วงจัดรายการก็ถือว่าฝนหนักหน่วงเหมือนกันดีว่าน้ำแบบอยู่แค่อะไรนะในซอยหมู่บ้านไม่ได้เข้าในตัวบ้านก็ถือว่าเหมือนปี54ก็ถือว่ารอดไปนะแต่ว่าหลายพื้นที่เนาะก็แม้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรก็ตามบางทีน้ำไม่เข้าบ้านแต่ว่าเหมือนผมอย่างเงี้ยติดเกาะเหมือนกันแล้วถ้าใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้เนี่ยโอ้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่หนักหน่วงเหมือนกันฉะนั้นวันนี้ก็เลยชวนคุณหมอเซนมาคุยกันประเด็นนี้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างไรให้ปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้นะครับอยากให้คุณหมอพูดถึงนิดนึงเนาะเพราะว่าในหลายพื้นที่ตอนนี้แม้ว่าน้ำจะลดลงแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันยังคงมีอยู่แหละโดยเฉพาะแบบความเสียหายต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคราบน้ำคราบโคลนกลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยขนาดมนุษย์เราเนาะยังมีปัญหาเลยแล้วถ้าบ้านที่เขามีสุนัขหรือแมวที่เขาต้องอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ล่ะสิ่งแรกที่เจ้าของเนี่ยอยากจะต้องดูแลพวกเขาเนี่ยควรจะต้องมีอะไรยังไงที่จะแนะนำไหมครับคุณหมอ
1: ครับก็อาจจะพูดถึงเรื่องน้ำท่วมก่อนนะครับคือน้ำท่วมเนี่ยมันก็ไม่ได้มาแค่เปียกนะครับสิ่งที่จะตามมามันก็จะมีเรื่องของพวกมีเพื่อนของโรคระบาดนะครับหรือว่าความเครียดนะครับที่เจ้าของแล้วก็ตัวสัตว์เนี่ยได้รับนะครับการจัดการอาหารนะการจัดการพวกการขับถ่ายนะครับพวกนี้ก็จะมาพร้อมกับน้ำท่วมนะครับประมาณนี้
0: ครับคือจริงๆแล้วก็จะ
1: ถ้าพูดถึงว่า
0: เชิญครับเชิญคุณหมอเชิญ
1: ถ้าพูดถึงว่าน้ำครับถ้าพูดถึงน้ำท่วมนะครับถ้าพื้นที่ไหนยังไม่ท่วมแล้วกันแล้วก็เริ่มจะมีน้ำเข้ามาอย่างเงี้ยครับก็จะแนะนำว่าแบบให้ประเมินก่อนนะครับว่าบ้านที่เราอยู่เนี่ยยังอาศัยได้หรือเปล่าเมื่อน้ำมานะครับถ้าสามารถขึ้นที่สูงได้นะครับเก็บของเก็บน้องหมาน้องแมวขึ้นอย่างเงี้ยได้นะครับก็ให้เราประเมินก่อนหรืออีกเรื่องนึงก็คือถ้าเกิดว่าประเมินแล้วหรือฟังข่าวแล้วมันไม่น่าจะอยู่ที่นี่ได้นะครับก็แนะนำให้เตรียมตัวเคลื่อนย้ายนะครับเคลื่อนย้ายออก
0: ครับนะฮะคือถ้าพูดถึงในแง่ของการที่แบบพอมันบางทีสถานการณ์น้ำเนาะอย่างรอบเนี้ยมาไวจริงๆนะฮะมาไวไปไวนะหลายพื้นที่มาไวไปไวนะครับมาแบบ2วันก็ไปแต่ว่าหลายพื้นที่ก็ยังท่วมขังยังเพิ่งลดกันไปเนี่ยเมื่อสักแบบช่วงเมื่อบ่ายๆที่ผ่านมาก็มีเหมือนกันแต่ว่าการที่แบบเราจะต้องอพยพน้องหมาน้องแมวเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่เราต้องพึงระลึกถึงยังไงบ้างโดยเฉพาะแบบถ้าเราต้องแบบลุยน้ำไปเนาะเป็นคนนี่ลุยน้ำยังคันเลยเนาะยังรู้สึกบอกว่าอุ๊ยมันไม่สบายตัวแล้วถ้าแบบน้องหมาน้องแมวอย่างนี้ล่ะจะต้องดูแลเขาอย่างไรบ้าง
1: โอเคครับก็ถ้าน้องหมาน้องแมวเนี่ยถ้าต้องอพยพจริงๆครับต้องลุยน้ำนะถ้าเป็นไปได้นะครับไม่อยากให้น้องเขาลุยน้ำนะครับก็ถ้าเป็นเรื่องของสุนัขละกันถ้าเกิดให้เขาลุยน้ำอย่างเงี้ยเขาเดินลุยน้ำเรื่องหนึ่งคือเราก็ไม่รู้ว่าในน้ำมีอะไรบ้างนะอาจจะมีของมีคมอะไรพวกนี้ที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้นะครับหรือบางตัวนะครับที่น้ำพอดีช่วงหัวช่วงคอยก็อาจจะเกิดการสำลักได้ทางที่ดีนะครับอย่าให้ลุยน้ำเองอาจจะอุ้มหรือหาวิธีเคลื่อนย้ายวิธีอื่นนะครับส่วนถ้าเป็นส่วนของสุนัขตัวเล็กๆนะครับหรือว่าน้องแมวอย่างเงี้ยก็จะง่ายหน่อย นะครับการดูแลจะง่ายก็คือเราก็หาพวกกรงหรือว่ากระเป๋าเคลื่อนย้ายอะครับเคลื่อนย้ายเขาไปได้เลยนะครับก็ไม่ค่อยแนะนําให้อุ้มตัวแมวไว้กับตัวแล้วเคลื่อนย้ายนะครับด้วยการที่แมวเขาเป็นสัตว์ที่แบบตกใจง่ายการที่เขาเจออะไรไม่คุ้นเคยอะครับเขาจะตกใจแล้วอาจจะวิ่งหนีไปได้นะครับก็แนะนําว่าให้เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ไปด้วยนะครับอาจจะมีพวกอาหารนะครับยารักษาโรคต่างๆนะครับหรือว่าเอกสารสำหรับตัวของน้องเขานะครับก็อย่างเช่นว่าอาจจะการหนีไปอย่างเงี้ยครับแล้วเราจะไประบุตัวเขาว่ามันจะค่อนข้างยากทีนี้ถ้ามันจะเกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆครับแนะนำว่าให้หาอะไรก็ได้ที่มันสามารถระบุตัวเจ้าของได้กับตัวในตัวน้องเขานะครับอย่างเช่นถ้าเป็นสุนัขอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าให้ใส่ปลอกคอพอเขาอาจจะมีแท็กติดเบอร์โทรหรือว่าที่อยู่เจ้าของไว้นะครับหรืออีกอย่างนึงก็ที่ทำกันในกทม.ที่เขาเมื่อปีที่แล้วที่เขาเร่งทำก็คือในส่วนของไมโครชิปนะครับฝังเข้าไปในตัวเขาเลยก็ถ้ามีคนไปพบเจออย่างเงี้ยตามหาเจ้าของก็จะตามหาได้ง่ายขึ้นนะครับหรือเจ้าของบางท่านก็อาจจะใช้เป็นตัวที่ผมเคยเห็นคือแอร์แท็กกลม
0: ใช่ไหมแบบว่าเราแบบที่เราแบบมีแบบจะเป็น iOS หรือเป็น Android แล้วมีหมดแล้วแต่เลือกใช้เลย
1: เดี๋ยวนี้ดีมากก็คือเป็นแท็กเล็กๆแปะไว้กับปลอกคอเหมือนห้อยไว้อันนี้ก็คือเราสามารถตามหาเขาได้เลยโลเคชันได้เลยก็จะดีหน่อยนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของการอพยพนะครับ
0: ครับคือถ้าดูในภาพเราผมก็จะเห็นหลายๆพื้นที่ที่แบบว่าบางทีต้องอพยพน้องหมาน้องแมวมานี้เราเอาเขาใส่กระมังมาอย่างนี้เนาะหรือแบบใส่อะไรที่แบบมันลอยน้ำได้อย่างงี้ก็พอได้ไหมคุณหมอก็พอใช้ได้ไหม
1: พอได้ครับ
0: แต่ว่าน้องแมวต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเขาตกใจง่าย
1: ใช่น้องแมวค่อนข้างตกใจง่ายแล้วกระโดดได้ค่อนข้างไวนะครับโอกาสหลบง่ายมาก
0: แล้วถ้าตกแบบน้องแมวถูกนะตกใจกระโดดลงน้ำแล้วแบบเขาจะแบบยังไงนอกจากจมน้ำเชื้อโรคต่างๆนี่ก็จะมีผลตามมาถูกไหม
1: มีได้ครับมีโอกาสก็ถ้าเขาตกน้ำจริงๆนะครับในส่วนของน้องแมวเนี่ยก็แนะนำว่าให้ล้างทำความสะอาดอาบน้ำทำความสะอาดนะครับก่อนในเบื้องต้นทีนี้ในแมวเขาค่อนข้างจะเครียดง่ายกับการอาบน้ำนะครับบางตัวจะไม่ชอบอาบน้ำเลยการที่อาบน้ำน้องแมวจะทำให้เขาแบบตกใจกว่าเดิมได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าในแมวถ้าจะจัดการจริงๆก็แนะนำว่าให้ประเมินก่อนนะครับว่ามันสกปรกมากไหมนะครับถ้าไม่ได้สกปรกมากเท่าไหร่ก็อาจจะเช็ดให้แห้งอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอาจจะเป่าให้แห้งได้นะครับแต่ถ้าเป็นสุนัขถ้าตกน้ำยังไงสุนัขมักจะอาบน้ำไม่ยากอยู่แล้วก็แนะนำว่าให้อาบน้ำทำความสะอาดเลยนะครับ
0: เพราะว่ายังไงเรื่องความสะอาดมันก็รู้ง่ายๆเหมือนคนเรานะฮะถ้าแบบไปเจอแบบนี้มาแบบไม่อาบน้ำโอ้มันก็เชื้อโรคเนาะคุณหมอ
1: ใช่ครับก็เชื้อโรคมาได
0: ้นะครับอาจจะต้องตรวจสอบไหมว่าแบบน้องๆเขามีแบบรอยแผลอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าบางทีพวกน้ำพวกนี้มันมีเชื้อโรคเนาะเข้าตามแผลได้เน
1: า
0: ะ
1: ได้ครับหรือแนะนำว่าระหว่างเรากำลังจะแบบอาบน้ำเขาอย่างนี้หรืออาบเสร็จแล้วครับให้สำรวจตามแผลสมมติว่าน้องเขาลุยน้ำมาสุนัขอย่างเงี้ยครับเราก็เช็ดตัวแห้งแล้วอย่างเงี้ยก็ให้ดูพวกตามอุ้งเท้านะครับตามขานะครับว่ามีแผลไหมถ้าพบแผลอาจจะพาไปพบสัตวแพทย์นะครับหรือว่าปรึกษาก่อนก็ได้
0: คืออันนี้ก็คือหมายถึงว่าโดยรวมทุกพันทุกประเภททุกขนาดใช่ไหมคุณหมอสังเกตทั้งหมด
1: แนะนำสำรวจแล้วก็สังเกตอาการทั้งหมดนะครับ
0: ไม่เกี่ยวว่าจะเป็นพันไทยพันต่างประเทศอะไรเราดูแลแบบเป็นภาพรวม
1: อ๋อไม่เกี่ยวครับทุกพันได้เลยครับ
0: โอ้เนาะคือเรื่องที่แบบบางทีเราก็ต้องเข้าใจว่าเราก็ต้องดูแลเขาเนาะแต่ว่าอีกอันนึงที่หลายคนเป็นห่วงเพราะว่าโรคที่มากับน้ำโดยเฉพาะโรคฉี่หนูหรืออย่างเงี้ยที่คนเนี่ยใช่ไหมคนเราก็แบบเนี้ยเป็นแล้วก็แบบโอ้โหถึงง่ายเอาง่ายว่าแบบบางทีถึงแก่ชีวิตเลยสัตว์เลี้ยงก็เหมือนกันถูกไหมเรื่องของโรคฉี่หนูต้องระวังเหมือนกันถูกไหมครับ
1: ต้องระวังคือสิ่งที่พูดบ่อยมากๆที่เวลามีเหตุการณ์น้ำท่วมอะครับก็คือโรคฉี่หนูทั้งในคนทั้งในสัตว์นะครับเราจะได้ยินกันทุกครั้งที่มีน้ำท่วมให้ระวังไว้นะครับก็เรื่องโรคที่มากับน้ำท่วมได้ก็จะมีในส่วนของโรคฉี่หนูนั่นแหละเป็นโรคที่เขาจะคอนเซิร์นมากเพราะว่ามันถ้าเกิดเป็นหรือว่าก่อโรคแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างรุนแรงนะครับ ตัวฉี่หนูเป็นจะเป็นพวกแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียลูกเกลียวก็พวกนี้มันจะอาศัยอยู่ในตัวของหนูนะครับเราเลยเรียกว่าโรคฉี่หนูเวลามันออกมามันอาจจะไปอยู่ตามดินตามโคลนอะไรพวกนี้ได้พอน้ำมาปุ๊บครับมันก็อาจจะพาเชื้อขึ้นมาแล้วก็น้องหมานะครับที่ไปสัมผัสในส่วนของน้ำที่มีเชื้ออย่างเงี้ยก็มีโอกาสติดได้ติดเชื้อได้นะครับอาจจะเข้าทางบาดแผลเองไงสำคัญสุดก็คือมันจะเข้าทางบาดแผลได้หรือเข้าทางเยื่อเมือกอย่างเช่นในช่องปากอะไรพวกเนี้ยเผื่อไปทานเข้านะครับแล้วก็ถ้านอกจากฉี่หนูจริงๆก็มีหลายอย่างที่มีโอกาสมากับในส่วนของน้ำท่วมได
0: ้มีแล้วครับคุณหมอไล่เรียงได้เลยฮะ
1: มีเวลาดูนะก็จะมีโรคแบบผิวหนังอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับจากความชื้นคือโดยเฉพาะตรงอุ้งเท้าของน้องหมานะครับคือน้องหมาเนี่ยเขาจะมีอุ้งตรงอุ้งเท้ามันจะเป็นเหมือนหลุมเข้าไปนะครับก็เวลามันชื้นอย่างเงี้ยครับพวกแบคทีเรียที่อยู่ตรงนั้นหรือว่าพวกกลุ่มยีสต์ที่อยู่ตรงนั้นมันอาจจะเจริญเติบโตผิดปกติขึ้นมาทำให้เกิดพวกผิวหนังอักเสบแล้วก็อาการคันนะครับคืออาจจะไม่ต้องเปียกน้ำก็ได้อาจจะแค่แบบเจอฝนตกเจออากาศชื้นหน่อยอย่างเงี้ยหมาบางตัวก็อาจจะไวกับสิ่งความชื้นพวกนี้แล้วก็เกิดการผิวหนังอักเสบได้นะครับทีนี้อีกอันนึงที่สำคัญมากแล้วโอกาสเกิดอาจจะเยอะเหมือนกันก็คือทางเดินอาหารนะครับทางเดินอาหารอย่างเช่นอาการท้องเสียอาเจียนนะที่มากับตัวน้ำท่วมได
0: ้อันนี้ก็ด้วยเหรอคุณหมอนี่ก็แบบว่ามันอาจจะมาอย่างไรมาแบบจากอาหารที่เราให้เขากินหรือว่ายังไง
1: อาหารที่เราให้เขาก็ได้อาจจะสมมติเราเคลื่อนย้ายเรารีบอะไรเงี้ยครับอาจจะเก็บได้ไม่เก็บได้ไม่ดีอย่างเงี้ยอาจจะเน่าเสียได้หรืออีกอย่างนึงคือน้องหมาครับคุณเต้บางครั้งถ้าน้องหมาถ้าเราเลี้ยงปล่อยไว้ในสวนอย่างเงี้ยครับบางครั้งเราก็จะเห็นว่าเขาชอบไปทานน้ำแบบคือเราวางแก้ววางถ้วยน้ำก็ไม่ทานแต่ว่าจะไปทานตามบ่อปลาอะไรเงี้ย
0: หรือว่าเองน้ำที่ท่วมอยู่แล้วอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ซึ่งพวกนี้เป็นมันก็ว่าเขาไม่ได้เป็นสัญชาตญาณเขาเวลามันเกิดเหตุการณ
0: ์
1: เขาเวลาอยู่น้ำหรือว่าแบบเหนื่อยกลัวเงี้ยเขาก็จะกินไปก่อนนะครับซึ่งพวกนี้ก็น้ำท่วมอะไรเงี้ยมันก็มีพวกเชื้อโรคแบคทีเรียพวกนี้หรือว่าพวกเชื้อโปรโตซัวนะครับที่สามารถติดเข้าไปแล้วก็เกิดพวกอาการท้องเสียได้นะครับ
0: ครับ
1: ประมาณแล้วก็ถ้าไปอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของพวกบาดแผลนะครับที่เราได้กล่าวไปเมื่อกี้ก็คือบาดแผลเราไปน้องๆเขาไปย่ำของมีคมอะไรเงี้ยที่อยู่ในน้ำก็จะเกิดบาดแผลได้นะครับโรคพวกทางเดินหายใจนะครับอย่างเช่นตัวเขาเปียกอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้จัดการให้เรียบร้อยให้ทันนะครับบางครั้งอาจจะเกิดปัญหาพวกโรคทางเดินหายใจอย่างเช่นหวัดโรคปอดไหนจะที่คุณเต้บอกเรื่องของน้องแมวที่ตกน้ำอย่างเงี้ยบางตัวแมวเด็กเขาตกใจนะครับบางครั้งก็มีการสำลักน้ำเข้าปอดได้นะครับโรคอันนี้ก็โรคที่โดยตรงทางต้อมก็มี
0: ตากฝนตากฝนนี่ก็เป็นด้วยไหมคุณหมอให้โรคเนี้ยโรคทาง
1: เดินหายใจเป็นได้ถ้าเกิดแบบภูมิตกภูมิไม่ดีอย่างเงี้ยครับหรือว่าด้วยความเครียดด้วยอะไรพวกเนี้ยก็จะเกิดพวกอาการพวกนี้ได้อาจจะเป็นหวัดก่อนแล้วก็ลงปอดก็เป็นไปได
0: ้
1: นะครับอันนี้จะเป็นโรคแบบโดยตรงแล้วกันเหมือนน้องเขาสัมผัสโดยตรงโรคทางอ้อมก็มีนะครับอย่างเช่นพวกปรสิตอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นจะเป็นกลุ่มยุงนะครับเวลาน้ำขังหรือบางพื้นที่ที่น้ำขังนานๆอย่างเงี้ยหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าประชากรยุงก็จะเพิ่มขึ้นนะครับพวกยุงพวกเนี้ยมันก็จะนำโรคหนึ่งที่สำคัญในสุนัขและแมวครับก็คือพวกพยาธิหนอนหัวใจ
0: ใช่ผมเคยคุยกับคุณหมอหลายๆท่านนี่เป็นโรคสำคัญเหมือนกันเนาะที่ต้องระวังเหมือนกัน
1: ใช่ครับก็คือพวกนี้มันจริงๆเป็นภัยเงียบเหมือนกันเพราะว่าเมื่อยุงกัดไปครับเขาไม่ได้แสดงอาการทันทีเพราะยุงเขาจะปล่อยตัวอ่อนของพยาธิหนอนหัวใจเข้าไปแล้วก็ใช้เวลาประมาณครึ่งปีกว่ามันจะเป็นตัวเต็มวัยนะครับเพราะฉะนั้นคือเจ้าของอาจจะไม่รู้ถ้าไม่ได้ตรวจเลือดดูอย่างเงี้ยนะครับ
0: ครับ
1: ประมาณในประเด็นของโรคที่มาได
0: ้ครับผมแล้วสมมติอันนี้ก่อนเป็นโรคต่อไปถ้าเราฉีดอะไรนะยาอะไรนะยากันยุงไม่ใช่ยากันยุงไอ้ตัวที่แบบป้องกันยุงให้เขาเนี่ยมีไหมสำหรับสัตว์เลี้ยงมีไหม
1: มีครับก็ป้องกันยุงถ้าฉีดเป็นยากันยุงในห้องที่เราอยู่อย่างเงี้ย ก็ได้แต่ว่าเอาน้องหลบก่อนแล้วฉีดพ่นไปเพื่อกำจัดยุงหรือจริงๆมันจะมีผลิตภัณฑ์บางอย่างครับอย่างเช่นพวกยาหยอดหลังบางยี่ห้อก็จะสามารถกันยุงด้วย นะครับกันยุงก็คือการไม่ให้ยุงมากัดยุงกัดแล้วก็มันก็จะตายไปกับอีกอย่างหนึ่งก็คือกันในตัวของน้องเขานะครับก็จะเป็นพวกกลุ่มยาเห็บหมัดยาหยอดหลังนะครับทั้งแบบนี้ทั้งแบบกินทั้งแบบฉีดอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะกันพวกตัวอ่อนของพยาธิหัวใจได้นะครับก่อนที่มันจะพัฒนาเป็นตัวแก่ตัวเต็มวัยที่มันจะเข้าไปอยู่ในหัวใจนะครับ
0: นี่ก็เป็นความรู้เนาะเผื่อฝากไว้กับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านที่อาจจะตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาที่แบบน้ำเริ่มลดแล้วเราเริ่มขัดบ้านรุ่มทำความสะอาดบ้านแล้วลองสังเกตดูน้องหมาน้องแมวที่เราเลี้ยงกันอยู่นะว่าเอ๊ะเขามีลักษณะอาการแบบนี้อะไรยังไงหรือเปล่านะครับป้าเรื่องยุงเรื่องอะไรต่างๆแล้วเนาะนอนในหัวใจอะไรเงี้ยมีเพิ่มเติมไหมคุณหมอยังมีเวลาอยู่ครับในช่วงนี
1: ้เรื่องโรคใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โรคก็จริงๆกว้างๆอ่ะประมาณนี้หรืออาจจะเป็นโรคพวกไข้ดินอะไรพวกเนี้ยพวกโรคที่ไปสัมผัสกับโคลนทางบาดแผลอย่างเงี้ยก็จะเกิดเป็นบางโรคก็จะเกิดทำให้เกิดฝีอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่ได้เกิดบ่อยเพราะพวกนี้ต้องไปลุยโคลนนะครับ
0: กับก็ถือว่าเรื่องเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่เราต้องเฝ้าระวังกันเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือบางครั้งเราก็ห้ามเขาลำบากเหมือนที่คุณบอกว่าบางทีแล้วก็เตรียมน้ำให้เขาไม่ทันเขาก็เผลอไปดื่มน้ำไปกินน้ำจากแบบไปตรงที่มันขังๆจากแก้วขังๆจากน้ำที่ท่วมกันอยู่ฉะนั้นบางครั้งสิ่งที่เผื่อเขาไปเจอแล้วเนี่ยอาการมันจะบ่งบอกเลยไหมคุณหมอหมายถึงว่าพอเราเห็นแล้วแบบอย่างเช่นแบบว่าเรื่องของทางเดินอาหารอะไรเงี้ยมันจะมีอาการไหมซึมลงหรือไงที่แบบเผื่อให้เป็นวิธีการสังเกตสำหรับคุณพ่อคุณแม่หน่อยฮะ
1: ครับอาการเนี่ยถ้าแล้วแต่โรคมากว่ามันชัดหรือไม่ชัดนะครับถ้าเป็นทางเดินอาหารอย่างเงี้ยบางตัวอาจจะอาเจียนทันทีเลยนะครับหรือบางตัวอาจจะมีอาการถ่ายเหลวนะครับใน 1-2 วันให้หลังนะครับแต่ว่าบางโรคอย่างเช่นพวกโรคชีหนูอย่างเงี้ยนะครับสมมติว่าติดเชื้อเข้าไปอาการจะยังไม่ชัดในช่วงแรกๆนะครับเขาอาจจะมีอาการแบบซึมลงนะครับหรือว่าอาจจะเล่นน้อยลงอย่างเงี้ยนะครับคือง่ายที่สุดเลยให้ลองดูว่าแบบเขาเปลี่ยนไปจากเดิมหรือเปล่านะครับหลังจากไปสัมผัสพวกแหล่งน้ำหรืออะไรพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าแบบปกติเขาขี้เล่นมากอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ดีมาเวลาหนึ่งเขาแบบเล่นลดลงอย่างเงี้ยก็ให้เริ่มคอนเซิร์นว่าอาจจะมีปัญหากับตัวเขาหรือเปล่านะครับเรื่องอื่นๆก็อย่างเช่นสังเกตพวกการขับถ่ายเลยในส่วนของปัสสาวะนะครับคือสีปัสสาวะอย่างเงี้ยถ้าเขาดื่มน้ำน้อยอะไรพวกเนี้ยบางครั้งปัสสาวะอาจจะสีเข้มกว่าปกติแต่ถ้าลองสังเกตดูบางโรคครับอย่างเช่นโรคฉี่หนูอะไรเงี้ยสีปัสสาวะเขาอาจจะเปลี่ยนได้อาจจะเป็นสีเหลืองมากๆสีเหลืองแบบเหลืองสว่างนะครับหรือว่าอาจจะมีในส่วนของฉี่ออกเป็นสีคล้ำๆนะครับหรือเป็นสีโคกพวกนี้ก็เกิดได้นะครับอาการอื่นที่ทางเจ้าของสามารถสังเกตได้เองก็จะมีไข้นะครับพวกอาการไข้เวลาเราวัดไข้อย่างเงี้ยเราจะใช้ตัวของปลอดวัดไข้นะครับแต่ถ้าเกิดอ่ะเราไม่มีอุปกรณ์จริงๆนะครับก็ลองอุ้มดูจับตรงท้องอย่างเงี้ยตรงแถวพุงดูว่าแบบมันมีอุณหภูมิเยอะกว่าปกติรู้สึกร้อนกว่าปกติหรือเปล่านะครับหรืออีกอย่างถ้าใกล้ชิดหน่อยก็อาจจะดูเหงือกนะครับสีของเหงือกของสุนัข กับแมวเนี่ยสีเขาจะจางเป็นชมพูกับจางกว่าสีเหงือกของมนุษย์นิดนึงนะครับซึ่งถ้ามันเปลี่ยนแปลงมันผิดปกติจริงๆอะครับสีมันจะออกซีดๆนะครับหรือบางตัวสีมันไม่ออกชมพูมันออกเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยอันนี้ก็บ่งบอกถึงความผิดปกติได้นะครับประมาณนี้ง่ายๆที่สังเกตได้ที่บ้าน
0: คือก็ดูจากเขาเรียกว่าสิ่งที่น้องเขาขับถ่ายออกมาหรือว่าสิ่งอาการที่น้องเขาเป็นใช่ไหมคุณหมอมันก็เป็นสิ่งง่ายที่สุดที่อย่างน้อยๆเราก็เห็นว่าเอ้ยมันมีอาการแปลกๆลูกเรามีอาการแบบมันไม่เหมือนปกติไม่ค่อยล่าเริงไม่ค่อยเฟรชนะปกตินี้เวลาเราไปเล่นด้วยเราหยอกด้วยอะไรอย่างงี้ก็ล้อกลับใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้คือไปหยอกแล้วอาจจะนั่งซึมๆอาจจะรู้สึกแบบโอ้เขาแบบดูหมดเรี่ยวหมดแรงเนาะอันนี้ก็ต้องเฝ้าสังเกตอาการแต่ว่าถ้าสมมติว่าแบบไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยในช่วงระหว่างที่แบบว่าก่อนไปหาคุณหมอที่ถ่ายภาพถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยไว้เผื่อไว้ได้ไหม
1: ได้ครับถ่ายสามารถถ่ายไว้หรือส่งให้สัตวแพทย์ดูก็ได้ครับถ้ามีคอนแทคหรืออะไรเงี้ยลองดูได้แจ้งอาการล่วงหน้าก่อนหรือแล้วก็อย่าลืมว่าเวลาส่งหาคุณหมอครับแนะนำว่าใ ให้แจ้งประวัติด้วยนะว่าจะไปลุยน้ำท่วมมาอย่างเงี้ยครับจะได้เป็นข้อมูลให้คุณหมออีกทีนึง
0: นะฮะคือเรื่องของอาการเราเป็นเจ้าของเนาะเราจะรู้ดีที่สุดนะฮะบางทีเราก็เข้าใจเจ้าของแหละบางทีอ่ะวุ้ยเนี่ยลูกฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วพอบอกคุณหมอบางทีคุณหมอไม่ได้เห็นภาพไงหรือไม่ออกเนาะคุณหมอเนาะเราก็ถือว่าในยุคนี้มันมีมือถงมือถือแล้วถ่ายรูปถ่ายคลิปอะไรไว้ให้คุณหมอได้ดูหน่อยว่าอย่างน้อยจะได้ประเมินว่าอ๋อนี่อาการเป็นทางนี้นะถูกไหมคุณหมอ
1: ครับประมาณน
0: ี้นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับ 17:31 ครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะยังอยู่กันต่อกับครบเครื่องเรื่องของสัตว์ครับ
2: รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภาเมธี
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ไส้กรอกโซเดียมต่ำสำหรับสุนัขหาซื้อได้แล้วตามโรงพยาบาลสัตว์และเพ็ทช็อปชั้นนำทั่วประเทศพร้อมพบกับเม็ดซีสไลซ์แอนด์ค็อกเทลสูตรใหม่เสริมภูมิคุ้มกันและช่วยดูแลระบบย่อยอาหารขนาดเต็มคำกำลังดี
1: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9M Cord หมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่จริงจริงเรดิโอทุกวันเสาร์4โมงเย็น
2: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภาพเมธีสนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสาคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: 17นาฬิกา33นาทีนะครับมาอยู่กันในช่วงสุดท้ายนะครับครบเครื่องเรื่องของสัตว์กับผมเต้ยสุภชาตินะครับวันนี้อยู่กับทางคุณหมอเซนนะครับที่คุยกันเรื่องการดูแลสัตว์เลี้ยงในช่วงของสถานการณ์น้ำท่วมกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังผู้ชมหลายๆท่านวันนี้ทักทายกันเข้ามานะครับทั้งทางช่องทางของ LINE Thinking Radio รวมถึงช่องทางของ Facebook แล้วก็ YouTube กันด้วยครับมีคุณสัชชิมาเนี่ยทักทายกันมาในช่องทางของ Facebook กันนะครับทักทายจากโคราชกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็โคราชเนี่ยน้ำไม่น่าจะท่วมเนาะก็ยังไงถ้ามีประเด็นที่อาจจะถามเผื่อไว้นะเผื่อต้องเจอสถานการณ์น้ำท่วมแบบพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลนะแล้วก็หลายจังหวัดในภาคกลางตอนนี้ก็ถามมาได้นะครับคุณสัชชิมาครับรวมถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามจากทั่วโลกเลยนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้ติดตามแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะเราไปกันทั่วโลกเลยสำหรับรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์นะครับเอาล่ะมาว่ากันต่อนะครับเมื่อกี้ก็คุยกันในเบรกแรกกับทางคุณหมอแล้วเนาะคุณหมอก็เล่าให้ฟังว่าเอ๊ะถ้าในพื้นที่บ้านของทุกท่านเจอสถานการณ์น้ำท่วมแล้วถ้ามีสัตว์เลี้ยงต้องทำยังไงกันบ้างนะแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องดูแลเขาจะต้องหมั่นสังเกตอะไรยังไงกันบ้างนะครับก็ถือว่าทางหมอเซนก็ให้ข้อมูลกันเอาไว้นะแต่ว่าเรามาเลือกเพิ่มเติมนิดนึงว่านอกจากการที่เราแบบถ้าเผื่อเขาต้องไปเผลอดื่มน้ำไปเผลอลุยน้ำกันออกมานะที่เราต้องแบบดูแลเขาอย่างเต็มที่เนาะแต่ว่าเรื่องของการที่มันเป็นอาการที่เราจะต้องป้องกันไว้ก่อนคุณหมออย่างเช่นแบบการให้วัคซีนหรืออะไรอย่างนี้นะครับในการดูแลเขาระหว่างนี้ครับมีอะไรยังไงไหมครับในข้อมูลตรงนี้ครับ
4: แล้วเรื่องการป้องกันนะครับจริงๆก็ไม่อยากให้ป้องกันตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดวิกฤตดีที่สุดนะครับสิ่งที่ง่ายที่สุดในการป้องกันนะครับก็ทำในการอาจจะเป็นส่วนของวัคซีนนะครับวัคซีนก็แนะนำว่าตั้งแต่เรารับเข้ามาอย่างเงี้ยก็แนะนำให้วางแผนในการทำวัคซีนไว้ตั้งแต่นะครับวัคซีนปัจจุบันมีค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะครับทั้งสุนัขและแมวนะครับตัววัคซีนก็จะกันได้ตั้งแต่โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจนะครับพวกหวัดพวกโรคติดเชื้อเกี่ยวกับทางเดินหายใจพวกนี้นะครับการป้องกันโรคพวกเกี่ยวกับลำไส้นะครับลำไส้อักเสบพวกนี้ก็จะป้องกันได้นะครับรวมถึงโรคฉี่หนูนะครับปัจจุบันก็จะมีวัคซีนป้องกันโรคฉี่หนูในสุนัขแล้วนะครับ
3: คือก็ทั้งหมาทั้งแมวยังไงตอนนี้มีวัคซีนป้องกันแล้วเหมือนกัน
4: มีหมดครับแต่ก็แนะนำว่าให้เช็คตลอดนะครับว่าวัคซีนของน้องๆเขาเนี่ยเป็นปัจจุบันหรือยังนะครับเพราะว่าแต่ละวัคซีนมันก็จะมีการฉีดเขาเรียกว่าฉีดบูสต์นะครับอย่างเช่นฉีด2เดือนฉีดอีกที3เดือนฉีดอีกที4เดือนอย่างเงี้ยแล้วก็ฉีดกระตุ้นทุกปีนะครับว่าบางท่านอาจจะพลาดประเด็นนี้อย่างเช่นแบบฉีดบูสต์ไปละ 2-3 เข็มนะคิดว่าครบอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้มากระตุ้นทุกปีนะครับนะครับถ้าไม่ได้กระตุ้นทุกปีบางครั้งภูมิของน้องเขามันอาจจะลงแล้วมันอาจจะไม่ได้ป้องกันโรคนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นให้ลองเช็คดูนะครับ
3: แล้วในเรื่องของการที่เราแบบให้วัคซีนต่างๆมันขึ้นอยู่กับช่วงวัยช่วงอายุหรือว่าพันธุ์ของน้องๆกันด้วยไหม
4: ครับส่วนใหญ่จะใช้เรื่องเกณฑ์ของอายุเป็นหลักอายุเป็นหลักก็น้องถ้าเป็นน้องหมาเนี่ยจะเริ่มน้องหมาน้องแมวจะเริ่มตั้งอายุ2เดือนนะครับหรือบางที่ก็บางวัคซีนอาจจะเริ่มได้ตั้งแต่เดือนครึ่งนะครับแต่2เดือนนี้จะเป็นมาตรฐานเลยนะครับแล้วก็จะฉีดกระตุ้นไปจนครบอายุนึงนะครับเสร็จแล้วก็จะกระตุ้นเป็นหลายปีนะครับ
3: ครับมันจะฉีดบ่อยไหมหมายถึงว่าเหมือนอย่างผมมีลูกเนี้ยอันนี้มีลูกเป็นมนุษย์เนาะโอ้ช่วงแบบช่วงวัยนี้คือแบบโอ้ฉีดนั้นบ่อยมากเลยนะแต่ว่าในสัตว์เลี้ยงก็เหมือนกันถูกไหมคุณหมอเขาต้องฉีดตามช่วงวัยเขา
4: เหมือนกันครับก็จะมีช่วงวัยเด็กๆนั่นแหละเหมือนเด็กเหมือนมนุษย์นั่นแหละจะมีอายุเด็กๆก็จะฉีดเยอะหน่อยพาไปฉีดทุกสัปดาห์ของสุนัขกับแมวก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนั้นนะครับจะเป็นแบบทุกเดือน
3: โอ้ใช่ไหมเรื่องนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่บางทีเราต้องพิจารณาตามชนิดของตัวสัตว์เองนะครับขนาดอายุต่างๆสุขภาพความเสี่ยงเนาะสัตว์แต่ละชนิดก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการใช้วัคซีนไม่เหมือนกันถูกไหม
4: แต่ละชนิดหมายถึง
3: ว่าทั้งหมาและแมวอะไรเงี้ยและพันธุ์ต่างๆเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงไม่เหมือนกันใช่ไหมแบบพันธุ์สุนัขเป็นพันธุ์สุนัขพันธุ์ใหญ่หน่อยก็จะมีความเสี่ยงแบบนึงพันธุ์เล็กก็จะมีความเสี่ยงแบบนึงใช่ไหม
4: อ๋อความเสี่ยงในการในวัคซีนไม
3: ่วัคซีนมีไหมไม่มีหรอก
4: ไม่ก็เหมือนกันนะครับในการทำวัคซีนมันก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของการแพ้นะครับเหมือนในมนุษย์เลยนะครับฉีดวัคซีนบางชนิดก็อาจจะมีการแพ้วัคซีนนั้นได
3: ้
4: นะครับทางที่ดีก็คือหลังฉีดให้สังเกตอาการนะครับก
3: ็
4: สัก24ชั่วโมงหลังฉีดนะครับหรืออาจจะช่วงแรกๆเนี่ยช่วง1-2ชั่วโมงแรกจะต้องดูใกล้ชิดว่าเขามีอาการแพ้หรือเปล่านะครับถ้าเป็นสุนัขอาจจะมีอาการหน้าบวมขึ้นนะครับหรือว่าเป็นผื่นแดงตามตัวอย่างเงี้ยในแมวก็จะคล้ายๆกันนะครับเป็นหน้าบวมแล้วก็มีผื่นแดงตามตัวนะครับก็ทุกครั้งที่ทำวัคซีนนะครับถ้าเกิดมีอาการแพ้ให้รีบพาไปพบคุณหมอเลยนะครับคุณหมอก็จะอาจจะฉีดยาแก้แพ้ก่อนแล้วก็จะบันทึกไว้ในประวัติเขาแหละว่าเขามีแพ้ตัวไหนบ้างนะครับในรอบหน้าแบบเวลาเขามาบูสต์หรือกระตุ้นต่อจะได้มีข้อมูลตรงนี้ไว้จะได้ไม่เผลออาชีพยี่ห้อที่เขาเคยมีการแพ้ไปแล้วด้วยนะครับแต่ถ้าถามว่าสายพันธุ์ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอัตราการแพ้นะครับ
3: เพราะว่าบางครั้งมันก็เราก็ไปตามสเต็ปของเขาแหละนะครับแต่ว่านี่ก่อนที่เราจะไปคุยว่าพอน้ำลดแล้วจะพาเขากลับเข้าบ้านเป็นยังไงผมว่าอันนึงที่แบบเราเจอกันบ่อยในช่วงหลังแบบพ่อแม่เป็นแพรเรนต์ต่างๆเวลาแบบลูกๆป่วยๆอะไรเงี้ยชอบถ่ายคลิปชอบถ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็ไปลงถาม AI คุณหมอไปถาม AI ว่าเนี่ยอาการแบบนี้เป็นยังไงแทนที่จะถามคุณหมอถูกไหมอ
4: ัน
3: นี้ก็ต้องย้ำเตือนนิดนึงว่าบางครั้งแบบเราถ่ายแล้วส่งให้คนที่เป็นสัตวแพทย์ตัวเป็นๆอย่างนี้ดีกว่าไหม
4: ก็ถ้าพูดถึงเรื่อง AI สำหรับผมไม่ผิดนะครับก็สามารถใช้ได้ AI ข้อมูลค่อนข้างดีนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับในส่วนบางเรื่องอย่างเช่นเราคุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจจะถามว่าการรักษาน้องลูกที่เป็นโรคเนี้ยยังไงอันนี้ต้องระวังเพราะว่าบางครั้งข้อมูลของ AI อ่ะครับอาจจะเขาจะไปขุดแหล่งข้อมูลมานั่นแหละซ
3: ึ่
4: งเราก็ไม่รู้ว่าแหล่งข้อมูลตรงไหนน่าเชื่อถือจริงๆนะครับคือถ้าเป็นทางสอบถามทางหมอเนี้ยก็แหล่งข้อมูลทางคุณหมอเขาจะรู้อยู่แล้วว่าแหล่งข้อมูลชุดไหนที่น่าเชื่อถือได้ชุดไหนที่ยังไม่น่าเชื่อถือนะครับซึ่ง AI ยัง AI เนี่ยปัญหาก็คือยังพรูฟตรงเนี้ยไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาเซฟในตัวลูกของเราอะครับก็แนะนำว่าให้ถามกับคุณหมอดีกว่านะครับ
3: เพราะว่าบางทีเราคุยกับมนุษย์เนาะมันก็จะได้ข้อมูลที่ชัวร์ที่สุดเนาะอย่างนั้นคุณหมอก็พร้อมจะแบบช่วยดูให้บางทีเดี๋ยวนี้ตามโรงพยาบาลสัตว์ต่างๆก็มี LINE มี Open Chat สามารถส่งได้ใช่ไหมคุณหมอแบบคุณหมอก็น่าจะมีเหมือนกันใช่ไหม
4: คร
3: ับ เนาะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แบบบางทีเราก็ย้ำเตือนกันเสมอในทุกช่วงของรายการนะครับอ่ะมาที่เรื่องของพอน้ำลดแล้วคุณหมอถ้าแบบบางทีตอนน้ำท่วมอ่ะน้องก็จะแบบไม่ค่อยอึอะไรเงี้ยนะแต่พอแบบน้ำลดแล้วเงี้ยน้องอาจจะฝังใจว่าอุ้ยไม่อยากไปอึนอกบ้านเลยกลัวไปเจองูเงี้ยวเขี้ยวขอเนี่ยมันไม่สะอาดอะไรเงี้ยเราจะมีวิธีการทำยังไงดีคุณหม
4: อโอเคกรณีถ้าเขาชินกับการขับถ่ายในบ้านแต่แล้วนะครับ อาจจะต้องปรับพฤติกรรมนิดนึงนะครับก็วิธีที่ง่ายสุดก็คืออาจจะใช้กลิ่นของสิ่งที่เขาขับถ่ายออกมาครับ เลยวางไว้ตามนอกบ้านนะก็เพื่อให้เขาอ่ะรู้ว่าตำแหน่งจุดไหนเนี่ยควรไปขับถ่ายนะครับก็อย่างเช่นสมมติเขาเผลอขับถ่ายในบ้านไปแล้วเราก็อาจจะเช็ดแล้วเอากลิ่นทิชชู่เล็กๆอะไรเงี้ยไปวางไว้ตามดินหรือตามขอนไม้นอกบ้านดูนะครับเพื่อให้เขาอ่ะรู้ว่าตรงนี้เป็นที่ขับถ่ายนะทีนี้ถ้าเขายังกล้ากลัวครับก็อาจจะดูใกล้ชิดแล้วก็สมมติว่าเขาขับถ่ายในพื้นที่ที่เราต้องการได้อาจจะมีการชมเขานิดนึงนะครับถ้าในสุนัขก็แบบเก่งมากอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าให้ขนมเล็กๆน้อยๆได้ก็จะทำให้เขารู้สึกว่าการขับถ่ายตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ถ้าในแมวก็อาจจะไม่ได้กังวลมากเพราะเขาจะขับถ่ายในกระบะทรายแต่ค่อนข้างง่ายอยู่แล้ว
3: เออเนาะอันนี้ผมก็เพิ่งคุยกับรุ่นน้องมาเหมือนกันนี่เลี้ยงแมว 2-3 ตัวก็เจอปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันคุณหมอแต่ว่านี่คือด้วยความที่เขาอาจจะมีคอนโดอย่างนี้เนาะพออยู่ที่บ้านน่ะก็จะขับถ่ายแบบนึงแต่พอไปอยู่คอนโดมันอาจจะด้วยแบบห้องมันเล็กลงมั้งแล้วสิ่งแวดล้อมในห้องมันเปลี่ยนไม่ยอมอื่นเลยคุณหมออันนี้ก็เนี่ยเหมือนเขาเพิ่งพาไปหาหมอเหมือนกันซึ่งลักษณะเหมือนที่คุณหมอบอกเลยนะต้องสร้างความคุ้นเคยให้กับเขาด้วยเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ครับถ้าเป็นในแมวอาจจะมีเรื่องของการความเครียดการย้ายที่อย่างเงี้ยที่อาจจะทำให้เขาไม่อื่นได
3: ้โอ้ใช่ไหมฮะผมว่าก็น่าจะคล้ายมนุษย์แหละบางทีเราถนัดแบบเข้าห้องน้ำที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบไปตามห้างไปตามปั๊มมันไม่ค่อยสะดวกสบายเหมือนบ้านเนาะสัตว์ก็เหมือนกันเน
4: าะประมาณนั้นเลย
3: นะฮะถ้าต้องลุยน้ำมานะฮะมีสิ่งที่แบบอาจจะต้องให้น้องเนี่ยพาไปหาหมอทันทีได้ไหมหรือว่าเราต้องสังเกตอาการเขาก่อน
4: จริงๆแนะนำว่าให้สังเกตอาการก่อนได้ครับคือบางครั้งถ้ายังไม่มีอาการให้เห็นชัดอาจจะมาหาหมออาจจะยังตอบไม่ได้ชัดเจนนะครับจริงๆก็จะแนะนำว่าถ้าเขาดูไม่เป็นไม่ได้มีอะไรมากชัดเจนนะครับก็ให้สังเกตอาการที่บ้านก่อนได้นะครับหรือกรณีถ้าลุยน้ำมาพบแผลอะไรพวกนี้อันนี้สามารถไปหาได้เลยนะครับหรือ ตกน้ำตกใจอย่างเช่นตกเขาตกน้ำแล้วตกใจอะไรเงี้ยแล้วเหมือนมีการสำลักหรือเปล่าเราไม่แน่ใจครับเราสามารถพาไปพบคุณหมอได้เลยนะครับ ถ้าเขายังโอเคกลับมาขึ้นมาเราอาบน้ำเราเช็ดตัวเขายังดูร่าเริงดีดูยังมีความสนใจราสิ่งต่างๆครับเราสังเกตอาการดูได้แล้วก็อาการที่จะเห็นก็ตามที่ผมได้กล่าวไปรับก่อนเลยนะครับ
3: เพราะว่าเรื่องอาการต่างๆมันก็อยู่ที่คุณพ่อคุณแม่นั่นแหละนะที่จะแบบช่วยดูแลสัตว์เลี้ยงของเราเองเนาะว่าแบบอาการเขาเป็นยังไงเหมือนที่เราคุยกันไปเมื่อเบรกที่หนึ่งนะครับแล้วนอกจากเรื่องของการเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของการขับถ่ายบางทีพอย้ายที่แล้วกลับมาถือว่าเราย้ายไปอยู่คอนโดแล้วพอน้ำลดแล้วกลับมาอยู่บ้านอย่างนี้น้องก็ไปกินอาหารน้องเครียดอาจจะแบบมีวิธีการล่อหลอกยังไงคุณหมอเอาทั้งน้องหมาน้องแมวอะไรแยกกันก็ได้
4: อ
3: ๋
4: อครับถ้าน้องหมาน้องแมวเดี๋ยวอาจจะรวมไปเลยก็ได้ถ้าเกิดว่ามาแล้วยังแบบวางอาหารแล้วยังไม่ทานนะครับด้วยความเครียดอะไรพวกเนี้ยเราอาจจะลองสิ่งที่เขาชอบก่อนนะครับอาจจะเป็นขนมอะไรเงี้ยที่เขาชอบนะครับสิ่งแวดล้อมในบ้านก็แนะนำว่าให้อยู่ในที่สิ่งแวดล้อมที่มันสงบเงียบดีนะครับให้เขารู้สึกปลอดภัยก่อนในช่วงแรกๆนะครับแต่ถ้าเราทำทุกอย่างเราเชียร์เราให้ขนมอะไรพวกนี้แล้วยังไม่กินนะครับก็ลองปรึกษาสัตวแพทย์ดูนะครับมันจะมีบางผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยที่ทำมาที่ลดความเครียดของน้องหมาและน้องแมวได้นะครับก็

0: ใช้กลิ่นอะไรพวกเนี้ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับกรณีถ้าเขาแบบยังไม่กินอาหารจริงๆนะแต่ว่าถ้าเราไม่มั่นใจว่าการที่เขาไม่กินเนี่ยคือเขาแค่เครียดหรือเขาป่วยอันนี้เราอาจจะแยกยากนะครับก็แนะนําว่าลองมาตรวจร่างกายดูนะครับ
1: ใช่ไหมก็ต้องลองดูว่าให้คุณหมอดูว่าตกลงเพราะถ้าความเครียดเราจะวัดไปยังไงคุณหมอวิธีการตรวจมันมีเครื่องวัดหรือไม่
0: จริงๆความเครียดไม่ได้มีเครื่องวัดนะครับก็ถ้าเป็นทางหมอก็อาจจะใช้ตรวจร่างกายก่อนว่าเพราะบางครั้งเราก็จะรู้ว่าสิ่งตรวจตรงไหนผิดปกติอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้าตรวจละเอียดไปเลยก็อาจจะตรวจเลือดดูนะครับบางตัวอาจจะแสดงอาการป่วยอาจจะไม่ได้แสดงออกมาให้ชัดเจนแต่อาจจะแสดงในส่วนของค่าเลือดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แน่ใจว่าเครียดหรือเป็นจากความป่วยของเขาครับก็จะดูจากสิ่งเหล่านี้ตรวจร่างกายกับค่าเลือดรวมๆถ้าทุกอย่างดูปกติทั้งหมดเลยแสดงว่าน่าจะโอกาสก็คือน่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมนะครับที่ทำให้เขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปไม่กินอาหารอย่างเงี้ย
1: ครับพอน้ำท่วมนานๆบางทีน้องแบบจะเคยไปวิ่งเล่นอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมคุณหมอแล้วแบบพอมันไม่ได้วิ่งอ่ะเขาเรียกว่าไม่ได้ปล่อยพลังนะครับ
0: ครับ
1: มันก็จะมีความเครียดสะสมกันมาถูกไหมแล้วเวลาสมมติว่าถ้าเขาต้องกลับมาเจอสถานที่กว้างๆอย่างเงี้ยบางทีแบบเขาก็เหมือนกับเขาพูดไงดีเหมือนเขาจะช็อกไปไหมเวลาที่เจอแบบอุ้ยฉันไม่ได้วิ่งนานฉันไม่อยู่แบบสถานที่แคบๆมาอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องมีการเข้าค่อยๆให้เขาปรับตัวในเรื่องของการที่แบบพอต้องกลับมาแบบนี้ต้องมีการให้กำลังใจเขายังไงในการที่แบบเฮ้ยไปวิ่งไหมไปออกกำลังกายไหมอย่างนี้ไหมมีวิธียังไงคุณหมออ
0: ๋อจริงถ้าเป็นของน้องหมาก็สามารถเล่นเล่นได้เลยนะครับทำทุกอย่างก็เล่นกับเขาชมเชิมเชยอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับถ้าในหมาจะใช้เป็นความรักเป็นหลักนะครับแบบแสดงความรักอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นน้องแมวจริงๆก็แนะนำว่าน้องแมวว่าอาจจะต้องการความสงบมาก่อนตามความรักหรือการชมนะครับในกรณีถ้ามาย้ายมาแล้วเครียดแฮะแบบไม่อยากกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะให้เขาอยู่สงบไปก่อนสังเกตห่างๆอย่างเงี้ยให้ข้าวให้อาหารห่างๆให้เขาอยู่ในจุดที่เขารู้สึกปลอดภัยที่สุดก่อนในการปรับตัวของเขานะครับ
1: ครับถ้าน้องแมวเนี่ยเราซื้อเป็นอะไรนะผมเคยเห็นมันเหมือนเป็นชิงช้าสวรรค์อะวิ่งกลมๆอะไรอย่างนั้นได้ไหมคุณหมอเขาไปช่วยได้ไหมในช่วงระหว่างที่เขาแบบ
0: ได้ครับถ้าเขาเล่นก็โอเคได้แก้แค่เครียดได้นะครับถ้าใช้ตัวนั้น
1: โอ้
0: เขาตีเล่น
1: มีหลายผมเห็นในทิกตอกอะไรเงี้ยนะผมก็หลายชั้นเลยหมอได้เหมือนกันเนาะนะครับอ่ะในช่วงของการที่แบบต้องเจอสภาวะแบบนี้ต้องเฝ้าระวังกันต่างๆนะครับเราควรจะต้องแบบเหมือนกับฝึกให้เขาอยู่ทั้งในส่วนที่เป็นแบบจะเป็นที่แคบหรืออยู่ที่กว้างอะไรแบบนี้เราต้องมีไหมฮะอันนี้คุณผู้ฟังถามเพิ่มเติมมาว่าเผื่อในกรณีที่แบบเผื่อน้ำมาอีกรอบนึงหมอ
0: ฝึกยังไงก็อาจจะให้ลองอยู่ให้เขาอยู่ได้ทั้งข้างในข้างนอกนะครับก็คืออาจจะเตรียมไว้ก่อนละกันสมมติว่าถ้ากลัวน้ำมาจริงๆอะครับก็ลองเตรียมพื้นที่จุดที่แบบจะไม่โดนน้ำแน่ๆนะครับในบ้านให้เขาชินกับตรงนั้นไปก่อนก็ได้นะครับสมมติน้ำมาต้องขนย้ายจริงๆนะครับเขาจะได้เคยอยู่ตรงนี้มาแล้วเนี่ยเขาจะได้ปรับตัวได้นะ
1: ครับครับครับอีกคุณผู้ฟังถามมาเพิ่มเติมคุณหมอแล้วถ้าสมมติว่ากังวลมากว่ากลัวน้ำจะมาอีกเพราะว่าบ้านก็อยู่ต่ำไม่ได้อยู่พื้นที่สูงงี้ควรเอาไปฝากโรงพยาบาลหรือว่าสถานที่เขารับฝากสัตว์เลี้ยงแบบนี้ด้วยดีไหม
0: ดีครับถ้ากรณีเราก็คือจะบอกแล้วจริงเราก็ต้องดูแลตัวเราเองด้วยนะครับถ้าแบบเราในส่วนของการดูแลตัวน้องเขามันอาจจะเกินแรงเราจริงๆหรือเราต้องมีหลายอย่างที่ต้องจัดการอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าให้ไปฝากที่สถานพยาบาลหรือว่าอาจจะเป็นโรงแรมก็ได้แต่ถ้าแนะนำว่าให้โทรสอบถามเขาก่อนนะครับว่าพร้อมดูแลตอนนี้ไหมเพราะว่าถ้าเป็นช่วงวิกฤตอย่างเงี้ยอย่างเช่นน้ำท่วมความต้องการการใช้พื้นที่ในสถานพยาบาลนั้นนะมันจะมีเยอะแน่นอนนะครับจะได้ไปแล้วอาจจะได้จองไว้ก่อนแล้วก็เข้าไปได้เลยนะครับ
1: เนาะเพราะว่าบางทีช่วงแบบนี้ทุกคนก็นอกจากห่วงตัวเองแล้วห่วงลูกๆเราเนาะแบบทุกคนก็ประดังประเดเอาไปฝากมันไม่หมดเลยบางทีมันก็เหมือนโรงแรมอะเนาะก็เต็มมันก็มีเต็มเหมือนกันนะคุณหมอ
0: มีเต็มคร
1: ับอย่างคุณหมอมีแบบว่าแบบให้ฝากอะไรไหมมีไหมฮะหรือว่ารักษา
0: ก็มีทั้งฝากเลี้ยงและทั้งรักษานะครับแต่นั่นแหละก็เช็คความพร้อมโทรมาเข้ามาก่อนว่าที่นี่มีพร้อมหรือเปล่าบางครั้งอื่นความต้องการการใช้โรงหรือที่อยู่มันเยอะอาจจะเยอะจริงๆในบางช่วง

0: การว่าน้ำกำลังจะมาอย่างเงี้ย
1: อ
0: ย่างแรกคือให้เราประเมินสถานการณ์ก่อนนะครับประเมินว่าที่บ้านของเราเนี่ยอยู่ได้ไหมนะครับถ้าท่วมชั้นล่างช่วงชั้นหนึ่งเราไปอยู่ชั้นสองได้ไหมนะครับเราประเมินก่อนหรือว่าถ้าเราบ้านเราอยู่เตี้ยจริงๆไม่น่าจะอยู่ได้นะครับเราก็ประเมินว่าเราจะออกแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนนะครับให้หาสถานที่ไว้นะครับสมมติว่าน้ำมาปุ๊บแล้วเราอยู่กับบ้านอย่างเงี้ยครับก็ให้จัดการโดยการลดการสัมผัสกับน้ำท่วมนะครับแล้วก็ถ้าลดการสัมผัสไม่ได้น้องลงไปในน้ำแล้วนะครับก็ให้สังเกตอาการหลังจากลุยน้ำนะครับแล้วก็อย่าลืมทำความสะอาดก่อนนะครับอีกอย่างก็คือให้ป้องกันต่อเนื่องนะครับการป้องกันต่อเนื่องก็คือการป้องกันที่ตัวของน้องๆเขาเลยนะครับอย่างเช่นการใช้ในส่วนของวัคซีนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพวกกลุ่มยาป้องกันเห็บหมัดหรือว่ายุงแล้วก็พยาธิหนักหัวใจพวกนี้ที่จะนำให้ป้องกันนะครับก่อนที่จะเกิดตัววิกฤตน้ำท่วมตรงนี้นะคร
1: ับ ครับคือในแง่การเตรียมตัวต่างๆเราบางครั้งเราก็ทำให้ดีที่สุดแหละแต่ว่าบางทีน้ำก็มาเร็วอย่างรอบที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เชื่อว่าหลายพื้นที่เนาะตอนกลางคืนนอนน้ำยังไม่มาเลยนะครับแต่พอตื่นมาตอนเช้าแบบสักตีห้าอย่างเงี้ยโอ้เป็นบ้านผมเนี่ยผมตื่นมาตีห้าว้ายถึงหน้าถึงถนนหน้าบ้านแล้วแบบนี้ก็บางทีก็ไม่ทันเหมือนกันฉะนั้นเราอาจจะต้องติดตามข่าวสารด้วยนะอันนี้ผมก็ฝากไว้เนาะสำหรับใครที่อาจจะต้องแบบเฝ้าระวังเนาะในพื้นที่ที่อาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ตอนนี้น้ำอาจจะยังไม่ลดลงหรือว่าอาจจะยังแบบเฝ้าระวังอยู่เป็นพื้นที่ต่ำอยู่หรือเป็นพื้นที่แคบลิงแบบนี้ฮะผมว่าเหมือนที่คุณหมอบอกนะถ้าเราเตรียมพื้นที่ไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนมันเป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้ายังไงก็ตามเผื่ออยากให้คุณหมอฝากไว้หน่อยว่าถ้าแบบอยากจะขอคำปรึกษาจริงๆหรือยังไงบ้างเนี่ยเผื่อจะติดต่อไปทางโรงพยาบาลของคุณหมอนะครับมีช่องทางในโซเชียลมีเดียไหมหรือว่ามีเว็บไซต์อะไรที่เข้าไปดูได้บ้างครับ
0: ถ้าทางโรงพยาบาลที่ผมอยู่ครับก็จะมีเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรแล้วก็ถ้าจะติดต่อนะครับสามารถก็จะมีเพจโรงพยาบาลนะครับที่ชื่อว่าโรงพยาบาลสารรัตนาธิเบศรตามตัวเลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษเป็นโรงพยาบาลที่ถ้าเป็นสังกัดโรงพยาบาลผม
1: ครับผมหมอได้อยู่นนทบุรีใช่ไหมถูกไหม
0: อยู่นนท์ครับแต่ก็จะมีหลายสาขานะครับแล้วแต่ว่าผู้ที่จะเข้าไปติดต่ออยู่ใกล้ตรงไหนก็ลองสอบถามเข้ามาดูก่อนว่าอยู่ใกล้สาขาไหนสามารถไปอีกสาขาหนึ่งได
1: ้โอ้นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่บางทีเราก็พยายามให้เรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับเพศแพร์เรนต์ต่างๆเนาะในการที่เราจะให้แบบในช่วงนี้เนาะมันเป็นช่วงที่หลายๆคนก็พยายามเฝ้าระวังกันแหละดูทั้งเรื่องสถานการณ์ต่างๆว่าเอ๊ะมาถึงเวลาแล้วเนี่ยเราจะดูแลเขายังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมเราดูข้อความเพิ่มเติมนะเผื่อมีผู้ฟังผู้ชมท่านหลายๆท่านถามมานะฮะคุณหมอมีถามหมอยุคุณหมอจะตอบได้ไหมนะฮะอันนี้คือเขาถามเรื่องเป็นแบบถ้าเป็นแบบเอ็กโซติกเพศล่ะคุณหมอเราควรจะย้ายยังไงเผื่อเอาเท่าที่คุณหมอตอบได้ก็ได
0: ้เอ็กโซติกอยู่ที่ขนาดนะครับถ้าเป็นตัวเล็กๆเนี้ยเราย้ายสบายอยู่แล้วเพราะมันเขาจะอยู่แค่ในกรงในกรงพื้นที่ของเราตัวเล็กๆหนูแฮมสเตอร์อะไรเงี้ยหรือว่าเป็นพวกกลุ่มเบียดดักก้อนอะไรพวกเนี้ยเล็กๆครับเราไม่ค่อยมีปัญหาเราก็ใช้วิธีนี้แหละเราก็ย้ายไปอยู่กับเราได้ตลอดเพราะว่าเขาก็จะมีกรงหิ้วของเขาไปนะครับแต่ถ้าตัวใหญ่ๆเนี้ยอันนี้จะยากนิดนึงนะครับแต่คงหายากครับที่คนที่จะเลี้ยงเอ็กโซติกตัวใหญ่ซึ่งถ้าเลี้ยงเอ็กโซติกตัวใหญ่ๆอะครับยังไงก็คือต้องเตรียมการไว้ก่อนมากกว่าตัวเล็กๆอยู่แล้วนะคร
1: ับ ครับครับแต่ก็ต้องห้ามเหมือนกันเนาะห้ามแบบให้เขาแบบกินน้ำดื่มน้ำหรือว่าลุยน้ำใช่ไหมเหมือนกันใช่ไหมเหมือน
0: เช่นเช่นกันยิ่งเอ็กโซติกนี้ถ้าเป็นตัวเล็กๆนี่ลุยน้ำนี่ไม่ควรเลยครับเพราะว่าตัวเล็กมากอาจจะปลิวไปก็ได้
1: ครับครับนะฮะแต่ผมเคยเห็นคนเลี้ยงแบบเอ็กโซติกแบบเต่าอะไรนะเต่าตัวใหญ่ๆนี่นะ
0: เต่าตัวใหญ่อ่ะอันนั้นต้องหาที่ย้ายดีกว่าเพราะว่าปกติเต่าตัวใหญ่เราจะเลี้ยงไว้ในพื้นที่ข้างล่างอ่ะสมมติว่ามีบ้านก็ต้องเลี้ยงไว้ในบ่ออะไรพวกเนี้ยอันนี้ได้รับผลกระทบอยู่แล้วนะครับให้เตรียมการย้ายอย่างดีเลยนะครับหรือทำไม่ได้จริงๆก็หาที่ฝากนะครับ
1: ครับเพราะว่าอย่างผมเนี่ยในบ้านที่อยู่ใกล้ๆในซอยเดียวกันเนี่ยผมเลี้ยงเต่านะฮะพี่เขาเลี้ยงไว้2ตัวตัวใหญ่มากนะฮะแล้วก็น้ำมาถึงหน้าบ้านแล้วถึงในซอยแล้วเงี้ยผมรีบย้ายก่อนเลยนะครับนี่ก็คือขนขึ้นกะละมังกันอุ้มกัน2คนไม่ไหวนะฮะเหมือนที่คุณหมอบอกเนาะเตรียมการไว้ดีที่สุดนะครับฉะนั้นก็ถือว่าเรื่องของการดูแลสัตว์เลี้ยงต่างๆนะเหมือนที่คุณหมอเซนบอกนะบางครั้งเราอาจจะต้องเฝ้าสังเกตอาการของเขาหน่อยนะครับโดยเฉพาะ ทั้งสภาวะจิตใจของเขานะครับรวมถึง

0: กายภาพข้างนอกด้วยนะครับคือภายนอกภายในเราต้องดูให้เรียบร้อยนะครับรวมถึงอาจจะต้องดูเรื่องของโรคต่างๆที่มันอาจจะมีการแบบถ้าเขาไปเจอน้ำเจออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราห้ามเขาไม่ได้นะบางทีน้องหมาเงี้ยไปกระโดดลุยน้ำอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเราก็แบบพยายามดูแลเต็มที่เนาะคุณหมอแต่มันก็เสี่ยงกับโรคฉี่หนูฉะนั้นก็ย้ำไว้แบบนี้นะครับเหมือนที่คุณหมอเชนบอกว่าก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยว่าถ้าต้องเจอแบบนี้จริงๆก็ต้องหมั่นสังเกตอาการแล้วถ้าสุดท้ายแล้วอาการเขาดูไม่ค่อยดีเขาแปลกๆนะฮะพาไปหาคุณหมอกันได้นะครับหลังจากน้ำลดนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณทางคุณหมอเซนด้วยนะครับที่มาให้ความรู้กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสชวนคุณหมอมาคุยกันอีกนะครับ
1: คร
0: ับ ครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับนายสัตวแพทย์สาสวัสดิ์สบแสงเทียนนะครับคุณหมอจากเครือโรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศรอาร์ทีบีกรุ๊ปนะครับคุณหมอเซนนะครับก็มาให้ความรู้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลสัตว์เลี้ยงในสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเอาละฮะวันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนทุกประเด็นนะครับแต่ว่าสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมท่านใดที่ยังมีต้องสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่กันอยู่นะครับยังไงส่งกำลังใจให้นะครับขอให้น้ำลดไวๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้เขาบอกว่า3วันนี้ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนกันก็อย่าลืมนะฮะติดตามสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศกันด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมเต้ยสุภชาติสุภวิธีลาไปพร้อมกับคุณหมอเซนครับสวัสดีครับ
2: รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธีสนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543

0: 95.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ

0: ราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
2: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
1: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพลชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บิน

0: ปันโอเซเว่นหรือโทร0814986322
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
3: ์สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสาคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: 18:05 น.ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่3ตุลาคม2569นะคะหลังเคารพธงชาติทุกเย็นวันเสาร์พบกันกับกมลเนตรนวลจันทร์และคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์นะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
5: สวัสดีครับกมลเนตรสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฟังทุกท่านนะฮะกมลเนตรวันนี้เรายังอยู่ในบรรยากาศของน้ำท่วมนะผมเนี่ยกำลังฟังนะกลับมาจากกบิลบุรีแล้วก็เจอคุณกมลเนตรวันขากลับมาดีเจอน้ำท่วมมาตลอดทางนะตั้งแต่พนมสารคามมาบางคล้าน้ำยังสูงอยู่ทั้งสองฝั่งเนี่ยมองไปทั้งสองข้างก็เหมือนทะเลเราได้วิ่งรถอยู่ตรงกลางนะและน้ำก็ผ่านถนนสาย304นะรถติดเพียงยาวเหยียดเลยคุณกมลเนตรก็ยังหนักอยู่นะสำหรับคนจากเชียงเซาน่าเห็นใจนะครับแต่ผมก็ผ่านมาได้นะคุณกมลเนตรพอเข้ากรุงเทพปุ๊บก็มาเจอสุวินทวงศ์มีนบุรีก็ยังเจอน้ำท่วมอยู่นะยังดีที่ว่าเลี้ยวเข้ามาจะมาที่หมู่บ้านที่ผมอยู่เนี่ยนะในกรุงเทพเนี่ยที่สามแยกเขาเรียกว่าสามแยกไปรษณีย์มินบุรีนะท่านผู้ชมฝั่งโน้นเนี่ยเมื่อก่อนนี่น้ำเยอะวันที่ผมกลับมาเมื่อวานเนี่ยน้ำลดลงแล้วแต่พอจะเข้าบ้านเนี่ยคุณวันนี้ปรากฏว่าเจอแต่น้ำเลยรถที่จอดกันอยู่ที่หน้าเซเว่นอีเลฟเว่นเต็มไปหมดจนไม่มีที่จอดนะรถหนีน้ำปิดแล้วทางเข้าหมู่บ้านทั้งสองฝั่งก็เต็มไปด้วยรถที่จอดอยู่แล้วก็พอข้ามสะพานแรกก็รถจอดเต็มบนสะพานเหมือนกันนะข้ามสะพานที่2ก็เจอรถจอดเต็มเนื่องจากอะไรเนื่องจากในหมู่บ้านเนี่ยยังเต็มไปด้วยน้ำคือกวนเนตรผมนี่ก็มากลับมาถึงบ้านก็เห็นสภาพน้ำก็ยังดีที่ว่าปิ่มอยู่ทางขึ้นบ้านพอดีนะ
4: ค่ะ
5: ยังไม่คราวนี้ยังเป็นห่วงนะฝนก็ยังตกเมื่อวานนี้วันนี้ก็ตกนิดหน่อยแต่มองไปหลังบ้านเนี่ยตอนนี้น้ำมาอยู่ที่ตรงประตูทางเข้าหลังบ้านเลยคือกวนเนตรนะน้ำจ่อล้อมทุกทิศทุกทางอยู่ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดนะอันนี้คือซอยนิมิตใหม่20ใกล้มีนบุรีนี่เองหลายเขตสำคัญคืออะไรหลายเขตสำคัญคือมีการปิดประตูน้ำตรงแสนแสบตรงแยกแสนสุขวัดแสนสุขอ่ะก็เลยทำให้น้ำเนี่ยมันระบายลงไม่ได้หมู่บ้านย่านนี้ก็เลยต้องอยู่กับน้ำต่อไปในกรุงเทพเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะค่อยๆทยอยเปิดประตูน้ำเพื่อจะระบายน้ำลงไปในคลองแสนแสบบ้างแต่ข้างในเริ่มแห้งแล้วข้างนอกก็คงจะบอกว่าเปิดบ้างก็ดีเหมือนกันบรรยากาศมันคล้ายๆกับปี54นะคุณคนเนี่ยนี่แต่ว่าปี54มันหนักกว่านี้ปี54น้ำเข้าบ้านผมเข้ามาในบ้านเลยนะก็ต้องมาทำความสะอาดครับพอสมควรทีเดียวแต่ปี54ก็เอารถออกจากบ้านหมดนะแต่ปีนี้นี่ไม่ได้เอารถออกจากบ้านแล้วก็เนื่องจากว่าน้ำก็ยังไม่ถึงปี54อ่ะแต่ว่าบรรยากาศมันคล้ายๆมันคล้ายๆไม่รู้เหมือนกันว่าท่านผู้ชมทุกฟังจะตอนนี้จะอยู่กับน้ำแบบไหนกันยังไงนะคุณกวนเนี่ย
4: ค่ะก็อย่างวันนี้เห็นภาพหลายจุดที่กทม.พยายามที่จะนำพวกเครื่องสูบน้ำเข้าไปในหลายๆพื้นที่อย่างฝั่งแบบกรุงเทพตะวันออกแล้วเนี่ยนะคะคือแน่นอนว่าตอนนี้เขาต้องเร่งแกะเข้าไปในพื้นที่แบบด้านในเราค่อยๆขยับออกมาใช่ไหมคุณวิเชษเพราะฉะนั้นอ่ะหนักจริงๆสำหรับคนที่อยู่รอบนอกแบบสุวินทวงศ์เนี่ยน้ำยังเต็มอยู่หลายหมู่บ้านด้วยนะคะอันนี้ที่เห็นแล้วก็หลายคนรับแจ้งหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองน้ำก็ยังสูงอยู่นะถึงแม้ว่าเหมือนแบบคลองจันเนี่ยตอนนี้เขาเร่งเคลียร์ขยะอะไรกันแล้วลาดกระบังเขตล่มเกล้าเนี่ยตรงนั้นเองเนี่ยเคหะล่มเกล้าพยายามจะสูบแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีน้ำอยู่ปริมาณนึงเพราะว่าน้ำอยู่ในพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพยายามที่จะเร่งแล้วค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่ามันคงต้องใช้เวลาสิ่งสำคัญเลยวันนี้ที่เจอแล้วก็ที่เห็นปัญหาก็คือน้ำมันเริ่มส่งกลิ่นเยอะละเพราะว่ามันขังอยู่ในพื้นที่เป็นเวลาเป็นสัปดาห์แล้วนะคะหลายๆพื้นที่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้แหละที่กทม.เองอ่ะเป็นโจทย์แบบใหญ่มากนะคุณวิเชษมันหลายพื้นที่อ่ะแล้วมันอุปกรณ์แล้วก็น้ำที่มันจะเข้ามาเติมในบางช่วงนะแล้วมันก็ระบายออกไม่ได้ค่ะ
5: ใช่ เนี่ยแถวหมู่บ้านที่ผมอยู่นี่ก็ชัดเจนนะน้ำเปลี่ยนสีคือวันนี้เดิมก็ยังเป็นสีแบบน้ำท่วมอ่ะแต่พออยู่นานเข้ามันจะสีเข้มขึ้นเข้มขึ้นแล้วก็จะกลายเป็นสีดำแล้วมันก็จะมีกลิ่นอันนี้แน่นอนเห็นใจเข้าใจคนที่น้ำสูงมากกว่าผมอยู่นะเพราะว่าหลายคนเนี่ยต้องลุยน้ำต้องอยู่น้ำครึ่งเอวบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วสภาพที่มันอยู่มาเป็น10วัน10กว่าวันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะสภาพจิตก็คงจะแย่นะการใช้ชีวิตก็ลำบากอันนี้เป็นที่เข้าใจได้เลยก็เห็นใจนะคืออย่างกรรมการหมู่บ้านผมเนี่ยตอนนี้ก็เรียกรายเงินกันแล้วคุณต
4: ะ
5: วันเนธซื้อเครื่องสูบน้ำเองเลย
4: ใช่หลังหมู่บ้านทำแบบนั้นใช่หลังหมู่บ้านทำแบบนั้นจริงค่ะ
5: แล้วก็เนี่ยจัดการกันเองแล้วเพราะว่ามันต้องช่วยเหลือตัวเองกันก่อนเนี่ยเพราะว่าลำพังจะไปหวังพึ่งพิงมันก็อาจจะยากหน่อยเพราะมันก็ดูแลยากไม่ทั่วถึงเนื่องจากว่ามันเต็มไปหมดนะ
4: ค่ะ
5: ก็เป็นอะไรที่ผมก็เห็นใจและเข้าใจเลยนะว่าไม่ช่วยตัวเองก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าแม้จะช่วยตัวเองและซื้อเครื่องสูบน้ำมาได้นะคุณเนี่ยนะสูบน้ำออกไปเนี่ยถ้าไม่ทำกำแพงกั้นน้ำไม่ให้หมามันกลับมามันกลับไปอีก
4: ใช่ค่ะ
5: นะผมก็ยังเห็นเมื่อปี54ที่หมู่บ้านผมก็ทำอย่างเงี้ยท้ายหมู่บ้านก็ทำแบบนั้นแบบที่เหมือนการเอาเครื่องสูบน้ำจากข้างนอกมาด้วยซื้อด้วยอะไรด้วยสูบออกไปปรากฏว่าไอ้กำแพงที่พยายามกั้นกระสอบทรายเนี่ยมันทะลุเนื่องจากว่าน้ำข้างนอกมันสูงกว่าไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำมันลงคลองไปแล้วมันไปคลองแสนแสบไม่ได้เนื่องจากคลองแสนแสบมันเต็มแล้วก็เขาก็ปิดประตูน้ำเอาไว้น้ำก็ไหลย้อนกลับย้อนกลับปั๊บก็ตีกลับมาเหมือนเดิมครับกลับมาในหมู่บ้านเหมือนเดิมอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอะไรที่เข้าใจเลยแล้วก็เห็นมาแล้วล่ะแต่ว่าในแง่ความรู้สึกคนเนี่ยคุณวันเนตรนะมันคิดว่ามันเอ้ยมันนานแล้วมันสูบออกดีกว่าซื้อเครื่องก็ซื้อมาสูบออกไปแต่ว่าสูบออกไปแล้วยังไม่รู้อนาคตว่าถึงที่สุดแล้วมันจะว่าย้อนกลับมาแล้วก็ไอ้ที่กั้นการเอาไว้ก็พังกลับมาเหมือนเดิมอีกอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะตอนเนี้ย
4: เพราะว่าอย่างเมื่อช่วงเช้าเนี่ยที่รองผู้ว่าวิษณุเนี่ยที่บอกเรื่องของการที่จะเร่งระบายน้ำออกโดยเฉพาะอยู่คลองแสนแสบคือมันเริ่มมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นสามารถที่จะระบายน้ำได้มากขึ้นคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยโดยเฉพาะช่วงลาดกระบังระดับน้ำมันยังสูงอยู่แต่ว่าแนวโน้มมันก็ค่อยๆลดลงอย่างช้าๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างที่บอกที่เขาจะเร่งทำก็คือสูบน้ำออกจากหมู่บ้านและชุมชนที่น้ำท่วมขังแล้วก็เดี๋ยวต้องดูหมู่บ้านกีฬาพื้นที่ใหญ่มากคุณวิเชษมันน้ำท่วมสูงด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายชุมชนที่น้ำท่วมขังใช่ไหมเคหะธานีนวธานีพื้นที่ใกล้เคียงตรงนี้เขาไปเร่งติดตั้งพิจารณาเครื่องสูบน้ำแล้วก็ทางระบายน้ำให้เหมาะสมอันนี้มันก็ต้องดูเพราะเดี๋ยวว่าถ้าระบายออกไปแต่ว่าพื้นที่ข้างเคียงน้ำยังมีอยู่อันนั้นก็ไปกระทบอีกถูกไหมคุณวิเชษมันก็ไปเติมตรงนั้นเอาออกตรงนี้แล้วไปเติมอีกส่วนนึงอันนั้นก็กระทบแบบเพิ่มกันขึ้นไปอีกนะคะส่วนฝั่งตะวันออกอันนี้โดยเฉพาะลาดกระบังกับร่มเกล้าเนี่ยกทมเขาเดี๋ยวจะโยกเครื่องสูบน้ำจากสถานการณ์ที่คลี่คลายแล้วเอาไปเสริมกำลังในจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่โดยเฉพาะเคหะร่มเกล้านะคะอันนี้ยังพบปัญหาน้ำมันย้อนบางจุดเพราะฉะนั้นต้องเร่งเสริมแนวกระสอบทรายแล้วก็เพิ่มเครื่องสูบน้ำเพื่อจะลดระดับน้ำในพื้นที่ลงนะคะฝนที่จะเข้ามา4ถึง5ก็คือเริ่มแล้วพรุ่งนี้จริงๆวันนี้ก็เริ่มแล้วนะคะหลายพื้นที่ก็มีฝนแล้วนะคะ4ถึง5ตุลาคมอันนี้ต้องเร่งพร่องน้ำแล้วก็จุดไหนที่เป็นพื้นที่รับน้ำได้ก็ต้องไปเตรียมรองรับน้ำฝนกันเพราะว่าเดี๋ยวปริมาณที่มันตกมันจะเดี๋ยวมีพายุจากเวียดนามพัดเข้ามาด้วยนะมันก็จะเพิ่มปริมาณฝนเข้ามาอีกนะคะแล้วก็พวกคลองต่างๆเพราะฉะนั้นคลองแสนแสบระบายน้ำได้ดีขึ้นอันนี้เขาก็ต้องเพิ่มการผันน้ำจากคลองสายย่อยอย่างคลองหัวหมากคลองบ้านม้าอันนี้เพื่อเอาเข้าสู่คลองแสนแสบอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นการลดภาระคลองประเวศบุรีรมย์นะแต่ก็จะส่งผลกระทบกับพื้นที่ของสะพานสูงหมู่บ้านโดยรอบก็จะทำให้น้ำมันระบายได้เร็วขึ้นนะคะหลายจุดตอนเนี้ยก็คือสามารถสัญจรได้แล้วมันก็จะเหลือพื้นที่ที่เป็นจุดย่อยๆแล้วก็เป็นหมู่บ้านเป็นอะไรที่เป็นพื้นที่ต่ำที่ยังตกค้างอยู่วันนี้ก็เห็นเหมือนแถวๆสวนสยามก็มีการเอาเครื่องสูบน้ำเข้าไปณจุดนั้นด้วยนะคะ
5: เออเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของจุดนั้นเนี่ยนะแถวสวนสยามนวธานีน
4: ะ
5: สนามกอล์ฟแถวนั้นหมู่บ้านแถวนั้นก็ต้องเข้าใจเลยเพราะวันนี้ผมเห็นนะคุณชัยวัฒน์เหลืองบอลเลอร์ดินะซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารผู้ก่อตั้งสวนสยามนี่แหละ นะสยามไอเวซิ่งพาร์คตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเนี่ยนะโอ้ผมเข้าใจความรู้สึกและความเห็นผมเห็นใจนะคุณชัยวัฒน์เลยนะว่า ระทบหนักจริงๆคุณเนี่ยถ้าดูจากการที่คุณชัยวัฒน์ออกมาให้สัมภาษณ์วันนี้นะสวนสยามก็เป็นที่รู้กันอยู่แก่เคยไปเที่ยวสวนสยามกันอยู่แล้วในอดีตปัจจุบันก็พัฒนาไปเยอะแต่ผมก็ไปบ่อยสมัยก่อนนะวันละระยะหลังก็ไม่ได้ไปหรอกแต่ก็เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วล่ะแล้วก็มีการปรับปรุงอะไรต่างๆทันสมัยมากขึ้นเลยทะเลกรุงเทพเนี่ยคุณชัยวัฒน์บอกเลยบอกว่าน้ำท่วมเที่ยวเนี้ยเสียหายเกือบ 100% เลยมันแช่น้ำอยู่นานสร้างความสูญเสียต่อชีวิตไอ้ต่อสัตว์เลี้ยงแล้วก็ทรัพย์สินภายในเนี่ยนะรวมทั้งรายได้ของพนักงานก็ขาดรายได้ไปด้วยเนี่ยนะประเมินดูแล้วนะคุณกวนเนตรก็เสียหายไปเนี่ยนะต้องใช้เงินฟื้นฟูไม่ต่ำกว่า500 ล้านนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นเจ้าตัวยอมรับแล้วว่าท้อใจเลยนอนไม่หลับมา7 วัน 7 คืนนะ
4: ค
5: ุณกวนเนตรเห็นสิ่งปลูกสร้างเสียหายในพริบตาเนี่ยนะหลังจากน้ำรถก็ยังวิกฤตอยู่นะไอ้เจ้าตัวนั้นก็ตอบคำถามนักข่าวนะพูดไกลๆบอกว่าเออถ้ามันไม่ไหวจริงๆอ่ะตัดสินใจขายขายสวนสยามในราคาสัก10,000 ล้านเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่านะจะขายหรือจะไปต่อนะอันนี้ก็อยู่ที่คุณชัยวัฒน์นั่นแหละแต่ว่าในสภาพแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะครูเนี่ยเห็นแล้วก็เข้าใจเลยคือก็คนทั่วไปชาวบ้านทั่วไปก็เดือดร้อนน
4: ะ
5: นักธุรกิจผู้ลงทุนก็เดือดร้อนเดือดร้อนด้วยกันทั้งคู่นะแต่ว่าก็มันอยู่ที่ว่าจะมากจะน้อยเท่านั้นเองนะในมุมของธุรกิจอาจจะมองว่าโอ้โหเสียหายหนักเลยนะแต่ว่าในธุรกิจก็มีโอกาสฟื้นฟูถ้ามีเงินเหลืออยู่มีอะไรเงี้ยแต่สำหรับชาวบ้านทั่วไปเล็กๆน้อยๆบางทีเสียหายมากก็ไม่รู้จะเอาเงินจากไหนมาฟื้นฟูไม่มีเงินม
4: ัน
5: ก็ต่างกันนะคนเนี่ย
4: คือขนาดอย่างคุณชวัฒน์เองทำธุรกิจมายาวนานนะบอกว่าทำสวนสยามมาคนเดียวเนี่ย40-50 ปีคือสู้มาคนเดียวมาร ุ่นหลังเนี่ยก็ยังได้มีลูกหลานเข้ามาช่วยใช่ไหมท่านบอกว่าจริงๆก็ถ้าสู้ไม่ไหวก็ต้องยอมรับว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าถ้าทางที่ดีถ้าอยู่ได้ก็อยู่ก็ไม่อยากจะทิ้งไปโหมีพนักงานเยอะนะคะคนที่ทำงานอยู่ที่นั่นด้วยก็บอกว่าใครบอกว่าขายที่แล้วรวยเนี่ยคุณชวัฒน์บอกคุณชวัฒน์90 ปีแล
5: ้
4: วแบบป
5: ี
4: นี้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้วันแรกที่น้ำท่วมเนี่ยโอ้โหมันรู้สึกท้อไปหมดแต่ว่ายังไงก็สู้มาจนขนาดนี้แล้วนะคะก็บอกว่าก็ถ้าดูเนี่ยจากที
5: ่
4: ประเมินแล้วเนี่ยจะใช้เวลาสักเท่าไหร่ก็บอกว่าจากตอนแรกที่บอกไว้6 เดือนตอนนี้ก็อาจจะ3 เดือนก็อาจจะเปิดได้เดี๋ยวก็ต้องดูว่าวิศวกรเรื่องของการตรวจเครื่องเล่นนะมันจะเป็นอะไรยังไงด้วยนะคะเนี่ยเขาก็ต้องไปประเมินกันอีกทีแต่อย่างน้อยๆมันก็ต้องใช้ระยะเวลามากกว่า3 เดือนเนี่ยแหละค่ะ
5: ก็นอกจากกรุงเทพนอกจากตะวันออกแล้วตอนนี้เนี่ยฝั่งตะวันตกเนี่ยก็ยังต้องติดตามในหน้าเป็นห่วงนะคุณกนเนตรผมดูเนี่ยอย่างกาญจนบุรีเนี่ยนะแถวจังหวัดฝั่งตะวันตกเนี่ยกาญจนบุรีตอนนี้ประกาศเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินครอบคลุมทั้ง13 อำเภอนะเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยก็น้ำ 95% นะเขื่อนวชิราลงกรณ์เยอะกว่านั้นอีกวชิราลงกรณ์เนี่ย 99% เพราะฉะนั้นจะดูจากปริมาณน้ำที่มีอยู่ขนาดนี้เขาก็ต้องน้ำต้องระบายน้ำอย่างแน่นอนนะครับเห็นทางท่านผู้ว่าการจังหวัดกาญจนบุรีนะนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีนี่ก็มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าทั้ง3 ท่านเนี่ยนะไปดูแลช่วยบรรยากาศดูความเรียบร้อยของปัญหาน้ำท่วมแล้วก็มีการสรุปเรื่องของภาวะน้ำท่วมในพื้นที่กาญจนบุรีนะที่ฝนตกหนักมาตั้งแต่24 กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็ส่งผลให้เกิดน้ำท่วม13 อำเภอเรียบร้อยครบหมดเลยนะก็มีครอบครัวได้ความเสียหายเนี่ยไม่ต่ำกว่า 4,376 ครัวเรือนนะพื้นที่การเกษตรนี่ก็ 30,000 กว่าไร่นะเสียหายไปนะครับสถานการณ์น้ำเที่ยงวันเนี่ยก็บอกว่าเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยอยู่ที่ 95% วชิราลงกรณ์อยู่ที่ 99% นะแต่ว่ายืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีการระบายน้ำนะผ่านสปรินเวย์ต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับแล้วค่อยๆปรับลดการระบายน้ำเหนือเขื่อนลงนะครับอันนี้ก็เพราะเตือนคนที่อยู่ด้านล่างลงมานะครับยังไงก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องการที่จะยกของขึ้นที่สูงนะเตรียมพร้อมนะใครที่อยู่ริมแม่น้ำสำคัญในคนเนี่ยตอนนี้ริมน้ำโดนก่อนริมตลิ่งโดนก่อนมันก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้ของกาญจนบุรีนะครับ
4: ค่ะก็ต้องบอกว่ามันเฝ้าระวังกันหลายพื้นที่หลายจุดเหมือนกันอย่างสทนชวันนี้มีการแถลงข่าวผ่านศูนย์เรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะคะก็มีการแถลงว่าสถานการณ์น้ำล่าสุดเนี่ยอย่างลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานอันนี้คือมีความจุ 102% คือส่วนใหญ่อ่ะไม่แตะระดับ ใกล้เต็มความจุก็คือเกินความจุไปแล้วนะของเขื่อนหลายๆเขื่อนเนี่ยนะคะคือที่เขื่อนแก่งกระจาน 102% ใช่ไหมคะอันนี้น้ำจะผ่านทางระบายน้ำล้นหรือว่าสปริงเวย์เนี่ยนะคะมีอัตราการระบายน้ำอยู่ที่120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะอาจจะมีฝนตกหนักเกินกว่า100มิลลิเมตรต่อวินาทีที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะรัฐบาลเองตอนนี้มีการประสานผู้ว่าเพชรบุรีนะคะให้จัดเตรียมเรื่องของสถานการณ์เอาไว้เตรียมพร้อมเอาไว้หากเกิดกรณีฝนตกหนักเหนือเขื่อนแกลงกระจานแล้วก็จำเป็นจะต้องระบายน้ำในอัตราสูงสุดที่วันละ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผู้ว่าเองก็จะต้องมีการประสานไปทำแผนเผชิญเหตุมาเพราะว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงที่น้ำจะล้นเขื่อนได้ขณะที่สถานการของลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงค่ะตอนนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องวันละ200ถึง300ลูกบาศก์เมตรรวมไปถึงแม่น้ำน่านแล้วก็แม่น้ำสแกกลางนะคะอันนี้ก็ลดลงเช่นเดียวกันแต่ว่ายืนยันว่ายังไงก็คงต้องมีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเพื่อจะให้น้ำเหนือเนี่ยน้ำเหนือเขื่อนมันมีระดับที่ต่ำลงแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีขีดความสามารถในการรองรับน้ำได้อยู่มากณขณะนี้แล้วก็ในช่วงที่ฝนตกหนักไม่ว่าจะเป็นช่วงวันที่4ถึง7หรือว่า11ถึง14ตุลาคมนะคะอันนี้ก็คือหลังจากที่ได้ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาชัดเจนแล้วพบว่ามันยังมีช่องว่างเหลืออยู่เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูนะในช่วงตอนบนของประเทศจะเป็นฤดูหนาวแล้วนะคะทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์ยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 6,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่จะต้องระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์คือไม่มีความต้องการระบายน้ำจำนวนมากขนาดนั้นแล้วค่ะรวมไปถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็ยังสามารถเก็บน้ำในความจุ111% อันนี้คือความจุนะที่มีการยังสามารถจัดเก็บน้ำได้แต่ว่าเป็นเพียงความจุชั่วคราวเท่านั้นซึ่งเขาบอกว่าเคยทำเช่นนี้ในปี2565มาแล้วนะคะแต่ว่าเรียกว่าการหน่วงน้ำนะแล้วก็ส่วนพื้นที่ที่เหลือเขื่อนอาจจะกังวลว่ามีการจัดเก็บน้ำอยู่ที่ 111% เนี่ยจะส่งผลอะไรหรือไม่อย่างไรจากการตรวจสอบล่าสุดเนี่ยมีน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กับน้ำที่ระบายออกมันค่อนข้างที่จะสมดุลกันนะคะขณะที่สถานการณ์น้ำภาคตะวันออกภาคตะวันออกก็ต้องไปดูเพราะว่ามันก็มีแนวโน้มของปริมาณฝนเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าณตอนนี้เนี่ยปริมาณแนวโน้มน้ำมันลดลงนะคะแต่ว่าจะไปเพิ่มทางตอนล่างอย่างที่องครักษ์นครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะคะรวมไปถึงอีก 3-4 อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราเนื่องจากคลองสียัดนะคะก็รับน้ำจากฝั่งตะวันออกจากจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยมันมีน้ำล้นเข้ามาด้วยจริงๆหลายพื้นที่ของฉะเชิงเทราน้ำยังท่วมเยอะอยู่เลยนะคะคุณวิเชษ
5: ก็ทุกอำเภอก็คนเน
4: ี่
5: ย
4: ใช่ค่ะ
5: ผมผ่านมาในทุกอำเภอเลย
4: ใช่
5: ยังหนักอยู
4: ่คือเห็นภาพความช่วยเหลือเห็นสสลงพื้นที่อันนี้ก็ติดตามดูน้ำยังท่วมอยู่นะคะสำหรับฉะเชิงเทราคือภาพรวมเนี่ยเขาบอกว่าสทช.บอกว่าถ้าฝนตกไม่มากตกตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยให้ข้อมูลออกมาก็ต้องไประวังเพิ่มเติมที่ปราจีนบุรีค่ะที่กบิลบุรีนะคุณเชษฐ์เขตรอยต่อสระแก้วเล็กน้อยตรงนั้นเนี่ยต้องไปดูเรื่องของปริมาณน้ำแล้วก็ปริมาณฝนแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าก็มีการจัดการสั่งการไปประสานไปยังผู้ว่าในพื้นที่ที่เป็นรอยต่อทั้งหมดเนี่ยนะคะให้เตรียมแผนเผชิญแล้วก็รับเหตุกันเอาไว้ค่ะ
5: แต่ที่ปราจีนบุรีที่คุณกมลเนตรพูดถึงเนี่ยนี่ผมดูข่าวนะปรากฏว่าก็รายงานบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีคนเสียชีวิตแล้ว7ราย
4: ค่ะ
5: พบกับครัวเรือนเนี่ย 46,000 ครัวเรือนเนี่ยบ้านสร้างนะน้ำยังวิกฤตทุกตำบลนะจริงๆเนี่ยฐานนบทแหละคุณกมลเนี่ยมันรอยต่อกันคือบ้านสร้างกับเชิงเทราติดกัน
4: ติดกัน
5: เวลาเราออกจากจังหวัดปราจีนบุรีปั๊บเราจะวิ่งเข้ามากรุงเทพเนี่ยถ้าเราไม่วิ่งสายเมียนสาย 3-4 เราจะวิ่งสายไหนเนี่ยก็เรียกเราต้องผ่านอำเภอบ้านสร้างคือบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีน
4: ะ
5: ซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำปราจีนพอขับมาเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยจากบ้านสร้างมันจะทะลุบางน้ำเปรี้ยวบางน้ำเปรี้ยวก็อยู่จะเชิงเทราละ บางน้ำเปรี้ยวนั่นก็ถือว่าสมัยก่อนนี่ท่วมมิดหัวเลยให้คุณกวนเดชสมัยผมเป็นนักข่าว ตอนนั้นตามคุณจำลองศรีเมืองไปเป็นผู้ว่าสมัยแรกอะพลตรีจำลองศรีเมืองอ
4: ะ
5: ตอนนั้นน้ำท่วมกรุงเทพแบบหนักมากเพราะว่ามันไม่มีเขื่อนในตัวเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีขุนด่านปราการชนอะไรสิ้นเนี่ยจะมาปรากฏว่าตอนนั้นน้ำที่ลงมาจากภาคตะวันออกทั้งปราจีนและจากเชิงเซาเลยนะมันเข้าไปทางนี้เลยผ่านบางน้ำเปรี้ยวแล้วเข้าคลองสันแสบนะโอ้โหกรุงเทพท่วมกันมโหฬารเพราะว่าไม่มีอะไรที่กั้นน้ำไม่เลยแต่ตั้งแต่มีเขื่อนขุนด่านปราการชนเนี่ยน
4: ะ
5: มันก็ทำใหปัญหาลดลงนะแต่บางน้ำเปรี้ยวก็ยังเป็นพื้นที่ที่อยู่เพราะมันอยู่ติดมันอยู่ใกล้กับแม่น้ำบางปะกงใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็ได้รับผลกระทบเต็มๆเนี่ยเหมือนกันเนี่ยนะฮะแล้วก็เลยจากบางน้ำเปรี้ยวมาถึงจะเข้าหนองจอก
4: ค่ะ
5: เข้าเขตหนองจอกกรุงเทพเนี่ยแล้วที่ฝั่งตะวันออกก็ติดกันหมดเลยตรงนั้นนะเหมือนอย่างฝั่งลำลูกกาเนี่ยอย่างลำลูกกาก็คือจังหวัดปทุมธานีใช่ไหมตอนนี้ก็เดือดร้อนกันหนักเลยนี่ก็โอ้บอกว่าเปิดประตูระบายน้ำหน่อยเข้ามาที่คลองหกวาจากคลองหกวาเขาเข้ามาคลองสามวาคลองสามวาก็ติดบ้านผมนี่แถวเนี้ย
4: ค่ะ
5: ก็มาคลองสามวาเมื่อไหร่ปั๊บก็มาเจอคลองแสนแสบ
4: ช
5: าวลำลูกกาก็บอกเดือดร้อนมากเลยนะแต่ว่าทางกรุงเทพก็บอกไม่ได้วันก่อนนั้นท่านผู้ในการสำนักระบายน้ำบอกไปชี้แจงนะว่าชาวบ้านก็ยังไม่พอใจนั่นแหละเพราะว่าถ้าเปิดตรงนั้นมามันก็เข้ากรุงเทพเพิ่มเติมน้ำเข้ามาอีกฝั่งตะวันออกก็หนักก็ไม่ดีคุณกวนเนตรนี่แหละคือปัญหานะเพราะเปิดตรงนั้นกระทบตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสภาพปัญหาแบบเดียวกันน่ะใช่ไหม
4: เพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ค่ะรองนายกเอกนิติธรรมประภาสจะลงพื้นที่ไปดูตรงจุดที่เป็นประตูระบายน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรตรงปากคลองรังสิตไปดูหน่อยว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรไปดูเรื่องของแนวทางการระบายน้ำไปดูความพร้อมของหน่วยงานต่างๆนะคะที่จะต้องทำก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะได้รู้ว่าเขาจะมีการแบบเพิ่มลดปรับกันอย่างไรคุณวิเชษฐ
5: ์
4: ค่ะ
5: ก็คือตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็โดนเยอะคุณวันเน
4: ธ
5: นะไปที่ไหนเนี่ยชาวบ้านก็ตำหนินะต่อว่านะนายกก็โดนเต็มๆรองนายกรัฐมนตรีทั้งหลายคือในความรู้สึกของชาวบ้านมีความรู้สึกว่าตอนนี้ก็อยากเห็นหน้ารัฐบาลอยากเห็นหน้านายกอยากเห็นหน้ารัฐมนตรีลงไปช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็อยากเห็นส.ส.จะเป็นส.ส.ฝ่ายค้านส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยให้เห็นหน้าชาวบ้านก็อยากเห็นหน้าหน่อยนะเหมือนกับตอนหาเสียงอะแต่เนี้ยหาเสียงมาบ่อยมาทีอย่างเงี้ยแต่พอน้ำท่วมแล้วไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยก็อันเนี้ยนี่คือเวลาที่ชาวบ้านต้องการในเวลาเขาเดือดร้อนก็ยากลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำได้นะนักการเมืองเนี่ยทำได้เหมือนตอนที่ตัวเองไปเดินหาเสียงนะขอให้เลือกตัวเองเข้ามาในสภานะเวลามีปัญหาก็ให้ไปหน้าเจอหน้าบ่อยๆเยอะๆเนี่ยนะนี่ชาวบ้านก็จะเบาใจหน่อยนะก็เห็นหน้าเห็นตามีอะไรมาแจกบ้างนะก็ยังดีนะแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมก็จากความรู้สึกของคนนะในแต่ละหมู่บ้านแล้วก็แน่นอนนะในกรุงเทพสนามกรุงเทพและกรุงเทพตอนนี้ส.ส.เป็นของพรรคประชาชนอ่ะใช่ไหมชาวบ้านก็ย่อมจะเรียกร้องสูงไงบอกว่าโอ้เลือกไปแล้วนะอยากให้มาดูหน่อยนะมันเกิดสภาพปัญหาอย่างนี้นะที่ผมเล่าความจริงให้ฟังได้อย่างหนึ่งนะแต่ในหมู่บ้านที่ผมอยู่เนี่ยนะคือก็จะมีแน่นอนแกนนำของหมู่บ้านผู้นำหมู่บ้านอะไรต่างๆเหล่านี้กรรมการหมู่บ้านเขาก็มีความสนิทสนมกันนักการเมืองแต่ละพรรคไม่เหมือนกันคุณกวนเนตรนี่เป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติในแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านก็จะมีคนที่อาจจะเป็นหัวคะแนนให้กับนักการเมืองคนนั้นพรรคการเมืองคนนี้อะไรเงี้ยนะแต่สภาพที่ผมไม่อยากให้เกิดนะอันนี้ก็แกกรรมการหมู่บ้านก็สะท้อนมาก็บอกโทรไปหานักการเมืองพรรคการเมืองหนึ่งพรรคใหญ่ด้วยนะบอกให้เข้ามาช่วยหน่อยนี่เดือดร้อนนะปัญหาโน้นปัญหานี่อะไรเงี้ยนะหลายอย่างปึ้งปรากฏว่าคำที่ได้ยินกลับมาคืออะไรอ้าวให้ไปบอกสสดิบอกสสน่ะสสในพื้นที่อ่ะบอกสสก่อนไอ้คือคำตอบแบบนี้ไม่ดีนะในทางการเมืองไม่ดีนะเพราะว่าเหมือนกับว่าอ๋อเอาก็เลือกไอ้สสจากพรรคนี้มาน่ะทั้งกรุงเทพอ่ะก็ไปบอกพรรคสสพรรคนั้นดิให้มาช่วยอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยอย่างเงี้ยคุณวันเนธ
4: ค่ะ
5: เนี่ยนี่คือคำตอบที่เราไม่อยากได้ชาวบ้านไม่อยากได
4: ้
5: คือตอนนี้ไม่ว่าใครก็ตามเดที่ประเภทแบบเนี้ยเดือดร้อนเนี่ยเขาก็อยากจะเห็นนักการเมืองอดีตก็อาจจะเป็นสสมาก่อนแล้วเข้าไปหาเสียงแต่ตอนนี้เกิดสอบตกไม่ได้เป็นแต่คนที่ได้เป็นเนี่ยโอเคเขาก็ต้องรับผิดชอบไปแต่ว่าจริงๆนะตอนนี้มันไม่ต้องเลือกพรรคไหนแล้วคุณวันเนธน
4: ะ
5: ชาวบ้านเดือดร้อนไปเถิดทุกพรรคไปได้ทั้งหมดแหละไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยไปโทรไปหาสสโน่นไอ้สสมาดูแลรับผิดชอบอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้นะคุณคนเนี่ย
4: เพราะว่าในยามที่ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยบางทีเขาก็ไม่รู้จะ ติดต่อใครนะทุกคนอยากให้ความช่วยเหลือมันเข้าถึงนะคุณวิเชษอยากให้น้ำมันระบายเร็วๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาอยากหันไปแล้วเจอเนี่ยก็คือนี่แหละไม่ว่าจะเป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีเป็นนักการเมืองเป็นใครก็ตามที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาก็อยากจะฝากเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยหลังๆยังดีนะคุณวิเชษที่มีโซเชียลมีเดียใช่ไหมมีโซเชียลมีเดียเราก็ยังสามารถแบบเห็นนักการเมืองคนนั้นไลฟ์เห็นผู้ว่าไลฟ์หลายคนก็เข้าไปฝากไปคอมเมนต์ไปบอกก็ยังมีการได้รับแบบข้อความได้รับการแจ้งเตือนเอาจดเอาไว้เพื่อไปช่วยเหลือแต่ถ้ามันทำไม่ได้แบบนั้นน่ะแล้วเราจะไปติดต่อใคร
5: เนี่ยแหละก็เห็นใจจริงๆเลยนะอย่างเนี้ยเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องคุณชัยวัฒน์ใช่มั้ย
4: ค่ะ
5: อันนั้นก็ธุรกิจใหญ่นะแต่เดี๋ยวนี้คนที่ทำสวนทุเรียนนะคุณกมลเดชอันนี้ก็หนักใจมากเลยนะนี่ผมดูนะที่แก่งหางแมวนะที่จังหวัดจันทบุรีน
4: ะ
5: แถวๆนั้นน่ะระยองจันทบุรีนะปราจีนบุรีปลูกทุเรียนกันเยอะนี่เขาบอกน้ำท่วมเนี่ยนะทุเรียนจมน้ำแช่อยู่8วันแล้ว300ต้นเสี่ยงยืนต้นตายแน่นอนเจ้าของสวนบอกว่าเสียหายนั้นไม่ต่ำกว่า4ล้านอันนี้ก็เป็นทุกข์ของชาวสวนนี่ค่ะพี่ชายผมที่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีผมโทรไปหากันนะคุณเนี่ยว่าเป็นไงบ้างก็บอกโอ้โหน้ำลึกเลยแล้วก็บ้านก็สูงหน่อยนะแต่ว่าก็กำลังจะเข้าตอนที่โทรไปเดี๋ยวนี้ก็น่าจะหนักแล้วล่ะรถก็เอาออกไปได้2คันอีกคันนึงก็เอาออกไปไม่ได้นะแต่ว่าอะไรรู้ไหมคุณคนนี้หลังบ้านเขาเนี่ยเขาปลูกทุเรียนเอาไว้หลายต้นเนี่ยผมก็เลยถามว่าเป็นไงบ้างเขาบอกว่าแช่น้ำมาเกือบ7วันแล้วแล้วทุเรียนกำลังต้นกำลังดีกำลังขึ้นเลยนะอีกสักปีนึงก็น่าจะได้ผลออกผลแล้วคุณกวนเนตรถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บยืนต้นตายแน่นอนธรรมชาติของทุเรียนเนี่ยแช่น้ำไม่เกิน5วันถ้าจะแช่น้ำเกิน5วันนี่รากเน่า
4: ไปแล้ว
5: และยืนต้นตายเดี๋ยวใบจะร่วงหมดเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกันของคนที่ปลูกทุเรียนนะของชาวสวนผลไม้ทั้งหลายเนี่ยคือน้ำมันแช่อยู่นานขังอยู่นานเนี่ยไม่ออกไปมันก็ตายอย่างเดียวถ้าตายปั๊บก็ขาดทุนกันหลายล้านเนี่ยแหละแล้วก็ต้องมารื้อปลูกกันใหม่อีกโอ้เป็นอะไรที่เงินเยียวยาชดเชยเนี่ยแทบจะไม่มีความหมายเลยล่ะคุณโอนเนี่ย
4: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะมาคุยกันเนี่ยแหละเรื่องของหลักเกณฑ์การจะไปแจ้งสิทธิ์ใช้สิทธิ์อะไรกันอย่างไรสำหรับเรื่องของการเยียวยาเดี๋ยวค่อยๆมาสรุปไล่เรียงให้ฟังนะกรุงเทพอย่างไรบางคนบอกว่าอ้าวแล้วถ้าไม่บ้านไม่น้ำท่วมแค่ถูกล้
5: อม
4: ได้ไหมจะทำอย่างไรเอาเดี๋ยวช่วงหน้ามาไล่เรียงกันค่ะ
0: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
3: ์สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสาคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียซื้อได้ที่7-Elevenทุกสาขา
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
11: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
10: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
11: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
12: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio

0: subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
2: ์18:34 นะคะครึ่งชั่วโมงสุดท้ายข่าวเด่นสุดสัปดาห์อยู่กับกมลเนตรและคุณวิเชษฐ์นะคะวิเชษฐ์เดี๋ยวเราทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังหลายท่านทักทายเข้ามาคุณชวนันท์นะคะทักทายกมลเนตรทักทายคุณวิเชษนะคะแล้วก็คุณสมประสงค์นะคะทักทายกมลเนตรทักทายคุณวิเชษเข้ามานะแล้วก็บอกว่าที่ปารีสตอนนี้ช่วงบ่าย20องศานะคะแล้วก็บอกว่าเหมือนดีใจนะที่ทราบว่าสถานการณ์ในกรุงเทพเนี่ยมันเริ่มจะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะคะคุณกิตริศนะคะทักทายเราสองคนเข้ามาถามด้วยว่าบ้านของคุณเป็นคำถามยอดฮิตบ้านคุณวิเชษน้ำท่วมไหมบ้านกมลเนตรน้ำท่วมหรือเปล่านะคะบ้านวิเชษไม่ท่วมใช่ไหมแต่ว่าทางเข้ารอบรอบ
3: ทางเข้า
2: โด
3: นทางเข้าก็ท่วมลึกอยู่นะแต่ผมใช้รถกระบะยกสูงตอนนี้รถเล็กออกไม่ได้ก็จอดไว้ที่บ้านแต่น้ำมันก็คือหลังบ้านนี่คือติดกำแพงเลยจ่อเข้าเลยแล้วก็หน้าบ้านนี่ก็สูงมาถึงทางเข้าบ้านอ่
2: ะ
3: แต่ว่ายังไม่เข้ามาในตัวบ้านกันนั่นเองก็ถือว่ายังโดนล้อม
2: เช่นเดียวกันกับบ้านที่รามินทาบ้านคุณแม่ที่รามินทาที่ซอยนวลจันทร์เนี่ยตัวบ้านน้ำไม่ท่วมนะคุณวิเชษแล้วก็ที่ซอยอ่ะตอนต้นซอยเนี่ยมีน้ำแต่ว่าพอเข้ามากลางๆซอยเอาไม่ค่อยมีแต่ว่าพื้นที่โดยรอบเนี่ยอย่างที่บอกเราอยู่กรุงเทพฝั่งตะวันออกเราโดนน้ำล้อมรอบเอาไว้หมดแล้วอ่ะนะคะส่วนบ้านที่นนทบุรีเนี่ยที่ฝั่งพระราม5เนี่ยอันนั้นเนี่ยโอ้ก็คือต้องบอกว่ารอบนี้ฝั่งทนรอดใช่มั้ยวิเชษ
3: ต้องบอกรอดหลายคน
2: ใช่ๆรอบนี้ฝั่งทนรอดก็เลยถือว่าโชคดีที่ไม่มีน้ำแต่ว่าเราก็ต้องเข้ามาทำข่าวน้ำท่วมอยู่ดีนะเราเป็นผู้สื่อข่าวเจอมาทุกรูปแบบละแล้วก็นั่งรถลงเรืออะไรกันก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็ทีนี้คุณผู้ฟังบอกว่าเนี่ยนะก็เคยเจอหลายคนก็เคยเจอเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมกันมาหลายเหตุการณ์แล้วนะบางคนก็ผ่านมา3ครั้งคุณกฤษฎาบอกเนี่ยผ่านมา3ครั้งแล้วถ้าน้ำท่วมหนักๆก็ปี38นะคะปี2554แล้วก็ปี2569เขาบอกว่าปี54อันนั้นเป็นน้ำท่วมแบบครั้งแรกเลยที่มีการแบบไปสำรวจไปสังเกตการอะไรต่างๆในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็มีพูดคุยเรื่องของการเมืองเข้ามาด้วยนะบอกว่ามีนักสอมีสอสอทุกพักเลยไม่ว่าจะเป็นพักประชาชนพักภูมิใจไทยอันนี้ก็หลายคนเขาก็ไปช่วยเหลือประชาชนนะแต่ว่าสไตล์ใครก็สไตล์ของพรรคนั้นนะแบบไหนก็ว่ากันไปแล้วก็มีเรื่องของกยศ.นะคะที่มีการพูดถึงกันด้วยนะคะเดี๋ยวดูทาง Facebook นิดนึงนะคะว่ามีคุณผู้ฟังรับชมรับฟังทักทายเข้ามาหรือไม่นะคะมีคุณผู้ฟังทักทายเข้ามาค่ะคุณชวนันท์ทักทายมาช่องทางนี้ด้วยนะคะคุณวินัยกิมบูเบอรี่นะคะก็ทักทายเราสองคนเข้ามาค่ะบอกว่าคุณวิเชษอยู่กรุงเทพฝั่งตะวันออกนะประสบภัยด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็คุณอารีน่านะคะบอกว่าคุณโอสุดซอยสอบตกแต่ว่าลงพื้นที่ไปช่วยชาวบ้านอันนี้ก็มีหลายคนหลายๆคนสอสอหลายๆท่านที่สอบตกอ่ะก็ต้องบอกแบบนี้นะคะแล้วก็ยังต้องลงไปช่วยอยู่นะกับชาวบ้านเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะเขาก็หลายท่านก็ผัดกันนะบางพื้นที่ใช่ไหมคะคุณวิเชษเดี๋ยวสมัยนี้แต่สมัยหน้าไม่ได้แต่ว่าก็รู้จักผู้นำชุมชนรู้จักคนในชุมชนแบบนี้นะก็ต้องเดินหน้าลงพื้นที่ไปช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็บอกว่า มีเรื่องของพูดถึงเรื่องนี้แหละเรื่องของการสร้างหมู่บ้านยกเลิกโครงการที่เป็นแบบแก้มลิงอะไรต่างๆนะคะนี่ก็มีประเด็นเรื่องนี้ออกมาชี้แจงกันด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
3: ใช่ครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่แสดงความเห็นเข้ามาและแจ้งสถานการณ์น้ำท่วมเข้ามานะคุณก็ได้ติดประเด็นเรื่องเยียวยาเอาไว้ใช่ไหม
2: ก็คือสรุปเนี่ยเรื่องเยียวยาคือจริงๆเมื่อวานนี้มีโอกาสไปดูบรรยากาศที่สำนักงานเขตบางกะปิด้วยเพราะว่าก็ถือว่าเป็นเขตหนึ่งที่น้ำท่วมกินพื้นที่โดยรอบเลยนะคะสำหรับเขตบางกะปิเนี่ยเมื่อวานอ่ะถือว่าเป็นวันแรกคุณวิเชษที่เขามีการเปิดให้ไปยื่นเขาต้องบอกว่าจริงๆอ่ะคน ก็ยังไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ว่าก็เริ่มพอบ่ายๆเริ่มมีประชาชนหนาตาละหลายคนน่ะเขาก็ยังไม่รู้วิธีการแล้วก็ประกอบกับเมื่อวานนี้ในแอปพลิเคชันต่างๆในระบบออนไลน์ที่จะต้องมีการยื่นเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์แบบ 100% ตอนเย็นๆใช่ไหมมันถึงจะมีการแบบเพิ่มข้อมูลเลือกตัวเลือกกรุงเทพอะไรกันเข้าไปเพราะฉะนั้นหลายคนก็ถือเอกสารหลักฐานไปทีเนี้ยมันก็จะมีความยากอยู่สำหรับคนที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยแหละคุณวิเชษกรอกข้อมูลเยอะมากเพราะว่ามันรอบนี้มันจะแบ่งเป็น2 ส่วนอย่างในพื้นที่ของกรุงเทพอะค่ะมันจะมีกรณีที่แยกกันอย่างเช่นแบบทรัพย์สินเสียหายเขาเรียกว่าการยื่นขอความช่วยเหลือเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการประเมินจริงใช่ไหมมันก็มีแล้วก็เงินที่เราจะเอาไปบรรเทาความเดือดร้อนอันนี้มันก็จะแยกกันทีเนี้ยการยื่นต้องยื่นแบบ2 ส่วนถ้าใครได้รับผลกระทบแบบทั้ง2 ส่วนแบบนี้นะคะมันก็จะมีรายละเอียดที่ต้องกรอกแบบเยอะมากโดยเฉพาะไอ้ตัวแบบพวกความเดือดร้อนอะไรแบบเนี้ยนะที่เราจะต้องไปประเมินเรื่องของค่าเสียหายจริงที่เกิดขึ้นนะมันก็จะมีรายละเอียดแล้วก็หลักฐานที่เราจะต้องแนบกันเยอะเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนนึงที่สำนักงานเขตก็ต้องตั้งมือรับกันขั้นตอนสำหรับการที่จะไปยื่นเยียวยาผู้ประสบภัยอันนี้ในกรุงเทพมหานครก่อนนะคะเพราะว่าอย่างในพื้นที่อื่นๆเนี่ยมันก็จะมีหลักเกณฑ์ของปอพอใช่ไหมเพราะว่ามันก่อนวันที่1ตุลาอันนั้นเขาก็ไปดำเนินการกันได้เดี๋ยวปอพอเขาจะไปสำรวจจัดการการยื่นจะยื่นยังไงมันยื่นได้ทั้งที่สำนักงานเขตเราก็ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานกันไปนะคะอย่างเช่นพวกบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านอะไรแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือพวกภาพถ่ายที่เป็นความเสียหายอันนี้เราต้องเตรียมไปด้วยนะคะสองก็คือการยื่นออนไลน์การยื่นออนไลน์มันจะแบ่งเป็น2 ส่วนคุณผู้ฟังก็คือแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครก็คือ claim.bangkok.go.th อันนี้คือของกรุงเทพมหานครมันจะต้องยื่นแบบแยกกันนะมันต้องเข้าทางรัฐคืออะไรก็คือบรรเทาความเดือดร้อนนะคะอันนั้นเป็นส่วนที่แบบว่าเราจะได้จากแบบปภ.ได้จากรัฐบาลนี้ใช่ไหมแต่ว่าอันที่เราต้องเข้าไปคลิกก็คือของกทม.ก็คือไปดูเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการประเมินจริงนะคะก็คือเข้าไปในรูปแบบของออนไลน์กรณีน้ำท่วมไม่ถึง7 วันแต่ว่าทรัพย์สินคุณเสียหายอันนี้คุณยื่นได้มันเข้าเกณฑ์นะคุณก็ไปยื่นความเสียหายกรณีน้ำท่วมเกิน7 วันมีทรัพย์สินเสียหายเนี่ยมันยื่นได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็กรณีบ้านไม่ท่วมแต่ว่าโดนน้ำล้อมก็คือออกแบบออกไปใช้ชีวิตออกไปทำมาหากินไม่ได้กรณีเนี้ยหรือว่าเป็นอยู่อาคารสูงไม่ต้องอยู่ที่บ้านอันนี้ก็สามารถไปยื่นได้นะในแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะเงินก้อนนี้ก็จะไปบรรเทาความเดือดร้อนซึ่งมันจะไปแยกกันระบบที่จะต้องยื่นขอความช่วยเหลือที่จะต้องมีการประเมินจริงอันนี้คือของกทม.ซึ่งเงินตรงนี้ค่ะของกทม.มันก็อาจจะได้ช้ากว่าเหตุผลเพราะว่าเขาต้องเอาเจ้าหน้าที่ลงไปประเมินสถานการณ์จริงๆว่าคุณมีความเสียหายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เขาจะต้องพิจารณาหรือไม่อย่างไรนะคะแต่ว่ากรณีที่คุณไปยื่นผ่านสำนักงานเขตแล้วนำเอกสารหลักฐานไปแบบครบถ้วนอันนี้เนี่ยเดี๋ยวทางกทม.ทางเจ้าหน้าที่เขาจะสามารถจัดการเอกสารเหล่านี้แล้วก็ยื่นให้คุณได้เลย2 ระบบก็คือคุณไม่ต้องไปยื่นซ้ำแต่คืออันนี้เป็นกรณีที่เอาเอกสารทั้งหมดไปที่สำนักงานเขตนะแล้วก็ตอนนี้กทม.เขายามปรับรูปแบบเท่าที่ฟังอาจารย์ทวิดาเนี่ยค่ะอธิบายก็คือศูนย์พักพิงที่มีประชาชนไปอยู่มีผู้สูงอายุไปอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มเปราะบางไปอยู่เนี่ยนะคะเดี๋ยวเขาจะจัดเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งเข้าไปช่วยเพราะเขามีเอกสารอะไรติดตัวกันมาพวกแบบประชาชนอะไรต่างๆเขาก็จะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยในการกรอกเอกสารเบื้องต้นหรือว่าใครสะดวกทำผ่านทางออนไลน์เขาก็จะเข้าไปช่วยอันนี้จะได้ไม่ยุ่งยากลำบากกันเวลาที่เราจะไปยื่นหลักเกณฑ์ตรงนี้ค่ะ
3: ก็ดูจากเกณฑ์แล้วที่ระบุมาก็มีรายละเอียดพอสมควรนะคุณวันเนตรที่เขาต้องจะซับซ้อนกว่าจะได้เงินช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยนะไม่เหมือนในตอนปี54ใช่ไหม54เนี่ยผมก็ถ่ายรูปบ้านถ่ายรูปนะครับน้ำถ่ายรูปต่างๆเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ทำเรื่องไปที่สำนักงานเขตกทม.ใช่ไหมเขาก็ตรวจดูสภาพความเป็นจริงแล้วก็ดูว่าหมู่บ้านท่วมจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยท่วมกี่วันดูจากพยานหลักฐานต่างๆอันนั้นมันก็ไม่ยากเท่าไหร่เนื่องจากว่าปี50มันท่วมเยอะเราได้มาเห็นภาพชัดเจนนะ แต่พอมาปีนี้มันก้ำก้ำกึ่งกึ่งไงคุณวเนตรในกรุงเทพอ่ะมันจะมีลักษณะที่ว่าท่วมมากท่วมน้อยท่วมอะไรเงี้ยมันจะมีอย่างนี้อยู่นะแล้วก็มันมีรายละเอียดของมันอยู่บางคนก็บอกไม่ได้ท่วมก็มาถึงในบ้านแต่ว่ามันออกไปทำงานไม่ได้อ่ะทำมาหากินไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเพราะว่าข้างนอกมันท่วมเยอะมันมีรายละเอียดพวกนี้อยู่เยอะนะเพราะงั้นเข้าใจเลยนะว่ามันจะต้องมีการดูกันอย่างละเอียดนะเพราะจะกว่าจะจ่ายเงินเนี่ยนะ
2: ใช่ค่ะ
3: นะ
2: ทีนี้มันก็แบ่งเป็น3ส่วนอ่ะคุณวิเชษฐ์มันก็จะแบ่งเหมือนเป็น3ส่วนลักษณะของเงินที่จะต้องจ่ายใช่ไหมคะเงินที่จะต้องให้มันมีกรณีที่เป็นแบบสิทธิ์ที่ผู้ประสบภัยจะได้ในก้อนแรกก็คือแบบไอ้พวกเงินทดลองราชการนะคะค่าซ่อมแซมบ้านที่ดูตามความเสียหายจริงไม่เกิน 88,600 บาทอันนี้เนี่ยแล้วก็กรณีการเสียชีวิตในกรณีแรกก็คือ 35,700 บาทกรณีที่2ก็คือสถานการณ์ที่มีความเสียหายเป็นวงกว้างอันนี้เขาก็ดูต้องดูว่ามันเป็นพื้นที่ที่ครม.เขามีการอนุมัติเพิ่มเติมอีก24จังหวัดนะคะช่วยเหลือเยียวยากรณีบ้านพักเสียหายบ้านถูกน้ำล้อมอันนี้เป็นเงินก้อนที่2ที่จะเอาไปใช้สำหรับกรณีบ้านพักที่เสียหายอันนี้ก็จะได้เงินเยียวยาเนี่ย 9,000 บาทใช่ไหมแล้วก็ในส่วนบ้านน้ำล้อมได้ 5,000 บาทนะคะกรณีการเสียชีวิตอันนี้ครม.เขาอนุมัติรอบนี้ที่มันเป็นรอบเดียวกับที่หัดใหญ่ได้ก็คือ2ล้านบาทนะอันนี้ก็เป็นไปตามมติครม.ในก้อนที่2ส่วนก้อนที่3เนี่ยส่วนที่3ก็คือระบบประกันภัยพิบัติแล้วก็ค่าสินไหมทดแทนของผู้ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะคะเดี๋ยวอันเนี้ยเขาก็จะมีการแจ้งให้ทราบกันอีกทีเพราะว่าหลักเกณฑ์เนี้ยมันเริ่มวันที่1ตุลาคมที่รัฐบาลมีการไปทำเรื่องของประกันภัยเอาไว้ที่คุ้มครองกันทั้งประเทศกรณีที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยนะคะก็คือมันมี2ประเภทในการคุ้มครองจากการทำประกันของรัฐบาลก็คือที่อยู่อาศัยจะคุ้มครองกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ที่อยู่อาศัยวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังต่อภัยหมายความว่าทุกครั้งที่เกิดภัยแล้วบ้านคุณได้รับผลกระทบอันนั้นมันก็จะสามารถเอาไปแบบเคลมประกันได้พูดกันง่ายๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นอุทกภัยที่ท่วมบ้านแล้วก็บ้านถูกน้ำล้อมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะได้รับค่าชดเชยความเสียหาย 100,000 บาทอันเนี้ยยังสามารถไปขอเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 90,000 บาทอีกด้วยในกรณีที่ผู้ประสบภัยมีความพร้อมในการรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆแล้วก็ไปส่งบริษัทประกันภัยค่ะ
3: อย่างเงี้ยอย่างผมวันเนี้ยคุณก็ไม่ได้ผมไม่เคยได้ออกหลังบ้านนะแต่ผมบอกหลังบ้านวันนี้เพื่อผมจะซีนเนื่องจากว่าอาจจะต้องไม่อยู่บ้านระยะหนึ่งอ่ะเนี่ยผมก็ไปซีนหลังบ้านนะเอาพลาสติกไปเพราะว่าน้ำมันอยู่ตรงประตูหลังบ้านเนี่ยมันเข้ามาติดอยู่เลยทีนี้ปรากฏว่าเจออะไรอย่างนึงก็คือวันนี้ผมไปเจอน้ำในบ้านอีกด้านอีกด้านด้านข้างอีกหลังเนี่ยผมมีน้ำอยู่เยอะแล้วที่สำคัญคืออะไรไหมพื้นซุดผมเพิ่งมาเห็นเนื่องจากน้ำมันขังอยู่นานเนี่ยพื้นกระเบื้องปูนเนี่ยนะมันซุดแต่เพิ่งเห็นเลยเนี่ยเป็นแอ่งลงไปเลยซุดเนี่ยผมไปเดินเอ๊ะทำไมแปลกปรากฏว่าน่าจะมีผลมาจากการที่น้ำมันอยู่หลายวันเนี่ยคือวันนี้แล้วมันซึมเข้ามาข้างล่างถูกไหมคือน้ำด้านหลังมันติดคลองเนี่ยแล้วมันก็เข้ามาขังอยู่อะน้ำข้างล่างใต้ดินมันคงซึมเข้ามาแล้วก็น้ำจากถนนหน้าบ้านเนี่ยนะมันก็เต็มใช่ไหมก็จะว่าข้างล่างคงชุ่มไปด้วยน้ำนะคือวันนี้ก็เลยมีพื้นซุดเป็นแอ่งอยู่ผมเพิ่งเห็นวันนี้นี่เองนะผมไม่ได้ออกไปเดินเท่าไหร่เพิ่งมาเจออย่างนี้เหมือนกันนี่ก็ต้องมาคิดว่ายังไงหรือจะยื่นเยียวยาไหมหรือจะไม่ยื่นหรือว่าเดี๋ยวผมจะซ่อมเองอะไรเงี้ยโดยที่ว่าอาจจะไปขี้เกียจจะไปยุ่งยากไงบางทีเราต้องคิดแบบนี้คุณตัวเนี่ยหลายคนก็อาจจะคล้ายๆกับผมนี่แหละไม่เป็นไรอะไรเงี้ยคนที่เดือดร้อนกับเราก็มีเยอะนะคุณตัวเนี่ยนะที่ก็เดือดร้อนอ่ะใครก็ว่ากันไป
2: เยอะมากจริงๆต้องบอกว่าแบบเมื่อวานเจอหลายๆคนได้คุยกับผู้ประสบภัยหลายคนนะคะที่เขาถูกน้ำท่วมอย่างเฉพาะเนี่ยพื้นที่ที่แบบอย่างบางกะปิแถวๆนั้นนะคะก็คือน้ำมันสูงมากเขาบอกว่าวันเดียวเท่านั้นเองอย่างตอนกลางคืนของวันศุกร์เนี่ยลืมตาตื่นขึ้นมาช่วงกลางดึกจะต่อเนื่องเช้าวันเสาร์เนี่ยปรากฏว่าเหมือนพี่ชายโทรมาบอกอะไรเงี้ยมีผู้ประสบภัยนึงบอกพี่ชายโทรบอกว่าน้ำท่วมน้ำมาแล้วเขาต้องรีบขนทุกอย่างเพราะว่ามีลูกเล็กค่ะรีบขนทุกอย่างแบบเอาตัวเองเนี่ยออกมาก่อนนะแล้วก็เอารถออกมาไม่ได้เพราะน้ำเริ่มมาแล้วนะเอารถแบบที่เป็นรถยนต์เอาคนออกมาก่อนแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาลุยออกมาเพื่อเอาตัวเองเอาลูกเอาครอบครัวออกมาก่อนแล้วก็ปรากฏว่ายังไม่ได้กลับเข้าไปเลยเหตุผลเพราะว่าน้ำมันท่วมชั้นหนึ่งของบ้านหมดเลยเขาบอกว่าเออเป็นหมู่บ้านอย่างเงี้ย
3: นี่แหละยังมีเยอะ เหตุการณ์แบบนี้นะทีนี้ก็น้ำท่วมมันก็ส่งผลกระเทือนนะต่ออย่างการบินไทยก็มีปัญหาเยอะอย่างที่เราทราบแล้วคุณวันเนี่ยว่ากระเป๋าตกทางกระเป๋าอย่างมีปัญหาเยอะเลยของการบินไทยที่ทำให้มีผลกระทบไปถึงตำแหน่งของคุณสมชาคุณชายเยี่ยมสิรินี่เป็นประธานเจ้าที่บริหารหรือ CEO หลังเกิดเหตุดังกล่าวนะก็เลยทำให้ก็ต้องให้คุณชายนั้นพ้นจากตำแหน่งไปก่อนนะดังนั้นจริงๆแล้วก็จะพ้นวาระอยู่แล้วในต้นปีเนี่ยนะแต่ว่าไม่อยู่เลยก็ให้พ้นไปก่อนแล้วให้คุณสำริดเนี่ยสำเนียงหนึ่งในบอร์ดการบินไทยนั่งรักษาการ CEO แทนคุณชายเอ็มสี่ไปก่อนเนี่ยนะเพราะว่ามติของบอร์ดเนี่ยให้พ้นจากตำแหน่งแต่วันที่2ตุลาเมื่อวานนี้เป็นต้นไปนะแต่ว่ายังให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อนะดูนี่จนถึงวันที่31มกราคมปี70นะเพื่อเปิดทางให้มีการสอบสวนข้อที่จริงเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยังไม่ทราบรายละเอียดนะว่าคณะกรรมการจะสอบสวนประเด็นไหนบ้างแต่คาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องเรื่องการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตนี่แหละคุณกมลเนตรว่าโอ้โหนะคนเจอน้ำท่วมพนักงานที่เอาท์ซอร์สเนี่ยเจอน้ำท่วมแล้วเอ๊ะทำไมบริหารยังไงเนี่ยทำให้กระเป๋าผู้โดยสารตกค้างกันมหาศาลขนาดนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารที่โอ้มีปัญหาจริงๆนะนี่ก็ต้องรอดูต่อไปนะว่านอกเหนือจากเรื่องของการสอบแล้วเนี่ยแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคุณชายเอ็มซีจะต้องรับผิดชอบอะไรด้วยหรือเปล่าเนี่ยต้องเป็นเรื่องใหญ่นะคุณเนตที่เกิดขึ้นกับการบินไทยอันนี้ก็มีสาเหตุมาจากเรื่องน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะ
2: ค่ะก็นี่แหละก็ต้องไปดูกันว่าเอ๊เขาก็พยายามดูกันว่าเอ๊ก่อนหน้านี้มันมีเรื่องการถูกตั้งคำถามเรื่องของรูปแบบการบริหารอะไรบางอย่างหรือเปล่ามันมีรูปแบบของการที่ต้องไปพึ่งพาระบบที่เป็นแบบเอาซอร์สมากขึ้นใช่ไหมพอหลังจากที่การบินไทยต้องแบบเหมือนปรับสภาพตัวเองอ่ะให้เป็นแบบเอกชนลดเรื่องของพนักงานอะไรลงหลังจากที่แบบว่าเขาพ้นเรื่องของสภาพวิกฤตของการบินไทยมานะคะที่ประสบปัญหาขาดทุนกันมาเนี่ยแล้วก็มีเรื่องของเอาซอร์สเนี่ยมันเป็นโมเดล

0: ตามข้อหานะตามหมายศาลนะหมายจับนะในข้อหาหลายข้อหาเลยนะคุณวันเนทั้งฉ้อโกงประชาชนโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือข่าวปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนนะหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยการที่ได้จะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนจะมีข้อหาฟอกเงินลักลอบเล่นการพนันชกมวยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พนันเอาทรัพย์สินโดยไม่รับอนุญาตจับกลุ่มที่หน้าสนามมวย
1: อ้อมน้อย
0: ค่ะสนามมวยดังนะย่านอ้อมน้อยเนี่ยนะโดยควบคุมตัวไปที่สภ.กระทุ่มแบนนะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการควบคุมตัวมาสอบสวนที่กองบังคับการตำรวจภูธรตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1ที่แจ้งวัฒนะนี่แหละซึ่งก็บอกว่าเนื่องจากว่ามีนาคมที่ผ่านมานะคุณกมลเนี่ยตำรวจไซเบอร์เนี่ยจับกลุ่มแก๊งพนันออนไลน์มวยพักยกวาไรตี้นะผู้ต้องหา6รายยึดมือถือ245เครื่องทรัพย์สินอีก 6.3 ล้านกว่าบาทนะการจับกลุ่มสืบเนื่องมาจากปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นพร้อมกัน6จุดนะในกทม.นะแล้วก็ขยายผลพบว่ามีเส้นเงินกว่า 1,000 ล้านบาทก็เลยขยายไปเรื่อยๆนะพบความเชื่อมโยงกลุ่มคนทำเว็บนะและก็พบว่าเชื่อมโยงกับคุณอัจฉริยะเนี่ย212ครั้งจำนวนเงินกว่า40ล้านบาทแล้วก็บอกว่าจากการตรวจสอบเส้นเงินอย่างละเอียดพบเงินช่วงโยงเข้าและออกจากบัญชีบุคคลต่างๆนะเช่นเซียนมวยผู้บริจาคเงินให้กับชมรมและก็พบบัญชีส่วนตัวคุณอัจฉริยะมีเงินเข้าออกจำนวน 1,196 ครั้งวนเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า191ล้านบาทนะบัญชีชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเนี่ยมีเงินเข้าออก 5,140 ครั้งเงินหมุนเวียนกว่า168ล้านบาทนะนี่ก็เป็นที่มาของการที่ตำรวจก็เลยไปควบคุมตัวคุณอัจฉริยะตามหมายจับในเรื่องแบบนี้
1: ใช่ค่ะทีนี้เนี่ยมันมีรายงานแบบนี้ด้วยค่ะเขาบอกว่า มีพยานแล้วก็มีผู้เสียหายที่ให้การตรงกันหลังจากที่ตำรวจเขาพยายามจะสืบสอบมาเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าเรื่องประเด็นการโอนเงินคือ คิดว่าการโอนเงินเนี่ยที่เข้ามูลนิธิเนี่ยเป็นการร่วมบุญนะเพราะคิดว่าชมรมเนี้ยทำประโยชน์เพื่อสังคมแล้วก็ต่อต้านความอยุติธรรมคือพยานคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าโอนเงินช่วยเหลือต่อเนื่องเนี่ยรวม35ครั้งด้วยกันถ้าตีเป็นเงินประมาณ 79,000 บาทค่ะแล้วก็พบว่ามีผู้บริจาครายใหญ่โอนเงิน4ครั้งรวมเป็นเงิน 700,000 บาท
0: อ
1: ันนี้จากที่ตำรวจเนี่ยพยายามที่จะไปไล่เส้นทางการเงินว่ามีใครโอนเงินมาบ้างแล้วก็ให้การตรงกันแบบนี้ตัวของคุณอัจฉริยะเองเนี่ยนะบอกว่าบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเอาเขารู้ตัวอยู่แล้วเนี่ยว่าจะถูกแบบดำเนินการแบบเนี้ยเขาสามารถจะชี้แจงได้ว่าบัญชีเขาเป็นอย่างไรเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรอันเมื่อสักครู่เนี่ยคุณอัจฉริยะบอกแบบนี้ค่ะ
0: นะแต่เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมแหละคุณอัจฉริยะก็โดนจับตามหมายจับนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าก็เป็นผู้ต้องหานะครับตอนนี้และเจ้าตัวก็ให้การปฏิเสธอย่างได้ว่าแหละนะครับในเรื่องนี้แต่ว่าในข้อเท็จจริงนั้นจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ต้องติดตามดูต่อไปนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพลตรีศิริวัฒน์ดีพอเนี่ยเป็นผู้รองผู้บัญชาการเจรตำรวจนะในฐานะรองโฆษกของสตช.เนี่ยบอกว่าการจับกลุ่มครั้งเนี้ยสืบเนื่องมาจากการขยายผลคดีลักลอบการเล่นการพนันมวยมีเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาทเมื่อเดือนมีนาคมหนึ่งที่เราพูดถึงไปในพื้นที่สน.บึงกลุ่มนะแล้วก็มีเส้นเงินอยู่40ล้านนะแล้วก็เข้าไปเกี่ยวโยงกับเว็บพนันมวยนะครับจึงเป็นที่มาของการออกหมายจับครั้งนี้แล้วก็บอกว่าไปตรวจตำรวจก็บอกว่าไปตรวจสอบบัญชีช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมก็พบว่ามีเงินหมุนเวียนประมาณ168ล้านบาทและมีเงินอีกหลายสิบล้านบาทไหลเข้าไปเชื่อมโยงกับเรื่องเว็บพนันมวยนะครับเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่ได้กลั่นแกล้งนะตำรวจก็ไม่ได้กลั่นแกล้งนะครับนะในส่วนของตัวบัญชีของคุณสิริยะเนี่ยมีเงินที่อยู่ในบัญชีเงินผ่านอย่างที่ว่าเนี่ยเมื่อสักครู่นี่แหละ191ล้านบาทเนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าตรวจพบความเชื่อมโยงเส้นทางการเงินเนี่ยไปถึงชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมตามกฎหมายที่มีคุณสิริยะคุณอัจฉริยะเนี่ยนะมีอำนาจจ่ายเงินเบิกจ่ายเงินแต่เพียงผู้เดียวอันนี้ก็น่าคิดนะถ้าสมมติเป็นอย่างที่ตำรวจว่าเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะเพราะปกติแล้วถ้าเงินที่บริจาคเงินที่โอนเข้าไปอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นลักษณะชมรมสมาคมมือที่เนี่ยเวลาเขาจะเบิกจ่ายเงินเนี่ยมันต้องรวบมันต้องมี2อย่างน้อย2หรือ3อะไรเงี้ยนะคือบนเนี่ย
1: เพราะว่าแม้ว่าอย่างพี่เจ้าตัวจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเนี่ยก็คือเป็นสิทธิ์สามารถทำได้ก็เอาเอกสารหลักฐานเอาอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามายื่นกันเอาไว้แต่ทีนี้ต้องดูว่าจะมีการประกันตัวอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่อย่างไรอันเนี้ยเดี๋ยว

0: ขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนจะพิจารณานะคะ
1: ใช่นะก็เป็นเรื่องที่คงจะต้องตามต่อนะนักบรรดานักรับเรื่องราวร้องทุกนักร้องทั้งหลายเนี่ยตอนหลังเนี่ยรู้สึกว่าโดนกันกับทุกรายทั้งคุณโรเดชทุกเจ้าเลยทีเดียวนะไปดูเรื่องการเมืองเรื่องนายกกันหน่อยเป็นไงบ้างคุณโรเดชวันนี้ความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรี
0: ค่ะวันนี้นายกตั้งแต่เช้าก็ประชุมปภ.ก่อนนะคะไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำนี่แหละคุณวิเชษแล้วก็ช่วงบ่ายลงพื้นที่ที่นครสวรรค์ต้องบอกว่าช่วงหนึ่งของการประชุมเนี่ยท่านนายกเนี่ยเปิดหัวขึ้นมาคุณวิเชษก็พูดถึงเรื่องของการทำงานการร่วมไม้ร่วมมืออะไรกันต่างๆจู่ๆนายกท่านถามหาอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาท่านถามเลยว่าท่านอธิบดีกรมอุตุอยู่ไหนเนี่ยมาไหมท่านอยู่เมืองไทยหรืออยู่ต่างประเทศตั้งแต่มีประชุมเนี่ยไม่เคยเห็นเลยนะคะก็เลยทำให้ทางด้านของรองอธิบดีซึ่งท่านรักษาการอยู่เนี่ยนะคะท่านก็บอกเลยบอกว่าพอดีว่าท่านอธิบดีกรมอุตุเนี่ยเกษียณไปเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาตัวของท่านเองเนี่ยท่านรองเนี่ยท่านก็รักษาราชการแทนอยู่นะคะท่านนายกบอกไม่มีอะไรหรอกคือก็ต้องคุยกันมันมีข่าวมันมีกระแสอะไรออกมาต่างๆเนี่ยมันมีการบูลลี่เรื่องของการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยท่านนายกก็เลยอยากจะเจอหน้าคร่าตาอยากจะพูดคุยกัน
1: ค่ะวันนี้เห็นบอกว่านายกบอกว่าสถานการณ์นครสวรรค์นะมันถึงวันนี้ยังน่าเป็นห่วงนะแล้วก็จะย้ำว่ารัฐบาลพร้อมดูแลอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ยังเตือนเรื่องฝนตกหนักรอบใหญ่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่10ตุลาโดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยนะนายกท่านบอกว่าขอให้ประชาชนเซฟชีวิตตัวเองก่อนนะอย่าห่วงแต่สัตว์เลี้ยงนะไม่
0: ใช
1: ่นายกก็เป็นห่วงอย่างนั้นอ่ะ
0: คือกังวลว่าแบบนี้คือบอกว่าบางทีเนี่ยหลายๆคนที่เป็นผู้ประสบภัยพอบอกให้ออกมาจากบ้านก่อนเพื่อความปลอดภัยก็บอกว่าถ้าสัตว์เลี้ยงเนี่ยออกไปไม่ได้ท่านก็จะไม่ออกไปท่านนายกบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เซฟชีวิตเอาไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งจะห่วงแต่สัตว์เลี้ยงค
1: ่ะมีอะไรเล็กน้อยนะอันนี้เป็นเรื่องของนายกโดยตรงและก็เรื่องพรรคภูมิใจไทยโดยตรงนะ
0: ค่ะ
1: การที่คุณสุภชัยใจสมุทรนักกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยส.ส.บัญชีรายชื่อเสนอแก้ไขพ.ร.บ.4ฉบับนะพ.ร.บ.ไทย PBS พ.ร.บ.สสส.พ.ร.บ.กองทุนผู้สูงอายุพ.ร.บ.กองทุนวิชากีฬาเนี่ยนะโดยที่ว่าให้เอาเงินทั้ง4องค์กรเนี่ยเข้าไปอยู่ในงบแผ่นดินแล้วก็ไม่ต้องไปให้บริษัทเหล้าบุหรี่นะต้องให้กรมสรรพสามิตเก็บภาษีเพิ่มอีก 2% บ้าง 1.5% บ้างเพื่อเอาเงินไปให้องค์กรเนี้ยกำลังจะกลายเป็นประเด็นใหญ่นะคุณโรเดชที่ตอนนี้เริ่มมีการออกมาคัดค้านแนวคิดนี้กันอย่างมากนะแล้วนายกท่านก็เสนอเองอีกด้วยอีก1ร่างนะเรื่องแก้ไขพรบ.สสส.นี่น
0: ะ
1: ซึ่งอันเนี้ยผมดูแล้วท่าทางจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตหลังจากนี้เนื่องจากว่ามีคนคัดค้านเยอะไม่เห็นด้วยที่สำคัญนะประเด็นที่เขาตั้งคือตอนนี้ประเทศกำลังมีปัญหาต่างๆเยอะชาวบ้านกำลังเดือดร้อนอยู่ปุ้งทำไมที่พรรคภูมิใจไทยเสนอกฎหมายฉบับนี้อันที่หนึ่งแต่ที่สองเนี่ยเป็นคำถามที่จะต้องรอคำตอบคือการที่เงินงบประมาณเงินภาษี 14,000 ล้านบาทต่อปีที่ธุรกิจบุหรี่และแอลกอฮอล์เล่าเนี่ยไม่ต้องเสียหายไป 14,000 ล้านต่อปีเนี่ยตกลงรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลพรรคภูมิใจไทยและนายกเนี่ยคิดถึงเรื่องผลประโยชน์ของใครกันแน่ระหว่างภาคเอกชนกับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านและคนทั่วไปเนี่ยโอ้ยนี่เป็นเรื่องใหญ่มากในทางการเมืองนะเดี๋ยวมีโอกาสมีเวลาคงได้คุยกันต่อในตอนเรื่องนี
0: ้ค่ะเพราะว่ารัฐบาลพูดถึงเรื่องของวินัยการเงินการคลังใช่ไหมไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยติดติ่งอันนี้เอาไว้เพราะวันนี้นายกไม่ตอบเรื่องนี้นะคะว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: พราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
7: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมจำเนรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
3: สิบเก้านาฬิกาห้านาทีนะครับต้อนรับท่านฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ6ประเด็น FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นความคิดอสมทค่ำวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569นะครับวันนี้ต้องขออภัยแฟนๆรายการนะครับที่ไม่ได้เข้าไปจัดรายการในห้องส่งนะครับเพราะว่ายังคงได้รับผลกระทบจากเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมนะครับที่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่25ถึง27แล้วก็ต่อเนื่องถึง29กันยานะครับจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนและเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับในเดือนตุลาคมเพราะถึงแม้ว่าถนนหนทางหลายต่อหลายเส้นนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครและบางส่วนของปริมณฑลเนี่ยจะเริ่มที่จะมีเรื่องน้ำท่าเนี่ยลดน้อยถอยลงนะครับแต่ว่าในหลายพื้นที่อย่างเช่นกรุงเทพซีกตะวันออกเนี่ยนะครับแถวถนนบางนาตราดนะครับจากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเข้าสู่จังหวัดสมุทรปราการก็ต้องบอกว่าถึงแม้ถนนสายบางนาตราดเนี่ยน้ำท่าเริ่มที่จะแห้งชัดเจนแต่ว่าตามตอกซอกซอยนะครับในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนั้นยังเต็มไปด้วยน้ำนะครับซึ่งก็เป็นผลพวงจากเรื่องของการพยายามในการที่จะรับมือเรื่องของการระบายน้ำรวมไปก็ต้องถึงการป้องกันน้ำไม่เข้ามาในพื้นที่หมู่บ้านหรือว่านิติบุคคลต่างๆก็จะมีการใช้กระสอบทรายในการที่จะป้องกันนะครับไม่ให้น้ำท่าเนี่ยไหลเข้ามาในเขตหมู่บ้านหรือเข้ามาในนิติบุคคลแต่ผลพวงที่ตามมาก็คือบรรดาตรอกซอกซอยทั้งหลายทั้งปวงครับยังคงเต็มไปด้วยน้ำครับนะฮะรถราที่วิ่งกันไปมาก็ต้องลุยน้ำกันอย่างต่อเนื่องประชาชนที่จะออกนอกหมู่บ้านไปจับจ่ายใช้สอยไปซื้อหาสินค้าตามตลาดนัดตลาดสดทั้งหลายเนี่ยก็ต้องลุยน้ำไปนะครับสถานการณ์ยังไม่ได้ดีขึ้นยังไม่ได้ผ่อนคลายอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเดินทางนะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องสภาพการจราจรที่ยังคงติดขัดอยู่และที่สำคัญครับก็คือพื้นผิวถนนการจราจรเนี่ยมันเต็มไปด้วยหลุมบ่อหลากหลายขนาดเลยนะครับเรียกว่าถ้าเป็นรถบรรทุกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ผลกระทบมากแต่ถ้าเป็นรถเก๋งเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเก๋งขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เนี่ยวิ่งตามถนนหนทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเส้นในนะครับหรือเส้นคู่ขนานเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจอกับหลุมบ่อนะครับขนาดก็มีความแตกต่างกันหลากหลายขนาดกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ยังเป็นทุกข์เป็นความยากลำบากของคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ปริมณฑลครับใกล้กรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยขออนุญาตอีกหนึ่งวันในการที่จะสื่อสารในการที่จะร่วมนำเสนอเรื่องราวข่าวคราวต่างๆนะครับในพื้นที่ไม่ได้เดินทางเข้าไปที่ห้องส่ง FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทเหมือนปกตินะครับวันนี้มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสถานการณ์น้ำยังต้องติดตามกันหลายเรื่องนะครับอย่างกรณีล่าสุดเนี่ยนะฮะคุณพลาดรปริศนานันทกุลนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการโพสต์รูปภาพพร้อมข้อความใน Facebook บอกว่าเวลา 13:40 นาทีข้าวเช้านายกหนูนะครับเป็นภาพของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ระหว่างเดินทางลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดนครสวรรค์นายกรับประทานข้าวกล่องมื้อเช้าในช่วงเวลาบ่ายนะครับซึ่งก็เป็นภารกิจที่เกิดขึ้นระหว่างคุณอนุทินเดินทางด้วยเครื่องบินไปลงที่สนามบินนครสวรรค์ก่อนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่นะครับก็มีคนร่วมคณะไปด้วยคุณพลาดรรัฐมนตรีประจำสำนักนายก คุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณชาดาไทยเศรษฐ์สสอุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยแล้วก็มีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรนะครับอันนี้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับก็ระดมเจ้าหน้าที่250คนครับเข้าไปฟื้นฟูนะครับไปดำเนินการบริเวณที่หาชุมชนคลองจัดนะครับโดยเป็นการเข้าไปร่วมฟื้นฟูนะครับร่วมในการที่จะรับมือหลังจากน้ำเนี่ยลดระดับลงมีนำเจ้าหน้าที่250คนพร้อมเครื่องจักรและเครื่องมือจากสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตบางกะปิรวมแล้วประมาณ20คันมีรถบรรทุกรถน้ำรถอัดขยะเร่งจัดเก็บขยะเศษวัสดุและสิ่งของที่รับความเสียหายพร้อมฉีดล้างพื้นที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2วันนะครับผู้ว่าชัชชาติบอกว่าการฟื้นฟูหลังน้ำลดต้องเร่งดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยกทมใช้แนวทาง2บวก1ระดมกำลังจากเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้ามาสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับที่หาดคลองจันเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตบางคอแหลมและสำนักงานเขตตลิ่งชันนะครับเพื่อเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเร่งคืนพื้นที่ให้กลับมาใช้งานด้วยเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและอีกหลายจังหวัดนะครับในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับนะฮะส่วนเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนเกี่ยวเนื่องในเชิงทางการเมืองก็ยังคงเป็นควันหลงนะครับหลังจากที่คุณรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนมีการอภิปรายนะฮะทวงถามเรื่องกรณี40ล้านบาทนะครับจากกระทรวง DE นะครับซึ่งเป็นกระทรวงที่คุณชัยชลชิดชอบทายาทบ้านใหญ่จากบุรีรัมย์ท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวง DE อยู่นะครับแล้วก็คงจะจำก็ได้ตอนที่เขามารับตำแหน่งบอกว่ามีข้อเสนอนะครับจากกลุ่มแก๊งขบวนการที่จะจ่ายเงินเดือนละ40ล้านนะครับสำหรับกลุ่มแก๊งมิตรกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับคุณรังสิมันต์โรมก็มีการอภิปรายทวงถามวันก่อนนะครับแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่มันเชื่อมโยงไปถึงสามีของสสจังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์นะครับก็เลยกลายเป็นปมร้อนมีการปะทะคารมกันในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับและตัวของคุณสุชาดาเองเนี่ยก็นำไปสู่การแจ้งความกับทางสอบสวนกลางนะครับกล่าวหาคุณรังสิมันต์นะครับก็หาหมิ่นประมาทขณะที่คุณรังสิมันต์นี่นะครับก็ไม่ยอมถอนคำพูดนะครับก็อาจจะมั่นใจในข้อมูลของตัวเองที่มีอยู่ทางประธานในที่ประชุมคุณมลิกาจิรพันธ์วณิชก็เลยเชิญออกจากห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรมันกลายเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องกันนะครับเพราะว่าล่าสุดนอกเหนือจากจะไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วคุณสุชาดาก็มีการโพสต์ข้อความนะครับนะฮะบอกว่าถ้าผิดก็ต้องว่ากันตามผิดนะครับถ้าเป็นการกล่าวหาโดยไร้ข้อมูลหลักฐานก็ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายนี่มันกลายเป็นประเด็นร้อนนะครับทั้งบนหน้าสื่อรวมไปจนกระทั่งถึงกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์นะครับทั้งในส่วนของฝ่ายการเมืองนะฮะนักสังเกตการทางการเมืองคนที่คอยติดตามหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้รวมไปจนกระทั่งถึงนี่ฮะมันกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียลมีการพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวสักครู่นึงนะครับเราจะไปฟังมุมมองจากนักสังเกตการทางการเมืองในประเด็นนี้นะครับว่าจุดเริ่มต้นที่มันเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรนะครับสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับจากกรณีที่คุณรังสิมันต์โรมนะมีการกล่าวพาดพิงและสุดท้ายคุณไอเดียสุชาดาเนี่ยก็มีการไปแจ้งความดำเนินคดีกับทางกองทางสอบสวนกลางนะครับนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่ง ส่วนช่วงที่2ครับคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์แห่งสำนักข่าว Next News ก็จะมีภาคต่อเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ3AC นะฮะหรือว่า 3AC นะครับซึ่งก็เกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้แหละนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงประเด็นการขยับกับเพื่อนของนายมหลายมุมที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวในช่วงเบรกที่2พบกับคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์แต่ว่าช่วงแรกก็อย่างที่เรียนเอาไว้นะครับเรื่องราวที่เป็นประเด็นเกี่ยวข้องเป็นความขัดแย้งเป็นปมขัดแย้งที่ขยายผลไปสู่เรื่องการแจ้งความดำเนินคดีในเชิงข้อกฎหมายนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงมีการไปขุดคุยนะครับไปนำเสนอเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับสามีของคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ซึ่งเป็นส.ส.พรรคภูมิใจไทยจังหวัดชัยภูมินะครับวันนี้ผมก็เลยเรียนเชิญนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยนะครับอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับมาช่วยให้มุมมองในเรื่องนี้หน่อยนะครับตอนนี้เข้าใจว่าอาจารย์ยุทธพรอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับคุณมาจากคุณผู้ฟังครับ
3: อาจารย์ในมุมมองของอาจารย์เนี่ยมองว่าปมเรื่องที่มันพาดพิงระหว่างคุณรังสิมันโรมกับคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์แล้วก็พ่วงไปถึงสามีของคุณสุดาคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์เนี่ยอาจารย์ครับมันมีประเด็นที่มาที่ไปอะไรที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตหรือว่าให้ความสนใจในเรื่องประเด็นความขัดแย้งนี้มากครับอาจารย์ครับ
4: คือประเด็นความขัดแย้งตรงนี้นะครับผมด้วยที่มันเกิดประเด็นความสนใจขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันมีวิวาทะที่เกิดขึ้นนะครับในกลางที่ประชุมสภานะระหว่างสองฝั่งนะครับก็คือทางคุณโรมด้วยแล้วก็ทางคุณไอเดียด้วยนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็มีเหตุในการที่ประธานเนี่ยได้เชิญนะฮะผู้อภิปรายเนี่ยคือคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยออกจากห้องประชุมนะครับก็เลยทำให้เป็นที่สนใจนะฮะของบรรดาสื่อต่างๆนะครับแล้วก็ประกอบกับว่าคุณไอเดียเองก็เป็นบุคคลที่เคยมีชื่อเสียงต่างๆในวงการบันเทิงอะไรมาก่อนนะครับก่อนที่จะเข้ามาสู่วงการการเมืองนะก็เลยเป็นที่สนอกสนใจของผู้คนนะครับเป็นพิเศษแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีการเชื่อมโยงนะครับต่างๆไปถึงเรื่องบัญชีทรัพย์สินนะครับที่มีจำนวนมากนะครับก็เลยทำให้คนก็สนอกสนใจแต่ผมคิดว่าประเด็นเหล่านี้ครับก็เลยทำให้คนก็สนใจติดตามนะฮะในประเด็นนี้กันครับ
3: ครับอาจารย์คิดว่าเรื่องมันจะดำเนินไปแค่ไหนอย่างไรครับอาจารย์ทั้งในเชิงของข้อกฎหมายก็ดีทั้งในแง่ของการสืบเสาะหาข้อมูลข้อเท็จจริงของบรรดานักสืบไซเบอร์ทั้งหลายนะครับอาจารย์
4: ผมเกรงว่าท้ายสุดเรื่องนี้เนี่ยจะจบลงไปในลักษณะของการเป็นดราม่าทางการเมืองนะครับก็คือว่ามีชาวเน็ตชาวไซเบอร์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เข้ามาไปขุดค้นประวัติขุดค้นข้อมูลอะไรกันต่างๆเหล่านี้นะหรือไม่ก็มีประเด็นในเรื่องของการโต้ตอบนะกันไปมานะครับเป็นคลิปก็ดีหรือว่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์นะต่างๆแต่ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ได้ช่วยทำให้การตรวจสอบอะไรเกิดผลได้อย่างจริงจังนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยมันก็กลายเป็นประเด็นดราม่าทางการเมืองอย่างหนึ่งดังนั้นเนี่ยณวันนี้ผมคิดว่าถ้าเราอยากจะตรวจสอบทำให้การเมืองเนี่ยมันใสสะอาดมันบริสุทธิ์อะไรจริงๆเนี่ยก็ต้องเอาพยานหลักฐานกันออกมานะจากฝ่ายผู้ที่กล่าวหานะครับก็เอาพยานหลักฐานออกมานะไม่ควรปล่อยให้มันเป็นเรื่องดราม่าการเมืองอะไรแบบนี้แต่เพียงเท่านั้นนะครับในขณะเดียวกันผู้ถูกกล่าวหาก็มีสิทธิ์ของเขาแต่ที่เขาจะชี้แจงต่อสาธารณะนะครับหรือถ้ามันมีประเด็นมีเหตุที่ถึงขั้นต้องไปดำเนินคดีความกันนะครับก็มีกลไกเยอะแยะนะครับในการตรวจสอบขึ้นมงตำแหน่งทางการเมืองในปัจจุบันนะเช่นกลไกในทางสภาก็มีกลไกในทางองค์กรอิสระยื่นปปช.ยื่นจริยธรรมอะไรต่างๆนั้นก็มีเยอะแยะนะในขณะเดียวกันผู้ที่ถูกร้องถูกยื่นเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะไปต่อสู้เช่นเดียวกันครับผมว่าถ้ากลไกมันเดินแบบนี้นะเราจะได้ประโยชน์จริงๆมากกว่านะมากกว่าการที่จะสร้างให้เกิดเป็นประเด็นดราม่าทางการเมืองนะแล้วก็วันนี้นะการตรวจสอบจากฝ่ายค้านเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สังคมเองก็เฝ้าจับตาดูอยู่เหมือนกันนะครับก็อยากจะเห็นการตรวจสอบซึ่งสร้างสรรค์อยากเห็นการเมืองแบบใหม่นะที่ไม่ได้เป็นการใช้สารเตี้ยนะในสภาต่างๆที่ท้ายที่สุดเราก็เห็นนะครับในอดีตหลายๆกรณี มีการกล่าวหากันในสภาแต่สุดท้ายออกมาแล้วก็ปรากฏว่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ท้ายสุดบางครั้งนะครับก็เห็นได้ว่าข้อมูลก็ไม่ได้เป็นข้อมูลจริงนะแต่ว่าบุคคลที่ถูกพาดพิงเขาก็เสียหายไปแล้วนะครับในอดีตก็อดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งเนี่ยก็ยังเคยเจอประเด็นแบบนี้เลยแล้วเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้การเมืองมันสร้างสรรค์แล้วเป็นการเมืองแบบใหม่ก็ต้องตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมานะครับด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงแต่หลักฐานนะครับสู้กันแบบนี้ผมว่าสังคมก็จะได้ประโยชน์ด้วยแล้วเราก็จะได้ทำให้วงการการเมืองนั้นเนี่ยมันมีความขาวสะอาดและต่างๆที่มากขึ้นอย่างจริงจังนะครับมากกว่าการจะสร้างดราม่าหรือว่าการสร้างแสงทางการเมืองเท่านั้นนะครับ
3: ครับอาจารย์ครับในมุมของอาจารย์เนี่ยกรณีของคุณรังสิมันในฐานะที่เป็นประธานกรรมการกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรที่บอกว่าเดี๋ยวจะเชิญทั้งคุณสุชาดาคุณสามีปปช.ปปง.กรต.มาชี้แจงต่อที่ประชุมของกรรมการอันนี้มันเป็นประเด็นที่สามารถทำได้ใช่ไหมครับอาจารย์มันจะปล่อยเกิดมรรคผลไหมครับอาจารย์ในมุมของอาจารย์นะครับ
4: คือการเลือกของกรรมาธิการเนี่ยกรรมาธิการเขาก็มีอำนาจเรียกแหละนะครับตามกฎหมายว่าเรื่องอำนาจเรียกของกรรมาธิการแต่ว่าบทลงโทษเนี่ยในการที่จะดำเนินการสำหรับผู้ที่ไม่มาเนี่ยก็จะมีเพียงแค่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐนะเพียงเท่านั้นครับแล้วเพราะนั้นบทลงโทษดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ครอบคลุมไปถึงบุคคลภายนอกถ้าบุคคลภายนอกเนี่ยเขาไม่มาชี้แจงนะครับเพราะนั้นในกรณีที่กรรมาธิการกฎหมายเนี่ยเรียกมาในกรณีคุณสุชาดากับสามีเนี่ยในส่วนคุณสุชาดาถ้าไม่มาชี้แจงเนี่ยอันนี้อาจจะมีบทลงโทษเนื่องจากเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับแต่สำหรับสามีของเขาเนี่ยเป็นบุคคลภายนอกนะครับอำนาจในการลงโทษของกรรมาธิการไปไม่ถึงตรงนั้นนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกระบวนการในการสอบสวนไต่สวนอะไรต่างๆกรรมาธิการเนี่ยถ้ามีข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างที่บอกแล้วครับก็ว่านไปนะก็มีขั้นตอนของกฎหมายมีขั้นตอนในการตรวจสอบนะทั้งบุคคลที่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในการเมืองด้วยนะหรือบุคคลภายนอกอื่นๆนะถ้าการทำความผิดกฎหมายเช่นกฎหมายฟ้องเงินนะกฎหมายทุจริตอะไรต่างๆเยอะแยะเนี่ยก็มีบทลงโทษเช่นเดียวกันครับแต่เพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าการเรื่องของกรรมาธิการเนี่ยมันจึงต้องเกิดขึ้นอย่างจริงจังมากกว่าเป็นเรื่องของการใช้กลไกเหล่านี้มาเป็นการปะทะนะหรือว่าเป็นการสร้างพื้นที่สมรภูมิอะไรกันขึ้นมาในทางการเมืองซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์อะไรนะครับ
3: ครับอาจารย์ประเด็นหนึ่งซึ่งเข้าใจว่าพอการเมืองหรือว่าคนที่เป็นนักสังเกตการทางการเมืองเนี่ยอาจจะให้ความสนใจหรือค้างคาใจอาจารย์ก็คือรายการบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเนี่ยที่แสดงต่อทางปปช.วงเงินเนี่ยก็ประมาณ 1,900 ล้านบาทคราวนี้สิ่งที่มันเป็นประเด็นก็คือว่ามีการออกมาพูดถึงเรื่องทรัพย์สินก้อนใหญ่ที่สุดเนี่ย 1,400 กว่าล้านเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบของเอกสารสัญญาให้กู้ยืมที่ปล่อยให้กับทางกองทุนคริปโตที่ล่มสลายไปแล้วอย่าง 3AC นะอาจารย์ครับประเด็นนี้ในหมู่อาจารย์คิดว่ามันมีน้ำหนักมันมีความน่าเชื่อถือหรือว่ามันจะเป็นหลักฐานในการที่จะทำให้ฝ่ายที่ถูกกล่าวหาเนี่ยจะต้องหาอะไรมาพิสูจน์หรือว่ากลายเป็นความร้อนเป็นประเด็นปัญหาสำหรับเขาไหมครับอาจารย์หรือว่ายังไงครับ
4: คือถ้าประเด็นนี้ถูกจับขึ้นมานะครับผู้ที่กล่าวหาเนี่ยเขาก็ต้องสร้างเส้นทางให้เห็นได้ชัดเจนนะว่าผู้ถูกกล่าวหาเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรอย่างไรนะครับอาจจะเชื่อมโยงไปจากหลักฐานที่ตอนนี้นะมีการไปเอาบัญชีทรัพย์สินที่แจ้งต่อปปช.เนี่ยมาเปิดนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ปกติปปช.เขาก็เปิดอยู่แล้วนะครับเส้นทางตรงนี้มันยังไม่ได้เชื่อมโยงนะไปถึงว่ามีความไปเกี่ยวพันกับกองทุนดังกล่าวอย่างไรนะแล้วก็เกิดเรื่องของการกระทำความผิดตามกฎหมายอย่างไรบ้างนะซึ่งถ้าจริงเนี่ยต้องบอกว่าก็มีกฎหมายหลายตัวที่เกี่ยวข้องนะครับกฎหมายฟ้องเงินนะกฎหมายช่อโกงนะครับต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าถูกเปิดออกมาก็อย่างที่บอกแล้วครับก็เป็นสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาเหมือนกันที่เขาเองก็จะต้องออกไปชี้แจงแต่แล้วก็ผมไม่อยากเห็นทั้งสองฝ่ายเนี่ยให้มันจบด้วยความเป็นดราม่าการเมืองนะอยากเห็นทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันด้วยข้อมูลจริงๆฝ่ายกล่าวหาถ้าเขาเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นการกระทำที่ทำให้เกิดผลเสียต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อพี่น้องประชาชนก็เอาหลักฐานออกมาผู้ถูกกล่าวหาถ้าเขาเห็นว่าไม่ใช่เรื่องจริงก็เอาหลักฐานออกมาหักล้างและอย่างเงี้ยคือสิ่งที่จะได้ประโยชน์ครับนะตรงนี้ก็คือประเด็นที่จะต้องดูกันต่อนะครับว่าท้ายสุดเนี่ยมันจะเป็นไม่แค่ข้อมูลจากตามในเน็ตไหมในได้ข้อมูลตามในเน็ตเนี่ยอันนี้ความเชื่อถือมันก็คงจะต้องถูกลดลงไปแน่นอนแต่มันต้องเป็นข้อมูลที่เป็นเอกสารพยานหลักฐานนะต่างๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นเอกสาร มหาชนนะคือหลักฐานที่อยู่กับบรรดาหน่วยงานรัฐเนี่ยนะครับอันนี้จะยิ่งมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วยนะครับ
3: ครับอาจารย์สุดท้ายครับการขยับหาข้อมูลหาเอกสารต่างๆของฝ่ายการอย่างพรรคประชาชนหรือแม้แต่อดีตคนของพรรคประชาธิปัตย์ที่เข้ามาช่วยขยายผลขยายวงในการที่จะตรวจสอบด้วยในมุมอาจารย์เนี่ยคิดว่าการทำหน้าที่ของฝ่ายการในยุคหลังๆเนี่ยมันโอเคไหมครับอาจารย์หรือว่ามันออกไปในเชิงอะไรที่มันทำให้ผู้คนตามไม่ทันหรือว่ามันอาจจะเป็นการก้าวล่วงอะไรหรือเปล่า
4: ผมคิดว่าพรรคประชาชนกับเมื่อพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นสูตรที่ลงตัวที่สุดแล้วในการที่เป็นฝ่ายค้านนะเพราะว่าสองพรรคนี้เนี่ยเขาก็ถนัดนะครับในงานเรื่องการตรวจสอบนะครับในงานของการที่จะทำให้เกิดการสื่อสารนะข้อมูลไปยังประชาชนนะครับอย่างพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอดีตก็ต้องบอกว่าเป็นฝ่ายค้านมืออาชีพนะแล้วก็เป็นฝ่ายค้านที่เรียกว่าก็ประสบความสำเร็จในหลายๆเรื่องนะครับในการที่ตรวจสอบรัฐบาลนะฮะนะฮะเดียวกันแม้ปัดเองก็เคยถูกตรวจสอบไม่น้อยเหมือนกันครับนะเช่นกรณีสปก 4.01 เป็นต้นแต่ในขณะเดียวกันพรรคประชาชนก็เป็นพรรคที่เก่งในเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียนะซึ่งณวันนี้เนี่ยก็คือพื้นที่ใหม่นะครับเป็นสมรภูมิใหม่ที่คนก็ติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าพูดกันถึงเรื่องการเมืองบนพื้นที่ตรงนี้กันไม่น้อยนะเพราะนั้นการมีความชำนิชำนาญตรงนี้ก็จะนำไปสู่การสื่อสารนะที่จะเอาข้อมูลของฝ่ายค้านข้อมูลที่ตรวจสอบมาอะไรมาต่างๆนั้นเนี่ยออกไปยังสายตาของพี่น้องประชาชนได้ง่ายมากขึ้นดังนั้นผมคิดว่าสองพรรคเนี้ยเป็นฝ่ายค้านนะครับต่อไปก็น่าจะเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
3: ครับเอาละครับอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์ยุทธพรอย่างยิ่งเลยครับวันนี้ครับที่มาช่วยอธิบายข้อข้องใจนะครับรวมไปจะก็ตั้งถึงประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการออกมาเปิดศึกระหว่างคุณรังสิมันต์โรมกับคุณสุชาดาขอบพระคุณอาจารย์และสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: ครับยินดีครับยินดีครับ
3: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.ตราชัยอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเรื่องนี้ก็อย่างที่เกริ่นไว้ครับยังไงเสียเนี่ยเรื่องนี้ก็คงจะมีภาคต่อมีการขยายผลเพิ่มเติมแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าไปดูจากหน้าสื่อหลักก็ดีหรือไปดูจากโลกโซเชียลก็ดีนะครับก็ยังคงเป็นปมร้อนที่มีการพูดถึงกันอยู่นะครับล่าสุดเนี่ยคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์หรือว่าสสไอเดียนะครับสสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กกรณีคุณรังสิมันต์โรมนะครับพาดพิงกลางสภาว่าสามีเกี่ยวข้องกับทุนสีเทาทำให้นางสาวสุชาดาได้เข้าไปแจ้งความต่อตำรวจสอบสวนกลางฐานหมิ่นประมาทล่าสุดได้โพสต์ข้อความว่าหากมีหลักฐานว่าใครเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติหรือการกระทำใดที่ผิดกฎหมายก็ควรรวบรวมหลักฐานและดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่แจ้งความตรวจสอบพิสูจน์ข้อเท็จจริงและหากผิดก็ว่ากันตามกฎหมายไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายนะครับข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงควรมาพร้อมหลักฐานมีหลักฐานก็พิสูจน์กันด้วยหลักฐานไม่มีหลักฐานก็ควรต้องรับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเองครับนี่เป็นการโพสต์ข้อความล่าสุดนะครับของคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์สสจังหวัดชัยภูมินะครับเขต3นะฮะพรรคภูมิใจไทยจังหวัดชัยภูมินะครับแล้วก็ยังมีคุณพ่อคุณสำริดแทนทรัพย์เนี่ยก็เป็นสสจังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยน่าจะเป็นเขต4นะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวคราวที่เป็นประเด็นอยู่บนหน้าสื่อนะครับก็ยังคงเป็นปมร้อนเพราะว่าด้านหนึ่งเนี่ยก็กำลังรอดูว่าทางพรรคประชาชนทางรังสิมันต์โรมเนี่ยจะมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมนะครับขณะเดียวกันในส่วนของ อดีตส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมครับที่มีการขยับนะฮะที่มีการออกมาตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยก็ทำให้ประเด็นการติดตามนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกรณีของสามีของคุณสุชาดาเนี่ยมันก็อาจจะมีปมประเด็นที่ถูกตั้งคำถามนะฮะหลายเรื่องหลายมุมเหมือนกันแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงก็อย่างที่คุณสุชาดาโพสต์ไว้ก็อย่างที่อาจารย์ยุทธพรว่าไว้ครับถ้า ป็นการต่อสู้กันในเชิงข้อมูลหลักฐานเอกสารต่างๆนะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่ถูกต้องเหมาะสมนะครับที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการนะครับนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วกลายเป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นสำคัญนะครับที่ปรากฏอยู่บนทั้งหน้าสื่อหลักแล้วก็โลกโซเชียลครับมีการพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันก็แล้วกันช่วงนี้จะขออนุญาตพักกันครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์แห่งสำนักข่าว Next News นะครับก็มีประเด็นคืบหน้าเรื่องนี้นะครับมานำเสนอด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ 3AC เนี่ยนะครับ 3AC เกี่ยวพันกับสามีของคุณสุชาดาอย่างไรบ้างมันมีนัยยะอะไรเดี๋ยวกลับมาครับ
2: พระสงฆ์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มวงศาใน6ประเด็น
5: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พิเศษที่ LINE @thinking radio
1: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัย

0: ไอที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ 6:00 น.ที่ Thinking Radioโอ 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
1: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหมิงและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนๆที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4:00 น.เย็น
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
4: สิบเก้านาฬิกาสามสิบสี่นาทีนะครับช่วงที่สองช่วงสุดท้ายของถกประเด็นนะครับค่ำวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569นะครับคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์วันนี้ก็มากับเรื่องรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับกรณีของไทหยางซางนะฮะซึ่งเป็นสามีชาวต่างชาติสัญชาติออสเตรเลียของคุณสุชาดาซางแทนครับสสจังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ตกเป็นกรณีถูกพาดพิงถึงนะครับจากการอภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรของคุณรังสิมันโรมซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนนะครับที่มีการพาดพิงเชื่อมโยงไปถึงคุณสุชาดาแล้วก็ไปถึงสามีต่างชาตินะครับชาวสัญชาติออสเตรเลียกรณีการแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินต่อทางปปช.นะครับตอนที่เข้ารับตำแหน่งการเป็นส.ส.ปรากฏว่ามีบัญชีทรัพย์สินหนี้สินนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์สินเนี่ยประมาณ 1,900 ล้านบาทซึ่งเป็นบัญชีทรัพย์สินของทั้งสองคนก็คือของคุณสุชาดาแล้วก็คุณสามีนะครับปรากฏว่ามันกลายเป็นประเด็นที่ถูกตั้งเป็นคำถามในหลายมุมหลายเรื่องนะครับนะฮะถ้าไปติดตามจากคำอภิปรายของคุณรังสิมันต์โรมก็ดีจากคำชี้แจงของคุณสุชาดานะครับที่บอกว่านี่เป็นการพาดพิงกล่าวหาทำให้เกิดความเสียหายนะครับแล้วก็มีการเรียกร้องให้คุณรังสิมันต์โรมเนี่ยถอนคำพูดแต่ว่าคุณรังสิมันต์เนี่ยก็ไม่ยอมถอนนะครับถึงแม้ว่าคุณมาริกาธีรพันธ์วณิชทางที่ประธานในที่ประชุมเนี่ยจะให้มีการถอนถ้อยคำนะแต่ว่าคุณรังสิมันต์เนี่ยก็ปฏิเสธแล้วก็ยอมที่จะเดินออกจากห้องประชุมประเด็นสำคัญนะครับอย่างที่เรียนเอาไว้ครับทรัพย์สิน 1,800 กว่าล้านซึ่งพบว่าเป็นทรัพย์สินก้อนใหญ่ที่สุดในจำนวนกว่า 1,400 ล้านบาทซึ่งอยู่ในบัญชีทรัพย์สินที่มีการแสดงต่อปปช.นั้นเป็นในรูปแบบของเอกสารสัญญาให้กู้ยืมเลยที่ปล่อยกู้ให้กับกองทุนคริปโตที่ล่มสลายไปแล้วอย่าง 3AC นะครับ 3AC นะตั้งแต่ช่วงปีก่อนการล่มละลายมันก็เลยกลายเป็นปมร้อนครับที่ทั้งพรรคประชาชนก็ดีนะครับทั้งอดีตส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์วอลเปเปอร์ตั้งแต่สมัยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็มาร่วมผสมลงในการขยายผลเรื่องนี้ด้วยนะครับนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่สำนักข่าว Next News โดยคุณประสงค์จะนำเสนอในวันนี้ร่วมกับประเด็นอื่นๆนะครับตอนนี้เข้าใจว่าคุณประสงค์อยู่กับเราแล้วนะครับคุณประสงค์ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณประจักษ์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
4: เอาเรื่องนี้ก่อนดีไหม
5: ดีแล้วแต่เรื่องนี้ค่อนข้างซับซ้อนนะคืออย่างนี้ผมเองเนี่ยก็พูดตรงๆว่าไม่ใช่เข้าใจเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีซึ่งครับ เป็นเรื่องเพียเพราะเรื่องเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีใช่ไหมเป็นเรื่องใหม่อ่ะสำหรับคนไทยด้วย
4: ใช่ครับใช่ครับ
5: ใช่ไหมฮะตอนนี้ผมอย่างนี้เอาคร่าวๆก่อนนะครับว่าตามที่ตรวจดูในงบบัญชีและการเงินเอ้ยว่าบัญชีสินของคุณชื่ออะไรสุชาดาใช่ไหมสุชาดา
4: ครับสุชาดา
5: แทนซับทำคุณสามีตรงกลางคือเลขสางอันนี้คนที่รู้ภาษาจีนบอกว่าทำออกเสียงนี้เขาก็งงๆอยู่นะมันคือเขาใจมันแซ่จางหรืออะไรอย่างเนี้ยนะโอเคช่างเถอะตัวบัญชีสินเขียนว่าเป็นสุชาดาสางแทนซับก็คือแซ่สางอ่ะนะนะครับ
4: ครับ
5: แล้วก็ส่วนสามีเนี่ยไทหยางไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าก็เขียนอย่างนี้ก็แล้วกันทีนี้ภาพรวมในบัญชีทรัพย์สินที่ไปดูเนี่ยทรัพย์สิน 1,900 ล้านเนี่ย 1,400 เนี่ยเป็นเงินกู้อย่างที่คุณประจักษ์บอกนะครับ
4: ครับ
5: 1,400เนี่ยเป็นเงินกู้ให้กับ 1,440 ล้านโดยประมาณกลมๆเนี่ยเป็นเงินกู้จริงนะฮะให้กับไอ้กองทุนที่คุณประจักษ์พูดถึงเนี่ยกองทุนชื่อเต็มๆก็คือThree Arrow Capital แล้วย่อๆว่า 3AC BAC นะครับอันนี้เป็นกองทุนระดับโลกซึ่งจริงมันก็มีตัวตนอยู่เพราะว่ามันเคยเป็นข่าวในระดับโลกซึ่งสำนักข่าว Next News ก็ออกมาแปลให้เห็นว่าในบางช่วงเนี่ยโอ้โหมีมูลค่าเป็น 300,000 กว่าล้านเลยนะที่กองทุนเนี่ยนะ Three Arrow Capital เนี่ย3AC เนี่ยเป็นกองเป็นเฮดฟันหรือเป็นกองทุนที่ไปลงทุนทางด้านสินทรัพย์ดิจิตอลหรือที่เรียกเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลซึ่งหมดอะคริปโตนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ดิจิตอลตั้งขึ้นในปี2555นะครับก็มีคู่หูชื่อซูจูกับคลายเดวี่เนี่ยนะฮะซึ่งก็ตอนนั้นพบกันในมัธยมปลายก็เป็นเด็กหนุ่มอะแล้วก็ไปจดบริษัทนี้ที่บิชิตเวอร์จินนี่เราลงรายละเอียดทั้งหมดแล้วนะคงไม่พูดเลยเพราะว่ามันใช้เวลานานแล้วทำความเข้าใจค่อนข้างยากนะฮะ
4: ครับ
5: ต้องมีลักษณะการเก็งกำไรในตลาดพวกเคอเรนซีต่างๆในคริปโตในดิจิตอลต่างๆก็มีสินทรัพย์เนี่ยใช้วิธีมีสินทรัพย์เนี่ยสูงในปีถึง 335,800 ล้านบาทประมาณ 10,000 ล้านเกือบ 10,000 ล้านในช่วงปี64นะครับแต่ว่าพัดเดียวเองช่วงนั้นพอ64พอมันสูงสุดเนี่ยตลาดคริปโตเฮดนี่ก็มีปัญหาก็เลยขาดทุน
4: ครับ
5: 2คู่หูเนี่ยก็ถูกสิงคโปร์จับตัวปีการถูกลงโทษใน Next News เนี่ยลงรูปหมดเลยนะครับลงรูปหมดว่าเป็นใครยังไงหน้าตายังไงนะฮะแล้วสิงคโปร์ก็ดําเนินคดี
4: ไปดูกับไฟเดวี่เน
5: ี่ยฮะแต่2คนนี้ก็โดนก็โดนจับดำเนินคดีแต่บางแกนบางกระแสบอกออกมาแล้วนะฮะออกมาแล้วโดนโทษกิตติว่าไปเพราะว่าในไทหยางหรืออะไรเนี่ยสามีของคุณสุชาดาแทนทรัพย์เนี่ยหรือไอเดียเนี่ยก็ไปร่วมลงทุนตอนนั้นนะเข้าไปถ้าเข้าไปลงทุนเท่าไหร่นะ 1,400 ล้านอ่ะนะครับ
4: ครับ
5: แล้วก็เกิดการขาดทุนจากการลงทุนที่ว่าเนี่ยจนบริษัทล้มละลายใช่ไหมครับนั่นก็คือภาพรวมอยากจะอ่านขั้นตอนเนี่ยปี29กันยายนเนี่ยนายซูจูถูกตำรวจสิงคโปร์จับและที่จะขึ้นเครื่องบินออกนอกประเทศแล้วถูกจำคุก4เดือนนะครับได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำมาแล้วอะไรพวกเนี้ยคือคนที่ร่วมลงทุนกับเขาเนี่ยถูกจับหมดแล้วแต่ในทหารนี่ยังไม่โดนนะฮะยังไม่โดนนะครับทีนี้จากตรงเนี้ยเราก็เลยไปดูบัญชีทรัพย์สินเรื่องการลงทุนเนี่ยนะครับมันเป็นโครงการรายละเอียดซึ่งผมก็ไม่ค่อยเข้าใจอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทยสำหรับคนไทยโดยทั่วไปด้วยนะครับ เขาก็มีสัญญาเงินกู้ที่บริษัทเนี่ยนะที่ไอ้พวกผู้ชำระบัญชีเนี่ยนะยืนยันว่ามีหนี้อยู่เท่าไหร่ปัจจุบันเนี่ยมีหนี้อยู่เท่าไหร่นะครับประมาณ44 แสนล้านเนี่ย44ล้านใช่ไหมแสนล้านอ่ะ44ล้าน USDC 44ล้านแสนนะครับที่แบบฟอร์มเรียกชำระหนี้เรียกที่จะขอคืนหนี้นะครับแต่ได้คืนมาแค่2ล้าน6นั่นเองดอลลาร์สหรัฐก็ยังเป็นหนี้กันอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่เขายื่นกับปปช.คือสรุปว่า การที่เป็นที่ยื่นตามข้อเท็จจริงตามเอกสารเนี่ย
4: ครับ
5: มีทรัพย์สินที่เขาแสดงปปช.มีอยู่จริงนะครับที่เป็นนี้ที่ลงทุนแล้วก็กำลังเรียกคืนจากผู้ชำระบัญชีไอ้กองทุนที่ว่าเนี่ย 3AC เนี่ยนะครับนี่ประเด็นสำคัญก็คือว่าที่ถูกกล่าวหากันและพูดกันคือว่าไอ้เงิน 1,400 ล้านเนี่ยไอ้ 1,800 ล้านที่ไปลงทุนเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตเยอะว่าเป็นเงินอะไรเอามาจากไหน
4: ครับ
5: มีคนก็เขียนทั้งอยู่ในโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆว่าเขาเป็นคนหนุ่มแต่อายุ20กว่าก็มาเล่นในพวกนี้ก็ทำให้เกิดการรวยจากการเก็งกำไรหรือไอ้พวกนี้นะครับเป็นตัวเชื่อมในระหว่างกองทุนเอาเงินมาลงทุนก็เกิดส่วนต่างกันอยู่อะไรก็เลยได้เงินส่วนนี้มาก็มาลงทุนอันนี้จริงเท็จไม่มีใครรู้เพราะยังไม่มีใครพิสูจน์อะไรทั้งสิ้นงั้นปัญหาคือตั้งคำถามคือว่า44,400 ล้านที่เอามาลงทุนเนี่ยมาจากไหนก็มีคนมองไปเลยไปว่าอ้างว่าเป็นเงินสแกมเมอร์หรือเปล่ามาฟอกหรือเปล่าอะไรพวกเนี้ยนะใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญว่า 1,400 ล้านเนี่ยที่คนตั้งคำถามว่ามาจากไหนนะซึ่งถ้าเราดูเราก็ยังไม่มีข้อพิสูจน์ยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่ามาจากไหนเนี่ยนะก็คงเป็นประเด็นที่ทางพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะรังสิมันโรมเนี่ยก็อ้างว่าได้ออกจดหมายเชิญทั้งสุชาดาทั้งไอเดียกับสามีเนี่ยมาชี้แจงในกรรมธิการในไม่กี่วันเนี่ยนะฮะตามข่าวก็คือวันไหนนะคุณจำไม่ได้วันที่7
4: ตุ
5: ลาคมจะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ทางสุชาดาก็ตอบโต้โดยการไปแจ้งความดำเนินคดีแต่ความเดินคดีเรียบร้อยแล้ว
4: ถึงการใช่
5: เนี่ยนะก็รอคือตอนนี้รายละเอียดเนี่ยผมอย่างที่ผมได้กราบเรียนท่านผู้ฟังอ่ะมันเป็นรายละเอียดเรื่องทางค่อนข้างละเอียดมากเลยอย่างเช่นเรื่อง 3AC TAC เนี่ยเขียนไม่ละเอียดเลยนะฮะถ้าเกิดท่านสนใจเนี่ยผมอยากจะให้แนะนำไปอ่านมากกว่าจะทำความเข้าใจเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าปัจจุบันในกองทุนนี้ล้มละลายแล้วนะครับต้องเข้าใจแต่ว่าพูดถึงขั้นตอนการจับกุมมีแหล่งมีร่างอ้างอิงข้อมูลชัดเจนนั้นข้อมูลนี้จะไม่ผิดพลาดจากเว็บไซต์ต่างประเทศที่สำนักข่าวเด็กสิงรวบรวมมาช่วงนั้นจะเห็นว่ามันมีกองหลายกองทุนนะฮะที่ล้มละลายจากราคาคริปโตเคอเรนซีซึ่งมันดิ่งเหวเยอะแยะไปหมดนะครับ
4: ครับ
5: นั่นก็คือภาพรวมก็ต้องพิสูจน์1,400 ล้านมาจากไหนดังนั้นที่คนตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยถ้าเป็นเงินไม่ชอบก็เป็นการฟอกเงินหรือไม่อะไรเนี่ยก็ตั้งกันไป
4: ครับ
5: ก็ดู
4: ก็มีการตั้งเป็นคำถามว่าเงินที่มาเนี่ยมันมาจากไหนด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีกลุ่มบริษัทที่เข้ามาเทคโอเวอร์ใช่ไหมครับแล้วก็กลุ่มบริษัทที่เข้ามาเทคโอเวอร์เนี่ยก็ถูกกล่าวหาว่ามันเป็นการนำเงินลงทุนของบรรดาลูกเป็นบรรดาของผู้ที่เป็นลูกค้าเนี่ยนำมาลงทุนโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวหรือเปล่าก็เป็นอีก
5: คนนะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยบรรดาลูกค้าก็ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีถูกไหม
4: ใช่ใช่
5: ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราดูโปรไฟล์บริษัทของในบรรดา9หรือ10บริษัทที่เขามีอยู่ในบัญชีทรัพย์สินเนี่ยมีบริษัทเดียวที่จดทะเบียนในประเทศไทย
4: ครับ
5: ใช่ไหมซึ่งประมูลค่าก็น้อยมากประมาณกำไรรายได้แค่แสนกว่าบาทแต่9บริษัทที่นิวไปค้นข้อมูลมาเนี่ย8บริษัทอยู่ในสิงคโปร
4: ์
5: นะครับเป็นบริษัทจนใหญ่ทางด้านไอคริปทางด้านคริปโตทางด้านสินทรัพย์ดิจิตอลทั้งนั้นนะครับแล้วก็ทางด้านเทคโนโลยีมี1บริษัทอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับ
4: ครับ
5: อันนี้ก็แกะรอยมาจะได้ครบในตามบัญชีสินแล้วว่ามีบริษัทบ้างใครสนใจก็ลงไปอ่านดูนะฮะมันจะยากทั้งสิ้น
4: ครับคือโดยส่วนใหญ่อยู่ในสิงคโปร์นะฮะตั้งอยู่ในสิงคโปร์แล้วก็มีในสหรัฐอเมริกา1บริษัท
5: ใช่ครับนะ
4: ครับ
5: บริษัทนี้มูลค่าไม่มากนักนะครับถ้าตามข้อมูลตามข้อมูลเนี่ยก็ไม่ได้มากนักนะฮะ
4: ครับ
5: แต่ว่าถ้าคืออยากจะค่อยๆอ่านให้ค่อยย่อยเพราะเล่าทางโทรศัพท์เนี่ยผมใช้เวลานานมากเหมือนกันนะเล่าทางรายการวิทยุเราเนี่ยนะฮะ
4: ใช่ครับใช่ครับ
5: ถ้าคุณประจักษ์ก็คงอ่านคร่าวๆแล้วใช่ไหมเห็นไหมโอ้โห
4: ใช่ครับ
5: แต่บริษัท
4: ว่ามันต้องอ่านหลายรอบ ว่าที่จะพอจับปฏิปต่อพอที่จะนำมาปฏิปต่อกลายเป็นจิ๊กซอได้เพราะอย่างที่คุณประสงค์เรียนไว้เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่มันคนไทยไม่ค่อยคุ้นนะมันเป็นเรื่องพวกการลงทุนในพวกคริปโตในสินทรัพย์อะไรที่มันเป็นอีกยุคสมัยนึงอ่ะคุณประสงค์ฮะ
5: เป็นเซนแต่ความเสี่ยงก็สูงนะพวกนี้กำไรดีความเสี่ยงก็สูง
4: นะครับ
5: เราอ่านดูค่อยๆอ่านดูนะฮะก็จะพบแล้วก็เห็นภาพแต่ยิงเราจังกล่าวหาก็ไม่ได้นะครับเอ้ยยังกล่าวว่าทำผิดไม่ได้เพราะว่าหนึ่งมันยังพิสูจน์ที่มาของเงินไม่ได้เลยแล้วปัญหาคืออันนี้ก็คือมันเหตุการณ์มันเกิดในเมืองไทยหรือเปล่าเหตุการณ์ไม่ได้เกิดในเมืองไทยนะฮะการกระทำผิดเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีเหตุการณ์เกิดนะคือว่าสงสัยว่าไอ้เงินเนี่ยมายังไงแล้วมันมาแสดงเป็นชีพสินได้หรือไม่ท่านเองตอนนี้
4: คร
5: ับ แล้วเป็นแล้วเกี่ยวหาเกี่ยวกับมีคนโยงไปถึงจะเป็นสแกมเมอร์ใช่ไหมฮะในจีนในกัมพูชาเนี่ยโยงไปถึงขั้นนั้นซึ่งเราก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรเลยตอนนี
4: ้ครับ
5: ถ้ามีผมว่าถ้ามีหลักฐานเนี่ยคงซัดกันสรุปเป็นอย่างไรเพียงแต่ตั้งข้อสงสัยเท่านั้น
4: เองถ้าเชื่อมโยงจริงเรื่องนี้จะยาวแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันเยอะแต่ว่าก็ต้องรอให้มีการพิสูจน์ก่อนนะครับว่าตกลงมันเชื่อมโยงมันมีอะไรที่มันถูกต้องไม่ถูกต้องยังไงหรือเปล่าตอนนี้ก็เป็นเพียงแค่การถูกตั้งข้อสังเกตของคุณรังสิมันโรมเท่านั้นยังไม่ได้มีการแสดงหลักฐานอะไรที่ชัดเจน
5: ใช่ฮะไม่ได้ของคุณเลยนะไอ้ที่คุณบอกว่าพอไปเปิดคุณสิริโชค
4: สิริโชคโสภา
5: อืมนะก็ยังไม่ชัดเจนนะเพียงแต่เป็นการแกะรอยตั้งข้อสังเกตเท่านั้นเอง
4: อ
5: ันนี้คงอีกยาวยังไม่จบภายในวันสองวันนี้ฮะผมว่าจะเปิดมาก็คงถล่มกันอีกหลายรอบอยู
4: ่ครับเดี๋ยวรอดูวันที่7เนี่ยว่าคุณสุชาดาจะไปหรือเปล่ากรตปปชปปงที่ทางคุณรังสิมันในฐานะประธานกรรมการกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเชิญไปเนี่ยจะมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องรอดูแต่ว่าตัวของสามีของคุณสุชาดาไม่น่าจะมานะคุณประสงค์เพราะว่าเขาเป็นคนนอกใช่ไหม
5: ใช่ครับ
4: ครับ
5: แต่ไม่แน่นะถ้าเกิดเขาไม่มีอะไรจริงแล้วมาเลยแล้วมาว่ากันหนักกันตรงนั้นเลยก็ได้นะคนเราก็ไม่แน่เขาถ้าเกิดจะให้จบทีเดียวเลยนะ
4: คร
5: ับ แล้วดูว่าใครหน้าแตกถ้าเกิดมันจริงรู้ที่มาที่ไปได้นะครับก็ลองดูเรียนท่านผู้ฟังท่านขออภัยอยากจะให้อ่านเองดีกว่าจะได้ย่อยข้อมูลได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะเรื่องก้าวบริษัทที่เราเอามาจริงเนี่ยนะครับ
4: ครับนี่เรื่องของคุณสุชาดากับสามีคุณท่าหยางซางนะแล้วก็กำลังสิบันโดครับ
5: ครับ
4: คราวนี้เรื่องอื่น
5: เรื่องอะไรดีซิมวกสัปดาห์ที่แล้วเราติดเรื่องโกงสอบอยู่โกงสอบท้องถิ่นแต่นี้ฮะที่ผมเอามาเรื่องนี้คือจะมาสรุปให้ฟังเพราะว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปพูดยาวเลยก็พูดยาวเหมือนกับฉายหนังซ้ำแต่จริงๆผมคิดว่าไม่ใช่ฉายหนังซ้ำเพราะท่านเนี่ยมีเหตุอยู่ที่ต้องพูดเรื่องนี้ให้ชัดเจนในมุมของเขานะฮะในมุมท่านนะแต่จริงๆแล้วผมฟังแล้วผมก็ยังมีประเด็นที่จะตั้งข้อสังเกตที่ท่านในจังหวะที่ท่านนายกรัฐมนตรีมาพูดก็คือเป็นวันที่เรียกว่าอะไรนะZero Corruption ซึ่งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเนี่ยก็คือสมาคมธนาคารไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็หอการค้าไทยเนี่ยจัดขึ้นแล้วเชิญบุคคลต่างๆเนี่ยมาพูดนะครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยตัวแทนปปช.คงเป็นอันนึงที่รณรงค์เรื่องคอร์รัปชันซึ่งมันเบ่งบานมากในประเทศไทยนะครับ
4: คร
5: ับนอกจากสิ่งที่นายกรัฐมนตรียืนยันในเรื่องนโยบายชัดเจนจะปราบทุจริตอย่างจริงจังเนี่ยเพราะว่ามันมีเงื่อนไขเกี่ยวเข้า OECD คือกองทุนชื่อเต็มคือ OECD คือพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและอะไรเนี่ยนะผมจำชื่อไม่ได้ที่ประเทศพัฒนาแล้วจะเข้าเป็นสมาชิกเนี่ยต้องทำเงื่อนไขต่างๆนะครับทั้งเรื่องพัฒนาเศรษฐกิจเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องคอร์รัปชันเรื่องการต่อต้านให้สินบนเนี่ยต้องทำให้เข้าเงื่อนไขของเขาถึงจะเข้าเป็นสมาชิกได้ประเทศไทยก็ถูกยกเครดิตให้เป็นมาตรฐานสากลท่านก็ยืนยันว่าจะทำตามให้ได้นะครับแต่สิ่งที่ท่านนี้ต้องพูดก็คือว่าไล่เลียงเรื่อง การทุจริตสอบนะครับ

0: และในการโกงสอบครั้งใหญ
1: ่ครับ
0: โกงสอบครั้งใหญ่เลยนะครับช่วงนั้นคือเราถ้าเราดูการจัดสอบเริ่มจริงๆกระบวนการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจัดสอบก็คือ TOR ในการเปลี่ยนมหาลัยจากม.บูรพามาเป็นมหาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เนี่ยจริงๆเกิดในช่วงกลางเดือนกลางปี2067นะตอนนั้นคุณอนุทินยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเต็มตัวอยู่แต่มีสมาชิกพรรคของภูมิใจไทยไปร้องเรียนว่าจะมีการโกงสอบในปี64เพราะม.บูรพาเป็นคนจัดก็เลยมีการแก้ไขเงื่อนไขการประมูลแล้วก็ล้ม
1: ครับ
0: เอาม.บูรพาออกเอาศรีนครินทร์วิโรจน์เข้ามาณปี67นะ
1: ครับ
0: แต่คุณอนุทินมาอ้างว่าการโกงสอบเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปลายปี68เกิดขึ้นเมื่อปลายปี68ในช่วงที่เป็นรัฐบาลอนุทิน1แล้วก็มีการยุบสภาเพราะว่าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยใช่ไหมครับที่ทางพรรคประชาชนเนี่ยจะถอนตัว
1: ครับ
0: สังเกตไหมครับว่าช่วงเวลาที่ท่านอ้างเนี่ยการโกงสอบเกิดขึ้นจริงแต่ฝ่ายค้านก็กล่าวหาว่าจริงๆแล้วกระบวนการเตรียมการที่จะโกงสอบเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่การเปลี่ยนมหาลัยแล้ว
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะไม่ใช่มันเกิดขึ้นอยู่ดีไหมมาโกงสอบไปเพราะตัดสอบตรงนั้นแต่ว่ากระบวนการเนี่ยเปลี่ยนมหาลัยเพื่อโกงสอบแล้ว
1: อ
0: ันนี้คือประเด็นที่อยากจะชี้เห็นว่าแม้ท่านจะยอมแล้วว่าท่านไม่รู้เรื่องเพราะว่าตอนนั้นติดง่อยเพราะนั้นเลยฉวยโอกาสโกงสอบ
1: ครับ
0: แล้วก็ยอมรับอีกอันหนึ่งที่ท่านยอมรับคือยอมรับว่ากลุ่มที่โกงสอบครั้งเนี้ยกับโกงสอบปี64มันกลุ่มเดียวกันแม้ไม่ได้ระบุเป็นใครแต่จริงรู้มาคือพวกดร.วินกับพวกพิชิตอยู่แต่64ละ
1: ครับ
0: ที่ท่านนี่ท่านรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรียอมรับนะ
1: ครับ
0: นะครับประเด็นที่3ที่ท่านยอมรับคือว่าได้ยึดเงินได้แค่320 ล้าน320 ล้านได้ยึดแล้วโอ้ยแต่ว่าท่านได้ตั้งข้อสังเกตเองว่าเอ้าแต่ค่าโกงสอบเนี่ยค่าหัวคิวเนี่ย300,000ขึ้นไปว่า300,000 บาทขึ้นไปคิดคร่าวๆเป็นเงินถึง
1: 2,400 อ๋อ
0: ใช่ไหมแต่ว่ายึดเงินไปแค่ส่วนเล็กๆเท่านั้นเองคือ2,000ยึดได้ตอนนี้บอกว่าจะต้องขยายผลออกไปขยายผลออกไปเพื่อให้ได
1: ้
0: ครอบคลุมแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะทำยังไงเพียงแต่บอกว่ามี7หน่วยงานในมือที่ร่วมกันก็คือหน่วยงานตำรวจแห่งชาติปอไอสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปรับการทุจริตในภาครัฐสปงอะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
0: นะครับแล้วท่านก็บอกว่าที่300,000 บาทเนี่ยตอนแรกท่านบอกงงมากเลยจำได้ไหมที่สัมภาษณ์หน่อยเงินเดือน15,000ซื้อ300,000มันจะคุ้มยังไงแต่นี้ท่านมาพูดใหม
1: ่ครับ
0: วิเคราะห์ถึงเหตุผลที่คนทำไมยอมจ่าย300,000เพื่อให้ได้เข้ารับราชการในตำแหน่งท้องถิ่นจากมุมมองของผู้เกี่ยวข้องในการทุจริตอ่านมองว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มเพราะการได้รับราชการจะได้ผลประโยชน์มากมายตลอดชีวิตเหนือกว่าอาชีพทั่วไปที่เงินเดือนที่มั่นคงสวัสดิการภาครัฐที่ครอบคลุมกองทุนเหล็กนานธุรการรวมถึงสวัสดิการสาธารณบาลที่ครอบคลุมถึงญาติยิ่งครอบครัวนะพ่อแม่พี่น้องญาติไม่ถึงสำคัญที่สุดคือเป็นดำนานตลอดชีวิตเป็นแรงจูงใจให้เกิดการเรียกร้องเกิดการทุจริตขึ้นมาเพราะเป็นการรับประกันความมั่นคงในไปสิ้นสุดซึ่งเป็นสิ่งที่คนแสวงหาแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านไม่ได้พูดเกินมาบางตำแหน่งเนี่ยเรียกผลประโยชน์ได้อย่างมหาศาลคุณประจักษ์อยู่กับทำข่าวทำคุยรายการนี้มานานนะได้เห็นไหมฮะมีการจับสดเรียกเงินไต้โต้คนละ
1: อ
0: ันนั้นแค่ส่วนเล็กๆถูกไหมจับสดนะเรียกเงินค่านู่นค่านี่ใช่ไหมจากเอกชน
1: เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจอย่างเช่นว่ากองช่างพวกอะไรพวกนี้โอ้
0: ใช่
1: มัน
0: หรือดูอย่างราชาเทวะใกล้บ้านคุณประจักษ์ก็รู้ใช่ไหมฮะอันนี้ผมคิดว่ามันมีผลประโยชน์อื่นที่แฝงมันอยู่แต่สิ่งที่ท่านไม่ได้พูดก็คือว่าท่านบอกว่าไอ้กลุ่มเนี้ยเลยถ้าพูดภาษาเราคือแก๊งเนี้ยมันทำมากินมานานแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: มีคนอยู่ตั้งแต่โกงกันตั้งแต่เท่าไหร่นะประมาณ1,000มีการทำการสอบก็เรื่องนี้มีการโกง

0: งกันเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เชื่อว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดการทุจริตแต่โดยคาดการณ์ว่ากระบวนการนี้อาจเคยทำสำเร็จมาแล้วหลายครั้งในการสอบคัดเลือกตำแหน่งที่มีจำนวนถึง 1,400 ถึง 2,000 อัตราต่อปี
1: ครับ
0: แล้วปีนึงก็2ครั้ง
1: ครับ
0: แสดงว่าถ้าเอาตามนี้เนี่ยแสดงมีคนโกงหรือซื้อขายตำแหน่งอยู่ในระบบเท่าไหร่แล้วอ่ะต่อปีนี่4ปีอ่ะถ้าเกิด10ปีเป็นหมื่นป่ะคนซื้อขายตำแหน่งมาเป็นหมื่นไม่ว่าจะเป็นการสอบเลื่อนขั้นหรือสอบเข้าใหม
1: ่ครับ
0: อันเนี้ยคำถามคือกระทรวงมหาดไทยจะเข้าไปรื้อป่ะเพราะหลักที่ศาลปกครองสูงสุดวางไว้ก็คือว่าที่ประชุมใหญ่เลยนะถ้ามีการทุจริตสอบแม้แต่นิดเดียวเนี่ยการสอบต้องยกเลิกได้หมดนะ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยไอ้หมื่นคนเนี่ยกระทรวงมหาดไทยกล้าไปตรวจสอบเอายกเลิกไหมไม่ต้องพูดถึงคดีอาญานะที่ปปช.ก็ทำอยู่แล้วกระทรวงมหาดไทยจะทำหรือเปล่ากรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจะทำไหมเนี่ยที่บอกผู้ว่าบุรีรัมย์เป็นมือหนึ่งที่ไว้ใจได้เนี่ยจะกล้าเข้าไปรื้อดูว่ามีการโกงสอบในแต่ละแมตช์ไหม
1: ครับ
0: ผมคิดว่าสิ่งสำคัญคือต้องรื้อไม่งั้นเราปล่อยคนที่โกงสอบเข้ามาซื้อขายตำแหน่งเข้ามาเนี่ยอยู่ในระบบเนี่ยผลคืออะไรครับคุณไปจากกระลู่อยู่แล้วใช่ไหม
1: ความเสียหายต่อระบบราชการเนี่ยมหาศาล
0: แล้วก็ยอมมั่นยอมผ่าตัดใหญ่เลยผ่าตัดใหญ่เพื่อให้คนเชื่อมั่นในระบบท้องถิ่นไอ้ข้าราชการท้องถิ่นระบบบริหารราชการท้องถิ่นไปเลย
1: คร
0: ับ
1: คร
0: ับ
1: ใครสนใจเนี่ยไปดูได้นะครับในสำนักข่าวเน็ตนิวก็มีลงไว้ละเอียดมากนะครับเวลาไม่พอนะครับสำหรับอีกหนึ่งเรื่องนะไว้เดี๋ยวเสาร์หน้านะเรื่องสำคัญเลยครับเรื่อง
0: จริงๆเรื่องสำคัญมากเรื่องสำคัญมากไม่รู
1: ้ครับ
0: สำนักอาจจะมีการพัฒนาการไปเยอะแล้วก็ได
1: ้
0: เรื่อง
1: ครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณประสงค์นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับลาเป็นแฟนรายการไปพร้อมกันครับแล้วกลับมาต่อหน้าครับสวัสดีครับ
2: 6ประเด็นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
6: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่วัดบางเตยแขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง3ตุลาคมรวมเวลา5วันวันนี้เป็นวันสุดท้ายจัดทำอาหาร 3,000 กล่องประกอบด้วยเมนูไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถองค์นายกกิติมาศักดิ์ตลอดชีพไก่กระเทียมกะเพราไก่และไข่ต้มมีจิตอาสาพระราชทาน904ไทยอาสาป้องกันชาติศิลปินนักแสดงและเจ้าหน้าที่มูลนิธิมาร่วมประกอบอาหารเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เคหะชุมชนอ่อนนุชและบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการเมนูที่จัดทำในแต่ละวันจะหมุนเวียนสลับกันไปเน้นวัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ทุกเชื้อชาติศาสนาได้รับประทานได้รสชาติดีและถูกสุขลักษณะอนามัยทั้งนี้ตลอดระยะเวลา5วันมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยทำอาหารมอบให้กับประชาชนทั้งหมด 15,000 กล่อง

0: ตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM ที่ดีเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง9 MCOT หมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่ Thinking Radio ทุกวันเสาร์ 4:00 น.
6: กลับมาตามคำเรียกร้องกั

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกและดร.ธัญพร กฤตติทายาวุฒิดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
3: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Econbiz ปากท้องต้องคิดนะคะอีกเรื่องที่สำคัญเวลานี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องน้ำท่วมนะคะที่ไม่ได้กระทบแค่การเดินทางการใช้ชีวิตประจำวันแต่ว่ามันก็ส่งแรงกระแทกไปถึงเศรษฐกิจแล้วก็ปากท้องของคนจำนวนมากคนทำงานผู้ค้ารายย่อยออกไปทำงานไม่ได้รายได้ก็หายรายจ่ายภาระหนี้ก็ยังเดินต่อไปนะคะพอผลกระทบมันขยายไปถึงธุรกิจการผลิตขนส่งต่างๆมันก็สะเทือนต่อเศรษฐกิจในวงกว้างอยู่ดีนะคะวันนี้มาวิเคราะห์เจาะลึกกันค่ะว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยกำลังกระทบเศรษฐกิจของไทยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ความเสียหายมันจะไปถึงระดับไหนด้วยนะคะ

0: ูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับคุณกมลชนกสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับ
0: ค่ะถามอาจารย์ก่อนที่บ้านน้ำท่วมไหมคะ
1: ก็ตรงบ้านเนี่ยมันไม่ท่วมนะครับในหมู่บ้านที่อยู่เนี่ยไม่ท่วมแต่ว่าพื้นที่บริเวณถนนหรือว่าซอยโดยรอบเนี่ยก็ท่วมอยู่ประมาณ 2-3 วันนะครับก็คล้ายๆกับปิดเกาะอยู่ 2-3 วันแต่ว่าโอเคหลังจากผ่าน3วันไปได้ก็เริ่มรถก็สามารถเดินทางออกไปไหนมาไหนได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณกมลชนกเป็นยังไงบ้างครับ
0: คงนกอ่ะท่วมตรงหน้าคอนโดเพราะว่ามันเป็นแอ่งกระทะพอดีแล้วมันติดคลองแสนแสบแต่ว่ามันก็สามารถเคลียร์ได้ในภายใน1วันละค่ะอาจารย์เพราะว่ามันอาจจะเป็นโซนที่อยู่ในเมืองพอดีนะคะแต่ว่าพอเราพูดถึงน้ำท่วมนะคะอาจารย์ถ้าไปในมิติของการเศรษฐกิจอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ตอนนี
1: ้
0: มีการประเมินยังไงบ้างคะมันกระทบเศรษฐกิจในจุดไหนบ้างคนทำงานธุรกิจกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวมเนี่ยเป็นยังไงล่ะคะอาจารย
1: ์ครับวันนี้อยากจะแชร์มุมมองที่มาจากต่างชาตินะครับผมเชื่อว่ามุมมองที่มาจากบรรดานักวิเคราะห์หรือนักวิชาการในบ้านเราเนี่ยท่านผู้ฟังก็คงได้เห็นภาพมาพอสมควรแต่วันนี้จะเอามุมมองนะครับจากมุมมองต่างชาติในสื่อต่างชาตินะครับอย่างสวีทไทม์ของสิงคโปร์ซึ่งเขาก็หยิบบทวิเคราะห์นะครับมุมมองจากนักวิชาการรวมถึงเหล่าภาพที่เป็นนักวิเคราะห์ต่างชาติเข้ามาด้วยซึ่งน่าสนใจมากแล้วก็บทสรุปเนี่ยนะครับผมคิดว่ายังไงก็หนีไม่พ้นเรื่องการที่เราจะต้องพยายามป้องกันนะครับแล้วก็หามาตรการแจ้งเตือนให้เร็วที่สุดเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามองเนี่ยผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยมันนับวันก็จะในเชิงเศรษฐกิจนะครับมันก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับประกอบกับการเยียวยาต่างๆที่เราจะไปหวังว่าให้น้ำท่วมเสร็จแล้วเรารอให้รัฐบาลมาเยียวยามาช่วยเหลือเนี่ยนะครับผมคิดว่าสถานการณ์โดยเศรษฐกิจภาพรวมทั้งปัจจัยเศรษฐกิจโลกหรือภายในบ้านเราเองเนี่ยผมคิดว่ายังไงเนี่ยมันก็คงไม่สามารถที่จะเยียวยาได้ครอบคลุมกับความเสียหายนะครับทีนี้เบื้องต้นเนี่ยผมเชื่อว่าพอเราเห็นภาพนะครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ด้วยซ้ำในบางพื้นที่นะครับเช่นแถบทางโซนตะวันออกของกรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งวันนี้เนี่ยก็ยังมีสถานการณ์ที่เรียกว่ายังลำบากอยู่นะครับหลายพื้นที่ที่มีประชาชนอยู่อาศัยเนี่ยก็ยังท่วมอยู่นะครับทีนี้เราเห็นภาพนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็จะบอกโอ้โหมันมีความเสียหายนะทางเศรษฐกิจเยอะเรามองจากอะไรนะครับเรามองจากน้ำที่เข้าไปท่วมในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของผู้คนชาวบ้านอันนี้มันก็ทำให้บ้านเสียหายมันก็ทำให้พื้นที่นะครับอย่างน้อยชั้นล่างเนี่ยก็คงเสียหายต้องซ่อมแซมอีกอันนึงที่เราเห็นเยอะก็คือภาพรถยนต์ที่จอดกันเรียกว่าถูกน้ำท่วมแล้วกันนะครับบนท้องถนนเนี่ยผมว่ารอบนี้เยอะมากเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ได้มีการเตรียมตัวที่จะเอารถหนีหรือว่าเอารถไปจอดในที่ที่มันปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นบรรดารถยนต์เนี่ยจอดเสียกันเพราะว่าโดนน้ำท่วมหรือว่าลุยน้ำท่วมไปนะครับมีรถเขาเรียกอะไรรถสไลด์ใช่ไหมครับต้องมาขนไปเนี่ยรอบนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นความเสียหายที่เราก็เห็นแล้วละมันเกิดขึ้นชัดเจนนะครับใครที่บ้านน้ำท่วมเนี่ยเดี๋ยวน้ำลดก็คงต้องซ่อมแซมนะครับแต่ที่ทำงานผมเนี่ยนิด้านะครับก็ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับแฟลตคลองจันเลยเนี่ยนะก็มีความเสียหายนะครับได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะว่าก็ท่วมในสถานศึกษาเนี่ยพอสมควรตอนนี้น้ำมันเริ่มลดเดี๋ยวมันก็ต้องเข้าไปนะครับเรียกว่าซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆนะครับตึกที่ผมทำงานในลิฟต์ก็เสียหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีการซ่อมแซมแหละไม่นับเรื่องของการทำความสะอาดพวกบิ๊กคลีนนิ่งต่างๆนะครับใครที่รถยนต์ถูกน้ำท่วมเครื่องดับต้องขึ้นรถสไลด์เข้าอู่นะครับอันนี้เกิดความเสียหายแน่นอนตรงนี้เราเรียกว่ามันเป็นความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินนะครับแต่ถ้าเรามองในมุมเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีความเสียหายในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นนะมากกว่าแค่ทรัพย์สินคือทรัพย์สินเนี่ยเสียหายแน่นอนบ้านเรือนที่อยู่อาศัยรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆยานพาหนะต่างๆนะครับแต่มองลึกลงไปในระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูอีกว่าน้ำท่วมเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นกับใครที่ไหนอย่างไรนะครับในประเทศไทยเองก็ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็ไม่ถึงขั้นว่าโอ้เป็นเศรษฐกิจที่เข้มแข็งนะออกจะไปในแนวทางที่ชะลอตัวหรือว่าเติบโตแบบอ่อนตัวด้วยซ้ำไปนะครับเรามีสถานการณ์หนี้ครัวเรือนที่สูง 80% กว่าของ GDP เรามีแรงงานที่เป็นแรงงานอิสระนะครับจำนวนมากนะครับอยู่ในระบบเศรษฐกิจ วันที่น้ำท่วมเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยสั่งอาหารแบบ delivery เนี่ยไม่ได้เลยถูกไหมครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์หรือไรเดอร์ที่เขาจะมาส่งเนี่ยเขาไม่สามารถมาได้น้ำมันท่วมนะครับคนกลุ่มนี้ก็จะรายได้หายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรามีแรงงานที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นรายวันนะครับอาจจะเป็นพนักงานขายของตามร้านอาหารนะครับพนักงานที่เขาทำอยู่ตามสตรีทฟู้ดนะครับอยู่ตามอาคารพาณิชย์รายเล็กรายย่อย SME นาโน SME ต่างๆนะครับซึ่งพวกนี้รายได้น้อยนะครับรายได้น้อยหรือบางทีรับเป็นวันด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าร้านปิดกิจการปิดเนี่ยพวกนี้ก็คือรายได้หายไปเลยนะครับเศรษฐกิจเราก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราเกิดน้ำท่วมในโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเขตที่มันเป็นเมืองใหญ่นะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครซึ่งถือว่าเป็นแหล่งของการจ้างงานเป็นศูนย์รวมทางเศรษฐกิจการค้าขายการทำมาหากินเป็นเมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันได้รับผลกระทบเนี่ยนั้นแรงงานรวมถึงคนที่ทำมาหากินที่มีรายได้น้อยเนี่ยก็ได้รับผลกระทบสูงกว่านะครับอันนี้ต้องบอกว่าเขาเนี่ยเดือดร้อนมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราไปคิดประเด็นเหล่านี้รวมเข้าไปด้วยเนี่ยตัวเลขความเสียหายเนี่ยนะครับมันอาจจะมากกว่าที่เราเห็นในระยะแรกอย่างมีนัยยะสำคัญก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็ได้รับผลกระทบเยอะนะครับในกรุงเทพเองพูดง่ายว่าพวกนี้หยุดงานเนี่ยรายได้หายนะครับก็เป็นผมคิดว่าคราวนี้ก็เป็นเรียกว่าโจทย์ใหญ่ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะครับว่าเราจะปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับซึ่งเราต้องยอมรับนะครับว่าในยุคที่ climate change มันทวีความรุนแรงเนี่ยโอกาสที่จะเกิดสถานการณ์อย่างนี้มันมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะว่าโอกาสมันเกิดมากโอกาสมันจะเกิดอะไรลักษณะนี้เนี่ยมันมีบ่อยกว่าในอดีตดังนั้นนะครับเราจะทำงานเหมือนที่เราเคยทำในอดีตไม่ได้เราเนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับก็ต้องปรับตัวนะครับมันมีการประมาณการเหมือนกันนะครับจากรอยเตอร์นะครับเขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยนะครับมันอาจจะลดการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยไปประมาณ 0.07% นะครับคิดค่าความเสียหายนี่ประมาณ 12,000 กว่าล้านซึ่งตรงนี้ก็นะครับก็ใกล้เคียงนะกับที่บางสำนักเขาก็รายงานเหมือนกันนะตัวเลขอยู่ประมาณ 10,000 กว่าล้านนะครับแต่จริงๆเนี่ยต้องบอกงี้นะครับตัวเลขความเสียหายหรือมูลค่าที่สื่อต่างๆเนี่ยหรือสถาบันต่างๆเขาประเมินมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขหลักหมื่นล้านหรือเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP เนี่ยอันนั้นมันก็ส่วนหนึ่งนะครับผมจะยกตัวอย่างหนึ่งให้ฟังนะครับเป็นตัวอย่างทางเศรษฐศาสตร์ที่น่าสนใจสมมุติว่าบ้านเราเนี่ยนะครับน้ำท่วมเข้ามาในตัวบ้านเลยนะครับน้ำท่วมเข้ามาในตัวบ้านเลยชั้นหนึ่งละกันอ่ะอาจจะสูงฟุตหนึ่งหรืออะไรก็ว่าไปพอน้ำลดเนี่ยเราต้องซ่อมแซมบ้านนะครับเฟอร์นิเจอร์อาจจะพังเสียเน่าเหม็นอะไรนะครับทีนี้เวลาเราซ่อมแซมบ้านเนี่ยในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยแน่นอนเราต้องไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ต้องเรียกช่างมาตัวนี้นะครับมันจะส่งผลช่วยให้ GDP โตแต่ผมถามว่าซ่อมมาเสร็จเนี่ยนะครับจริงๆเราไม่ได้อะไรมากขึ้นเลยนะครับเราแค่ต้องการกลับไปอยู่ในจุดเดิมถูกไหมครับเพราะบ้านเราเนี่ยจุดเดิมมันดีอยู่แล้วแต่พอโดนน้ำท่วมเนี่ยนะครับง่ายๆสมมติมูลค่าความเสียหาย 100,000 บาทนะครับเราก็ไปซ่อมแซมบ้านไปซื้อเฟอร์นิเจอร์มาใหม่ 100,000 บาท 100,000 บาทอันเนี้ยมันช่วยให้ GDP โตก็จริงแต่คุณภาพชีวิตเราไม่ได้ดีขึ้นเลยเรากลับมาอยู่จุดเดิมเราแค่ซ่อมมันให้เรากลับเข้าไปอยู่ได้โดยที่มันสะอาดโดยที่มันยังมีอุปกรณ์อะไรต่างๆเข้ามาดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาเรามองไอ้ที่ว่าตัวเลขความเสียหายหรือ GDP จะโตน้อยลงเนี่ยโอเคตรงนี้ผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งแต่อยากให้มองลึกลงไปว่าจริงๆคุณภาพชีวิตเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่ได้ดีขึ้นนะคือเราไม่ได้แบบว่าซื้อของมาเพิ่มใช่ไหมครับเราเพียงซื้อของให้เรากลับไปอยู่ในจุดเดิมเท่านั้นเองตรงนี้ตัวเนี้ยผมว่ามันก็เป็นประเด็นนะว่าเวลาเรามองสถานการณ์นะครับที่น้ำท่วมในพวกกิจการค้าขายต่างๆธุรกิจต่างๆห้างร้านต่างๆที่เขาได้รับผลกระทบนะครับเวลาเขาซ่อมแซมมันก็กลับไปอยู่ที่จุดเดิมดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งในที่อาจจะต้องมองนะครับให้ลึกขึ้นไปถึงบอกว่าในอนาคตเนี่ยนะครับเราคงจะมาหาทางคือหลายคนก็บอกโอเคน้ำท่วมเสร็จนะต้องเยียวยาต้องช่วยเหลืออันนี้ผมก็ไม่ได้ว่ากันเพราะว่ารัฐบาลเองเข้าใจว่าตอนนี้ก็พยายามที่จะจัดสรรจัดการงบหลักเป็นพันนะครับพันล้านมาถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยนะครับมาเยียวยาแต่ถามว่าในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้เศรษฐกิจโลกนะซึ่งก็คุยกันมาหลายครั้งในรายการโอ้เศรษฐกิจโลกมันก็ยังไม่นิ่งเลยใช่ไหมครับมันก็ยังผันผวนอยู่ทุกประเทศเนี่ยก็มีหนี้สาธารณะที่สูงด้วยเนี่ยโอ้เราจะมาปล่อยให้นะครับเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ เยียวยาต่อไปเนี่ยผมก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะว่าเราจะเอาเงินมาจากไหนนะครับดีที่สุดเนี่ยก็คือเราต้องมองให้ทะลุครับว่าการปล่อยให้มันเกิดความรุนแรงนะครับหรือผลกระทบรุนแรงจากน้ำท่วมเกินที่มันคือวันนี้ยังมีคนบ้านน้ำท่วมอยู่เลยเนี่ยที่เท่าที่เราคุยกันเนี่ยนะครับมันเกินกว่าเหตุหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นมันก็จะเกิดความเสียหายมากกว่าแค่เรามองว่าทรัพย์สินเสียหายครับ
0: ค่ะอาจารย์ทีนี้ถ้ามองกลับมาที่แรงงานที่อาจเป็นรายวันก็ดีแรงงานอิสระก็ดีคนกลุ่มนี้เขาก็ไม่ได้มีแค่ต้นทุนที่จะไปซ่อมทรัพย์สินใช่ไหมคะแต่ว่ารายได้ที่มันหายไประหว่างการที่เขาไม่ได้ทำงานด้วยตรงนี้มันยิ่งจะเป็นแรงกดดันเรื่องของหนี้ครัวเรือนที่เราก็ยังที่สูงอยู่แล้วไหมคะอาจารย์มองอย่างไรคะ
1: ใช่เลยครับคือตอนนี้เราก็80%ใช่ไหมครับ80%กลางๆแล้วการถึงแม้ว่ามันอาจจะลดมาจากช่วงก่อนหน้าเล็กน้อยแต่พอมาเจอสถานการณ์แบบนี้เข้าไปเนี่ยเราลองนึกสถานการณ์ลองนึกภาพดูใช่ไหมครับคนที่ทำงานได้เงินเดือนน้อยรายได้น้อยหรืออาชีพรายวันเนี่ยซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีฐานะของการเป็นหนี้เป็นสินเยอะอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วพอรายได้หดหายนะครับหรือว่ารายได้ไม่เท่าเดิมเนี่ยในขณะที่เขาอาจจะต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นด้วยนะทั้งในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือฟื้นฟูอะไรต่างๆที่มันเสียหายลงไปเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เกิด2อย่างละกัน1การบริโภคน่าจะลดลงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคือรายได้น้อยอยู่แล้วนะครับหนี้ก็มีแถมยังต้องตอนพอเจอภัยจากน้ำท่วมเนี่ยก็ต้องเอาเงินไปทำอย่างอื่นไปซ่อมไปอะไรนะครับเพราะฉะนั้นหนี้มีรายได้ลดผมถามว่ากลุ่มนี้จะบริโภคเพิ่มเป็นไปได้ไหมยากเหมือนกันดังนั้นเศรษฐกิจเนี่ยมันจะฝ่อลงนะครับพอเศรษฐกิจฝ่อลงปุ๊บเนี่ยยอดขายบรรดาผู้ประกอบการลองไปดูนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็บอกโอ้โหมันก็ซัฟเฟอร์มาอยู่แล้วนะผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยนะครับโอเคขนาดย่อยๆจิ๋วๆเลยอาจจะได้อานิสงส์จากมาตรการรัฐบาลบ้างที่เขาออกมากระตุ้นในเรื่องของพลัสอะไรต่างๆแต่รายขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยผมว่าก็เหนื่อยพอสมควรที่ผ่านมาและถ้าเราเจอเนี่ยสถานการณ์แบบเนี้ยมันทำให้กำลังซื้อของคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยลดการบริโภคของตัวเองลงไปอีกมันก็ไปส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่นะครับทำให้ยอดขายของธุรกิจต่างๆเนี่ยอาจจะลดลงแล้วลองนึกดูต่อนะครับถ้าผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดกลางยอดขายเขาลดลงเขาทำไงครับเขาอาจจะต้องปรับเรื่องของการจ้างงานนะครับอาจจะต้องลดการจ้างงานหรือไม่อันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับเพราะมันก็เลยไปทำให้รายได้ธุรกิจก็ลดลงแล้วก็อาจจะทำให้รายได้ของแรงงานเนี่ยนะครับลดลงด้วยก็ผัวพันเนี่ยนะครับมันก็พันกันอย่างเงี้ยนะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนลูปเป็นเหมือนวัฏจักรที่ไปฉุดให้เศรษฐกิจเนี่ยนะครับโตได้ยากพูดง่ายๆว่าเวลาเกิดภัยพิบัติแล้วมันรุนแรงนะครับเราป้องกันไม่ดีเราเตือนภัยล่าช้านะครับเราบริหารจัดการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแบบเนี้ยนะครับมันก็ส่งผลให้ทั้งภาระหนี้ครัวเรือนเอ่ยนะครับเรื่องรายได้ของครัวเรือนเอ่ยมันลดลงการบริโภคลดลงสุดท้ายนะครับความสามารถในการใช้หนี้ของครัวเรือนก็ยิ่งลดลงถูกต้องเลยนะครับก็ยิ่งลดลงอีกเนี่ยอันนี้เป็นบทความที่จริงๆเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยสะท้อนจากมุมมองต่างชาตินะก็คือสื่อของทางสิงคโปร์ Straits Times เขาก็วิเคราะห์ไว้นะครับอันนี้เป็นมุมมองที่น่าสนใจซึ่งก็แน่นอนตรงนี้มันก็สอดคล้องกับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็เคยพูดอยู่แล้วนะครับเคยชี้เรื่องของระดับหนี้ครัวเรือนอยู่แล้วนะครับว่ามันก็ระดับที่มันสูงแบบนี้นะครับมันก็เป็นข้อจำกัดส่วนหนึ่งแหละที่ทำให้ส่งผลต่อการเติบโตในระยะยาวของเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพการเงินได้เห็นไหมครับก็คือเรื่องน้ำท่วมเนี่ยแน่นอนตอนนี้หลายคนเดือดร้อนพอเรามายิ่งมองมุมเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ย ก็ยิ่งมีความน่าเป็นห่วงครับ
0: ธุรกิจก็น่าเป็นห่วงค่ะอาจารย์เพราะว่าบางทีก็ต้องพึ่งพาพนักงานขนส่งการเดินทางขนาดธุรกิจขนาดเล็กๆนี่ก็คือน่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้พื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ของ SME ตอนนี้ก็เยอะมากแล้วค่ะอาจารย
1: ์ครับครับที่คุณกมลชนกพูดเรื่องของการขนส่งเนี่ยอันนี้มันตรงเลยคืออย่างนี้นะครับครั้งนี้เราจะเห็นข่าวนะเรื่องของการบินครับเรื่องของการบินเนี่ยคือตรงเนี้ยในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันเป็นซัพพลายเชนช็อคเลยนะครับคือพอน้ำท่วมเนี่ยมันไปเอฟเฟคการอยู่อาศัยของคนนะครับมันไปเอฟเฟคเรื่องของการเดินทางไปทำงานเพราะเราก็จะเห็นประเด็นข่าวได้นะครับว่ามันมีการทั้งถูก บางธุรกิจก็หยุดการผลิตไปนะครับมันเกิด disruption ของสายการบินของการขนส่งนะครับ อยู่พอสมควรแปลว่าอะไรแปลว่าความเสียหายเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่บ้านเรือนหรือห้างร้านที่น้ำมันท่วมแน
0: ่
1: นอนบ้านใครน้ำท่วมนี่ก็โดนเต็มๆห้างร้านใครน้ำท่วมก็โดนเต็มๆแต่วันนี้นะครับมันก็คือส่งผลไปถึงพื้นที่อ่ะนั่นสนามบินน้ำไม่ได้ท่วมสายการบินต่างๆก็ยังบินขึ้นลงได้แต่ตรงนี้เขาเรียกว่า supply chain shock คือมันส่งผลเรื่องคนเรื่องอะไรต่อเนื่องไปนะครับก็ทำให้มันเกิดอย่างที่เราเห็นนะครับเหตุการณ์ที่เกิดความวุ่นวายในเรื่องของการเดินทางนะครับโดยอาศัยเครื่องบินต่างๆเรื่องการขนส่งกระเป๋าเรื่องอะไรเนี่ยที่เราเห็นภาพเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ไปทางซัพพลายเชนอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้มันเหมือนเกิดการส่งผ่านนะครับจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งจุดที่น้ำท่วมก็ส่งผลไปยังจุดที่น้ำไม่ท่วมด้วยนะครับซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะไม่ใช่เฉพาะจริงๆไม่ใช่เฉพาะสายการบินแหละอย่างสมมติบ้านเราน้ำท่วมหนักเลยเนี่ยนะครับต่อให้ที่ทำงานเราไม่ท่วมเนี่ยนะเราก็อาจจะเดินทางนะครับไปทำงานได้ยากลำบากถึงแม้ว่าปัจจุบันมันจะมีเรื่องของการ work from home เข้ามาช่วยก็ตามแต่บางกิจกรรมนะครับบางลักษณะงานเนี่ยมันก็อาจจะจำเป็นต้องใช้การไปทำงานนะครับในสถานที่ตั้งอยู่พอสมควรอันนี้ก็อีกเป็นอีกประเด็นนึงเลยที่ผมคิดว่าหลายคนเห็นข่าวอันนี้ผมพยายามเชื่อมโยงให้เห็นว่า supply chain shock เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะซึ่งก่อนหน้านี้มันก็จะมีเรื่องการผลิตเรื่องการบริโภคนะครับที่มันเป็นผลโดยตรงอยู่แล้วครับ
0: เรื่องการบินนี่ก็สำคัญเพราะมันจะไปกระทบการท่องเที่ยวไหมคะอาจารย์ตอนนี้ข่าวสื่อต่างประเทศนี่ก็เล่นข่าวสายการบินแห่งชาติของเรานี่หนักพอสมควรนะคะภาพลักษณ์ต่างๆ
1: ครับอันนี้ก็เป็นผลตามมาอีกประเด็นนึงเลยนะครับคือข่าวน้ำท่วมกรุงเทพไปออกสื่อทั่วโลกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับถ้าใครที่ติดตามคือผมก็จะติดตามสื่อต่างประเทศค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเราก็จะเห็นว่าสำนักข่าวใหญ่ๆนะครับสำนักข่าวหลักทั่วโลกเนี่ยรายงานหมดในช่วงแรกนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเนี่ยประเด็นที่คุณกมลชนกยกตัวอย่างขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่ามันก็ไปกระทบเรื่องการเดินทางสนามบินระบบขนส่งอะไรต่างๆทีนี้ไอ้ที่กระทบทั้งหมดเนี่ยตรงที่เกี่ยวกับโลจิสติกทั้งหลายเนี่ยมันก็มีเรื่องของนักท่องเที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในห้วงเวลาของปีนี้ซึ่งที่ผ่านมาเราก็พยายามนะที่จะกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเนี่ยมันไปกระทบความเชื่อมั่นนะครับมันมีโอกาสละกันประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีโอกาสไปกระทบความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวได้ซึ่งปีนี้ก็ต้องยอมรับนะเราก็ยังเจอแรงกดดันใช่ไหมครับเรายังเจอแรงกดดันในเรื่องของการพยายามที่จะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงมกราถึงกันยาที่ผ่านมาเนี่ยโหผมว่าเราเจอแรงกดดันเรื่องนี้เพราะฉะนั้นพอมาเจอประเด็นนะครับเรื่องน้ำท่วมเรื่องสนามบินเรื่องสายการบินอะไรเข้าไปเนี่ยวันนี้ก็อาจจะไปกระทบต่อเนื่องเรื่องความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่จะส่งมาในช่วงไตรมาสสุดท้ายนะครับของปีก็ต้องรอลุ้นเดือนนี้นะครับเพราะเดือนนี้เข้าใจว่าเราก็อาจจะเผชิญกับฝนใช่ไหมครับที่จะตกก็คาดการณ์กันว่าสัปดาห์หน้านี่ก็มีหลายวันอยู่นะก็ต้องดูลุ้นกันไปผมเชื่อว่าคนกรุงเทพท่านผู้ฟังก็คงลุ้นกันตามกันหมดนะครับว่าวันนี้ใครบางคนแค่เห็นฝนตกก็เริ่มเกิดความเครียดแล้วนะครับ
0: เมื่อวาน
1: ก็ซ้ำเลยแค่เห็นฝนจะตก
0: ลูกเห็บตกอะไรอย่างนี้อาจารย์เมื่อวานนี้ที่ลูกเห็บตกก็ตกใจเหมือนกันนะคะโอ้
1: ครับก็
0: ทีนี้ค่ะอาจารย์
1: ที่อาจจะสร้างความกังวลให้คนกรุงเทพเยอะอยู่ครับตอนนี้ครับ
0: ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าอาจารย์อาจจะให้อาจารย์ช่วยมองเป็นฉากทัศน์หน่อยได้ไหมคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่จบมันก็ยังมีการยืดเยื้ออยู่เพราะว่าอย่าลืมว่าในกรุงเทพเราอาจจะพยายามที่จะเคลียพื้นที่ไข่แดงต่างๆแต่ว่ารอบนอกเขาก็โดนหนักหรือแม้แต่ภาพรวมของแต่จังหวัดอื่นๆนะคะอาจารย์มันก็จะยิ่งกระทบกันไปใหญ่ไหมคะถ้ามันยืดเยื้อออกไปอาจารย์มองซีนาริโอยังไงไว้บ้างไหมคะ
1: ครับก็คือถ้ามันส่งผลกระทบในวงกว้างนะครับต่อกลุ่มที่อาจจะเรียกว่ามีหนี้สินสูงนะครับกลุ่ม SME ที่สภาพคล่องน้อยนะครับกลุ่มธุรกิจที่มีเงินสำรองน้อยต่างๆพวกนี้คือเขารับความเสี่ยงได้น้อยนะครับผมคิดว่าต้องติดตาม ในทางเศรษฐกิจเนี่ยผมเชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยต่างๆนี่ก็คงติดตามสถานการณ์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้ามันหนักจริงๆเนี่ยไปมองแบบที่สื่อต่างชาติเขาวิเคราะห์เขาก็บอกว่าเอ๊ะมันก็จะเสี่ยงเรื่อง NPL หรือเปล่านะครับที่จะเพิ่มสูงขึ้นได้นะครับจริงๆซีนาริโอที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเหมือนธนาคารWorld Bank เนี่ยนะครับธนาคารโลกก็เคยมองอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยเราก็เผชิญความเสี่ยงเรื่องน้ำท่วมพอสมควรนะครับธนาคารโลกมีมองไว้เหมือนกันว่ากรุงเทพปริมณฑลเนี่ยนะครับมี 41% นะของสินเชื่อธุรกิจนะครับที่อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็ 7% เนี่ยอยู่ในความเสี่ยงสูงมากหากเกิดน้ำท่วมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายังซีนาริโอที่เราเจอแบบเมื่อรอบที่ไม่กี่วันที่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจหรือระบบเศรษฐกิจหรือระบบการเงินเนี่ยมันอาจจะเริ่มเห็นผลนะคือรอบที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ได้เห็นชัดแต่ว่าถ้าเราเกิดแบบนี้อีกนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยนะครับอย่างนี้นะครับผมคิดว่าอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นรายการวันนี้ยังไงเรื่อง climate change เนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ค่อยพ้นหรอกนะครับแต่วันนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับทั้งรัฐบาลแล้วก็กรุงเทพมหานครก็คงหนีไม่พ้นความรับผิดชอบนะครับก็คงต้องมองให้ทะลุว่าวันนี้ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันคือความเสี่ยงของเศรษฐกิจนะมันคือความเสี่ยงของความเป็นอยู่นะครับแล้วมันอาจจะสุดท้ายมันอาจจะทำให้เป็นภาระที่หนักมากนะครับของประเทศในระยะยาวนะครับเราจะไปหวังอะไรก็เยียวยาอะไรก็เยียวยาเนี่ยก็คงไม่ไหวหรอกนะครับเพราะว่างบประมาณประเทศก็มีจำกัดนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าเยียวยาได้ไหมโอเคการเยียวยาเนี่ยยังไงในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันก็ต้องใช้เงินนะครับนี่อาจจะมองอย่างนี้ก็ได้นะว่าแล้วจะเยียวยาอย่างไรเนี่ยให้กลุ่มที่เขาได้รับผลกระทบเยอะๆเนี่ยเขาได้รับความช่วยเหลือแบบเป็นที่หน่อยนะเป็นหลักของการมองแบบ targeted policy นะครับคือแบบมุ่งเป้านะครับเขาคงหนีไม่พ้นคือเยียวยามีแน่แต่อาจจะต้องเน้นนะครับเรื่องของการมุ่งเป้าให้มากหน่อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าที่สำคัญเนี่ยนะก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่ม SME ผมคิดว่าอันนี้ก็ถ้าเขาได้รับผลกระทบหนักเนี่ยมันอาจจะต้องมองมาตรการแล้วล่ะนะครับว่ามันจะเยียวยาในลักษณะไหนนะครับเรื่องสินเชื่อเรื่องอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นอีกโจทย์ใหญ่โจทย์นึงเลยนี่ต้องมองภาพรวมทางเศรษฐกิจนะครับแต่ผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับดังสื่อต่างชาติเขาก็พูดกันเยอะนะว่าเราอาจจะต้องเตรียมนะในเรื่องของการป้องกันที่ดีกว่านี้นะครับแทนที่เราจะเอาอันนี้พูดหลักกว้างๆนะแต่ในทางปฏิบัติแน่นอนผมเชื่อว่ามีความท้าทายนะครับแทนที่เราจะต้องคอยเอาเงินมาเยียวยาซึ่งอนาคตนี่อาจจะเกิดบ่อยขึ้นนะครับถ้าใช้เงินเยียวยาทุกครั้งมันจะมหาศาลมากเปลี่ยนจากเยียวยาเยอะๆเป็นลงทุนนะครับเพื่อการป้องกันหรือว่าลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยโจทย์นะครับทั้งภาพรวมนะครับเพราะว่าเราก็อาจจะไม่ได้มองแค่เมืองหลวงเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครเราก็มองภาพรวมในระดับประเทศแต่ก็หนีไม่พ้นนะเพราะว่ากรุงเทพกับปริมณฑลเนี่ยมันรวมกันเนี่ยกิจกรรมเศรษฐกิจมันคงตีเป็นประมาณครึ่งนึงไปแล้วเนี่ยนะครับของประเทศเนี่ยดังนั้นเนี่ยภาพใหญ่ของประเทศก็ต้องมองนะครับส่วนภาพที่เป็นกรุงเทพมหานครผมคิดว่าโจทย์เนี่ยใหญ่ยักษ์มากๆเลยแหละวันนี้ประชาชนนะครับจำนวนไม่น้อยเนี่ยคาดหวังมากๆเลยว่าจะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อไม่ให้มันแบบอันนี้ยังไม่นับน้ำเหนือที่ไหลมานะครับอันนี้แค่ฝนตกติดกันเฉยๆเนี่ยนะครับฝนตกติดกันเฉยๆเนี่ยโอเคท่วมหรือรอระบายผมเชื่อว่าคนกรุงเทพยอมรับพอรับได้แต่ที่แช่มาเป็นสัปดาห์นะอย่างแถบโซนลาดกระบังอย่างเงี้ยนะครับที่เห็นแล้วก็สถาบันการศึกษานี่ก็โดนท่วมกันยาวนานด้วยอย่างที่เป็นข่าวนะครับผมคิดว่าการที่ฝนตกมาติดๆกัน 3-4 วันแล้วมันต้องมาแช่น้ำกันนานขนาดนี้อันนี้ผมคิดว่าคงเป็นโจทย์ใหญ่มากๆของการจัดการในกรุงเทพมหานครเองนะครับรวมถึงระบบการแจ้งเตือนล่วงหน้านี่หลายคนก็เรียกร้องกันนะว่าถ้ารู้แบบเร็วกว่านี้หน่อยนะสัก2วัน3วันก็อาจจะเตรียมตัวได้ดีกว่านี้เพราะฉะนั้นการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบต้องเรียกแบบไร้รอยต่อนี่ก็ยังเป็นโจทย์สำคัญอยู่เพราะต่างในสื่อต่างชาติเขาพูดชัดนะครับผมก็พยายามดูมุมสื่อต่างชาตินะเพราะสื่อไทยทุกคนก็ฟังกันเยอะอยู่แล้วแหละสื่อต่างชาติก็พูดถึงหลายประเด็นนะว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็คือ ก็ถ้ามองในเชิงเศรษฐกิจความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตเนี่ยนะครับกรุงเทพต้องมีระบบที่เป็นเกราะป้องกันเนี่ยนะครับที่ดีกว่านี้นะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดผลกระทบที่รุนแรงนะครับคือผลกระทบมีเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นแหละแต่จะทำอย่างไรให้มันรุนแรงหน่อยที่สุดตรงนี้น่าจะเป็นโจทย์นะครับที่ในอนาคตนี้ต้องพยายามหาให้ได้นะครับแล้วก็อาทิตย์หน้านี้สัปดาห์หน้านี้ก็ต้องลุ้นกันต่อนะฝนที่จะมาติดต่อกันเนี่ยมันจะส่งผลยังไงบ้างนะครับหลายคนยังลุ้นกันอยู่เลยตอนนี้นะครับ
0: ค่ะอาจารย์คะสุดท้ายตอนนี้รัฐบาลเองก็มีการอนุมัติเงินช่วยเหลือน้ำท่วมเร่งด่วนประมาณ 4,000 ล้านบาททีนี้เนี่ยคำแนะนำของอาจารย์ใช่ไหมคะอยากจะขอคำแนะนำของอาจารย์หน่อยค่ะว่าถ้าเงินก้อนนี้เนี่ยบทบาทที่มันจะช่วยพยุงคนหรือว่าธุรกิจที่ได้รับเนี่ยมันควรจะไปช่วยจุดไหนเป็นลำดับแรกที่สำคัญเพราะตอนนี้ต้องเข้าใจว่าเราเองก็มีข้อจำกัดเรื่องของการคลังค่อนข้างมาก
1: ครับประเด็นข้อจำกัดการคลังเนี่ยมันจะเป็นโจทย์ใหญ่เลยนะครับแล้วก็เราจะตั้งแบบเดี๋ยวเกิดแล้วก็เยียวยาเนี่ยในอนาคตเนี่ยถ้ามันเกิดบ่อยๆเนี่ยคงยากนะครับผมก็ยังเน้นนะครับประเด็นว่าจะต้องทำลักษณะของการมุ่งเป้าให้ได้แน่นอนมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำแต่ เราต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยพื้นที่การคลังมันก็เหลือน้อยนะครับนี่สาธารณะเราก็มีในระดับที่พอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยก็คงต้องพยายามนะครับทำฐานข้อมูลนะครับว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสูงๆเนี่ยนะครับ อยู่ตรงไหนอย่างไรครัวเรือนนะครับตรงไหน SME ตรงไหนอย่างไรนะครับแล้วก็โจทย์สุดท้ายที่ผมมองนะครับคือาจจะไม่ควรมองว่าจ่ายเท่าไหร่อ่ะนะครับแต่ว่าคำถามที่อาจจะต้องคือภาครัฐอาจจะต้องเปลี่ยนโจทย์จากว่าเราจะมาจ่ายเยียวยา 3,000 ล้าน 4,000 ล้าน 5,000 ล้านนะครับแต่ผมคิดว่าวันนี้จะต้องมานั่งคุยกันเลยว่าเราจะใช้เงินเนี่ยนะครับเท่าไหร่ดีเพื่อป้องกันเรื่องของภัยพิบัติระยะสั้นนะครับแล้วก็ไม่ทำให้มันขยายวงจนกลายเป็นปัญหาเศรษฐกิจลุกลามบานปลายนะครับทั้งเรื่องหนี้เรื่องการจ้างงานเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ที่สำคัญในระยะต่อไปครับ
0: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
1: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ก็ถ้าเรามองไปข้างหน้าเรื่องของน้ำท่วมสภาพอากาศสุดขั้วมันมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยนะคะเราก็ควรที่จะเตรียมตัวเพื่อไม่ให้ทุกครั้งที่มันเกิดภัยพิบัติเนี่ยเราก็จะต้องกลับมาใช้งบเยียวยาอยู่อย่างเงี้ยความเสียหายต่างๆแต่คือมันไม่สามารถที่จะลดความเสียหายทางเศรษฐกิจได้ตั้งแต่ต้นนะคะเพราะว่าณเวลานี้เนี่ย2ตุลาคมเนี่ยมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะ 3.53 ล้านคนหรือว่าถ้าตีเป็นครัวเรือนก็คือ 1.24 ล้านครัวเรือนหลายบ้านเนี่ยกำลังเจอกับค่าใช้จ่ายรอบใหม่ซ่อมบ้านซ่อมรถเรื่องมือทำมาหากินหาเงินทุนกลับเข้ามาเปิดร้านให้ได้ที่หนักไปกว่านั้นก็คือรายได้ที่หายไปเนี่ยโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบที่มีอยู่ประมาณ 20.9 ล้านคนทั่วประเทศหยุดงาน1วันก็เท่ากับว่าขาดรายได้1วันค่ากินค่าอยู่ค่างวดค่าหนี้ต่างๆมันยังต้องเดินต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปพักเบรกฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะแล้วก็กลับมาติดตามข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจกันต่อในเบรกหน้าค่ะ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกและดร.ธัญพร กฤติทายาวุฒิดำเนินรายการโดยธัญมัย อนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งปราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
4: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งปราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
7: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิด ดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย

0: ว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
1: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังฉันได้กดเลย thinkingradio.mcon.net อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆEconbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกและดร.ธัญพรกฤติทายาวุฒิดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
2: กลับเข้าสู่เบรกที่2นะคะในเบรกแรกเนี่ยเราพูดถึงกันถึงผลกระทบของน้ำท่วมที่กำลังส่งต่อไปถึงรายได้ของประชาชนธุรกิจและก็เศรษฐกิจในภาพรวมนะคะทีนี้มาดูในมุมของ SME กันจากการประเมินเบื้องต้นนะคะตอนนี้เนี่ยพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยมี SME รวมอยู่ประมาณ 1.6 ล้านรายอันนี้เป็นตัวเลขกลมๆนะคะจาก SME ทั้งประเทศเนี่ย 3.2 ล้านรายด้วยกันก็คิดเป็นประมาณ 51% ส่วนการจ้างงานเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยนะคะ 8.7 ล้านคนก็มาจากการจ้างงานภาคเอกชนสักประมาณ13ล้านคนด้วยกันก็ตีเป็น 64% ไปแล้วนะคะก็ทำให้เห็นว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะกระทบกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็การจ้างงานในวงกว้างอยู่เหมือนกันผลกระทบไม่ได้จำกัดแค่ความเสียหายของทรัพย์สินนะคะเพราะว่ามันก็ไปเรื่องของการสูญเสียรายได้ยอดขายที่ก็เรียกว่าเป็นศูนย์เลยแล้วกันผู้ประกอบการก็ต้องเร่งฟื้นฟูกิจการซ่อมแซมสถานประกอบการหาเครื่องจักรเครื่องมือเก็บไม่ทันบางทีมันก็พังวัตถุดิบสต็อกสินค้าต่างๆเราก็ต้องมีเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อที่จะกลับมาประกอบธุรกิจนะคะแล้วก็น้ำท่วมเนี่ยมันเกิดในช่วงที่เกษตรกรแล้วก็ SME จำนวนมากเขาก็เพิ่งผ่านช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวเจอต้นทุนที่มันสูงทีนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่น่าจับตาเรื่องของหนี้เดิมมันจะทบหนี้ใหม่หรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นตามมาทีนี้ส่วนใครที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็ต้องเช็คสิทธิ์ของตัวเองดีๆนะคะแล้วก็ว่ามันมีความช่วยเหลืออะไรที่สามารถขอรับได้บ้างนะคะสมาคมประกันวินาศภัยไทยเนี่ยบอกถึงเงื่อนไขโครงการประกันภัยพิบัติสำหรับบ้านอยู่อาศัยนะคะบอกว่ากรณีเกิดน้ำท่วมประชาชนไม่จำเป็นต้องรอให้น้ำไหลเข้าภายในบ้านหรือว่าสร้างความเสียหายต่อตัวอาคารเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมเพราะว่ากรมธรรม์ยังเปิดความคุ้มครองกรณีน้ำท่วมล้อมบ้านเอาไว้ด้วยนะคะเงื่อนไขสำคัญก็คือว่าน้ำก็ต้องท่วมล้อมสิ่งปลูกสร้างโดยตรงไม่ใช่ท่วมถนนพื้นที่นอกรอบหรือว่าท่วมหมู่บ้านก็ต้องมันต้องส่งผลกระทบกับผู้ที่อยู่อาศัยเป็นประจำจนอยู่ไม่ได้ดำเนินชีวิตไม่ได้ตามปกติที่เราอยู่กันติดต่อเกินกว่า7วันนะคะถ้าเกิดว่าเข้าเงื่อนไขถึงแม้ว่าน้ำจะไม่ได้ไหลเข้าภายในตัวบ้านก็เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเริ่มต้น 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนได้บ้านต้องอยู่ในพื้นที่ที่หน่วยงานรัฐเนี่ยมีอำนาจประกาศเป็นเขตภัยพิบัตินะคะแล้วก็ต้องเป็นเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงที่กรมธรรม์มีผลคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปความเสียหายหรือว่าเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลเนี่ยจะไม่สามารถเรียกร้องย้อนหลังจากกรมธรรม์ฉบับนี้ได้นะคะการแจ้งเคลมสมาคมประกันวินาศภัยไทยเขาพัฒนาระบบรับแจ้งความเสียหายสำหรับโครงการโดยเฉพาะนะคะสามารถที่แจ้งผ่านเว็บไซต์ Line Official Account Call Center หรือว่าจุดรับแจ้งเคลมในพื้นที่นะคะแล้วก็มันก็จะเชื่อมระบบยืนยันตัวตนผ่านไทย ID นะคะผู้ขอรับสินไหมก็ต้องระบุตัวตนบ้านเลขที่รายละเอียดของน้ำท่วมส่งภาพหลักฐานประกอบใดๆนะคะระบบก็จะมีเทคโนโลยีช่วยตรวจสอบตำแหน่งของบ้านนะคะเทียบกับประกาศเขตภัยพิบัติรวมไปถึงพวกข้อมูลพื้นที่ภาพดาวเทียมเอามาประกอบการตรวจสอบว่าบ้านเนี่ยอยู่ในพื้นที่ผลกระทบจริงๆหรือเปล่านะคะพอบริษัทประกันตรวจสอบว่าเข้าเงื่อนไข แล้วก็ได้ข้อมูลเอกสารครบแล้วเนี่ยก็จะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมเบื้องต้น 10,000 บาทภายใน15วันการจ่ายเงินก็จะจ่ายให้กับเจ้าของกรมธรรม์ในบ้านเป็นหลักนะคะถ้าผู้เช่าผู้ครอบครองบ้านเป็นผู้ดำเนินการแทนจะต้องมีการรับมอบอำนาจจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ก่อนนะคะซึ่งก็ต้องเช็คตรวจสอบสิทธิ์กันนะคะทางฝั่งของคปภ.เองนะคะก็มีการพูดถึงเหมือนกันเรื่องแนวทางเรียกค่าสินไหมสำหรับประชาชนแล้วก็ผู้เอาประกันที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมคือสิ่งแรกเลยเราก็คือความปลอดภัยก็คือเราไม่ควรที่จะเข้าไปในพื้นที่น้ำท่วมหรือว่าที่มันยังไม่ปลอดภัยเพื่อที่ฉันจะต้องไปถ่ายภาพมาเป็นหลักฐานอันเนี้ยเราต้องหลักที่จำง่ายๆเลยก็คือความปลอดภัยต้องมาก่อนแจ้งบริษัทไว้ก่อนเก็บหลักฐานเท่าที่ทำได้นะคะถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุที่แบบเราไม่สามารถที่จะไปถ่ายภาพหรือว่าเราต้องอพยพจากพื้นที่ก็ต้องแจ้งบริษัทประกันภัยเอาไว้ก่อนโดยไม่ต้องเสี่ยงเข้าไปเพื่อจะไปเอาหลักฐานต่างๆนะคะพอมันปลอดภัยแล้วก็ค่อยเข้าไปก็ได้พอบริษัทสามารถที่จะสำรวจประเมินความเสียหายได้เนี่ยคปภ.ก็ได้กำชับเรื่องของการเร่งพิจารณาความคุ้มครองแล้วก็ค่าสินไหมนะคะโดยเฉพาะความเสียหายรุนแรงเกี่ยวกับรถยนต์ที่มันอาจจะเข้าข่าย total lossให้ทำแบบเร็วเป็นธรรมแล้วก็ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์นะคะกรณีที่สามารถพิสูจน์ความเสียหายได้ชัดเจนบริษัทพร้อมจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน7วันส่วนรถที่มันเข้าข่าย total loss เนี่ยให้รวบรวมเอกสารควบคู่กับการประเมินความเสียหายถ้ารถยังอยู่ระหว่างผ่อนเช่าซื้อคปภ.ก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะจัดส่งเอกสารเพื่อต้องไปลดขั้นตอนแล้วก็ระยะเวลาในการจ่ายค่าสินไหมนะคะทีนี้จากเรื่องของสิทธิ์ต่างๆที่เราจะได้จากโครงการต่างๆหรือว่ากรมธรรม์ประกันภัยใดๆนะคะอีกด้านหนึ่งของน้ำท่วมผลกระทบต่อเสร็จกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวก็ต้องจับตานะคะว่าน้ำท่วมมันจะกระทบการเดินทางแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนถึงในรอบนี้เนี่ยไม่ได้เหมือนปี54แต่ว่าผลกระทบต่อการเดินทางแล้วก็การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเรายังต้องตามกันอยู่ในเฉพาะเดือนตุลาคมเนี่ยซึ่งต้องเป็นเดือนที่เป็นเขาเรียกว่าฤดูกาลที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจะทยอยกลับมาเดินทางมากขึ้นนะคะแต่ว่าโดยปกติจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยอาจจะผ่านจุดต่ำสุดในเดือนกันยายนมาแล้วก่อนที่จะมาฟื้นตัวเดือนตุลาคมซึ่งปีนี้เนี่ยทางนักวิเคราะห์เองก็มองว่ามีแรงหนุนจากช่วงวันหยุดเทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วก็โกลเด้นวีคของจีนนะคะรวมถึงวันหยุดยาวของตลาดอื่นด้วยเหมือนกันแต่ว่าการฟื้นตัวมันจะเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์น้ำแล้วก็ปริมาณฝนเป็นสำคัญเหมือนกันนะคะช่วงหยุดยาวต่อเนื่องระหว่างเทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วก็โกลเด้นวีคของจีนเนี่ยนะคะก็คือ25กันยายนถึง7ตุลาคมจะมีนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเดินทางเข้าไทยประมาณ 250,000 คนก็สร้างรายได้ประมาณ 11,500 ล้านบาทนะคะมันก็อันนี้คือเพิ่มขึ้น 24% แล้วก็ 37% ตามลำดับถ้าเทียบกับปีก่อนส่วนช่วงของโกลเด้นวีคก็คือ 1-7 ตุลาคมเนี่ยก็มีการคาดการณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนประมาณ 137,000 คนนะคะตัวเลขนี้เป็นประมาณการก่อนเห็นผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างเต็มที่นะคะก็เลยจะต้องตามกันว่าการเดินทางจริงการใช้จ่ายมันเป็นไปตามคาดหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะข้อมูลของนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนกันยายนมันยังลดลงจากปีก่อนอยู่เหมือนกันพอเราพูดถึงเรื่องการเดินทางนะคะก็ประเด็นที่ค่อนข้างที่จะฮอตอยู่เหมือนกันอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการบินไทยซึ่งก็เจอปัญหาการให้บริการทั้งเที่ยวบินล่าช้าสัมภาระตกค้างล่าสุดคุณผู้ฟังอาจจะได้เห็นข่าวคราวกันแล้วนะคะที่ทางบอร์ดของการบินไทยก็มีมติให้คุณชายเอี่ยมสิริพ้นจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะเพราะว่ามีเรื่องวิกฤตการให้บริการเที่ยวบินล่าช้ากระเป๋าต กค้างต่างๆที่สุวรรณภูมิเราได้เห็นภาพกันแล้วนะคะมันไม่ได้ส่งผลแค่ผู้โดยสารไทยแต่ว่ามันก็ส่งผลกับชาวต่างชาติเหมือนกันปัญหานี้มันก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาน้ำท่วมเลยแหละนะคะแล้วก็พื้นที่โดยรอบมันก็กระทบการเดินทางการปฏิบัติการทำงานของพนักงานภาคพื้นดินก็ทำให้การบินไทยเนี่ยขาดแคลนกำลังคนในการขนถ่ายการคัดแยกสัมภาระก็เกิดความล่าช้าต่อเนื่องนะคะบางทีวิกฤตต่างๆมันก็ทำให้เราได้เห็นปัญหาที่สะสมมานานแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่านกเองก็เดินทางช่วงที่เกิดน้ำท่วมนี่แหละนะคะเดินทางเหมือนกันใช้สุวรรณภูมิก็อ่านข่าวดูข่าวตอนแรกก็กังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะเจอกับการดีเลย์หรืออะไรต่างๆไหมนะคะแต่ว่ามันก็แทบไม่ได้รับผลกระทบอะไรเพราะว่าเอาไม่ได้ใช้สายการบินไทยนะคะก็ได้ยินเสียงบ่นเสียงเรื่องของการบินไทยเต็มไปหมดเลยนะคะก็อย่างที่บอกคือปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เครื่องบินแต่มันอยู่คนภาคพื้นเพราะว่าสุวรรณภูมิเองเนี่ยก็เปิดรันเวย์ได้ปกติเครื่องบินก็บินได้นะคะแต่พนักงานจำนวนมากมาทำงานไม่ได้นะสิเพราะว่าบ้านแล้วก็เส้นทางรอบสนามบินมันถูกน้ำท่วมนะคะพอเราพูดถึงเรื่องของการเดินทางมาดูอีกเรื่องของภาคการผลิตกันหน่อยนะคะฝั่งของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทมีการประเมินสถานการณ์ในช่วง 24-30 กันยายนในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็อีก14จังหวัดนะคะก็พบความเสียหายเบื้องต้นต่อภาคการผลิตนะสูงถึง 1,000 กว่าล้านบาทมันครอบคลุมไปทั้งระบบไฟฟ้าเครื่องจักรวัตถุดิบโลจิสติกการเดินทางของแรงงานนะคะน้ำท่วมเลยไม่ได้กระทบเฉพาะพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมเท่านั้นมันส่งผลไปถึงกระบวนการผลิตที่เกี่ยวเนื่องกันด้วยนะคะซึ่งอย่างล่าสุดเนี่ย Toyota Motors ประเทศไทยจำกัดก็มีการประกาศหยุดผลิตชั่วคราวทั้ง3โรงงานก็คือโรงงานสำโรงที่สมุทรปราการโรงงานบ้านโพแล้วก็โรงงานเกตเวย์ที่ฉะเชิงเทรานะคะตั้งแต่วันที่5ถึง10ตุลาคมบริษัทบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมนี้ก็ทำให้การจัดส่งชิ้นส่วนในพื้นที่สมุทรปราการฉะเชิงเทราแล้วก็ชลบุรีต้องปรับแผนการผลิตโดยจะติดตามสถานการณ์แล้วก็ประสานงานกับผู้ผลิตชิ้นส่วนอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะฟื้นฟูการจัดส่งแล้วก็บริหารชิ้นส่วนคงคลังแล้วก็มีการปรับการผลิตและขนส่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝั่งของ Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดก็มีการประกาศหยุดสายพานการผลิตและหยุดงานชั่วคราวนะคะที่โรงงานที่อยุธยาซึ่งไม่ได้ผลิตรถยนต์แล้วนะคะแล้วก็โรงงานผลิตรถยนต์ที่ปราจีนตั้งแต่วันที่2ถึง6ตุลาก็ให้พนักงานกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติกันวันที่7ตุลาคมหรือว่าจนกว่าจะมีการประกาศการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งToyota เนี่ยบอกนะคะว่าถ้ากำหนดส่งมอบรถยนต์ของลูกค้ารายใดได้รับผลกระทบบริษัทจะประสานกับผู้แทนจำหน่ายนะคะเพื่อแจ้งข้อมูลแล้วก็กำหนดส่งมอบที่ได้รับการยืนยันให้ลูกค้าทราบหรือเรียกว่าน้ำท่วมครั้งนี้ก็กระทบตั้งแต่โรงงานชิ้นส่วนขนส่งไปจนถึงเรื่องการส่งมอบรถยนต์นะคะถ้ามัน worst case จริงๆซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งผลกระทบที่ต้องจับตาต่อภาคอุตสาหกรรมเหมือนกัน

คะอย่างพวกผักประเภทใบอย่างเงี้ยนะคะก็มีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างมากผักบุ้งเดิมเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ50บาทตอนนี้ก็ปรับขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ100บาทใบโหระพานะคะเดิมกิโลกรัมละ80บาทตอนนี้ก็ขึ้นมากิโลกรัมละ160บาทใบแมงลักนะคะเดิม70บาทกิโลกรัมละเนี่ยก็ปรับขึ้นมาเป็น170บาทคือนักข่าวก็ไปถามแม่ค้าในตลาดนะคะบอกว่าสาเหตุที่ราคาผักแพงมันก็มาจากเรื่องของฝนตกหนักด้วยน้ำท่วมก็ทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหายใบช้ำรากมันเน่ามันก็ทำให้ผักเนี่ยมาขายได้น้อยก็เลยต้องปรับราคาสูงขึ้นซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าฝั่งของจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดที่เขาเป็นพื้นที่ปลูกผักนะคะมีฝนตกลงมาตลอดเกือบทั้งสัปดาห์มันก็เลยทำให้ผักได้รับความเสียหายแล้ว อย่างปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพอยุธยาซึ่งจริงๆก็เป็นแหล่งรวมผักจากทั่วประเทศก็เจอปัญหาเหมือนกันก็เลยทำให้ผักที่ออกสู่ตลาดมีน้อยเพราะเกษตรกรผู้ปลูกผักเนี่ยมีผลผลิตส่งให้แม่ค้าน้อยก็ได้รับผลกระทบตามกันไปนะคะที่สำคัญเนี่ยช่วงใกล้เทศกาลกินเจนี่แหละนะคะจะทำให้ท้องตลาดเนี่ยมันมีความต้องการผักอย่างมากเลยราคาผักมันก็เลยปรับตัวสูงขึ้นและคาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างแน่นอนนะคะฝั่งของไข่ไก่บางคนอาจจะกังวลเรื่องไข่ไก่แต่ว่าไข่ไก่เนี่ยทางภาครัฐแล้วก็ภาคธุรกิจเขากำลังเร่งบริหารจัดการนะคะทั้งผลผลิตแล้วก็เรื่องของการกระจายสินค้าเพื่อให้มีไข่เพียงพอกับความต้องการของประเทศเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาประชุมกันเมื่อวานที่ผ่านมา1ตุลาคมทางประชุมร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ผู้ผลิตผู้ค้าผู้ส่งออกไข่ไก่นะคะสมาคมการค้าเลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลางผู้ประกอบการห้างค้าส่งค้าปลีกต่างๆนะคะทางกรมการค้าภายในก็ได้เร่งดูแลเรื่องของการผลิตแล้วก็กระจายไข่ไก่นะคะเพราะว่าน้ำท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะเส้นทางขนส่งสินค้าได้มีการกำชับนะคะขอให้กรมปศุสัตว์ประสานกับฟาร์มไก่ขยายระยะเวลาแม่ไก่ยืนกรงเพิ่มประมาณ 3-5 สัปดาห์เพื่อที่จะรักษาปริมาณแม่ไก่ในระบบแล้วก็เพิ่มปริมาณไข่ไก่เนี่ยออกสู่ตลาดแล้วก็กำชับให้ฟาร์มเนี่ยจัดสรรผลผลิตนะคะเข้าสู่ช่องทางของการค้าปกติแล้วก็คู่ค้าเดิมเนี่ยเป็นลำดับแรกนะคะส่วนส่งออกกรมการค้าภายในก็ขอความร่วมมือผู้ส่งออกเนี่ยลดปริมาณการส่งออกไข่ไก่ลง 30-50% แล้วก็เลื่อนแผนส่งออกบางส่วนออกไปนะคะคือเลื่อนออกไปเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณไข่ไก่ในตลาดในประเทศเนี่ยให้มากกว่าความต้องการตามปกติแล้วก็ขอให้ผู้ประกอบการเนี่ยแจ้งแผนนะคะการส่งออกในช่วงเดือนตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนเพื่อที่จะใช้เป็นการประกอบติดตามสถานการณ์ถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นจะต้องเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการเนี่ยนะคะก็ต้องว่ากันไปตามสถานการณ์ถ้ามันมีความจำเป็นส่วนห้างค้าปลีกค้าส่งก็มีการขอความร่วมมือนะคะเพิ่มปริมาณสั่งซื้อไข่ไก่เพื่อเอามาเติมสต็อกนะคะเข้าสู่ช่องทางจำหน่ายเหมือนกันนะคะวันนี้เห็นทางรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้า CPO เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นว่าระบบขนส่งสต็อกสินค้ายังเดินไปได้แม้สถานการณ์น้ำท่วมนะคะเพราะว่า CPO เองเขาน่าจะมีมาตรการในเชิงรุกกับการรับมือของน้ำท่วมพอสมควรเรื่องของการเพิ่มสต็อกจัดจุดสต็อกย่อย44จุดทั่วกรุงเทพนะคะแล้วก็เพิ่มรอบขนส่งเพื่อที่จะแก้ปัญหาขาดแคลนนะคะแล้วก็กระทรวงพาณิชย์เองก็มีการเตรียมเสนอของงบประมาณ 1,000 ล้านบาทนะคะจากรัฐบาลเพื่อที่จะใช้ในมาตรการเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนหลังสถานการณ์น้ำลดด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นจากน้ำท่วมในหลายพื้นที่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องติดตามกันต่อก็คือ

0: ฝนระลอกใหม่เพราะว่าขณะนี้เนี่ยหลายพื้นที่ก็ยังอยู่ระหว่างการรับมือกับน้ำท่วมนะคะซึ่งภาคใต้เองก็ถูกจับตาจากฝนที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะคะซึ่งท่านนายกเองก็มีการพูดถึงการเตรียมรับมือฝนตกหนักในภาคใต้นะคะคาดว่าจะเริ่มหนักตั้งแต่5ตุลาคมแล้วก็มีแนวโน้มหนักขึ้นในช่วง10ถึง12ตุลาคมมีการสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมนะคะแล้วก็ย้ำว่าศูนย์พักพิงก็ต้องมีความปลอดภัยต่างๆนะคะอันนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปแล้วก็ประชาชนเองที่สำคัญเลยค่ะคุณผู้ฟังก็คือว่าเราต้องยึดข้อมูลจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถืออย่างกรมอุตุนิยมวิทยาก็เป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลหลักในการติดตามสถานการณ์นะคะมันสำคัญมากๆต่อการรับข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือได้โดยเฉพาะเรื่องของสภาพอากาศต้องตรวจสอบให้ดีนะคะจากเพจอื่นๆเนี่ยเขาอาจจะเอารวบรวมมาจากหลายแหล่งแล้วก็เอามาเสิร์ฟเรานะคะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าต้นทางมาจากไหนอันนี้ก็ต้องระมัดระวังมากๆนะคะในภาวะวิกฤตข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ทันเวลามันจะช่วยให้เราตัดสินใจแล้วก็เตรียมรับมือได้ดีขึ้นนะคะนี่คือทั้งหมดของอีคอนบิทปากท้องต้องคิดวันนี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: อีคอนบิทปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกและดร.ธัญพรกฤติทายาวุฒิดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
2: ขณะนี้เวลา 21:00 น
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอวผนึกมอส่งเข้ากล่องนวัตกรรมแกลบอโกรเก็บได้นาน18เดือนไม่งอตู้เย็นหนุนศิลปากรแจกผู้ประสบภัยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าวันนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งมอบเข้ากล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพแกลบอโกรจำนวน 3,000 กล่องให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่างานวิจัยจากมันสมองของคนไทยสามารถช่วยสังคมและประเทศชาติในยามวิกฤตได้จริงนวัตกรรมนี้สามารถตอบโจทย์พื้นที่ประสบภัยได้อย่างตรงจุดเนื่องจากใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อเก็บได้นานถึง18เดือนโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นบรรจุในถาดแยกข้าวและกับข้าวที่เปิดรับประทานได้ทันทีแม้ไม่มีไฟฟ้าใช้ข้าวกล่องนวัตกรรมดังกล่าวดำเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์โดยบริษัท PSU Agro Food จำกัดซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งของมอเองโดยทางบริษัทได้นำมาพัฒนาต่อยอดจากการวิจัยนวัตกรรมอาหารของรองศาสตราจารย์ดร.สาวคนวัฒนจันทร์และนางสาวกรวรรณรอดเข็มคณะอุตสาหกรรมเกษตรมอวิทยาเขตหาดใหญ่ที่ได้สั่งสมองค์ความรู้ด้านอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2554พงศกรโต้กทม.ปมล้มโครงการเวียนคืนที่ดินทำแก้มลิงรับน้ำคลองคูบอนชี้งบจริงแค่324ล้านนายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์และอดีตโฆษกกรุงเทพมหานครยุคผู้บริหารชุดก่อนแถลงชี้แจงข้อกล่าวหาของกทม.ชุดปัจจุบันกรณีล้มโครงการเวียนคืนที่ดินเพื่อทำโครงการแก้มลิงรับน้ำคลองคูบอนโดยยืนยันกระบวนการในอดีตทำตามกฎหมายและใช้เงินงบประมาณเพียง324ล้านบาทไม่ใช่ 11,000 ล้านบาทตามที่ผู้บริหารกทม.ชุดปัจจุบันกล่าวอ้างพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงความบังเอิญที่ส่งผลให้กทม.เสียโอกาสในการแก้ปัญหาน้ำท่วมฝั่งตะวันออกนายพงศกรเปิดเผยว่าโครงการแก้มลิงคลองคูบอนเป็นโครงการที่สำคัญที่กทม.ยุคก่อนตั้งใจเป็นพื้นที่รองรับน้ำของกรุงเทพฝั่งตะวันออกซึ่งตามปกติการออกพระราชกฤษฎีกาเวียนคืนที่ดินทั่วไปจะใช้เวลา 3-5 ปีซึ่งกระบวนการทางกฎหมายดำเนินมาตั้งแต่ปี 2560แม้จะต้องเริ่มกระบวนการใหม่ตามพรบ.เวียนคืนและการสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์พุทธศักราช2562แต่ตลอดปี62ถึงปี65ผู้บริหารกทม.ชุดเดิมได้ทำตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่องทั้งการทำประชาพิจารณ์การรังวัดการจัดงบประมาณและการร่างพระราชกฤษฎีกาเวียนคืนที่ดินซึ่งขั้นตอนไปจ่ออยู่ที่กระทรวงมหาดไทยและครม.พร้อมออกเป็นกฎหมายแล้วนายพงศกรยังได้นำเอกสารงบประมาณมาชี้แจงว่ายอดเงินเวียนคืนที่ดินที่กทม.เสนอไว้เดิมอยู่ที่324ล้านบาทแบ่งเป็นค่าทดแทนที่ดิน266ล้านบาทค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง50ล้านบาทรวมค่าทดแทน317ล้านบาทและปรับเพิ่มร้อยละ2ตามระยะเวลาอีกประมาณ6ล้านบาทไม่ได้สูงถึง 11,000 ล้านบาทตามที่ผู้บริหารกทม.ชุดปัจจุบันกล่าวอ้างนักท่องเที่ยวเยอรมันเสียชีวิต2รายหลังถูกรถกระบะชนบนทางม้าลายที่เขาหลักตำรวจท่องเที่ยวกำชับตามคดีพลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเปิดเผยกรณีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน2รายถูกรถกระบะชนขณะข้ามทางม้าลายบนถนนเพชรเกษมพื้นที่เขาหลักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเมื่อคืนวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาและเสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บว่าขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตได้กำชับตำรวจท่องเที่ยวในพื้นที่ประสานการทำงานกับตำรวจเจ้าของคดีอย่างใกล้ชิดพร้อมอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นพร้อมติดตามความคืบหน้าคดีอย่างต่อเนื่องเมืองต้นตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามรถกระบะที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์มาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกรณีที่มีรายงานว่ารถอาจจะฝ่าสัญญาณไฟแดงยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์จินกรุ๊ป
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีได้บอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์ก

0: สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับนั่นก็คือSexy Eyes จากดร.ฮุกนะครับก่อนหน้านั้นก็ At 17แล้วก็นายเบิร์ดจากชักชักนะครับวันนี้ก็มีแบบว่ามีกรูฟขยับบ้างนิดหน่อยนะครับก็นี่ก็รายการบอกเล่าข้อ5ครับช่วงวินเทจทอล์คครับอยู่กับผมจอห์นวินเทจแล้วก็พี่โอ๊ตเมธีสวัสดีครับพี่เป็นอะไรครับติดลม
1: ติดลม
0: อ้าวแล้วก็เรา2คนเป็น2ผู้ประสบภัยนะครับที่เราอยู่ในโซนที่ค่อนข้างที่จะโหดลากระบังเป็นไงบ้างครับ
1: ท้าความไปนิดนึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะ
0: ครับ
1: เราพูดถึง
0: ฝนตก
1: ท่วม
0: ครับ
1: ปี54นะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นนี่ที่เราคุยกันก็ไม่ได้คิดว่ามันจะ
0: ใช่
1: เหตุการณ์ลักษณะคล้ายๆกัน
0: ครับ
1: แบบปี54อีก
0: อ่าฮะอ่าฮะ
1: แต่ว่าในส่วนของจอนดีกว่าในมุมของจอน
0: ครับ
1: ในประสบการณ์ที่เจอตอนเนี้ย ถ้าเทียบกับปีนู้นอะในความคิดคุณอะคุณว่ามันความหนักหนาสาหัสอะไรมัน
0: ความหนักเหรอผมว่าแล้วแต่โซนนะบางโซนที่ปี54ท่วมมันไม่ท่วม
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนที่ปี54บางโซนมันไม่เคยท่วมแล้วมันก็ท่วมเฉยเลยอย่างเช่นโซนที่เราอยู่ผมอยู่บางกะปิบึงกลุ่มประมาณนั้นท่วม
1: ครับ
0: ซึ่งไม่อยู่มาตั้งนานอ่ะไม่เคยท่วมไม่เคยน้ำเข้าบ้านถึงขนาดนั้นครับเพราะว่าบ้านผมก็ค่อนข้างที่จะสูงนะแล้วก็สังเวยเป็นโนผมไป2ตัว
1: เรียกเป็นหลังได้ไหม
0: เป็นหลังเลยแปลไปละ2หลังนะ
1: 2หลัง
0: ใช่ๆ
1: Oh.
0: คร
1: ับ
0: ก็บ้านพังธรรมดาพี่อ้นเป็นไงบ้านพังไหม
1: คืนแรกเนี่ยค่ะไม่ท่วมข้างนอกรอบนอกอยู่ซอยเข้าทางบ้านซอยเข้าบ้าน
0: ครับ
1: ก็ไม่คิดว่ามันจะท่วมเข้าบ้านถึงบ้านตื่นเช้ามาเดินลงมาจากบ้านปกติเหยียบบันไดลงพื้นมันจะดังเสียงกระเบื้องใช่ไหม
0: uh-huh.
1: แบบแน่ไม่ได้ยินเลย
0: uh-huh.
1: เดินลงมางงอย่างเงี้ยเหยียบไปจ๋ำ
0: ตกใจเลยเด็ก
1: ตกใจหายวูบรถตกไปอยู่ในตะตมเลยหันมาเอ้าวุ้นน้ำท่วมครึ่งขาชั้นหนึ่งบ้าน
0: แล้วหลบของไม่ทัน
1: ไม่ทันฮะ
0: แต่มันไม่มีอะไรเสียหาย
1: โอ้ยลอยเป็นนี่เลยลงเท้าลอยกันใหญ่เลยปวดน้ำอะไรเงี้ยเต็มไปหมดโอ
0: ้คือตอนแรกผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะขนาดนี้เห็นมันฝนตกเฉยๆวันศุกร์วันเสาร์อะเนาะ
1: ใช
0: ่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับแล้วก็เอารถจอดไว้หน้าบ้านปกตินะครับแล้วก็เดินไปเซเว่นก็เดินกลับมาปุ๊บเฮ้ยครึ่งล้อแล้วเพราะว่าใช้เวลาแบบว่าไปเซเว่นนะไปแค่20นาทีเดินไปเดินกลับ
1: ก็อย่างคุณถือว่าเร็วนะระดับน้ำขึ้นเร็วนะ
0: ขึ้นเร็วมากครับแล้วก็เห็นแบบท่าไม่ดีแล้วโอเคก็เลยเอาแบบเอารถขึ้นที่สูงก่
1: อ
0: นครับเพราะว่ารถดีพังมันน่าจะแบบว่าเรื่องใหญ่ค่อนข้างเรื่องใหญ่อยู่เออแต่ผมเห็นนะว่ารถไฟฟ้านี่ไม่พัง
1: โอ้ยแต่อันตราย
0: อ่าฮะ
1: คือถ้าเอาที่ถูกต้องจริงๆเลยอ่ะคือถ้าเคลื่อนย้ายไม่ทันนะว่าน้ำท่วมอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ก็คือต้องจอดเลยนะแล้วก็เอาหารถสไลด์ออกมาให้เร็ว
0: ใช่ๆ
1: แล้วก็เลยทางเทคนิคก็คือต้องถอดขั้วแบบมันออกนะ
0: อ
1: ่
0: าฮะ
1: ไม่ใช่ว่ารถไม่ได้สตาร์
0: ท
1: แต่ว่าน้ำท่วมขังเสร็จแล้วขับรถเคลื่อนย้ายไปจอดตรงที่สูง
0: อันนั้นไม่ได้ต้องลาก
1: ปรากฏว่าค่าวันมันไฟไหม้ได้เลยนะ
0: เห็นอยู่เห็นในข่าวข้างๆบ้านผมก
1: ็
0: ท่วมถึงเลยกระจกข้างอ
1: ่
0: ะเป็นรถไฟฟ้าสัญชาติอเมริกันก็
1: โอเคไหมแบรนด์นี้ไม่มีปัญหาในภาพข่าวไม่มี
0: ไม่มีนะ
1: ไม่มีเลย
0: ก็คือว่าไปกดกิ่งเรียกเขาพี่น้ำท่วม
1: ครับ
0: แล้วก็โหกดกิ่งไม่รับสายก็เลยไปตรงห้องนอนคือแบบมันเป็นบ้านติดกันไง
1: ครับ
0: เอา
1: เพื่อนบ้านเพื่อนบ้าน
0: เอาออกไปเอายื่นมือไปนอกหน้าต่างแล้วก็เคาะกระมังมึงว่าไม่ตื่นก็เลยโอเคเขาไม่อยู่บ้านแล้วก็กลับมาปุ๊บรถก็ลอยมันลอยนะมันก็แบบตามกระแสน้ำแล้วก็แต่เขาไม่ได้ซีเรียสเลยนะคือกลับมาปุ๊บเขาก็หาคนมาลากรถขึ้นไปที่แห้งแล้วทำให้มันแห้งขับได้เฉยเลยตามติดขับได้แต่รถ
1: ที่เห็นในข่าวในข่าวอ่ะผมไม่เห็นถึงรถ EV สัญชาติอเมริกันมีข่าวเกี่ยวกับไฟไหม้เลย
0: ไม่มีไม่เคยเห็น
1: ที่เห็นจะเป็นทางอีกฝั่งของประเทศนึง
0: ครับ
1: อีกเจ้าทางอีกฝั่งประเทศนึงที
0: ่
1: เห็นเป็นข่าวอะไรนั่นแหละเห็นภาพในโซเชียลอะไรเงี้ยต อนแรกก็ไม่รู้ว่าอ่ะผมเข้าจะเอาก็เข็นออกมาจากที่น้ำท่วมแล้วตากแดดไว้เฉยๆแล้วก็น่าจะแห้งปรากฏว่าพอไปดูเรื่องของทางเทคนิคจริงๆมันไม่ใช่แค่นั้นทำแค่นั้นไม่เพียงพอในการที่จะลดให้เกิดอุบัติเหตุในเรื่องของไฟไหม้ได
0: ้
1: มันต้องมีเรื่องของเทคนิคด้วยซึ่งผมก็ต้องมีคนมีความรู้เรื่องของเครื่องยนต์และกลไกด้วยนะแล้วคุณมันไม่ใช่ปลั๊กอ
0: ่
1: ะไม่ใช่ปลั๊กที่สะดวกในการถอด
0: เออใช่ถูกต้องถูกต้อง
1: มันก็เป็นขั้วแบตที่อยู่ในกลไกอยู่ในแผงวงจรซึ่งเราก็ต้องมีความรู้ใช่ไหม
0: ครับ
1: ไปถอดมัวๆซัวๆก็ไม่ได้นะ
0: ใช่ใช่แล้วก็พวกนี้ก็ซ่อมแพงกว่าชาวบ้าน
1: เออ
0: ครับ
1: และข่าวจอมพูดถึงเรื่องรถอีวี
0: ร
1: เรื่องระบบไฟฟ้าระบบไฟก็มีพอน้ำท่วมขังเนี่ยก็มีคนที่ได้รับอุบัติเหตุทางเรื่องของไฟฟ้าช็อตไปจนถึงขั้นเสียชีวิต
0: ก็
1: เห็นให้เป็นกรณีนะ
0: แถวบ้านผม
1: อุ้ยจริงน่าตกใจคือเราไม่รู้ไงก
0: ็
1: คือน้ำมันท่วมแค่ประมาณนึงแต่ว่าเราก็ไปรอรถเมล์อ่
0: ะ
1: ที่ป้ายรถเมล์เราก็ไม่รู้อ่ะ
0: ไฟรั่วช็อต
1: ไฟรั่ว
0: แถวนี่แหละแถวแฟลตคลองจันทร์น่ะ
1: มีโอ้น่ากลัวมากเลยนะ
0: คือตอนที่ผมเดินลุยน้ำไปซื้อของอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ผมพยายามที่แบบเดินตามคนข้างหลัง
1: ครับ
0: เขาจะโดนไฟดูดผมได้รู้ไง
1: อ๋อไม่ทันแล้วฮะถ้าคนหน้าดูดผมก็โดนเลยโดนเหมือนกันฮะ
0: ที่ระยะ
1: อารมณ์เหมือนช็อตป่าคือโดนด้วยกันฮะ
0: เออ
1: แต่ว่ามันโอ้โหไม่น่าเชื่อมันจะเรียกว่าเป็นวงกว้าง
0: ครับ
1: สำหรับในพื้นที่กรุงเทพ
0: ใช่
1: ปริมณฑล
0: ครับ
1: นะ
0: อ่า
1: แล้วก็วันนี้เอาง่ายๆตอนนี้ณเวลาที่คุยกับคุณจอน
0: ครับ
1: ในของพื้นที่แถวบ้านผมนะ
0: อืม
1: น้ำบนถนนยังไม่ลดเลย
0: ลมเก้าใช่ไหม
1: ลาดกระบังลมเก้าอะไรเงี้ยรถอะรถไม่เยอะก็คือถ้าออกเดินทางสัญจรก็ต้องใช้รถที่มีความสูงรถกระบะสูงหน่อย
0: อ่า
1: แต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เล็กๆนี่ลำบากลำบน
0: ขึ้นฟุตบาทเอา
1: โอ้โหแต่แบบเหมือนเดินมา
0: ก็
1: คือลำบากลำบนก็ต้องยอมสละชีพก็คือไม่กลับบ้านหาที่พักผ่อนแถวที่ทำงานเอาก็เป็นความลำบากของคนกรุงในช่วงนี
0: ้แต่ว่าก็หลายๆที่ก็จบแล้วเนาะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเวลาเหลือไหมเปิดเพลงเลยไหม
1: เวลาโม้ได้นะ
0: โม้ได้อีก
1: นี่อีกนาทีสองนาทีอ่ะคุณไม่มีเรื่องโม้อีกแล้วหรือจริงๆไม่มีเรื่องให้เราคุยเยอะนะ
0: ใช่ไว้เดี๋ยวเราไว้เบรกสอง
1: ก็ได
0: ้ก็
1: ดูภาพรวมอ่ะหลายๆคนคิดเหมือนเราแต่ว่าไม่ได้คิดว่ามันจะยาวนานขนาดนี้โดยเฉพาะเอาผมถ้ามีคุณถามผมถามคุณจอร์ดว่าถ้าปี54กับครั้งเนี้ยอันไหนมันหนักหนาทานต่อกันนะถ้าสำหรับผมนะในพื้นที่บ้านที่ผมอยู่บ้านที่บ้านนะที่กำลังอยู่อาศัยอยู่ในตอนนี
0: ้ครับ
1: ปีนี้ถือว่าหนักที่สุด
0: ผมก็ว่างั้นเพราะว่าเกิดมาไม่เคยเจอขนาดนี้มาก่อน
1: แต่ว่าถ้าถามเรื่องของระยะ

0: ยาความยาวนานอ่ะยังประเมินไม่ได้เพราะว่า54อ่ะมันยาวนานก็จริงแต่ว่าหลายๆจุดอ่ะมันท่วมต่ำมันท่วมแบบว่าแค่ข้อล้ออะไรเงี้ยมันจอดปากสะดวกแต่ปีเนี้ยโอ้โหมันถนนสายหลักอ่ะในหลายๆเส้นที่มันเป็นถนนสำคัญที่จะเชื่อมต่อในการที่จะเข้าในตัวเมืองในการที่จะออกเมือง
1: ครับ
0: โอ้โหมันท่วมที่ครึ่งคันรถอ่ะ
1: ไอ้ตรงแถวแยกบางกะปิตอนมันน้ำรถอ่ะแล้วมันจะมีรถจอดพังอยู่อ่ะ
0: ครับ
1: รถมันก็ไม่ได้จอดเป็นระเบียบหรอกนะครับมันก็โดนน้ำพัดไปนู่นไปนี
0: ่ครับ
1: พอน้ำแห้งผมรู้สึกว่ามันเหมือนหนังซอมบี้อ่ะเหมือนเมืองร้างแล้วก็มีขยะอยู่บนถนนแล้วก็มีรถเบย์จอดรถโดนซัดลอยไประเกะระกะภาพมันแบบว่ามันเหมือนแบบเราเดินเข้าไปในเมืองร้างแล้วแบบมีซอมบี้นอนอยู่ในรถเลย
0: เหมือนฉากในภาพยนตร์นะ
1: เหมือนเลย
0: ภาพในหนังนะ
1: ครับครับแต่ว่าหลายๆคันก็น่าจะย้ายแล้วแหละนะคร
0: ับ โอ้ก็ย้ายร้ายย้ายต้องย้ายสิย้ายยังไงได
1: ้คิดดูว่า
0: ขวางทางจราจร
1: รถเมย์นี่รถเมย์ยังพังเลยนะครับแต่ที่ยังไม่พังก็คือเพลง
0: ฮะ
1: ที่จะเปิดไปศิลปินคนนี้ไม่ค่อยได้เปิดสักเท่าไหร่นะครับมาดอนน่าแล้วกันนะครับ Crazy for you ชอบอินโทรชอบเสียงกลองเสียงทอมที่เขาตี
0: อ
1: ่ะเพราะว่ามันหนักแน่นมากแล้วมันเป็นไอคอนิกของเพลงในยุค80ไปปลาย
0: ใช่เสียงกลองมันยาวประมาณนั้นนะ
1: ครับ
0: คือได้ยินได้รู้เลยเป็นเพลง
1: จริงๆรู้ยี่ห้อด้วยซ้ำแต่ว่าใช้ยี่ห้ออะไรนะครับเสียงแบบหูหนักแน่นนะครับแล้วก็เสียงแบบเฉพาะ80เท่านั้นน่ะจะเป็นอย่างนี้นะครับไปฟังเพลงกันแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ามาพูดคุยกันต่อครับ
0: ครับ

0: ุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk
1: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อ้าวสายต่อไป
3: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
2: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
4: เลือกนี่สิครับ
2: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
4: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
2: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
4: อ้าวสายต่อไป
2: Thank you.

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วงวินเทจ

0: อยู่กับเบรกที่2นะครับในรายการบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk นะครับเมื่อกี้ก็ Every Time You Go Away นะครับพอยังแล้วก็ก่อนหน้านั้นเป็น The JQ Band นะครับ Make Up Your Mind นะครับ2เพลงติดกันนะครับเมื่อกี้เบรกเมื่อกี้ก็พูดคุยถึงเรื่องน้ำท่วมปีนี้อ่ะนะมีเรื่องนึงที่น่าสนใจ
1: ครับ
0: การเดินทางในตอนที่น้ำท่วมเดินทางกันยังไง
1: เอ
0: าของผมนะผมไม่เสียเงินสักบาทท
1: ำไมครับ
0: เกาะฮะ
1: เกาะยังไง
0: ก็ถ้าเกิดว่ามีรถอะไรผ่านมาแต่คือเข้าใจกันอยู่แหละก็ต้องดูรถด้วยถ้าเกิดเป็นรถแบบว่ารถเก่งอะไรจะไม่เรียกเขาก็จะมีกระบะยกสูงผ่านมาผมก็พี่ครับไปด้วยได้ไหมครับเขาก็ให้ไปทุกคันเลยนะ
1: อาศัยเป็นการโบกรถเอา
0: ครับ
1: มันเริ่ม
0: ต้นมาจากเมื่อวันศุกร์งอนสุ
1: ดแต่ผมก็พอรู้จากคุณที่แรกว่าคุณทำงานด้วยการโบกรถมาทำงานผมขำเลยนะคือขำ
0: เ
1: มื่อกี้คือไม่คิดว่าไอการโบกรถที่สมัยก่อนมันเป็นเรื่องปกติแหละของการเดินทางไกลๆที่แบบกาห่างไกลระบบขนส่งอ่ะมันจะมีขึ้นอยู่แล้วไม่ผิดปกติ
0: แต่ว่า
1: ในเมืองกรุงไม่น่าจะมี
0: ใช่
1: ในเมืองที่ว่าคนทุกคนเร่งรีบในการที่จะไปทำธุระปักปั๊มอะไรแล้วแต
0: ่
1: ไอ้เรื่องของการจะยืนโบกรถขอติดรถไปด้วยแทบเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้ว
0: ใช่
1: ครับ
0: เริ่มจากตอนวันศุกร์ขับรถไปจะไปเล่นดนตรีนะครับขับจากอสม
1: ท
0: แล้วก็ฝนก็เริ่มตกละแล้วก็รถติดมากคือวันนั้นรถติดแบบงงๆเลยติดยังไงก็ไม่รู
1: ้
0: ก็เลยตัดสินใจจอดรถไว้ข้างทางนะครับจอดหูก็เข้าใจจอดนะผมจอดที่นิคมบางชัน
1: สุดร้อยครับ
0: มันท่วม
1: ที่นั่นก็เกิดปัญหานี้เหมือนกัน
0: ใช่ใช่แล้วก็โบกมอเตอร์ไซค์ใครก็ไม่รู้อ่ะผมบอกว่าพี่ไปช่วยไปส่งตรงนู้นพี่ผ่านไหมครับผมก็ถือคีย์บอร์ดไปนะคีย์บอร์ดยาวๆเอาขึ้นมอเตอร์ไซค์คีย์บอร์ดก็เปียกไปถึงร้าน
1: ครับ
0: แล้วก็ขากลับเป็นห่วงรถเพราะว่าลืมไปเอ้ยน้ำท่วมแน่ๆเลยเราคิดเราจอดที่ไหนอ๋อจอดนิคมบางชันพี่คมบางชันปี54ที่มันน้ำท่วมนั่นแหละก็เลยมอเตอร์ไซค์นะครับก็มีใครขับผ่านมาก็เรียกมอเตอร์ไซค์
1: เขาให้ไป
0: เขาให้ไปนะ
1: เ
0: ขาให้ไปแต่ยังดีนะที่วันนั้นผมแต่งตัวที่แบบว่าก็ถือว่าโอเคอยู่อ่ะถ้าเกิดผมใส่เสื้อยืดเกงยีนรองเท้าแตะอะไรงี้อาจจะดูแบบเถื่อนๆก็เลยไม่กล้ารับ
1: ไม่เขาก็ให้ไปแหละ
0: เราแต่ใจดีจริงๆคนไทยเวลาเกิดวิกฤตเขาก็ผมว่าใจ
1: คนไทยจริงๆแล้วในสถานะปกติก็เป็นคนมีน้ำใจอบอ้อมอารีกันอยู่แล้วแต่นี่พอมีสถานการณ์แบบเนี้ยยิ่งก็จะเห็นภาพนี้ได้มากขึ้นการช่วยเหลือก็เกื้อกูลกันมันมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าของคุณเดินทางด้วยการโบก
0: ด้วยการเกาะคือรถบรรทุกส่วนใหญ่จะเกาะรถบรรทุกนะแล้วก็รถพวกรถของอะไรรถสีส้มๆที่เอาไว้ซ่อมไฟฟ้
1: า
0: แล้วก็รถสไลด์อ่ะเกาะหมดอ่ะบอกว่าตะโกนพี่ไปด้วยนะครับขึ้นมาเลยน้องขึ้นมาเลยน้องแล้วก็ขึ้นไป
1: ไม่น่าเชื่อ
0: แล้วก็แบบเกาะไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถึงบ้านสมมุติเขาแยกไปคนละทางแล้วก็ลงตรงนั้นแล้วก็ไปดักรถตรงแยก
1: ครับ
0: แต่มีอันนึงคือเมื่อวันจันทร์แล้วกันเมื่อวันจันทร์น้ำก็แบบค่อนข้างที่แบบเริ่มลดแล้วแหละผมก็อยู่บางกะปิแล้วก็เบื่อการกินข้าวในบ้านก็เลยอยากออกไปข้างนอกก็เลยใส่เสื้อผ้าลุยน้ำแบบว่ากางเกงขาสั้นเสื้อยืดแบบเซอร์ๆเลยอ่ะเหมือนเล่นสงกรานต์
1: อ
0: ่ะแล้วก็เจอรถรับจ้างคันหนึ่งนะเป็นรถกระบะยกสูงนะครับก็เขาก็คิดไม่แพงนะก็คือผมจะไปเซนทันอีสต์วิลล
1: ์
0: นะครับ
1: ก็จะไกลจากบ้านพอสมควรนะ
0: เท่า
1: ไหร่
0: เขาบอกว่าเอามา200แล้วกันน้องค่าน้ำมัน
1: 200ไม่แพง
0: ไม่แพงเลยครับแล้วก็ทีนี้ผมก็เกาะขึ้นรถไฟเกาะกระบะพอผมขึ้นไปปุ๊บมีคนขึ้นตามกันเต็มไปหมดเลย
1: นะ
0: เขาไม่รู้ว่าผมเป็นคนจ่ายตังค์ด้วยแต่ผมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมถือว่าผมก็เกาะเขาไม่เยอะเหมือนกันก็เลยไป
1: ทางเดียวกันไปด้วยกัน
0: ใช่แต่ประเด็นคือ
1: เขาเข้าใจว่าฟรีหรือเปล่า
0: เขาเข้าใจว่าฟรีแต่จริงนี่คนจ่ายตังค์แต่ไม่เป็นไรครับคือแต่ว่าพอเราขับรถออกไปได้พอพ้นอะไรบิ๊กซีอิมพีเรียลกลับเข้าเรียบด่วนคนละโลกเลยการจราจรโอ้แบบว่ารถก็เหมือนกับเขาทำใช้ชีวิตปกติเลย
1: ถนนนี่แห้งกริบ
0: แห้งแห้ง
1: เหมือนสภาวะปกติ
0: ใช่แล้วพอไปกินอาหารเป็นพวกบุฟเฟ่ต์นะมันก็มีแต่คนแต่งตัวแบบใส่รองเท้าผ้าใบเสื้อ ไอ้เสื้อเชิ้ตแต่งตัวอย่างดี
1: สุภาพ
0: สุภาพดูเราดิเราเป็นตัวบ้านนอก
1: สุขุย
0: สุขุย
1: สุขุยเลยยาก
0: แล้วตัวเหม็นด้วยนะแบบเหม็นอับลุยน้ำเน่ามาแล้วมากินกินอาหาร
1: อ
0: ่ะบุฟเฟ่อ่ะหัวละ599ผมรู้สึกโอ้โหเราตัวเล็กไปเลยอ่ะครับแล้วแต่ว่าอายคนกันนะแบบผมก็คิดว่าเออทุกคนจะแบบว่าแต่งตัวสบายๆ บ้านน้ำท่วมไม่เป็นไรหรอกมั้ง
1: ที่แต่ถ่ายเขาลดแล้วไงแถวรามอินทราริบด่วนรามอินทราไหม
0: เด็กโบกรถยังแต่งตัวดีกว่าผมอ่ะคร
1: ับ แต่ว่าคุณก็ดีนะได้ออกมาข้างนอกอะไรเงี้ย
0: ใช่ใช่ใช่
1: แต่สำหรับคนที่แบบโอ้ท่วมหนักออกไม่ได้ก็มีเยอะนะ
0: ครับ
1: คือต้องแบบใช้ชีวิตอยู่นะโอ้ยผมคิดสภาพตัวเองไม่ออกเลยว่าถ้าเกิดจะต้องอยู่ในภาวะแบบนั้นเนี่ยจะทำตัวยังไงคิดไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าถ้าท่วมหมดระดับแบบสูงระดับที่เป็นข่าวอย่างแฟดคลองจันแฟดการเกหะลมก้าวเนี่ย
0: นั่นลมก้าวนี่ระดับจะ
1: ต
0: ้อง
1: ที่ต้องแบบว่าคือตัดไฟเลยนะคือพอไม่มีไฟนี่คือทุกอย่างจบเลยนะมันสำคัญมากๆคือที่ว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สื่ออะไรต่างๆที่เราดูที่เราเสพเนี่ยมันต้องพึ่งพาไฟฟ้าหมดเลยก็คิดไม่ออกว่าถ้าเราอยู่ในภาวะงั้นแรกๆก็คงจะรู้สึกกดดันมีความเครียดอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในภาวะที่แบบว่าไลฟ์มือถือไลฟ์อะไรจอในการที่จะดูอะไรทุกอย่างดูนั่งนิ่งๆจะไปหาหนังสือพิมพ์อ่านแบบสมัยก่อนก็ไม่ได้ละ
0: ใช่ใช่ไม่มีใครก็อ่านกันละ
1: สมัยนี้เราไม่ได้เก็บอะเมื่อก่อนแล้วอะโอเคไฟดับชั่วโมงใช่ไหมสมัยก่อนไปหยิบแมกกาซีนเราวางอ่ะแมกกาซีนเกมแมกกาซีนคอมพิวเตอร
0: ์
1: การ์ตูนการ์ตูนลายปัก
0: ลายปักโอ้ไม่ได้ยินคำนี้มานานลายปัก
1: รายสัปดาห
0: ์ครับ
1: มานั่งดูหรือว่าขายหัวเราะขายหัวเราะเล่มเดียวนี่เข้าห้องน้ำเป็นชั่วโมงได
0: ้เล่มละ12บาทใช่ไหม
1: ถึงกับบาท
0: มหาสนุกขายหัวเราะ
1: สองเล่มซื้อคู่กันถ้ามีขายหัวเราะก็ต้องมีมหาสนุก
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: ถ้าซื้อแต่มหาสนุกไม่ซื้อขายหัวเราะมันก็จะดูแปลกแปลกแต่เวลาเข้าก็ต้องซื้อสู
0: ้แต่ตอนเด็กๆผมจะชอบไอ้ยี่ห้อนี้มากกว่าไอ้ตัวเล็ก
1: ปังปอน
0: ไอ้ปังปอนอ่ะนั่นแหละเพราะว่ามันรู้สึกว่าขายหัวเราะกับมหาสนุกมันเป็นมุกมันผู้ใหญ่เกินไป
1: ปังปอนจริงๆมันอยู่ในซีรีส์ของเล่มของมหาสนุก
0: อ๋อใช่ใช่ใช่
1: ทำไมถึงว่าขายเราผมจำไม่ได้นี่ขอภัยถ้ามันจะเป็นเหมือนซีรีส์ชุดข้างใน
0: ถูกต้องถูกต้องแต
1: ่มันจะมี
0: คนเขียนนี่ชื่อพี่ต่าย
1: เหรอใช่ใช่ใช่
0: จะตาย
1: หนูหินอินเตอร
0: ์พวกนั้นน่ะไอ้พวกนั้นผมจำไม่ค่อยอ่านเพราะว่าลายเส้นมันดูซีเรียสแล้วก
1: ็
0: เนื้อหามันก็จะแบบว่ามีความแบบมันต้องโตอ่ะถึงจะเก็ตอ่ะแต่ไอ้ตัวเล็กมันแบบมันเรื่องเด็กๆมันมีแก๊กฮ่าฮ่าเด็กๆก็เก็ตครับแล้วก็ลายเส้นมันก็น่ารักผมก็จะอ่านอย่างนั้นมากกว่า
1: อ๋อชอบบางปอน
0: ชอบบางปอนนั้นมากกว่าครับเพลงมีเวลาเหลือไหมได้
1: ก็สรุปหมดท้ายก็ได้นะเพราะใกล้ๆแล้วก็สรุปรุ่นท้ายได้ป่ะ
0: ครับก็สรุปน้ำท่วมปีนี้ก็ผมก็ได้ของแปลกๆพัดเข้ามาในบ้านเยอะนะ
1: อะไรบ้างครับ
0: ผมได้อันนี้มาครับเป็นไม้หมอนที่เหมือนกับไม้รถไฟอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะ
1: ไม้หมอนรถไฟจริงเหรอ
0: หมอนรถมันหนักมากอ่ะผมไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่า
1: อาจจะเป็นไม้ชนิดเดียวกันกับที่ใช้ทำหมอนรถไฟเหรอ
0: น่าจะอย่างนั้นแต่เหมือนกับเป็นไม้ที่แบบว่าไม้กันที่แบบว่ากันรถมันจอดเลยอ่ะเน็ตซองจอดน่าจะเป็นอันนั้นหรือเปล่าผมไม่แน
1: ่
0: ใจแต่มันลอยเข้ามาในบ้านผมคือมันลอยอ่ะมันลอยได้แต่ว่าพอจะยกพอน้ำแห้งโอ้ยยกไม่ขึ้น
1: มันหนักไง
0: ใช่มันหนักมันต้องเอาเท้าถีบแล้วก็ได้อะไรใหม่ได้รถเข็นซูเปอร์มาร์เก็ตแต่คาดว่าก็จะเก็บเอาไว้
1: ไม่ใช่เรื่องลึกเลย
0: เรื่องลึกมีอะไรอีกอ่ะ
1: ใจคอคุณด้วยนะ
0: ได้ถังแก
1: ๊
0: สแต่มันไม่มีแก๊สนะได้ถังแก๊สลอยไปที่บ้านผมอันนึง
1: เอาละฮะ
0: เดี๋ยว
1: เอาไปเติม
0: ในปั๊ม
1: ก
0: ็ครับ
1: ที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องรวบรวมข้อมูลเอาไว
0: ้ครับ
1: แล้วก็เรื่องของเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมา
0: ครับ
1: เอามาถอดบทเรียน
0: โอ้โหทำไมมันต้องติ่งตังขนาดนั้น
1: เพราะทุกครั้งเขาก็ใช้คำนี
0: ้
1: เพราะเกิดเหตุการณ์อะไรก็เด็ดเราต้องมาถอดบทเรียนกันนี่ถ้าถอดจนไม่เหลือแล้วจะถอดเลย
0: ครับ
1: อ่ะก็ขอให้มันผ่านพ้นไปดีๆ
0: ครับแต่ทุกเชื่อว่าจบแล้วแหละก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นจังหวัดอื่นกัน
1: ครับครับ
0: นะครับอ่ะเราทิ้งท้ายนะครับสองเพลงแล้วกันนะครับคอสแบงก้านะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งไนฟ์นะครับก็เป็นเพลงยอดฮิตในการประกวดร้องเพลงในยุคหนึ่งนะครับทิ้งไว้สองเพลงแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
1: สวัสดีครับ

0: คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด

0: Radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Thinking Connect อยู่กับหนุ่ยเจ้าของเพจการตลาดมาราธอนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีทุกท่านครับผม
1: จริงๆวันที่28กันยาเนี่ยฝนก็ยังตกอยู่นะ
2: ไม่หยุด3วันแล้วมั้ง
1: จริงๆที่เขาบอกกันว่าทั้งเพจทั้งเพจทีอะไรเนี่ยนะแล้วก็ปิตุที่บอกเนี่ยจะตก24ถึง27 แล้วก็28เนี่ยยังจะตกในภาคกลางและตะวันออกอยู่นะครับ
2: ครับ
1: ของไทยของกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยไม่คือเที่ยงแล้วก็ยังหยุดตกแล้วแต่ผมก็ยังผมไปนอกก็ยังตกอยู่นะ
2: วันนี้
1: ตอนที่เราอัดกันอยู่เนี่ยตอนที่เราอัดกันอยู่เนี่ยก็ยังตกอยู่นะ
2: ครับ
1: คือหมายถึงว่ามันไม่มีทาง พยากรณ์ได้เป๊ะหรอกมันก็จะมีเหลื่อมบ้างนะฮะ
2: อืม
1: แต่ประเด็นมันไม่ใช่เรื่องฝนตกนะ
2: เป็นเรื่องอะไร
1: น้ำท่วมเยอะ
2: อ๋อ
1: แต่ฝนตกน้ำไม่ท่วมเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรไง
2: ครับ
1: แต่นี่ท่วมเนี่ยคนมันก็ไม่นึกว่ามันจะท่วมมากขนาดนี้เพราะบางที่เนี่ยมันท่วมมากกว่าปี54
2: จริง
1: อย่างถนนเพชรบุรีเนี่ยอ่ะ
2: 54
1: ไม่ท่วมไม่ที่ไหนเล่าไม่ได้ท่วมถนนเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยไม่ได้ท่วม
2: อาจจะมองเป็นกรุงเทพชั้นในก็เลยบล็อกใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดมันมีชั้นนอกชั้นในก็บล็อกกันไป
1: ไม่หรอกมันอยู่ใกล้อันนี้ด้วยแหละมันอยู่ใกล้คลองแสนแสบด้วยไงมันติดคลองแสนแสบด้วยไงแต่เท่าที่รู้เนี่ยมันเพชรบุรีตัดใหม่มันไม่ได้ท่วม
2: ใช่ไหมใช่ใช่ใช
1: ่แล้วเราดูเราเหมือนกับยกไอ้หาดใหญ่มาเลยตรงเรียกฝั่งพระนครชั้นนอกนะแล้วชั้นในบางส่วนนะเพราะว่าฝั่งทนไม่ท่วมนะ
2: ฝั่งทนบ้านผม
1: เนี่ยไม่มีข่าวว่าท่วมนะ
2: ไม่จริงก็ไม่เห็นเนาะไม่เห็นนะกลายเป็น
1: พระรามสามปิ่นเกล้าอะไรไม่มี
2: ไม่มีแฮะ

0: เอออ่ะอันนี้
1: ที่รายงานมาท่วมนี่ก็คือเนี่ยที่หนักๆในของจันทร์บางกะปิลาดพร้าวนะวิภาวดีก็ท่วมไอ้เพชรบุรีตัดใหม่ไม่ต้องพูดถึงพูดไปแล้วนะคันไอ้เนี่ยไอ้นวมินอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมเออท่วมกันหมดอ่ะสะพานควายที่ผมอยู่นี่ก็นิดหน่อยไม่ได้เยอะ
0: อ๋อนิดหน่อย
1: รัชดาเนี่ยก็ท่วมอยู่แล้วหน้าอสมทไม่ต้องพูดถึงก็ตกไม่ต้องมากนี่ก็เป็นคลองแล้ว ไม่รู้เลยว่าอสมทเป็นไงข้างหน้าเนี่ย
0: ครับ
1: ครับผมเห็นคุณเจเนเรตภาพ AI นี
0: ่อันไหนอาจารย
1: ์ที่ลงในเพจคุณน่ะลงในของคุณเอง
0: อะ
1: ที
0: ่
1: ไปยืนอยู่รถโฟกอะไรมีรถโฟก
0: เดี๋ยวก่อนไม่ได้เจนอันนั้นน่ะคือบ้านทางแฟนผมอันนั้นคือบ้านจริงไม่ได้เจนใช่
1: คุณกลับไปเหรออ่าฮะ
0: คือไม่ต้องบอกก่อนบ้านเนี่ยเขาอยู่ตรงแถวตลาดนนเนี่ยแหละครับแถวเนี่ยตลาดท่าน้ำนนเลยเนี่ยซึ่งมันก็ท่วมคือน้ำมันอ่ะขึ้นมาจากระดับถนนแล้วบ้านเรามันมีสิ่งหนึ่งผมอยากถามอาจารย์เหมือนกันนะบ้านเรารู้ทำไมมันพยายามทำถนนสูงขึ้นทุกปีจนบ้านที่เคยสูงอ่ะมันเริ่มต่ำกว่าถนนแล้วอ่ะน้ำก็เลยไหลย้อนเข้าบ้าน
1: มันก็ซ่อมบ่อยไงไอ้บ้านมันก็ต้องถมไง
0: คือไอ้ซ่อมอ่ะผมเข้าใจอาจารย์หลักการซ่อมเนี่ยโดยมนุษย์ปุถุชนปกติเนี่ยมันคือการที่รื้อแล้วมาปักใหม่แต่บ้านเราทำถนนที่มันเหมือนมันทำทับทีละเลเยอร์
1: ไงเพราะว่าบ้านมันก็ยกไงคือบ้านส่วนใหญ่มันก็ยกขึ้นไง
0: บ้านเก่าๆบ้านปกติชาวบ้านทั่วไปเนี่ยอาจารย์มันไม่ยกนะถ้าอาจารย์ออกมานอกเมืองแบบผมเนี่ย
1: ช่วยไม่ได้คือระบบราชการไม่ได้รับใช้ประชาชนอยู่แล้ว คุณก็รู้ระบบราชการรับใช้ประชาชนเนอะ
0: โอเคอ่ะ
1: ไม่ได้รับใช้ประชาชน
0: พอถนนมันสูงขึ้นนะครับทำให้น้ำมันเลยไหลเข้าบ้านผมก็เลยต้องไปเข็นต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะภาพผมไม่ได้เจนนะนั่นคือภาพจริงนะกระบะก็ไม่มีก็เลยต้องเอารถตู้ที่มีเนี่ยรถตู้ที่ผมมีเนี่ยไปขนทรายจากท่าทรายอ่ะที่เขาขายทรายเป็นกองภูเขาอ่ะเอามาใส่หลังรถตู้แล้วก็ขนเอามาถมบังๆเอานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตรงฝั่งท่าน้ำนนนะครับซึ่งก็มีคนบอกว่าเออตกลงมันจะเตือนมันจะไม่เตือนกลายเป็นว่าไอ้ SMS เตือนอะไรเนี่ยมันก็มาหลังจากอีกวันนึงที่มันก็ผ่านพ้นไปแล้วเออ
1: ซึ่งอาจารย์บอกอย่างไรเนี่ยประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยก็คือมันมีวิวาทะกัน ระหว่างเพจทีลมฟ้าอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา
0: อืมครับ
1: คือกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยภารกิจเนี่ยคือพยากรณ์อากาศ
0: อืมถูก
1: พยากรณ์อากาศก็คือพูดง่ายๆคือบอกล่วงหน้าว่าอากาศเนี่ยมันเป็นยังไงจะมีพายุจะมีฝนจะมีอะไรแล้วก็คือว่าแล้วมันก็ต้องทำยังไง
0: ครับ
1: เนี่ยนะมีงบประมาณปีละ 2,000 ล้านมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์มีไอ้เรดาร์อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยที่เขามีกันทั้งหลายเนี่ยเขาก็มี
0: ครับ
1: นะฮะส่วนในเพจทีลมฟ้าอากาศเนี่ยก็เป็นใครก็ไม่รู
0: ้อืม
1: ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ
0: เลยน
1: ะคือหมายถึงว่าไม่ใช่อาจารย์ประสิทธิ์ไม่ใช่อะไรพวกนี้ที่เป็นคนเชี่ยวชาญเรื่องน้ำอะไรพวกนี้นะก็ตั้งเพจขึ้นมาแล้วเผอิญว่าไปทายแม่นที่หัดใหญ
0: ่ทายตอนหัดใหญ่แม่น
1: หัดใหญ่ว่ามึงเละเทะแน่มึงเตรียมตัวได้อะไรทำนองเนี้ย
0: ครับ
1: ใช่ไหมแล้วก็คนก็เชื่อก็ตาม
0: ครับ
1: มีคนตามหลายแสน
0: ครับ
1: นี่เพจทีลมฟ้าอากาศเนี่ยก่อนที่มันจะถึงวัน24เนี่ยประมาณสักวัน2วันเนี่ยมันสัก2วันมั้งมันก็บอกว่าจะเกิดแบบฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลย
0: ครับ
1: ไม่เห็นเดือนเดือนตะวันแล้วก็เป็นฝนพันปีจะเกิดมหาอุทกภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมไว้เลยมึงต้องขนของขึ้นที่สูงรถยนต์ก็ไปเก็บอะไรพวกเนี้ยนะ
0: ค
1: ือพูดภาษาธรรมดา
0: ครับภาษาชาวบ้าน
1: ทีนี้มันก็ไปขบอำนาจของกรมอุตุนิยมวิทยาไง
0: ครับ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยหน้าที่มันก็คือ
0: ต้องพวกนี
1: ้หน้าที่พวกนี้ที่ไอทีมาพูดภาษาธรรมดาเนี่ยไอกรมอุตุนิยมวิทยาก็เวลาผมอ่านประกาศเมื่อก่อนผู้ประกาศข่าวผมก็อ่านพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:30 น
0: ใช่ใช่
1: เรือเล็กห้ามออกจากฝั่ง

0: าจจะมีฝนฟ้าคะนองเป็นบางแห่งฝนตกหนักเป็นช่วงของดเรือเล็กออกอะไรเงี้ยมันก็ไปคนก็ไม่ได้เคยสนใจเลยนะ
1: ถูกฟังพันทาน
0: แล้วก็จะพูดแบบนี้มันจะมีไงทุกวันเลยอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: มีฝนกระจายภาคเหนือจะมีฝนเป็นหย่อมๆภาคใต้จะฝนตกเป็นทั่วทั้งภาคภาคกลางจะมีฝนประมาณ 60% กรุงเทพมหานครฝนประมาณ 70% ขออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นคนก็ไม่อยากฟังไง
1: พูดเหมือนใช้สิริอ่ะ
0: เออ
1: พูดเออใช่ไหมพูดเหมือนพูด
0: เวลาผมมี AI เนี่ยส่งมาให้ผมอย่างเงี้ยผมก็ต้องอ่านแบบเนี้ย นะเนี่ยผมก็ต้องอ่านแบบผมสอบผู้ประกาศเนี่ยผมก็ต้องอ่านพวกนี้ไงผมต้องอ่านแบบเนี้ยคนก็ไม่ได้สนใจทีนี้ไอทีเนี่ยมันก็บอกว่าเออมันก็ไปเอาไอ้พวกนี้มาเนี่ยแหละของกรมอุตุอะไรมันจะมีอะไรมั้ยล่ะมันจะไปมีเงิน
1: ต้องมาจากกรมอุตุอยู่
0: แล้ว
1: ข้อมูลทุกอย่างต้องมาจากกรมอุตุเท่านั้น
0: เมืองนอกมันก็มีไอ้ Google อะไรก็มีใช่มั้ยมันจะดึงมาแล้วมันก็บอกว่าแล้วพวกชาวบ้านต้องทำอะไร
1: พูดภาษาชาวบ
0: ้
1: าน
0: ตกขนาดนี้เนี่ยต้องขนของขึ้นที่สูงมั้ยหรือว่าถ้าบ้านชั้นเดียวเนี่ยมึงก็เตรียมขนด้วยที่อื่นเลยหรือก็ไปหาที่อื่นอยู
1: ่
0: หรือถ้า2ชั้นเนี่ยขนของแล้วเนี่ยอยู่ชั้นบนปุ๊บเครื่องใช้ไฟฟ้ามึงก็ต้องหาอะไรมายกแล้วหรือถ้ามีสวิตช์สับไฟได้ก็สับไฟไม่ให้มันช็อตแล้วก็เตรียมอาหารข้าวสารอาหารแห้งเอาไว้ถ้าไม่อยู่ที่นี่นะคือมันก็ต้องบอกแบบนี้ใช่ไหม
1: ใช่ภาษาชาวบ้าน
0: ทีนี้ไอทีมาบอกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอธิบดีกันรองอธิบดีก็ต้องมาโต้สิใช่ไหม
1: ดูไปเกินหน้าที่เขาไปกินหน้าที่เขา
0: เอาเฮ้ยทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไม่มีตก24ชั่วโมงไม่มีนะจะมาอะไรละผลพันปีก็บี้แล้วคนก็ไปบี้จนเพจทีมก็ต้องปิดยังไง
1: แล้วมันเปิด
0: ไหมมองเป็นเฟคนิวใช่ไหมแล้วตอนนี้พอเกิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยพอไม่บอกปุ๊บโอ้โหตกจริงเว้ย
1: ครับ
0: คือฝนมันตกแบบบำเหน็จมันตกแบบบำนาญไม่ใช่บำเหน็จ
1: บำเหน็จ
0: มันตกใหญ่ภูมิเลยแล้วจบบำนาญเนี่ยก็ตกเหมือนเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันตก24มันตกทั้งวันทั้งคืนคือมันไม่24ชั่วโมงบางทีมันหยุดชั่วโมงนึงมันก็ตกแหละ
1: หยุดแป๊บๆตกเบาๆอ่อนๆหลักกันนะ
0: บางทีจะตกปานกลาง2-3ชั่วโมงหยุดสักชั่วโมง
1: ตก
0: เนี่ย
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คนก็ถือว่ามันตกคือมันตก24ชั่วโมง
1: ใช่มันคือตกทั้งวันทั้งคืนก็ตามเขาว่าเนี่ยแหละ
0: วันผมเนี่ยวันศุกร์เนี่ยผมก็
1: เป็นไง
0: เช้าวันศุกร์เนี่ย2:00กว่าก็ดูบอลเนี่ยเยอรมันกับเนเธอร์แลนด
1: ์
0: เฮ้ยฝนตกเว้ย
1: ตกตั้งแต่คืนนั้นแล้ว
0: ตกหนักเลยมันสุกมันตกใน24ไงใช่ไหม
1: ครับ
0: ไปวิ่งดีไหมว่าก็คือไปวิ่งตอนเช้า
1: อ๋อ
0: เฮ้ยประมาณ4นี่ฝนเริ่มหยุดแวะก็เลยบอกไอ้น้องที่วิ่งด้วยกันว่าปลายวิ่งทีนี้ผมลงไปข้างล่างเนี่ยมันตกคือมันตกอ่ะ
1: มัน
0: ย
1: ังตก
0: ยังไม่หนักอ่ะ
1: ยังไม่หนักแต่ตกอ่ะOkay,
0: มันก็ไม่ควรที่แบบเราวิ่งเดี๋ยวเป็นหวัดใช่ไหม
1: ครับครับ
0: เขาบอกว่าจะหยุดดีไหมไอ้น้องที่ไปด้วยกันก็บอกอาจารย์ผมมาเนี่ยครึ่งทางนะอ่างั้นไป ไปปุ๊บเนี่ยที่จอดรถเนี่ยฝนก็ยังตกเยอะอยู่ผมก็เลยแล้วตรงข้ามมันไอ้ที่จอดรถเป็นสองฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยปกติตั้งแต่วิ่งมา2-3ปีเนี่ยนะไม่เคยมีน้ำท่วมมันน้ำท่วม
1: น้ำท่วมวันนั้นครั้งแรก
0: ท่วมผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยกลับดีกว่าป่ะ
1: อ
0: ย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเป็นหวัดมันจะไม่คุ้มแล้วก็จะมันก็อยู่ในมันก็อยู่ในช่วงฝนตกเยอะอยู่แล้วไง
1: ครับ
0: ตลอดก็เลย
1: ครับ
0: เห็นไหมแล้วตอนนี้ก็เนี่ยแล้วก็ไหนก็มานอนเนี่ยนะก็โอ้โหตกตลอดเลยอ่ะใช่ไหมวันศุกร์ยังไม่เท่าไหร่นะศุกร์กลางคืนเนี่ยหนักเลย
1: ครับ
0: เต๋านี่โอ้โห
1: เห็นผลโอ้โหคือ ผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่อันหนึ่งอย่างแรกก่อนนะผมว่าไอ้เรื่องนี้มันมองแง่มุมหลายๆแง่มุมได้เยอะนั้นหนึ่งเรื่องการสื่อสารก่อนคือต้องบอกว่าทุกๆเพจเนี่ยเอาข้อมูลจากซอร์สเดียวกันหมดเลยนะไม่ได้เอาข้อมูลจากไหนอย่างที่อาจารย์ว่าไม่มีใครมีดาวธงดาวเทียมไม่มีใครมีเงินซื้อ data source ที่อื่นแล้วก็มาจากข้อมูลดาวเทียมกรมอุตุข้อมูล weather อะไรพวกนี้ทั้งนั้นแหละแต่คีย์คือการเลือกแปลงสารมากกว่าการเลือกสื่อสารมากกว่ามุมหนึ่งมันก็คือคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอะเนาะอาจารย์เนาะมันคือการเล่าคือมันก็เรื่องเดียวกันอะแต่เล่ายังไงให้คนฟังแล้วเข้าใจให้คนฟังแล้วมันเทคแอคชั่นได้อะแต่ก็เพิ่งเห็นเมื่อน่าจะเป็นเมื่อเย็นมั้งครับหรือเมื่อบ่ายเนี่ย เห็นมีคนเริ่มชมกรมอุตุนิดนึงแล้วนะว่าเริ่มใช้ภาษาชาวบ้านปกติบอกว่าฝนจะตกนะลูกศรแบบนี้นะก็เป็นสิ่งที่คือคนก็ชมนะคนก็ชื่นชมนะว่าแบบมันต้องอย่างนี้ดิจะได้พูดจาคุยกันได้รู้เรื่องไม่ใช่แบบเหมือนที่อาจารย์บอกอ่ะฝนจะตกเมฆฝน 50% คือมันไม่รู้หรอก 50% คืออะไรอ่ะคนอยากรู้แค่ว่าตกไม่ตกนั่นคือข้อที่1นะฉะนั้นผมว่าไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรอ่ะการสื่อสารน่ะสำคัญที่สุดเห็นเลยว่ากรมอุตุมี data ที่ดีที่สุดแต่กับสื่อสารไม่ถึงคนนะนั่นคือข้อ1แต่ข้อ2อาจารย์นี่ต้องชวนคุยนอกเรื่องหน่อยไม่นอกเรื่องหรอกเรื่องนี้แหละอาจารย์บอกว่าปกติพยากรณ์อากาศมันก็ไม่ค่อยแม่นอยู่แล้วใช่ป่ะครับแต่
0: ช่วงหลังแม่นนะช่วงหลังแม่น
1: นะแม่นขึ้นหรอ
0: ว่ามันจะเหลื่อมมันจะเหลื่อมเช่นสมมติว่าบอกอากาศหนาว3วันอาจจะไปเหลื่อมไป4วันจะอากาศหนาวเริ่มวันนี้อาจจะเกลือไปวันหนึ่งเองนะแต่เรื่องฝนเรื่องส่วนใหญ่เรื่องฝนส่วนใหญ่จะแม่นนะ
1: อ๋อเหรอแต่อย่างนี้ผมเคยสังเกตเวลาผมไปญี่ปุ่นผมสังเกตเลยนะครับว่าถ้าในแอปพยากรณ์อากาศคือเอาที่มันโชว์กับ iPhone ปกติเพราะต้องบอกว่าข้อมูลตรงนี้มันก็มาจากไอ้ data source ของแต่ละแหล่งอ่ะแหละแม่นระดับหลักนาทีต่อนาทีอาจารย์ถ้ามันบอกว่าอีก5นาทีฝนจะตก 10% มันตก5นาทีแล้วก็ไปปล่อยประมาณ 10% ฉันที่นู่นน่ะเราดูแอปพยากรณ์อากาศได้แบบเป๊ะๆที่สุดไม่ต้องดูแล้วเดาๆไม่เหมือนข้อมูลพยากรณ์อากาศบ้านเราเนี่ยดูแล้วยังไงก็ต้องเดาว่าบางครั้งเนี่ยแอปเราขึ้นเนี่ยตกหนักแต่เรามองฟ้าข้างนอกเนี่ยเอ้ามันแค่ปล่อยๆนี่หว่า
0: Google ก็แม่นนะ
1: อย่าง Google แม่น
0: ไปอย่างผมไปตัวเกียวเนี่ยวันสุดท้ายเนี่ยมันบอกเลยว่าฝนจะตกก็ตก
1: อาจารย์แต่อาจารย์สังเกตไหมว่าจาก Google เหมือนกันจาก weather.com เหมือนกันเนี่ยจากไอ้ที่โชว์ iPhone เหมือนกันเนี่ยเวลาอยู่ต่างประเทศมันแม่นแต่อยู่ไทยอ่ะไม่แม่นเราดูแอปเดียวกันนะ
0: เ
1: ออซึ่งไอ้ตัวเนี้ยผมว่ามันมาจากแฟกเตอร์ของ data ที่ป้อนแต่ละพื้นที
0: ่ไปได้ก็ data ไม่มีคุณภาพ
1: แต่ว่าก็จะวนกับ
0: ญี่ปุ่นมันเป็นประเทศ homogeneous เว้ย
1: ยังไงครับ
0: คือมันเหมือนกันทั้งประเทศคนญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนกันทั้งประเทศแต่คนไทยนี่ไม่เหมือนกันทั้งประเทศนะคนใต้นี่อีกแบบนะคนอีสานนี่ก็เป็นคนอีกแบบนึงนะคนเหนือนี่ก็นิสัยอีกแบบมันไม่เหมือนกันนะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยจังหวัดไหนไอ้อยู่เมืองโอซาก้าโตเกียวมันอาจจะมีระดับความเป็นเมืองหมายถึงว่าความเป็นเมืองของเมืองอะไรนะแต่ว่านิสัยอะไรพวกนี
1: ้
0: หรือการอยู่ร่วมในสังคมมันเหมือนกันเลยก็เรียกโฮโมจีเนียสsociety okay. ของไทยเราเป็น heterogeneous
1: ผมอาจจะเติมนิดนึงแล้วกันเนาะในบริบทที่ผมเคยเจอและแช้ว่าและเคยคุยกับเพื่อนญี่ปุ่นเนี่ยเพื่อนญี่ปุ่นก็บอกว่ายังคงมีความต่างในระดับโลโคลบ้างโตเกียวจะเป๊ะที่สุดทุกอย่างคือแต่ก็จะไม่สนไม่แคร์ใครเดินตามเส้นชนก็ชนแต่ว่าโอซาก้าก็จะมีความชิลๆมากกว่ามีเป๋ๆบ้างหลุดๆบ้างแต่ก็คือผมว่าโดยประเทศญี่ปุ่น
0: เป็นเฉด
1: ใช
0: ่แต่ว่าของไทยนี่คนละเรื่องเลยนะ
1: คือฉีกไปคนละเรื่อง
0: นิสัยคนเอาคนใต้เนี่ยเวลาพูดเนี่ย
1: ยังไงครับ
0: พูดธรรมดาเนี่ยเหมือนชวนทะเลาะนะเสียงดังไง คนเหนือเนี่ยขนาดแบบโกรธเนี่ยก็เหมือน
1: ยังไม่รู้ว่าโกรธ
0: คือคนใต้พูดธรรมดายังดูโกรธมากคนเหนือโกรธอ่ะใช่ไหม
1: โอเค
0: เดี๋ยวไปทำพื้น
1: อะไร
0: เงี้ยคำถามธรรมดานี่แหละไปทำพื้นไปทำไมนะอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าคนเหนือก็สิเจ้าอะไรเงี้ยก็เป็นเขาสไตล์ไม่เหมือนกัน
1: จริง
0: อีสานก็จะเน้นเฮฮาหน่อยมุกจะเยอะอะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: นี่คือความแตกต่างหลากหลายผมว่ามันจะวนกลับมาที่เรื่องของการสื่อสารได้นะถ้าวนกลับมาที่หน่วยงาน
0: ผมว่ามันเป็นเรียกว่า interpretation
1: ขอคำอธิบายหน่อยครับ
0: interpretation of data ก็คือการแปลเหมือนตัวซิกมันฟรอยด์อ่ะเขียนหนังสือที่ดังของเขาเล่มหนึ่งคือ interpretation of dreams เวลาคุณเนี่ยให้คุณจะแปลความฝันยังไงอ่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวคุณฝันว่าเมื่อก่อนก็งูรัดเนี่ยก็จะมีคู่เนื้อคู่อะไรเงี้ยแต่ว่าในทางจิตวิทยาเขาไม่ได้แปลอย่างนั้นไง
1: อ๋อเขา
0: เหมือนกัน
1: แปลคนละรูปแบบ
0: อันนี้เหมือนกันอย่างเงี้ยแม่อุตุนี่ก็เห็นอยู่แล้วว่ามันจะต้องตกหนักมาก
1: ครับครับ
0: แต่เป็นช่วง
1: ๆอืม
0: แต่มันคือตกต่อเนื่องและยาวนาน3วัน
1: ครับ
0: หรือตรงเนี้ยเราเรียกกันว่าเรนบอม
1: โอเค
0: ถามว่ารัฐบาล มีตัวอย

0: างไหมก็เชียงก็หาดใหญ่นี่ไง
1: มีอยู่ทุกป
0: ีหาดใหญ่เนี่ยเล่นบอมหาดใหญ่ตกแบบนี้เลยหลายวันใช่ไหมก็รัฐบาลก็ถอดบทเรียนมาแต่ว่าไม่ได้เอามาบอกว่ามีอะไรไง
1: ถอดทุกปีอันหนึ่งในคำที่คนแซว
0: ตอนนี้ผมก็สงสัยว่าอาจจะไม่มาบอกว่าถอดแต่มันมีใครผิดไง
1: เอออะไรอย่าง
0: เดิมมันมีคนผิดไง
1: บ้านเราเนี่ยเวลาเกิดเรื่องแบบนี้เราไม่เคยเจอคนที่ผิดเป็นเรื่องเป็นราวไม่เคยเจอเจ้าหน้าที่คนไหนหน่วยงานใดที่ต้องรับผิดชอบผิดแล้วถ้ามันไม่มีคนผิดมันจะปรับปรุงได้หรอครับ
0: ถ้าคุณดูตึกสิ
1: ตึกถล่มมาตกลงมีคนผิดไหม
0: คนผิดคนไหนที่ผิดที่เป็นตัวใหญ่นะหรือคุณดูอันนี้ก็ได้
1: อะไรครับ
0: ที่สอบท้องถิ่น 6,000 คนเนี่ย
1: ก็อะไรนะก็อะไรนะสอพอสออะไรทั้งอย่างอ
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยข้าราชการท้องถิ่น 6,000 คนก็ส่งมาไทย
1: มีคะแนนบวกคะแนนขย่งอ่ะ
0: มีผิดกี่คนนะกันนี้อันนี้เราต้องถามว่างานใหญ่ระดับนี้อ่ะคนเล็กๆทำได้ไหม
1: โอ้โหจะได้ไหม
0: คนเล็กๆทำได้ไหมเพราะเอาเป็นเงินเนี่ยนะเอาเป็นเงินเนี่ยนะต
1: ้
0: อง 4-5,000 ล้าน
1: โอ้โห
0: แล้วกระบวนการเข้าไปแทรกแซงข้อสอบตรวจเติร์ดอะไรพวกนี้การตั้งคำถามเล็กๆเล็กๆทำได้ไหม
1: ไม่ได้นะมันต้องเป็น
0: แล้วตอนนี้คนที่โดนไปเนี่ยใครบ้างอันนี้ผมไม่ได้บอกว่ารัฐบาลนะอันนี้คือผม
1: ยังไม่รู้เลยอ่ะ
0: คิดแบบประชาชนคิดแบบประชาชนเนี่ยมาพูด
1: ครับ
0: แต่ว่ารัฐบาลก็จะบอกว่าก็ว่ากันไปค่อยผิดก็ว่ากันไปนี่ก็ว่ากันไปใช่ไห
1: ม
0: ทีนี้คนเนี่ยมันก็เลยมีความคือยังไงในทางการตลาดเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่การแข่งขันระหว่างตัวโปรดักต์มันเป็นการแข่งขันในเรื่อง perception คือคุณจะมองยังไงมองยังไงเอาเหมือนอย่างเงี้ยเอาเฮ้ยรถจีนเนี่ยมันดีกว่าถูกกว่ามึงซื้อเบนซ์ทำไมอ่ะก็ต้องให้บุฟเฟ่ต้องรวยไงคุณประสบความสำเร็จไงคือคนที่ไม่รวยเนี่ยมึงซื้อเบนซ์นั่งได้เหรอคุณเป็นคนยากจนตักต่อยคุณจะซื้อเบนซ์ไปทำไมคุณก็ซื้อรถที่มันใช้ได้สิไอ้คนซื้อเบนซ์เนี่ยเขาต้องโชว์ใช่ไหมเหมือนถามว่ารถจีนดีกว่าดีตู้เย็นก็มีเดี๋ยวนี้
1: ฟีเจอร์ครบครัน
0: เยอะแยะไปหมดเลย
1: เกินบัดเจ็ต
0: ครับใช่ไหม
1: ทำอะไรกดได้ทุกอย่าง
0: ก็คืออันนี้คนมองยังไงทีนี้รัฐบาลเนี่ยจะต้องเชนเปอร์เซพชัน
1: โอ้โหมา
0: แล้วพูดตรงๆก็คือทุกคนในรัฐบาลเนี่ยก็รอนายกหนู
1: ทำไมอ่ะ
0: ไอ้ก่อนหน้านั้นนี่นายกหนูยังไม่กลับมานี่ไม่มีใครเทคแอคชั่นนะ
1: คือเดี๋ยวก่อนนะอาจารย์ถ้าพูดถึงเนี่ยอารมณ์เหมือนถ้าเกิดบอกว่าเป็นบริษัทหนึ่งวันเนี้ยพอดีน้ำในบริษัทเนี่ยก๊อกน้ำมันแตกตึกเนี้ยก๊อกน้ำแตกก๊อกน้ำแตกเสร็จน้ำมันรั่วไปยังห้องน้ำชั้นอื่นคำถามคือถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันเนี่ยCEO ตึกจะต้องออกมา take action หรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
0: ในทางรัฐบาลนะในทางรัฐบาล
1: ชอบ
0: ไม่คุณพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะในรัฐบาลเนี่ยมันมีระบบราชการไง
1: ครับ
0: และระบบราชการเนี่ยมันคือพูดง่ายๆเขาตามสายงานคุณสั่งข้ามสายงานได้คุณสั่งข้ามสายงานได้เลยผมคุณไม่ใช่รัฐมนตรีมหาดไทยคุณมาสั่งผมได้ไงคุณเป็นกระทรวงเกษตรคุณทำได้ไงผมรับคำสั่งจากมหาไทยใช่ไหมคุณไปสั่งข้ามกระทรวงได้ไงคุณสั่งข้ามกรมยังไม่ได้เลยใช่ไหม
1: ข้ามสายงาน
0: แต่ตอนนี้นายกก็ไม่ได้มอบหมายเพราะนายกก็ไม่คิดว่ามันจะคุณจะถล่มอะไรกันขนาดนี
1: ้ไม่คิดว่าจะเกิดแบบนี
0: ้นายกก็มอบหมายให้อาจารย์เชนไง
1: ครับ
0: ผมมอบมาให้อาจารย์เชนทุกอาจารย์เชนก็สั่งแบบบูรณาการได้ไงใช่ไห
1: มแต่ผมมีคำถามอยากถามแฟก่อนนิดนึงทีเนี้ยคำถามคืออ่ะห้ามข้ามสายงานแต่ทำไมคนที่เป็นระดับ CEO ถ้าเปรียบเทียบ CEO บริษัทเหมือนต้องไปควบตำแหน่งแบบ security ตึกอ่ะนึกออกป่ะทำไมตำแหน่งนายกต้องมานั่งควบกับมหาไทยบางยุคสมัยก็ไปควบกับอะไรนะอะไรอ่ะ
0: อันนี้ก็เปรียบเทียบไม่ถูกเพราะว่าอย่างคุณพูดว่าทหารอย่างเงี้ยเป็น security ใช่ไหมในประเทศถ้ากรุงเทพอย่างเงี้ยทหารคือ security นะกระทรวงโหมเนี่ยแต่ถ้ากระทรวงโหมในบริบทสังคมไทยไม่ใช่ security ไง
1: อ้าวเหรอ
0: มันเทียบไม่ได้ไงมันเทียบไม่ได้
1: เนี่ยมันเลยเป็นสิ่งที่เกิดคำถามว่าเอ๊ะจริงๆวันเนี้ยถ้าวนกับไปที่เรื่องตำแหน่งเนี่ยเราได้คนตรงความสามารถกับตำแหน่งไหมผมว่าอันนี้น่าจะสำคัญนะถ้าคนตรง

0: ความสามารถตำแหน่งเนี่ยการทำงานใน
1: คือคนตรงความสามารถคนตรงความสามารถกับตำแหน่งอะกับคุณสามารถบริหารระบบราชการได้ในคนละเรื่องนะ
0: โอ้โหฟังดูมันจะไปยังไงต่อถ้าเป็นบริษัทนี้เนี่ย
1: ไม่ใช่ว่าเมื่อคุณเก่งเศรษฐกิจแล้วคุณเข้ามาแล้วคุณจะใช้องค์การพยพทางเศรษฐกิจสั่งเสริมอะไรพวกนี้มันไม่ใช่ง่าย
0: โอ้โห
1: ใช่ไหม
0: มันถึงนี่มันจะอย่างนี้อาจารย
1: ์อันนี้มันหมายถึงว่าสมมติว่าคุณมีแผนใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่แผนเนี่ยมันก็เรียกชอบพูดว่า planning หมายถึงว่าแผนแล้วก็นิ่งกูแผนไปแล้วก็มันนี่ตอนนี้ความสำเร็จเนี่ยมันก็คือ execution นะ
0: ครับ
1: execution คือลงมือเอาไปปฏิบัติเนี่ยตามแผนเนี่ยมันได้หรือเปล่าก็เหมือนกับกรมอุตุนิยมวิทยายังมานั่งเถียงคุณสรยุทธเข้าไปเนี่ยเราเข้าไปถามเนี่ยไอ้ข้าราชการเนี่ยที่เคยบอกว่าไม่ล็อกไม่ต้องไปคือจะไปเชื่อ
0: ครับ
1: เขาก็ยังไม่ได้บอกว่าเขาก็ทำนายไม่ผิดนะ
0: ครับ
1: เพราะมันก็ไม่ได้ตกทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันนะมันมีช่วงหยุด
0: มันก็มีสลับกัน
1: หยุดคือมันกลายเป็นว่ากรมเนี่ยมาพยายามเอาชนะไอ้ทีอ่ะ
0: ตัวฟาดต่างเนี่ยต้องถือไม่ได้ห้ามผิดอ่ะ
1: ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยแล้วได้จริงปรับภาษาแล้วคุณจะต้องบอกเลยว่าจะต้องทำยังไง
0: ครับ
1: เช่นผมไม่ตกตรงนี้หนักขนาดไหนล่ะหนักขนาดที่ว่ามันจะท่วมบ้านเลยไหม
0: โอ้โหฟัง
1: เช่นหนักเลยหนักขนาดปี54ต่อไปก็บอกเลยหนักขนาดปี69ตอนนี้ทีหลังบอกอย่างนี้เลยหนักเหมือนหัดใหญ่ถ้าหนักถ้าหนักแบบน้ำเหนือมานี่หนักเหมือนน่านอะไรเงี้ย
0: สื่อสารให้ชัดเจนอาจารย์สรุปทิ้งท้ายหน่อยเรื่องการสื่อสารให้สรุปเรื่องการสื่อสารหน่อยว่าถ้าเจอวิกฤตแบบนี้ควรสื่อสาร
1: ผมบอกการตลาดแล้วกันนะเอาคำพูดของครูการตลาดคนไม่ได้ต้องการสว่านคนต้องการรู้คนไม่ต้องการบอกว่าเมฆมันจะเป็นอย่างนี้พายุเป็นอย่างนี้คนต้องการแต่ว่าเนี่ยในช่วงนี้ที่มันจะเกิดเหตุไม่ปกติเนี่ยแล้วเราจะต้องมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราต้องทำอะไร
0: ครับ
1: แล้วถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยแล้วถ้าจะเกิดอะไรตามมาพูดแบบนั้นอาจอย่างนี้ก็คือยกของขึ้นที่สูงแล้วรีบออกจากบ้านก่อนวันนี้ถ้าเป็นชั้นเดียวฝับสวิตไฟอะไรพูดไปเลย
0: ครับ
1: หรือถ้ามันจะผิดบ้างเช่นเฮ้ยเก้อว่ะมันไม่ได้ท่วมหนักอันนี้จริงไม่เป็นไรแล้วเผื่อเหลือเราเผื่อเหลือไม่ใช่มาเผื่อขาด
0: ครับ
1: ใช่ไหมเอาละฮะท่านผู้ฟังครับพบกันใหม่วันนี้ทั้งคู่ลาไปกันนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
4: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
7: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
8: ๆ Moonday on Tour Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
7: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: เม็ดวันโอเซเว่นหรือโทร0814986322
1: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงาน

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและโพสต์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตกุล
2: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้น่าเป็นวันสุดท้ายของการทำงานใครหลายๆคนนะครับแล้วก็เป็นวันเริ่มเตรียมตัวสำหรับเริ่มต้นใหม่สำหรับปีงบประมาณใหม่นะครับแต่เรื่องน้ำเรื่องท่าก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราปล่อยไว้ไม่ได้นะครับอยากจะชวนผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันครับวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันครับผมสวัสดีครับคุณพจน์ธนพงษ์พันธ์ครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีโค้ชโอและท่านผู้ฟังทุกท่านนะก่อนอื่นเลยก็คือรู้ว่าทุกท่านเครียดเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงนี้ผมจะจัดความบันเทิงให้สัญญาว่าจะไม่บ่นเพราะว่าผมว่าหลายท่านน่ะที่มีความรู้อ่ะเขาพูดไปเยอะละนะครับอย่างน้อยวันนี้เนี่ยใช่ไหมเราก็รู้จักหลายๆท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงเนี่ยทางเพจทีเนี่ยทีดินลมตัวฟ้าอากาศเนี่ยเป็นท่านใดก็ขอขอบคุณนะครับเมื่อกี้ยังคุยกันอยู่เลยว่าเนี่ยเพราะว่าโค้ชโออยู่ที่จังหวัดอะไรนะฮะ
2: ชัยภูมิครับ
3: ชัยภูม
2: ิโค้ชทุกปีนะโค้ชทุกปี
3: ท่านผู้ฟังอันนี้ผมฟ้องเลยนะต้องฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐด้วยโค้ชโอไปเชื่อเฟคนิว
2: ครับ
3: ก็เลยมีท่วม
2: ใช่
3: บ้านผมอ่ะเชื่อทางการรัฐเชื่อกทม.เอาดู
2: หลักการเราต้องฟังเสียงรัฐบาลก่อนไม่ใช่หรอครับ
3: ผมฟังไงผมเชื่อฟัง 100% เลยเป็นไงล่ะตั้งแต่เช้าวันเสาร์แล้วคืนมันศุกร์อ่ะน้ำท่วมชั้น1เลย
2: อืมโอ้โหนี่ถึงชั้น1เลยฮะ
3: เข้าบ้านชั้น1
2: โ
3: อ้
2: โห
3: ก็ผมเชื่อท่านผู้ว่าชัดชาติผมเชื่อทางท่านผู้ว่ากทม.ผมเชื่อทางทางการรัฐโอ้ท่านนายกท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีเชื่อหมดท่านอธิบดีผมเชื่อทุกคนฮะเนี่ยท่านโค้ชโอเชื่อเฟคนิวนะ บอกแล้วเดี๋ยวผมจัดความบันเทิงให้ขึ้นทุกคนเข้ามาครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไม่มีสาระอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าท่านผมว่ามันเครียดไปหมดแล้วแหละ
2: ใช่ใช่ต้องบอกว่า
3: ที่บอกว่าเนี่ยโค้ชโอเข้ามาบอกว่าเนี่ยเข้ามาสู่งบประมาณใหม่ก็ดีใจด้วยครับที่ข้าราชการยังได้รับเงินเดือนอยู
2: ่ครับ
3: ใช่ไหมเงินเดือนมาจากใครฮะข้าราชการฮะนักการเมืองฮะ
2: จากภาษีจากภาษี
3: พวกเราใช่ไหม
2: ใช่แล้วครับ
3: ใครเสียภาษีฮะพวกเรา
2: ครับพวกเรา
3: แล้วเป็นไงฮะเอกชนหลายรายเงินเดือนไม่ออก
2: ครับ
3: ใช่ไหมตู้สินค้าน้ำท่วมไปแต่คุณพิมพ์ริพายเป็นไงออกมาไลฟ์ร้องไห้เลยไม่รู้เสียหายกี่ร้อยล้านทุเรียนเสียหายเป็นหลักเท่าไหร่เป็นร้อยล้านแล้วใช่ไหมทุเรียนที่แล้ว
2: ใช่
3: แล้วเป็นไงล่ะ
2: แล้วเพื่อนฝูงในที่ทำค้าขายออนไลน์อย่างผมอยู่ที่ศาลขายของประเภทของสดอาหารปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือออเดอร์มาสั่งของไปได้แต่ของค้างที่คลังสินค้าออกไม่ได้ของเน่าคาคลังสินค้ากันหลายคนฮะ
3: ทุกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ดีใจด้วยกับวันที่30ข้าราชการหลายๆท่านยังเดินออกอยู
2: ่ครับ
3: แต่ก็มีหลายท่านเงินเดือนไม่ออกนะครับเอกชนน่ะไม่รู้จะเอาเงินไปที่ไหนแล้วไม่รู้จะหมุน

0: เอยอะไรเอยเขตบางกะปิเขตลาดพร้าวก็ต้องให้กำลังใจ
1: ครับ
0: นะครับผมว่าวันนี้เราต้องเชิดชูคนนะคนที่ผมว่าเหมือนกับท่านนึงเนี่ยผมว่าพูดถูกนะอันนี้ไม่ได้ว่านะอย่างท่านอาจารย์สิตางพิไลล่าเนี่ยโอ้โหผมว่าพูดแทนคนอีก70ล้านคนเนี่ย
1: ครับ
0: ใช่ไหมถ้าทุกท่านทำอะไรไม่ได้ทุกท่านอยู่บ้านนะครับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยใช่ไหมที
1: ่
0: เขาทำงานไปใช่ไหมโหไปกันเป็นคณะไปเป็นกองเรือต้องมีคนจูงเรือต้องไปทำไปแจก50กล่องเงี้ยไปแจก100กล่อง200กล่องไปดูอาจารย์เบียร์ดูทางพี่บุ๋มเนี่ยด็อกเตอร์ปนัดดาวงผู้ดีและอีกหลายท่านนะไม่ได้บอกมีแค่นี้นะไปแจกทีเป็นพันกล่องเป็นหมื่นกล่องแล้วเดี๋ยวก่อนที่หลายท่านไปแจกเนี่ยเงินใครเงินใครเงินพวกเราที่ไปบริจาค
1: ครับ
0: ใช่ไหมหรือเงินสปอนเซอร์ไม่ใช่เงินภาษีนะแต่ทุกท่านที่ไปเนี่ยข้าราชการเอ่ยอะไรเอ่ยนักการเมืองเอ่ยที่ไปเนี่ยเงินใครที่ใช้เบิกงบประมาณเบิกเรือเบิกเจ้าหน้าที่แล้วก็ห้ามกันเนี่ยคุณฝันเด่นใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็มาบอกว่าการทำไมอยากมาก็มาแล้วก็มาแจกแล้วก็ไปแล้วต้องเอาสื่อมวลชนมาถ่ายเออผมว่ามันต้องจำนะต้องจำแล้วก็ต้องบอกว่าเราไปคนเลือกท่านผู้ว่าชัดชาติมาเองเนาะ
1: ครับ
0: คนกทม.เลือกมาเองแล้วก็ทางประเทศเลือกทางรัฐบาลชุดนี้มาเนี่ยนะครับก็ยอมรับมันไปว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยโหผมเห็นแล้วอย่างแรกก่อนนะจำไว้ก่อนนะ
1: ครับ
0: เจ๊งอ่ะ

0: ต่างจังหวัดบอกทำไมไม่สนใจต่างจังหวัดเลยก็เรื่องจริงนะ
1: ฝั่งนนทบุรีก็หนักปทุมก็หนัก
0: ทุกจังหวัดตอนนี้ไปถึงกาญจนบุรีแล้วราชบุรีใช่ไหมกบินบุรีปราจีนบุรีโอ้โหแทบจะทุกจังหวัดแล้วใช่ไหมฮะวันนี้มันคือเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมผมก็เปรียบเทียบนะผมก็เปรียบเทียบง่ายๆอ่ะทำไมอ่ะเอาสมมติเกิดเหตุแล้วก่อนเกิดเหตุมันไม่ใช่มีเพจเฉพาะทีลมฟ้าอากาศนะ มีผู้วิชานักวิชาการหลายท่านออกมาเตือนแล้วสิ่งที่พวกท่านทำอะไรกันจะไปฟ้องเขาแล้วด้วยว่าทำเฟกนิวนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสังคมไทยแล้ววันนี้ที่ผมพูดไปเนี่ยเดี๋ยวผมกับโค้ชโออาจจะโดนแขวนไปเลยก็ได้ ใช่ไหมแล้วแต่มันก็คือแฟกต์อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้คือสมมติอย่างผมเอาง่ายๆนะหลายผมเรื่องเก็บเรื่องน้อยอยู่แล้วหลายท่านหนักกว่าผมเยอะเงินไม่เข้าอ่ะสัปดาห์นี้เงินไม่เข้
1: า
0: ค่าเลื่อนจ่ายแต่งานเราลงทุนไปแล้วนะก่อนที่งานสัปดาห์ที่เกิดขึ้นถูกไหม
1: ครับใช่
0: ไม่เป็นไรเราถือว่าเราทำตัวไม่เป็นภาระสังคมแล้วกัน
1: ครับ
0: ใช่ไหมสองคือแล้วทำไมมูลนิธิต่างๆเนี่ยเขาทำได้อ่ะนักวิชาการต่างๆเขาทำได้อ่ะทำไมที่พวกท่านกินเงินเดือนทุกวันนี้เนี่ยเบิกงบรัฐเนี่ยเป็นหลักพันล้านหลักหมื่นล้านเนี่ยทำไมท่านทำได้แค่นี
1: ้
0: สองก่อนเลือกตั้งทุกท่านไปทำยังไงฮะยกมือไหว้กราบขอคะแนนเสียงผมว่าก่อนเลือกตั้งท่านทำยังไงนะทุกท่านไปบ้านที่ทุกบ้านน้ำท่วมนะทุกท่านทำแบบนั้นนะผมว่านะทำแค่นั้นก็ยังไม่พอด้วยซ้ำอันนี้ผมพูดแทนหลายท่านนะบ้านผมไม่ต้องมานะบ้านผมก็ท่วมนะแต่มันก็ไม่ต้องมานะไม่ต้องมานะนะครับเพราะมีบ้านที่หนักกว่าพวกผมเยอะนะครับแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันเปรียบเทียบได้ทำไมอาจารย์เบียร์ทำได้อะทำไมคุณบุ๋มปนัดดาทำได้อะทำไมคุณแพทย์วรินทร์อยู่ทำได้อะทั้งที่ทุกท่านมีงบประมาณมีเครื่องมือมีอะไรทุกอย่างเนี่ยทำไมทำได้แค่นี
1: ้
0: สุดท้ายเนี่ยเอาการบินไทยเลยทำไมแอร์เชียทำได้ก็ต้องตอบคำถามนะ
1: ใช่
0: แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นท่านผู้ฟังวันนี้ที่ผมพูดแต่ไม่ได้บ่นนะกำลังให้ทุกท่านเนี่ยเห็นเปรียบเทียบเลยว่าเฮ้ยวันนี้เราเอาตัวเองให้รอดก่อนใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือวันนี้เราเห็นปัญหาการบินไทยตื้นนึกหรือหนาบางเนี่ยผมไม่พูดถึงนะจะเป็นการเมืองภายในหรืออะไรไปแต่ต้องแต่นะใครเดือดร้อนเหรอมีกี่คนที่เดือดร้อน
1: สะเทือน
0: คุณเล่นการเมืองข้างในข้างนอกหรืออะไรก็แล้วแต่ข้าราชการคุณเล่นไปเถอะแต่คุณเล่นแล้วอยากให้คนอื่นเดือดร้อนสิคุณกินเงินเดือนใครอยู่หรอ
1: ครับ
0: ลูกค้าที่บินกับสายการบินไทยเนี่ยใช่ไหมเขาจ่ายเงินคุณนะเขาจ่ายเงินคุณนะแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นให้ทหารเรือไปลากจากที่บ้านมาอยู่หมู่บ้านอะไรโอ้โหอยู่หมู่บ้านเดียวกับท่านเจ้าสัวเงินก็ไม่น้อยนะเงินเดือนก็ไม่น้อยนะแต่เล่นอะไรกันอยู่ใช่ไหมแล้ววันนี้คือคนเดือดร้อนกี่ชีวิตอ่ะนะลองนับเกิดขึ้นสิแต่ทำไมแอร์เอเชียทำได้ผมเลยบอกว่าวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ผมขอเอาคำหนึ่งซึ่งผมเห็นด้วย 100% จากทางคุณวิเชษตันติวานิชท่านนี้ก็เป็นผู้บริหารโอ้โหมือโอ้โหต้องตัวท็อปของประเทศแหละนะครับคนในวงการรู้จักกันดีคุณวิเชษตันติขออภัยนะเพราะว่าเป็น public post อยู่แล้วนะครับขออนุญาตคุณวิเชษเพราะผมก็ไม่ได้รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวแต่ติดตามท่านนี้เป็นผู้บริหารมือต้นๆแหละบอกว่าคนไทยจะน่ารักไปไหนผู้บริหารบ้านเมืองคนแล้วคนเล่าทำผิดทำพลาดยังไงก็ได้ต่อว่าแล้วให้อภัยไม่เรียกร้องอะไรทั้งที่เขาเป็นลูกจ้างเราวันนี้ทุกท่านเงินเดือนออกกันเนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่าทุกท่านควรจะเอาเงินบางส่วนไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าเฟคนิวหรือเปล่านะผมก็กลัวนะผมออกตัวก่อนนะที่ผมเห็นท่านนายกแจกเงินน่ะแต่อาจจะเฟคนิว

0: นะผมฟ้องท่านนายกให้เลยครับว่ามีคนทำเฟคนิวท่านหรือเปล่าไปแจกเงินน่ะไม่รู้ว่าตอนไหนด้วยนะครับขออภัยฮะแต่ว่าผมว่าน่าจะเฟคนิวแหละมันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นน่ะกี่ครัวเรือนเหรอที่ทุกท่านที่ท่านนายกต้องไปเนี่ยใช่ไหมบ้านผมด้วยอ่ะบ้านหลายคนยังออกไม่ได้เลยท่วมเป็น2เมตรอ่ะ2เมตรนะแถวล่มเกล้าแถวบางนาแถวบ้านบางกงและอีกหลายจังหวัดที่โอ้โหวันนี้คือแล้วก็ไม่รู้มีคนตายเท่าไหร่แล้วเสียหายเท่าไหร่แล้วเนี่ยใช่ไหมครับแล้วก็ต้องใช้คำของอาจารย์สิตังแหละ
1: ครับ
0: สิบชีวิตก็ไม่เพียงพอหรอกนะที่จะชดใช้กับคนไทยขนาดเนี้ยที่ไปยืนหน้าเขื่อนทำแอดอาร์ตอ่ะนี่คือคำพูดของอาจารย์สิตังนะ
1: ใ
0: ช่ไหมฮะผมก็ฟังรายการจากไทย PBS แหละนะครับแล้วก็มันก็จริงอ่ะทุกท่านมีตัวเลขอยู่ในมืออ่ะใช่ไหมแล้วผมก็ตั้งเชื่อรัฐด้วยสิผมเชื่อกรมอุตุด้วยสิผมเชื่อท่านนายกท่านรัฐมนตรีท่านผู้ว่าเนี่ยไม่เชื่อเฟคนิวเหมือนโคชโออ่ะ
1: เราจะมา บอกว่าคนไปเชื่อโซเชียลแล้วไม่เชื่อสิ่งที่รัฐนำเสนอมันก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ได้ภาพที่ไม่แปลกใจว่าทำไมคนชอบดูหมอดู
0: ไอ้เรื่องดูหมอดูอีกเรื่องหนึ่งนะใช่ไหมแต่ว่าถ้าหมอดูมันก็มีสองอย่างฝั่งหนึ่งก็คือดูแล้วดูเพื่อความบันเทิงเนี่ยเหมือนรายการตอนเนี้ยคือรายการบันเทิงนะท่านผู้ฟัง
1: ท่านผู้ฟังบันเทิงนะครับ
0: นี่คือรายการบันเทิง
1: วันนี้เราไม่ได้เอาเรื่อง
0: ไม่ได้เอาผมเอาละครมาเล่าให้ทุกท่านฟังนั
1: ้
0: นแหละ
1: ละครที่อาจจะเสนอเรื่องจริงไปนิดนึง
0: ไม่แต่มันก็พูดยากอ่ะทำไมทำได้ทำไมมีกลุ่มคนคนหนึ่งที่ใช้งบจากกระเป๋าตัวเอง
1: ครับ
0: ทำไมเขาทำได้ทำไมเขาช่วยพี่น้องประชาชนได้เยอะขนาดนี้ทำไมเขาออกมาเตือนก่อนหน้านี้เขาออกมาเตือนได้แต่ออกมาเตือนเขาโดนอะไรเขาโดนคดีเขาโดนฟ้องร้องอย่างเงี้ยเหร
1: อ
0: แล้ววันนี้เอาง่ายๆนะวันนี้ผมอ่ะเพิ่งออกจากบ้านได้ตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็ออกไปสำรวจระหว่างว่างๆเพราะว่าแคนเซิลประชุมหมดนะครับหรือประชุมออนไลน์กันหมดแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมว่าอันนี้ต้องดีนะผมขอใช้เวทีนี้ก่อนเลยนะต้องบอกว่าต้องขอบคุณผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ได้แสงไม่ได้กล้องบอกชื่อเลยมี 7-Eleven Top นี่คือ Convenience Store นะมีทุกเจ้า CJ Mall Lotus ทุกเจ้าเลยพยายามจะเอาของแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนนะครับผมว่าอันนี้ดีนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีในซอยบ้านผมมันก็จะมีร้านท้องถิ่นที่เป็นที่ไม่ได้เป็นแฟรนไชส์แบบทั่วประเทศอ่ะ
1: ครับ
0: โอ้โหเขามีรถ6ล้อไงเขาเลยเอาของอย่างนี้น่าชื่นชมอย่างเงี้ย
1: ใครมีอะไรก็ออกมาช่วยกัน
0: อย่างเงี้ยน่าชื่นชมกว่าผู้บริหารประเทศนี้นะ
1: อ
0: ีกหน้าที่น่าชื่นชมคือใครรู้ไหมตอนเนี้ยคนเก็บขยะ
1: โอ
0: ้ต้องกราบขอบคุณจริงๆนะทุกท่านเหนื่อยแล้วผมก็คุยผมก็ถามว่าที่บ้านน่ะท่วมไหมจะเหลือละคะแต่ทุกคนก็ยังมาทำหน้าที
1: ่ครับจริงๆสามารถอ้างได้นะว่าน้ำท่วมขอไม่มาเก็บขยะช่วงนี
0: ้มาเก็บขยะผมว่าอย่างเงี้ยแสงต้องไปถึงตรงนี
1: ้ครับ
0: ไม่ใช่ชี้โบชี้เบ้นะครับมาเป็นร้อยเป็นหลายร้อยคนแต่เอาเข้ากล่องมาเนี่ยนะครับไม่พอแล้วเอาเข้ากล่องจากไหนก็เงินภาษีพวกเราอีกอ่ะแล้วทำไมหลายคนก็ทำได้อ่ะเขารับบริจาคก็ทำได้อ่ะนะครับแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของว่าจะมีเรื่องของการทุจริตอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เพราะไม่ใช่เป็นคนตรวจสอบเนาะ
1: ครับ
0: นะครับดังนั้นสิ่งที่ผมว่าเราทำได้ดีที่สุดคือให้กำลังใจผมว่าเนี่ยมองซ้ายมองขวาผมว่าเนี่ยคนเก็บขยะให้กำลังใจเขานิดนึง
1: ครับ
0: เจ้าหน้าที่นะครับผมก็ว่ามีเจ้าหน้าที่หลายท่านที่ไม่มีแสงอ่ะ
1: ใช่ส่วนไหนทำดีเราก็ต้องหัดใจชื่นชมมากกว่าการบ่นอย่างเดียว
0: บอกว่าโอ้โหพี่สุดยอดเลยบ้านพี่ไม่ท่วมหรอท่วมสิคะอ้าวเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยเนาะเราขับรถอยู่
1: ครับ
0: ใช่ไหมแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผมว่ามันต้อง คือถ้าเรามาบอกว่ารายการเรา thinking connect ใช่ไหมต้องบอกว่าบริหารธุรกิจแต่ผมว่าวันนี้เราอาจจะถอยมาอีกหนึ่งก้าวแล้วมาเรียนรู้ว่าเฮ้ยไอ worst case scenario ทุกท่านเห็นกับไม่ใช่ best case แล้วกันแต่ทำไมเขาทำได้อะ
1: ดูตัวอย่างการจัดการอย่างเช่นการบินไทยกับเอเชียตอนนี้ที่เราได้เห็นภาพอ
0: ันนี้ชัดๆเลยนะใช่ไหมแล้วคนการบินไทยหลายท่านน่ะก็เป็นผู้บริหารคนไทยนะ
1: ครับ
0: ทำไมเขาทำได้อ่ะไม่เข้าใจด้วยงบประมาณและการบริหารจัดการแบบเอเชียคือลีนสุด
1: ๆ
0: คนก็ต้องใช้น้อยงบก็ต้องประหยัดทำไมเขาทำได้
1: เผื่อทุกท่านไม่เห็นภาพนะครับเกิดเหตุการณ์คือของในสนามบินเนี่ยการเคลื่อนย้ายของกระเป๋าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยคนทำงานไม่เพียงพอสายการบินไทยเราเจอปัญหาแต่สายการบินเอเชียเนี่ยเจอปัญหาเหมือนกันครับคนมาทำงานไม่ได้กำลังคนไม่พอทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนที่ตัวลำบากวิธีการก็คือเขาใช้เครื่องบินไปรับพนักงานจากท้องถิ่นจากในสนามบินต่างจังหวัด
0: ที่
1: มีที่ยังไม่ท่วมนะครับย้ายคนจากต่างจังหวัดเนี่ยเข้ามาทำงานกรุงเทพ
0: ต่างประเทศด้วยใกล้เคียงก็เข้ามาเพราะไม่พอ
1: ใช
0: ่ก็
1: เป็นการตัดสินใจที่อย่างคนที่ทำธุรกิจบริการ24ชั่วโมงอย่างเงี้ยความพร้อมถ้าไม่เข้าใจในเรื่องของการทำงาน24ชั่วโมงโดยใช้แรงงานทรัพยากรคนเนี่ยแล้วตัดสินใจไม่ดีไม่มีคนรู้เพียงพอเนี่ยอันตรายมากจริง
0: ใช่แล้วก็จริงๆผมอาจจะเชิญชวนทุกท่านนะเราควรจะให้กำลังใจคนที่ทำดีกันนะ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้เนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยเดี๋ยวโพสต์ล่าสุดเลยของอาจารย์สิตางเนี่ยบอกโอ้โหขุดยับเลยถูกขุดบอกท่านที่ว่างขุดประวัติอาจารย์สิตางเนี่ยท่านทำหน้าที่ของท่านก่อนไหม
1: มีคนไปขุดประวัติอาจารย์สิตางด้วย
0: เพียบนี่ท่านเนี่ยอาจารย์สิตางเพิ่งโพสต์เลยบอกขุดเลยก็เขาก็เป็นนักวิชาการด้านน้ำตลอดชีวิตอะ
1: ครับ
0: นะครับแต่คำถามคือประวัติตอนนี้มันไม่สำคัญ

0: อาจารย์สินตาหรือหลายๆท่านทำไมเขาทำได้อะทำไมภาครัฐทำได้แค่นี้อะทั้งที่มีงบประมาณและได้กินเงินเดือนกันเดือนออกด้วยอะวันนี้ผมขอพูดพนักงานเงินเดือนหลายคนนะที่เงินเดือนไม่ออกนะครับ
1: อย่างพนักงานที่เป็นลูกจ้างรายวันนี้กระทบทันทีเลย
0: กระทบเต็มเต็ม
1: ร้านอาหารไม่เปิดไม่ได้
0: แล้วเข้าของเสียทำยังไงอ่ะแต่วันนี้ข้าราชการได้รับเงินเดือนน่ะนี่ผมพูดแทนพี่น้องประชาชนหลายท่านนะอย่าโกรธกันนะใช่ไหมครับของเสียหายในโกดังอย่างเงี้ยมีร้านเซเว่นข้างบ้านมีร้านหนึ่งมีเซเว่นซีเจมอลและโลตัสมี3สาขาใกล้บ้านผมที่น้ำท่ว
1: ม
0: เข้าร้านประมาณเข่าอ่ะทางขั้นที่สูงแล้วนะใช่ไหมครับสุดท้ายคือเขาต้องรีบมาโอเปเรตให้ได้เพื่อให้ขายของช่วยภาระชุมชนแถวนั้น
1: ใช่ใช่
0: อันนี้ต้องได้ป้ายทองอันนี้ต้องเอามันมีหลายที่นะขอญาตท่านฟังครับผมก็อยู่ในซอยผมออกไปไหนไม่ได้เหมือนกันนะใช่ไหมครับเพราะว่าก็อยู่ตรงจุดน้ำท่วมอ่ะใช่ไหมครับออกแค่หน้าหมู่บ้านเนี่ยนะครับมันเท่าประมาณอกเลยนะ
1: ค
0: ือรถออกไม่ได้นะรถกระบะสูง
1: อยู่โซนไหนครับอยู่โซนไหนครับ
0: อยู่ไม่รอดอย่าบอกนะฮะเดี๋ยวท่านเจ้าหน้าที่เขาตามผมไม่อยากบอก
1: อย่างในช่วงวิกฤตอย่างเงี้ยจะได้เห็นหลายๆองค์กรนะครับใช้คำว่า CSV คือ creating share value เนี่ยเอาคุณค่าที่มีอยู่แล้วในธุรกิจตัวเองเนี่ยเอามาช่วยสังคมได้ทันทีทันเวลาผมเห็นหลายๆคนที่เป็นสาย IT ตอนนี้มีทำเว็บไซต์รวมข้อมูลเชื่อมต่อมาทำให้ information มันดูได้ง่ายขึ้นเมื่อเช้าเห็นแชร์มาจากนะวิศวกรโปแลนด์ทำเว็บไซต์สำหรับรวบรวมข้อมูลน้ำท่วมในประเทศไทยนะครับทาง aya.ai ก็เป็นสตาร์ทอัพไทยก็ใช้ AI เดฟขึ้นมาทันทีเลยเว็บไซต์รวมข้อมูลนะครับก็มีหลายๆคนที่พยายามเริ่มเอาเทคโนโลยีตัวนี้มาใช้แล้วก็อย่างคุณพูดเมื่อสักครู่ครับพอแต่ไปถึงธุรกิจคอมเพนเซอร์ทุกคนพยายามทันทีครับเพราะคลังสินค้าก็พังพนักงานก็บ้านน้ำท่วมผมเจอภาพเลยฮะโซเชียลหลายคนบอกว่าเซเว่นไม่มีของขายร้านต้องมีของขายร้านโล่ง
0: ผมว่าอย่างเงี้ยมันใช่มันช่วยกันแต่ถูกต้องนะครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องเรียนรู้นะว่ามันไม่ได้ยั่งยืน
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยนะท่านฟังเดี๋ยวตัวผิดนะตอนเนี้ยต้องร่วมด้วยช่วยกันก่อนต้องให้ผ่านพ้นซึ่งไม่รู้จะผ่านไปถึงวันไหนใช่ไหมครับเพราะเราก็เห็นว่าเฮ้ยมันยังไม่หมดฝนนะมันอาจจะมาอีกนะใช่ไหมครับแล้วน้ำเหนือกำลังเข้ามานะตะวันตกตอนนี้หลายจังหวัดเนี่ยนะครับโอ้โหวิกฤตเลยตะวันออกภาคกลางตะวันตกตอนนี้ใช่ไหมซึ่งยังอีกต้องอย่างน้อยโอ้โหพูดไปเดี๋ยวก็โดนฝงก็โดนฟ้องว่าเป็นเฟกนิวอีกอะใช่ไหมแต่วันนี้ผมมีอย่างนี้ไม่รู้จะเอาอะไรให้นะเมื่อกี้โค้ชโอพูดผมได้เอาหนังสือผมอะไม่ได้แจกนะท่านผู้ฟังไอ้หนังสือเนี่ยเล่มที่สองนะครับตั้งแต่ปี2019แล้ว6ปีแล้วนะครับมันมีอยู่หน้าหนึ่งที่คนชอบพูดกันคือหน้าเนี้ย หน้าหัวกระหางนี่คือเห็นหรือเปล่าผมจะอ่านให้ฟังองค์กรที่มีปัญหาวันนี้ถ้าเรามองถึงจังหวัดหรือประเทศอ่ะเรามองเป็นองค์กรก็ได้ถูกไหมครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นฮะถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกหมายความว่าอะไรหัวไม่สายคือท่านนายกท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีท่านผู้ว่าชัดชาติท่านอธิบดีกรมอุตุท่านอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยหัวไม่สายก่อนหน้านี้หางก็ไม่กระดิกด้วยองค์กรมีปัญหาแล้วแล้ววันนี้มันไม่ใช่แค่ปัญหานะมันคือวิกฤตโคม่าสุดๆละหัวไม่สายหางไม่กระดิกแต่ถ้าหัวไม่สายหางขยันกระดิกเป็นยังไงฮะที่พยายามออกมาเตือนเย้ยเย้ยเย้ยเย้ยกันน่ะหัวเขาไม่สนใจแต่หาขยันขยันคืออะไรนักวิชาการเอ่ยเพจทีลมฟ้าอากาศเอ่ยนะท่านอาจารย์สิตางเอ่ยหลายๆท่านที่ออกมาเตือนเนี่ยเนี่ยหาขยันขยันเพราะไม่มีอำนาจแต่บอกว่าเฮ้ยตอนนี้ต้องเตรียมตัวแล้วนะยกของสูงแล้วนะองค์กรกำลังมีปัญหาตรงเลยไหมตรงชัดเลยไหมหัวขยันสายฮะแต่หางดันหยุดกระดิกฮะหลายท่านก็อาจจะบอกว่าเอ้ยอาจจะเหมือนกับอาจารย์ชัดชาติหรือเปล่านะพยายามขยันสายเลยเฮ้ยแต่ว่าองค์การพยพเนี่ยไม่พร้อมเลยนะเห็นท่านรองผู้ว่าใช่ไหมฮะท่านอาจารย์ผู้หญิงอ่ะที่ท่านบอกว่าไม่ออกสื่อบอกกำลังจัดการหลังบ้านอยู่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับยังไม่ราบรื่นซะทีเดียวประมาณนี้นะแต่ว่าอะไรหัวขยันใส่แต่

0: ดันหยุดกระดิ่งฮะเพราะอะไรคนในองค์กรมองไม่เห็นว่าเป็นปัญหาไงดังนั้นเนี่ยอันนี้คือหลักวิชาการหัวไม่สายหางไม่กระดิกหัวไม่สายหางขยันกระดิกหัวขยันสายแต่ดันหยุดกระดิกแต่ว่าแต่สิ่งที่ไม่มีอยู่ในหนังสือคืออะไรลุงครับผมก็มันจะพูดต่อองค์กรหลายองค์กรน่ะเหมือนหรือประเทศไทยเองก็ตามน่ะเกิดเหตุการณ์ตอนนี้ฮะหัวก็ไปทางหางก็ไปทางขาก็ไปทางขนก็ไปทางนึงแล้วมันจะรอดได้ยังไงล่ะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นครับเอาตัวเองให้ทุกท่านรอด
1: ครับ
0: เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะฮะ
1: ครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับต่อสู้ไปด้วยกันนะครับวันนี้ครับรายการ Thinking วันนี้ครับขอบคุณคุณพจน์ธนพงษ์พันธ์เป็นอย่างสูงครับที่มาให้มุมมองของเราในวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและพจน์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตกุล
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: Radio.
1: ทุกคืนวันอังคาร3 ทุ่มใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกสนุกที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
2: บอกเล่า965กับนิรุตศรีจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา3 ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆThinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้ก็ชวนสุภาพบุรุษสุดหล่อคนนี้ครับอาจารย์หัวหน้าแบงค์วงศกรธุรสัตว์มาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับหัวหน้าแบงค์ครับ
5: สวัสดีครับผู้ฟังและอาจารย์โอด้วยนะครับ
4: สวัสดีครับแม่ตอนแรกก็ถามปรึกษากันว่าเอ๊กำลังคิดอยู่นะว่าพอถึงวันที่หัวหน้าแบงค์มาเนี่ยผมต้องถามว่าเขาชะลอกันเนี่ยแล้วมีผลอะไรไหมเป็นไงฮะเขาชะลอกันไหมฮะตอนนี
5: ้ชะลอ AI. คนบอกชะลออะไรAI ชะลอไหมจะชะลอให้แบบพัฒนาร้อยลงมาป้องกัน ขำแห้งเลยฮะ นะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคืออัปเดตกันรัวเลยเถอะไอ้เจ้าที่บอกต้องชะลอ AI เนี่ยโอ้โหอัปเดตกันแบบเรียกว่าอัปเดตกันโหดอ่ะต้องบอกเลยว่าในช่วงอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ AI อัปเดตโหดมากเรียกว่าโหดคือยังไงก็คือฝั่งคอร์สอ่ะเราจะพูดใน2ตัวหลักแล้วกันเนาะ2ตัวหลักก็คือฝั่งคอร์สกับ ChatGPT เพราะเราต้องยอมรับอย่างนึงคือตอนเนี้ย AI ที่เป็นตัวหลักในวงการจริงๆตอนนี้มีแค่ ChatGPT กับคอร์สแล้วนะครับGemini นี่คือเหมือนเขาไปวิปัสสนาไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือหายไปเลยนะครับแต่ก็เข้าใจได้ว่าทีมคอดีทีมงานของ Google เนี่ยแหละเขาแตกเนาะเขาแตกก็คือลาออกแล้วก็ไปอยู่ทีมฝั่งครอสกันค่อนข้างเยอะนะฮะก็อ่ะไม่เป็นไรอันนั้นก็ช่างไปในเรื่องของ Gemini แต่ว่าตอนนี้คือฝั่งของครอสกับ ChatGPT เนี่ยก็เนื่องจากมันเป็น Frontier เนาะเป็น AI Frontier ก็คือแบบโอ้เป็นเบอร์1กับเบอร์2ของโลกละที่เป็น AI ที่เก่งมากๆนะฮะก็เป็นเรียกว่าอัปเดตกันโหดอ่ะอัปเดตกันโหดคืออัปเดตกันโหดคือยังไงก็คือล่าสุดเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็มีการเปิดตัวเนาะเปิดตัวก็คือเปิดตัวโมเดลใหม่ทั้งฝั่งของ Cross และฝั่งของ ChatGPT ก็คือง่ายๆฮะเปิดตัวแบบ Cross เปิดตัวแบบเมื่อคืนวันพุธเนี่ยเปิดตัว Opus 5.5 โมเดลเนาะโมเดลหัวสมอง 5.5 มาเนี่ยก็เป็นโมเดลที่เก่งมากนะครับก็เป็นหัวสมองที่เก่งมากทำงานให้อะไรเขียนระบบให้ได้ดีมาก
4: ๆนี่เขาเรียนแบบประเทศไทยนะฮะมีอะไรใส่คำว่าพัดเข้าไป
5: คล้ายๆนะไม่แต่ชื่อมันเป็นอย่างนี้แล้ว
4: โอเค
5: โอเปร่าชื่อโอพัทไม่ใช่พัทเติมเข้าไปอย่างนั้นนะน้ำยังไม่ลดกันเลยนะตอนนี
4: ้
5: แต่อย่างที่บอกไปนะว่าเขาอัปเดตโอพัท 5.5 ไปเนี่ยผ่านมาไม่ถึง1ชั่วโมง ChatGPT เปิดตัว ChatGPT 6 Soul และ ChatGPT 6 Luna สวนกลับเลยคือแบบเอากันอย่างนี้เลยนะครับหลายชั่วโมงครับเรียกว่าอัปเดตกันหลายชั่วโมงนะแล้วก็พอผัดมาเนี่ยพอวันพุธที่ผ่านมานะคือวันพุธปุ๊บมาคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาเลยก็คือเปิดตัว Cross Sonnet 5.5 นะครับผ่านมาอีกวันหนึ่ง ChatGPT ก็คือเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนวันอังคารเนี่ย ChatGPT อัปเดตใหญ่นะครับเปิดตัวChatGPT 6.1 Soul หลายคนบอกฮะมาที่ที่แล้วมันเพิ่งอัปเดต ChatGPT 6 Soul นี่ 6.1 Soul เลยเหรออย่างนี้เลยแบบโอ้โห
4: คือสภาพนะครับผมได้ยินเขาอัปเดตมาเนี่ยผมเข้าใจว่าข่าวเก่าอ๋อมันข่าวใหม่เหรอเนี่ย
5: ข่าวใหม่แล้วครับ
4: อ๋อเอาท่านฟังครับที่เห็นแบบว่ามีอัปเดต GPT ตัวล่าสุดนี่คือข่าวใหม่นะครับ
5: ข่าวใหม่นะครับ
4: เขาไม่ใช่แบบเดือน2เดือนครั้งเหรอเดือนละครั้งก็เยอะแล้วนะนี่สัปดาห์ละครั้งโอ้โหไม่ไหว
5: นี่เรียกว่าเป็นสัปดาห์ด้วยนะ 3-4 วันอัปเดตอีกแล้วนะก็นั่นแหละแต่ทีนี้ต้องบอกว่า ChatGPT เนี่ยในเมื่อคืนวันอังคารเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องโมเดลที่เข้ามาใหม่นะครับมันก็มีเรื่องของฟีเจอร์ใหม่ๆที่เข้ามาประมาณ20กว่าฟีเจอร
4: ์
5: ใช้คำว่า20กว่าฟีเจอร์ที่เข้ามานะครับก็จะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า ChatGPT. มี ChatGPT ตัวนี้น่าจะเป็นตัวไฮไลท์ตัวหนึ่งเลยนะครับที่เป็น AI สำหรับเป็นเลขาใช้คำว่าเป็นเลขานะฮะเป็นเลขาคือฮะเป็นเลขาที่คุณสั่งเขาไปทำงานให้งานไหนค้างเขาเคลียร์งานให้งานไหนที่คุณยังไม่ทำมันตามงานคุณให้เป็นแบบนี้เลยนะคือตามงานคุณให้เลยนะตามงานให้โดยที่คุณคุยผ่านโทรศัพท์มือถื
4: ออ
5: ๋อก็เรียกง่ายๆครับถ้าใครรู้จัก Hermes Hermes Agent เนาะที่เป็นสมัยที่ใช้กันมาในช่วงผ่านมาเนี่ยก็คือตอนเนี้ย ChatGPT เรียบร้อยแล้วฮะก็คือเอาไอเดียนั้นมาทำเองเรียกว่าเอามาทำเองเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็น AI ที่อยู่ในชีวิตประจำวันเรียบร้อยแล้วก็คือสามารถเคลียร์งานให้อะไรค้างเขาเคลียร์ให้หมดคุณมีหน้าที่คุยเขาพูดคุยผ่านเสียงอะไรได้เลยนะครับใช้ผ่านมือถือได้นี่คือแบบโดดเด่นมากนะครับนะก็เรียกว่าก้าวกระโดดเรียกว่าก้าวกระโดดมากๆสำหรับ AI หลายคนบอกมันเคลียร์งานมันเคลียร์ยังไงนะครับคืออย่างนี้จำเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วได้ใช่ไหมฮะที่เราลองใช้ChatGPT ในการช่วยให้มันไปตัดต่อบนCapCutถูกไหมครับแล้วผมก็อย่างที่บอกไปว่ามันไม่ได้แค่ตัดต่อบนCapCutเดียวละมันไปตัดต่อบน Premiere Pro After Effects ได้มันเข้าโปรแกรม ERP คุณได้เลยนะไปดึงข้อมูลออกมาอะไรเงี้ยฮะมันคือมันมีเมาส์อ่ะพูดง่ายๆ AI มีเมาส์อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วมันมีเมาส์ในคอมพิวเตอร์คุณที่สามารถไปกดในตัวโปรแกรมของคุณได้ไปทำงานให้คุณได้เลยโดยที่คุณก็ยังไงดีนั่งรอหรือพูดสั่งอย่างเดียวเลยมันเป็นแบบนั้นเลยมันเป็นแบบนั้นเลยก็คือมันเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับซึ่งไอ้ตัวดอทออกมาปุ๊บมันก็เอามาสอดคล้องกับไอ้ฟีเจอร์ตัวนั้นแหละที่ชื่อว่าคอมพิวเตอร์ยูสนะครับซึ่งเราสั่งมันไปทำงานให้บนมือถือเนาะก็ไปทำงานจัดการให้โดยที่คุณแบบไม่ต้องเปิดคอมอ่ะพูดง่ายคุณไม่ต้องเปิดคอมมันก็ทำงานให้ได้แล้วนะครับเนี่ยอันนี้คือฟีเจอร์ที่มันเปิดใหม่ก็เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นเรียกว่าเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นคือผมเรียกว่าเป็นจุดผมว่าในพีเรียดช่วงเนี้ยหลายคนก็อ่ะในช่วงต้นปีทุกคนก็รู้สึกว่าAI ก็มาถึงระดับนึงที่มันไม่ใช่ถามตอบแล้วก็ทำเอกสารให้ทำ PowerPoint ให้ใช่ไหมฮะทำแดชบอร์ดได้ถูกไหมทำ Excel เว็บไซต์ทำโปรแกรม ERP ใช้งานในบริษัทได้อ่ะอันนั้นคือเป็นสเตจของการทำโปรแกรมเนาะมันอยู่เอกสารแต่ตอนนี้มันคือสเตจสิ่งที่เรียกว่ามันเหมือนคนอ่ะเอาผมพูดง่ายๆอย่างที่บอกมันเหมือนคนแล้วอ่ะAI agent คือมันเหมือนเป็นคนแล้วที่แบบมีความคิดของตัวเองระดับนึงก็คือคุณมีงานค้างอยู่อะไรมันก็ไปดูงานที่คุณค้างคุณยังไม่เคลียร์มันจะถามว่าคุณจะเคลียร์งานนี้ไหมถ้าคุณบอกให้มันเคลียร์มันไปเคลียร์ให้อย่างนี้เลยมันมาถึงจุดนี้แล้วนะครับผมเรียกว่ามาเราอยู่ในจุดที่เรียกว่า AI สามารถทำงานหลายๆอย่างที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ได้ประมาณ 90% ละใช้ว่า 90% นะฮะก็ถ้าพูดตรงๆก็คือถ้าคนทั่วไปก็พนักงานออฟฟิศอะไรรู้สึกจะเริ่มกลัวถูกไหมฮะคนทำงานก็จะรู้สึกเริ่มกลัวแต่ถ้ามองในมุมของเจ้าของจิตผมบอกเลยว่านี่คือโอกาสใช้คำนี้เลยละกัน
4: ผมบอกเลยครับว่าถ้าเราสามารถใช้ AI แล้วก็ทำงานเป็นแทนเลขาได้นะไม่มีบ่นไม่มีเหนื่อยไม่มีลาพักร้อนไม่มีตื่นสาย
5: ถูก
4: นะฮะบอกให้ทวงงานไม่ต้องเกรงใจพาร์ทเนอร์ตามให้เราได้สิโอ้โหนี่ชอบจังเลยอ่ะ
5: โอ้โห
4: เสียงในหัวมันดังไปหน่อยครับขอโทษทีครับ
5: อันนี้ดังมากด้วยนะ
4: ดังไปเลยฮะให้ตามเอกสารคุณนนท์คนนี้แล้วก็เกรงใจไงเคยเจอเลขาอย่างนี้ไหมครับท่านผู้ฟัง
5: เจอกันเยอะ
4: ให้ทวงเงินลูกค้ากลัวอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ไหวเลย
5: ใช่นะฮะก็นั่นแหละเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนก็จะแบบมันเราต้องตามเนาะตามงานอะไรต่างๆมันก็ตามยากแต่ตอนนี้ AI มันสามารถไปตามให้คุณได้เลยไปตามให้คุณเคลียร์งานให้อะไรอย่างงี้คือ AI มันสามารถไปพิมพ์แชทได้นะครับแล้วก็โทรศัพท์ได้ด้วยโทรศัพท์คุยได้เลยเอาเรามาถึงจุดนี้แล้วนะเรามาถึงจุดที่แบบมันโทรไปสั่งงานไปโทรไปเคลียร์งานให้แล้วนะก็เนี่ยแหละอันนี้คือเป็นภาพที่เกิดขึ้นแล้วในช่วงปลายปีนี้แล้วนะครับก็ไม่ต้องปลายปีนี้หรอกก็คือตั้งแต่ตอนนี้ละก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าสเตทพอมันมีไอ้คอมพิวเตอร์ยูสเนี่ยตอนแรกมันก็กงกงหน่อยเนาะกงกงก็คือแบบนั่นมันอ่องๆมันดูแบบช้าเหลือเกินพอมันมีแอสซ่าเข้ามามันก็เริ่มเก่งถูกไหมมันเริ่มเก่งเริ่มขยับเมาส์ไวขึ้นพอมีดอทมาปุ๊บนี่เนี่ยตัวเชื่อมแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพยายามเปิดภาพอันนึงให้ดูนะฮะว่ามันสำคัญมากๆต คืออยากให้ผู้ฟังรู้ว่าตอนเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นในวงการของ AI ตอนเนี้ยมันคือผมไม่อยากให้ผมตื่นเต้นคนเดียวผมอยากให้ทุกคนตื่นเต้นไปด้วยเช็คคำนี้แล้วกันนะฮะเพราะว่ามันช่วยกับผู้ประกอบการได้เยอะนะครับนะโดยที่เราไม่ต้องมีคนเยอะขึ้นเรียกว่าอาจจะมีคนเท่าเดิมหรือหาคนคุณภาพมาทำงานร่วมกับ AI นะครับ
4: นี่แหมพี่มาร์คหยิบโชว์วันก่อน
5: นี่อันนี้พี่มาร์คเลยนะครับนี่อันนี้คือภาพที่ผมพยายามพูดเมื่อช่วง3-4 เดือนที่ผ่านมานะครับว่าเฮ้ยที่ผมลองสั่งผ่านเสียงใช่ไหมฮะให้มันไปยิงแอดโฆษณา Facebook ให้อะไรเงี้ยยิงแอด Google แอดให้ทำเว็บไซต์ให้เนี่ยเราสั่งผ่านเสียงได้ใช่ไหมฮะเนี่ยภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงแล้วอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอย่างพี่มาร์คเนี่ยเปิดตัวไอตัวของไอ Mew AI นะครับ Mew AI หลายคนบอกMew AI Mew AI คือยังไงฮะถ้าผู้ฟังกำลังฟังอยู่อันนี้อาจจะไม่เห็นภาพนะครับ Mew AI ตอนเนี้ยมันจะเป็นเหมือนพวงกุญแจครับมันเป็นพวงกุญแจที่เราสามารถพกติดตัวได้ซึ่งไอพวงกุญแจตัวเนี้ยแหละมันเป็น AI ครับไอพวงกุญแจเนี่ยมันเป็น AIซึ่งไอ้พวงกุญแจเนี่ยที่มันเป็น AI เนี่ยที่เราพกกันไปเนี่ยมันยังไงมันคือคุณสามารถพูดกับมันได้เลยครับคุณสามารถพูดกับมันแล้วสั่งงานมันได้เลยแล้วมันไปทำงานให้เช่น
4: ท่านผู้ฟังตอนนี้ไม่ได้ฟังทางวิทยุไม่เห็นภาพนะครับสิ่งที่หัวหน้าแบงก์กำลังโชว์ในหน้าจออยู่เนี่ยหน้าตาเหมือนทามากอจิหน้าตาเหมือนทามากอจิเครื่องขนาดเดียวกันเลยครับทามากอจิแล้วก็มันเป็นอุปกรณ์ที่มาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยถือขึ้นเวทีแล้วก็เปิดตัวเมื่อเร็วๆเร็วๆนี้ฮะ
5: ไม่เกิน5วันที่ผ่านมา
4: เชิญต่อครับ
5: นั่นแหละอย่างที่บอกไปฮะมันจะเป็นแบบเหมือนทามาก็อตเนาะน่าจะเป็นตัวที่เราลิงเลี้ยงกันสมัยก่อนนะเมื่อ10-20ปีที่แล้วนะครับก็ไอตัวเนี้ยอย่างที่บอกไปครับหน้าตาแบบนี้มันใช้งานได้เหรออ่ะผมพูดงี้ครับใช้งานได้ดีซึ่งไอตัวเนี้ยจะเปิดตัวช่วงเปิดตัวแล้วแหละนะครับจะเปิดขายในช่วงเดือนธันวานะครับแล้วก็พี่จีนก็ก๊อปเรียบร้อยแล้วนะครับนะเพิ่งเปิดตัวก๊อปเรียบร้อยแล้วแต่ที่ความเก่งของมันอันนี้เอาความโดดเด่นอันนี้เราพูดให้เห็นภาพก่อนนะว่าคือผมไม่รู้หรอกว่าไอ้ Meta ที่มันเปิดตัวแบบนี้มาไอ้ตัวนี้มันจะซักเซสจริงๆหรือเปล่าคนจะใช้เยอะจริงๆหรือเปล่าแต่นี่คือภาพของการที่ AI มาถึงจุดของสิ่งที่ว่า voice หรือเสียงนะครับการสั่งผ่านเสียงโดยทางการเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยในการสั่งผ่านเสียงคือไอ้พี่มาร์คเนี่ยเขาลองเทสเลยครับลองเทสโดยการที่สั่งไอ้น้องมิวส์เนี่ยแหละไปให้ช็อปสินค้าไปซื้อสินค้าครับไปซื้อสินค้าที่หนึ่งนะครับแล้วทำอะไรฮะต่อราคาด้วยนะครับต่อราคานะครับไปต่อราคากับผู้ขายนะครับโดยวิธีการต่อราคาของมันคือไงฮะมันไปพิมพ์แชทมันไปแชทต่อราคากับเขาเลยนะฮะแล้วก็แบบร้านบอกไม่ได้มันไปหาข้อกฎหมายมาแล้วก็ยื่นข้อกฎหมายไปว่าเนี่ยได้แบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือทางฝั่งอเมริกาเนี่ยเริ่มใช้แล้วก็จะใช้งานในของการต่อราคาเคลมสินค้าคืนอะไรพวกเนี้ยอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ใช้กันเยอะที่สุดถึง 18% เลยที่เห็นตัวเลขมานะครับก็เนี่ยมันสามารถเป็น AI ที่สามารถแบบไปช็อปของคุณต่อราคาไปแชทคุยกับเจ้าของร้านหรือคุณสามารถสั่งให้มันไปแชทตกลงกันได้ผมบอกเลยว่ายุคต่อจากนี้นะครับจะเป็นยุคของสิ่งที่เรียกว่าคุณมีตารางงานของคุณคุณมีตารางงานของคุณเนาะตารางงานของคุณที่ลงในตารางงานต่างๆว่าวันนี้ว่างอะไรต่างๆเนี่ยคุณอาจจะต้องอาจจะไม่มีเลขาละคุณอาจจะไม่มีเลขาละคุณอาจจะมี AI agent น้องมิวพวกเนี้ยเป็นคนที่เป็นเลขาคุณ
4: ทีนี้ซึ่งปัจจุบันนี้ไอ้สิ่งที่หัวหน้าแบงค์พูดเนี่ยคำว่า AI shopping เนี่ยอย่างเมื่อกี้บอกว่าให้ AI ไปซื้อของให้เนี่ยคือณวันนี้ฮะความสามารถของ AI มันสามารถทำได้ระดับนี้แล้วจริงๆก็คือเข้าไปเลือกสินค้าให้เราได้เปรียบเทียบให้เราได้แถมพอมาในเรื่องของการเลือกซื้อเจรจาต่อรองให้ได้นี่คือแบบวันนี้เราสร้างแบรนด์ขึ้นมาไม่รู้จะอยู่ตรงไหนเหมือนกันนะ
5: ก็น่ากลัวผม
4: ถ้าสร้างแบรนด์มาแต่ AI ไม่รู้จักเราเนี่ยโอ้โหแค่เขาเลือกตัวเลือกให้เรา3ตัวถ้าไม่มีสินค้าเราอยู่นั้นน่ะจะทำยังไงนะครับก็เป็นมุมมองที่ไอ้เครื่องมือเดี๋ยวนี้มันพร้อมนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับอย่าคิดว่าอุ้ยไกลตัวไกลตัวนะฮะเรื่องช้อปปิ้งนี่คนไทยไม่ไกลแน่นอนนะครับ
5: พร้อม
4: เสมอฮะทั้งพ่อค้าและผู้ซื้อนี่เราต่อสู้กันมาหลายยุคหลายสมัยไม่แพ้ชาติแต่เดี๋ยวโลกจริง
5: จริงนะเพราะจริงๆอย่างที่บอกสิ่งที่อาจารย์โอบอกไปครับว่าบ้านเราอ่ะเป็นหนึ่งในประเทศที่ อะไรที่มันเกี่ยวกับการช้อปปิ้งอะไรเนี่ยเราเป็นเรียกว่าเป็นเบอร์ต้นๆของโลกละนะเรียกว่าเบอร์ต้นๆของโลกเลยโดยเฉพาะอะไรที่มันอยู่ในออนไลน์เนี่ยผมว่าเบอร์ต้นๆของโลกแน่นอนอินเทอร์เน็ตของเรานี่ไวที่สุดใช่ไหมฮะไวที่สุดแบบของโลกแล้วอะเราไปต่างประเทศเนี่ยเราไปยุโรปไปญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่เร็วเท่าบ้านเรานะครับแต่ว่าทีนี้ซึ่งพอมันเป็นแบบเนี้ยของเราก็คงไม่พลาดผมบอกเลยของเราไม่พลาดหรอกในการที่จะมีระบบที่ AI ไปซื้อของให้นะครับเนี่ยมันไปพิมพ์แชทก็จริงก็ถัดมาก็คือมันก็โทรศัพท์คุยต่อราคาได้เลยเนี่ยมันเป็นสเต็ปประมาณนี้เลยนะครับที่มันจะแบบมันเริ่มเข้าไปถึงเรื่องของฟิสิคอลแล้วฟิสิคอลคืออะไรครับจากปกติที่เราพิมพ์ใช่ไหมพิมพ์สั่งงานแล้วเขาทำงานให้อยู่บนคอมตอนนี้ก็คือมันเป็นตัวมันก็ไปพิมพ์ต่อรองกันต่อมาเนี่ยสเต็ปต่อมาเนี่ยตอนนี้ชัดแล้วนะฮะก็คือมันโทรศัพท์ไปพูดคุยเป็นเสียงคนเหมือนคนคุยจริงๆนะครับมาถึงสเต็ปนี้แล้วนะครับอันนี้คือสเต็ปที่มาเป็นเสียงอ่ะโทรต่อรองนู่นนี่นั่นมันมาแล้วนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่ามันมาแล้วนะฮะซึ่งผมเดี๋ยวอันเนี้ยเวลาเราอาจจะมีไม่เยอะนะแต่ว่าอันนี้ผมให้เห็นภาพก่อนว่าเนี่ยพอสเตทของ AI มันเป็นของการที่มันเป็นเกี่ยวกับเสียงแล้วมันพกพาได้แล้วอันเรียกว่าคำว่าเสียงแล้วพกพาได้แล้วนะครับพกพาแล้วใช้สั่งผ่านเสียงได้แล้วให้เขาทำงานได้เลยแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราอยู่ในสเตทที่เรียกว่า AI มันเริ่มแบบเป็นของข้างกายแล้วกันเนาะเป็นของข้างกายคล้ายๆเหมือนอารมณ์สมัยก่อนเราไม่มีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมฮะตอนนี้เราก็มีโทรศัพท์มือถือคนทุกคนแบบเอ้ยนั่งเฉยๆไม่มีอะไรทำเนี่ยถ้าไม่หยิบโทรศัพท์มือถือออกมาเล่นเนี่ยก็อยู่ไม่ได้ถูกไหมก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันครับยุคถัดจากนี้คือเราทุกคนจะต้องมีอะไรครับมีไอพกติดตัวกันทุกคนแน่นอนว่าต้องมีทุกคนเรียกว่าเหมือนเหมือนเราซื้อแพ็กเกจเลยครับซื้อแพ็กเกจเนี่ยใช้มือถืออะเหมือนกันครับเราต้องซื้อแพ็กเกจการใช้ AI ครับอันนี้คือเราอันนี้เราพูดเทรนด์ที่ชัดเจนมากๆแล้วนะครับว่าทุกคนจะต้องมีเพราะถ้าไม่มีตกขบวนไหมผมว่าไม่เรียกไม่ตกขบวนหรอกแต่ว่าสุดท้ายคุณยังไงคุณก็ต้องมีเพราะอะไรครับเพราะทุกอย่างคุณก็ต้องเอาพวกเนี้ยมาใช้งานมาช่วยงานคุณอยู่ดีนะครับแล้วอย่างที่บอกไปว่าพอมันมีอัปเดตใหม่ๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเทรนด์ที่อัปเดตใหม่คือ AI เก่งขึ้นครับเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดโดยเฉพาะ Opus 5.5 เนี่ยคือเก่งแบบโอ้โหผมไม่เรียกว่าให้เป็นโมเดลแห่งปีได้เลยของปี2026เก่งขึ้นชัดเจนมากเขียนโปรแกรมอะไรมาแบบโอ้โหโหดมากนะครับนะเก่งขึ้นไม่พอสิ่งที่ตามมาคือใช้โทเค็นน้อยลงครับใช้โทเค็นน้อยลงอ่ะแปลว่าอะไรครับโทเค็นคือคุณสามารถใช้งาน AI ได้เยอะขึ้นครับพูดง่ายคุณสามารถใช้ AI ได้เยอะขึ้นมากกว่าเดิม3เท่าเนี่ยนี่คือภาพที่เกิดขึ้นครับคือหลายคนจะบอกว่าเนี่ย AI เดี๋ยวมันก็เก่งขึ้นแหละแต่ค่าใช้จ่ายมันจะแพงขึ้นผมบอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่แพงหรอกตอนนี้เขายังพยายามแข่งกันอยู่เขาก็จะทำให้มันถูกลงไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นโอกาสที่เรียกว่าเราสามารถเข้ามาเรียนรู้พวกนี้แล้วมันก็จะพยายามพัฒนาให้แบบใช้งานง่ายๆขึ้นง่ายขึ้นคือไงฮะปกติเราต้องพิมพ์พร้อมภาษาอังกฤษเปลี่ยนมาเป็นพิมพ์พร้อมภาษาไทยก็ทำงานได้แล้วถูกไหมฮะตอนนี้ก็คือแล้วครับจากพร้อมเป็นพูดแทนไม่ต้องไปเชื่อมอะไรเยอะแล้วมันสามารถมีเมาส์ของตัวเองไปกดได้เลยเนี่ยอันนี้คือภาพที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้เราสามารถเข้ามายุ่งกับมันได้นะครับทีนี้เนี่ยอันนี้มันคือมิว AI ก็เปิดตัวธันวานี้นะครับเรามาลุ้นกันว่าไอ้ตัวเนี้ยจะอยู่ถึงไหมใช่ว่าอยู่ถึงไหมคือยังไงก็คือเผื่อมีเจ้าอื่นทำออกมาอาจจะดีกว่ามิว AI ก็หายไปอาจจะมีตัวที่แบบโหดกว่าตัวนี้เกิดขึ้นมาก็ได้นะครับนะแต่บอกเลยว่าแอสเซสซอรี่ที่จะเกิดขึ้นก็คือน่าจะเป็นประมาณนี้แล้วก็อาจจะเป็น AI ที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือเราหรือไม่ก็เป็นแว่นแน่นอนนะครับเพราะว่า AI ต้องการสิ่งที่เรียกว่าตาที่สามารถมองเห็นเหตุการณ์จริงๆเกิดขึ้นอันนี้คือเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นต่อหลังจากเสียงนะครับก็คือมองด้วยก็คือมีกล้องอยู่ไหนอยู่ที่แว่นของเราเนี่ยเราก็เนี่ยเจอเนี่ยเขาพูดแบบนี้มาอ่ะคุณเป็นล่ามให้เราหน่อยอย่างเงี้ยแน่นอนบอกเลยแน่นอนคุณเจอแน่นอนต้นปีหน้าค่าปีใหม่มาปุ๊บคุณเจอแน่นอนเนี่ยอันนี้คือภาพที่แบบผมเรียกว่าผมตื่นเต้นแล้วกันนะท่านฟังตื่นเต้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าผมอยากให้ตื่นเต้นไปด้วยกันว่าโลกมันเปลี่ยนผมว่าโลกมันเปลี่ยนเนาะก็คือวิธีการทำการตลาดก็จะเปลี่ยนไปนะครับ การทำงานก็จะถูกเปลี่ยนแน่นอนนะครับแต่ผมหลายคนอาจจะกังวลเรียกว่ากังวลเลยแหละกังวลคือยังไงก็กังวลว่า AI จะมาแย่งงานถูกไหมฮะแย่งอะไรบางอย่างหายไปอะไรเงี้ยผมพูดอย่างนี้กันคือมันเป็นเรื่องปกติมันผมเรียกว่ามันเป็นวัฏจักรแล้วกันนะฮะคือมันก็ต้องมีนะฮะมันก็ต้องมีอาชีพที่หายไปถูกไหมครับมีอาชีพที่อยู่ต่อและมีอาชีพที่ฉวยโอกาสเกิดขึ้นใหม่ขึ้นมาแทนมันเป็นแบบนี้มาตลอดอ่ะมันเป็นแบบนี้มาตลอดคือยังไงง่ายๆเลย10ปีที่แล้วถ้าผมพูดว่าไม่ต้อง15ปีที่แล้วแล้วกันถ้าเราพูดว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์15ปีที่แล้วคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทุกคนจะบอกคืออะไรถูกไหมฮะคนทำคอนเทนต์เราจะคิดว่าคืออะไรถูกไหมครับมันไม่มีใครคือไม่มีใครรู้จักหรืออินฟูทุกคนจะไม่รู้จักถูกไหมฮะอินฟูเคลไม่มีใครรู้จักเลยแต่ถ้าณวันเนี้ยอินฟลูเอนเซอร์ KOL คอนเทนต์ครีเอเตอร์ทุกคนรู้จักหมดนี่คืออาชีพในฝันของหลายๆคนเห็นไหมฮะว่าอดีตอ่ะคุณไม่รู้จักก็มันมีอาชีพเดิมๆอยู่แต่กลับมาถึงตอนเนี้ยมันมีอาชีพใหม่เกิดขึ้นมาซึ่งตอนเนี้ยมันก็เป็นแบบนั้นแหละฮะตอนเนี้ยมันก็เป็นแบบนั้นคือมันมีโอกาสที่มีอาชีพที่จะหายไปและมีอาชีพที่เกิดขึ้นมาใหม่แน่นอนและก็จะมีธุรกิจที่เกิดขึ้นมาใหม่แน่นอนจากจังหวะนี้อยู่ที่ว่าเอาผมพูดอยู่ที่ว่าเราจะมองให้มันเป็นโอกาสหรือเราจะมองว่ามันเป็นภัยถ้ามันมองเป็นภัยผมว่ามันก็เป็นภัยต่อคุณแน่นอนแต่ถ้ามองโอกาสหาโอกาสฉวยมันมาผมว่าโอกาสที่มันจะได้จากมันผมว่ามีเยอะพอสมควรจากจุดนี้นะครับเดี๋ยวโอกาสพรุ่งนี้เดี๋ยวคุยกันนะครับเดี๋ยวมีอะไรบางอย่างเปิดให้ดูเริ่มต้นแล้วของเรื่องของมาร์เก็ตติ้งฝั่งของ AI เริ่มต้นแล้วซึ่งก็อยากให้ทุกคนรู้นะครับแล้วก็เริ่มเตรียมตัวนะครับเราจะได้เรียกว่าเอาตัวรอดเรียกว่าเอาตัวรอดแล้วก็ฉวยโอกาสในยุคที่ AI มันสปีดโอ้โหผมว่าสปีดเท่าไหร่นะอาจารย์โอผมว่าสปีดคุณล้านได้แล้วมั้งเนี่ยตอนนี้
4: คือโดยธรรมชาติมันมีทฤษฎีหนึ่งครับเขาเรียกว่าทฤษฎีที่เทคโนโลยีจะเติบโตเร็ว1เท่าทุก2ปีเนาะ
5: ครับ
4: ซึ่งแน่นอนครับเทคโนโลยีมันเติบโตเร็วเท่าทุก2ปีเนี่ยสปีดปัจจุบันมันเร็วมากแล้วเวลามันคูณ2มันคือเร็วแบบเร็วมากๆๆๆ มันก็เลยทำให้เราได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แล้วก็แน่นอนครับทุกการเปลี่ยนแปลงมันก็จะเกิดช่องว่างใครที่มองเห็นช่องว่างสิ่งนั้นเรียกว่าหน้าต่างแห่งโอกาสเราก็สามารถที่จะเอาสิ่งนี้ไปใช้ได้นะครับเหลืออีก3นาทีครับคุณหน้าแบงค์เรามีเวลาอีกนิดนึงครับ
5: เนี่ยเดี๋ยวผมกำลังเปิดห้ามให้ดูนะคุณฟังอาจจะแบบโอ้อาจารย์เมาเยอะนะฮะแล้วก็อยากเห็นยูสเคสนี่เราพยายามเปิดยูสเคสให้ดูนะว่าตอนนี้ AI มันมาถึงจุดไหนนะครับนะอย่างอันนี้เลยใช่เลยนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยครับปกติเราทำแปลนเนาะอันนี้อันยกตัวอย่างเลยผมเนี่ยมีแปลนนะมีแปลนออฟฟิศอะไรพวกนี้เนาะเราต้องการเอาแปลนออฟฟิศเนี่ยมาทำเป็น 3D นะฮะเรามาทำเป็น 3D ทำเป็นภาพจริงอะไรต่างๆนะฮะสมัยก่อนเนี่ยการที่เราทำแปลนออกมาแบบนี้แล้วเพื่อไปทำ 3D ต่อเนี่ยใช้เวลากันแบบหลายสัปดาห์ถูกไหมฮะโอ้โหแน่นอนต้องทำเป็นหลายสัปดาห์ในการที่ออกแบบอินทีเรียต่างๆนะครับทีนี้ยุคนี้คือง่ายมากฮะมีแปลนเสร็จปุ๊บโยนแปลนเข้าไปแนบมูดแอนโทนนิดนึงว่าอยากได้มูดแอนโทนแบบไหนแล้วพิมพ์พร้อมเฉยๆนะครับแล้วพิมพ์ช้อยเฉยๆสิ่งที่ AI ทำมาครับทำออกมาเป็นแบบนี้เลยครับ
4: โอ้โห
5: เป็นแปลน 3D อย่าง
4: นี้ 3D แบบหมุนดูได
5: ้หมุนดูได้แล้วก็
4: หมุนดูได้ลงไปดูดีเทลได
5: ้ลงดีเทลได้หมดครับ
4: จิ้มไปดูห้องต่างๆได้ถ้าอยากได้เป็นยังไงอันนี้ออฟฟิศแบบหน้าแบงค์ใช่ไหมครับเนี่ย
5: แน่นอนครับนี่ฮะนี่ฮะนี่คือสิ่งที่มันทำออกมาครับเป็นแปลน 3D แล้วเอาไฟล์นี้เข้าไปอยู่ในสเก็ตอัพต่อได้เลยคือแบบโหดมากแล้วอะไรฮะแล้วเมื่อทำแปลน 3D แบบนี้เสร็จปุ๊บทำไงฮะอยากเห็นภาพเป็นของจริงทำได้ไหมฮะโอ้โหไม่เหลือครับ
4: ใส่แสงสีบรรยากาศหน้าต่างเข้ามาเต็มหน้าต่างโผล่มาแล้วถอดหน้าต่างโผล่มามุมแสงเข้ามาได้ภาพชัดเจนเหมือนเราไปอยู่ในห้องนั้นจริงๆแหละ
5: ใช่เห็นไหมครับนี่คือจุดที่ AI ทำให้แบบนี้แล้วงานอย่างเงี้ยเนี่ยที่ทำจากแปลนที่เป็นร่างแปลนมาแล้วทำเป็นโมเดล 3D ทำออกมาเป็นรูปภาพจริงๆทั้งกระบวนการเนี้ยครึ่งชั่วโมงเสร็จ
4: อืมซึ่งสามารถสั่งต่อได้เลยว่าเราต้องการหาเราต้องการหาผู้รับเหมา
5: ใคร
4: ก็มีโอกาสเป็นไปได้อย่างสูงเลยที่จะได้หาผู้รับเหมาให้เราได
5: ้ถูกต้องครับเนี่ยเนี่ยคือภาพที่เกิดขึ้นนะตอนนี้นะฮะอันนี้คือให้เห็นเลยนะครับว่ามันทำได้ขนาดนี้ซึ่งถ้าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราพูดเลยต้นปีเนี่ยต้นปีที่ผ่านมามันทำแบบนี้ไม่ได้หรอกเนี่ยทำแบบนี้ออกมาไม่ได้หรอกไม่มีทางแต่ตอนนี้คือนี่คือความเก่งของสิ่งว่าอัปเดตโมเดลใหม่ขึ้นมาพออัปเดตเอาโมเดลใหม่ขึ้นมาปุ๊บมันเลยทำแบบนี้ออกมาได้นี่แหละคือสิ่งที่โลกมันเปลี่ยนแล้วหลังจากนี้ก็คือมันก็จะมีอะไรครับพูดผ่านเสียงซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าผมเทสให้ดูว่าพูดผ่านเสียงมันทำงานได้เลยเห็นไหมฮะหลังนี้ก็เตรียมตัวไว้ให้ดีนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปเปิดอะไรให้ดูว่า develop ตอนนี้คือเขาใช้คีย์บอร์ดกันแบบไหนด้วยนะฮะ
4: โอเคครับวันนี้หมดเวลาแล้วเหมือนว่าโปรยยาไว้ว่าสัปดาห์วันพรุ่งนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ครับเวลาของเราหมดแล้วนะครับรายการ Thinking Connect ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังประสบปัญหาภาวะน้ำท่วมนะครับธุรกิจกระทบกระเทือนขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้แล้วเราพบกันใหม่สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
1: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9M Court หมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่จริงๆ Radio ทุกวันเสาร์4โมงเย็น

0: ราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
2: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมจะมีรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
3: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
5: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้ยังมาต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์หัวหน้าแบงค์วงศกรธนูถนัดครับ
6: สวัสดีครับผู้ฟังและอาจารย์โอเดนครับ
5: สวัสดีครับโอ้โหเมื่อวานนี้ใครได้ฟัง Thinking Connect นะครับช่วงที่หัวหน้าแบงค์มาเล่าให้ฟังถึงการอัปเดตของ AI นะครับอะไรนะ Opus ไม่
6: Opus
5: Opus
6: 5.5
5: Opus 5.5 นะครับ 5.5 แล้วนะฮะ
6: ก็โซ 6.1
5: โซ 6.1 แล้วก็พี่มาร์คฮะพี่มาร์คซักเคอร์เบิร์กที่เอาทำบากอติไม่ใช่นะครับมิวส์นะครับเป็นตัว device ต่อคุยโต้ตอบระหว่าง AI นะครับก็วันนี้ครับ
6: เราม
5: าต่อกันครับ
6: ได้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปฮะว่าเราเห็นภาพแล้วนะว่า AI มันพัฒนาอัปเดตมาถึงจุดที่เรียกว่ามาเกี่ยวกับเสียงมาเกี่ยวกับเสียงคือเราสามารถคุยสั่งเสียงอะไรได้เลยนะครับแล้วก็ทำงานเป็นเลขานะครับก็อย่างที่เมื่อวานบอกไปว่ามีโมเดลใหม่ๆแล้วก็มีฟีเจอร์ใหม่ของฝั่ง ChatGPT ด้วยนะครับแล้วฝั่ง Claude ก็มีเหมือนกันนะครับทีนี้ของ Meta เราก็เห็นแล้วว่าเทรนด์มันก็มาทางเสียงทุกค่ายมาทางเสียงแล้วก็พยายามให้ AI มันได้ยินเสียงแล้วก็ให้เห็นภาพจากสิ่งที่เราเห็นด้วยตาเราจริงๆนะครับนี่คือของจริงมาแล้วนะครับแล้วก็AI มีเมาส์ในตัวเองมีเมาส์ในตัวเองนะครับมีเมาส์อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราก็ไปทำงานในเครื่องของเราได้เลยนะครับนะเนี่ยคือภาพที่เกิดขึ้นณตอนนี้แล้วก็อย่างที่บอกไปครับถ้าเรายังใช้ยังเรายังทำงานเหมือนเดิมอยู่ทำงานเหมือนเดิมคือนะฮะเราต้องทำงานบน Excel มาก๊อปอีกชีท Google Sheet นึงมาใส่ Google Sheet นึงทั้งยังต้องทางนั่งทำแดชบอร์ดด้วยตัวเองอยู่อะไรเงี้ยครับผมบอกเลยว่าเราอยู่ในจุดที่อันตรายแล้วใช้คำนี้เลยนะว่าเราอยู่ในจุดที่อันตรายแล้วเพราะว่าเราต้องยอมรับหนึ่งคือ AI มันสามารถทำพวกนั้นได้แล้วมันทำได้ไวกว่าเราต้องเปลี่ยนโลในการทำงานนะครับเปลี่ยนโลในการทำงานคืออะไรฮะก็คือเราอาจต้องเปลี่ยนโลของจากที่เราถ้าเราเป็นพนักงานหรือเป็นคนทำงานเนี่ยมันอาจจะต้องเปลี่ยนโลจากคนที่เป็นฝ่ายปฏิบัติงานจะต้องทำตัวเป็นแมเนเจอร์หรือเป็นคนคอยคุมแล้วนะครับอันนี้เราต้องยอมรับจริงๆว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับแล้วถ้าเรายังทำแบบไม่ยังต้องก๊อปวางหรือเรายังแอนตี้กันอยู่ผมบอกเลยว่าสุดท้ายคุณจะถูกโลกทิ้งแน่นอนใช้คำนี้นะอาจจะถูกโลกทิ้งแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปฮะถ้า AI ถึงจุดที่เรียกว่าตัดต่อ VO ได้อย่างที่ผมโชว์ไปก่อนหน้านี้ว่าอยากตัดเหมือนใครมันตัดให้เหมือนแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นจุดที่เรียกว่าค่อนข้างจะซีเรียสแล้วนะครับสำหรับให้เรายังทำงานเหมือนเดิมตอนนี้คือคุณต้องลองแล้วคือลองนะครับลองเอา AI มาใช้ลองเอายูสเคสที่คุณทำงานจริงๆเนี่ยลองโยนเข้าไปให้ AI ลองทำให้ดูนะครับถ้ามันทำได้คุณใช้ยาวๆตอนนี้ต้องเป็นโปรเซสแบบนี้แล้วพอคุณให้ AI มาทำคุณเอาโปรเซสนั้นคุณมีเวลามากว่างมากขึ้นเอาเวลาไปหาโอกาสหรือคุณ AI หรือให้มันทำอะไรส่วนอื่นเพิ่มเติมอันเนี้ยผมว่ามันเป็นจุดตรงนี้ละหลายบริษัทเริ่มทำสิ่งที่เรียกว่า ใน KPI หรือในตัวของ job description ที่รับสมัครพนักงานใหม่อันนี้เราคุยเรื่องอื่นก่อนนะในการรับพนักงานใหม่เนี่ยเริ่มมี job description ในสิ่งที่เรียกว่าพร้อมเรียนรู้ใช้งาน AI ไม่ว่า AI จะอัปเดตเป็นอย่างไรก็ตามอยู่ใน job description แล้วนะครับ
5: บริษัทที่ต้องการคนที่พร้อมจะพัฒนาตัวเอง
6: ใช่ครับ
5: เพราะว่าไม่มีใครสอนคุณได้วันนี้แล้วให้ใช้วิชาความรู้นี้ไปตลอดชีวิตแน่นอนจากนี้ไป
6: ถูกต้องถูกต้องคือจะมาเขียนหลายคนจะเริ่มเขียนว่าใช้ AI เป็นใช้ AI เป็นนะวันนี้ใช่แต่ถ้ามาอัปเดตอ่ะมันก็ต้องเป็นด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องยอมรับอย่างนึงคือสปีดมันไวอัปเดตวันนี้อนาคตอาจจะไม่เหมือนเดิมดังนั้นพนักงานใหม่ที่เราเข้ามาหรือเราเองเป็นเจ้าของธุรกิจเราอาจต้องมีการอัปเดตและเรียนรู้ไปคู่กับ AI ไปตลอดชีวิตใช้คำว่าไปตลอดชีวิตหลังจากนี้นะครับเพราะเราไม่รู้หรอกว่า AI จะไปถึงสเตจไหนนะครับเพราะสุดท้ายสเตจที่มันเป็นก็คือฮิวแมนอยด์เนาะก็เป็นเหมือนคนจริงๆเดินจริงๆสั่งงานจริงขายมูปิ้งให้เราเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นแน่นอนแต่ว่าอ่ะเราก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นทีนี้พอเป็นแบบนั้นน่ะจ็อบหรือคนที่มาทำงานกับเราหรือเราทำเองเนี่ยเราก็ต้องอัปเดตคู่กับ AI ไปด้วยมันไม่ใช่แค่แบบคุณมา เรียนแค่วันนี้แล้วเอาเท่านี้ไม่ได้แล้วนะครับมันคือการที่ต้องพัฒนาไปด้วยกันแล้วนะครับหลายบริษัทเริ่มทำแบบนี้จริงๆนะครับนะก็อาจจะถ้าคุณผู้ฟังเป็นผู้ประกอบการผมแนะนำให้เขียนพวกนี้ไว้นิดนึงในแผนกที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ว่าเอา AI เข้ามาใช้งานนะครับต้องมีการเติมพวกนี้อยู่
5: หรือแม้กระทั่งในสถาบันการศึกษาอย่างที่ MBA ของเราเนี่ยก็ที่ผมอยู่เนี่ยเป็นรองคณบดีอยู่ก็มีพนักงานหลายคนครับที่เป็นคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่เรารับคนใหม่เราต้องการสกิลนี้เลยครับสามารถใช้ AI และเรียนรู้กับการพัฒนาของ AI ได้เพราะว่าไม่มีใครสามารถจะใช้ความรู้ที่เข้ามาตอนทำงานแล้วก็ทำงานด้วยความรู้เดียวไปตลอดชีวิตไม่มีทางเลยนะครับส่วนการที่ถามว่าวันนี้ AI จะมาแย่งงานหรือเปล่าผมแย่งงานแน่นอนครับสำหรับคนที่ไม่ปรับตัว
6: ถูก
5: ครับ
6: อันนี้การันตีผมบอกเลยว่าการันตีละเพราะว่า
5: ครับ
6: คือหลายอันผมก็ถ้าพูดว่าพอดีผมอยู่วงการเนี้ยนะครับผมอาจจะไม่ได้ออกงานบ่อยหรอกแต่ผมก็คือเนื่องจากผมก็สอนในตามบริษัทค่อนข้างเยอะแล้วเราก็คุกคีกับการทำงานหน้างานจริงๆอ่ะเราก็เลยรู้พอรู้แหละว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือพนักงานทุกคนถ้าได้มี AI ในการใช้งานจริงๆเขาพร้อมตับตัวผมเรียกว่าพร้อมเขาพร้อมตับตัวแล้วนะครับเพราะทุกคนพร้อมตับตัวแหละเพราะว่าทุกคนรู้แล้วว่า AI เข้ามาทำได้แต่การซัพพอร์ตจากเจ้าของบริษัทก็เกี่ยวข้องกันด้วยนะครับอันนี้ต้องเราต้องคุยกันตรงๆนะครับคือเราพูดตรงๆนะอันนี้อาจจะคือถ้าเราบอกว่าเนี่ยเขาทำโปรแกรมแบบนี้ได้ทำโปรแกรมมาใช้งานในบริษัทได้ทำไมทีมเราถึงทำไม่ได้สักทีเนี่ยก็มี AI ให้ใช้แต่คุณให้เขาใช้ตัวของฟรีอย่างเงี้ยเราบอกเลยว่าถ้าเราให้เขาใช้ของฟรีอ่ะมันทำไม่ได้เราต้องยอมรับจริงๆว่ามันทำไม่ได้เพราะตอนนี้ข้อจำกัดคือ AI ตัวที่มันทำได้หรือมันเก่งมันอยู่ในตัวที่เสียเงินหมดเลยดังนั้นมันอาจจะมีต้องมีการลงทุนเรื่องของการใช้ AI เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะใช้ยังไงคือเราอาจจะเริ่มผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยพนักงานคนจะต้องเราต้องซื้อ AI ให้ทุกคนไม่ใช่อาจจะแค่แบบแผนกหนึ่งมีตัวหนึ่งหรือลองไปทีแผนกดูไหมมีเอาตัวหนึ่งเนี่ยยอมซื้อ700หนึ่งแล้วแผนกนี้เอาไปลองใช้ดูแล้วลองค่อยๆขับเคลื่อนแล้วถ้าแผนกนี้ทำได้ดีทำลดงานได้คุณค่อยขยับไปแล้วมันจะทำอะไรครับมันก็ทำให้คุณอ่ะเริ่มเอาองค์กรทรานสเฟอร์เข้าไปการใช้ AI ได้เต็มที่มากขึ้นเพราะตอนนี้เราต้องยอมรับจริงๆคือเราใช้ AI เปิดฟรีอ่ะมันทำได้ระดับนึงถ้าคุณอยากเห็นแบบรูปแบบความเก่งมันจริงๆอ่ะแล้วมันทำงานได้จริงๆมันต้องซื้อจริงๆนะครับอันนี้ผมบอกเลยมันต้องซื้อจริงแต่มันแทนคนจริงๆนะครับนะ
5: แล้วถ้าซื้อแล้วใช้ได้ระดับไหนเดี๋ยววันนี้หัวหน้าแบงค์จะชวนพวกเรามาดูกันนะครับเมื่อยุค AI มันถึงยุคที่3เนาะเป็นเว็บที่3มาจากLarge Language Model นะครับมาสู่ AI Agent แล้วมาถึง Agentic AI นะครับ
6: Agentic
5: AI แล้วซึ่งปัจจุบันเนี้ยพร้อมแล้วที่ใช้งานจริงๆไม่ใช่เรื่องมโนแล้วนะครับ Physical AI เราเห็นมาในเมืองจีนมีการแข่งขันหุ่นยนต์แล้วถ้าหุ่นยนต์ทำได้ขนาดนั้นแล้วงานที่ต้องกดเองบนหน้าจอทำไมจะทำไม่ได้
6: ถูกครับ
5: เมื่อทำเป็นหุ่นยนต์ได้วิ่งได้คุยได้ชกต่อยกันได้ซักผ้าได้ทำอาหารได้ขนาดนั้นแล้วนะพอกดหน้าจอนี่มันเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องเบสิกมาก
6: เรื่องขี้ปติ๋วแล้วนะ
5: เรื่องขี้ปติ๋วแล้วฮะแล้วบอกว่าสิ่งที่เขาบอกว่าชะลอกันเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะชะลอกันในอนาคตแต่ตอนนี้ขอลุยกันก่อน
6: ผมบอกแล้วไม่มีชะลอนะครับผมบอกแล้วว่าไม่มีชะลอแน่นอนแต่ครับตอนนี้ก็สปีดเต็มที
5: ่อาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีการประชุมนะฮะระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับเจ้าของ AI ทุกคนนะฮะทั้ง Anthropic ทั้ง
6: OpenAI
5: นะฮะแล้วก็
6: Google
5: Facebook Google
6: แล้วก็ Glock ของ Elon Musk
5: ครับเชิญประชุมหมดเลยว่าเราจะเอายังไงดีนะฮะในขณะที่ทุกคนกำลังคุยว่าเราควรจะชะลอนะฮะกับพี่กับลุงทําก็บอกว่าอย่าเดี๋ยวจีนจะไปก่อน
6: ผมบอกเลยว่าไม่มีการชะลอครับสเตจนี้คุณไม่มีชะลออยู่แล้วเราบอกเลยว่าอย่างที่บอกไป5ปีหลังจากนี้คุณเจอคนเหล็กแน่นอนนะครับก็คือคงไม่คนเหล็กคือคงไม่แบบเอ้ยมีสกายเน็ตมายิงนิวเคลียร์ทำลายล้างโลกคงไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าคือคุณได้เจอฮิวแมนนอยด์ที่แบบทำงานได้จริงๆแต่ตอนนี้พลาดจริงๆคืออย่างที่บอกไหมครับมันเริ่มไปฟิสิคอลจริงๆแล้วก็คืออะไรครับเป็นเสียงเป็นภาพนะครับทีนี้เรามาคุยกันว่าพอมันเป็นเสียงเป็นภาพมันไม่ใช่แค่ข้อความแล้วมันไม่ได้แค่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราแล้วในแง่การตลาดล่ะมันมีการเปลี่ยนไหมมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมเราต้องยอมรับตรงๆเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแบบ 100% ด้วยใช้คำว่า 100% เลยนะหลังจากนี้คุณจะเจอเหตุการณ์สิ่งนี้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคจะซื้อสินค้าเริ่มเป็นแล้วนะครับตอนนี้มียอดขายที่จากที่ดูแลอยู่หรือทำเองอยู่เนี่ยตอนนี้ครับมีสิ่งที่เกิดขึ้นว่าลูกค้ามาเลือกซื้อสินค้าของเรามาเลือกซื้อสินค้าของที่ผมดูแลอยู่หรือทำเองอยู่เนี่ยมาเลือกซื้อเลยนะแปลว่าเลือกซื้อเลยนะจากการถาม AI ถึง 20-30% แล้วนะครับ20-30% แล้วนะครับแปลว่าอะไรครับถ้าคุณทำการตลาดแค่อยู่บน TikTok แค่ Facebook เฉยๆแล้วคุณต้องการทำแบรนด์ให้มันติดตลาดแต่คุณลืมทำในฝั่งของ AI บอกเลยว่าอาจจะเสียยอดขายตรงนี้ไปเรื่อยๆเพราะอะไรครับนี่คือจุดเริ่มต้นที่คนเริ่มเชื่อ AI ในการซื้อของแล้วนะครับ 20-30% นี่ถือว่าเยอะแล้วนะครับแสดงว่าครับคนที่อ่ะคือคนเนี่ยเชื่อ AI จากการที่ AI suggest แนะนำมาแล้วค่อยไปซื้อบนแพลตฟอร์มก็คือไปซื้อบน Shopee ไปซื้อบน TikTok ไปซื้อบน Lazada คนไม่ได้เริ่มเชื่ออ่ะคืออย่างที่ผมบอกก่อนหน้านี้คือคนน่ะก็เชื่อจากคนที่ป้ายยากันเองใช่ไหมครับก็มีส่วนหนึ่งแต่มีคนอีกกลุ่มหนึ่งและจะมีกลุ่มหนึ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆที่เชื่อ AI เพราะอะไรครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าคนจะเริ่มรู้สึกว่าเนี่ยคนที่ป้ายยาไอ้นี่ก็ถูกจ้างมาไอ้นี่ก็ถูกจ้างมาไอ้นี่ก็ถูกจ้างมาคนเริ่มจะเริ่มไบแอดเกิดขึ้นพอคนเริ่มไบแอดเกิดขึ้นคนจะต้องหันหาวิธีการที่จะหาตัวช่วยในการที่จะทำให้กล้องในการเลือกซื้อสินค้ายังไงให้แบบได้ของที่เหมาะสมเขามากที่สุดดังนั้นตัวเลือกที่ดีที่ตอนนี้มีนะครับก็มี AI ในการที่ช่วยกล้องได้ก็คืออะไรครับมี ChatGPT Gemini Claude Grok พวกเนี้ยเขาสามารถใช้ได้หมดนะครับซึ่งพวกเนี้ยมันคือในอีโคซิสเต็มของ AI ที่คนสามารถเข้าไปสอบถามไปคุยนะครับในการเลือกซื้อสินค้าได้นะครับดังนั้นแปลว่าตอนนี้การตลาดคุณเน้นไปที่การทำคอนเทนต์เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่พอแล้วใช้ความว่าอาจจะไม่พอแล้วการทำคอนเทนต์แค่ TikTok การทำคอนเทนต์บน Facebook หรือแค่แพลตฟอร์มอีกเดียวไม่เพียงพอแล้วนั่นคือเป็นพื้นฐานที่คุณต้องทำให้เป็นที่เราสอนกันมาตลอดเนาะคือทำคอนเทนต์ยังไงยิงแอดยังไงแพลตฟอร์มยังไงลงสินค้ายังไงนั่นคือท่าพื้นฐานที่คุณต้องทำให้เป็นแล้วมันเป็นเบสิก 1.1 ที่คุณต้องทำให้เป็นแล้วหลังจากนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเรื่องใหม่หรือเรียกว่าโอกาสใหม่ที่จะเกิดขึ้นหลังจากต่อจากยุคสิ่งที่ว่า TikTok Boom ครับTikTok Boom TikTok Boom คืออะไรฮะก็ช่วงโควิดเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยTikTok กระโดดโตขึ้นมาคนช็อปผ่านออนไลน์ขายของออนไลน์บูมขึ้นมาบูมๆๆๆใช่ไหมครับนี่เราอยู่ในช่วงของจังหวะที่เรียกว่า AI Shopping กำลังจะมาบูมแล้วครับ
5: ซึ่งแน่นอนครับ AI Shopping เนี่ยมันคือสิ่งที่มีตัวกลางคนหนึ่งขึ้นมาที่เมื่อลูกค้าถามแล้ว เมื่อลูกค้าถามแล้วเขาสามารถทำการโพสเซตต่างๆให้จนถึงการสั่งซื้อได้ด้วย
6: ใช่ครับ
5: นี่คือ AI Shopping ที่เริ่มเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะฮะไม่ใช่เพียงแค่อะไรนะเสิร์ชกูเมื่อก่อนเราเสิร์ช Google เราไปเห็นข้อมูลสักอย่างนึงมามีเกิดความต้องการเกิดความต้องการปุ๊บเรามาเสิร์ชหาปุ๊บเราไปอ่านรีวิวไปอ่านเปรียบเทียบแต่ยุคนี้คนขี้เกียจมากกว่านั้นนะ
6: ถูก
5: เพราะมั่นใจว่าอะไรที่มันง่ายอย่างสินค้าที่ราคาไม่สูงมากเนี่ยผมเชื่อว่ามีผลแน่นอนครับสินค้าราคาไม่สูงมากให้ใส่ยังไงไปเลยอยากได้ส่งภายในวันนี้ได้ราคาอยู่ที่ช่วงประมาณนี้อย่างเช่นต้องการซื้อของขวัญให้แม่ในราคา 2,000 บาทถ้าเรามีข้อมูลที่คุยกับเขาเพียงพอเขาสามารถไปเลือกหาได้แล้วก็ recommend ให้ได้นะครับรวมถึงโปรเซสจัดซื้อให้ด้วยสั่งซื้อให้ด้วยถ้าเราอนุญาตให้เขาซื้อนะฮะ
6: ขออนุญาตให้บัตรเครดิตเขาอ่ะเขาก็จัดให้ได้แล้วตอนเนี้ยนะอันนี้ก็คือ
5: เขาพร้อม
6: จัดทุกอย่างแล้วนะตอนเนี้ยผมบอกเลยว่าอยู่ที่ว่าคุณจะกล้าจะลุยกับเขาหรือเปล่าแต่ผมก็บอกก่อนนะว่าเอาการที่ให้บัตรเครดิตเขาก็อันตรายอยู่นะไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเขาสามารถเลือกแล้วก็อยู่หน้าที่ลงตะกร้าให้คุณได้แล้วนะครับนะแต่ยิ่งที่บอกไปครับว่าพอมาเป็นพฤติกรรมแบบเนี้ยเราลองสังเกตดูก็ได้คุณผู้ฟังบางท่านเริ่มถ้าใครที่เริ่มใช้ AI จะเจอคุณจะเริ่มทำอะไรฮะคุณถ้าคุณจะซื้อสินค้าบางอย่างคุณจะหาของบางอย่างคุณเริ่มไม่เซิร์ชจาก Google คุณเริ่มจะไม่ค้นหาใน TikTok คุณจะไม่เริ่มหาจากใน Facebook แล้วคุณจะเริ่มไปหาที่ AI ซึ่งผมเป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นเหมือนกันซึ่งผมเป็นแบบนั้นเหมือนกันหรือพยาผมก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันที่แบบจะหาที่พักเนี่ยเริ่มถามกับ AI โดยตรงถามไอ้ไอโดยตรงจะซื้อของนี้ไอ้เทียบกับเจ้าอื่นมาที่ไม่เทียบมาให้ไอไปหามาเราเริ่มเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับนะอันนี้คือผมกล้าพูดเลยว่าเป็นแบบนี้จริงๆแล้วคนแบบผมเชื่อเลยว่าน่าจะมีเหมือนกันแล้วก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอย่างที่ผมบอกไปมันก็จะเหมือนจากแต่ก่อนเนี่ยเข้าไป TikTok เจออะไรครับเขาไปเต้นกันอย่างเดียวใช่ไหมตอนนี้คืออะไรโอ้โหขายของไลฟ์ขายเนี่ยมันเป็นภาพนั้นซึ่งไอ้ก่อนหน้านี้เป็นนะพิมพ์ถามตอบไปแต่งซีรีส์เทียนแคปชั่นเฉยๆใช่ไหมตอนนี้เริ่มให้ทำงานให้เริ่มไปคุยหาเทียบทำใบเสนอราคาเทียบเลยเนี่ยคือมันเริ่มเป็นทรงแบบนี้จริงๆนี่คือจุดเริ่มต้นผมเลยบอกว่าโปรเซสตอนเนี้ยทุกคนยังเข้าทันทุกคนยังเข้าทันคือช่วงนี้เป็นสเตจที่ทุกคนเตรียมตัวได้เลยทีนี้การเตรียมตัวที่จะทำให้ AI มันซักเชสได้นะครับ AI ซักเชสได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างครับ1ก็คือล่าสุดเนี่ย ChatGPT นะฮะChatGPT เปิดตัวสิ่งที่เรียกว่าลงโฆษณาบน ChatGPT ได้แล้วนี่ลงโฆษณาบน ChatGPT ได้แล้วนะครับนะแปลว่าอะไรก็คือ5คนไปเสิร์ชตู้เสื้อผ้ายี่ห้อไหนดีแล้วคนเห็นโฆษณาของเรา AI มันแนะนำเรามาก็มีโอกาสที่จะเกิดอะไรครับเกิดยอดขายเกิดขึ้นนะครับนะฮะนี่คือสิ่งที่ว่ายุคของ suggest based marketing จาก AI เริ่มต้นแล้วในไทยใช่ว่าเริ่มต้นแล้วในไทยเริ่มต้นมากี่วันครับ7วันที่ผ่านมา
5: อ้าวใหม่มากครับใหม่มากใครยังไม่เคยศึกษานะครับตอนนี้ ChatGPT สามารถซื้อโฆษณาได้แล้ว
6: นะครับก็นะครับยิงขั้นต่ำได้วันละ205บาทนะครับ205บาทลองไปเทสดูสิ่งสำคัญที่สุดของการทำโฆษณาบน ChatGPT เนี่ยอย่างที่บอกไปครับมันสามารถแนะนำเห็นภาพสินค้าได้ทำให้คนกดคลิกเข้าไปได้ตัวอย่างในรูปนะฮะที่ผมกำลังแชร์อยู่ตอนนี้ก็คือคนจะเห็นว่าเนี่ยถ้าเขาถามแบบอยากทำรั้วระแนงบ้านเนี่ยช่วยบอกหน่อยว่าต้องใช้อะไรบ้างเนี่ยเขาจะบอกมาเสร็จปุ๊บข้างล่างก็จะมีรูปว่าเนี่ยรั้วสำเร็จรูปเนี่ยต้องยี่ห้อนี้นะติดตั้งง่ายขึ้นมาเลยนะครับจะมีการสักเจตแบบนี้ขึ้นมาซึ่งตอนนี้โฆษณาที่ขึ้นมาหรือ AI แนะนำขึ้นมาแบบนี้จะเห็นเฉพาะของคนที่ใช้ ChatGPT แบบฟรีกับใช้ ChatGPT แบบจ่ายตังค์เดือนละประมาณไม่เกิน200บาทนะครับตัวของแพ็กเกจ Go นะครับกลุ่มนี้จะเห็นโฆษณาแน่นอน 100% ส่วนคนที่จ่าย700ขึ้นไปไม่เห็นโฆษณานะครับแต่ทีนี้ประเด็นคือคนที่จะยอมจ่ายจริงๆมีกี่คนครับน้อยมากนะครับดังนั้นถ้าสินค้าหรือบริการของเราเป็นทาร์เก็ตของคนที่ต้องเข้าไปใช้ AI แล้วถามใช้ฟรีแบบนี้ผมบอกเลยว่านี่คือโอกาสนี่คือโอกาสนะครับโอกาสมากๆนะครับที่จะทำให้เรายิงแอดโฆษณาแล้วทำให้คนเห็นนะครับ เยอะขึ้นมากๆแล้วเกิดยอดขายได้ที่สำคัญในการทำโฆษณาบน ChatGPT ก็คือก็เข้าไปที่เว็บ ad.openai.com นะครับ ad ก็ ads.openai.com นะครับนะเข้าไปแล้วก็ไปสมัครนะครับทีนี้สมัครเสร็จเรียบร้อยเนี่ยสิ่งที่จะต้องมีสำหรับการที่ยิงโฆษณาของChatGPT ก็คือเราจะต้องมีเว็บไซต์นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะเราต้องมีเว็บไซต์หรือไม่ก็เป็นเซลล์เพจนะครับซึ่งเราควรต้องทำเว็บไซต์กับเซลล์เพจนะครับนะทีนี้หลายคนบอกว่าทำเว็บไซต์กับเซลล์เพจน่าจะยากมากเลยถูกไหมครับลืมได้เลยครับเดี๋ยวนี้อยากได้เว็บไซต์อันหนึ่งที่ขึ้นออนไลน์ขึ้นเซิร์ฟเวอร์แล้วใช้งานได้เลย15นาทีก็เสร็จครับ15นาทีก็เสร็จคุณสามารถใช้ ChatGPT ทำได้เลยนะครับใน ChatGPT เนี่ยจะมีฟีเจอร์ตัวหนึ่งนะครับที่สามารถทำเว็บไซต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้คือเอาพูดตรงๆนะคือไม่ต้องคือจริงๆครับคุณไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะคุณไม่ต้องจ้างคนไปทำเว็บไซต์แล้วนะครับเนี่ยในของตัวของ ChatGPT เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งชื่อคำว่าไซต์ครับเรากดคำว่าไซต์ไปปุ๊บเนี่ยฮะนี่ฮะกดดำเนินการต่อเนี่ยนะฮะจะเป็นประมาณนี้นะเรากดคำว่าใหม่หรือสร้างนะครับนี่มันจะเขียนว่ามันจะเข้าไปหน้าพร้อมเลยเขียนว่าสร้างไซต์ใหม่เริ่มถามก่อนว่าควรสร้างไซต์เกี่ยวกับอะไรครับแล้วก็ตอบคำถามไปอยากได้เว็บไซต์แบบไหนอะไรดีเดี๋ยวเขาสร้างเว็บไซต์มาให้เราเลยเดี๋ยวเขาสร้างเว็บไซต์ให้เลยซึ่งเว็บไซต์ที่ได้ดูเราพูดแล้วเราก็ต้องดูเป็นตัวอย่างนะฮะเว็บไซต์ที่เขาสร้างมาเป็นแบบไหนนะครับนะโอ้โหแบบผมบอกเลยว่าสวยสดงดงามใช้เวลาแค่8นาที8นาทีนี่ครับดูครับเจนภาพให้เห็นไหมครับนี่ผมลอง

0: มันสามารถซื้อขายได้จริงเหรอครับ
1: ซื้อขายได้จริงครับ
0: นะ
1: ลองได้เลยครับนะเข้าเว็บมันมีลิงก์ไซต์นี่นี่เขามีโฮสติ้งของ ChatGPT ตรงๆด้วยเหมือนกันนะครับนี่คือดีมากก็เราทำอันนี้เสร็จปุ๊บเราก็สามารถเอาเว็บเนี่ยไปขึ้นต่อหรือเราจะซื้อโดเมนก็คือไอ้โดเมนคือ www.google.com เนี่ยเราสามารถซื้อชื่อโดเมนได้ด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: นะเนี่ยเห็นไหมฮะว่าตอนนี้ถ้าทำเว็บไซต์เนี่ยนี่ฮะใช้เวลา8นาที57วิเขียนบอกนะฮะไวมากๆนะครับนะ
0: ก็ผมเห็นเมื่อกี้หัวหน้าแบงค์กดไซต์เนี่ยข้างๆคำว่าไซต์มันมีแมปด้วยนะฮะมันคืออะไรฮะ
1: แมปนี่เป็นอันนี้เป็นของใหม่นะแมปก็คือเดี๋ยวเราจะเจอสิ่งนี้ว่าคนมันถามว่าแถวนี้ร้านอาหารไร้เจ็ดอะไรเงี้ยเหมือนเราดูใน Google Map อ่ะมันก็จะมีการ suggest มาเหมือนกันนี่ก็คือ suggest marketing ที่คุณต้องเตรียมทำ
0: โอ้โหใครอยากจะใช้ฟีเจอร์อย่างนี้นะครับลองเปิดที่โหลดแอป ChatGPT บนมือถือเอ้ยบนคอมพิวเตอร์นะครับแล้วลองดูซึ่งโอ้โหนี่เขาเรียกว่าโลกใหม่จริงๆนะครับสร้างเว็บไซต์ได้แล้วต่อไปเมื่อ ChatGPT รู้ตัวแล้วว่าคนมาหาค้นหาที่เขาแน่นอนครับนี่คือตลาดเดิมของ Google ที่สร้างรายได้มหาศาลทั่วโลกเขาไม่ยอมแน่นอน
1: เนี่ยไม่ยอมแล้วเนี่ยใช้วิธีทำงี้เดี๋ยว Google ก็ทำตามเห็นไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีแมปใช่ไหมครับแล้วเนี่ยเห็นไหมครับมีฟีเจอร์อะไรครับจองคุณรับประทานอาหารริมแม่น้ำแบบส่วนตัวถ้าผมกดไปปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นครับเขาก็จะไปทำอะไรไปค้นหาแล้วก็จองให้คุณเลยนี่เราอยู่ในสเตจแบบนี้แล้วนะครับ
0: ฝากจองให้คุณภรรยาที่น่ารักของผมหน่อยครับนี
1: ่ถูกต้องครับนี่ฮะ
0: โอเคฮะ
1: ง่ายขึ้นเยอะง่ายขึ้นเยอะ
0: ดีงามที่สุดดีงามที่สุดแล้วถ้าเราอยากจะให้ AI รู้จักเรานอกจากการซื้อโฆษณามันมีวิธีอื่นอีกไหมครับ
1: ก็จริงๆแล้วหลักๆก็คือเราก็ห้ามในแง่ของออร์แกนิกเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเราต้องทำ SEO นะครับGEO นะครับแล้วก็ AEO นะครับ3 อย่างนี้คุณต้องทำเหมือนเดิมก็คือคุณต้องทำบทความคือพูดง่ายคุณต้องมีเว็บไซต์ของคุณนั่นแหละแล้วก็ทำคอนเทนต์นะครับแล้วก็ทำคอนเทนต์หรือบทความลงเว็บไซต์ที่มีคุณภาพลงไปเพื่อลากคนทราฟฟิกเข้ามาลาก AI เข้ามาอ่านนะครับมันจะได้แนะนำคุณได้นะครับอันนี้คือจุดแรกจุดที่2คือ Google Map ของคุณสำคัญมากๆนะครับ Google Map ของคุณคือคุณต้องไปเปิดร้านหน้าร้านของ Google Map ขึ้นมาแล้วทำให้คนรีวิวให้เยอะใน Google Map ของคุณอันนี้ก็จะช่วยทำให้ AI suggest คุณได้อีกส่วนนึงนะครับส่วนที่3นะฮะการทำคอนเทนต์ของคุณก็สำคัญคอนเทนต์ของคุณต้องมีคีย์เวิร์ดในสิ่งที่คุณต้องการติดอยู่ในนั้นด้วยนะครับนะเช่นคุณเป็นร้านอาหารริมเจ้ามาแม่น้ำเจ้าพระยาคุณก็ต้องมีคำว่าร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ในคอนเทนต์นะครับนะไม่ว่าคอนเทนต์เป็นบทความเป็นรูปภาพเป็นวีดีโอสั้นหรือบน YouTube เองก็ตามจะต้องมีทั้งครบและอันที่4ก็คือการที่ทำให้ลูกค้าหรืออ่ะ KOL ต่างๆ influencer ต่างๆทำคอนเทนต์รีวิวให้คุณพวกนี้จะช่วยทำให้ AI ช่วย suggest คุณได้รวมถึงใน Shopee TikTok ด้วยนะครับคนที่ทำรีวิวในซื้อสินค้าไปแล้วรีวิวไปช่วยทำให้ AI suggest คุณได้นะครับพวกนี้เกี่ยวข้องกันหมดเลยเห็นไหมครับว่าโลกตอนนี้มันมาทางนี้นะครับต้องเตรียมตัวให้พร้อมตอนนี้ยังมีเวลาในการติดอยู่ทำให้ครบนะครับก่อนไปนี่ผมให้ดูนะตอนนี้เดฟเนี่ยอย่างน้องชายผมเนี่ยทุกวันนี้ใช้คีย์บอร์ดเท่านี้น้องชายผมเป็นโปรแกรมเมอร์นะก็เป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทำแอปที่คนไทยใช้กันเยอะที่สุดนะตอนนี้อยู่นะก็เนี่ยฮะทุกวันนี้น้องชายผมใช้คีย์บอร์ดแค่นี้ฮะคีย์บอร์ดตัวนี้ก็คือเป็นคีย์บอร์ดที่มีอยู่ประมาณ 4-5 ปุ่มDevelop ตอนนี้ใช้คีย์บอร์ดกันอยู่ 4-5 ปุ่มไม่มีแบบกอไก่หอไข่แล้วนะเป็นคีย์บอร์ดเล็กๆซึ่งในคีย์บอร์ดเนี้ยมีอะไรครับมีปุ่มไมค์ครับกดไมค์เพื่ออะไรครับพูดกับ AI เสร็จปุ๊บพูดเสร็จปุ๊บอ่ะกดติ๊กถูกอ่ะส่งงานทำไม่ถูกก็ reject x อยากให้งานไวกดรูปสายฟ้าเอากันแค่นี้เลยตอนนี้คือโลกมาแบบนี้แล้วนะครับใช้กันอยู่แค่นี้ละ
0: โอ้โหนี่ของแท้ของแท้ว่าวันนี้ไปถึงระดับที่คีย์บอร์ดเราเซิร์ชดูครับคีย์บอร์ด ChatGPT
1: ใช้กันแค่นี้จริงๆอันนี้ผมกล้าพูดเลยใช้กันแค่นี้จริงๆนะครับ
0: แหมโอเคเวลาของเราหมดแล้วนะครับวันนี้ทุกอย่างมันก้าวหน้าไปตลอดนะครับถ้าวันนี้เราหยุดอยู่ที่เดิมแน่นอนครับคุณกำลังถอยหลัง แบบที่ทุกคนกำลังเดินไปข้างหน้าเพราะฉะนั้น

0: เรียนรู้แล้วลงมือทำนะครับทำได้อย่างไรกลับมาเล่าให้พวกเราฟังบ้างนะครับแล้วก็จะดีกี้คอนเน็กจะเอาความรู้ดีๆไอเดียดีๆแล้วก็ยูสเคสดีๆมาเล่าให้ทุกคนฟังทุกๆสัปดาห์นะครับติดตามได้ทุกวันนะครับวันนี้ครับผมอาจารย์โอวีระเจริญพนิชแล้วก็หัวหน้าแบงค์วงศกรธุรนัทขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
10: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio

0: ูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิน
1: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกาข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
2: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ค่ะวันนี้พบกันกับกมลเนตรนวลจันทร์และคุณวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์นะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
3: สวัสดีครับคือกูเนตสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ฟังทุกท่านนะฮะกูเนตวันนี้เรายังอยู่ในบรรยากาศของน้ำท่วมนะผมเนี่ยต้องไล่ฟังนะกลับมาจากกบิลบุรีแล้วก็เจอกูเนตวันขากลับมานี่เจอน้ำท่วมมาตลอดทางนะตั้งแต่อุดมสารคามอำเภอบางคล้าน้ำยังสูงอยู่ทั้งสองฝั่งเนี่ยมองไปทั้งสองข้างก็เหมือนทะเลเราได้วิ่งรถอยู่ตรงกลางนะ
2: ค่ะ
3: และน้ำก็ผ่านถนนสาย304นะรถติดกันยาวเหยียดในกรุงเทพฯอืมก็ยังหนักอยู่นะสำหรับคนจะเชิงเซาน่าเห็นใจนะครับ
2: ค่ะ
3: แต่ผมก็ผ่านมาได้ในกรุงเทพฯพอเข้ากรุงเทพฯปุ๊บก็มาเจอสุวินทวงศ์มีนบุรีก็ยังเจอน้ำท่วมอยู่นะยังดีที่ว่าเลี้ยวเข้ามาจะมาที่หมู่บ้านที่ผมอยู่เนี่ยนะในกรุงเทพฯเนี่ยที่3แยกเค้าเรียกว่า3แยกไปรษณีย์มีนบุรีนะท่านผู้ชมฝั่งกรุงเทพฯเมื่อก่อนนี่น้ำเยอะวันที่ผมกลับมาเมื่อวานเนี้ยน้ำลดลงแล้ว
2: ค่ะ
3: แต่พอจะเข้าบ้านเนี่ยคุณกวนเนี่ยปรากฏว่าเจอแต่น้ำเลยรถที่จอดกันอยู่ที่หน้า 7-Eleven เต็มไปหมดจนไม่มีที่จอดนะรถหนีน้ำติดแล้วทางเข้าหมู่บ้านทั้งสองฝั่งก็เต็มไปด้วยรถที่จอดอยู่แล้วก็พอข้ามสะพานแรกก็รถจอดเต็มบนสะพานเหมือนกันนะข้ามสะพานที่2ก็เจอรถจอดเต็มเนื่องจากอะไรเนื่องจากในหมู่บ้านเนี่ยยังเต็มไปด้วยน้ำคุณกวนเนี่ยผมนี่ก็มากลับมาถึงบ้านก็เห็นสภาพน้ำก็ยังดีที่ว่าปิ่มอยู่ทางขึ้นบ้านพอดีนะ
2: ค่ะ
3: ยังไม่เข้านี่ก็ยังเป็นห่วงนะฝนก็ยังตกเมื่อวานนี้วันนี้ก็ตกนิดหน่อยแต่มองไปหลังบ้านเนี่ยตอนนี้น้ำมาอยู่ที่ตรงประตูทางเข้าหลังบ้านเลยคุณเนี่ยนะน้ำจ่อล้อมทุกทิศทุกทางอยู่ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดนะอันนี้คือซอยนิมิตใหม่20ใกล้มีนบุรีนี่เอง
2: ค่ะ
3: สาเหตุสำคัญคืออะไรสาเหตุสำคัญคือมีการปิดประตูน้ำตรงแสนแสบตรงแยกแสนสุขวัดแสนสุขอ่ะก็เลยทำให้น้ำเนี่ยมันระบายลงไม่ได้นะหมู่บ้านย่านนี้ก็เลยต้องอยู่กับน้ำต่อไปในกรุงเทพฯก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะค่อยๆทยอยเปิดประตูม้ามเพื่อจะระบายน้ำลงไปในกองแสนแสบบ้างแต่ข้างในเริ่มแห้งแล้วด้านนอกก็คงจะบอกว่าเปิดบ้างก็ดีเหมือนกันบรรยากาศมันคล้ายๆกับปี54นะกรุงเทพฯนี่แต่ว่าปี54มันหนักกว่านี้ปี54น้ำเข้าบ้านผมเข้ามาในบ้านเลยนะก็ต้องมาทำความสะอาดกันพอสมควรทีเดียวแต่ปี54ก็เอารถออกจากบ้านหมดนะแต่ปีนี้นี่ไม่ได้เอารถออกจากบ้านแล้วก็เนื่องจากว่าน้ำก็ยังไม่ถึงปี54อ่ะแต่ว่าบรรยากาศมันคล้ายๆมันคล้ายๆไม่รู้เหมือนกันว่าท่านผู้ชมฟังจะตอนนี้จะอยู่กับน้ำแบบไหนกันยังไงนะคุณกวนเนี่ย
2: ค่ะก็อย่างวันนี้เห็นภาพหลายจุดที่กทมพยายามที่จะนำพวกเครื่องสูบน้ำเข้าไปในหลายๆพื้นที่อย่างฝั่งแบบกรุงเทพตะวันออกแล้วเนี่ยนะคะคือแน่นอนว่าตอนนี้เขาต้องเร่งแกะเข้าไปในพื้นที่แบบด้านในเราค่อยๆขยับออกมาใช่ไหมคุณวิเชษเพราะฉะนั้นอ่ะหนักจริงๆสำหรับคนที่อยู่รอบนอกแบบสุรินทวงศ์เนี่ยน้ำยังเต็มอยู่หลายหมู่บ้านด้วยนะคะอันนี้ที่เห็นแล้วก็หลายคนรับแจ้งหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองน้ำก็ยังสูงอยู่นะถึงแม้ว่าเหมือนแบบคลองจันทน์เนี่ยตอนนี้เขาเร่งเคลียร์ขยะอะไรกันแล้วลาดกระบังเขตล่มเกล้าเนี่ยตรงนั้นเองเนี่ยเคหะล่มเกล้าพยายามจะสูบแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีน้ำอยู่ปริมาณนึงเพราะว่าน้ำอยู่ในพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพยายามที่จะเร่งแล้วค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่ามันคงต้องใช้เวลาสิ่งสำคัญเลยวันนี้ที่ ที่เจอแล้วก็ที่เห็นปัญหาก็คือน้ำมันเริ่มส่งกลิ่นเยอะเยอะละเพราะว่ามันขังอยู่ในพื้นที่เป็นเวลาเป็นสัปดาห์แล้วนะคะหลายๆพื้นที่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้แหละที่กทมเองอ่ะเป็นโจทย์แบบใหญ่มากนะคุณวิเชษมันหลายพื้นที่อ่ะแล้วมันอุปกรณ์แล้วก็น้ำที่มันจะเข้ามาเติมในบางช่วงอ่ะแล้วมันก็ระบายออกไม่ได้ค่ะ
3: ใช่แต่เก่าหมู่บ้านที่ผมอยู่นี่ก็ชัดเจนนะน้ำเปลี่ยนสีคือวันนี้เดิมก็ยังเป็นสีแบบน้ำท่วมอ่ะแต่พออยู่นานเข้ามันจะสีเข้มขึ้นเข้มขึ้นแล้วก็จะกลายเป็นสีดำแล้วมันก็จะมีกลิ่นอันนี้แน่นอนแต่เห็นใจเข้าใจคนที่น้ำสูงมากกว่าผมอยู่นะเพราะว่าหลายคนเนี่ยต้องลุยน้ำต้องอยู่น้ำครึ่งเอวบ้างอะไรบ้างเนี่ยและสภาพที่มันอยู่มาเป็นสิบวันสิบกว่าวันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะสภาพจิตก็คงจะแย่นะการใช้ชีวิตก็ลำบากอันนี้เป็นที่เข้าใจได้เลยก็เห็นใจนะคืออย่างกรรมการหมู่บ้านผมเนี่ยตอนนี้ก็เรียกรายเงินกันแล้วคุณต
2: ะ
3: วันเนตรซื้อเครื่องสูบน้ำเองเลย
2: ใช่หลายหมู่บ้านทำแบบนั้นใช่หลายหมู่บ้านทำแบบนั้นจริงค่ะ
3: แล้วก็เนี่ยจัดการกันเองแล้วเพราะว่ามันต้องช่วยเหลือตัวเองกันก่อนเนี่ยเพราะว่าลำพังจะไปหวังพึ่งพิงมันก็อาจจะยากหน่อยมันก็ดูแลยากไม่ทั่วถึงเนื่องจากว่ามันเต็มไปหมดนะก็เป็นอะไรที่ผมก็เห็นใจและเข้าใจเลยนะว่าไม่ช่วยตัวเองก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าแม้จะช่วยตัวเองแล้วซื้อเครื่องสูบน้ำมาได้นะตัวเนี่ยนะสูบน้ำออกไปเนี่ยถ้าไม่ทำกำแพงกั้นน้ำไม่ให้มาม
2: ัน
3: กลับมันกลับไปอีก
2: ใช
3: ่
2: ค่ะ
3: นะผมก็ยังเห็นว่าปี54ที่หมู่บ้านผมก็ทำอย่างเงี้ยท้ายหมู่บ้านก็ทำแบบนั้นแบบที่เหมือนการเอาเครื่องสูบน้ำจากข้างนอกมาด้วยซื้อด้วยอะไรด้วยสูบออกไปปรากฏว่าไอ้กำแพงที่พยายามกั้นกระสอบทรายเนี่ยมันทะลุเนื่องจากว่าน้ำข้างนอกมันสูงกว่าไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำมันลงคลองไปแล้วมันไปคลองแสนแสบไม่ได้เนื่องจากคลองแสนแสบมันเต็มแล้วก็เขาก็ปิดประตูน้ำเอาไว้น้ำก็ไหลย้อนกลับย้อนกลับปั๊บก็ตีกลับมาเหมือนเดิมครับกลับมาในหมู่บ้านเหมือนเดิมอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอะไรที่เข้าใจเลยแล้วก็เห็นมาแล้วล่ะแต่ว่าในแง่ความรู้สึกคนเนี่ยคุณวันเนตรนะมันคิดว่าเอ้ยมันนานแล้วมันสูบออกดีกว่าซื้อเครื่องก็ซื้อมาสูบออกไปแต่ว่าสูบออกไปแล้วยังไม่รู้อนาคตว่าถึงที่สุดแล้วมันจะว่าย้อนกลับมาแล้วก็ไอ้ที่กั้นการเอาเรื่องก็พังกลับมาเหมือนเดิมอีกอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะตอนเนี้ย
2: เพราะว่าอย่างเมื่อช่วงเช้าเนี่ยที่รองผู้ว่าวิษณุเนี่ยที่บอกเรื่องของการที่จะเร่งระบายน้ำออกโดยเฉพาะอย่างคลองแสนแสบคือมันเริ่มมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นสามารถที่จะระบายน้ำได้มากขึ้นคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยโดยเฉพาะช่วงลาดกระบังระดับน้ำมันยังสูงอยู่แต่ว่าแนวโน้มมันก็ค่อยๆลดลงอย่างช้าๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างที่บอกที่เขาจะเร่งทำก็คือสูบน้ำออกจากหมู่บ้านและชุมชนที่น้ำท่วมขังแล้วก็เดี๋ยวต้องดูหมู่บ้านกีฬาพื้นที่ใหญ่มากไม่ใช่มันน้ำท่วมสูงด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายชุมชนที่น้ำท่วมขังใช่ไหมเคหธานีนวธานีพื้นที่ใกล้เคียงตรงเนี้ยเขาไปเร่งติดตั้งพิจารณาเครื่องสูบน้ำแล้วก็ทางระบายน้ำให้เหมาะสมอันนี้มันก็ต้องดูเพราะเดี๋ยวว่าถ้าระบายออกไปแต่ว่าพื้นที่ข้างเคียงน้ำยังมีอยู่อันนั้นก็ไปกระทบอีกถูกไหมคุณเชษมันก็ไปเติมตรงนั้นออกตรงนี้แล้วไปเติมอีกส่วนหนึ่งอันนั้นก็กระทบเพิ่มกันขึ้นไปอีกนะคะส่วนฝั่งตะวันออกอันนี้โดยเฉพาะลาดกระบังกับร่มเก้าเนี่ยกทมเขาเดี๋ยวจะโยกเครื่องสูบน้ำจากสถานการณ์ที่คลี่คลายแล้วเอาไปเสริมกำลังในจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่โดยเฉพาะเคหะร่มเก้านะคะอันนี้ยังพบปัญหาน้ำมันย้อนบางจุดเพราะฉะนั้นต้องเร่งเสริมแนวกระสอบทรายแล้วก็เพิ่มเครื่องสูบน้ำเพื่อจะลดระดับน้ำในพื้นที่ลงนะคะฝนที่จะเข้ามา 4-5 ก็คือเริ่มแล้วพรุ่งนี้จริงๆวันนี้ก็เริ่มแล้วนะคะหลายพื้นที่ก็มีฝนแล้วนะคะ 4-5 ตุลาคมอันนี้ต้องเร่งพร่องน้ำแล้วก็จุดไหนที่เป็นพื้นที่รับน้ำได้ก็ต้องไปเตรียมรองรับน้ำฝนกันเพราะว่าเดี๋ยวปริมาณที่มันตกมันจะเดี๋ยวมีพายุจากเวียดนามพัดเข้ามาด้วยนะมันก็จะเพิ่มปริมาณฝนเข้ามาอีกนะคะแล้วก็พวกคลองต่างๆเพราะฉะนั้นคลองแสนแสบระบายน้ำได้ดีขึ้นอันนี้เขาก็ต้องเพิ่มการผันน้ำจากคลองสายย่อยอย่างคลองหัวหมากคลองบ้านม้าอันนี้เพื่อเอาเข้าสู่คลองแสนแสบอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นการลดภาระคลองประเวศบุรีรมย์นะเดี๋ยวก็จะส่งผลกระทบกับพื้นที่ของสะพานสูงหมู่บ้านโดยรอบก็จะทำให้น้ำมันระบายได้เร็วขึ้นนะคะหลายจุดตอนนี้ก็คือสามารถสัญจรได้แล้วมันก็จะเหลือพื้นที่ที่เป็นจุดย่อยๆแล้วก็เป็นหมู่บ้านเป็นอะไรที่เป็นพื้นที่ต่ำที่ยังตกค้างอยู่วันนี้ก็เห็นเหมือนแถวๆสวนสยามก็มีการเอาเครื่องสูบน้ำเข้าไปณจุดนั้นด้วยนะคะ
3: เนี่ยพอพูดถึงเรื่องของจุดนั้นเนี่ยนะแถวสวนสยามนวัตธานีน
2: ะ
3: สนามกอล์ฟแถวนั้นหมู่บ้านแถวนั้นก็ต้องจ่ายเลยเพราะวันนี้ผมเห็นนะคุณชัยวัฒน์เหลืองบอลเลอร์ดินะซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารผู้ก่อตั้งสวนสยามนี่แหละ
2: นะ
3: สยามไอเวซิ่งพาร์คตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเนี่ยนะโอ้ผมเข้าใจความรู้สึกและความเห็นผมเห็นใจนะคุณชัยวัฒน์เลยนะว่ากระทบหนักจริงๆคุณเนถ้าดูจากการที่คุณชัยวัฒน์ออกมาสัมภาษณ์วันนี้นะสวนสยามก็เป็นที่รู้กันอยู่ไงเคยไปเที่ยวสวนสยามกันอยู่แล้วในอดีตปัจจุบันก็พัฒนาไปเยอะแต่ผมก็ไปบ่อยสมัยก่อนนะปัจจุบันระยะหลังก็ไม่ได้ไปหรอกแต่ก็เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วล่ะแล้วก็มีการปรับปรุงอะไรต่างๆทันสมัยมากขึ้นเลยทะเลกรุงเทพเนี่ยนะคุณชัยวัฒน์บอกเลยบอกว่าน้ำท่วมเที่ยวเนี้ยเสียหายเกือบ 100% เลยม
2: ัน
3: แช่น้ำอยู่นานสร้างความสูญเสียต่อชีวิตต่อสัตว์เลี้ยงแล้วก็ทรัพย์สินภายในเนี่ยนะรวมทั้งรายได้ของพนักงานก็ขาดรายได้ไปด้วยเนี่ยนะประเมินดูแล้วนะคุณกวนเนตก็เสียหายไปเนี่ยนะต้องใช้เงินฟื้นฟูไม่ต่ำกว่า500 ล้านน
2: ะ
3: เพราะว่ามันเป็นเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นเจ้าตัวยอมรับแล้วว่าท้อใจเลยนอนไม่หลับมา7 วัน 7 คืนนะ
2: ค
3: ุณกวนเนตนะเห็นสิ่งปลูกสร้างเสียหายในพริบตาเนี่ยนะหลังจากน้ำรถก็ยังวิกฤตอยู่นะเจ้าตัวนั้นก็ตอบคำถามนักข่าวนะพูดไกลๆบอกว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆอ่ะตัดสินใจขาย ขายสวนสยามในราคาสัก10,000 ล้านเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่านะจะขายหรือจะไปต่อนะอันนี้ก็อยู่ที่คุณชัยวัฒน์นั่นแหละแต่ว่าในสภาพแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะคุณเนี่ยเห็นแล้วก็เข้าใจเลยคือก็คนทั่วไปชาวบ้านทั่วไปก็เดือดร้อนนะนักธุรกิจผู้ลงทุนก็เดือดร้อนเดือดร้อนด้วยกันทั้งคู่นะแต่ว่าก็มันอยู่ที่ว่าจะมากจะน้อยเท่านั้นเองนะในมุมของธุรกิจอาจจะมองว่าโอ้โหเสียหายหนักเลยนะแต่ว่านักธุรกิจก็มีโอกาสฟื้นฟูถ้ามีเงินเหลืออยู่มีอะไรเงี้ยแต่สำหรับชาวบ้านทั่วไปเล็กๆน้อยๆบางทีเสียหายมากก็ไม่รู้จะเอาเงินจากไหนมาฟื้นฟูไม่มีเงินมันก็ต่างกันนะคนเนี่ย
2: คือขนาดอย่างคุณชวัฒน์เองทำธุรกิจมายาวนานนะบอกว่าทำสวนสยามมาคนเดียวเนี่ย40-50 ปีคือสู้มาคนเดียวมารุ่นหลังเนี่ยก็ยังได้มีลูกหลานเข้ามาช่วยใช่ไหมถ้าบอกว่าจริงๆก็ถ้าสู้ไม่ไหวก็ต้องยอมรับว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าถ้าทางที่ดีถ้าอยู่ได้ก็อยู่ก็ไม่อยากจะทิ้งไปโหมีพนักงานเยอะนะคะคนที่ทำงานอยู่ที่นั่นด้วยก็บอกว่าใครบอกว่าขายที่แล้วรวยเนี่ยคุณชวัฒน์บอกคุณชวัฒน์90 ปีละแบบปีนี้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้วันแรกที่น้ำท่วมเนี่ยโอ้โหมันรู้สึกท้อไปหมดแต่ว่ายังไงก็สู้มาจนขนาดนี้แล้วนะคะก็บอกว่าก็ถ้าดูเนี่ยจากที
3: ่
2: ประเมินแล้วเนี่ยจะใช้เวลาสักเท่าไหร่ก็บอกว่าจากตอนแรกที่บอกไว้6 เดือนตอนนี้ก็อาจจะ3 เดือนก็อาจจะเปิดได้เดี๋ยวก็ต้องดูว่าวิศวกรเรื่องของการตรวจเครื่องเล่นนะมันจะเป็นอะไรยังไงด้วยนะคะเนี่ยเขาก็ต้องไปประเมินกันอีกทีแต่อย่างน้อยๆมันก็ต้องใช้ระยะเวลามากกว่า3 เดือนนี่แหละค่ะ
3: ก็นอกจากกรุงเทพนอกจากตะวันออกแล้วตอนนี้เนี่ยฝั่งตะวันตกเนี่ยก็ยังต้องติดตามน่าเป็นห่วงนะคุณกวนเนตรผมดูเนี่ยอย่างกาญจนบุรีเนี่ยนะแถวจังหวัดฝั่งตะวันตกเนี่ยกาญจนบุรีตอนนี้ประกาศเขตภัยพิบัติเกณฑ์ฉุกเฉินครอบคลุมทั้ง13 อำเภอนะเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยก็น้ำ 95% นะเขื่อนวชิราลงกรณ์เยอะกว่านั้นอีกวชิราลงกรณ์เนี่ย 99% เพราะฉะนั้นจะดูจากปริมาณน้ำที่มีอยู่ขนาดนี้เขาก็ต้องน้ำต้องระบายน้ำอย่างแน่นอนนะครับเห็นทางท่านผู้ว่าการจังหวัดกาญจนบุรีนะนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีนี่ก็มอบหมายให้ทางรองผู้ว่าทั้ง3 ท่านเนี่ยนะไปดูแลช่วยบรรยากาศดูความเรียบร้อยของปัญหาน้ำท่วมแล้วก็มีการสรุปเรื่องของภาวะน้ำท่วมในพื้นที่กาญจนบุรีนะที่ฝนตกหนักมาตั้งแต่24 กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็ส่งผลให้เกิดน้ำท่วม13 อำเภอเรียบร้อยครบหมดเลยนะก็มีครอบครัวได้ความเสียหายเนี่ยมาต่ำกว่า 4,376 ครัวเรือนนะพื้นที่การเกษตรนี่ก็ 30,000 กว่าไร่นะเสียหายไปนะครับสถานการณ์น้ำเที่ยงวันเนี่ยก็บอกว่าเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยอยู่ที่ 95% วชิราลงกรณ์อยู่ที่ 99% นะแต่ว่ายืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีการระบายน้ำนะผ่านสปรินเวย์ต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับแล้วค่อยๆปรับลดการระบายน้ำเหนือเขื่อนลงนะครับอันนี้ก็ต้องเตือนคนที่อยู่ด้านล่างลงมานะครับยังไงก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องการที่จะยกของขึ้นที่สูงนะเตรียมพร้อมนะใครที่อยู่ริมแม่น้ำสำคัญในคนเนี่ยอันเนี้ยริมน้ำโดนก่อนริมตลิ่งโดนก่อนมันก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้ของกาญจนบุรีนะครับ
2: ค่ะก็ต้องบอกว่ามันเฝ้าระวังกันหลายพื้นที่หลายจุดเหมือนกันอย่างสทนชวันนี้มีการแถลงข่าวผ่านศูนย์เรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะคะก็มีการแถลงว่าสถานการณ์น้ำล่าสุดเนี่ยอย่างลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยคือมีความจุ 102% คือส่วนใหญ่อะไม่แตะระดับใกล้เต็มความจุก็คือเกินความจุไปแล้วนะของเขื่อนหลายๆเขื่อนเนี่ยนะคะคือที่เขื่อนแก่งกระจาน 102% ใช่ไหมคะอันนี้น้ำจะผ่านทางระบายน้ำล้นหรือว่าสปริงเวย์เนี่ยนะคะมีอัตราการระบายน้ำอยู่ที่120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะอาจจะมีฝนตกหนักเกินกว่า100มิลลิเมตรต่อวินาทีที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะรัฐบาลเองตอนนี้มีการประสานผู้ว่าเพชรบุรีนะคะให้จัดเตรียมเรื่องของสถานการณ์เอาไว้เตรียมพร้อมเอาไว้หากเกิดกรณีฝนตกหนักเหนือเขื่อนแก่งกระจานแล้วก็จำเป็นจะต้องระบายน้ำในอัตราสูงสุดที่วันละ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผู้ว่าเองก็จะต้องมีการประสานไปทำแผนเผชิญเหตุมาเพราะว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงที่น้ำจะล้นเขื่อนได้ขณะที่สถานการของลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงค่ะตอนนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องวันละ200ถึง300ลูกบาศก์เมตรรวมไปถึงแม่น้ำน่านแล้วก็แม่น้ำสแกกลางนะคะอันนี้ก็ลดลงเช่นเดียวกันแต่ว่ายืนยันว่ายังไงก็คงต้องมีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเพื่อจะให้น้ำเหนือเนี่ยน้ำเหนือเขื่อนมันมีระดับที่ต่ำลงแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีขีดความสามารถในการรองรับน้ำได้อยู่มากณขณะนี้แล้วก็ในช่วงที่ฝนตกหนักไม่ว่าจะเป็นช่วงวันที่4ถึง7หรือว่า11ถึง14ตุลาคมนะคะอันนี้ก็คือหลังจากที่ได้ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาชัดเจนแล้วพบว่ามันยังมีช่องว่างเหลืออยู่เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูนะในช่วงตอนบนของประเทศจะเป็นฤดูหนาวแล้วนะคะทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์ยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 6,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่จะต้องระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์คือไม่มีความต้องการระบายน้ำจำนวนมากขนาดนั้นแล้วค่ะรวมไปถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็ยังสามารถเก็บน้ำในความจุ111% อันนี้คือความจุนะที่มีการยังสามารถจัดเก็บน้ำได้แต่ว่าเป็นเพียงความจุชั่วคราวเท่านั้นซึ่งเขาบอกว่าเคยทำเช่นนี้ในปี2565มาแล้วนะคะหรือว่าเรียกว่าการหน่วงน้ำนะแล้วก็ส่วนพื้นที่ที่เหลือเขื่อนอาจจะ กังวลว่ามีการจัดเก็บน้ำอยู่ที่ 111% เนี่ยจะส่งผลอะไรหรือไม่อย่างไรจากการตรวจสอบล่าสุดเนี่ยมีน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กับน้ำที่ระบายออกมันค่อนข้างที่จะสมดุลกันนะคะขณะที่สถานการณ์น้ำภาคตะวันออกภาคตะวันออกก็ต้องไปดูเพราะว่ามันก็มีแนวโน้มของปริมาณฝนเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าณตอนนี้เนี่ยปริมาณแนวโน้มน้ำมันลดลงนะคะแต่ว่าจะไปเพิ่มทางตอนล่างอย่างที่องครักษ์นครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะคะรวมไปถึงอีก 3-4 อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราเนื่องจากคลองสียัดนะคะก็รับน้ำจากฝั่งตะวันออกจากจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยมันมีน้ำล้นเข้ามาด้วยจริงๆหลายพื้นที่ของฉะเชิงเทราน้ำยังท่วมเยอะอยู่เลยนะคะคุณวิเชษ
3: ก็ทุกอำเภอก็วันนี
2: ้ใช่ค่ะ
3: ผมผ่านมาในทุกอำเภอเลยยังหนักอยู่
2: คือเห็นภาพความช่วยเหลือเห็นสสลงพื้นที่อันนี้ก็ติดตามดูน้ำยังท่วมอยู่นะคะสำหรับฉะเชิงเทราคือภาพรวมเนี่ยเขาบอกว่าสทนชบอกว่าถ้าฝนตกไม่มากตกตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยให้ข้อมูลออกมาก็ต้องไประวังเพิ่มเติมที่ปราจีนบุรีค่ะที่กบิลบุรีนะคุณเชษฐ์เขตรอยต่อสระแก้วเล็กน้อยตรงนั้นเนี่ยต้องไปดูเรื่องของปริมาณน้ำแล้วก็ปริมาณฝนแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าก็มีการจัดการสั่งการไปประสานไปยังผู้ว่าในพื้นที่ที่เป็นรอยต่อทั้งหมดเนี่ยนะคะให้เตรียมแผนเผชิญแล้วก็รับเหตุกันเอาไว้ค่ะ
3: แต่ที่ปราจีนบุรีที่คุณกมลเดชพูดถึงเนี่ยนี่ผมดูข่าวนะปรากฏว่าก็รายงานว่าตอนนี้เนี่ยมีคนเสียชีวิตแล้ว7รายน
2: ะ
3: พบกับครัวเรือนเนี่ย 46,000 ครัวเรือนเนี่ยบ้านสร้างนะน้ำยังวิกฤตทุกตำบลเนี่ยจริงๆเนี่ยแถวนนทบุรีแหละคุณกมลเนี่ยมันรอยต่อกันคือบ้านสร้างกับเชิงเทราติดกันเวลาเราออกจากจังหวัดปราจีนบุรีปั๊บเดี๋ยวจะวิ่งเข้ามากรุงเทพเนี่ยถ้าเราไม่วิ่งสายเมนสาย3 4เราจะวิ่งสายไหนเนี่ยตอนนี้เราต้องผ่านอำเภอบ้านสร้าง หรือบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีน
2: ะ
3: ซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำปราจีนพอขับมาเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยจากบ้านสร้างมันจะทะลุบางน้ำเปรี้ยวบางน้ำเปรี้ยวก็อยู่จะเชิงเสาละบางน้ำเปรี้ยวก็ถือว่าสมัยก่อนนี่ท่วมมิดหัวเลยเฮ้ยคุณวันเนตรสมัยผมเป็นนักข่าวตอนนั้นตามคุณจำลองสีเมืองไปเป็นผู้ว่าสมัยแรกอ่ะพลตรีจำลองสีเมืองอ่
2: ะ
3: ตอนนั้นน้ำท่วมกรุงเทพแบบหนักมากเพราะว่ามันยังไม่มีเขื่อนในคุณวันเนตรตอนนั้นยังไม่มีขุนด่านประการชนอะไรสิ้นเนี่ยจะมาปรากฏว่าตอนนั้นน้ำที่ลงมาจากภาคตะวันออกทั้งปราจีนและจากเชิงเซาเลยนะมันเข้าไปทางนี้เลยผ่านบางน้ำเปรี้ยวแล้วเข้าคลองสันแสบน
2: ะ
3: โอ้โหกรุงเทพท่วมกันมโหฬารเพราะว่าไม่มีอะไรที่กั้นน้ำไว้เลยแต่ตั้งแต่มีเขื่อนขุนด่านประการชนเนี่ยน
2: ะ
3: มันก็ทำให้ปัญหาลดลงนะแต่บางน้ำเปรี้ยวก็ยังเป็นพื้นที่ที่อยู่เพราะมันอยู่ติดมันอยู่ใกล้กับแม่น้ำบางปะกงใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็ได้รับผลกระทบเต็มๆเนี่ยเหมือนกันนะฮะแล้วพอเลยจากบ้านน้ำเปรี้ยวมาถึงจะเข้าหนองจอก
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เข้าเขตหนองจอกกรุงเทพเนี่ยตอนที่ฝั่งตะวันออกก็ติดกันหมดเลยตรงนั้น
2: ใช
3: ่เหมือนอย่างฝั่งลำลูกกาเนี่ยอย่างลำลูกกาก็คือจังหวัดปทุมธานีใช่ไหมตอนนี้ก็เดือดร้อนกันหนักเลยนี่ก็โอ้บอกว่าเปิดประตู
2: ระบายน้ำ
3: หน่อยเข้ามาที่คลองหกวาจากคลองหกวาก็เข้ามาคลองสามวาคลองสามวาก็ติดบ้านผมนี่แถวเนี้ยก็มาคลองสามวาเมื่อไหร่ปุ๊บก็ไปเจอคลองแสนแสบชาวลำลูกกาก็บอกเดือดร้อนมากเลยนะแต่ว่าทางกรุงเทพก็บอกไม่ได้วันก่อนท่านพูดในการสำนักระบายน้ำบอกไปชี้แจงนะว่าเออชาวบ้านก็ยังไม่พอใจนั่นแหละเพราะว่าถ้าเปิดตรงนั้นมามันก็เข้ากรุงเทพเพิ่มเติมน้ำเข้ามาอีกฝั่งตะวันออกก็หนักเข้าไปอีกคุณกวนเนตรนี่แหละคือปัญหานะเพราะเปิดตรงนั้นกระทบตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสภาพปัญหาแบบเดียวกันนะใช่ไหม
2: เพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ค่ะรองนายกเอกนิติธรรมประภาสจะลงพื้นที่ไปดูตรงจุดที่เป็นประตูระบายน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรตรงปากคลองรังสิตไปดูหน่อยว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรไปดูเรื่องของแนวทางการระบายน้ำไปดูความพร้อมของหน่วยงานต่างๆนะคะที่จะต้องทำก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะได้รู้ว่าเขาจะมีการแบบเพิ่มลดปรับกันอย่างไรคุณวิเชษค
3: ่
2: ะ
3: ก็คือตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็โดนเยอะคุณวันเนตรไปที่ไหนเนี่ยชาวบ้านก็ตำหนินะต่อว่านะนายกกระโดนเต็มๆรองนายกรัฐมนตรีทั้งหลายนะคือในความรู้สึกของชาวบ้านนะมีความรู้สึกว่าตอนนี้ก็อยากเห็นหน้ารัฐบาลอยากเห็นหน้านายกอยากเห็นหน้ารัฐมนตรีลงไปช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็อยากเห็นส.ส.จะเป็นส.ส.ฝ่ายค้านส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยได้เห็นหน้าชาวบ้านก็อยากเห็นหน้าหน่อยนะเหมือนกับตอนหาเสียงอะไรเงี้ยหาเสียงมาบ่อยมาทีอย่างเงี้ยแต่ว่าน้ำท่วมแล้วไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยก็อันเนี้ยนี่คือเวลาที่ชาวบ้านต้องการในเวลาเขาเดือดร้อนก็ยากลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำได้นะนักการเมืองเนี่ยทำได้เหมือนตอนที่ตัวเองไปเดินหาเสียงนะขอให้เลือกตัวเองเข้ามาในสภานะเวลามีปัญหาก็ให้ไปหน้าเจอหน้าบ่อยๆเยอะๆเนี่ยนะนี่ชาวบ้านก็จะเบาใจหน่อยนะก็เห็นหน้าเห็นตามีอะไรมาแจกบ้างนะก็ยังดีนะแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมก็ใจความรู้สึกของคนนะในแต่ละหมู่บ้านแล้วก็แน่นอนนะในกรุงเทพสนามกรุงเทพและกรุงเทพตอนที่ส.ส.เป็นของพรรคประชาชนอ่ะใช่ไหมชาวบ้านก็ย่อมจะเรียกร้องสูงไงบอกว่าโอ้เลือกไปแล้วนะอยากให้มาดูหน่อยนะมันเกิดสภาพปัญหาอย่างนี้นะที่ผมเล่าความจริงให้ฟังในอย่างหนึ่งนะแต่ในหมู่บ้านที่ผมอยู่เนี่ยนะคือก็จะมีแน่นอนในแกนนำของหมู่บ้านผู้นำหมู่บ้านต่างๆเหล่านี้กรรมการหมู่บ้านเขาก็มีความสนิทสนมกันนักการเมืองแต่ละพรรคไม่เหมือนกันเป็นคนเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติในแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านก็จะมีคนที่อาจจะเป็นหัวคะแนนให้กับนักการเมืองคนนั้นพรรคการเมืองคนนี้อะไรเงี้ยนะแต่สภาพที่ผมไม่อยากให้เกิดนะอันนี้ก็แกกรรมการหมู่บ้านก็สะท้อนมาก็บอกโทรไปหานักการเมืองพรรคการเมืองหนึ่งพรรคใหญ่ด้วยนะบอกให้เข้ามาช่วยหน่อยนี่เดือดร้อนนะปัญหาลูกหานี่อะไรเงี้ยนะหลายอย่างปึ้งปรากฏว่าคำที่ได้ยินกลับมาคืออะไรอ่ะถ้าไม่บอกสอสอดิบอกสอสอเนี่ยสอสอในพื้นที่อ่ะบอกสอสอก่อนไอ้คือคำตอบแบบนี้ไม่ดีนะในทางการเมืองไม่ดีนะเพราะว่าเหมือนกับว่าอ๋อเอาก็เลือกไอ้สอสอจากพรรคนี้มาเนี่ยทั้งกรุงเทพอ่ะก็ไปบอกพรรคสอสอพรรคนั้นดิให้มาช่วยอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยอย่างเงี้ยคุณวันเน
2: ธ
3: เนี่ยนี่คือคำตอบที่เราไม่อยากได้ชาวบ้านไม่อยากได้คือตอนนี้ไม่ว่าใครก็ตามเดือดที่ประเภทแบบเนี้ยเดือดร้อนเนี่ยเขาก็อยากจะเห็นนักการเมืองอดีตก็อาจจะเป็นสอสอมาก่อนในเข้าไปหาเสียงแต่ตอนนี้เกิดสอบตกไม่ได้เป็นแต่คนที่ได้เป็นเนี่ยโอเคเขาก็ต้องรับผิดชอบไปแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้มันไม่ต้องเลือกพรรคไหนนะคุณวันเนธน
2: ะ
3: ชาวบ้านเดือดร้อนไปเดือดทุกพรรคอ่ะ ไปได้ทั้งหมดแหละไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยไปโทรไปหาสสโน่นสสมาดูแลรับผิดชอบอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ในคุณคนเนี่ย
2: เพราะว่าในยามที่ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยบางทีเขาก็ไม่รู้จะติดต่อใครนะทุกคนอยากให้ความช่วยเหลือมันเข้าถึงนะคุณวิเชษอยากให้น้ำมันระบายเร็วๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาอยากหันไปแล้วเจอเนี่ยก็คือนี่แหละไม่ว่าจะเป็นสสเป็นรัฐมนตรีเป็นนักการเมืองเป็นใครก็ตามที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาก็อยากจะฝากเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยหลังๆยังดีนะคุณวิเชษที่มีโซเชียลมีเดียใช่ไหมมีโซเชียลมีเดียเราก็ยังสามารถแบบเห็นนักการเมืองคนนั้นไลฟ์เห็นผู้ว่าไลฟ์หลายคนก็เข้าไปฝากไปคอมเมนต์ไปบอกก็ยังมีการได้รับแบบข้อความได้รับการแจ้งเตือนเอาจดเอาไว้เพื่อไปช่วยเหลือแต่ถ้ามันทำไม่ได้แบบนั้นอ่ะแล้วเราจะไปติดต่อใคร
3: เนี่ยแหละก็เห็นใจจริงๆเลยนะอย่างเนี้ยเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องคุณชัยวัฒน์ใช่ไหม
2: ค่ะ
3: อันนั้นก็ธุรกิจใหญ่นะแต่เดี๋ยวนี้คนที่ทำสวนทุเรียนนะคุณกมลเนตรอันนี้ก็หนักใจมากเลยนะนี่ผมดูนะที่แก่งหางแมวนะอันนี้จังหวัดจันทบุรีนะแต่แถวนั้นอ่ะระยองจันทบุรีนะประจีนบุรีปลูกทุเรียนกันเยอะนี่เขาบอกน้ำท่วมเนี่ยนะทุเรียนจมน้ำแช่อยู่8วันแล้ว300ต้นเสี่ยงยืนต้นตายแน่นอนเจ้าของสวนบอกว่าเสียหายนั้นไม่ต่ำกว่า4ล้านอันนี้ก็เป็นทุกข์ของชาวสวนนี่ค่ะพี่ชายผมที่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดประจีนบุรีผมโทรไปหากันนะคุณเนี่ยว่าเป็นไงบ้างก็บอกโอ้น้ำลึกเลยแล้วก็บ้านก็สูงหน่อยนะแต่ว่าก็กำลังจะเข้าตอนที่โทรไปเดี๋ยวนี้ก็น่าจะหนักแล้วรถก็เอาออกไปได้2คันอีกคันนึงก็เอาออกไปไม่ได้นะแต่ว่าอะไรรู้ไหมคุณเนี่ยหลังบ้านเขาเนี่ยเขาปลูกทุเรียนเอาไว้หลายต้นเนี่ยผมก็เลยถามว่าเป็นไงบ้างเขาบอกว่าแช่น้ำมาเกือบ7วันแล้วแล้วทุเรียนกำลังต้นกำลังดีกำลังขึ้นเลยนะอีกสักปีนึงก็น่าจะได้ผลออกผลแล้วคุณกวนเนตรถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บยืนต้นตายแน่นอนธรรมชาติของทุเรียนเนี่ยแช่น้ำไม่เกิน5วันถ้าจะแช่น้ำเกิน5วันนี่รากเน่า
2: ไปแล้วค่ะ
3: และยืนต้นตายเดี๋ยวใบจะร่วงหมดเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกันของคนที่ปลูกทุเรียนนะของชาวสวนผลไม้ทั้งหลายเนี่ยคือน้ำมันแช่อยู่นานขังอยู่นานเนี่ยไม่ออกไปมันก็ตายอย่างเดียวถ้าตายปั๊บก็ขาดทุนกันเนี่ยหลายล้านเนี่ยแหละแล้วก็ต้องมารื้อปลูกกันใหม่อีกโอ้เป็นอะไรที่เงินเยียวยาชดเชยเนี่ยแทบจะไม่มีความหมายเลยล่ะคุณโอนเนี่ย
2: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะมาคุยกันเนี่ยแหละเรื่องของหลักเกณฑ์การจะไปแจ้งสิทธิ์ใช้สิทธิ์อะไรกันอย่างไรสำหรับเรื่องของการเยียวยาเดี๋ยวค่อยๆมาสรุปไล่เลียงให้ฟังนะกรุงเทพอย่างไรบางคนบอกว่าเอาแล้วถ้าไม่บ้านไม่น้ำท่วมแค่ถูกล้
3: อม
2: ได้ไหมจะทำอย่างไรเอาเดี๋ยวช่วงหน้า มาไล่เลียงกันค่ะ
4: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
5: ์ 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
9: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจน สนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
2: ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายข่าวเด่นสุดสัปดาห์อยู่กับกมลเนตรและคุณวิเชษฐ์นะคะวิเชษฐ์เดี๋ยวเราทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านทักทายเข้ามาคุณชวนันท์นะคะทักทายกมลเนตรทักทายคุณวิเชษฐ์นะคะแล้วก็คุณสมประสงค์นะคะทักทายกมลเนตรทักทายคุณวิเชษฐ์เข้ามานะแล้วก็บอกว่าที่ปารีสตอนนี้ช่วงบ่ายๆ20องศานะคะแล้วก็บอกว่าเหมือนดีใจนะที่ทราบว่าสถานการณ์ในกรุงเทพเนี่ยมันเริ่มจะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะคะคุณกฤษฤทธิ์นะคะทักทายเราสองคนเข้ามาถามด้วยว่าบ้านของคุณเป็นคำถามยอดฮิตบ้านคุณวิเชษน้ำท่วมไหมบ้านกมลเนตรน้ำท่วมหรือเปล่านะคะบ้านวิเชษไม่ท่วมใช่ไหมแต่ว่าทางเข้ารอบๆ
3: ทางเข้า
2: คือ
3: ทางเข้าก็ทางเข้าก็ท่วมลึกอยู่นะแต่ผมใช้รถกระบะยกสูงตอนนี้รถเล็กออกไม่ได้ก็จอดไว้ที่บ้านแต่น้ำมันก็คือหลังบ้านนี่คือติดกำแพงเลยจ่อเข้าเลยแล้วก็หน้าบ้านนี่ก็สูงมาถึงทางเข้าบ้านอ่
2: ะ
3: แต่ว่ายังไม่เข้ามาในตัวบ้านแค่นั้นเองก็ถือว่ายังโดนล้อม
2: เช่นเดียวกันกับบ้านที่รามินทาบ้านคุณแม่ที่รามินทาที่ซอยนวลจันทร์เนี่ยตัวบ้านน้ำไม่ท่วมนะคุณวิเชษแล้วก็ที่ซอยเนี่ยตอนต้นซอยเนี่ยมีน้ำแต่ว่าพอเข้ามากลางๆซอยไม่ค่อยมีแต่ว่าพื้นที่โดยรอบเนี่ยอย่างที่บอกเราอยู่กรุงเทพฝั่งตะวันออกเราโดนน้ำล้อมรอบเอาไว้หมดแล้วนะคะส่วนบ้านที่นนทบุรีเนี่ยที่ฝั่งพระราม5เนี่ยอันนั้นเนี่ยโอ้ก็คือต้องบอกว่ารอบนี้ฝั่งทนรอดใช่ไหมวิเชษต
3: ้องบอกรอด
2: ใช่รอบนี้ฝั่งทนรอดก็เลยถือว่าโชคดีที่ไม่มีน้ำแต่ว่าเราก็ต้องเข้ามาทำข่าวน้ำท่วมอยู่ดีนะเราเป็นผู้สื่อข่าวเจอมาทุกรูปแบบละแล้วก
3: ็
2: นั่งรถลงเรืออะไรกันก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็ทีนี้คุณผู้ฟังบอกว่าเนี่ยนะก็เคยเจอหลายคนก็เคยเจอเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมกันมาหลายเหตุการณ์แล้วนะบางคนก็ผ่านมา3ครั้งคุณกฤษฎาบอกเนี่ยผ่านมา3ครั้งแล้วถ้าน้ำท่วมหนักๆก็ปี38นะคะปี2554แล้วก็ปี2569เขาบอกว่าปี54อันนั้นเป็นน้ำท่วมแบบครั้งแรกเลยที่มีการแบบไปสำรวจไปสังเกตการอะไรต่างๆในหลายๆพื้นที่นะคะแล้วก็มีพูดคุยเรื่องของการเมืองเข้ามาด้วยนะบอกว่ามีนักสอสอมีสอสอทุกพักเลยไม่ว่าจะเป็นพักประชาชนพักภูมิใจไทยอันนี้ก็หลายคนเข้าไปช่วยเหลือประชาชนนะแต่ว่าสไตล์ใครก็สไตล์ของพักนั้นนะแบบไหนก็ว่ากันไปแล้วก็มีเรื่องของกยศนะคะที่มีการพูดถึงกันด้วยนะคะเดี๋ยวดูทาง Facebook นิดนึงนะคะว่ามีคุณผู้ฟังรับชมรับฟังทักทายเข้ามาหรือไม่นะคะมีคุณผู้ฟังทักทายเข้ามาค่ะคุณชวนันทักทายมาช่องทางนี้ด้วยนะคะคุณวินัยคิมบูเบอรี่นะคะก็ทักทายเราสองคนเข้ามาค่ะบอกว่าคุณวิเชษอยู่กรุงเทพฝั่งตะวันออกนะประสบภัยด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็คุณอารีน่านะคะบอกว่าคุณโอสุดซอยสอบตกแต่ว่าลงพื้นที่ไปช่วยชาวบ้านอันนี้ก็มีหลายคนหลายๆคนสสหลายๆท่านที่สอบตกอ่ะก็ต้องบอกแบบนี้นะคะแล้วก็ยังต้องลงไปช่วยอยู่นะกับชาวบ้านเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะเขาก็หลายท่านก็ผัดกันนะบางพื้นที่ใช่ไหมคะคุณวิเชษเดี๋ยวสมัยนี้ได้สมัยหน้าไม่ได้แต่ว่าก็รู้จักผู้นำชุมชนรู้จักคนในชุมชนแบบนี้นะก็ต้องเดินหน้าลงพื้นที่ไปช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็บอกว่า มีเรื่องของพูดถึงเรื่องนี้แหละเรื่องของการสร้างหมู่บ้านยกเลิกโครงการที่เป็นแบบแก้มลิงอะไรต่างๆนะคะนี้ก็มีประเด็นเรื่องนี้ออกมาชี้แจงกันด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
3: ใช่ครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่แสดงความเห็นเข้ามาและแจ้งสถานการณ์น้ำท่วมก็มานะคุณก็ได้ติดประเด็นเรื่องเยียวยาเอาไว้ใช่ไหม
2: ก็คือสรุปเนี่ยเรื่องเยียวยาคือจริงๆเมื่อวานนี้มีโอกาสไปดูบรรยากาศที่สำนักงานเขต บางกะปิด้วยเพราะว่าก็ถือว่าเป็นเขตหนึ่งที่น้ำท่วมกินพื้นที่โดยรอบเลยนะคะสำหรับเขตบางกะปิเนี่ยเมื่อวานอ่ะถือว่าเป็นวันแรกคุณวิเชษที่เขามีการเปิดให้ไปยื่นก็ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะคนก็ยังไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ว่าก็เริ่มพอบ่ายๆเริ่มมีประชาชนหนาตาละหลายคนน่ะเขาก็ยังไม่รู้วิธีการแล้วก็ประกอบกับเมื่อวานเนี้ยในแอปพลิเคชันต่างๆในระบบออนไลน์ที่จะต้องมีการยื่นเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์แบบ 100% ตอนเย็นๆใช่ไหมมันถึงจะมีการแบบเพิ่มข้อมูลเลือกตัวเลือกกรุงเทพอะไรกันเข้าไปเพราะฉะนั้นหลายคนก็ถือเอกสารหลักฐานไปทีเนี้ยมันก็จะมีความยากอยู่สำหรับคนที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยแหละคุณวิเชษกรอกข้อมูลเยอะมากเพราะว่ามันรอบนี้มันจะแบ่งเป็น2 ส่วนอย่างในพื้นที่ของกรุงเทพอะค่ะมันจะมีกรณีที่แยกกันอย่างเช่นแบบทรัพย์สินเสียหายเขาเรียกว่าการยื่นขอความช่วยเหลือเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการประเมินจริงใช่ไหมมันก็มีแล้วก็เงินที่เราจะเอาไปบรรเทาความเดือดร้อนอันนี้มันก็จะแยกกันทีเนี้ยการยื่นต้องยื่นแบบ2 ส่วนถ้าใครได้รับผลกระทบแบบทั้ง2 ส่วนแบบนี้นะคะมันก็จะมีรายละเอียดที่ต้องกรอกแบบเยอะมากโดยเฉพาะไอ้ตัวแบบพวกความเดือดร้อนอะไรแบบนี้นะที่เราจะต้องไปประเมินเรื่องของค่าเสียหายจริงที่เกิดขึ้นนะมันก็จะมีรายละเอียดแล้วก็หลักฐานที่เราจะต้องแนบกันเยอะเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำนักงานเขตก็ต้องตั้งมือรับกันขั้นตอนสำหรับการที่จะไปยื่นเยียวยาผู้ประสบภัยอันนี้ในกรุงเทพมหานครก่อนนะคะเพราะว่า อย่างในพื้นที่อื่นๆเนี่ยมันก็จะมีหลักเกณฑ์ของปพใช่ไหมเพราะว่ามันก่อนวันที่1ตุลาอันนั้นเขาก็ไปดำเนินการกันได้เดี๋ยวปพเขาจะไปสำรวจจัดการการยื่นจะยื่นยังไงมันยื่นได้ทั้งที่สำนักงานเขตเราก็ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานกันไปนะคะอย่างเช่นพวกบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านอะไรแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือพวกภาพถ่ายที่เป็นความเสียหายอันนี้เราต้องเตรียมไปด้วยนะคะสองก็คือการยื่นออนไลน์การยื่นออนไลน์มันจะแบ่งเป็น2 ส่วนคุณผู้ฟังก็คือแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครก็คือ claim.bangkok.go.th อันนี้คือของกรุงเทพมหานครมันจะต้องยื่นแบบแยกกันนะมันต้องเข้าทางรัฐทางรัฐคืออะไรก็คือบรรเทาความเดือดร้อนนะคะอันนั้นเป็นส่วนที่แบบว่าเราจะได้จากแบบปพได้จากรัฐบาลนี้ใช่ไหมแต่ว่าอันที่เราต้องเข้าไปคลิกก็คือของกทมก็คือไปดูเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการประเมินจริงนะคะก็คือเข้าไปในรูปแบบของออนไลน์กรณีน้ำท่วมไม่ถึง7 วันแต่ว่าทรัพย์สินคุณเสียหายอันนี้คุณยื่นได้มันเข้าเกณฑ์นะคุณก็ไปยื่นความเสียหายกรณีน้ำท่วมเกิน7 วันมีทรัพย์สินเสียหายเนี่ยมันยื่นได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็กรณีบ้านไม่ท่วมแต่ว่าโดนน้ำล้อมก็คือออกแบบออกไปใช้ชีวิตออกไปทํามาหากินไม่ได้กรณีเนี้ยหรือว่าเป็นอยู่อาคารสูงไม่ต้องอยู่ที่บ้านอันนี้ก็สามารถไปยื่นได้นะในแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะเงินก้อนนี้ก็จะไปบรรเทาความเดือดร้อนซึ่งมันจะไปแยกกันระบบที่จะต้องยื่นขอความช่วยเหลือที่จะต้องมีการประเมินจริงอันนี้คือของกทม.ซึ่งเงินตรงนี้ค่ะของกทม.มันก็อาจจะได้ช้ากว่าเหตุผลเพราะว่าเขาต้องเอาเจ้าหน้าที่ลงไปประเมินสถานการณ์จริงๆว่าคุณมีความเสียหายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เขาจะต้องพิจารณาหรือไม่อย่างไรนะคะแต่ว่ากรณีที่คุณไปยื่นผ่านสำนักงานเขตแล้วนำเอกสารหลักฐานไปแบบครบถ้วนอันนี้เนี่ยเดี๋ยวทางกทม.ทางเจ้าหน้าที่เขาจะสามารถจัดการเอกสารเหล่านี้แล้วก็ยื่นให้คุณได้เลย2 ระบบก็คือคุณไม่ต้องไปยื่นซ้ำแต่คืออันนี้เป็นกรณีที่เอาเอกสารทั้งหมดไปที่สำนักงานเขตนะแล้วก็ตอนนี้กทม.เขายามปรับรูปแบบเท่าที่ฟังอาจารย์ทวิดาเนี่ยนะคะอธิบายก็คือศูนย์พักพิงที่มีประชาชนไปอยู่มีผู้สูงอายุไปอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มเปราะบางไปอยู่เนี่ยนะคะเดี๋ยวเขาจะจัดเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งเข้าไปช่วยเพราะมีเอกสารอะไรติดตัวกันมาพวกแบบประชาชนอะไรต่างๆเขาก็จะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยในการกรอกเอกสารเบื้องต้นหรือว่าใครสะดวกทำผ่านทางออนไลน์เขาก็จะเข้าไปช่วยอันนี้จะได้ไม่ยุ่งยากลำบากกันเวลาที่เราจะไปยื่นหลักเกณฑ์ตรงนี้ค่ะ
3: ก็ดูจากเกณฑ์แล้วที่ระบุมาก็มีรายละเอียดพอสมควรนะคุณวันเดชที่ก็ต้องจะซับซ้อนกว่าจะได้เงินช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยนะไม่เหมือนในตอนปี54ใช่ไหม54เนี่ยผมก็ถ่ายรูปบ้านถ่ายรูป นะคราบน้ำถ่ายรูปต่างๆเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ทำเรื่องไปที่สำนักงานเขตกทมใช่ไหมเขาก็ตรวจดูสภาพความเป็นจริงแล้วก็ดูว่าหมู่บ้านท่วมจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยท่วมกี่วันดูจากพยานหลักฐานต่างๆอันนั้นมันก็ไม่ยากเท่าไหร่เนื่องจากว่าปี50มันท่วมเยอะ
2: ใช่ค่ะ
3: เน
2: ี่
3: ยมันเห็นภาพชัดเจนนะแต่พอมาปีนี้มันก้ำก้ำกึ่งกึ่งไงคุณวันเนตในกรุงเทพอ่ะมันจะมีลักษณะที่ว่าท่วมมากท่วมน้อยท่วมอะไรเงี้ยมันจะมีอย่างนี้อยู่นะแล้วก็มันมีรายละเอียดของมันอยู่บางคนก็บอกไม่ได้ท่วมก็มาถึงในบ้านแต่ว่ามันออกไปทำงานไม่ได้อ่
2: ะ
3: ทำมาหากินอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเพราะว่าข้างนอกมันท่วมเยอะมันมีรายละเอียดพวกนี้อยู่เยอะนะเพราะงั้นเข้าใจเลยนะว่ามันจะต้องมีการดูกันอย่างละเอียดนะเพราะกว่าจะจ่ายเงินเนี่ยนะ
2: ใช่ค่ะ
3: ทีนี
2: ้มันก็แบ่งเป็น3ส่วนนะคุณวิเชษมันก็จะแบ่งเหมือนเป็น3ส่วนลักษณะของเงินที่จะต้องจ่ายใช่ไหมคะเงินที่จะต้องให้มันมีกรณีที่เป็นแบบสิทธิ์ที่ผู้ประสบภัยจะได้ในก้อนแรกก็คือแบบไอ้พวกเงินทดลองราชการนะคะค่าซ่อมแซมบ้านที่ดูตามความเสียหายจริงไม่เกิน 88,600 บาทอันนี้เนี่ยแล้วก็กรณีการเสียชีวิตในกรณีแรกก็คือ 35,700 บาทกรณีที่2ก็คือสถานการณ์ที่มีความเสียหายเป็นวงกว้างอันนี้เขาก็ดูต้องดูว่ามันเป็นพื้นที่ที่ครม.เขามีการอนุมัติเพิ่มเติมอีก24จังหวัดนะคะช่วยเหลือเยียวยากรณีบ้านพักเสียหายบ้านถูกน้ำล้อมอันนี้เป็นเงินก้อนที่2ที่จะเอาไปใช้สำหรับกรณีบ้านพักที่เสียหายอันนี้ก็จะได้เงินเยียวยาเนี่ย 9,000 บาทใช่ไหมแล้วก็ในส่วนบ้านน้ำล้อมได้ 5,000 บาทนะคะกรณีการเสียชีวิตอันนี้ครม.เขาอนุมัติรอบนี้ที่มันเป็นรอบเดียวกับที่หัดใหญ่ได้ก็คือ2ล้านบาทนะอันนี้ก็เป็นไปตามมติครม.ในก้อนที่2ส่วนก้อนที่3เนี่ยส่วนที่3ก็คือระบบประกันภัยพิบัติแล้วก็ค่าสินไหมทดแทนของผู้ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะคะเดี๋ยวอันเนี้ยเขาก็จะมีการแจ้งให้ทราบกันอีกทีเพราะว่าหลักเกณฑ์เนี้ยมันเริ่มวันที่1ตุลาคมที่รัฐบาลมีการไปทำเรื่องของประกันภัยเอาไว้ที่คุ้มครองกันทั้งประเทศกรณีที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยนะคะก็คือมันมี2ประเภทในการคุ้มครองจากการทำประกันของรัฐบาลก็คือที่อยู่อาศัยจะคุ้มครองกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ที่อยู่อาศัยวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังต่อภัยหมายความว่าทุกครั้งที่เกิดภัยแล้วบ้านคุณได้รับผลกระทบอันนั้นมันก็จะสามารถเอาไปแบบเคลมประกันได้พูดกันง่ายๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นอุทกภัยที่ท่วมบ้านแล้วก็บ้านถูกน้ำล้อมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะได้รับค่าชดเชยความเสียหาย 100,000 บาทอันนี้ยังสามารถไปขอเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 90,000 บาทอีกด้วยในกรณีที่ผู้ประสบภัยมีความพร้อมในการรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆแล้วก็ไปส่งบริษัทประกันภัยค่ะ
3: อย่างเนี้ยอย่างผมวันเนี้ยคุณกับผมไม่เคยได้ออกหลังบ้านนะแต่ผมบอกหลังบ้านวันนี้เพื่อผมจะซีนเนื่องจากว่าอาจจะต้องไม่อยู่บ้านระยะหนึ่งอ่ะเนี่ยผมก็ไปซีนหลังบ้านนะเอาพลาสติกไปเพราะว่าน้ำมันอยู่ตรงประตูหลังบ้านเนี่ยมันเข้ามาติดเลยทีนี้ปรากฏว่าเจออะไรอย่างนึงคือวันนี้ผมไปเจอน้ำในบ้านอีกด้านอีกด้านข้างอีกหลังเนี่ยผมมีน้ำอยู่เยอะแล้วที่สำคัญคืออะไรไหมพื้นซุดผมเพิ่งมาเห็นเน
2: ื่อง
3: จากน้ำมันขังอยู่นานเนี่ยพื้นกระเบื้องปูนเนี่ยนะมันซุดแต่เพิ่งเห็นเลยเนี่ยไปแดงลงไปเลยซุดเนี่ยผมไปเดินเอ๊ะทำไมแปลกปรากฏว่าน่าจะมีผลมาจากการที่น้ำมันอยู่หลายวันไงคือวันนี้แล้วมันซึมก็มาข้างล่างถูกไหมคือน้ำด้านหลังมันติดคลองเนี่ยแล้วมันก็เข้ามาขังอยู่อะน้ำข้างล่างใต้ดินมันคงซึมก็มาแล้วก็น้ำจากถนนหน้าบ้านเนี่ยนะมันก็เต็มใช่ไหมก็จะว่าข้างล่างคงชุ่มไปด้วยน้ำนะคุณวันเนตรก็เลยมีพื้นซุดเป็นแอ่งอยู่ผมเพิ่งเห็นวันนี้ด้วยเองนะผมไม่ก็ได้ออกไปเดินเท่าไหร่เพิ่งมาเจออย่างนี้เหมือนกันนี่ก็ต้องมาคิดว่าจะยังไงหรือจะยื่นเยียวยาไม่หรือจะไม่ยื่นหรือว่าเดี๋ยวผมจะซ่อมเองอะไรเงี้ยโดยที่ว่าอาจจะขี้เกียจจะไปยุ่งยากไงบางทีเราต้องคิดแบบนี้คุณวันเนตรหลายคนก็อาจจะคล้ายๆกับผมนี่แหละไม่เป็นไรอะไรเงี้ยวันที่เดือดร้อนก็เราก็มีเยอะนะคุณวันเนตรนะที่ก็เดือดร้อนอ่ะใครก็ว่ากันไป
2: เยอะมากจริงๆต้องบอกว่าแบบเมื่อวานเจอหลายๆคนได้คุยกับผู้ประสบภัยหลายคนนะคะที่เขาถูกน้ำท่วมอย่างเฉพาะเนี่ยพื้นที่ที่แบบอย่างบางกะปิแถวๆนั้นนะคะก็คือน้ำมันสูงมากครับเขาบอกว่าวันเดียวเท่านั้นเองอย่างตอนกลางคืนของวันศุกร์เนี่ยลืมตาตื่นขึ้นมาช่วงกลางดึกจะต่อเนื่องเช้าวันเสาร์เนี่ยปรากฏว่าเหมือนพี่ชายโทรมาบอกอะไรเงี้ยมีผู้ประสบภัยนึงบอกพี่ชายโทรบอกว่าน้ำท่วมน้ำมาแล้วเขาต้องรีบ ขนทุกอย่างเพราะว่ามีลูกเล็กค่ะรีบขนทุกอย่างแบบเอาตัวเองเนี่ยออกมาก่อนนะแล้วก็เอารถออกมาไม่ได้เพราะน้ำเริ่มมาแล้วนะรถแบบที่เป็นรถยนต์เอาคนออกมาก่อนแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาลุยออกมาเพื่อเอาตัวเองเอาลูกเอาครอบครัวออกมาก่อนแล้วก็ปรากฏว่ายังไม่ได้กลับเข้าไปเลยเหตุผลเพราะว่าน้ำมันท่วมชั้นหนึ่งของบ้านหมดเลยเขาบอกว่าเออก็เป็นหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะ
3: นี่แหละยังมีเยอะเหตุการณ์แบบนี้นะทีนี้กับน้ำท่วมมันก็ส่งผลกระเทือนนะต่ออย่างการบินไทยก็มีปัญหาเยอะอย่างที่เราทราบนะคุณวันเนี่ยว่ากระเป๋าตกทางกระเป๋าอย่างเงี้ยมีปัญหาเยอะเลยของการบินไทยที่ทำให้มีผลกระทบไปถึงตำแหน่งของคุณสมชาคุณชายเอี่ยมสิรินี่เป็นประธานเจ้าที่บริหารหรือ CEO หลังเกิดเหตุดังกล่าวนะก็เลยทำให้ก็ต้องให้คุณชายนั้นพ้นจากตำแหน่งไปก่อนนะแต่ดังนั้นจริงๆแล้วก็จะพ้นวาระอยู่แล้วในต้นปีเนี่ยนะแต่ว่าไม่อยู่เลยต้องให้พ้นไปก่อนแล้วให้คุณสำริดเนี่ยสำเนียงหนึ่งในบอร์ดการบินไทยนั่งรักษาการ CEO แทนคุณชายเอี่ยมสิริไปก่อนเนี่ยนะเพราะว่ามติของบอร์ดเนี่ยให้พ้นจากตำแหน่งแต่วันที่2ตุลาเมื่อวานนี้เป็นต้นไปนะแต่ว่ายังให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อนะดูนี่จนถึงวันที่31มกราคมปี70นะเพื่อเปิดทางให้มีการสอบสวนข้อที่จริงเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยังไม่ทราบรายละเอียดนะว่าคณะกรรมการจะสอบสวนประเด็นไหนบ้างแต่คาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องเรื่องการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตที่หลายคนกำลังเน้นว่าโอ้โหนะคนเจอน้ำท่วมพนักงานที่เอาท์ซอร์สเนี่ยเจอน้ำท่วมแล้วเอ๊ะทำไมบริหารยังไงเนี่ยทำให้กระเป๋าผู้โดยสารตกค้างกันมหาศาลขนาดนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารที่โอ้มีปัญหาจริงๆนะนี่ก็ต้องรอดูต่อไปนะว่านอกเหนือจากเรื่องของการสอบแล้วเนี่ยแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคุณชายเอ็มซีจะต้องรับผิดชอบอะไรด้วยหรือเปล่าเนี่ยต้องเป็นเรื่องใหญ่นะคุณเนตที่เกิดขึ้นกับการบินไทยอันนี้ก็มีสาเหตุมาจากเรื่องน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะ
2: ค่ะก็นี่แหละก็ต้องไปดูกันว่าเอ๊เขาก็พยายามดูกันว่าเอ๊ก่อนหน้านี้มันมีเรื่องการถูกตั้งคำถามเรื่องของรูปแบบการบริหารอะไรบางอย่างหรือเปล่ามันมีรูปแบบของการที่ต้องไปพึ่งพาระบบที่เป็นแบบเอาซอร์สมากขึ้นใช่ไหมเพราะหลังจากที่การบินไทยต้องแบบเหมือนปรับสภาพตัวเองอ่ะให้เป็นแบบเอกชนลดเรื่องของพนักงานอะไรลงหลังจากที่แบบว่าเขาพ้นเรื่องของสภาพวิกฤตของการบินไทยมานะคะที่ประสบปัญหาขาดทุนกันมาเนี่ยแล้วก็มีเรื่องของเอาซอร์สเนี่ยมันเป็นโมเดลนี้อย่างไรมันทำใหเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนี้หรือเปล่าเกิดขึ้นเหตุการณ์น้ำท่วมมันเป็นตัวเร่งไหมที่ทำให้เกิดปัญหาวิกฤตที่มันมองเห็นได้ชัดขึ้น
3: น้ำท่วมผ่านไปดูเนี่ยไปดูเรื่องคนดังกันหน่อยไหมคนดังอัจฉริยะคุณอัจฉริยะนี่วันนี้โอ้โหโดนจับโดนควบคุมตัวนะฮะข้อหาหนักนะสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นี่เป็นประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเนี่ยนะที่โดนเจ้าที่สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1จับกุมตัวเนี่ยนะตามข้อหาในตามหมายศาลนะหมายจับนะในข้อหาหลายข้อหาเลยนะคุณคนในทั้งช่อโกงประชาชนโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือข่าวปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนจะมีข้อหาฟอกเงินลักลอบเล่นการพนันชกมวยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พนันเอาทรัพย์สินโดยไม่รับอนุญาตจับกลุ่มที่หน้าสนามมวย
2: อ้อมน้อย
3: สนามมวยดังนะย่านอ้อมน้อยเนี่ยนะโดยควบคุมตัวไปที่สภ.กระทุ่มแบนนะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการควบคุมตัวมาสอบสวนที่กองบังคับการตำรวจภูธรไอ้ตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1ที่แจ้งวัฒนะนี่แหละซึ่งก็บอกว่าเนื่องจากว่ามีนาคมที่ผ่านมานะคุณกมลเนพตำรวจไซเบอร์เนี่ยจับกลุ่มแก๊งพนันออนไลน์มวยพักยกวาไรตี้นะผู้ต้องหา6รายยึดมือถือ245เครื่องทรัพย์สิน 6.3 ล้านกว่าบาทนะการจับกลุ่มสืบเนื่องมาจากปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นพร้อมกัน6จุดนะในกทม.นะแล้วก็ขยายผลพบว่ามีเส้นเงินกว่า 1,000 ล้านบาทก็เลยขยายไปเรื่อยๆนะพบความเชื่อมโยงกลุ่มคนทำเว็บนะและก็พบว่าเชื่อมโยงกับคุณอัจฉริยะเนี่ย212ครั้งจำนวนเงินกว่า40ล้านบาทแล้วก็บอกจากการตรวจสอบเส้นเงินอย่างละเอียดพบเงินช่วงโยงเข้าและออกจากบัญชีบุคคลต่างๆนะเช่นเซียนมวยผู้บริจาคเงินให้กับชมรมแล้วก็พบบัญชีส่วนตัวของคุณอัจฉริยะมีเงินเข้าออกจำนวน 1,196 ครั้งวนเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า191ล้านบาทนะบัญชีชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเนี่ยมีเงินเข้าออก 5,140 ครั้งเงินหมุนเวียนกว่า168ล้านบาทนะ นี่ก็เป็นที่มาของการที่ตำรวจก็เลยไปควบคุมตัวคุณอัจฉริยะตามหมายจับในวันนี้
2: ใช่ค่ะทีนี้เนี่ยมันมีรายงานแบบนี้ด้วยค่ะเขาบอกว่า มีพยานแล้วก็มีผู้เสียหายที่ให้การตรงกันหลังจากที่ตำรวจเขาพยายามจะสืบสอบมาเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าเรื่องประเด็นการโอนเงินคือ คิดว่าการโอนเงินเนี่ยที่เข้ามูลนิธิเนี่ยเป็นการร่วมบุญเนี่ยเพราะคิดว่าชมรมเนี้ยทำประโยชน์เพื่อสังคมแล้วก็ต่อต้านความอยุติธรรมคือพยานคนนึงเนี่ยบอกว่าโอนเงินช่วยเหลือต่อเนื่องเนี่ยรวม35ครั้งด้วยกันถ้าตีเป็นเงินประมาณ 79,000 บาทค่ะแล้วก็พบว่ามีผู้บริจาครายใหญ่โอนเงิน4ครั้งรวมเป็นเงิน 700,000 บาท
3: อ
2: ันนี้จากที่ตำรวจเนี่ยพยายามที่จะไปไล่เส้นทางการเงินมีใครโอนเงินมาบ้างแล้วก็ให้การตรงกันแบบนี้ตัวของคุณอัจฉริยะเองเนี่ยนะบอกว่าบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเอาเขารู้ตัวอยู่แล้วเนี่ยว่าจะถูกแบบดำเนินการแบบเนี้ยเขาสามารถจะชี้แจงได้ว่าบัญชีเขาเป็นอย่างไรเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรอันเมื่อสักครู่เนี่ยคุณอัจฉริยะบอกแบบนี้ค่ะ
3: นะที่เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมแหละคุณอัจฉริยะก็โดนจับตามหมายจับนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าก็เป็นผู้ต้องหานะครับตอนนี้และเจ้าตัวก็ให้การปฏิเสธอย่างที่ว่าแล้วนะครับในเรื่องนี้แต่ว่าในข้อเท็จจริงนั้นจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ต้องติดตามดูต่อไปนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพลตรีศิริวัฒน์ดีพอเนี่ยเป็นผู้รองผู้บัญชาการเจ้าหน้าที่ตำรวจนะในฐานะรองโฆษกของสตช.เนี่ยบอกว่าการจับกลุ่มครั้งเนี้ยสืบเนื่องมาจากการขยายผลคดีลักลอบการเล่นการพนันมวยมีเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาทเมื่อเดือนมีนาคมหนึ่งที่เราพูดถึงไปในพื้นที่สน.บึงกลุ่มนะแล้วก็มีเส้นเงินอยู่40ล้านนะแล้วก็เข้าไปเกี่ยวโยงกับเว็บพนันมวยนะครับจึงเป็นที่มาของการออกหมายจับครั้ง

0: ถ้าคุณอัจฉริยะเนี่ยนะมีอำนาจจ่ายเงินเบิกจ่ายเงินแต่เพียงผู้เดียวเอออันนี้ก็น่าคิดนะถ้าสมมติเป็นอย่างที่ตำรวจว่าเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะเพราะปกติแล้วถ้าเงินที่บริจาคเงินที่โอนเข้าไปอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นลักษณะชมรมสมาคมมูลนิธิเนี่ยเวลาเขาจะเบิกจ่ายเงินมันต้องรวบมันต้องมี2อย่างน้อย2หรือ3อะไรเงี้ยนะจำนวนเนี่ย
1: เพราะว่าแม้ว่าอย่างพี่เจ้าตัวจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเนี่ยก็คือเป็นสิทธิ์สามารถทำได้ก็เอาเอกสารหลักฐานเอาอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามายื่นกันเอาไว้แต่ทีนี้ต้องดูว่าจะมีการประกันตัวอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่อย่างไรอันนี้เดี๋ยวขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนจะพิจารณานะ
0: คะใช่นะก็เป็นเรื่องที่คงจะต้องตามต่อนะนักบรรดานักรับเรื่องราวร้องทุกนักร้องทั้งหลายเนี่ยตอนหลังเนี่ยรู้สึกว่าโดนกันกับทุกรายนะคุณโรเบิร์ตทุกเจ้าเลยทีเดียวนะไปดูเรื่องการเมืองเรื่องนายกกันหน่อยเป็นไงบ้างคุณโรเบิร์ตวันนี้ความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรี
1: ค่ะวันนี้นายกตั้งแต่เช้าก็ประชุมปภ.ก่อนนะคะไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำนี่แหละคุณวิเชษฐ์แล้วก็ช่วงบ่ายลงพื้นที่ที่นครสวรรค์ต้องบอกว่าช่วงหนึ่งของการประชุมเนี่ยท่านนายกเนี่ยเปิดหัวขึ้นมาคุณวิเชษฐ์ก็พูดถึงเรื่องของการทำงานการร่วมไม้ร่วมมืออะไรกันต่างๆแต่จู่ๆนายกท่านถามหาอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาท่านถามอะไรว่าท่านอธิบดีกรมอุตุอยู่ไหนเนี่ยมาไหมท่านอยู่เมืองไทยหรืออยู่ต่างประเทศตั้งแต่มีประชุมเนี่ยไม่เคยเห็นเลยนะคะก็เลยทำให้ทางด้านของรองอธิบดีซึ่งท่านรักษาการอยู่เนี่ยนะคะท่านก็บอกเลยบอกว่าพอดีว่าท่านอธิบดีกรมอุตุเนี่ยเกษียณไปเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาตัวของท่านเองเนี่ยท่านรองเนี่ยท่านก็รักษาราชการแทนอยู่นะคะท่านนายกบอกไม่มีอะไรหรอกคือก็ต้องคุยกัน มันมีข่าวมันมีกระแสอะไรออกมาต่างๆเนี่ยมันมีการบูลลี่เรื่องของการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยท่านนายกก็เลยอยากจะเจอหน้าคราตาอยากจะพูดคุยกัน
0: ค่ะวันนี้เห็นบอกว่านายกบอกว่าสถานการณ์นครสวรรค์นะมันถึงวันนี้ยังน่าเป็นห่วงนะแล้วก็จะย้ำว่ารัฐบาลพร้อมดูแลอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ยังเตือนเรื่องฝนตกหนักรอบใหญ่ถึงในวันพรุ่งนี้หรือวันที่10ตุลาโดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยนะแต่นายกท่านบอกว่าขอให้ประชาชนเซฟชีวิตตัวเองก่อนนะอย่าห่วงแต่สัตว์เลี้ยงนะประเทศนายกก็เป็นห่วงอย่างนั้นอ่ะ
1: คือกังวลว่าแบบนี้คือบอกว่าบางทีเนี่ยหลายๆคนที่เป็นผู้ประสบภัยพอบอกให้ออกมาจากบ้านก่อนเพื่อความปลอดภัยก็บอกว่าถ้าสัตว์เลี้ยงเนี่ยออกไปไม่ได้ท่านก็จะไม่ออกไปท่านนายกบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เซฟชีวิตเอาไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งจะห่วงแต่สัตว์เลี้ยงค
0: ่ะมีอะไรเล็กน้อยนะอันนี้เป็นเรื่องของนายกโดยตรงและก็เรื่องพรรคภูมิใจไทยโดยตรงนะ
1: ค่ะ
0: การที่คุณสุภชัยจะสมุดนักกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยส.ส.บัญชีรายชื่อเสนอแก้ไขพรบ.4ฉบับเนี่ยพรบ.ไทย PBS พรบ.สสส.พรบ.กองทุนผู้สูงอายุพรบ.กองทุนพัฒนากีฬาเนี่ยนะโดยที่ว่าให้เอาเงินทั้ง4องค์กรเนี่ยเข้าไปอยู่ในงบแผ่นดินแล้วก็ไม่ต้องไปให้บริษัทเหล้าบุหรี่นะต้องให้กรมสรรพสามิตเก็บภาษีเพิ่มอีก 2% บ้าง 1.5% บ้างเพื่อเอาเงินไปให้องค์กรเนี้ยกำลังจะกลายเป็นประเด็นใหญ่นะคุณวันเนตที่ตอนนี้เริ่มมีการออกมาคัดค้านแนวคิดนี้ก็อย่างมากนะแล้วนายกท่านก็เสนอเองอีกด้วยอีกหนึ่งร่างนะเรื่องแก้ไขพรบ.สสส.นี่น
1: ะ
0: ซึ่งงั้นเนี้ยผมดูแล้วท่าทางจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตหลังจากนี้เนื่องจากว่ามีคนคัดค้านเยอะไม่เห็นด้วยที่สำคัญนะประเด็นที่เขาตั้งคือตอนนี้ประเทศกำลังมีปัญหาต่างๆเยอะชาวบ้านกำลังเดือดร้อนอยู่ปุ้งทำไมพรรคภูมิใจไทยเสนอกฎหมายฉบับนี้อันที่หนึ่งแต่ที่สองเนี่ยเป็นคำถามที่เราต้องรอคำตอบคือการที่เงินงบประมาณเงินภาษี 14,000 ล้านบาทต่อปีที่ธุรกิจบุหรี่และแอลกอฮอล์เล่าเนี่ยไม่ต้องเสียหายไป 14,000 ล้านต่อปีเนี่ยตกลงรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลพรรคภูมิใจไทยและนายกเนี่ยคิดถึงเรื่องผลประโยชน์ของใครกันแน่ระหว่างภาคเอกชนกับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านและคนทั่วไปเนี่ยโอ้ยนี่เป็นเรื่องใหญ่มากในทางการเมืองนะเดี๋ยวมีโอกาสมีเวลาคงได้คุยกันต่อแน่นอนเรื่องนี้
1: ค่ะเพราะว่ารัฐบาลพูดถึงเรื่องของวินัยการเงินการคลังใช่ไหมไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยติดติ่งกันเนี่ยไว้เพราะวันนี้นายกไม่ตอบเรื่องนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่90

0: 106.5 FM คลื่นความคิดจุดห้าเอฟเอ็มเทคนิคเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตา

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: Econ Beat ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beat บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Beat กับผมบัญชาชุมชัยเวชครับติดตามกันได้เป็นประจำ1ชั่วโมงต่างๆที่เราจะตามติดทั้งเรื่องของข้อมูลแนวโน้มนะกระแสข่าวสารอะไรต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสถานการณ์จากทั้งในและต่างประเทศกันนะครับแล้วก็วันนี้ครับเป็นวันที่ตื่นขึ้นมาสำหรับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพปริมณฑลในวันที่ฝนเข้าสู่หรือว่าเป็นสถานการณ์ของน้ำท่วมเข้าสู่ชั่วโมงที่72กว่าๆกันเนี่ยนะครับก็ต้องพูดกันตรงๆเลยนะฮะว่าโอ้โหยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบอย่างนี้เหมือนกันนะครับตั้งแต่ตอนไปปี54ที่เราพูดถึงกันอยู่นะฮะจนกระทั่งขนาดที่2569เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครตอนนี้จะได้รับความเสียหายผลกระทบยากลำบากแสนเข็ญยังไงนะครับส่งกำลังใจกันไปช่วยกันนะฮะเพราะว่านาทีนี้ไม่อยากเกิดขึ้นกันเลยแล้วนี่ก็จะมาเกิดเอาอีตอนจะเป็นช่วงปลายปีกันอยู่แล้วนี่นะครับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่บางพื้นที่ก็ถือว่าคลี่คลายไปเยอะบางพื้นที่ก็คือไม่เห็นแสงสว่างหรือว่าความช่วยเหลือเลยนะครับโดยเฉพาะขณะนี้ก็ยังคงต้องเรียกร้องกันต่อไปเอาใจช่วยกันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับสถานการณ์เกี่ยวกับทางด้านของการลงทุนสำหรับก้าวเข้าสู่ในวันไหนที่ปรากฏว่าโอ้โหอ่วมอรไทยแบบดูกันไม่เจอจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตลาดทองคำนะครับเราดูตลาดทองคำกันนะครับปรากฏว่าวันนี้ดิ่งพระสุธานะครับทั้งหมด20รอบจริงๆเนี่ยราคาทองคำดิ่ง20รอบเนี่ยความผันผวนในการปรับราคาในจำนวนทีหรือว่าจำนวนในการปรับเนี่ยยังไม่ได้เยอะเพราะว่าเราเคยเจอร้อยกว่ารอบใน1วันก็มาแล้วนี่นะครับแต่ปรากฏว่า20รอบสุทธิเนี่ยอันเนี้ยเหนื่อยนะเพราะลงไปถึง 1,700 บาทครับและทองคำแท่งในที่สุดราคารับซื้อเนี่ยหลุด 66,000 แล้วนะฮะมาอยู่ที่ 65,950 บาทในขณะที่ขายออกทองคำแท่งลงมาจอดที่ 66,150 บาทนี่ก็หลุด 67,000 นะครับส่วนรูปพรรณราคาขายออกนี่หลุด 67,000 ไปแล้วเรียบร้อย 66,950 บาทโอ้โหเป็นสถานการณ์ที่อ่วมจริงๆสำหรับทางด้านของคนเล่นทองคำนะครับในขณะที่ตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็อยู่ในอาการกรอบแคบๆเช่นเคยนะฮะมาถึงวันนี้กันนะครับเดี๋ยวใครที่ติดตามกันโดยเฉพาะยิ่งสถานการณ์ของน้ำท่วมผมเชื่อว่าทุกคนตอนนี้อยู่ในกระแสตามกันหมดเลยนี่นะฮะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้เพราะว่าธุรกิจ SME ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งสัปดาห์ที่แล้วยังมีการพูดถึงกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับว่ามันลำบากนะยุคนี้เหนื่อยหมดเลยเฉพาะแข่งขันกันเองในประเทศก็เหนื่อยแล้วเจอแข่งขันจากต่างประเทศอีกโดยเฉพาะกลุ่มทุนขนาดใหญ่ยิ่งเหนื่อยเข้าไปใหญ่แล้วมาเจอเรื่องนี้ฮะเรื่องของกาแฟจีนบุกไทยนะกาแฟชงกันนี่แหละครับเปิดร้านกันนี่แหละครับแบรนด์จีนกันนี่นะฮะแต่ทุกผู้ชมทั้งฟังต้องนึกก่อนนะครับว่าตลาดกาแฟเนี่ยมันแบ่งหลายระดับหลายราคาหลายกลุ่มหลายก้อนตั้งแต่ราคาพรีเมียมหรูหราชงเองจนกระทั่งมาถึงแบบกาแฟร้านเครือข่ายแล้วก็มีแบรนด์นอกแบรนด์ในแล้วก็เป็นกาแฟชงแล้วก็เป็นกาแฟแบบตามเอาว่ากันง่ายๆนะฮะสตรีทฟู้ดเอาง่ายๆกันแบบนี้เนี่ยแต่ทีเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อกาแฟจีนบุกไทยเรารู้กันดีใช่ไหมครับว่าถ้าเวลามีคำว่าจีนบุกไทยเนี่ยโอ้มันก็หลายเรื่องที่จะเกิดตามกันมานะครับเพราะวันนี้เราจะไปคุยกับคุณณัฐทิติอัมไพวันนะครับนายกสมาคมกาแฟพิเศษไทยนะฮะสวัสดีครับคุณณัฐทิติครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับคุณณัฐทิติครับก่อนอื่นขอถามก่อนฮะว่าสมาคมกาแฟพิเศษไทยเนี่ยพิเศษยังไงครับ
3: ก็เป็นคือเดิมทีในเมืองไทยนะก็มีสมาคมกาแฟไทยเนี่ยตั้งมาอยู่แล้วแล้วก็มีสมาคมจะบาริสต้าไทยฮะก็สมาคมกาแฟจะพิเศษไทยเนี่ยก็เป็นสมาคมตั้งใหม่ก็ตั้งมา10กว่าปีครับก็ตั้งก็เหมือนอารมณ์รวมกลุ่มจากเหมือนร้านกาแฟที่เป็นเหมือนเป็นรายย่อยหน่อยนึงนะฮะแล้วก็กลุ่มกันแล้วก็ตั้งเป็นสมาคมเพื่อที่จะทำกิจกรรมอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับ
2: ครับแสดงว่าเป็นร้านกาแฟขนาดเล็กขนาดย่อยถูกไหมครับ
3: ครับก็อาจจะมีรายใหญ่บ้างแต่ก็ไม่ได้รายใหญ่มากครับก็โดยทั่วไปก็ถือว่าเป็นแบรนด์กาแฟขนาดกลางลงมาครับ
2: โอ้เซลล์สมาชิกเยอะอยู่นะใช่ไหมครับ
3: ครับก็แบบสมาชิกก็พอสมควรอยู่ฮะก็ตอนนี้เพิ่งจัดงาน Thailand Coffee Fest ไปครับ
2: เหรอ
3: เมื่อช่วงครับเมื่อช่วงวันที่10-13กันยายนจะที่ผ่านมาครับ
2: อ๋อครับงานนี้ที่เราจัดขึ้นและในฐานะของสมาคมกาแฟพิเศษเนี่ยมันเป็นงานอะไรฮะ
3: ก็เป็นงานอีเวนต์ฮะชื่อว่า Thailand Coffee Fest ฮะก็เป็นงานเดิมทีเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นงานไซส์ที่ค่อนข้างจะไม่ใหญ่มากแล้วก็มีแบรนด์กาแฟเหมือนขนาดกลางลงมาแล้วก็แบรนด์ขนาดเล็กเนี่ยของจะค่อนข้างเยอะแล้วก็พอจัดต่อเนื่องกันมาแล้วช่วงหลังๆพอเหมือนกับจะตลาดกาแฟพิเศษมันบูมขึ้นร้านพวกตลาดพวกการทำพวกจะคาของจะคาเฟ่เนี่ยมันบูมขึ้นงานมันก็เลยค่อยๆใหญ่ขึ้นค่อยๆใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยครับ
2: ครับ
3: ก็ปีนี้ก็จัดมาเป็นปีที่11แล้วฮะก็ตัวงานก็จะค่อนข้างใหญ่ฮะกินพื้นที่ฮอในเมืองทองไปสี่ฮอ
2: โอ้นี่ไงคือกำลังจะบอกว่าพฤติกรรมการดื่มกาแฟรสนิยมของคนไทยดื่มกาแฟในยุคนี้เนี่ยมันเติบโตเร็วมากขนาดนี้เลยใช่ไหมครับเนี่ย
3: ใช่ครับก็ช่วง5ปีที่ผ่านมาก็เราก็จะเห็นว่าเติบโตค่อนข้างเร็วแล้วก็อาจจะมีชะลอตัวช่วงโควิดหน่อยนึงแต่ช่วงหลังโควิดเนี่ยก็เติบโตค่อนข้างมากค่ะแล้วก็อาจจะประกอบกับปีที่แล้วที่มันมีเทรนเรื่องสุขภาพเนี่ยเราก็ไปเจอผลสำรวจว่าคนไทยเองหรือว่าคนทั้งโลกเนี่ยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มที่เป็นนอนแอลกอฮอล์เยอะขึ้นฮะคราวนี้คาเฟ่หรือร้านแบบว่าจะกาแฟเนี่ยก็มาตอบโจทย์สำหรับเทรนรักสุขภาพเทรนการออกกำลังกายเทรนการวิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ครับอันนี้เห็นชัดเลยฮะวันนี้ทุกคนต้องการอยากจะทานเครื่องดื่มดูแลสุขภาพน้ำตาลไม่สูงแล้วก็ไม่เป็นพวกแอลกอฮอล์คือแล้วก็ออกกำลังกายอย่างที่คุณนัทธิติพูดถึงใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับแล้วก็เทรนนี้มันก็มาเป็นทั้งโลกด้วยแล้วก็เป็นเทรนที่เหมือนกับกำลังบูมข้างในเมืองไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าคนส่วนใหญ่ก็หันมาสนใจเรื่องสุขภาพหันมาสนใจเรื่องการออกกำลังกาย
2: ครับก็เลยทำให้ตลาดกาแฟหรือว่าธุรกิจของร้านกาแฟจะเป็นร้านเดียวร้านโดดเครือข่ายมีแบรนด์ไม่มีแบรนด์ในไทยเนี่ยเลยได้รับความสนใจทั้งคนที่อยากจะเข้ามาเล่นหรือคนที่เล่นอยู่แล้วก็อยากจะทำให้แบรนด์แข็งแกร่งขึ้นถูกไหมครับ
3: ใช่ครับก็อย่างเท่าที่ผมไปเจอข้อมูลมาก็มีผลสำรวจว่าคือในปีนี้เนี่ยแบบจะธุรกิจข้างในเมืองไทยอ่ะส่วนใหญ่อ่ะประมาณ 70% เนี่ยเติบโตน้อยหรือว่าไม่แบบจะเติบโตแล้วก็ประมาณ 30% ก็มีการเจริญเติบโตก็ธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่มแบบกาแฟเกี่ยวกับคาเฟ่เนี่ยอยู่ในกลุ่ม 30% ที่มีการเจริญเติบโตส่วนทางกับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยอะไรเงี้ยครับ
2: ซึ่งเรื่องนี้มันเป็นสัญญาณที่ผมก็รู้เหมือนกันนะว่าขณะที่สภาพเศรษฐกิจเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าใน 30% ตรงนี้กับเติบโตเป็นเพราะอะไรครับ
3: ก็อาจจะเป็นเพราะหลายอย่างรวมกันก็เป็นเรื่องเทรนด์ของสุขภาพด้วยแล้วเราก็เป็นเรื่องเทรนด์ของการดื่มแบบกาแฟด้วยครับ
2: สุขภาพและก็พฤติกรรมการดื่มถูกไหมครับ
3: ใช่ครับก็อาจจะประกอบกับช่วงหลังๆเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่กรุงเทพภูเก็ตเนี่ยเมืองไทยก็จะเหมือนมีความเป็นหมุดหมายคาเฟ่ฮอปปิ้งอ่ะกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอ่ะจะเพิ่มมากขึ้นคือหมายถึงว่าพอทั้งโลกมันมีวัฒนธรรมการดื่มกาแฟที่เหมือนมันเติบโตขึ้นของจะคราวนี้การท่องเที่ยวเนี่ยหมุดหมายที่เป็นร้านอาหารที่เป็นร้านกาแฟที่เป็นคาเฟ่ต่างๆเนี่ยมันก็ถูกบรรจุเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเที่ยวถูกบรรจุเป็นหมุดหมายของการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยครับคล้ายๆกับเมื่อ 3-4 ปีก่อนเวลาคนไทยไปเที่ยวที่แบบโตเกียวอย่างเงี้ยเราเองก็จะเซิร์ชหาข้อมูลอ่ะ ป็นเส้นทางของพวกร้านคาเฟ่ที่มันอยู่ในเส้นทางการท่องเที่ยวเนี่ยครับแล้วก็ภาพไอ้คาเฟ่ฮอปปิ้งการท่องเที่ยวที่มีร้านกาแฟคู่กันกับแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยมันก็กำลังเกิดขึ้นข้างในเมืองไทยนะครับ
4: ครับปะโอ้ไม่ก็แสดงว่านะสิ่งแวดล้อมหรือสภาพของธุรกิจเนี่ยก็ขยายตัวมากก็เลยทำให้กลุ่ม 30% นี้กระโตส่วนภาวะเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวถูกไหมครับ
3: ใช่ครับ
4: ฮะตรงนี้เองมันก็เลยเป็นที่มาของกาแฟทุนจากต่างประเทศคือเรื่องนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่ากาแฟทุนต่างประเทศก็สนใจประเทศไทยถูกไหมครับ
3: ใช่ใช่ครับ
4: หรือแล้วสนใจแบบไหนยังไงอ่ะ
3: ก็เอาจริงๆคือเราอาจจะเห็นว่าข้างในห้างเนี่ยก็จะมีแบรนด์กาแฟใหญ่ๆแบรนด์กาแฟดังๆของโลกเนี่ยมาเปิดสาขาข้างในเมืองไทยเพิ่มหรือว่าแบรนด์ขนมมาเปิดสาขาข้างในเมืองไทยในจะของจากข้างในศูนย์การค้าใหญ่ๆพวกพารากอนพวกวันแบงคอกอะไรเงี้ยใช่ไหมครับคราวนี้ในบัคขณะเดียวกันเนี่ยเหมือนกับร้านกาแฟสตรีทฟู้ดหรือร้านกาแฟที่เป็นสแตนอะโลนหรือว่าร้านกาแฟที่เหมือนเป็นคีออสเนี่ยก็เหมือนได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนจีนอะไรเงี้ยครับ
4: แล้วทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสำหรับกาแฟทุนจีนที่เข้ามาในไทย
3: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอร้านกาแฟที่มันเป็นทุนจีนแบบจะเข้ามาเนี้ยมันทำสงครามราคาที่มันถูกลงครับ
4: เหรอฮะหมายความว่าขายราคาถูกกว่าคนไทยทำร้านกาแฟถูกไหมครับ
3: ก็เหมือนกับใช่ใช่ครับก็ขายราคาที่มันถูกในขณะที่ก็พยายามตกแต่งร้านหรือว่าพยายามทำร้านให้ดูดีอะไรเงี้ยครับซึ่งกลุ่มทุนจีนที่เข้ามาเหล่านี้ก็ถ้าพูดตรงๆเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเงินขาวหรือเป็นเงินเทาอะไรเงี้ยครับ
4: โอ้ครับอ่าฮะโอ้นั่นแสดงว่าทุนจีนที่เข้ามาเปิดกาแฟในประเทศไทยเข้ามาทั้งแบรนด์ที่เป็นหมายถึงว่าแบรนด์อินเตอร์แบรนด์ส่วนตัวหรือว่าเป็นแบรนด์เฉพาะในโลโก้ของมัน
3: ก็มี2อย่างครับนะก็มีทั้งแบรนด์ที่เป็นแบรนด์จีนเองมีทั้งแบรนด์ที่ไม่เหมือนกับแบรนด์จีนแต่เป็นทุนจีนอะไรเงี้ยครับ
4: โอ้เหรอรู้สึกว่าอันหลังนี้น่าสนใจมากนะคือเป็นแบรนด์ต่างประเทศที่ไม่ถูกไหมครับ
3: ใช่ครับฮะ
4: อ๋อนี่เป็นแบรนด์ชื่อแบรนด์นี่เป็นแบรนด์จีนประมาณเ
3: หรออ๋อไม่แต่ก็กลุ่มหลังก็เป็นชื่อแบรนด์ปกติทั่วไปชื่อแบรนด์เป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยครับ
4: เหรอโอ้ชื่อแบรนด์ร้านกาแฟเนี่ยภาษาอังกฤษจ๋าเลยล่ะแต่ว่าเป็นจีนถูกไหมฮะ
3: ฮะครับฮะ
4: อ๋อครับฮะทีนี้ไอ้ความน่ากังวลตรงเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับกับสถานการณ์แบบนี้โดยเฉพาะกระทบกับร้านกาแฟไทย
3: ก็ผมว่าเป็นเรื่องแบบกับราคาที่เหมือนเขาทำราคามาถูกนะฮะซึ่งพอทำราคาถูกในทำเลเดียวกันเนี้ยมันก็อาจจะทำให้แบบตลาดมันเริ่มทำสงครามราคากันมากขึ้นพอทำสงครามราคามากขึ้นก็SME หรือว่าร้านกาแฟที่เป็นสแตนอะโลนหรือว่าเป็นร้านกาแฟที่เป็นเหมือนแบบวันคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะลำบากหน่อยนึงอาจจะเหนื่อยหน่อยนึงฮะ
4: โอ้โหครับคือเป็นร้านกาแฟที่แบบว่าคือถ้าพูดตรงๆนะแบบเปรียบเทียบ Apple หรือ Apple เนี่ยคือร้านที่แบบไม่ได้มีแบรนด์ใหญ่โตถูกไหมครับ
3: ครับครับฮะ
4: โอ้ประเภทว่าเปิดด้วยใจรักอาจจะแค่สาขาหรือ2สาขาเท่านั้นอะไรประมาณนี้
3: อ่าใช่ใช่ใช่ครับ
4: โอ้แล้วพอมาเจอกับแบรนด์ที่เป็นนึกว่าเป็นแบรนด์จากโลกตะวันตกแต่ข้างหลังเป็นทุนจีนอันนี้ก็จะเหนื่อยละ
3: ใช่ครับหรือว่าจริงๆแบรนด์กาแฟขนาดกลางของเมืองไทยผมก็ แบบก็เหนื่อยฮะหลายแบรนด์ที่สมมติมีจำนวนสาขา5ถึง15สาขาอะไรเงี้ยที่แบบที่เป็นแบรนด์ไทยอะไรเงี้ยแล้วเวลาอยู่ในทำเลเดียวกันกับแบรนด์ที่เป็นทุนจีนก็ซึ่งแบรนด์ที่เป็นทุนจีนนะเขาก็ขายในราคาที่จะค่อนข้างต่ำอะไรเงี้ยครับ
4: โอ้เหรอโอ้นี่ขนาดเจ้าของแบรนด์ในไทยมี10-15สาขาเนี่ยยังเจอเหตุการณ์อย่างนี้ก็ยังเหนื่อยเลยเหรอครับเนี่ย
3: ครับ
4: โอ้ไหนลองยกตัวอย่างสิว่าเขาทำราคารสชาติประเภทไหนที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าโอ้โหถ้าการต้นทุนกันไม่น่าตั้งราคานี้ได้หรือว่ามันถูกกว่ากันเท่าไหร่ครับ
3: ก็อาจจะถ้าสมมติว่าเป็นเหมือนเป็นร้านกาแฟพิเศษแต่ทำเลทราคา5.15ถึง75บาทอะไรประมาณเนี้ยครับ
4: เวลาเราพูดถึงร้านกาแฟพิเศษเนี่ยคือมันเหมือนกับ specialty coffee ถูกไหมครับ
3: ครับฮะ
4: ครับร้านกาแฟเฉพาะทาง
3: ก็ใช่ครับถ้าในทำเลกรุงเทพก็ผมก็คิดว่าถ้าเช่าค่าแรงแล้วก็ค่าอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเฉลี่ยแก้วละ65บาทขึ้นไปเนี่ยน่าจะเป็นราคาที่เหมาะสมหรือว่า80ถึง100อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นเลนส์ราคาที่เหมือนเหมาะอะไรเงี้ยครับเป็นเลนส์ราคาที่เหมือนกับร้านพอเปิดมาแล้วพอจะทำกำไรได้อะไรเงี้ย
4: จะพอไปเทียบกับร้านที่มาแบบแปลกๆเนี่ยคือเขาตั้งราคาขายต่ำกว่าต้นทุนเมื่อกี้ที่พูดถึงถูกไหมครับ
3: ก็อาจจะไม่ต่ำกว่าต้นทุนอาจจะชิดกับต้นทุนหรืออาจจะอะไรแบบก็ไม่ทราบอะไรเงี้ยฮะ
4: อ๋อครับโอ้แต่ในฐานะที่เราอยู่ในวงการเนี้ยพอคิดสระตาต้นทุนต่างๆเนี้ยเราจะรู้เลยว่าอุ้ยราคานี้มันไม่ได้ถูกไหมครับ
3: ใช่ครับหมายถึงว่าจากการตกแต่งร้านจากทำเลทำเลพื้นที่กลางเมืองในข้างในตึกออฟฟิศอะไรประมาณนั้นอะไรเงี้ยครับจากทำเลจากการตกแต่งร้านจากเครื่องชงกาแฟเครื่องไม้เครื่องมือที่แบบจะที่เขาใช้อะอะไรเงี้ยมันก็พอจะบ่งบอกได้ว่าถ้าเราทำร้านแบบนี้แล้วเรา

0: เราตั้งราคาแก้วละ60บาทเนี่ยเราน่าจะไม่แบกรับต้นทุนไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับหรือเขาอาจจะเป็นสไตล์วิธีคิดของจีนก็ได้ก็คือว่าเล่นโวลูมเลยอย่างเงี้ย
0: ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะถ้าพูดตรงๆเราก็ไม่เราก็พอจะรู้แหละว่าในราคาประมาณเนี้ยขายอะมันยากอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าเขาขายชิดต้นทุนหรือว่าเขาขายกึ่งๆขาดทุนหน่อยนึงหรือว่ากำไรน้อยเนี่ยด้วยวัตถุประสงค์อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อฮะครับถ้าจะยกตัวอย่างสักรสชาตินึงได้ไหมครับว่าอย่างที่เราตั้งจริงๆเนี่ยราคามันคนเท่านี้แต่เราไปเจอราคาแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นเป็นเมนูอะไรนะ
0: ใช่เช่นเป็นเมนูลาแบบไม่เย็นอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ผมว่าถ้าเป็นกาแฟที่เหมือนกับเม็ดอาราบิก้า 100% ในทำเลข้างในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบสวยๆเริ่มต้นอาจจะราคา70-80บาทอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อสตาร์ท70
0: ใช่ครับแต่อย่างร้านทุนจีนที่ว่าก็อาจจะทำราคาต่ำลงมาอีกหน่อยนึงอาจจะแบบ55-65อะไรประมาณนั้น
1: โอ้55-65แต่ว่าเรารู้ว่าราคาสตาร์ทเนี่ยมันต้อง70ประมาณนั้น
0: ครับ
1: โอ้โหนี่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยถูกลงไปเยอะเลยนะฮะตั้งราคาต่ำกว่าเยอะเลยนะครับเนี่ย
0: ฮะครับ
1: โอ้ครับแล้วเหตุการณ์อย่างเงี้ยเจอเยอะขึ้นไหมครับ
0: ก็ในปีนี้เราก็จะเห็นเหมือนกับสงครามราคาก็มีความรุนแรงที่ค่อนข้างมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ
1: แสดงว่าแบบไม่เคยเข้มข้นอย่างนี้มาก่อนเลยในช่วงหลายปีถูกไหมครับ
0: ก็อาจจะมีสัญญาณมาตั้งแต่แบบ3-4ปีก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ปีนี้เราช่วงยาวหนังเราก็จะเห็นสงครามราคาของแบบกาแฟพิเศษเนี้ยชัดมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ
1: ตัวธุรกิจโพลีคอมมาได้ 3-4 ปีแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่ามันรุนแรงและมันเข้มข้นมากขึ้นถูกไหมครับ
0: ฮะครับ
1: โอ้ฮะเอาแล้วอย่างนี้เราในฐานะนายกสมาคมกับสมาชิกที่มีการพูดคุยกันยังไงบ้างครับเนี่ย
0: ก็คราวนี้ถ้ารายการจั่วหัวถึงเรื่องทางรอดของร้าน SME หรือทางรอดของร้านขนาดเล็กอะไรเงี้ยครับก็คำแรกเลยที่จะพูดคือเราต้องไม่ทำราคาแข่ง
1: หมายถึงว่าเราไม่ควรลดราคาลงไป
0: ใช่ฮะเราอาจจะต้องแข่งขันทางด้านอื่นแทนครับ
1: เหรอแต่ว่าก็อย่างที่บอกไงว่าณนาทีนี้เศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยก็จะเน้นราคาเป็นหลักถูกไหมครับ
0: ครับฮะแต่เราก็นั่นแหละครับก็อย่างที่บอกว่าคำแนะนำแรกหรือว่าทางรอดอย่างแรกคือต้องหลีกเลี่ยงการทำราคาแข่งหลีกเลี่ยงสงครามราคาเพราะว่าสงครามราคาไม่ได้ทำให้เกิดผลดีกับผู้ประกอบการรายเล็กๆฮะ
1: โอ้เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าถ้าร้านเล็กๆไปทำราคาโต้กลับไปที่กลุ่มทุนแบบปรับแบบเนี้ยกลายเป็นว่าเดี๋ยวสมาชิกเราจะพอแย่ไปด้วยถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: โอ้แสดงว่าณนาทีนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเข้มข้นกันหลายจุดหลายพื้นที่เลยสำหรับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่อยู่นะฮะเมืองใหญ่ๆกรุงเทพอย่างนี้เป็นต้น
0: ใช่ใช่ครับก็กรุงเทพก็ชัดแล้วก็ในต่างจังหวัดผมก็เริ่มเห็นมีแบรนด์จีนแบบจะเข้ามาแล้วตามหัวเมืองใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับ
1: ครับอันนี้คือที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบคือเป็นทุนจีนแบบซ่อนอยู่แต่ว่าตั้งแบรนด์เป็นภาษาอังกฤษแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยแบรนด์ที่เป็นอินเตอร์ของจีนใหญ่ๆเนี่ยเขาก็เล่นด้วยราคาต้นทุนที่เขาได้เปรียบถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วตรงนี้มันจะไปแข่งกันยังไงล่ะครับเนี่ย
0: ก็เราก็แข่งด้านคุณภาพซึ่งพอพูดคุณภาพเนี่ยมันอาจจะกว้างครับแต่ถ้าพูดให้ชัดอีกก็ถ้าเราสามารถสร้างเหตุผลที่ลูกค้าจะมากินที่ร้านเราอะได้นะฮะหมายถึงว่าเราหาเหตุผลที่ทำให้ลูกค้าเดินเข้าร้านเรามากกว่าแค่มาซื้อกาแฟ1แก้วแล้วก็กลับไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครับแสดงว่าโดยศักยภาพของสมาชิกเราเนี่ยเลือกที่จะใช้การไม่ลดราคาเพื่อเรียกแล้วต่อสู้กับความท้าทายขนาดนี้ในวงการร้านกาแฟพิเศษใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วเราจะใช้ศักยภาพนี้ได้นานแค่ไหนฮะเพราะว่าอาจจะพูดมันตรงเนาะคนเราก็ชอบเรื่องของราคาถูกเนี่ยฮะ
0: ก็แบบจะตลาดกาแฟพิเศษหรือตลาดเกี่ยวกับแบบจะขาของจะคาเฟ่เนี่ยมันมีเรื่องความพึงพอใจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมเพราะว่าคาเฟ่ร้านกาแฟมันเป็นสถานที่ที่มันมากกว่าแค่เหมือนฟังก์ชันว่าดื่มแล้วเอาให้แค่ให้มันตื่นใช่ไหมมันบางร้านมันแบบเป็นความลื่นลมบางร้านมันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆบางร้านมันเป็นสถานที่ทำงานบางร้านมันเป็นสังคมเป็นกลุ่มของคนวิ่งกลุ่มของคนถ่ายรูปกลุ่มของคนอ่านหนังสือกลุ่มของคนเล่นกล้องฟิล์มอะไรประมาณนั้นซึ่งในพาร์ทเนี้ยในพาร์ทด้านความพึงพอใจเนี้ยก็จะทำให้ร้านต่างๆเนี้ยสามารถต่อสู้โดยที่ไม่ทำสงครามราคาได
1: ้คือถ้าผมฟังดูงี้ก็ประมาณว่าร้านกาแฟพิเศษเฉพาะทางเนี่ยมันจะมีกลุ่มคนเฉพาะเป็นสังคมเฉพาะถูกไหมครับ
0: ก็อาจจะด้วยฮะประมาณนั้นด้วยอะไรเงี้ยหรือว่าอย่างร้านผมเองเนี่ยผมก็สนับสนุนเกษตรกรแบบผู้ปลูกกาแฟไทยผู้ทำโปรเซสแบบกาแฟไทยอะไรเงี้ยเข้ามาในร้านเราก็จะมีกาแฟจากเกษตรกรไทยให้เลือกหลายคนหลายพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยครับกาแฟแต่ละตัวเราก็จะรู้ที่มาจากที่ไปว่าใครเป็นคนปลูกใครเป็นคนโปรเซสสายพันธุ์อะไรอยู่ตรงพื้นที่ไหนหมู่บ้านหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างจากของร้านผมอะไรอย่างครับ
1: อ๋อพอจะเข้าใจแล้วว่านอกจากจะไม่ใช้เรื่องสงครามราคาลงไปงัดข้อด้วยเนี่ยก็จะอาศัยสร้างชุมชนพิเศษหรือกลุ่มคนพิเศษแล้วก็มีการเชื่อมต่อไปจนถึงเรียกว่าต้นน้ำวัตถุดิบถูกไหมครับ
0: ใช่ครับหรือว่าบางร้านอาจจะสร้างคุณค่าทางด้านอื่นแต่ก็ถ้าโดยรวมๆนะถ้าเราสามารถสร้างคุณค่าของร้านเราเพื่อที่จะหาเหตุผลให้คนเนี่ยยอมมาจ่ายเงินกินร้านเรายอมเดินมาร้านเดินมาเข้าร้านเราได้เนี่ยไม่ว่ามันอาจจะเป็นรูปแบบอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเป็นทางที่เราสามารถสู้กับร้านกาแฟที่ทำราคาได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: โอ้ครับอันนี้ก็ถือว่าอาจจะพูดไปเนาะก็เหมือนกับว่าสมาชิกเราสมาคมเราก็หาวิธีหาทางออกช่วยตัวเองไปก่อนในระดับหนึ่งถูกไหมครับ
0: ก็ไม่เชิงหาทางออกช่วยตัวเองไปก่อนก็ออกแนวเราเน้นคุณภาพเน้นการสร้างคุณค่าเน้นที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์เน้นที่ความดีงามของร้านอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครับเพราะว่าเป็นอย่างว่านะฮะถ้าเราเอาเรื่องของบรรยากาศแท้จริงแล้วก็ความผูกพันตามแบบสไตล์คนไทยถูกไหมครับประมาณเนี้ย
0: ครับ
1: มันน่าจะตรงเนี้ยเป็นเกราะป้องกันกับทุนจีนที่เป็นราคาต่ำเข้ามาใช้เรื่องของโวลุ่มได้แล้วก็ราคาได้ถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วสถานการณ์เนี้ยคิดว่ามันจะยาวนานแค่ไหนครับไอ้ตรงเนี้ยที่มีกลุ่มทุนจีนมาเป็นทุนจีนกาแฟราคาต่ำเนี่ย
0: ก็ผมว่าก็อาจจะอีกพักหนึ่งเพราะว่าถ้าเราเห็น เทรนด์ของโลกที่จะแบบที่ผ่านมาก็สงครามราคามันก็จะมาในทุกๆวงการมาในช่วงแรกก่อนที่เหมือนแบบผู้เล่นผู้ขายบางรายล้มหายตายจากกันไปอะไรเงี้ยเราเห็นจะตลาดการส่งพัสดุที่ช่วงดึงสงครามราคากันรุนแรงช่วงนี้ก็เบาลงแล้วนะครับเราเห็นแพลตฟอร์มส่งอาหารอะไรอย่างเงี้ยที่เหมือนกับทำสงครามราคากันช่วงนี้ก็เบาลงแล้วอะไรเงี้ยครับ
1: ผ
0: มก็มองว่าร้านคาเฟ่ร้านเครื่องดื่มเนี่ยก็น่าจะเห็นอีกพักหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วอย่างก่อนหน้านี้เราเห็นสงครามราคาไอติมซอฟต์เสิร์ฟใช่ไหมเราเห็นแบรนด์จีนเข้ามาทำราคาถูกกว่าเพราะสักพักหนึ่งมันก็เริ่มซาละกลไกแบบตลาดหรือว่าอะไรหลายแบบหลายอย่างมันทำให้ผู้เล่นตัวจริงยังอยู่คนที่ทำราคาสอดคล้องกับคุณภาพจะยังอยู่คนที่เข้ามาเพื่ออะไรบางอย่างอาจจะหายไปอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้ซึ่งอันเนี้ยมันจริงๆอ่ะก็เข้าตำราอย่างที่เขาบอกว่าเอาคุณภาพของความจริงใจเข้าหาดีกว่าเป็นราคาเข้าเล่นประมาณนั้นใช่ไหม
0: ใช่ครับฮะ
1: โอ้โหแต่ว่านะมันจะกลับมาตรงที่ว่าสายป่านก็ต้องยาวๆกันหน่อยแล้วก็ต้องสู้กันเป็นระยะทางพอสมควรนะครับใช่ไหม
0: ก็ถ้าเราไปลดราคาแข่งเราอาจจะต้องมีสายป่านใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ลดราคาแข่งแต่ถ้าเราแข่งด้วยอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแต่ว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงสงครามราคาเราก็จะไม่อยู่ในสมรภูมินั้นเราก็ไปเล่นในสมรภูมิอย่างอื่นแทนในสมรภูมิเรื่องคุณภาพในสมรภูมิเรื่องกาแฟประมูลในจะสปอร์ตจะสมรภูมิเรื่องความหายากความพิเศษหรือว่าประสบการณ์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: กลับมาฮะโอ้เนาะแล้วอย่างเงี้ยคนที่ฟังรายการหรือว่าผมเชื่อว่ามีคนคือถ้าเรื่องที่เรื่องสองอย่างนะว่าร้านอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยคือมันเรื่องไม่ถูกเหมือนกันเพราะเป็นสิ่งที่คนไทยที่อยากทำมากนึกออกไหมฮะคือถ้าทำอะไรไม่ได
0: ้
1: หรือว่าบอกว่าอยากทำได้เงินสดเนี่ยอาหารกับเครื่องดื่มนี่มาก่อนเลยถูกไหมครับ
0: ครับฮะ
1: แล้วพอขนาดนี้เครื่องดื่มกาแฟแหมก็ฮิตติดเทรนด์ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวนี้อะไรก็กาแฟตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอยกันเลยเนี่ยแล้วก็มีทุกบ้านด้วยนะครับแล้วตลาดกาแฟมันยิ่งมีความซับซ้อนเจาะเข้าไปในแต่ละประเภทของผู้บริโภคลึกลงไปเรื่อยๆถูกไหม
0: ฮะครับ
1: ฮะอ๋ออย่างเงี้ยแล้วพอมันเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยคนที่เขาอยากจะตั้งธุรกิจร้านกาแฟเนี่ยเขาจะจัดการกับสถานการณ์ตรงนี้ของเขายังไงโอเคส่วนหนึ่งก็คือเน้นเรื่องคุณภาพไปละแต่ว่าด้วยรายใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะเหนื่อยพอสมควรถูกไหมครับ
0: เพราะคำถามแรกเลยก็อาจจะคำถามแรกเลยคือถ้าเราจะทำธุรกิจหรือว่าถ้าจะเปิดร้านเนี่ยคำถามแรกเลยคือเราจะขายใครใช่ไหมใครจะเป็นคนซื้อเราอะไรเงี้ยพอเราตอบตัวเองตอบกับโจทย์ได้ว่าเราจะขายใครเราก็คำตอบอื่นๆมันจะค่อยๆชัดขึ้นทางเรื่องทำเลสมมุติสมมุติถ้าเราจะขายพนักงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยเรามันก็ไปต่อเรื่องทำเลไปต่อเรื่องราคาไปต่อเรื่องการตกแต่งร้านไปต่อเรื่องอีกทุกๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครับแต่งั้นเราคิดว่าตลอดทั้งปีนี้เนี่ยนะฮะแล้วตอนนี้ก็มาแล้วน่าจะครบ3ไตรมาสไปที่เรียบร้อยแล้วเหลือไตรมาสสุดท้ายแล้วโอ้ยมาเจอกับโดยเฉพาะเนี่ยเนาะกรุงเทพเมืองเศรษฐกิจแล้วปริมณฑลก็เป็นเขตเศรษฐกิจใหญ่โตมากกับปัญหาน้ำท่วมเป็นมหาอุทกภัยใหญ่จริงๆนะฮะอันนี้ต้องยอมรับเลยเนี่ย
0: ที่บ้านผมก็ท่วมครับ
1: เอาจริงก็แบบโอ้คุยมาตั้งนานลืมถามน้ำท่วมป่ะ
0: จริงครับ
1: เหรอท่วมมากแค่ไหนครับ
0: ก็ข้างในหมู่บ้านท่วมค่อนข้างเยอะแต่ก็พอดีซอยผมสูงกว่าซอยอื่นๆหน่อยนึงก็น้ำไม่เข้าบ้านแต่ตอนนี้ก็อยู่ข้างหน้าปากซอย
1: อ๋อเรียกว่าน้ำล้อมรอบถูกไหมฮะงั้น
0: ใช่ครับเรียกว่าน้ำมาจ่ออยู่ข้างหน้าบ้านแต่ตอนนี้ค่อยๆลดละครับลงไปประมาณ10 เซนครับ
1: โอ้ถือว่าดีนะฮะ10 เซนเนี่ย

0: ือว่าเยอะมองเห็นชัดเจนเลยนะก็เนี่ยพอที่สุดเราต้องมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้อีกเนี่ยกังวลไหมครับว่าที่สุดแล้วธุรกิจกาแฟเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ด้วยอ่ะ
1: ก็ผมว่าก็ได้รับผลกระทบเต็มๆแหละเพราะว่าร้านกาแฟกับการเดินทางออกนอกบ้านกับการทำงานบางทีมันอยู่คู่กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาวันเสาร์ที่ฝนตกหนักทั้งวันแล้วก็ที่บ้านผมน้ำท่วมผมก็กลับไปจัดการแบบที่บ้านตอนแรกคิดว่าที่ร้านอ่ะที่ร้านผมเองนะที่อยู่ที่หอศิลป์กรุงเทพตรงข้ามกับ MBK แล้วก็คิดว่าคนอ่ะจะน้อยแต่ก็คนกับไม่น้อยจะอย่างที่คิดทางที่ถนนแถวย่านนั้นแบบเสาร์อาทิตย์รถแน่นมากทุกทีแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมารถโล่งฝนตกทั้งวันแต่ก็พบว่าลูกค้าในร้านก็ไม่แบบได้น้อยลงไปเยอะมาก
0: เอาเหรอ
1: ครับ
0: โอ้มันเกิดขึ้นจากอะไรครับเนี่ย
1: ก็อาจจะเนื่องด้วยจุดตำแหน่งที่ร้านผมตั้งอยู่ก็ไม่แบบได้มีน้ำท่วมใช่ไหมแล้วก็ผมก็เข้าไปที่ร้านอยู่ช่วงหนึ่งก็เห็นลูกค้าประจำก็ยังมานั่งทำงานยังมาเหมือนกับยังเข้าร้านก็ถ้าง่ายๆก็ผมว่าจะฝนจะตกจะอะไรคือสุดท้ายกาแฟมันอาจจะเป็นของที่มันอยู่คู่กับคนทำงานอะไรอย่างเงี้ยของอยู่คู่กับวัฒนธรรมของคนเมืองอะไรเงี้ยครับนะก็เท่าที่เห็นลูกค้าก็เป็นลูกค้าที่อยู่ในคอนโดแถวย่านแบบกลางเมืองซึ่งพอวันหยุดไม่ว่าฝนตกหรืออะไรสุดท้ายแบบบางทีการอยู่กับคอนโดแบบมันแล้วก็ทำงาน work from home work from คอนโดบางทีมันอาจจะไม่ใช่บรรยากาศที่ดีนักสุดท้ายคนที่อยู่คอนโดก็ต้องออกมาใช้ชีวิตข้างนอกล่ะครับ
0: นะแล้วก็เรากำลังคุยกันเรื่องที่ว่าเจอเรื่องทุนจีนมานี่เองอ่ะเจอเรื่องโอ้โหน้ำท่วมก็ไปอีกเนี่ยครับแล้วก็ยังไม่รู้เลยก็ตลอดจนเท่าที่ประเมินกันในของสมาคมเนี่ยนะครับคาดว่าปีนี้นะฮะการเติบโตของร้านกาแฟต่างๆเนี่ยยังสามารถเติบโตได้อยู่ใช่ไหมครับ
1: ก็เท่าที่เห็นตัวเลขจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยกับTDRI ซึ่งผมก็หาข้อมูลมาที่เขาวิจัยมาก็เขาบอกว่าเติบโตประมาณ 12-15% อะไรเงี้ยครับอันนี้คือโดยรวมๆนะฮะก็ผมจำตัวเลขไม่ได้ว่าแต่ก็มีบริษัทที่หรือว่ามีร้านกาแฟปิดไปจำนวนหนึ่งแล้วก็มีเปิดใหม่ก็จำนวนหนึ่งแต่ตัวเลขจำนวนเนี้ยเปิดเยอะกว่าปิดหน่อยหนึ่งครับ
0: โอ้หน่อยเดียว
1: ครับฮะ
0: ครับก็ยังโชคดีนะครับที่เปิดยังแซงหน้าปิดนิดนึงเนี่ยนะฮะ
1: ใช่จะใช่ครับ
0: ครับคิดว่าธุรกิจร้านกาแฟในอนาคตสำหรับคนที่อยากจะทำและในประเทศไทยยังเป็นธุรกิจที่น่าสนใจไหมในระยะยาวด้วย
1: ก็ในระยะยาวเป็นธุรกิจที่น่าสนใจอยู่ฮะแต่ก็อย่างแบบที่บอกว่าพอเราจะทำธุรกิจทางด้านไหนเราควรจะมีความเอ็กเปิร์ตหรือว่าศึกษาหาความรู้ในด้านนั้นประมาณนึงอะไรเงี้ยครับ
0: ครับมันก็ต้องจับตาดูต่อไปนะฮะว่าสถานการณ์ของกาแฟทุนจีนเนี่ยจะนานกว่าที่เราคิดหรืออย่างที่คุยกันที่สุดแล้วอาจจะไม่มีผลกระทบก็จบเลยกว่าที่คิดก็เป็นไปได้ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนายกสมาคมกาแฟพิเศษไทยคุณณัฐทิติอัมไพวันนะครับขอบคุณครับคุณณัฐทิติครับ
1: ครับขอบคุณทางรายการมากๆครับที่ให้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับ
0: ครับยินดีนะครับขอบคุณครับดูแลบ้านนะฮะน้ำท่วมครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับโอ้เนี่ยเจ้าของนายกเจ้าของร้านกาแฟแล้วก็นายกสมาคมเนี่ยนั่งบนจ่ออยู่หน้าบ้านกันแล้วนี่นะฮะคือมันกลายเป็นเรื่องที่เราก็รู้กันมาตลอดครับว่าทุนจีนในแต่ละประเภทของอุตสาหกรรมและธุรกิจเวลาเข้ามาเนี่ยนะครับ คือทุนก็หนาทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นของหนักของเบาของดื่มของกินของใช้หรือแม้แต่ท่องเที่ยวอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะนี่ก็ดีนะฮะยังไม่ถึงการเป็นกาแฟศูนย์เหรียญนะแม้อาจจะเป็นคำว่าศูนย์เหรียญเนี่ยไปกันทุกวงการเนี่ยเหนื่อยใจกันแย่เลยนะครับเอาเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปอีคอนบิสกันต่อนะครับ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
7: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
0: เรากลับเข้าสู่ Econbiz กันต่อนะครับสำหรับการซื้อขายของตราทุนในฝั่งของตะวันตกนั้นก็ดูจะเริ่มต้นไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะฮะในช่วงของ3วันสุดท้ายเดือนกันยายนครับปรากฏว่าเวลาในขณะนี้ทุ่ม47นาทีนะฮะอีกประมาณไม่ถึงชั่วโมงดีๆนักเนี่ยนะครับดัชนีหุ้นล่วงหน้าทั้ง3ตัวตอนนี้เปิดติดลบกันทั้งสิ้นนะครับดัชนีหุ้นล่วงหน้าดาวโจนส์ถ้าเปิดตอนนี้ก็หายไป243จุดเราอยู่ที่ 51,920 จุดครับหรือหายไปประมาณเกือบครึ่งเปอร์เซ็นต์ส่วนดัชนีหุ้น S&P 500นะครับล่วงหน้านี้นะครับถ้าเปิดตอนนี้ก็ตก27จุดครับประมาณ 0.3% ดัชนีจะลงมาอยู่ที่ 7,776 จุดส่วนดัชนีหุ้น Nasdaq เปิดตอนนี้ก็หาย184จุดครับจะลงมาอยู่ที่ 3,703 จุดแล้วก็ 0.6% นะครับหันไปดูทางด้านของราคาน้ำมันดิบกันหน่อยนะครับเอากลับมาขึ้นซะดื้อๆนี่นะฮะเริ่มต้นกันในวันใหม่เนี่ยดูท่าทางจะแพงต่อครับราคาน้ำมันดิบนะครับ Brent อังกฤษทะเลเหนือซื้อขายกันที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรตามราคาในขณะนี้ขึ้นมาถึง2เหรียญ51เซนต์ประมาณ 2.4% ครับวิ่งอยู่ที่106เหรียญ83เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนทั้งราคาน้ำมันดิบในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐนะฮะอีกประมาณร่วม40นาทีจะเปิดทำการเนี่ยก็ขึ้นเหมือนกันครับ2เหรียญ40เซนต์ประมาณ 2.5% อยู่ที่94เหรียญ79เซนต์ต่อบาร์เรลอันนี้ก็เป็นสาเหตุชัดเลยนะครับว่าความไม่ลงรอยในการที่จะหาทางออกหรือว่าโอกาสในการกลับมาสู่โต๊ะเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนั้นดูจะยากนะเพราะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาเซโนนะฮะไม่รับเลยสำหรับข้อเสนอของอิหร่านบอกว่าหยุดยิงชั่วคราว7วันแลกกับที่ต้องยกเลิกการปิดกั้นท่าเรือในช่องแคบฮอร์มุสทรัมป์บอกไม่เอานะฮะมันก็ไม่รู้จะไปยังไงกันต่อครับก็นี่เป็นเรื่องที่ปวดหัวพอสมควรแต่ทั่วโลกนะครับส่วนราคาทองคำนะครับโอ้ยตกไม่ใจนะฮะราคาทองคำโกลด์ฟิวเจอร์ล่วงหน้าตอนนี้เนี่ยนะฮะ3หลักนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับหายไปเท่าไหร่รู้ไหมฮะ140เหรียญ50เซนต์ต่อออนซ์ครับ 3.26% ทองตกหนักดุดันมากๆนะฮะและนาทีนี้4,200เอาไม่อยู่ละเหลือ4,180เหรียญ
10: ท่วนๆโอ้โหถ้าการอย่างนี้ไปต่อนี่นะครับสงสัย 4,000 ก็จะเอาไม่อยู่นะเนี่ยในสัปดาห์นี้เนี่ยน่ากลัวมากๆถ้า 4,000 หลุดนะฮะเพราะมันเหลืออีกประมาณ179ดอลลาร์คือถ้า179ดอลลาร์เดี๋ยววันเดียวก็ลงได้นะครับหลุด 4,000 ได้เลยนะฮะเพราะอาการตอนนี้ปัจจัยลบพร้อมล้อมเยอะแยะมากมายกับตลาดของทองคำเนี่ยนะครับน่าเห็นใจชาวดอยนะครับเมื่อวันที่29มกราคมบาทละ 81,500 บาทคงต้องทำใจกันพอสมควรหรือไม่เพราะว่ากำลังจะก้าวเข้าสู่ไตรมาสที่4สุดท้ายของราคาทองคำกันทั่วโลกนะครับโอ้ยบิตคอยน์ไม่ไหวเหมือนกันตอนนี้ราคาบิตคอยน์เหลืออยู่เพียงแค่83,387ต่อ1ดอลลาร์นะฮะโทษนะต่อ1บิตคอยน์ขายไปเท่าไหร่รู้มั้ยครับ1353ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์ครับหรือประมาณ 1.59% สัญญาณไม่สู้ดีจริงๆนะครับถามว่าอะไรมันเป็นปัจจัยที่ทำให้การลงทุนตอนนี้เริ่มมีปัญหาชัดมากขึ้นในวันแรกของวันจันทร์เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่มาจากความกลัวของอะไรรู้มั้ยฮะความกลัวว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเพราะเงินเฟ้อเอาไม่อยู่จากสถานการณ์ของตะวันออกกลางไม่มีความแน่นอนสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องกลับมาดูข่าวสารกันสำหรับวันนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นการรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะน้ำท่วมซึ่งต้องเรียกกันเลยครับว่ามหาภัยพิบัติเรียกกันได้เต็มปากกันเลยนะครับเพราะว่านาทีนี้เนี่ยเทียบกับปี54ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมท่านฟังเห็นข้อมูลกับตาได้ยินมากับหูนะฮะเราจะเห็นชัดครับว่านี่รุนแรงจริงๆนะครับเรามาดูกันนะฮะเฉพาะกทมนะอันนี้เราว่าด้วยกทมฝนตกมา2วันเต็มๆวันนี้เริ่มซาๆกันบ้างเนี่ยนะครับคุณทวิดากบลเวชรองผู้ว่าราชการของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับก็เปิดเผยหมดเลยครับว่าผลกระทบพี่น้องประชาชนในกรุงเทพเนี่ยนะครับ320,000ครัวเรือนกระทบประชาชน 700,000 คนโอ้ไม่ใช่น้อยนี่แหละครับไม่ใช่น้อยเลยนะครับ 900,000 ครัวเรือนนี่นะฮะผลกระทบจากน้ำท่วมระดับน้อยและมากรวมเป็นเสร็จในกรุงเทพเนี่ยนะครับ 329,000 ครัวเรือนกระทบคน 700,000 คนพื้นที่ที่น้ำท่วมลึกแล้วก็ประชาชนรับผลกระทบเป็นจำนวนมากตอนนี้ต้องเป็นเขตลาดกระบังกับ 30,000-40,000 คนเขตบางกะปิรองลงมานะครับ 20,000 คนพันนายาวนะครับ 30,000-40,000 คนส่วนเขตสะพานสูงสนหลวงหลัก4เนี่ยนะครับมีประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมและชุมชนริมคลองได้รับผลกระทบเหมือนกันหลัก4เนี่ย 10,000 คนนะฮะวันนี้คือจำนวนของการนับหัวนับครอบครัวที่ได้รับความผลกระทบจากคราวนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับทางกทมเนี่ยเขาก็นำผู้ป่วยติดเตียงนะฮะแล้วก็ผู้ที่ต้องรับการดูแลออกจากพื้นที่ไปยังโรงพยาบาลในสังกัดกทมแล้ว 1,500 คนโอ้โหเยอะมาก 1,500 คนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะฮะนี่เป็นเพียงการประเมินสถานการณ์ในวันจันทร์ซึ่งฝนมันตกมาเสาร์และก็อาทิตย์วันจันทร์เริ่มซานิดนึงนี่นะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปเพราะอย่าลืมนะครับว่าประกาศเขตภัยพิบัติ50เขตยังคงมีผลบังคับใช้อยู่นะครับทีนี้พิษน้ำท่วมที่เกิดขึ้นแต่25 26 27 28 29นะฮะอันนี้เขานับรวมกันนะฮะ25จนมาถึง29ก็คืออาจจะเป็นกระทบคาดการณ์ไปถึงพรุ่งนี้ด้วยเนี่ยนะฮะคาดว่าจะกระทบเศรษฐกิจเนี่ยเสียหายนะ 12,283 ล้านบาทนะเอาเข้าจริงนี่เกือบครึ่งเปอร์เซ็นต์ของ GDP นะครับโดยกรุงเทพเนี่ยเสียหายหนักสุดครับ7,014ล้านบาทนะครับเรื่องนี้นะครับมาในหอการค้าไทยเนี่ยเขาก็ไปทำการประเมินคาดการผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงน้ำท่วมนะฮะก็ถอยไปใน25แล้วก็ประเมินว่าจะถึงพรุ่งนี้29เนี่ยนะครับ5วันติดต่อกันเอาแค่กรุงเทพนะครับแล้วก็26จังหวัดทางภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือแล้วก็อีสานรวมๆกันหมดนะตีสมัย29บวก1นะครับโทษนะ26 26บวก1 1ก็คือกรุงเทพปรากฏว่าประเมินความเสียหายในกรณีแบบเอาพื้นฐานนะครับไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องร้ายแรงมากเนี่ยจะกระทบความเสียหายเนี่ยอยู่ที่ 12,283 ล้านบาทคิดเป็นกระทบต่อ GDP ก็ 0.06% นะครับในขณะที่เครื่องกรอบความเสียหายเนี่ยหมายถึงว่ากรอบต่ำกรอบสูงเนี่ยนะฮะถ้าขั้นต่ำสุดเนี่ยประมาณ 5,896 ล้านบาทเสียหายสูงสุดจะไปถึง 26,35 ล้านบาททีนี้ถ้ากระทบขั้นต่ำไอ้ 5,800 กว่าล้านเนี่ยก็จะเสียหายต่อ GDP เนี่ยนิดเดียว 0.03% แต่ถ้าเลยไปถึง 20,000 กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับโอ้โหกระทบ GDP ถึง 0.1% นะครับนอกจากนี้ถ้าถามมาตัวเลขนี้รวมความเสียหายต่อทรัพย์สินเช่นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยรถยานพาหนะสินค้าสต็อกที่อยู่ในภาคธุรกิจรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรที่ตอนนี้กำลังจะได้เก็บได้เกี่ยวก็พังเสียหายนี่นะครับอันนี้เนี่ยเข ขาประเมินแล้วเนี่ยว่าความเสียหายจะมาก

0: ที่จะปิดต่อด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ติดตามทางแต่ละสถาบันการเงินกันไปครับถ้าดีลเรียมจำนวนสาขากันออกมาทั้งหมดเนี่ยนะครับว่าที่ไหนปิดมากที่สุดเนี่ยก็คือธนาคารกรุงไทยครับธนาคารกรุงไทย KDB เนี่ยนะครับปิดสาขาทั้งหมดชั่วคราวเนี่ย105แห่งเยอะที่สุดเลยนะครับรองลงมาเนี่ยนะครับเป็นธนาคารกสิกรไทย KBank ปิดชั่วคราว57สาขาครับรองลงมาอีกนะครับก็จะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ SCB 37สาขารองต่อไปนี่นะครับก็คือธนาคารไทยธนชาติ TDB ปิดชั่วคราว16สาขาครับตามต่อด้วย UOB ปิดชั่วคราว15สาขาLH Bank เนี่ยปิดไป4สาขาทิสโก้3สาขาครับไทยเครดิต3สาขาแล้วก็ CMB ไทยนี่ก็ปิดไป1สาขานะครับเนี่ยเป็นผลกระทบจากน้ำล้วนๆมาเต็มๆนะฮะและสิ่งที่จะตามมาต่อไปคืออะไรรู้ไหมฮะท่านผู้ชมครับหรือท่านฟังครับของมันส่งไม่ได้ไงถูกไหมฮะคือของจากฟาร์มจะส่งไปถึงตลาดค่าส่งหรือจากค่าส่งจะต่อไปค่าปลีกหรือของจากฟาร์มจะส่งตรงไปถึงบรรดาห้างนี่นะครับเข้าไม่ถึงนะเพราะน้ำมันล้อมถูกไหมฮะก็ปรากฏว่าเรื่องนี้ครับมีปัญหากับเรื่องการส่งไข่ไก่ 2,000 แผงนะครับจากกบิลบุรีก็มาถึงแมคโครสักแก้วนะครับก็เป็นเรื่องใหญ่โตเหมือนกันนะฮะกรมการค้าภายในเขาก็เลยเร่งแก้ไขปัญหาตรงนี้เพราะว่าขณะนี้น้ำท่วมสักแก้วนี่ก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับคุณเจรวุฒิสุวรรณอาจเนี่ยเอาบอกว่าน้ำท่วมในสักแก้วตอนนี้กระทบเส้นทางขนส่งสินค้าแล้วก็เลยทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าและช่องทางจำหน่ายบางแห่งนี่นะครับไม่สามารถนำเอาไอ้เนี่ยสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในเข้าพื้นที่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นชัดเลยวันนี้นะครับมีผลเลยนะครับก็คือไข่ไก่ 2,000 แผงมันขนออกไม่ได้อะทีนี้ผมขนออกไม่ได้เนี่ยเข้าถึงแหล่งจำหน่ายช่องทางการขายไปไม่ถึงเนี่ยนะครับก็มีปัญหาเดือดร้อนคือนาทีนี้นี่แหละฮะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยนะฮะข้าวสารกับไข่ไก่เนี่ยอยู่ได้นะครับเราเห็นส่วนใหญ่เข้าไปซื้อเนี่ยก็ซื้อ2อย่างเนี่ยนะครับก็เลยตัดสินใจประสานงานไปที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19เนี่ยนะครับขอกำลังทหารขนไข่ไก่ฮะ 2,000 แผงเนี่ยนะครับจากบริษัทชัยมงคลจำกัดอำเภอกบิลบุรีปราจีนบุรีเนี่ยไปยังห้างสรรพสินค้าแมคโครสาขาสระแก้วก็ทำให้บรรดาพี่น้องสระแก้วนี่นะครับพอไข่มานี่ก็เฮโร่กันเข้าไปซื้อเนี่ยนะฮะอุ้ยใครจะไปเชื่อคำว่ายุคนี้จะเจอสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกันแบบทุกหัวละแหงกันเนี่ยนะครับมาต่อเรื่องต่อไปเนี่ยนะครับซึ่งเชื่อว่ามันจะมีผลกับเรื่องบรรดาพวกอะไรฮะท่องเที่ยวเพราะตอนเนี้ยพอเริ่มเข้าตุลาคมเนี่ยประเทศจีนเขาจะมีสัปดาห์เรียกว่าโกลเด้นวีคคือจะแบบว่าเที่ยวในประเทศเที่ยวนอกประเทศเที่ยวกันยาวๆเนี่ยนะครับน้ำท่วมกทมงานเนี่ยแล้วยิ่งมาเจอสถานการณ์อะไรท่านผู้ชมคงเห็นแล้วใช่ไหมท่านผู้ฟังด้วยใช่ไหมฮะเครื่องบินที่มาลงสุวรรณภูมินะแล้วปรากฏว่าเป็นไงครับตัวมาแต่กระเป๋าไม่มาฮะแล้วพอจะรับกระเป๋าทีรอพรุ่งนี้ฮะแล้วถ้ามารับพรุ่งนี้เนี่ยนะครับไม่มีเอกสารยืนยันว่ากระเป๋าของฉันของเธอหยิบได้ก็หายได้เลยสิครับงานเนี่ยตรงนี้ก็กลัวแล้วครับมันจะเป็นผลกระทบกับเรื่องที่คนจะมาเที่ยวแล้วมาเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยมันจะทำยังไงนะครับเรื่องนี้คุณถาปรีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแกก็บอกนะครับว่าภาพรวมเหตุการณ์ท่องเที่ยวครั้งนี้เนี่ยควรจะมองว่าเป็นความท้าทายนะในการบริหารจัดการเรื่องการเดินทางแล้วก็สื่อสารข้อมูลเนี่ยนะครับมากกว่าจะเป็นวิกฤตการท่องเที่ยวระดับประเทศนะฮะผู้ว่าทททจะก็มองนะว่าตอนนี้เดี๋ยวเทศกาลวันอะไรวันไหว้พระจันทร์ใช่ไหมต่อด้วยวันชาติจีนแล้วก็ต่อด้วยโกลเด้นวีคเนี่ยททเขามองว่าจะมีชาวจีนเข้าไทยประมาณ 250,000 คนโอ้รายได้จะเป็นตั้ง 11,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้พอเจอเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยตอนนี้ก็ไล่เช็คกันอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ยจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับโอ้ถ้าไม่งั้นก็เหนื่อยนะครับภาคท่องเที่ยวเพราะอุตสาหกรรมไตรมาส4เนี่ยฟื้นแง่ๆนะครับแล้วก็กำลังจะต้อนรับทัวร์จีนด้วยเพราะตอนนี้ทัวร์จีนก็กลับมาค่อนข้างจะเป็นอันดับ1แต่มาเจอน้ำท่วมใจกลางกรุงเทพเข้าไปอีกต่างหากนี่นะครับก็น่ากังวลใจนะครับเอาใจช่วยทุกฝ่ายนะครับท่านผู้ชมครับให้เหตุการณ์นี้ผ่านไปให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันสะเทือนจริงๆเพราะเศรษฐกิจเดิมก็ไม่ดีแย่อยู่แล้วมาเจอเหตุการณ์ภัยพิบัติเหนือการควบคุมก็อีกก็เหนื่อยใจกันทั้งคู่ส่งกำลังใจนะครับให้กับทุกท่านรอดผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากกับมหาภัยพิบัติน้ำท่วมในกรุงเทพและปริมณฑลกันนะครับวันนี้เวลาหมดครับพบกันใหม่วันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: FM 13 Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่

0: ื่อไปได้ไกลกว่าลีกาซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่อีคอนบิสกับผมบัญชาชุมชัยเวชสำหรับความเคลื่อนไหวของข้อมูลแนวโน้มกระแสข่าวเศรษฐกิจและสถานการณ์ต่างๆจากทั้งในและต่างประเทศเราเจอกันเป็นประจำนะครับและเมื่อเข้ามาแล้วนี่นะครับจะแสดงความคิดเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ผ่านนะสื่อออนไลน์ของทางคลื่นความคิด 96.5 ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook 96.5 หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน Mcot นะครับรวมไปถึงฟังทางหน้าปัดวิทยุโอวันนี้นี่นะครับรอคอยมานานนะแสงแดดแรกนะครับแสงแดดแรกในช่วงเท่าไหร่อ่ะเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารนะครับโอ้มากันแบบเต็มๆสาดกันแบบแรงๆนะครับแล้วพอร้อนกันหลังจากที่2วันนั้นเต็มไปด้วยป้าฝนขมุกขมัวแล้วในที่สุดเนี่ยผลกระทบมันก็เต็มๆกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกรุงเทพปริมณฑลรอบนอกและตอนเนี้ยนะยังมีพื้นที่ที่น้ำท่วมขังซึ่งเราเชื่อหมู่บ้านแบบระดับคนรวยอู้ฟู่นี่นะครับตรงถนนบางนาตราดก็ท่วมกัน2เมตรนี่นะครับส่วนหมู่บ้านของคนระดับชั้นกลางเองก็โดนแบบเขาเรียกว่าพนังกั้นน้ำถล่มทะลักกันออกเข้ามาอีกนะฮะแล้วนี่ระยองน้ำเองก็ทะลักอีกต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นดูแลกันสุขภาพกันให้เต็มที่นะฮะช่วงหน้าฝนของเราเนี่ยถือว่าน่าจะอยู่ในช่วงปลายสุดท้ายก่อนจะออกพรรษากันแล้วนี่นะครับเอ้าการลงทุนวันนี้เนี่ยนะครับต้อนรับกันไปมาปรากฏว่าทองคำเนี่ยนะครับลบ150 บาทดูในแง่ความผันผวนการปรับราคาทองคำทั้งวันเนี่ยไม่ได้หวือหวาอะไรครับ15 รอบสุทธิลบ150 บาทนะครับแต่ว่าราคาปิดเนี่ยชักห่วงนะฮะทองคำแท่งรับซื้อก็เหลือแค่ 65,800 ขายออก 66,600 ครับส่วนทองรูปพันรับซื้อ 64,490.64 บาทขายออกรูปพันก็เหลือแค่ 66,800 บาทนะครับดูจากราคาทองคำส่งมอบทันทีโกลด์สปอตที่สิงคโปร์ตอนเปิด 4,135 ปิดตลาด 4,148 แสดงว่าตีตื่นขึ้นมาได้นะครับส่วนเงินบาทแข็งแกร่งแค่เบอร์ละ 33.60ถึง 33.65 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนหุ้นไทยนะฮะวันนี้ก็ปรากฏว่าปรับฐานลงต่อนะครับลบ 8.07 และนั่นก็หมายความว่าดัชนีหุ้นไทยต้าน 1,600 ไม่อยู่นะครับวันนี้หลุดเลยมาอยู่ที่ 1,594.30 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 79,098 ล้านบาทนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราให้ความสำคัญกับสถานการณ์ที่เกี่ยวกับข้องเรื่องของผลตกยาวนานนะครับพรำๆจนกระทั่งเกิดน้ำท่วมและบางคนก็บอกว่านี่คือมหาภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งใหญ่นะฮะจะบอกของทั้งประเทศไทยก็ไม่ได้เพราะว่ามันกระจุกอยู่ตรงไข่แดงคือกรุงเทพกับรอบนอกแต่ก็ถือว่าเป็นการประกาศเขตภัยพิบัติครบทุกตารางนิ้วของกรุงเทพ50 เขตผมไม่รู้หรอกในรอบกี่ปีแต่ว่าอันนี้ก็สะเทือนเลือดลั่นนะครับนนทบุรีประกาศไปทั้งหมด5 จาก 6อำเภอกินพื้นที่เข้าไปกว่าไม่ต่ำกว่า 95% นะครับและนี่ยังไม่รู้นะครับว่าจะมีพื้นที่ไหนถูกประกาศอีกหรือไม่ใจนึกถึงอะไรรู้ไหมฮะ SME ครับ SME ไทยเนี่ยนะครับจริงๆ3 ไตรมาสมาก็สะบักสะบอมเรียบร้อยใครจะไปรู้เขาว่าน้ำท่วมเอาซื้อดื้อแล้วเพราะวันนี้แหละครับก็คงจะต้องได้พูดคุยกับท่านผู้นี้นี่นะครับเพราะว่ากรณีของน้ำท่วมซ้ำเติม SME มากน้อยแค่ไหนและจะซ้ำเติมกับสภาวะสถานะ SME ซึ่งปกติก็ไม่สู้ดีอยู่แล้วนี่นะครับถึงสิ้นปีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเราจะไปคุยกับคุณแสงชัยธีรคุณวานิชประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยสวัสดีครับคุณแสงชัยครับ
3: สวัสดีครับพี่บัญชาสวัสดีคุณผู้ชมแฟนๆรายการทางบ้านด้วยครับ
2: ครับคุณแสงชัยครับน้ำท่วมครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นมหาภัยพิบัติไทยน้ำท่วมครั้งใหญ่ได้มั้ย
3: เดี๋ยวเขาจะดูเอาครับใช้คำว่ามหาภัยพิบัติก็จริงๆเนี่ยเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าผลกระทบของอุทกภัยครั้งนี้เนี่ยนะครับมันเป็นผลกระทบที่เป็นน้ำท่วมในรูปแบบซ้ำซากที่ขาดการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ด้านน้ำของประเทศไทยนะครับกับความหลากหลายของหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับเราเข้าใจดีครับว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลเองหน่วยงานในแต่ละพื้นที่เองเนี่ยนะครับก็มีความตั้งใจแล้วก็มีความไม่มีใครอยากจะให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันได้ส่งผลถึงสภาวะจิตใจของพี่น้องประชาชนของผู้ประกอบการ SME ของเกษตรกรสำคัญเลยเนี่ยวันนี้เนี่ยเราไม่ได้บอกว่ากระทบกันทั้งประเทศพี่บัญชาครับ วันนี้เนี่ยตั้งแต่ตะวันออกผ่านมาภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดสำคัญแล้วโบยบินออกไปทางภาคตะวันตก
4: อ
3: ุทกภัยครั้งนี้เนี่ยยังไงก็กระทบกับพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยทางภาคตะวันออกนะครับทางภาคกลางนะครับกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยที่เป็นหัวใจของเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจของกทมเนี่ยนะครับเป็นนับเป็นมูลค่าเนี่ยก็อยู่ราวๆสัก1ใน3ของเศรษฐกิจประเทศเลยนะฮะ
4: ใช
3: ่เพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบในครั้งนี้เนี่ยเราก็ตระหนักดีครับว่าพี่น้องเกษตรกรกับพี่น้อง SME เนี่ยได้รับผลกระทบอย่างมากแน่นอนนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนที่มีที่พักอาศัยต่างๆที่อยู่กันอย่างยากลำบากนะครับมากไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเรื่องของภาระที่จะตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่การขาดรายได้การขาดสภาพคล่องภาระดอกเบี้ยนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรฮะมีวันหยุดราชการมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์แต่ดอกเบี้ยไม่เคยหยุดนะครับในขณะที่ SBA เองเนี่ยในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนนะครับก็ยากลำบากนะครับการที่จะทำให้เอาเม็ดเงินเยียวยาเนี่ยมาใส่มือให้กับประชาชนให้กับ SME เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วเราก็เห็นด้วยแต่ว่ามันเป็นการช่วยเหลือชดเชยเยียวยาที่ปลายเหตุนะครับสิ่งสำคัญเลยเนี่ยพวกเราเองเนี่ยเป็นกำลังใจให้รัฐบาลเป็นกำลังใจให้ทุกหน่วยงานแหละครับแต่ว่าสิ่งที่เราอยากมองเห็นเนี่ยคือมันต้องมีเรื่องของการเตรียมความพร้อมอย่างมืออาชีพนะครับเพราะต้องใช้คำว่ามืออาชีพครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยจริงๆน่าจะเป็นนักยุทธศาสตร์นักบริหารจัดการน้ำที่ดีที่สุดของโลกแห่งหนึ่งเลยนะเพราะว่าเราเจอภัยพิบัติอย่างนี้เนี่ยมาซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับแล้วก็ที่สำคัญคือความเสียหายเนี่ยมันสะเทือนทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่สำคัญเลยเนี่ยสามส่วนที่ผมอยากชวนคิดก็คือในเรื่องของเรื่องแรกครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผลกระทบกับน้ำท่วมอุทกภัยเนี่ยนะครับการเตรียมความพร้อมนะครับการเตรียมความพร้อมเนี่ยทั้งเรื่องของคนพร้อมไหมนะครับในการที่จะซักซ้อมนะครับทำงานอย่างมีมาตรฐานนะครับแล้วมีการเตรียมความพร้อมสู่แนวปฏิบัติที่ชัดเจนอันนี้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเรื่องที่สองครับเครื่องมือที่เพียงพอนะครับต่อการแก้ปัญหานะครับปรากฏว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะมักจะฉุกระหุกกันนะครับขาดทรัพยากรที่จะจำเป็นจะต้องไปการให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ประสบภัยนะครับการบูรณาการระหว่างแบ่งแยกภารกิจหน้าที่นะครับวันนี้เนี่ยภาคประชาชนก็มาช่วยเหลือกันเองนะครับบางส่วนด้วยนะครับมันก็ต้องมีกลไกในการที่จะมาช่วยสอดประสานเป็นลักษณะของการซิงเกิลคอมมานด์นะครับส่วนที่3ก็คือวันนี้เนี่ยโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยต้องรองรับนะครับโครงสร้างพื้นฐานต้องรองรับกับสภาพปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับฉากทัศน์นะครับการบริหารความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงนะครับอย่างมีกลยุทธ์ในการที่จะมีตัวชี้วัดหรือมีมาตรการในการแก้ไขป้องกันในแต่ละเรื่องหรือลดความเสี่ยงในแต่ละเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติเนี่ยเราหยุดยั้งไม่ได้นะฮะที่ประการนะครับแต่ว่าเราทำให้มันเบาบางแล้วเราทำให้ผลกระทบมันไม่รุนแรงได้นะครับ
4: อ
3: ันนี้เป็นสิ่งที่เราเองเราก็คาดหวังนะครับสิ่งหนึ่งที่เรามองก็คือเรามองว่า3แผนที่เราไม่อยากให้เป็นแค่แผนนะครับก็คือวันนี้เราอาจจะต้องมาพลิกโฉมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของประเทศนะครับด้วย3แผนก็คือแผนยุทธศาสตร์ที่จะเป็นแผนที่นำทางโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรน้ำทั้งระบบนะครับวันนี้เนี่ยกระบวนการจัดการน้ำระบบเนี่ยถ้าเราเห็นตามข้อมูลข่าวสารเราจะพบว่ามีอยู่หลายสิบหน่วยงานเลยในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องใช่ไหมครับพี่บรรดา
4: ใช่ครับ
3: เยอะมากนะฮะมีทั้งในเขตชลประทานนอกเขตชลประทานนะฮะหน่วยงานจัดการน้ำต่างๆการวางผังโครงสร้างบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งประเทศทั้งระบบแบบเสร็จเนี่ยนะครับจะทำให้เกิดการลงทุนแบบมุ่งเป้าและจะเป็น high impact high value นะครับกับ นะครับประเทศกับประชาชนมากที่สุดนะครับในระดับสูงในการที่จะป้องกันปรับปรุงแก้ไขนะครับระบบเขาเรียกว่าระบบขนส่งลำเลียงน้ำระบายน้ำนะครับทั้งประเทศนะครับอย่างสอดรับนะครับแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีในการที่จะประเมินสถานการณ์เรียลไทม์ที่มีชุดข้อมูลประกอบการวิเคราะห์อย่างแม่นยำอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเองก็มองว่าหลายๆหน่วยงานก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยมันต้องทำให้ตอบโจทย์ที่ดีกว่าเดิมนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกครับที่บัญชาแผนที่สองเนี่ยที่เรามองว่าอาจจะเป็นข้อจำกัดของเราก็คือแผนเผชิญเหตุนะฮะวันนี้เราจะเห็นข่าวสารที่พี่สื่อมวลชนเองเนี่ยเข้าไปลงร่วมทุกข์ร่วมยิ้มร่วมสุขไม่น่าจะมีสุขร่วมทุกข์ร่วมยากกับพี่น้องประชาชนและผู้ประสบภัยเนี่ยนะครับการที่มีแผนเผชิญเหตุที่จะนำเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์กับระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้านะครับวันนี้เนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามันไม่ทันต่อสถานการณ์ครับแล้วบางแห่งก็ไม่ได้รับการเตือนภัยนะครับบางพื้นที่นะครับการเตรียมความพร้อมพื้นที่ในเรื่องของสถานที่พักพิงแผนการอพยพนะครับการบริหารพื้นที่ประสบภัยการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่เสี่ยงนะครับแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่นะครับที่มีศูนย์บัญชาการรวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาจัดแบ่งภารกิจหน้าที่ที่ชัดเจนนะครับอันนี้เนี่ยมันควรที่จะไปอยู่ในแผนบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ของประเทศซึ่งก็เข้าใจว่าทางหน่วยงานมหาไทยบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยน่าจะมีเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วด้วยซ้ำนะครับแต่วันนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าการมีแผนแต่การที่จะนำไปสู่การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยการอำนวยความสะดวกการขนส่งลำเลียงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพความพร้อมของอาหารและเครื่องดื่มนะครับน้ำดื่มยาและการรักษาพยาบาลเนี่ยมันเหมือนมีสภาวะติดขัดครับพี่บัญชาแล้วมันก็ทำให้เปิดเสียงบ่นเสียงเรียกร้องเสียงต่อว่านะครับมาจากพี่น้องประชาชนเนี่ยจำนวนมากนะครับแผนที่สามครับพี่บัญชาครับ คือแผนฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบนะฮะที่บอกว่าเราเตรียมที่รัฐบาลบอกเราเตรียมไว้พร้อมนะครับคือวันนี้เนี่ยอยากให้ลองไปทบทวนดูครับว่าที่หาดใหญ่เนี่ยมีใครที่ยังตกหล่นอยู่บ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าจากสัญญาเนี่ย SME บางรายก็ยังไม่ได้รับเงินเลยด้วยซ้ำนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรามองถึงเรื่องของการจัดทำมาตรการที่ชัดเจนแล้วก็มีมาตรวัดการเข้าถึงนะครับที่มีการครอบคลุมผู้ประสบภัยในทุกกลุ่มนะครับการจัดเก็บข้อมูลผลลัพธ์นะครับว่าไม่ใช่เยียวยาแล้วจบมันต้องรีเช็คด้วยครับว่าได้เงินจริงไหมนะครับไม่ใช่เป็นตัวเลขคิดนะครับผู้ที่รับผลกระทบได้รับการเยียวยาอย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็ต้องมีปัจจัยในการส่งเสริมสนับสนุนในการดำเนินชีวิตรีสตาร์ทให้กับเขาใหม
4: ่
3: ที่บัญชาครับน้ำท่วมเนี่ยถ้าเป็นผู้ประกอบการ SME หรือเป็นพี่น้องเกษตรกรเนี่ยมันไม่ได้ท่วมแล้วมันจบน้ำลดก็จบนะฮะพี
4: ่
3: ใช่ไหมฮะพี
4: ่
3: ข้าวของเสียหายสต๊อกวัตถุดิบสต๊อกสินค้านะครับอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมือทำมาหากินพื้นที่เกษตรนะครับสิ่งที่เขาลงทุนลงแรงมาเนี่ยทั้งฤดูกาลเนี่ยมันหายวับไปกับตาหลายรายนั่งร้องไห้นะครับไลน์มาบ่นโทรมาปรับทุกข์นะครับอันนี้คือสิ่งที่เรามองเห็นสภาพที่ว่าวันนี้เนี่ยการฟื้นฟูเยียวยาไม่ใช่เจอจ่ายจบนะครับคือจ่ายอ่ะมันยังไม่จบนะครับพี่บรรดาวันนี้เนี่ยพวกเราที่เป็น SME ที่เป็นพี่น้องเกษตรกรเนี่ยคงไม่ได้คาดหวังเรื่องการได้รับเงินเยียวยามากๆนะครับเพราะเราก็เข้าใจสถานะของรัฐบาลสถานะของประเทศในเรื่องของงบประมาณแต่วันนี้เนี่ยการที่จะต้องดูแลนะครับแล้วก็ช่วยเหลือนะครับตามความต้องการในเรื่องของปัจจัยการส่งเสริมธุรกิจส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ฟื้นฟูอาชีพที่ต้องมาพร้อมกับระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในการที่จะสนับสนุนธุรกิจบ่มเพาะฟูมฟักให้เขาฟื้นคืนชีพธุรกิจได้ดังเดิมอย่างเข้มแข็งและรวดเร็ว
4: อ
3: ันนี้ครับเช่นการสนับสนุนซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ฟรีในภาคเกษตรในภาค SME หรือผู้ประกอบการที่มีข้อจำกัด นะครับในเรื่องของการซ่อมแซมด้วยตัวเองนะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเลย SME จำนวนมากก็ไม่สามารถเพิ่มวงเงินนะครับสินเชื่อได้นะครับเงินเยียวยาก็คงไม่พอทั้งจะต้องสินเชื่อมีซอฟโลนมาตั้งโชว์แต่มีซอฟโลนมาตั้งโชว์มันเข้าถึงได้จริงๆยังไม่ถึง 30-40% เลยครับ
4: โอ้น่าห่วงนะ
3: ครับดังชาติก็ออกมาประกาศออกมาให้ข้อมูลอันนั้นเราเองเราก็คอนเฟิร์มยืนยันตามข้อมูลของดังชาติเลยว่าถูกต้องครับเพราะว่าตัวเลขที่ SME เองเนี่ยนะครับเคยทำงานกับหน่วยงานสถาบันการเงินหลายๆแห่งเราก็พบว่าข้อจำกัดก็คือการเข้าถึงแหล่งทุนเนี่ยนะครับ success rate เนี่ยไม่ถึง 30% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยจะทำอย่างไรนะครับที่จะทำให้การมีซอฟต์โลนเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกนะครับแต่การเข้าถึงซอฟต์โลนได้จริงเนี่ยคือทางออกที่แท้จริงครับร่วมกับการมีระบบที่เลี้ยงการเอามาตรการต่างๆของสสวที่ดีเนี่ยมาปักอินมาเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นมาตรการSME ปังตังได้คืน BDS นะที่เขารู้จักกันว่า BDS นะครับการช่วยส่งเสริมเรื่องของ SME GP ไหมในพื้นที่ประสบภัยนะครับเราจะมาช่วยส่งเสริมเรื่องตลาดนะครับหรือว่าจะเป็นไทยช่วยไทยพัสภาคตอบโจทย์กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างนี้เป็นต้นเพื่อเป็นค่าครองชีพถ้าเป็นภาคประชาชนใช่ไหมฮะที่บรรดาแต่ถ้าเป็นภาคธุรกิจก็อาจจะมาช่วยเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของตลาดของการขายได้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย SME เนี่ยจำนวนไม่น้อยครับที่เป็น NPL แล้วอยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี
4: ้
3: กลุ่มนี้เนี่ยนอกจากเงินเยียวยาแล้วเงินสินเชื่อเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยครับเขาไม่สามารถที่จะไปทำเรื่องของธุรกรรมทางสินเชื่อต่างๆเนี่ยในระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยได้อย่างสะดวกนะครับหรือเป็น NPL ก็ลำบากนะครับอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่เรามองว่าเราอยากเห็นว่าอุทกภัยทุกครั้งเนี่ยมันชด GDP แน่นอนครับแต่ถ้าเราจะพูดให้มันง่ายเข้าก็คือปากท้องชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนและภาคประกอบการในผู้ผลิตของทุกขนาดนะครับก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับมันเหมือนกับวันนี้ประเทศไทยเรามีแผลกดทับไม่มันพลิกแล้วพลิกซ้ายกดทับซ้ายพลิกขวาก็กดทับขวานะครับวันนี้มันจะมีทางออกอย่างไรให้เกษตรกรและ SME เนี่ยที่ไม่ต้องไปก่อหนี้เรื้อรังฮะที่บัญชาวันนี้เนี่ยถ้าพอเขาเนี่ยไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เขาก็ต้องไปสร้างหนี้ถูกไหมฮะเพื่อที่จะหยิบยืมมาทั้งถ้าใครโชคดีได้ในระบบก็ได้ในระบบบางคนไม่ได้ในระบบก็ต้องไปนอกระบบหรือในระบบบางส่วนได้ก็ได้ดอกเบี้ยสูงนะครับต้องไปสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับต้องไปสินเชื่อกดเงินสดดอกเบี้ย20%นะครับมันก็ทนทุกข์ทรมานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยการฟื้นฟูซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยบ้านเรือนสถานประกอบการพื้นที่ทำกินเนี่ยและซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จำเป็นในการหาเลี้ยงชีพของ SME เนี่ยอันนี้จำเป็นอย่างยิ่งนะครับกับการที่จะลดนะครับไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้นจนทำให้พี่น้องประชาชนผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรเนี่ยท้อนะครับกับในเรื่องเขาเรียกว่าปัญหาซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับแล้วมันเมื่อไหร่ที่เราจะก้าวพ้นกับดักความยากจนนะครับหลายปีก่อนท่วมนะครับกว่าจะฟื้นฟูได้นะครับทำท่าจะดีมาท่วมอีกแล้วนะครับมันก็กลายเป็นหนี้ซ้ำซากครับจะปลดหนี้หมดนะฮะมาแล้วของใหม่มานะครับมันเป็นอะไรที่วนเวียนอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าไม่ได้เป็นผู้ประกอบการไม่ได้เป็นพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็คงจะเข้าใจยากนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความทุกข์ทรมานของการที่หนี้เดิมยังไม่หมดหนี้ใหม่เข้ามาทบเนี่ยเป็นอย่างไรครับ
4: ครับก็นี่ครับเพราะด้วยเหตุการณ์เนี่ยเชื่อว่าอย่างแรกเลยนะเหนือความคาดหมายถูกไหมครับคุณแสงชัย
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: แล้วพอเหนือความคาดหมาย
3: เนี่ย
4: เชิญครับ
3: เชิญที่บัญชาครับ
4: ครับคือพอมันเหนือความคาดหมายปรากฏว่าในกรุงเทพและปริมณฑลถ้าผมพูดไม่ผิดนะมั่นใจเลยว่าเป็นที่ตั้งของจำนวนธุรกิจ SME น่าจะมากที่สุดในประเทศไทยถูกไหม
3: ครับถูกต้องครับถูกต้องครับ
4: เพราะฉะนั้นสองอย่างเนี่ยน่ากลัวนะครับ
3: ใช่ครับคือนอกจากจำนวน SME แล้ว SME มาพร้อมกับการจ้างงานครับพี่บรรจ
4: าร
3: ย์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราเอาแถบเส้นตะวันออกจดตะวันตกแล้วขีดเส้นเนี่ยเราจะเห็นว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมันคือหัวใจเศรษฐกิจของประเทศไทยจากตะวันออกมายังกรุงเทพและปริมณฑลแล้วไปยังฝั่งตะวันตกนะครับก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมอุตสาหกรรมเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงนะครับของประเทศไทยหากวันนี้เนี่ยเรายังนิ่งเฉยแล้วไม่ทำให้เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องทำแล้วเอางบประมาณเนี่ยมาใช้อย่างคุ้มค่านะครับไม่ให้กระเด็นกระดอนไปที่อื่นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเองเราก็คาดหวังว่าเราอยากให้ประเทศไทยเราเนี่ยเขาเรียกว่าลดผลกระทบวิกฤตภัยธรรมชาติแบบมีการบริหารความเสี่ยงนะครับอย่างมีกลยุทธ์นะครับที่จะทำให้เขาเรียกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ถูกชะลอตัวลงนะครับเราก็จะต้องมานั่งพูดกันเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจการขยายตัวเศรษฐกิจไม่ดีปีนี้น้ำท่วมใหญ่ปีนี้พบภัยพิบัติเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับในแต่ละปีเนี่ยถ้าพี่บัญชาเราก็จะเห็นข้อมูลอยู่ค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าเราย้อนหลังกลับไปเนี่ย5ปี10ปีเนี่ยเราใช้เงินเนี่ยในการแก้ปัญหานะครับในการทำเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับในเรื่องของการเยียวยาอุทกภัยเนี่ยปีนึงหลายหมื่นล้านครับ
4: โอ้
3: นะครับ
4: เยอะนะ
3: ปีนึงหลายหมื่นล้านขนาดเดียวกันเนี่ยการลงทุนเนี่ยทรัพยากรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเนี่ยนะครับเท่าที่ทราบมาเนี่ยลงทุนปีกว่าละปีละกว่าแสนล้านนะ
4: ครับโอ้ครับ
3: หนึ่งในห้าของงบลงทุนทั้งหมดของประเทศไทยครับ
4: โอ้โห
3: ประมาณหนึ่งในห้าประมาณ 3,300 กว่าโครงการนะครับ
4: ครับ
3: นะครับ 3,300 กว่าโครงการตัวชี้วัดนี่ไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินนะครับแล้วก็โครงการนะครับว่ามันจำนวนมากแค่ไหนมันแต่มันอยู่ที่ว่าแผนและอิมแพคที่เกิดขึ้นนะครับกับการลงมือทำนะครับที่จะต้องเขาเรียกว่ามีตัวชี้วัดในเรื่องของการลดผลกระทบต่างๆนะครับได้จริงนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่แท้ซ้องและจะเป็นที่สรรเสริญของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเลยนะครับเราไม่ใช่ต้องการที่จะทำลายฝันและกำลังใจพี่ๆที่อยู่ในหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะวันนี้เนี่ยข้าราชการทุกท่านเจ้าหน้าที่รัฐนะครับลูกจ้างทุกคนก็ถือว่าทำงานเหนื่อยแล้วก็พยายามช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยอย่างเต็มกำลังสุดความสามารถแต่วันนี้มันจะดีขึ้นกว่าเดิมถ้าเราทำทุกอย่างบนการวางแผนนะครับล่วงหน้าแล้วมีการเตรียมความพร้อมที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เราก็อยากเห็นว่าในอนาคตเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราจะไม่เจอเศรษฐกิจตุ๊กตาล้มลุกก็คือเศรษฐกิจตั้งอยู่แล้วก็ล้มไปแล้วก็เดี๋ยวเขาขึ้นมาตั้งใหม่นะครับวันนี้เราอยากเห็นให้เศรษฐกิจเนี่ยนะครับพุ่งทะยานนะครับค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นเติบโตนะครับไม่งั้นเนี่ย SME เนี่ยคุกคานมาตลอดครับไม่ว่าจะภัยพิบัติอะไรเกิดขึ้นเนี่ยโดนก่อนเพื่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ต้องขอบคุณอุตสาหกรรมประกันภัยนะครับที่ก็ยังเข้ามาช่วยประคับประคองนะครับพี่น้องผู้ประกอบการนะครับที่อยู่ในระบบประกันภัยนะครับที่จะช่วยชะลอช่วยบรรเทาความทุกข์ยากไปได้ในระดับหนึ่งแล้ววันนี้เนี่ยเรามองว่าธุรกิจประกันภัยหรือสารกำจัดประกันภัยของประเทศไทยเนี่ยมูลค่าปีหนึ่งเนี่ยหลายแสนล้านบาทเนี่ยเราน่าจะมีเรื่องของการร่วมกับภาครัฐในการออกแบบระหว่างระบบโครงสร้างการประกันภัยมาตรการโครงการที่เป็นประโยชน์ในภาคเศรษฐกิจฐานล่างสร้างความมั่นคงให้กับ SME และเกษตรกรนะครับเพิ่มกลุ่มมากขึ้นนะครับในการที่จะบรรเทาภาระภาครัฐนะครับในการส่งเสริมประกันภัยภาคประชาชนนะครับแล้วก็ภาคเศรษฐกิจฐานรากช่วยให้การบริหารความเสี่ยงเนี่ยนะครับของพี่น้องประชาชนของผู้ประกอบการเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงนะครับประกันภัยในระบบแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจภายในประเทศครับพี่บัญชา
4: ครับ เพราะฉะนั้นก็แน่นอนครับจากแผนต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ในขณะนี้ด้วยผลกระทบซึ่งมันถูกคิดตัวเลขออกมาระดับหมื่นล้านจะกระทบ GDP ประมาณ 0.6 ถึง 0.1% เนี่ยนะฮะกับน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยคุณแสงชัยคิดว่าในที่สุดเนี่ยเหตุการณ์ครั้งนี้จะทำให้มีเจ้าของกิจการ SCB เนี่ยนะครับถึงขั้นจะต้องแบบไปกิจการเพิ่มมากกว่าที่คิดไว้ไหมหรือว่าในที่สุดเนี่ยมูลค่าความเสียหายจะสะเทือน GDP ของ SME เนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับ
3: GDP SME เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ราวๆ 35% ของ GDP ทั้งประเทศนะครับการขยายตัวเนี่ยการขยายตัวเนี่ยก็ใกล้เคียงกับ GDP ประเทศนะครับคือต่ำนะเราก็โตต่ำเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันกับ GDP ประเทศมูลค่า GDP ของ SME เนี่ยนะครับอยู่ราวๆ 6.6 ล้านล้านบาทแล้วก็ภาคที่ใหญ่และเป็นภาคที่สำคัญที่สุดของ SME ก็คือภาคการบริการ
4: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ย SME ที่น่าห่วงเนี่ยนะครับก็คือ2ภาคด้วยกันก็คือภาคการบริการและภาคการผลิตนะครับเนื่องจากว่าภาคการบริการเนี่ยสถานการณ์ทุกภัยน้ำท่วมเนี่ยในเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมสถานประกอบการนะครับในเรื่องของเขาเรียกว่าผลกระทบนะครับกับการที่ต้องหยุดนะครับไม่ใช่น้ำท่วมแห้งแล้วเขาสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้เลยนะครับพี่บัญชา
4: ครับ
3: กว่าเขาจะต้องรีโนเวทตกแต่งทำร้านใหม่ปัดกวาดใหม่บางรายไม่มีเงินทุนก็จำเป็นจะต้องหยุดกิจการชั่วคราวครับ
4: ใช่
3: อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นภาพที่ชัดเจนขณะเดียวกันเนี่ยผู้ประกอบการธุรกิจผลิตเนี่ยอย่างวันก่อนเนี่ยมีผู้ประกอบการสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะครับก็เป็นผู้ประกอบการในเครือข่าย SME ทำเรื่องของธุรกิจบรรจุภัณฑ์เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์
4: ครับ
3: ปรากฏว่าน้ำท่วมครับท่านนี้เนี่ยมีสถานประกอบการอยู่ในกรุงเทพนะครับ อยู่แถวทางคลองสามวาต้องเครื่องจักรสต็อกวัตถุดิบแล้วก็สินค้ากู้ไม่ทันครับจมน้ำครับ
4: โอ้ครับ
3: ร้องหกร้องห่มร้องไห้เลยว่าหนี้เดิมก็ยังอยู่หนี้ใหม่ก็น่าจะมาเพิ่มไม่รู้และไม่รู้ด้วยว่าหนี้ใหม่เนี่ยนะครับสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะเทือนใจครับเพราะว่าความเดือดร้อนของพี่น้องเอสเอ็มอีเนี่ยไม่ใช่มีเงินอยู่ในธนาคารมีสายป่านยาวเราเห็นสภาพแล้วว่าผู้ประกอบการ SME เนี่ยสายป่านสั้นนะครับสภาพคล่องสั้นนะครับเงินทุนหมุนเวียนก็น้อยนะครับซึ่งเราเองเราก็จะเห็นจากสัญญาณนะครับที่ทางสสว.เนี่ยประเมินเรื่องของแหล่งกู้ยืมเงิน SME เนี่ยเราก็พบว่า SME เนี่ยนะครับกู้เงินในระบบสถาบันการเงินเพียงอย่างเดียวเนี่ยนะครับในกลุ่มนี้มีอยู่ 38% เองนะครับในไตรมาส2ที่สำรวจมานะครับแล้วก็เป็นทั้งในกู้ทั้งในระบบและนอกระบบเนี่ย 41% ครับพี่บรรดา
4: ครับ
3: กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงเพราะถ้าเขาเอานอกระบบเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยอนาคตเนี่ยหนี้ในระบบเขาเนี่ยอาจจะถูกดึงไปนอกระบบร่วมด้วย
4: ครับ
3: ถ้าเราไม่มีมาตรการในการที่จะมาช่วยแก้ไขเรื่องเหล่านี้เนี่ยอย่างเป็นระบบและจริงจังนะครับ
4: ครับ
3: ส่วนหนี้นอกระบบล้วนๆเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก 21% ครับ
4: โอ้ครับ
3: ก่อนหน้านี้เนี่ยเราคิดว่าสัญญาณที่อาจจะชัดเจนก็คือเรื่องของสุขภาพธุรกิจ SME ก่อนหน้าที่จะเจอเหตุการณ์น้ำท่วมในรอบนี้เนี่ยในไตรมาส2เนี่ยสสว.ได้สำรวจ SME ไว้นะครับ 2,700 กว่ารายเนี่ยพบว่ามี SME ที่เติบโตได้ดีและเติบโตต่อเนื่องอยู่ 17% ครับ
4: และ
3: 17% เองนะฮะแต่ว่ากลุ่มที่เป็นอยู่กลุ่มเหลืองฮะคือรายได้พอจ่ายหนี้แต่ไม่พอลงทุน อยู่ในช่วงขาลงแต่ยังพอพยุงได้กลุ่มนี้มีอยู่ประมาณ 71% ครับพี่บรรดา
4: ครับ
3: แล้วไปบวกกับอีก 12% เป็นกลุ่มที่เป็น NPL เป็นปรับโครงสร้างหนี้เป็นกลุ่มที่ขาดทุนต่อเนื่องนะครับ
4: คร
3: ับ
4: อ
3: ันนี้รวมๆกันแล้วก็80%กว่าเนี่ยอันเนี้ยน่าเป็นห่วงครับ
4: เพรา
3: ะนั้น
4: ครับ
3: วันนี้เราก็ประเมินนะครับว่า SME ไม่น้อยนะครับไม่น้อยกว่า83%นะครับแม้แต่ SME ที่เติบโตต่อเนื่องเนี่ยเจอถ้าเผชิญกับอุทกภัยในครั้งนี้เนี่ยแล้วมีความเสียหายอย่างรุนแรงเนี่ยก็อาจจะประคองให้เติบโตได้ยากครับ
4: ครับหมอครับเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนนะครับจากสถานการณ์ตรงนี้ก็คงจะตอกย้ำแล้วก็กลายเป็นหลุมใหญ่ๆที่ทำให้ธุรกิจ SME ของประเทศไทยต้องเผชิญกับความเครียดเหนื่อยยากต่อไปในช่วงที่เหลือ3เดือนข้างหน้าจนถึงสิ้นปีนี้นะครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแสงชัยธีรคุณวณิชประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยไปด้วยนะครับขอบคุณครับคุณแสงชัยครับ
3: ครับขอบคุณมากครับพี่ชาขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็ถือว่าแน่นอนฮะสิ่งที่ยังเป็นปัญหาซ้ำๆซากๆแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหารากเหง้าของธุรกิจ SME เนี่ยนะฮะคือการเข้าไปถึงแหล่งเงินทุนและสุดท้ายก็คือภาวะหรือภาระโครงสร้างหนี้ที่ยังคงเป็นปัญหากับธนาคารธุรกิจ SME นะฮะและอย่างที่ผมบอกไปครับว่างานเนี้ยน้ำท่วมกรุงเทพ50เขตรวมกับปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นนนทบุรีสมุทรปราการตามที่ถูกประกาศเอาไว้ว่าเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงอันตรายนะฮะเป็นที่ตั้งของธุรกิจ SME ที่มากที่สุดของประเทศอยู่ในบริเวณกระทะใบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวจะกลับมาช่วงหน้าโดยเฉพาะทองคำวันนี้ต้องคุยกันต่อนะฮะก็ราคาทองคำของตลาดโลกเมื่อคืนโอ้โหจะหลุด 4,100 ดอลลาร์สหรัฐอยู่แล้วเนี่ยนึกถึงเลยนะครับว่ากำลังจะเกิดปรากฏการณ์ราคาทองคำหลุด 4,000 ดอลลาร์สหรัฐภายในสัปดาห์นี้หรือไม่พ้นสัปดาห์หน้าหรือไม่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อใน Econbiz กันนะครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
5: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์จินกรุ๊ป
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
8: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
4: เรากลับเข้าสู่เบรกที่2ของ Econbiz และอย่างที่บอกไปครับว่าเรื่องของทองคำถูกกลับก็มาพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากทองคำในตลาดซื้อขายที่นิวยอร์กสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโอ้โหลุ้นแล้วลุ้นอีกนะครับอย่าให้หลุดอย่าให้หลุดเอ้าก็หลุดหลุดลงมาเหลือตรงประมาณ 4,100 กว่าๆเนี่ยนะครับทีนี้เป้าต่อไปชักกลัวแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเอาเข้าจริงเนี่ยตก100กว่าดอลลาร์นะครับและถ้าเหตุการณ์มันจะตก100กว่าดอลลาร์เนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ว่าเราอาจจะเห็นราคาทองคำนั้นหลุดต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์สหรัฐที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้หรือดีไม่ดีเป็นสัปดาห์หน้าหรือไม่นี่นะครับเราจะมาพูดคุยกับนายแพทย์กฤตชรัตน์ธีรัญสิริประธานกรรมการกลุ่มบริษัทแม่ทองสุบริษัท MTS Gold Future จำกัดนะครับสวัสดีครับคุณหมอกฤตชรัตน์ครับหมอกฤตชรัตน์ครับอยู่ในสายไหมครับคุณหมอครับได้ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะเรากลับมาดูเกี่ยวกับตัวเลขของสัญญาณการลงทุนทางต่างประเทศกันต่อไปนะครับเวลาขณะนี้ทุ่ม40นาทีแล้วเราก็ตอนนี้สัญญาณของการจะเปิดทำการซื้อขายโดยเฉพาะตลาดหุ้นทางฝั่งอเมริกาเขียวใสนะฮะแต่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เลยครับดัชนีดาวโจนส์ล่วงหน้าถ้าเปิดตอนนี้ก็บวก90จุดวิ่ง 51,927 จุดประมาณ 0.1% ส่วนดัชนีหุ้น S&P ล่วงหน้านี่นะครับ บวกแผ่วๆฮะ12จุดจะวิ่งอยู่ที่ 7,758 จุดถ้าเปิดตอนนี้นะครับและดัชนีหุ้นNasdaq Futureนะครับแหมเปิดตอนนี้ก็ได้ถึง3หลักเลยนะครับบวกอยู่ที่103จุดหรือ 0.34% นะฮะแล้วก็วิ่งอยู่ที่ 3,666 จุดในขณะที่ราคาน้ำมันดิบก็ปรากฏว่ามีการเทขายเกิดขึ้นเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือนะครับซื้อขายกันที่กรุงลอนดอนสหรัฐสหราชอาณาจักรเวลาในขณะนี้ขายไปเหรียญ68เซนต์ต่อบาร์เรลประมาณ 1.6% ครับลงต่ำ104แล้วนะฮะอยู่ที่103เหรียญ60เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับเอาละครับเราได้สายสัญญาณกลับมาแล้วนะฮะไปพบกับคุณหมอกิจรัตน์ฮิรัญสิริประธานกรรมการกลุ่มบริษัทแม่ทองสุขและบริษัท MGS Gold Future จำกัดนะครับสวัสดีครับคุณหมอกิจรัตน์ครับ
11: สวัสดีครับคุณบัญชาสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
4: ครับต้องชวนคุณหมอคุยทีบ่อยแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์เลยนะฮะชั่วโมงนี้นะฮะ
11: เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
4: โอ้ยเมื่อคืนคุณหมอมันหลุด 4,100 ลงมาเหลือ 4,111 ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นราคาที่ลงต่ำกว่าลึกกว่าที่คาดไหมฮะ
11: ลึกกว่าที่คาดครับจริงๆเราไม่คิดว่าเขาจะหลุด 4,220 เหรียญเพราะว่า 4,220 เหรียญเนี่ยระยะสั้นมันเคยรับอยู่โดยตลอดหรือถ้าเทียบกันก็คร่าวๆประมาณ 66,800 บาทบวกลบปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยมันก็สร้างความมึนงงให้กับนักลงทุนพอสมควรเพราะว่าราคาหลุดมาหลายๆระดับนะครับห้องตลาดโลกเนี่ยหลุดลงมา170เหรียญจาก 4,280 ลงมาที่ 4,110 เหรียญทองไทยลงจาก 67,700 ลงมาที่ 65,500 โดยประมาณหายไป 2,200 บาทต่อบาททองคำก็พูดง่ายว่าทองตลาดโลกลงมาประมาณ 4% ทองไทยตกลงมาประมาณ 3.3% บวกลบนั่นก็คือว่าภาพรวมเนี่ยตลาดกลับมากังวลเรื่องของการที่จะขึ้นดอกเบี้ยคราวนี้ถามว่าเอ๊ะเรื่องพวกนี้มันก็มีอยู่แล้วแล้วทำไมเพิ่งจะมาเกิดเมื่อวานแล้วเกิดการตื่นตระหนกเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเกิดการคิดว่าการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยอาจจะมีการขึ้นได้ถึง2ครั้งในปีนี้นะครับเพราะว่าก็แสดงว่าที่จะประชุมเหลืออีก2ครั้งก็จะขึ้นทั้ง2ครั้งเลยแล้วก็ให้น้ำหนักว่าการประชุมในเดือนตุลาที่จะมีวันที่28 29 30ตุลาเนี่ยเขาคิดว่ามีโอกาสสูงถึง 70% ทั้งน้ำหนักที่กรรมการเฟดหลายๆคนก็ออกมาพูดว่าถึงเวลาที่จำเป็นที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องเพราะว่าอะไรเพราะว่าเงินเฟ้อมันไม่ลงแล้วถามว่าทำไมเงินเฟ้อคิดว่ามันไม่ลงก็เพราะว่าน้ำมันมันขึ้นแล้วถามว่าทำไมน้ำมันขึ้นก็เพราะว่าคุยกันไม่รู้เรื่องระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคือน้ำมันเนี่ยมันก็ลงมาพอเวลาจะคุยกันรู้เรื่องมาคุณบัญชามันก็ลงมาถึง90เหรียญต่อบาร์เรลลงมาแต่พอคุยกันแล้วบอกว่าโอ๊ยข้อตกลงนี้ไม่ดีลไม่ได้คุยกันไม่รู้เรื่องล่ะก็ขึ้นกลับมาตอนนี้มาอยู่ที่102 103ในเบรนท์ออยล์ตรงนี้ครับเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความผันผวนในตลาดมากและสิ่งที่นำต่อมาอันที่2อันที่3ก็คือการที่บอนด์ยิลด์หรือผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐอเมริกาในระยะกลางคือ10ปีและระยะสั้นคือ2ปีเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสภาวะที่แสดงถึงว่าคนเนี่ยกังวลเรื่องสภาวะเงินเฟ้อและกองทุนมองว่าน่าจะต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งจากสภาวะที่เงินเฟ้อแบบนี้เนี่ยคนจะลงทุนก็บอกว่างั้นฉันต้องของดอกเบี้ยเยอะๆก็มีแรงเทขายในพันธบัตรเยอะมากจนกระทั่งอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรระยะสั้นกลางยาวเนี่ยขึ้นไปหมดเลยขึ้นจนเรียกว่าเป็น all time high ในรอบ20ปีไอ้ตรงนี้ก็เลยเกิดแรงเทขายเข้ามาในกลุ่มของนักลงทุนในทองคำพอสมควรเลยในเมื่อวานนี้แต่สิ่งที่แปลกก็คือเมื่อวานนี้มีกองทุน ETF Gold ในระดับโลกก็คือ SPDR เป็นผู้เข้าซื้อตลอดเวลาเลยคือซื้อเมื่อวานนี้กว่า 4,000 นั่นแสดงว่าการลงทุนรายย่อยรายกลางเนี่ยขายแต่ลงทุนรายใหญ่เข้าช้อนซื้อครับ
4: โอ้โห
11: แล้วก็ในเชิงของกราฟก็เกิดสัญญาณการกลับตัวเล็กน้อยนะครับซึ่งเห็นได้ว่าวันนี้ทองก็เรียกว่าทรงตัวแล้วก็กลับดีตัวสูงขึ้นมาบ้างแต่อาจจะยังกลับไม่มากแต่เป็นลักษณะของการกลับทิศในเชิงของเทคนิคข้อ6นั่นแบบหมายความว่าทองคำในระยะสั้นมีโอกาสที่จะหยุดตกและอาจจะกลับเป็นขึ้นในระยะสั้นๆก่อนแต่ว่าคงขึ้นได้ไม่ไกลครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงของเมื่อวาน24ชั่วโมงสรุปก็คือทองตลาดโลกตก 4% ทองไทยตกประมาณ 3.2% แล้วก็มีแรงเหวี่ยงเข้ามาในตลาดของการลงทุนระยะสั้นของทองคำเยอะมากแต่ถามว่าทองตอนนี้มันอยู่ที่ 65,700 บาทต่อบาททองคำโดยประมาณทองตลาดโลกดีขึ้นจาก 4,110 เหรียญขึ้นมาประมาณ40เหรียญ 4,150 ถามว่ามันจะกลับมาหรือหยุดตกได้เลยชัวร์ไหมบอกว่าไม่ชัวร
4: ์
11: เพราะว่าสภาพของแรงกดดันยังมีอยู่ดังนั้นในเชิงของการลงทุนทำไงก็บอกว่าอันนี้การตกเนี้ยมันเป็นโอกาสดีของนักลงทุนระยะกลางกับระยะยาวที่มีเงินเย็นนะครับแล้วก็หวังผลว่าซื้อแล้วจะเก็บได้ในระยะมากกว่า6เดือนเรายังเชื่อว่าราคานี้เป็นราคาที่น่าจะลงทุนในระยะกลางกับยาวได้แต่สำหรับนักลงทุนระยะสั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องระมัดระวังคือมันอาจจะเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงตรงนี้การที่จะบริหารพอร์ตโฟลิโอของท่านในภาวะที่มีความผันผวนสูงเนี่ยอันนี้จำเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าความผันผวนในขณะนี้เนี่ยประเมินได้ยากแล้วก็ยังมีโอกาสอย่างยิ่งครับที่ราคามันจะเหวี่ยงในช่วงวันที่28 29หรือก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนตุลาโดยเฉพาะเดือนตุลาเนี่ยเป็นเดือนอาถรรพ์ที่หลายๆคนก็กลัวนะครับก็เราก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนั่นเองครับ
4: กับแต่คุณหมอครับถามตรงๆเลยนะว่าโอกาสมันจะหลุดต่ำ 4,000 ดอลลาร์เนี่ยในสัปดาห์นี้หรือให้ถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยโอกาสมากน้อยแค่ไหนครับ
11: ถ้าในระยะสั้นๆผมคิดว่ามันคงไม่หลุดครับเพราะว่ามันมีสัญญาณของการจับทิศไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าไปมองจนในสัปดาห์ที่3ที่4อันนี้ก็ต้องดูนิดหนึ่ง3 4ของเดือนตุลานะครับเพราะว่าพอมันจะเข้าใกล้การประชุมของเฟดเนี่ยผมกังวลว่าเรื่องตัวเลขโดยเฉพาะอย่างยิ่ง CPI PPI ที่จะออกประมาณสัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาตรงนี้จะเป็นตัวกดดันที่ทำให้ราคาอาจจะร่วงลงมาได้อีกเอาเป็นว่าคร่าวๆก็คือเรามองว่าภาพรวมของทิศทางขณะนี้เนี่ยน่าจะเป็นการเบี่ยงในกรอบระหว่าง 4,100 ถึง 4,200 เหรียญจนกว่าเข้าใกล้การประชุมของเฟดในวันที่29หรือ30แล้วตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีการเบี่ยงที่เข้ามาทดสอบของ 4,000 เหรียญเราเชื่อว่ามีโอกาสที่จะทดสอบสูงมากแต่ถามว่าจะหลุดหรือไม่หลุดอันเนี้ยขึ้นกับการคอมเมนต์ของเฟดในคืนวันที่30เพราะว่าอย่าลืมนี้ครับว่าหลายครั้งที่ข่าวเนี่ยพอเรารับข่าวไปก่อนเนี่ยเวลามันตกเนี่ยมันตกนำข่าวเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในวันที่16 15-16 ของเดือนกันยายนเราจะเห็นว่าหลายครั้งราคามันตกไปแล้วพอมีข่าวจริงๆเนี่ยมันกลับไม่ค่อยตกหรือดีดกลับขึ้นมาได้อันนี้ก็สิ่งที่เราเจอกันมาโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมาครับ
4: โอ้โหแสดงว่า
11: การลงทุนก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้ครับมีความผันผวนไม่แน่นอนเหมาะสำหรับคนที่มีกลยุทธ์ในการลงทุนและการบริหารจัดการที่มีความสามารถในการเข้าเร็วออกเร็วสำหรับนักลงทุนทั่วไปที่เป็นประชาชนทั่วไปที่อาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ชอบในการซื้อขายทองคำจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีที่ท่านจะซื้อแ แล้วถือครองยาวแล้วก็การซื้อของท่านเราแนะนำให้ท่านทยอยเข้าซื้อในพอร์ตการลงทุนเป็นส่วนๆแบ่งเป็นสัก 4-5 ส่วนแล้วค่อยๆเข้าครับไม่ได้ซื้อไม้เดียวเต็มนะฮะหมายความว่าต้องเผื่อใจไว้ว่ามันอาจจะลงได้อีกนะคะอันเนี้ยก็เป็นจังหวะและโอกาสสำหรับนักลงทุนที่มีเงินเย็นครับ
4: ครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปอีกไม่เกินดึงเดินเต็มๆถูกไหมครับ
11: ตอนนี้เราเชื่อว่าราคามันจะอยู่แถวๆกรอบนี้ไปก่อนโดยมีโอกาสที่จะเหวี่ยงขึ้นไปที่ 4,200 เหรียญผมเชื่อว่ามีแล้วก็จังหวะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นช่วงจังหวะเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงที่นักลงทุนที่ถนัดในกรอบของการเล่นการเหวี่ยงก็จะเป็นลักษณะซื้อบ้างขายทำกำไรระยะสั้นบ้างนั่นเองครับสำหรับนักลงทุนระยะกลางกับยาวเนี่ยก็คงเป็นลักษณะทยอยซื้อเก็บมากกว่าที่จะเล่นเก็งกำไรที่เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาก็อาจจะฟังแล้วงงๆนิดนึงนะครับแต่ว่าอันนั้นเป็นเสน่ห์ของการลงทุนระยะสั้นต้องยอมรับเป็นอย่างนั้นครับ
4: โอ้โหแสดงว่าเดือนตุลาอย่างที่บอกว่าเดือนอาถรรพ์แล้วถ้าโอกาสของการตอนนี้โอกาสที่มันจะขึ้นดอกเบี้ยสลึงในเดือนตุลาคมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคุณหมอนะครับ
11: ใช่ครับตอนนี้มันให้น้ำหนักไปถึง 70% หรือกว่าแล้วที่จะมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องครับ
4: แล้วโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยในธันวาคมก็สูงใกล้เคียงกันด้วยใช่ไหมครับ
11: ไม่ถึงครับธันวาคมนี้เขาให้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 55% เอง
4: ยัง
11: ต่ำกว่าเยอะแล้วก็ทางประธานเฟดเองท่านก็มีบางส่วนที่ให้ความเห็นในเชิงว่าปีนี้อาจจะเห็นการขึ้นแค่2ครั้งก็คือครั้งที่แล้วกับครั้งใหม่ที่อาจจะมีอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งเพราะว่าอย่าลืมว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยมันเหมือนกับการให้ยาแรงดังนั้นเขาก็จะมักจะไม่ค่อยให้จีบกัน3ครั้งถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะฮะอันนี้ก็ต้องวงเล็บไว้ยกเว้นแต่น้ำมันขึ้นไปทะลุ120อันนี้เราคงเจอเลยนะครับแต่ว่าถ้าน้ำมันเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงอย่าให้เกินสัก101อันนี้ถ้าเป็นได้มันก็จะทำให้เราปลอดภัยมากที่สุดสำหรับเศรษฐกิจโลกแล้วก็การลงทุนทั่วไปครับ
4: แสดงว่าการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนั้นถูกเลื่อนขึ้นมาเร็วขึ้น1เดือนถูกไหมครับสำหรับครั้งสุดท้าย
11: คือปีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าอย่างที่เราคุยกันคือตุลาเนี่ยสงสัยจะขึ้นแล้วล่ะเพราะว่าตัวเลขของเงินเฟ้อมันไม่ลงเขาก็ไปสัมภาษณ์ถึงความเห็นของกรรมการเฟดหลายๆท่านตอนนี้เท่าที่ฟังดูเนี่ย 4-5 ท่านที่สัมภาษณ์ทุกคนบอกว่าคงขึ้นหมดเลยดังนั้นตรงนี้มันเป็นประเด็นที่เรา

0: อันที่สหรัฐอิหร่านตกลงกันไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วคนเดือดร้อนเนี่ยกลายเป็นประเทศที่อยู่ทั้งฝั่งเอเชียนะครับประเทศใหญ่ๆอย่างอเมริกาจีนเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนอะไรเท่าไหร่หรอกครับเพราะเขาซื้อน้ำมันถูกนะครับแต่ว่าประเทศทั่วๆไปอย่างโซนเอเชียเราทั้งหมดเนี่ยนะครับรวมทั้งญี่ปุ่นเนี่ยเดือดร้อนหมดครับก็เดือดร้อนเพราะเราซื้อน้ำมันแพงเนี่ยเพราะเงินเฟ้อมันก็จะขึ้นกันระเบิดระเบ้อเลยนะครับซึ่ง เราคงต้องเจอสภาวะอย่างเงี้ยไปอีกไม่น้อยกว่า 1-2 เดือนจนถึงสิ้นปีด้วยซ้ำไปดังนั้นถ้าการเจรจามันไม่สงบไม่ยอมเปิดช่องแคบไม่ยอมคือไม่ยอมลดลาวาสอกดังนั้นสภาวะไอ้ที่จะให้เรือผ่านช่องแคบโฮมุสเนี่ยมันพอมันไม่มีเนี่ยอันนี้มันเป็นปัญหาของพวกเรามากๆเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาทะเลาะกันเนี่ยความเดือดร้อนคือมันมาตกอยู่ที่คนทางแถบเอเชียทั้งหมดจีนก็ไม่ได้เดือดร้อนด้วยเพราะว่าจีนเขาซื้อน้ำมันจากรัสเซียแล้วก็ยังได้น้ำมันจากอิหร่านในราคาที่ถูกมากๆดังนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องเรียกว่าประเทศอย่างพวกเราที่ใช้น้ำมันเยอะอันนี้รับกับการลงทุนตอนนี้เรามองว่าทองคำเนี่ยในช่วง3เดือนนี้อาจจะมีตุลาพฤศจิกาแล้วก็กลางเดือนธันวาคมผมเชื่อว่าไม่ไปไหนไกลครับอาจจะเป็นลักษณะของการเบี่ยงในกรอบระหว่าง 65,600 บวกลบไปถึง 66,500 คือมันจะเบี่ยงในลักษณะของกรอบต้องกว้างประมาณ 1,200 บาทต่อบาททองคำนั่นเป็นลักษณะของการเบี่ยงที่มีโอกาสเป็นไซด์เวย์และเป็นไซด์เวย์ดาวจนกว่าจะมีความชัดเจนของราคาน้ำมันและจนกว่าจะมีความชัดเจนของการที่จะขึ้นดอกเบี้ยของเฟดหรือไม่ขึ้นอย่างไรเท่านั้นเองครับ
1: ครับชัดเจนครับสำหรับมุมมองที่น่าสนใจของทองคำก็ใจตุ้มๆต่อมๆไปเมื่อวานลงเนี่ย 4,100 กว่าสุดในรอบ7สัปดาห์กันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนายแพทย์กฤชรัตน์ฮิรัญสิริประธานกรรมการกลุ่มบริษัทแม่ทองสุขและบริษัท MTS Go Future จำกัดนะครับขอบคุณครับคุณหมอครับ
0: ยินดีครับโชคดีและสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจากกันก็ตรวจสอบราคาทองคำกันหน่อยนะครับปรากฏว่าโอ้ตีตื้นกลับขึ้นมาแล้วนะฮะหลังจากที่เมื่อวานนั้นลงไปเหลือแค่ 4,111 ดอลลาร์หรือต่ำที่สุดในรอบ7สัปดาห์นะครับราคาตอนนี้นะครับการซื้อขายของราคาทองคำซึ่งเดี๋ยวในอเมริกาจะเปิดทำการในอีกไม่ถึง40นาทีข้างหน้าเนี่ยสวยฮะขึ้นมานะครับตอนนี้ทองคำอยู่ที่ 4,158 เหรียญ 28 เซ็นต์ต่อออนซ์ครับขึ้นมาถึง 1.1% แล้วก็ทองคำส่งมอบล่วงหน้านะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ 4,190 เหรียญ 10 เซ็นต์ต่อออนซ์ครับนั่นก็หมายความว่าราคาน้ำมันก็คงจะต้องมีสัญญาณถูกลงใช่ไหมฮะไม่งั้นนักลงทุนก็ไม่กล้าที่จะเข้าในช่วงนี้ที่มันจะไปห่วงเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อพอตรวจสอบราคาน้ำมันก็ปรากฏว่าโอ้ใช้ได้นะฮะตอนนี้ราคาน้ำมันเนี่ยปรากฏว่าถูกเทขายลงมานะครับราคาน้ำมันในเม็กซิโกนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยนะตอนนี้ตกไป77เซนต์ต่อบาร์เรลครับหลุด92มาอยู่ที่91เหรียญ83เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์กิทะเลเหนือล่าสุดนะครับตอนนี้ตก54เซนต์ครับหลุด105มาอยู่ที่104เหรียญ74เซนต์ต่อบาร์เรลครับเอาละครับเวลาหมดพอดีเลยสำหรับวันนี้อีคอนบิสกันนะครับกับผมบัญชาชุนชัยเวทที่ 90.5 เมกะเฮิรตซ์คือความคิดวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: ก้าวสู่จุดห้า FM ที่ดีเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: โอม ความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนา

0: ูลผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์และร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรั

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Biz กับผมบัญชาชุมชัยเวชครับเกือบ1ชั่วโมงเต็มอิ่มกันแล้วนะครับสำหรับเรื่องของข้อมูลกระแสแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสถานการณ์ที่สำคัญจากทั้งในและต่างประเทศก็มาพูดคุยกันนะครับแล้วก็วันนี้ครับก็เป็นอีกวันนึงที่น่าสนใจโดยเฉพาะสิ้นเดือนเลยอ่ะมีใครจะไปฉลองกันบ้างนะโอ้จะเป็นสมัยก่อนเนาะตอนที่แบบเศรษฐกิจดีๆเนี่ยนะครับป่านนี้ทุกวันศุกร์เดือดรถลาติดหมดละแต่ปรากฏว่านาทีนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะครับแล้วก็น้ำก็มาท่วมนะฮะน้ำเองก็ยังไม่ลดบางพื้นที่เพิ่งเจอแดดครั้งแรกใน 2-3 วันที่ผ่านมาดีอกดีใจแต่เดี๋ยวน้ำนะจากภาคกลางก็กำลังจะไหลลงมานะฮะรวมถึงก็น่าเห็นอกเห็นใจนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพที่ยังท่วมสูงกันอยู่หาทางน้ำรอระบายยังไงก็เนี่ยมันจะครบ1สัปดาห์ยังระบายกันไม่ได้ก็เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็ต้องสะท้อนไปเลยนะครับรีบเข้าแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างด่วนที่สุดนะฮะก่อนที่มวลน้ำจากข้างบนนั้นจะลงมาในอีกไม่กี่วันกันนะครับส่วนวันนี้ครับการลงทุนเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนสุดสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจกันเลยนะฮะหุ้นไทยนะครับดัชนีหุ้นเซตอินเด็กซ์ทำไมลงขนาดนี้ครับ 35.29 จุดหายไป 2.22% และที่สำคัญคือหลุด 1,600 ฮะ1,600 อย่างเดียวไม่พอยังหลุด 1,560 อีกนะครับปิด 1,559.01 จุดโอ้โหแหลกลาเลยครับหุ้นตัวใหญ่ๆทั้งนั้นกระแทกเลยตั้งแต่หุ้นเดลต้าเคแบงก์กรุงไทยปตท. KCE กลุ่มแบงก์เทระเนระนาดกันยกใหญ่กันเลยเนี่ยนะฮะนอกจากนี้ครับถ้าหันไปดูทางด้านของตลาดทองคำอันนี้สวนตลาดนะฮะปรากฏว่าปรับประมาณ15รอบสุทธิขึ้นบวก550บาทครับวันนี้ทองคำแท่งรับซื้อปิดที่ 66,350 ขายออก 66,550 บาทส่วนทองรูปพรรณนะครับขายออกมาอยู่ที่ 67,350 บาทนะครับเดี๋ยวขอไปสักครู่นะฮะนี่แหละครับก็คือสัญญาณที่ทำให้หลายคนกำลังมองว่าน่าจะอัพได้การลงทุนในช่วงของ2สัปดาห์นี้จะเกิดเรื่องของการปรับกลยุทธ์เพื่อรับสภาพปรับทางด้านของเศรษฐกิจเป็นแบบไหนอย่างไรกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะฮะอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วก็ต้องต่อสายคุยกันเลยเนี่ยนะครับเพราะอะไรทราบไหมฮะตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านรู้แล้วครับว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากน้ำท่วมกรุงเทพมหานครปริมณฑลจนกระทั่งถูกประกาศว่าเป็นเขตภัยพิบัติทั้งหมด50เขตเนี่ยนะฮะตัวเลขมันออกมาแล้วนะจะจริงจะใกล้แค่ไหนยังไงก็แต่สรุปหมื่นล้านขึ้นแต่ความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยก็ดีนักเศรษฐศาสตร์บ้านเราก็ดีเนี่ยนะฮะต่างก็ฟันธงเขาว่าไม่ขึ้นดอกเบี้ยตอนนั้นฟันธงก่อนจะมีเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพนะฮะแล้วก็ปริมณฑลเสร็จปั๊บมาเจอเช้าวันนี้ครับธนาคาร JP Morgan Chase & Co เป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกานะฮะออกมาสวนเลยสวนนักเศรษฐศาสตร์บ้านเราเลยนะครับว่าปีหน้านะแบงก์ชาติจะต้องขึ้นดอกเบี้ย3ครั้งติดและครั้งละสลึงเท่ากับปีหน้าดอกเบี้ยจะขึ้นทั้งหมด 0.75% แถมบอกว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ 2.5 ปีหน้า 2.5 คือเป็นธนาคารที่มองแตกต่างกันหมดเลยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นแรงกดดันตอนนี้ตกลงแบงก์ชาติจะขึ้นดอกเบี้ยไหมในช่วง3เดือนสุดท้ายที่เหลือเพราะว่าเจอเรื่องน้ำท่วมแถมปีหน้าจะขึ้นจริงเหมือนอย่างแบงก์ของ JP Morgan มองกันหรือไม่เราจะไปพูดคุยกับดร.อมรเทพจาวรานะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยสวัสดีครับดร.อมรเทพครับ
3: สวัสดีครับคุณบัญชาครับ
2: ครับดร.อมรเทพครับนี่ก็เป็นคำถามที่ผมเปิดโจหัวไว้สำหรับการพูดคุยกันในวันนี้นะฮะก่อนอื่นนะฮะห่วงใยส่วนตัวฮะที่บ้านโดนน้ำท่วมได้ไหมฮะ
3: ยังรอดปลอดภัยดีนะครับแต่ก็เป็นห่วงคนที่โดนผลกระทบเหมือนกันนะครับ
2: ครับแล้วก็ก่อนที่จะแตกกับเรื่องที่เป็นหัวใจคือเรื่องของดอกเบี้ยนี่นะครับตอนนี้ดร.อมรเทพประเมินไหมครับว่า GDP ของไทยในไตรมาสที่3เพราะตอนนี้น้ำท่วมมันปลายไตรมาสที่3เนี่ยก่อนหน้านั้นก็คิดว่ามันจะไปได้สวยเพราะมีกระตุ้นกำลังซื้อแต่ตอนนี้เจอน้ำท่วมปลายไตรมาส3และจะส่งต่อไตรมาส4ยังไงครับ
3: จริงๆเราเป็นห่วงไตรมาส3มาก่อนหน้าแล้วนะครับก่อนที่จะมีน้ำท่วมเนี่ยเราก็คิดว่ากำลังอยู่ในช่วงการฟื้นตัวนะครับเรียกว่าเศรษฐกิจไทยมันยังไม่ได้มีข่าวดีสักเต็มที่นะครับคิดง่ายๆครับถ้าเศรษฐกิจมันดีจริงคงไม่ต้องแจกเงินกระตุ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นอยู่แล้วว่าสถานการณ์มันไม่ได้มีการเร่งแรงอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยมาตรการในการให้เงินนะครับคนละครึ่ง plus ก็แล้วแต่นะครับไทยช่วยไทย plus กับในการกระตุ้นการบริโภคทีนี้มามองดูว่าในช่วงปลายไตรมาส3จริงๆมันก็แค่ สัปดาห์สุดท้ายนะครับก่อนที่จะสิ้นไตรมาสที่เราเห็นสัญญาเรื่องฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมในกรุงเทพเพราะฉะนั้นไตรมาส3เองอาจจะไม่ได้โดนผลกระทบอย่างชัดเจนนะครับจากเหตุการณ์เรื่องของน้ำท่วมแต่ว่าโดยภาพรวมเราก็มองไตรมาส3เนี่ยจะขยายตัวอยู่นะครับเทียบกับไตรมาส2แต่ว่าขยายตัวต่ำโจทย์สำคัญวันนี้คือต้องมาดูไตรมาส4เพราะอะไรเพราะว่าสถานการณ์ที่เราคุยกันเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันจะกระทบกับเรื่องกำลังซื้อความเชื่อมั่นนะครับหรือว่าเรื่องของ supply chain disruption ทีนี้เรานึกภาพดูครับว่ามันคงไม่ได้รุนแรงที่ไปกระทบกับนิคมอุตสาหกรรมเหมือนกับน้ำท่วมใหญ่ปี54นะครับแต่วันนี้ถ้าเรานึกดูว่าถ้าเราเดินไปร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็ของเนี่ยก็ไม่ได้อยู่บนเชลฟ์แต่ว่าต่อให้เราไม่ได้โดนผลกระทบจากน้ำท่วมต่อให้เรามีเงินแต่ก็ซื้อของไม่ได้เพราะการบริโภคมันยังไม่ได้เร่งนะครับในช่วงที่โดนผลกระทบในช่วงนี้แต่บางคนก็บอกอาจจะชั่วคราวนะครับอาจจะ1สัปดาห์2สัปดาห์ก็แล้วแต่แต่ว่าอันเนี้ยก็อาจจะเป็นผลระยะสั้นก่อนนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเรายังไม่ได้มองว่าผลกระทบจากน้ำท่วมจะทำให้เศรษฐกิจทรุดนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเห็นผลชัดเจนขึ้นในช่วงไตรมาส4แต่ต้องมาดูครับว่าการบริหารจัดการการเยียวยาการชดเชยหรือมาตรการกระตุ้นหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรที่จะทำให้เศรษฐกิจไตรมาส4พอจะฟื้นตัวขึ้นได้แต่เราก็ยังมองการคาดการณ์เศรษฐกิจปีนี้น่าจะขยายตัวเพียงวาระ2เท่านั้นเองนะครับ
2: โอ้แสดงว่าตอนนี้ความกังวลของดร.ไปอยู่ที่ไตรมาสที่4ใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับนอกจากเรื่องของน้ำท่วมที่จะกระทบกับในเรื่องของกำลังซื้อนะครับจะมีผลกระทบระยะสั้นกับเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับแต่ว่าถ้ามองดูเนี่ยผมเชื่อว่าหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคนอาจจะต้องมาซื้อพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหรือว่าเฟอร์นิเจอร์หรือของอะไรที่โดนผลกระทบจากน้ำท่วมไปรวมทั้งรถยนต์ด้วยซึ่งยังไงคนก็ต้องซื้อทีนี้จะซื้อแล้วเนี่ยเอาเงินที่ไหนก็ต้องก่อหนี้เขาไปอีกเพราะฉะนั้นปัญหาหนี้ครัวเรือนที่เรากำลังกังวลกันตั้งแต่นานแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมาดูว่าปัญหานี้อาจจะกลับขึ้นมาใหม่นะครับอีกเรื่องก็คือมาตรการภาครัฐแม้ว่าเราจะบอกว่าเศรษฐกิจไม่ในทุดแต่ว่ายังโตได้ต่ำเพราะว่าเรายังเชื่อว่าภาครัฐเดี๋ยวจะออกมาตรการกระตุ้นการบริโภคนะครับหรือว่าประคองสถานการณ์เศรษฐกิจได้อยู่นั่นก็หมายความว่าจะต้องก่อหนี้เพิ่มนะครับมันก็ต้องมาดูว่ามาตรการภาครัฐเนี่ยที่จะกระตุ้นเนี่ยนะครับจะนำไปสู่หนี้ภาครัฐที่ขยับขึ้นอย่างไรเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมก็ยังมองอยู่ว่าจะไปอยู่ในตัวนี้แต่อย่างน้อยนะครับใจชื้นขึ้นมาหน่อยว่าไตรมาส4เราไม่ได้บอกแย่ซะขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะว่าตัวที่เป็นตัวเร่งเศรษฐกิจนะยังไม่ได้โดนผลกระทบนั่นก็คือการลงทุนนะครับ FDI เงินลงทุนจากต่างประเทศยังไหลเข้ามานะครับเราเชื่อว่าเงินจากต่างประเทศเขาไม่ได้มองเรื่องนี้นะครับเขายังมองการลงทุนระยะยาวอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องของ Digital Economy เรื่อง Electronics เรื่อง Data Center กลุ่มในด้านการลงทุนเหล่านั้นยังคงมานะครับจากจีนจากปัญหาต่างๆเองในต่างประเทศซึ่งเชื่อว่าในอาเซียนรวมทั้งบ้านเราก็เป็นที่รองรับการลงทุนได้ดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือการท่องเที่ยวแม้บอกว่าโอ้นักท่องเที่ยวอาจจะกังวลนะครับในช่วงเหตุการณ์น้ำท่วมผมว่าเป็นชั่วคราวมากกว่าเราไม่ได้มองว่าน้ำท่วมจะลากยาวนะจะประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์ก็แล้วแต่ในช่วงไฮซีซั่นในช่วงไตรมาส4นะครับพฤศจิกายนธันวารวมไปถึงมกราคมกุมภาพันธ์ปีหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าจำนวนนักท่องเที่ยวก็กลับมาแต่ว่าเราก็เห็นจำนวนนักท่องเที่ยวว่าไม่ได้ฟื้นแรงเต็มที่เราเห็นจีนนะนักท่องเที่ยวจีนมาค่อนข้างมากแต่ถ้าเป็นมาเลเซียอินเดียหรือชาติยุโรปอื่นๆอาจจะยังไม่ได้ฟื้นตัวเต็มที่อาจจะด้วยปัญหาสงครามนะครับราคาน้ำมันเพิ่มสูงเพราะฉะนั้นมันมีทั้งจุดเด่นนะครับและจุดที่ต้องระมัดระวังสำหรับ

0: เศรษฐกิจไทยช่วงไตรมาส4นะครับ
1: ครับครับซึ่งเดี๋ยวการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสที่3เราก็คงจะต้องรอไปแถวๆประมาณถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นประมาณพฤศจิกาประมาณนั้นได้ใช่ไหมครับดร.
0: ใช่ครับใช่ครับซึ่งก็อาจจะต้องมารอลุ้นสภาพัฒน์นะครับว่าไตรมาสที่3ตัวเลขจะเป็นอย่างไรซึ่งเราก็ยังมองว่าไตรมาสที่3ยังไม่ได้เห็นสัญญาณเชิงลบมากนักนะครับก็ยังเชื่อว่ายังมีการขยายตัวได้อยู่เทียบไตรมาสต่อไตรมาสนะครับ
1: สิ่งที่ดร.พูดเมื่อสักครู่นี้มันน่าสนใจมากโดยเฉพาะเรื่องของกำลังซื้อประชาชนทั่วไปปรากฏว่ากำลังจะดีนะกำลังจะทรงตัวได้แต่ก็เจอเรื่องของปัญหาน้ำและบังเอิญว่าแม้จะไม่ได้ท่วมเป็นพื้นที่ใหญ่โตเหมือนตอนปี54ซึ่งกินพื้นที่ทั้งภาคกลางอีสานแล้วก็อะไรเนี่ยแต่ตอนนี้มันเป็นไข่แดงด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยสำหรับตรงนี้คือกรุงเทพกับปริมณฑลใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับแล้วก็ที่เราห่วงกันแม้ว่าอาจจะมองว่าที่เราบอกว่าประกาศเขตที่น่ากังวลในกรุงเทพทั้ง50เขตเนี่ยแต่ว่าถ้ามองดูจริงๆคนที่โดนผลกระทบจริงๆอาจจะอยู่ในฝั่งภาคตะวันออกซึ่งกลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มของคนที่ต้องเดินทางมาทำงานในเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อแม้พื้นที่เขตเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้โดนผลกระทบแต่ว่าก็มีปัญหาเรื่องขาดแรงงานนะนี่ก็ต้องมาดูว่าปัญหาด้านเศรษฐกิจการขนส่งเรื่องของแรงงานตัวพวกนี้อาจจะทำให้เศรษฐกิจอาจจะยังไม่ได้เร่งแรงมากนักแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นกระทบกระเทือนเมื่อเทียบกับปี54แต่ก็ต้องเป็นอะไรที่ต้องติดตามกันนะครับ
1: ถ้าเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มที่ตอนนี้มีความเปราะบางเดิมอยู่แล้วแล้วโดนกระแทกด้วยเรื่องของน้ำท่วมในกรุงเทพกับรอบๆเนี่ยนะฮะก็คือประชาชนทั่วไปหนี้ครัวเรือนซึ่งเมื่อสักครู่ดร.ได้แตะถึงนิดหนึ่งแล้วก็ธุรกิจ SME ซึ่งมีปัญหาอยู่แล้วแล้วส่วนใหญ่ SME เนี่ยจำนวนมากที่สุดก็จะอยู่ในกรุงเทพกับปริมณฑล2กลุ่มเนี่ยดร.มองยังไงครับ
0: น่ากลัวมากเลยครับคุณประชาพูดได้ดีมากเลยครับที่เราเป็นห่วง SME ค่อนข้างมากเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราเลือกถึงภาพเศรษฐกิจกำลังซื้อถ้าหายเนี่ยยอดขายต้องลงนะครับแล้วเวลาเรานึกถึงภาพว่าธุรกิจเนี่ยจะเดือดร้อนแค่ไหนอยู่ที่สายป่านถือว่าอยู่ที่สภาพคล่องว่าเขามีเงินเตรียมพร้อมไหมสักแค่ไหนถ้าธุรกิจขนาดใหญ่เราไม่ได้เป็นห่วงเขาขนาดนั้นเพราะว่าเขาก็ยังสามารถมีสภาพคล่องมีเงินหมุนเวียนนะครับแล้วก็สามารถดำรงธุรกิจของเขาอยู่ได้แต่ SME นี่ตรงกันข้ามยิ่งรายเล็กนะครับการเข้าถึงสินเชื่อการเข้าถึงสภาพคล่องที่สามารถให้เกิดเงินหมุนเวียนได้เนี่ยจะค่อนข้างจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นถูกต้องเลยครับผมว่าถ้าจะมีมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนนะครับก็คงจะต้องมาดูแลในกลุ่ม SME โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับตัวผู้คนกลุ่มนี้เองถ้าไม่มีอะไรมาจุนเจือเขาเนี่ยผมเป็นกังวลว่าเดี๋ยวอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเลย์ออฟก็คือว่าปลดงานนะครับหรือว่าปิดกิจการเขาไปอีกซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยโอกาสการฟื้นตัวจะค่อนข้างยากนะครับ
1: แสดงว่ามาตรการที่จะเข้าช่วยตอนนี้ต้องแบ่งออกเป็นสองกลุ่มชัดเลยคือมาตรการสำหรับ SME ที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับแล้วก็อาจจะมองว่าคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยถ้ารอบนี้ก็นับว่าจำนวนมากนะครับแต่ว่าผมว่าเชื่อว่าการบริหารจัดการเนี่ยถ้าเม็ดเงินที่ค่อนข้างจำกัดเนี่ยก็เป็นการดูแลผู้ได้รับผลกระทบเฉพาะกลุ่มนะครับซึ่งตรงนี้เองน่าจะสามารถที่จะให้การกำลังซื้อนะครับน่าจะสามารถที่จะฟื้นตัวได้ในช่วงต้นไตรมาส4ก็คือเรียกว่าช่วงแรกของเดือนกุมภาพันธ์ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับ
1: ก็จะโดยบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าไทยช่วยทรัพย์60 40เนี่ยก็ผ่านครม.เรียบร้อยใช้ถึงอีก2เดือนก็คือคนละพันภายใน2เดือนถูกไหมฮะอย่างเงี้ย
0: ไม่พอหรอกครับจะเรียกว่ายังไงดีเพราะว่าคนได้รับผลกระทบเนี่ยผมว่ารุนแรงกว่านี้นะครับการมาตรการไทยช่วยไทย plus 1,000 บาทแล้วใช้2เดือนเนี่ยผมว่าก็เป็นการเรียกว่าซื้อเวลามากกว่านะครับประคองสถานการณ์มากกว่าแต่ว่าถ้าจะมาดูเรื่องของกำลังซื้อจริงๆเยียวยาจริงๆคงไม่สามารถจะใช้มาตรการนี้ได้นะครับต้องมีมาตรการอื่นทีนี้เราบอกแบบนี้ไม่ได้บอกว่าโอ้ต้องแจกเงินเพิ่มนะครับเดี๋ยวหลายคนฟังอยู่จะบอกว่าอย่างนี้เป็นการสลับสูตรว่าต้องแจกเงินเพิ่มใช่ไหม 1,000 ไม่พอต้องแจกมากกว่านี้ต้องแจกลากยาวจริงๆผมก็มองนะครับว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าณปัจจุบันเนี่ยถ้าจะให้เศรษฐกิจฟื้นผมว่าการแจกเงินอย่างเดียวคงไม่พอนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเราต้องใช้คำว่าแจกแล้วจบจริงๆนะครับแจกแล้วจบก็คือว่าการที่แจกเงินเนี่ยเป็นการประคองสถานการณ์เท่านั้นทำได้เพียงระยะสั้นนะครับแต่ว่าเราก็รู้กันดีว่าหลังจากหมดมาตรการเนี่ยกำลังซื้อเองก็กลับมาแผ่วอยู่ดีเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ระยะยาวนะครับก็คงต้องมาหวังว่านอกจากมาตรการนี้คงต้องมีมาตรการเสริมอื่นๆนะครับสร้างในเรื่องของ

0: ของโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องการดูแลบริหารจัดการน้ำนะครับให้คนในพื้นที่ได้โอกาสในการทำงานในกลุ่มนี้ด้วยผมเชื่อว่าจะเกิดตัวทวีคูณทางเศรษฐกิจหรือเงินที่มันหมุนในระบบเศรษฐกิจได้มากกว่านี้ก็คงต้องติดตามครับว่าจะมีอะไรที่ออกมามากขึ้นนะครับ
1: ครับคือถ้าอ่านใจดร.เนี่ยคิดว่ามาตรการที่จะเข้าช่วยเหลือทั้งธุรกิจ SME แล้วก็ประชาชนทั่วไปที่เรากำลังคุย2กลุ่มนี้เป็นหลักเนี่ยนะฮะมาตรการอะไรที่น่าจะได้ผลในการช่วยกันผ่านพาช่วงภาวะที่มันยากๆในไตรมาสที่4ตรงนี้ครับ
0: ผมว่ายากมากเลยนะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงเนี่ยเวลาเราพูดถึงคนที่ต้องการสินเชื่อถ้าพูดมันต้องแบ่งเป็นกลุ่มกันนะครับสิ่งที่เขาต้องการจริงๆคือยอดขายที่ดีขึ้นถูกไหมครับพร้อมกับเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแต่ว่าที่เราบอกกันว่าเศรษฐกิจไทยทั้งปีนี้และปีหน้าเนี่ยก็ยังไม่เห็นตัวเลขว่าจะโตได้เหนือ 3% เรามองกันอยู่ประมาณสัก 2-3 บางที่อาจจะมองต่ำ2ซะด้วยซ้ำแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยมันก็อยู่ประมาณนี้ไม่ได้ไปไหนไกลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่ายอดขายที่จะโตขึ้นเป็นสิ่งที่เขาต้องการจริงๆแต่ว่ามันยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นเพราะฉะนั้นในระหว่างที่รอนะครับเวลาที่จะทำให้เศรษฐกิจฟื้นได้ดีเนี่ยคืออะไรก็อาจจะเป็นในเรื่องของสภาพคล่องที่ดีขึ้นนะครับการเข้าถึงสินเชื่อผมว่าตรงพวกนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งในการซื้อเวลาได้บ้างการลดต้นทุนการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้เรื่องทักษะอันนี้ก็จะมาระยะกลางนะครับซึ่งผมเชื่อว่าภาครัฐเองก็คงจะพยายามผลักดันในจุดนี้อยู่การกระจายความเจริญนะผมเรากำลังพูดถึงว่าโอ้น้ำท่วมในส่วนของกรุงเทพเนี่ยชุดเศรษฐกิจไทยได้ทั้งหมดแต่จริงๆถ้าอย่าลืมว่าถ้าเรามีการกระจายเศรษฐกิจให้มีความหลากหลายนะครับมีการกระจายที่มากขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่ามีเมืองต่างๆครับที่เราสามารถจะพัฒนาในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ให้เศรษฐกิจเติบโตได้มากขึ้นผมเชื่อว่ามีอะไรที่สามารถทำได้สำหรับเศรษฐกิจไทยนะครับถ้าจะให้เศรษฐกิจฟื้นได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีความเติบโตได้อย่างยั่งยืนแต่ว่าแน่นอนในระยะสั้นวันนี้ก็คงต้องดูแลว่าให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ในภาวะที่มีความไม่แน่นอนทั้งในเรื่องของยอดขายเรื่องของสภาพคล่องอย่างนี้นะครับ
1: ซึ่งมันจะเป็นภาวะที่เรียกว่าหนีเสือป่าจระเข้เหมือนกันนะฮะดร.เพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็รู้ดีว่า SME เข้าไม่ถึงสินเชื่อธนาคารซึ่งผมไม่ได้หมายถึงทางธนาคารที่ดร.สำคัญนะหมายความว่าทั่วๆไปเนี่ยเขาก็มองว่าธุรกิจ SME ไทยในปัจจุบันมีความเปราะบางและเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากเรื่องของธุรกิจไม่ได้ปรับตัวทาง product และ service ต้องมันเจออย่างนี้เข้าไปเนี่ยโอ้โหคำว่าขอสายป่านเพื่อทำให้ธุรกิจผ่านรอดได้ก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับ
0: ใช่ครับผมว่าเป็นห่วงจริงๆที่มันสองประเด็นนะครับอย่างแรกก็คือเข้าถึงสินเชื่อยากอย่างที่คุณบัญชาบอกอย่างที่สองก็คือต่อให้เข้าถึงได้ก็แพงถูกไหมครับเพราะว่าต้นทุนทางด้านดอกเบี้ยที่แต่ละที่ให้สำหรับ SME เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีความเสี่ยงที่สูงกว่าธุรกิจขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นในการเข้าถึงสินเชื่อเนี่ยก็มีการคัดกรองที่เข้มงวดแล้วนะครับอย่างที่สองต่อให้เข้าถึงได้ต้นทุนทางของดอกเบี้ยก็คือสิ่งที่แบงก์พาณิชย์ส่วนใหญ่แล้วชาร์จกับลูกค้า SME ก็จะสูงกว่าในกลุ่มของลูกค้าขนาดใหญ่ซึ่งเขาประเมินว่ามีความเสี่ยงต่ำกว่าเพราะความสามารถในการแข่งขันนะฮะต้องเรื่องของต้นทุนต่างๆเขาก็มีอะไรที่ต้องไปต่อสู้มากขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทั้งซึ่งสองประเด็นเนี่ยผมว่าก็เป็นเรื่องที่หนักเหมือนกันสำหรับ SME และมองต่อไปด้วยความเสี่ยงเศรษฐกิจที่ยังสูงนะครับและความไม่แน่นอนแบบนี้ก็เป็นห่วงเหมือนกันว่ากลุ่ม SME นี้จะฟื้นตัวช้าแล้วก็มีสายป่านที่อาจจะต้องดูแลนะครับมากกว่าณปัจจุบันนะครับ
1: ก็นี่แหละครับพอยิ่งเจอน้ำท่วมเข้าไปใหญ่ขายของก็ยากลำบากแถมสภาพคล่องก็จะเหมือนยิ่งบางลงไปอีกเพราะว่าประชาชนผู้บริโภคทั่วไปแม่ก็บังเอิญอย่างนี้นะครับคืออยู่ในกรุงเทพในรอบปริมณฑลด้วยเนี่ยนะฮะมันอยู่กลุ่มเนี่ยที่น่าสนใจแสดงว่าโอกาสที่นี่ครัวเรือนต่อ GDP จากสถานการณ์ตรงนี้มันจะกลับไปเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับ
0: หลังเหตุการณ์น้ำท่วมชัดเจนนะครับว่าคนเองก็ต้องการซื้อสินค้าชดเชยที่เสียหายไปนะครับเราเห็นภาพรถยนต์อย่างเงี้ยนะครับอาจจะไม่ได้รุนแรงเพื่อเทียบกับปี54นะว่าก็เป็นอะไรที่น่าตกใจเหมือนกันโดยเฉพาะกับครัวเรือนที่เขาไม่ได้มีรายได้สูงขนาดนั้นแต่ว่าเขาเสียสินทรัพย์ไปเนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็คงต้องไปดูเรื่องของบริษัทประกันกันก่อนนะครับว่าจะชดเชยอย่างไรเพียงพอไหมถ้าต้องซื้อใหม่นะครับก็ต้องซื้อซึ่งเงินมันไม่ได้หามาได้ง่ายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คงต้องเป็นการก่อหนี้ระยะสั้นกันก่อนนะครับแต่ว่าคงไม่ได้บอกว่านี่ครัวเรือนที่พยายามจะให้ลดลงมาต่อเนื่องเนี่ยจะวิ่งทยานกลับขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วผมว่ามันไม่ได้ง่ายเหมือนขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราเห็นปี54เนี่ยหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมเราก็เห็นว่านี่ครัวเรือนพุ่งค่อนข้างมากหรือเหตุการณ์โควิดที่ว่า

0: เองขาดรายได้แต่ว่าต้องมีรายจ่ายต่างๆก็นี่ครัวเรือนก็เพิ่มสูงผมว่าในรอบนี้สถาบันการเงินก็ระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อต้นทุนดอกเบี้ยเองก็อยู่ระดับที่สูงนะครับคนเองก็อาจจะต้องมาพิจารณาหลายๆรอบเหมือนกันว่ารายได้เขาจะโตทันรายจ่ายได้หรือเปล่าผมว่ารอบนี้อาจจะไม่ได้บอกว่านี่จะต้องวิ่งกลับไปเหมือนเดิมแต่ว่าแนวโน้มที่จะขยับสูงขึ้นก็เป็นไปได้นะครับ
1: ครับซึ่งตรงนี้แหละครับมันก็จะนำมาสู่ตรงที่ว่าต้นทุนทางด้านของดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นต้นทุนดอกเบี้ยทางภาคธุรกิจเอกชนกู้ยืมต้นทุนเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยของหนี้ประชาชนคนทั่วไปเนี่ยนะฮะมันจะมาถึงตรงนี้ครับทุกคนก็นึกถึงว่าแล้วตกลงเนี่ยโอกาสที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะตัดสินใจยังไงกับดอกเบี้ยเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมอันนี้ดร.มองยังไงครับ
0: อันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเวลาเราเห็นเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยถ้าเราดูกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติหรือว่าความไม่แน่นอนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเศรษฐกิจไทยเราก็ห่วงอยู่แล้วอย่างที่เราพูดมาทั้งหมดว่าไตรมาส4จะ ฟื้นตัวได้เร็วจริงหรือเปล่าหรือว่าจะชะงักเงินนะครับเพราะว่าถ้าปัญหาเหตุการณ์เนี่ยมันลากยาวจะฉุดกำลังซื้อฉุดความเชื่อมั่นทีนี้ตัวหนึ่งในการที่จะพอประคองสถานการณ์ได้ก็ต้องอาศัยนโยบายการเงินนะครับและก็นโยบายการคลังเมื่อสักครู่เราพูดไปแล้วนโยบายการคลังก็ผมเชื่อว่าเดี๋ยวคงจะต้องออกมาทำงานนะครับแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์มีความชัดเจนที่ดีขึ้นก็คงต้องออกมาตรการเยียวยาและกระตุ้นทีนี้อีกตัวหนึ่งที่มาช่วยคือนโยบายการเงินนะครับโดยปกตินะฮะเราก็คงจะเห็นโดยปกตินะฮะเราคงจะเห็นแบงก์ชาติลดดอกเบี้ยแหละครับในการที่จะพอที่จะชดเชยนะครับในเรื่องของความไม่แน่นอนในจุดนี้แล้วก็ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวเศรษฐกิจแต่รอบนี้อยากจะบอกว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นยากมากนะครับผมจะเรียกว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยคงไม่ได้ดูแค่ประเทศไทยอย่างเดียวคงต้องดูกับรอบๆด้วยนะครับวันนี้ถ้าก่อนเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนเรากำลังคิดกันอยู่เลยว่าหลังจากที่เฟดนะธนาคารกลางสหรัฐขยับดอกเบี้ยขึ้นก็ไม่ได้ขึ้นครั้งเดียวเราเชื่อว่าจะเป็นซีรีส์หรือเป็นรอบของการขึ้นอีกระยะนึงเลยนะครับทั้งปีนี้แล้วก็อย่างน้อยครึ่งแรกของปีหน้าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นของไทยเองเนี่ยเราบอกว่าเราจะยืนแบบนี้โดยไม่สนใจโลกก็คงเป็นไปไม่ได้มันจะเสียสมดุลนะครับเพราะฉะนั้นมันคงจะมีแรงกดดันบางอย่างที่จะต้องทำให้ไทยเนี่ยต้องขยับดอกเบี้ยขึ้นตามสหรัฐในอย่างน้อยก็อาจจะเห็นในช่วงต้นปีหน้านะครับแต่เหตุการณ์น้ำท่วมแบบนี้ที่ฉุดเศรษฐกิจเนี่ยผมว่าอย่างน้อยนะครับก็อาจจะเห็นการชะลอของการขยับดอกเบี้ยขึ้นนะครับผมว่าเนี่ยคงไม่ใช่เป็นการปรับดอกเบี้ยลงแต่ว่าแทนที่จะขึ้นตามเขาอย่างทันทีก็คงเป็นการอั้นไว้ก่อนนะครับให้ประเมินสถานการณ์เห็นการฟื้นตัวอย่างชัดเจนก่อนแล้วค่อยไปประเมินกันอีกทีในช่วงครึ่งแรกของปีหน้านะครับ
1: แสดงว่าโอกาสลดดอกเบี้ยจากสถานการณ์น้ำท่วมคราวนี้แทบเป็นศูนย์เลยใช่ไหมครับหมายถึงโอกาสนะ
0: คือที่จะอธิบายว่าทำไมโอกาสการลดดอกเบี้ยเนี่ยมันยากนะครับต้องเข้าใจว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเรามองไทยภาวะเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับว่าเศรษฐกิจมีความเสี่ยงโตต่ำลงนะครับเราต้องอาศัยมาตรการในการประคองอย่างน้อยเองเราเห็นภาพแบบนี้คนก็อยากได้อะไรที่เยียวยาดูแลเรื่องค่าครองชีพซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าในมุมมองของนโยบายการเงินนอกจากในเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วเขาต้องไปดูเรื่องของเสถียรภาพด้วยเสถียรภาพในที่นี้มีอะไรมีในเรื่องของเงินเฟ้อเรากำลังบอกว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยยังอยู่ในระดับที่สูงนะครับและอย่าลืมว่าหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับราคาก่อนหน้านี้ก็ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นค่อนข้างจะแรงนะครับตอนนี้ก็จะมีเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมราคาของที่มีแนวโน้มที่จะขยับสูงขึ้นเพราะว่าของเองก็มาเติมไม่ทันนะครับแล้วหลังจากเหตุการณ์นี้คนก็มาจับจ่ายใช้สอยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของเรื่องเงินเฟ้อนะครับก็จะเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่แบงก์ชาติเองจะต้องกลับมาดูแลว่าจะทำอย่างไรไม่ให้คนคาดการว่าเดี๋ยวราคาของจะแพงขึ้นแพงขึ้นนะครับก็ต้องมีการเรียกว่ามาแตกเบรกหรือเรียกว่ามารักษาสมดุลกันไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์หนึ่งว่าทำไมถึงต้องมาพูดกันเรื่องของการขยับดอกเบี้ยขึ้นในภาวะที่มีความไม่แน่นอนแบบนี้คนไม่อยากจะฟังเลยเพราะว่าความเสี่ยงเศรษฐกิจก็มีค่อนข้างมากจากเรื่องของน้ำท่วมอยู่แล้วจะมาทำร้ายเขาไปอีกด้วยการไปขึ้นดอกเบี้ยซึ่งจะเพิ่มต้นทุนทางการเงินของเขานะครับแต่ก็ต้องบอกว่าอย่างน้อยเองก็จะเป็นการรักษาเสถียรภาพได้เงินบาทนะครับที่มีความเสี่ยงว่าจะอ่อนค่าเทียบดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็จะเป็นโจทย์หนึ่งที่เราจะสามารถที่จะประคองรักษาสมดุลในจุดนี้ได้ผมว่าหลายๆอย่างนะครับคงต้องมาดูกันแต่ไม่ได้บอกนะครับว่าสูตรสำเร็จแล้วสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยเราต้องขึ้นตามหรือเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วเราต้องลดดอกเบี้ยผมว่ามันมีหลายอย่างที่จะต้องมาดูควบคู่กันไปนะครับ
1: ครับถ้าอย่างนั้นไอ้การที่จะลดดอกเบี้ยเป็นไปได้ยากมากในช่วงที่เหลือของ3เดือนสุดท้ายของปีนี้แม้จะมีเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ย รือต่อให้จะเป็นมาตรการทางด้านของแบงก์ชาติที่ออกมาเรียกว่าอะไรฮะชดเชยหรือรับภาระแรงกระแทกของต้นทุนที่

0: ี่ยวกับทางการเงินก็จะไม่มีเกิดขึ้นเลยใช่ไหมครับ
1: ผมว่ายังไม่ปิดประตูสักทีเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องเข้าใจกันก่อนว่า เหตุการณ์ในอดีตปีนี้เนี่ยทำไมถึงจริงจะลืมนะครับว่าแบงก์ชาติเพิ่งลดดอกเบี้ยกันเมื่อเดือนกุมภาเองถูกไหมครับแล้วพอวันปลายเดือนกุมภาต้นเดือนมีนานี่เกิดเหตุสงครามในอิหร่านถูกไหมครับแล้วทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยพุ่งขึ้นสูงค่อนข้างมากเดิมที่ว่าราคาน้ำมันไม่ใช่เป็นตัวแรงกดดันเงินเฟ้อแต่พอราคาน้ำมันพุ่งขึ้นสูงทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยเศรษฐกิจไทยก็มีความเสี่ยงจะโตต่ำลงนะครับเงินเฟ้อสูงขึ้นเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะเห็นการลดดอกเบี้ยเพื่อสนับสนุนต่อได้ก็ไม่ใช่ก็เป็นการคงตลอดถูกไหมครับทีนี้มองกลับมาว่าที่เหลือ3เดือนนะครับเราประเมินราคาน้ำมันอย่างไรนะครับแม้วันนี้จะทะลุ100เหรียญต่อแบเรลแต่ก็ไม่มีใครเดาใจคุณทรัมป์ได้ถูกนะครับเพราะว่าสถานการณ์มันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นถ้าจะมองความไม่แน่นอนนะครับว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ต้องดูเรื่องของราคาน้ำมันว่าถ้ากลับมาอยู่ราวสัก60ถึง70เหรียญต่อแบเรลได้นะครับความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อในอนาคตไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะครับผมก็ยังมองว่ามีโอกาสครับเปิดตำราก็คือแบงก์ชาติน่าจะพอที่จะสับสนการฟื้นตัวเศรษฐกิจได้แต่วันนี้มันไม่ใช่ขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะว่าความเสี่ยงมันยังมีสูงค่อนข้างมากก็คงต้องอยู่กับความไม่แน่นอนแบบนี้ไปซึ่งเวลาเราอยู่กับความไม่แน่นอนเนี่ยคงไม่อยากจะดำเนินนโยบายอะไรที่เปลี่ยนข้างกับตลาดโลกเปลี่ยนข้างคืออะไรโลกกำลังจะขึ้นดอกเบี้ยแต่เราไปลดนะครับซึ่งก็จะเปลี่ยนข้างและอาจจะทำให้ความเสี่ยงด้านเสถียรภาพมีค่อนข้างแรงในขณะเดียวกันเราก็ไม่ต้องรีบแต่ว่าอะไรสหรัฐเขาขึ้นดอกเบี้ยเดี๋ยวจะมีประเทศในภูมิภาคขึ้นดอกเบี้ยตามสหรัฐเราก็ไม่ต้องรีบตามเขานะครับเราอาจจะรอไว้ก่อนอั้นไว้ก่อนเพื่อดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศกันก่อนให้เกิดการเติบโตการฟื้นตัวได้แล้วเราค่อยไปเดินหน้าเอาทีหลังก็อาจจะช้าหน่อยอาจจะกระทบกันบ้างแต่ว่าอาจจะใช้มาตรการอื่นในการดูแลทีนี้มาตรการอื่นที่ว่านะครับว่าวันนี้เราจะดูแลในกลุ่มของ SME หรือครัวเรือนที่โดนผลกระทบอย่างไรคงไม่ใช่เป็นการลดดอกเบี้ยแบบหวานแหแต่ว่าอาจจะเป็นการอาศัยสถาบันการเงินนะครับทั้งในส่วนของเอกชนในส่วนของรัฐเข้าไปดูแลในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบนะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีมาตรการเหล่านั้นอยู่แล้วนะครับในการให้เข้าไปดูแลผู้ได้รับผลกระทบให้เขาสามารถฟื้นตัวได้นะครับ
0: ครับก็ถ้ามุมมองดร.ออกมาในทิศทางนี้นะฮะแล้วพอเราดูโครงสร้างของดอกเบี้ยที่มันเมื่อนับวันมันยิ่งจะห่างไปนะโดยเฉพาะดอกเบี้ยทางฝั่งตะวันตกกับเราเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าเช้าวันนี้ก็เจอมุมมองธนาคาร JP Morgan Chase & Co ที่ผมพูดไปตอนต้นรายการเป็นไปได้หรือครับในที่สุดเราต้องขึ้นดอกเบี้ยปีหน้าถึง3ครั้งครั้งละสลึงเลยเนี่ยครับ
1: ถ้าตัดเรื่องน้ำท่วมออกนะครับผมว่าเป็นไปได้นะถ้าตัดเรื่องน้ำท่วมออกนะครับแล้วก็อย่างที่ฟังว่าการคาดการเศรษฐกิจของเขาเนี่ยมองว่าเศรษฐกิจไทยโตได้น่าจะสักครู่คุณบัญชาบอกเท่าไหร่นะครับเหลือ
0: 2.5
1: 2.5 ใช่เพราะฉะนั้นตัวเลขที่ออกมาดูแบบนั้นเนี่ยก็สนับสนุนการฟื้นตัวเศรษฐกิจรองรับกับการขึ้นดอกเบี้ยได้และยิ่งถ้าไปคาดการว่าเฟดนะธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยเท่าไหร่ตอนนี้ 4% แล้วเหลือรอบประชุมเดือนตุลาอีกครั้งหนึ่งนะครับธันวาอีกครั้งถ้าขึ้นนะแต่ละครั้งเนี่ยปลายปีนี้ดอกเบี้ยสหรัฐจะอยู่ที่ 4.5% นะครับแล้วก็ของไทยยังอยู่ที่1ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแก๊ปหรือส่วนห่างก็จะกว้างขึ้นแล้วไม่จบเท่านั้นปีหน้าสหรัฐก็ยังไม่บอกว่าจะจบการขึ้นดอกเบี้ยจะขึ้นต่อตลาดคิดว่าจะไปจบที่ 5% ซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้ามองภาพที่เห็นการขึ้นดอกเบี้ยแบบรวดเร็วรุนแรงในส่วนของสหรัฐก็จะตึงให้ตลาดเกิดใหม่แต่ละที่ก็ขึ้นดอกเบี้ยต่ำเพราะฉะนั้นก็อาจจะอธิบายว่าถ้าเศรษฐกิจไทยโตได้ดีนะครับสัมพันธ์การฟื้นตัวได้เนี่ยมีเงินเฟ้อได้แล้วก็รักษาสมดุลแล้วก็ส่วนต่างดอกเบี้ยไทยสหรัฐการขึ้นดอกเบี้ยที่จะไปจบที่ 1.75 เป็นไปได้แต่ผมไม่ได้มองแบบนั้นเพราะว่า1ก็คือด้วยเหตุการณ์น้ำท่วมอาจจะรอประเมินก่อนนะครับแม้ว่าเราจะบอกว่าไม่ใช่ตัวที่จะฉุดเศรษฐกิจไตรมาส 4แต่อย่างน้อยมันชั่วคราวอาจจะรอประเมินกันก่อนนะครับแล้วก็ถ้าแบงค์ชาติทำได้ก็คงจะอั้นการขึ้นดอกเบี้ยให้นานที่สุดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจุดวัดใจจริงๆอาจจะไม่ใช่รอบการประชุมของแบงค์ชาติในรอบทั้งเดือนนี้เดือนตุลานะฮะก็เดือนธันวาแต่ว่าอาจจะไปวัดกันในเดือนต้นปีหน้าซะมากกว่าว่าประเมินสถานการณ์แล้วเป็นอย่างไรนะครับ
0: โอ้โหแสดงว่ามุมมองของแบงค์JP Morganของอเมริกาเนี่ยเขาคงเห็นอะไรที่เครื่องจักรบ้านเราสามารถโตได้ 2.5% ปีนี้และปีหน้าอันนี้เป็นตัวเลขที่เขามองนะฮะแล้วเขาก็มองต่อว่าเงินเฟ้อบ้านเราเนี่ยมันขึ้นมากกว่าปีนี้อีกครับ
1: จริงๆแล้วตัวเลขเงินเฟ้อของไทยปีนี้เพิ่มค่อนข้างเร็วนะครับต้องเข้าใจว่าปีนี้นะครับในไตรมาส3

0: 3ไตรมาส4เนี่ยอาจจะทะลุ 3% นะครับตัวเลขตอนนี้อยู่ประมาณสัก 2% ถึง 2.5 นะครับแต่ว่าไตรมาส4อาจจะทะลุ 3% แต่ไม่ต้องตกใจนะครับมันมาจากเบสเอฟเฟคก็คือมาจากฐานปีที่แล้วที่ต่ำเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นการเติบโตมันก็อาจจะด้วยราคาน้ำมันที่สูงด้วยนะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วแล้วก็ตัวเลขอื่นๆที่ทยอยออกมาแต่มันแค่ในช่วงนี้ทีนี้ถ้ามองดูว่าในช่วงปีหน้านะครับโอกาสเฟิร์สจะปรับตัวอยู่ราวเฉียด 2% นะครับก็เป็นไปได้เพราะจริงๆแล้วเราก็มองว่าการปรับตัวของตัวเลขเงินเฟ้อนะครับก็น่าจะทยอยปรับตัวเรียกว่าเติบโตอยู่แต่ว่าเติบโตในอัตราที่ชะลอลงนะครับก็ตอนนี้ถือในสมมติฐานว่าราคาน้ำมันไม่ได้พุ่งสูงนะครับน่าจะเริ่มย่อลงได้แต่ว่าอาจจะย่อลงไม่ได้เร็วเหมือนกับที่เราคาดการไว้ก่อนหน้าด้วยจากปัญหาเรื่องของสงครามที่ยังกลับมาเป็นระรอกนะครับถ้าราคาน้ำมันปีหน้าอย่างเช่นเราคาดการว่าจะอยู่ราวสัก90 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับก็อาจจะไม่ได้ลงมาเร็วนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าไม่ใช่เป็นตัวที่จะเร่งให้เกิดเงินเฟ้อขึ้นไปได้แรงนะครับ
1: อืมครับโอ้ดร.คาดเหมือนกับที่ JP Morgan คาดไหมครับว่าเราจะขึ้นถึง3 รอบเอามุมมองดร.เลยนะ
0: ถ้าในมุมมองอะไรก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมครับแต่ในกรณีแรกที่เราคาดว่าถ้าไม่ได้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหรืออย่างน้อยถ้าสถานการณ์น้ำท่วมมีการดูแลได้อย่างชัดเจนและผ่านพ้นไปได้สร้างความเชื่อมั่นได้แล้วปีหน้านะครับโอกาสการขยับขึ้นดอกเบี้ยผมว่า อย่างน้อย2 ครั้งนะครับมีโอกาสได้เห็นนะครับแม้ว่าวันนี้เรายังคิดว่าน่าจะมองเอาไว้ว่ายืนไว้ที่ 1% กันก่อนนะครับแต่ว่าถ้าปีหน้าเนี่ยจะต้องมาวัดใจกันในรอบการประชุมผมว่าคล้ายๆเดือนกุมภาครับว่าอาจจะเห็นในรอบแรกของการประชุมว่าเริ่มดูสถานการณ์ของฝั่งสหรัฐดูเรื่องของทุนเคลื่อนย้ายแล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อนะครับว่าไม่ใช่เพียงจุดนะครับที่จะต้องดูนะครับไม่ใช่เงินเฟ้อที่มาจากน้ำมันถ้าโจทย์การขึ้นดอกเบี้ยนะครับจะมาจากเงินเฟ้อที่ไปไกลกว่าน้ำมันเช่นวันนี้คนกำลังมองว่าสินค้าอื่นๆนะครับอย่างเช่นอาหารเครื่องดื่มนะครับหรือว่าการเดินทางค่าเช่านะครับเสื้อผ้าสินค้าอื่นที่คนทั่วไปใช้เนี่ยมันจะต้องมีราคาที่ขยับขึ้นแล้วคนก็คาดว่าเดี๋ยวราคามันไม่ใช่แค่ขึ้นตอนนี้เดี๋ยวปีหน้าปีถัดไปก็จะขึ้นต่อนั่นจะอยู่ในสมมติฐานที่แบงก์ชาติเริ่มกังวลนะครับแล้วก็จะขับขยับดอกเบี้ยขึ้นเพื่อปรามครับไม่ให้เงินเฟ้อมันพุ่งสูงเร็วจนเกินไปนะครับ
1: ไม่อยากนึกเลยดร.ถ้าสมมติปีหน้าขึ้นอย่างนี้จริงนะแล้วโดยผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นในต้นไตรมาสที่4จากเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยนะโอ้แล้วคนประชาชนคนทั่วไปหรือธุรกิจ SME เนี่ยมันจะลาบไหวไหมครับสำหรับปีหน้าเนี่ย
0: คือต้องมองว่าถ้าเรามองแบบนี้เราไม่ได้คิดว่าแบงก์ชาติจะต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยในช่วงเดือนตุลาหรือธันวานะครับผมว่าสถานการณ์น้ำท่วมถ้าเราประเมินวันนี้เราจะประเมินผิดก็ได้เราประเมินว่าเป็นเหตุการณ์ที่กระทบในวงจำกัดนะครับไม่ได้ส่งผลทำให้เศรษฐกิจทรุดนะครับและน่าจะมีมาตรการเยียวยาชดเชยดูแลหลังจากนี้เพราะฉะนั้นไตรมาส4เองน่าจะทรงนะครับแล้วก็หรือแม้แต่ขยับตัวขึ้นได้อย่างตัวที่สับสนก็คือการลงทุนนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวทีนี้ถ้าเรามองผิดเช่นเรามองว่ากำลังซื้อทรุดไปกว่านี้หรือมีความรุนแรงมากกว่านี้เนี่ยผมว่ายังไม่ถึงขั้นจะต้องขยับดอกเบี้ยขึ้นนะครับเพื่อที่จะไปยิ่งทำให้ไปแตะเบรกเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็อาจจะต้องปล่อยให้เงินบาทอ่อนค่านะครับหรือว่าอาจจะต้องมาดูแลในมาตรการอื่นๆนะครับในที่จะดูว่าผลกระทบเป็นอย่างไรแต่แน่นอนการปล่อยให้ส่วนต่างมันกว้างนะครับมันก็อาจจะมีผลกระทบต่อด้านเสถียรภาพระยะยาวนึกง่ายๆนะครับนึกง่ายๆว่าเราเห็นตัวอย่างอย่างประเทศญี่ปุ่นถูกไหมครับตอนที่เราเห็นกันว่าญี่ปุ่นคงดอกเบี้ยเอาไว้เพราะว่าเศรษฐกิจเขาเป็นแบบนั้นนะครับสุดท้ายเงินเฟ้อของเขาก็เริ่มขยับขึ้นค่าเงินของเขาก็อ่อนค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกนะครับว่าไทยจะเป็นแบบญี่ปุ่นแค่บอกว่ามันก็มีเคสที่จะต้องติดตามให้ดีว่าเราต้องมีการดูแลในเรื่องของมาตรการของดอกเบี้ยด้วยไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นประเทศที่อาจจะแตกแยกกับคนอื่นแล้วเดี๋ยวอาจจะมีเรื่องของการเก็งกำไรมากไปกว่านั้นซึ่งผมเชื่อว่าบางชาติเขาคงต้องทำงานหนักนะครับเขาคงต้องดูทั้งปัจจัยแวดล้อมในประเทศผลกระทบจากน้ำท่วมปัจจัยต่างประเทศควบคู่กันไปด้วยไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวจะไม่สามารถที่จะรักษาตัวเสถียรภาพและก็สมดุลตรงนี้ได้นะครับ
1: ครับเนาะดูฟังดูแล้วมันเหมือนกับอะไรที่มันเหนือความคาดหมายกับภัยพิบัติธรรมชาติแล้วมีผลกระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยนับ

0: วันยิ่งจะชัดมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะดร.ครับ
1: ครับผมว่าเรื่องที่เราห่วงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นภัยสงครามนะครับทั้งสงครามการค้านะครับหรือว่าสงครามจริงๆในตะวันออกกลางแล้วก็รวมถึงในเรื่องของภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวน้ำท่วมหลายอย่างนะครับก็คงต้องมาประเมินกันด้วยว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไรแต่ว่าโจทย์ใหญ่ที่จะต้องดูกันต่อก็คือที่ต่างชาติเขาชอบใช้คำว่า resilient นะครับก็คือว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันสามารถที่จะอยู่คงทนผ่านพ้นความไม่แน่นอนในต่างประเทศปัจจัยอื่นๆนะครับไปได้เนี่ยผมว่าโจทย์เนี่ยมันที่อะไรที่เราต้องสร้างขึ้นนะครับว่าเศรษฐกิจไทยสามารถที่จะมีตัวที่ต้านทานผลกระทบจากทั้งปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกและสามารถให้อยู่พ้นไปได้ผมว่าโจทย์เนี่ยเป็นโจทย์ที่ประเทศไทยต้องสร้างหลังจากนี้ไปนะครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยมันสร้างยากนะดร.นะเพราะว่าในแต่ละช่วงวิกฤตการณ์หรือปัจจัยลบหรือข้อจำกัดทั้งในและต่างประเทศแต่ละยุคที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยจำได้นะที่เราบอกว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยเปรียบเสมือนกับกระทะเทฟลอนใช่ไหมฮะ
1: ครับครับ
0: ยุคนึงเนี่ยเราเป็นแบบเทฟลอนนะฮะแล้วก็มายุคนี้เนี่ยเราก็บอกว่าเราเหมือนกับไผ่ลู่ลมถูกไหมฮะประมาณนี้
1: แน่นอนสิฮะเราเป็นกระทะเทฟลอนเนี่ยอะไรที่มาก็ไม่ติดกระทะปัญหาทางการเมืองเข้ามาเราก็ไหลลื่นมีการท่องเที่ยวที่พอจะไปในมุมนู้นมุมนี้ได้แม้แต่ว่าเหตุการณ์น้ำท่วมปี54เศรษฐกิจไทยลงลึกเลยนะครับไตรมาส4จำกันได้ว่าปี55เศรษฐกิจไทยฟื้นได้ค่อนข้างแรงตลาดหุ้นก็ฟื้นได้ค่อนข้างจะดีนะเศรษฐกิจกำลังซื้อต่างๆก็มานะครับก็ต้องมาดูครับว่าการบริหารจัดการหลังจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรไม่ได้บอกว่าโอ้เศรษฐกิจไทยเจอแบบนี้แล้วจะมืดมนไปซะทั้งหมดอย่างน้อยเราก็ผ่านพ้นเหตุการณ์ความรุนแรงความไม่แน่นอนต่างๆมาได้นะครับผมเชื่อว่าสุดท้ายเราเองก็จะผ่านพ้นในจุดนี้ไปได้ถึงแม้ว่าหลังจากผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่เราเรียนรู้มีอะไรที่ยังสามารถจะปรับแล้วได้ดีขึ้นหรืออะไรที่มันเป็นแผลเป็นนะแผลเป็นก็คือมันจะอยู่กับเราอีกระยะหนึ่งนะครับกว่าที่จะจางลงไปได้นะครับ
0: ครับเนี่ยขนาดนะแบงค์ชาติเนี่ยเขาก็ยังประเมินเลยนะว่าเศรษฐกิจประเทศไทยปี69เนี่ยมันโดนผลกระทบจากน้ำท่วมที่ท่วมตรงเนี้ย0.03 ถึง 0.1% อันนี้ถือว่าอยู่ในกรอบที่เหมาะสมกับความเสียหายตรงนี้เลยใช่ไหมครับ
1: เป็นกรอบที่กว้างนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมาอยู่ตามเนี่ยครับว่าปลายไตรมาส3ถึงต้นไตรมาส4ซึ่งก็คงจะไม่เรียกว่าไม่ได้ถึงขั้นรุนแรงนะครับก็อาจจะต้องมาประเมินกันอยู่ว่าจะกระทบกันแค่ไหนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่กำลังซื้อนะครับข้อหนึ่งก็คือว่ามันไม่เหมือนปี54ตรงที่ว่ามันไปโดนนิคมอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าขยายเป็นวงกว้างและการน้ำขับงานถ้ารอบนี้มีการที่ดูแลได้เนี่ยผมว่าก็ไม่ถึงขั้นที่จะรุนแรงแต่ก็คงต้องมาต่อไปครับว่าสุดท้ายสถานการณ์น้ำเหนือจะท่วมกันอีกไหมนะครับผมว่าความไม่แน่นอนความตกใจในจุดนี้ก็ทำให้คนเองขาดความเชื่อมั่นแล้วก็ระมัดระวังการใช้จ่ายในช่วงนี้แต่ถ้าเชื่อว่าสถานการณ์มีความชัดเจนได้สร้างความเชื่อมั่นกลับมาได้ที่เรามองว่าผลกระทบอาจจะ 0.3 ถึง 0.03 ถึง 0.1 ก็อาจจะไม่ได้รุนแรงอย่างที่เห็นก็ได้นะครับ
0: ก็โดยที่ว่าในที่สุดนะเพดานหนี้สาธารณะเนี่ยบวกกับปัจจัยล่าสุดก็ไปกับน้ำท่วมเนี่ยมีโอกาสแค่ไหนครับที่มันจะเต็มเพดานจริงๆและโอกาสแค่ไหนที่จะต้องไปแก้เพื่อขยายเพดานนี
1: ่ผมว่าโจทย์มันอยู่ที่ว่าจะชนเมื่อไหร่ใช่ไหมครับเราไม่บอกว่ามันจะไม่ชนนะผมว่าโจทย์มันรู้กันอยู่แล้วว่าจะ 69% GDP จะทะลุ 70% เพราะฉะนั้นถ้าจะปรับให้เร็วก็คงต้องทำครับโดยเฉพาะหลังจากนี้ไปผมเชื่อว่าคงต้องมาดูว่ามาตรการเยียวยาชดเชยกระตุ้นจะเป็นอย่างไรมาตรการการกู้อีกกี่แสนล้านเพื่อมาชดเชยเนี่ยสุดท้ายมันจะทำอย่างไรแต่ว่าเราอย่างที่บอกนะครับถ้าเราคิดได้เร็วเราไม่ได้คิดแค่กู้เราคิดว่าเราไม่อยากเห็นการแจกแล้วจบถูกไหมครับจะทำอย่างไรให้สามารถไหนๆก็จะทะลุ 70% แล้วนะครับจะทำอย่างไรให้สามารถยกระดับเศรษฐกิจไทยให้โตไปด้วยนะครับที่จะบอกว่าจะโตได้ 2% 2.5% เนี่ยอีก5ปีเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเศรษฐกิจไทยจะโตได้เหนือ 3% หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะยกศักยภาพได้ผมว่าก็เป็นอะไรที่ต้องติดตามนะครับว่าภาครัฐจะมีแรงในการขับเคลื่อนในด้านการลงทุนอย่างไรเพราะวันนี้ถ้าเราไปดูเม็ดเงินของภาครัฐวันนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของงบประมาณประจำนะครับในเรื่องการจ่ายเงินแจกเงินกันอยู่แต่ว่างบลงทุนวันนี้ก็ยังไม่เห็นนะครับว่าจะเป็นตัวแรงขับเคลื่อนได้มากนะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวหรือสนับสนุนให้เอกชนเข้ามาลงทุนผมว่าอันนี้จะเป็นโจทย์นึงซึ่งสามารถยกระดับเศรษฐกิจไทยไปด้วยนะครับ
0: โอ้วันนี้ก็ชัดเจนนะครับได้คุยกับดร.หลากหลายประเด็นแล้วก็สิ่งที่เราก็มองจริงๆนะคือถ้าแบบคิดแบบชาวบ้านชาวบ้านนะโอ้ยช่วยลดต้นทุนดอกเบี้ยกันหน่อยเฮ้ยนะน้ำก็ท่วมข้าวของก็ขายไม่ดีคนก็ไม่มีกำลังซื้อเนี่ยดูแล้วโอกาสนะมันลิบหลีสำหรับการจะลงดอกเบี้ยด้วยเหตุผลหลายอย่างนะก็อันนี้ก็เข้าใจได้นะครับแล้วก็ต้องจับตาดูต่อไปจริงพุ่งตรงนะดร.ผมเสียวราคาน้ำมันมากกว่าเลยนะครับอันนี้เห็นด้วยไหมนะ
1: ใช่จริงๆก็เป็นห่วงแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนที่รับผลกระทบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกำลังเป็นห่วงกันว่าเดี๋ยวต้นทุนทางการเงินจะขยับขึ้นไปอีกนะครับเงินเฟ้อก็กำลังมาราคาน้ำมันก็ยังพุ่งกันอยู่แล้วเราก็เดาใจต่างประเทศไม่ได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าลืมว่าเวลาเงินบาทที่อ่อนค่าจากเรื่องปัจจัยต่างประเทศทั้งสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยทั้งราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเงินบาทเองก็จะอ่อนแล้วต้นทุนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศก็แพงขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรที่ไปซ้ำเติมสำหรับผู้บริโภคที่ต้องกินต้องใช้ของต่างๆด้วยนะครับ
0: สำนักวิจัย CIMB ไทยยังคงไม่ปรับเป้า GDP ของปีนี้ใช่ไหมครับ
1: ผมก็มองไว้อยู่ที่ 2% นะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะต่ำนะครับเดี๋ยวจะต้องมารอดูตัวเลข GDP ไตรมาส 3ซึ่งสภาพัฒน์จะรายงานกันกันนู่นเอามาสักต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่เราก็ยังมองกันอยู่ว่าไตรมาส 3เรายังไม่ได้ประเมินเรื่องของน้ำท่วมซะทีเดียวเพราะว่าเพิ่งจะมากระทบกันในช่วงปลายเดือนกันยายนนะครับแต่ว่าด้วยไตรมาส 3เราเชื่อว่าก็ยังขยายตัวเทียบกับไตรมาส 2ได้อยู่นะครับแต่ว่าที่โจทย์ที่บอกเมื่อสักครู่ว่าเราห่วงกันจริงๆก็คือไตรมาส 4มากกว่านะครับที่เรากำลังจะก้าวไปสู่เดือนตุลาคมแล้วก็ไตรมาส 4เนี่ยโดยเฉพาะครึ่งแรกของเดือนตุลาคมเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งซึ่งอาจจะเห็นนะครับว่ามันเป็นหลุมหรือเปล่ามันเป็นหลุมก็คือว่าเวลาการบริโภคการลงทุนหรือการท่องเที่ยวทุกคนหยุดเนี่ยมันสะดุดเนี่ยแล้วเวลามันสะดุดมันฟื้นได้เร็วไหมนะครับถ้ามันเป็น V shape ก็คือมันพุ่งขึ้นได้เร็วนะครับอันนั้นก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรเพราะว่าสุดท้ายอะไรที่อั้นไว้ก็มาชดเชยเอาทีหลังนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยอาจจะต้องมาดูว่าผลกระทบมันจะทำให้ไตรมาส 4เนี่ยมันจะขยายตัวต่ำหรือว่าจะเป็นภาวะชะงักเงินกันได้สักแค่ไหนผมว่านี่ก็จะเป็นโจทย์ที่ต้องติดตามนะครับ
0: ครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณดร.อมรเทพจาวลาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยนะครับขอบคุณครับดร.อมรเทพครับ
1: ยินดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเพราะฉะนั้นเราก็ท่านก็เตรียมตัวนะครับรับมือทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็มาอย่างที่ไม่คาดไม่ฝันก็ได้เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยพิบัติทางธรรมชาติเราจะเจอแบบนี้มากขึ้นไปและมีผลต่อภาวะเศรษฐกิจการค้าขายกันนะครับเอาก่อนจะเบรกกันนี่นะฮะใครมองหาบ้านคอนโดทาวน์เฮ้าส์หรืออาจจะเป็นตึกแถวอาคารพาณิชย์แบบทำเลดีๆเลยเนี่ยนะฮะแบบประเภทราคาคุ้มค่าเอาแบบไม่พลาดเลยเนี่ยมาดูนี่ฮะแคมเปญเด็ดเลยนะครับบ้านแบมสุขพร้อมเสริมสุขที่แปลว่าความสุขเนี่ยนะฮะง่ายๆเลยครับแค่คุณซื้อทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยนะฮะแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันแค่นี้รับพิเศษไปถึง2ต่อเลยนะฮะต่อแรกฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์สูงสุดตั้ง 900,000 บาทคุณจะประหยัดได้เยอะขนาดนี้เลยนะฮะแล้วต่อรายการทรัพย์ด้วยนะฮะ 900,000 บาทต่อรายการทรัพย์ต่อที่2ฮะรับเพิ่มอันนี้ของสัมมนาคุณมูลค่าตามราคาทรัพย์ตามนี้เลยนะฮะถ้าซื้อทรัพย์มูลค่า 100,000 บาทขึ้นไปรับเครื่องฟอกอากาศแม่ทันสมัยด้วยนะฮะเดี๋ยวต้นปีหน้าเดี๋ยวฝุ่น PM 2.5 ก็จะมาละต่อไปครับซื้อทรัพย์ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับสมาร์ททีวีขนาด55นิ้วแม่จอใหญ่ดูสนุกนะฮะต่อไปครับซื้อทรัพย์ตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปรับตู้เย็นไซส์บายไซส์หรือเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์เรียกว่าระบติกและแวคคัมเนี่ยนะฮะโอ้โหคือทุกอย่างเนี่ยของสัมมนาคุณด้วยแถมฟรีค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์สูงสุด 900,000 บาทต่อรายการทรัพย์ด้วยดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะงั้นเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง31ตุลาคมเท่านั้นนะครับงั้นใครที่มองหาบ้านที่ใช่หรืออยากจะมีทรัพย์เป็นของตัวเองก็รีบเข้าไปชมนะครับพวกทรัพย์สินอะไรต่างๆจากแบมนะครับอันนี้เดี๋ยวพูดมีตัวอย่างน่าสนใจนะเนี่ยอาคารพาณิชย์3ชั้นที่เมืองเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยใกล้เซ็นทรัลชิดลมเนี่ยนะฮะราคาตั้งขายเนี่ย8,85,000 บาทราคาพิเศษเหลือ6ล้านท่วนๆกลมๆหายไปตั้ง2ล้านบาทนี่ราคารถนะดูเนี่ยทาวน์เฮาส์โครงการ The Terrace รามอินทราเขตบางเขนกรุงเทพราคาตั้งขายเนี่ย5,625,000 บาทราคาพิเศษจัดไปเลย4,500,000ลดไปตั้ง1ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะใครสนใจเข้าไปดูนะครับเลือกชมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยทุกทำเลทั่วประเทศไปเว็บไซต์เลยครับ bam.co.th เนี่ยนะฮะหรือว่าโทรศัพท์02-630-0700ทั้งหมดนี้นะฮะเงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมเขากำหนดไว้เดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามช่วงหน้ากันต่อกับ Econbiz ครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
0: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่กับผมบัญชาชุมชัยเวชใน Econbiz ทาง 90.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดนะครับติดตามกันได้นะครับนี่เห็นไหมตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาประกาศกันออกมาแล้วนี่นะครับโอ้โหไตรมาสที่3โตทั้ง 2.2% นะและตัวเลขการจ้างงานออกมาก็ดีกว่าที่คาดเล็กน้อยนะฮะแต่เขาก็มองว่าเงินเฟ้ออาจจะมีแนวโน้มส่งตัวได้ตอนนี้ครับดัชนีหุ้นล่วงหน้าของดาวโจนส์ถ้าเปิดตอนนี้ก็บวก166จุดประมาณ 0.3% จะวิ่งอยู่ที่ 51,869 จุดนะครับดัชนีหุ้น S&P 500ล่วงหน้าถ้าเปิดตอนนี้ก็จะบวก31จุดประมาณ 0.4% วิ่งที่ 7,763 จุดดัชนีหุ้น Nasdaq ล่วงหน้านะครับเปิดตอนนี้ก็3หลักขึ้นสวย119จุดนะหรือ 0.4% อยู่ที่ 3,732 จุดนะครับขณะที่ราคาน้ำมันเป็นไงเนี่ยเสียวๆเนี่ยแต่ดีนะขึ้นยังไม่ถึงเหรียญ1 นะครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือซื้อขายกันที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรตามเวลาในขณะนี้นะฮะขึ้นมา53เซนต์ต่อบาร์เรลหรือ 0.5% ครับเกิน103มาอยู่ที่103เหรียญ12เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐนะฮะอีกประมาณไม่ถึง40นาทีเปิดทำการเนี่ยตอนนี้บวกมาเหรียญ23เซนต์ขึ้นมา 1.3% เกิน90ละนะกลับมาเหนือ90อะไรกันฮะเพิ่งจะเมื่อคืนเนี่ยหลุด90ครั้งแรกในรอบ1เดือนนี่นะฮะตอนนี้กลับมาเป็น90เหรียญ62เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับราคาทองคำตีปีกได้ใจเลยฮะทองคำล่วงหน้าตอนนี้นะครับบวก62เหรียญ60เซนต์หรือ 1.5% ที่ขึ้นมาครับเกิน 4,200 มาอยู่ที่ 4,241 เหรียญ70เซนต์ต่อออนซ์ครับบิตคอยน์เป็นไงแหมกระพือเลยนะฮะบิตคอยน์ตอนนี้เนี่ยขึ้นมาเหนือ 85,000 นะครับอยู่ที่ 85,390 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์ขึ้นมาถึง 1,865 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์ครับหรือประมาณ 2.23% นะครับนั่นก็เป็นสัญญาณบวกจากทางฝั่งต่างประเทศแต่ไม่ไหววันนี้ตลาดทุนของเราตกไปเยอะหนักมากนะหุ้นไทยที่ตกไป 2% หรือลบ30กว่าจุดลบ30กว่าจุดเมื่อสักครู่รายงานไปใช่ไหมว่าหุ้นธนาคารใหญ่ๆทั้งนั้นซุดหมดเลยเพราะเขาห่วงครับว่าสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยมันจะไปกระทบกระแทกเกี่ยวกับเรื่องของรายได้ของธนาคารแล้วก็การฟื้นตัวของพวกธุรกิจต่างๆที่ธนาคารกำลังปล่อยสินเชื่อกันอยู่เนี่ยนะฮะเนี่ยเห็นไหมหนังมันคนละม้วนกันจริงๆนะครับแล้วก็ผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมทางกรุงเทพปริมณฑลยังคงเป็นข่าวใหญ่โตในต่างประเทศนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยน้ำท่วมไทยหนักกระทบโรงงานโตโยต้าหยุดชั่วข่าว4แห่งนะครับเอาสำหรับข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นแล้วก็รอยเตอร์รายงานตรงกันเลยนะครับว่าตอนนี้บริษัทโตโยต้ามอเตอร์รวม4แห่งหยุดดำเนินการชั่วคราวในประเทศไทยนะฮะอันนี้ระดับโฆษกของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นที่บอกเลยนะครับว่าน้ำท่วมเนี่ยทำใ ไอ้การส่งมอบชิ้นส่วนของโรงงานโตโยต้าในประเทศไทยนี่หยุดชะงักลงเลยครับและบริษัทต้องระงับนะหรือว่าเลิกสายพันธุ์การผลิตเป็นการชั่วคราวถึง3 แห่งรวมถึงโรงงานของบริษัทที่ไป

0: กว่านี้นี่นะฮะต่อมานี่นะครับน้ำท่วมไทยนี่นะฮะสื่อดังอย่างบลูมเบิร์กของระดับโลกจากอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยมันกระทบภาคธุรกิจสำคัญนะบลูมเบิร์กบอกอย่างนี้ครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงในไทยตอนนี้กระทบเป็นวงกว้างนะครับจากถนนชุมชนกรุงเทพไปถึงภาคธุรกิจกันแล้วลามไปถึงสายการบินก็มีปัญหานะครับลามไปถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ก็เห็นไหมโตโยต้าก็ต้องหยุดไป4โรงงานเนี่ยนะครับแล้วก่อนหน้านั้นนะโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ของ Honda คือ Honda เนี่ยนะมอไซค์ Honda เนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ผลิตมอไซค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะก็มากที่สุดในประเทศไทยเนี่ยยังต้องหยุดการผลิตรถจักรยานยนต์ Honda เมื่อวันจันทร์เป็นการชั่วคราว1วันนะครับก็ท่านผู้ชมคิดดูครับว่ามันก็กระทบกันหมดละในส่วนตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะฮะแม้แต่สวนสยามสวนสยามเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยนะเรื่องหยุดชั่วคราวประมาณ6เดือนกันเลยเนี่ยนะฮะโอ้โหลามไปถึงกับธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่เป็นเรียกว่าสวนสนุกพักผ่อนหย่อนใจของชาวกรุงเทพมหานครนะครับแล้วสำนักข่าวต่างประเทศก็ยังรายงานต่อนะครับว่าตอนนี้คณะรัฐมนตรีประเทศไทยก็อนุมัติงบประมาณ 4,000 ล้านบาทนะครับถ้าเป็นเงินดอลลาร์ก็ประมาณเกือบ120ล้านดอลลาร์เนี่ยนะเอาไปเป็นเงินช่วยเหลือนะครับสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใจครั้งนี้นะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตอนนี้เขาก็พยายามเร่งระบายต่างๆมาในสื่อตามที่ของประคมข่าวกันแบบยกใหญ่กันเลยนะครับต่อมาเนี่ยนะหอการค้าไทยนะดร.พุทธอารามพัฒนาเนี่ยแกเป็นห่วงงี้บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะไอ้การแก้ปัญหาคอขวดที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับต้องรีบช่วยกันทุกฝ่ายเลยนะครับเพราะว่ามันเผชิญปัญหาทั้งเที่ยวบินล่าช้าผู้โดยสารเองก็ตกค้างสัมภาระเองก็ไม่มาตามผู้โดยสารนะแอร์คาร์โก้หรือว่าคลังสินค้าในการสินค้าส่งอากาศเอ้าก็มีข้อจำกัดแอร์อัดเขากำลังคนก็ไม่มีอุปกรณ์ก็ทำงานกันไม่ได้นะขั้นตอนการทำงานเนี่ยถือว่าสำคัญนะครับเรื่องนี้คุณพจน์อารามวัฒนาประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเนี่ยก็บอกต้องผลักดันแล้วนะเรื่องนี้ในการที่ทำยังไงจะต้องแก้ไขปัญหาก่อนที่พีคซีซั่นถ้ามุ่งตรงคือไฮซีซั่นนะครับในช่วงของ3เดือนสุดท้ายเนี่ยกำลังมายิ่งตอนนี้นะเฉพาะสัปดาห์แรกของตุลาคมเนี่ยมันเป็นสัปดาห์ทองแล้วก็โกลเด้นวีคที่คนจีนเขาหยุดกันประเภทแบบ 7-8 วันกันเนี่ยนะก็เอ้ามันจะเดินทางมาเมืองไทยก็มาเจอเรื่องนี้อีกนะครับก็เลยกลายเป็นสิ่งที่น่ากังวลอยู่เหมือนกันรวมถึงดร.พจน์อารามวัฒนานนท์เนี่ยแกบอกเลยว่ายิ่งประเทศไทยเนี่ยกำลังจะมีการประชุมประจำปีของ IMF กับธนาคารโลกที่จะจัดที่ศูนย์เศรษฐกิจ 12-18 ตุลาคมโอ้พรุ่งนี้ก็1ตุลาคมกันแล้วเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้หอการค้าไทยเขาก็เลยมองว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งนะฮะทำงานประสานกันแก้ปัญหาแล้วนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแล้วก็การให้บริการของท่าอากาศยานเนี่ยกลับมาเร็วที่สุดนะฮะไม่อย่างนั้นอันนี้เรื่องใหญ่นะครับเพราะว่างานระดับประเทศนับถอยหลังกันเนี่ยไม่ถึง2สัปดาห์จะจัดขึ้นแล้วที่กรุงเทพมหานครกันนะครับเวลาหมดนะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับก็ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านที่ได้รับผลกระทบในขณะนี้นะครับช่วยกันให้กำลังใจกันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็รีบๆนะฮะแก้ไขปัญหาสถานการณ์กันอย่างชนิดที่ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนก็ได้นะฮะเพราะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเศรษฐกิจนะก็รู้อยู่แล้วว่าขนาดเศรษฐกิจเนี่ยขนาดไหนกันนะครับอ่ะเราจะผ่านเหตุการณ์อย่างนี้ไปอีกทุกเหตุการณ์เราผ่านมาได้ตลอดแล้วเราก็จะผ่านต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกันนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ทางก้าวสู่จุดหน้าไมเคิลส์อีคอนบิสกับผมบัญชาชุมชัยเวชวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: FM 13 Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อายุเป็นเพียงตัวเลขแล้วทำไมเทคโนโลยีจะเป็นเรื่องของทุกวัยไม่ได้ CEO Cozy Week นี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับครูเจี๊ยบสุธี

0: แบบบทเรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุจาก OPPY ที่จะมาเปลี่ยนมุมมองเรื่อง AI ยากๆให้ง่ายเติมเต็มชีวิตวัยเก่าไม่เหงาและสนุกกว่าที่เคยพร้อมร่วมพูดคุยกับน้องจีจี้เพื่อนใหม่สาย AI สุดน่ารักที่จะมาพร้อมรอยยิ้มและตอบคำถามที่คุณจะร้องว้าวติดตามความสนุกในมุมมอง CEO ได้ที่รายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิน
1: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
2: น. Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
3: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านนะครับมาพร้อมกับสายฝนกันเลยนะครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ Econ Biz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเราพบกันนะพวกวันนี้แม่เป๊ะเลยฮะต้อนรับเข้าสู่วันแรกของเดือนตุลาคมและเป็นวันแรกของไตรมาสที่4 3เดือนสุดท้ายกันแล้วนะฮะที่ปรากฏว่าฟ้าฝนในกรุงเทพมหานครโอ้โหครับมาพร้อมไม่ใช่แค่ฟ้าไม่ใช่แค่ฝนไม่ใช่แค่ฟ้าผ่าไม่ใช่แค่ฟ้าแล้วลูกเห็บนะลูกเห็บแบบเม็ดใหญ่ๆเต็มๆรัชดาพิเศษลงกันแบบเต็มๆกันเลยนี่นะฮะแล้วก็ปรากฏว่าปริมาณน้ำท่วมสูงนะฮะตรงบริเวณอนุสรณ์สถานนะครับลำลูกกาพหลโยธินนะครับแปดของจันทร์จนถึงขนาดนี้ครับท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้จะครบ1สัปดาห์ที่ฝนเนี่ยเทมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นครับสำหรับประเทศไทยและกรุงเทพมหานครนะฮะนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับเรื่องของโรคร้อนโรคเปลี่ยนตลอดจนการบริหารวิกฤตการสื่อสารทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้นะฮะพี่น้องประชาชนคนไทยก็คงจะเห็นภาพพวกนี้มาประมาณ1สัปดาห์กันเต็มๆแล้วนะครับแน่นอนวันนี้คงต้องคุยกันเรื่องนี้แต่ก่อนอื่นนี้นะครับกลับไปดูนะฮะสำหรับเรื่องของการลงทุนที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเป็นวันแรกของเดือนใหม่นะฮะแล้วก็ทุกคนก็คาดหวังว่ามันน่าจะมีอะไรกันดีๆปรากฏว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเริ่มสตาร์ทกับราคาทองคำกับวันแรก1ตุลาคมปรากฏว่าลบ150บาทนะครับสุทธิแล้วปรากฏว่าทองคำแท่งรับซื้อ 66,200 บาทขายออก 66,400 บาทครับส่วนรูปพรรณขายออกเหลือแค่ 67,200 บาทนะฮะวันนี้ปรากฏว่าเซ็ตอินเด็กซ์ดัชนีหุ้นไทยนี่นะครับปรับเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 4.90 จุดยังไม่สามารถกลับมาเหนือ 1,600 จุดรับวันแรกก็คือ1ตุลาคมนะฮะ 1,563.91 จุดเป็นจุดที่ปิดไปนะฮะวันนี้ก็ปรากฏว่าหุ้นในกลุ่มธนาคารยังคงถูกกระหน่ำเทขายเหมือนเดิมเพราะอะไรทราบไหมฮะกลัวหนี้จะเสียกลัวหนี้จะเยอะเพราะจากสถานการณ์ของน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เกิดในกรุงเทพมหานครเรียกไปเลยครับมหาภัยพิบัติน้ำท่วมเนี่ยนะฮะชัดๆกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พัวพงศกรนักวิชาการเกียรติคุณทีเดียไอเนี่ยนะฮะก็จะมาร่วมพูดคุยกันกับเรื่องของมหาวิกฤตน้ำท่วมในกทม.แล้วก็รอบปริมณฑลโดยเฉพาะเรื่องอะไรรู้ไหมครับทุกครั้งของวิกฤตทำไมไอ้การสื่อสารกับทุกองค์กรมันถึงกลายเป็นวิกฤตควบคู่กับทางด้านของภัยพิบัติทางธรรมชาติแทบทุกครั้งนะครับเราจะไปคุยกับอาจารย์กันเลยนะครับสวัสดีครับดร.นิพนธ์ครับ
4: สวัสดีครับคุณบัญชาครับเรื่องใหญ่มากเลยนะ
3: คร
4: ับมันใหญ่พอๆกับหาดใหญ่เลย
3: ใช่
4: ผมจะพูดสัก 3-4 ประเด็นคือเรื่องปัญหาการสื่อสาร
3: ครับ
4: นะโดยเฉพาะการสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับการสื่อสารกับประชาชนปัญหาการช่วยเหลือประชาชนซึ่งโอ้โหเมื่อวานนี้เรายังได้เห็นเต็มหูเลย
3: ชา
4: วบ้านเมื่อเช้านี้รายการต่างๆออกมาทางโทรทัศน์นี่ชาวบ้านเดือดร้อนมากนะแล้วก็เรื่องผลกระทบในระยะกลางระยะยาวเห็นแล้วก็ทางออกว่าจะเป็นยังไงแล้วเวลานี้มันมีเทคโนโลยีมีอะไรต่างๆหลายอย่างนะที่มันจะแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้ได้พอสมควรนะปัญหาการสื่อสารเราก็รู้แล้วน้ำมันท่วมมันฝนตกวันที่26ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
4: มันตกแช่แล้วตีสี่มันเริ่มหนักละวันที่26กันยาแล้วก็รถติดไอ้ตรงหน้าไทยบีพีบีเอสของคุณบัญชานี่แหละ
3: ใช่ครับ
4: เสร็จแล้วมันรถไปไหนไม่ได้ต้องขยับไม่ได้ผมดูทางโทรทัศน์แล้วโอ้โหกุ้มใจแทน4ชั่วโมงใช่ไหม
3: ถูกครับ
4: 4-5ชั่วโมงกว่าจะมีคนมาช่วยนะฮะ9:22ถึงได้มีเซลล์บรอดแคสต์
3: ถูก
4: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมจำไม่ได้เวลาเท่าไหร่แต่ตอนเช้าเนี่ยรัฐมนตรีท่านหนึ่งออกมาให้สัมภาษณ์ที่ดูแลปภ.ท่านบอกว่าปภ.ไม่ได้ข้อมูลจากกทม.แสดงว่านี่คือปัญหาการสื่อสารระหว่างหน่วยงานรัฐนะครับเป็นปัญหาใหญ่มากข้อสังเกตผมก็เลยตามไปดูผมดูเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี54ตอนเพราะว่าบ้านผมน้ำท่วมผมสมัยนั้นผมต้องออกไปดูน้ำในคลองราชมนตรีเพราะบ้านผมอยู่ใกล้กองราชมนตรีที่ติดกับคลองภาษีเจริญผมไปดูระดับน้ำที่ตลิ่งทุกวันเพื่อจะดูว่าผมจะต้องอพยพออกจากบ้านผมเมื่อไหร่มาเรามีพยากรณ์อากาศเพราะว่าพยากรณ์อากาศว่าฝนมันจะตกหนักนะแต่มันไม่พอแล้วพยากรณ์อากาศนี่ปัญหาเรื่องการสื่อสารเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะปัญหาเรื่องวิธีการสื่อสารของกรมอุตุมันต้องเปลี่ยนแล้วนะฮะมาจะบอกว่าตกหนัก 70% ของพื้นที่ไม่ได้อีกแล้วกทม.มีวัดคลองน้ำเลยคลองนะฮะแล้วรู้ศักยภาพของพื้นที่รับน้ำต่างๆกทม.รู้นะเขตต่างๆรู
3: ้
4: แต่ตัวเลขระดับน้ำที่ปอดที่ประตูน้ำเนี่ยผมเข้าใจว่าเวลาเปิดเผยเนี่ยมันประกาศทุก6ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงผมไม่แน่ใจแต่ไม่ใช่ทุกชั่วโมงในตอนต้น
3: คร
4: ับ ผมเข้าไปดูนะฮะแล้วก็แถมประกาศเฉพาะข้อมูลบางส่วนไม่ประกาศทั้งหมดต้องเป็นอะไรเป็นคนที่เป็นสมาชิกเป็นอะไรเถอะผู้บริหารจัดการคือของพวกนี้ประกาศไปแล้วมันเกิดอะไรมันเสียหายอะไรถูกมั้ยมันไม่ใช่ PDPA ความรับส่วนบุคคลอะไรเลยแล้วประกาศไปแล้วมันจะดียังไงฮะมันจะมีผู้เชี่ยวชาญมีอะไรต่างๆเข้ามาช่วยวิเคราะห์ด้วย
3: ใช่
4: มันต้องเรียลไทม์อ่ะเวลาที่มีคนเก่งครับขอประทานโทษนะมีคนเก่งกับคนในกทม.เต็มไปหมดเลย
3: จริงครับ
4: ไม่ไหนโดยเฉพาะในกรุงเทพนะมันจะได้ช่วยกันวิเคราะห์ช่วยกันแจ้งเตือนเห็นไหมฮะไอ้ตอนที่มันมีเว็บต่างๆออกมาบอกว่าฝนมันจะตกหนักอ่ะแล้วอธิบดีกรมอุตุออกมาแย้งฮะในที่สุดใครหน้าแตกผมก็ไม่รู้นะ
3: นั่นสิครับ
4: โอ้โหเนี่ยมันเห็นละเพราะว่าวิธีการสื่อสารน่ะมัน34ปีมันไม่เปลี่ยนได้ไง
3: นั่นสิครับอาจารย์งงมากเลยครับ
4: โอ้ต้องเปลี่ยนแล้วทำอะไรแบบเดิมไม่ได้นะฮะประชาชนไม่เข้าใจละฝนตก24ชั่วโมง90มิลลิเมตร
3: มันคืออะไร

0: เข้าใจยากยาก
1: นั่นสิครับ
0: เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่เดี๋ยวจะละมีละแก้ได้แล้วมันก็ต้องสื่อสารว่าเฮ้ยน้ำมันจะท่วมจุดไหนนะน้ำท่วม 70% ของพื้นที่กทม.
1: คร
0: ับ มันคือมันต้องลงเป็นตำบลแล้วเป็นเขตเป็นไอ้นั่นแล้ว
1: เป็นโซน
0: เป็นโซนแล้วถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: แล้วจะต้องขนของขึ้นที่สูงเมื่อไหร่จะต้องไม่ขับรถไปเส้นทางไหนโอ้โหนี่เรื่องใหญ
1: ่ถูก
0: ไหมเพราะในกทม.นี่ขับรถไปผิดเส้นทางนี่ไม่ต้องไปเลยรถเสียผังรถพัง
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ผมกะว่าผมโทรไปว่าพรุ่งนี้ผมจะรถเข้าอู่นะเข้าไม่ได้ครับเขาบอกว่าขอประทานโทษนะมันเต็มไปจนที่มันจัน
1: โอ้โหเหรออาจารย
0: ์รถมันโอ้โหน้ำท่วมเข้าอู่กันเต็มไปหมดเลย
1: ครับ
0: อันนี้เห็นทีนี้ปัญหากันนั่นคือปัญหาหนึ่งเรื่องพยากรณ
1: ์
0: ปัญหาเรื่องการสื่อสารกับประชาชนมันต้องสื่อสารภาษาที่มันว่าน้ำจะท่วมกี่เซนอะไรเงี้ยตรงไหนบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ปัญหาการช่วยเหลือประชาชนโอ้โหตั้งแต่รถติดที่วิภาวดีเนี่ยกันสี่ชั่วโมงเนี่ยรถพวกนั้นเนี่ยปัญหากว่ารถจะทหารจะออกมา
1: โอ้นั่นสิ
0: โอ้โหผมไม่เข้าใจเลยนะท่านชาติชาติก็ได้ตื่นเช้าตลอดอ่ะแต่เคสนี้ทำไมมันไม่มีการประสานงานให้ทหารอากาศก็อยู่แถวนั้นแหละ
1: นั่นสิครับ
0: ใกล้มากนะฮะไอ้ปัญหาที่แฟลตคลองจันทร์ล่มเก้าเนี่ยโอ้แล้วไอ้แฟลตลึกๆเนี่ยชาวบ้านบ่นไม่ได้ความช่วยเหลือเลยของมันเข้าไปไม่ถึงผมรู้ว่ากทม.เนี่ยเขาสื่อสารกับหัวหน้าชุมชนเขามีระบบแต่มันก็มีหัวหน้าชุมชนที่อยู่ในแฟลตลึกๆที่ออกมาบ่นว่ามันไม่ได้อะไรเลย
1: ใช่
0: ผมก็ไม่รู้ว่าคือเขาเลือกที่จะไม่สื่อสารกับประชาชนโดยตรงเขาเลือกที่จะสื่อสารกับผู้นำชุมชน
1: เพื่อ
0: ผมคิดผมไม่รู้ผมมันก็ดีนะแต่ว่ามันก็มีจุดอ่อนเพราะไม่สื่อสารกับผู้นำกับแต่สื่อสารเฉพาะกับผู้นำอ่ะโดยไม่สื่อสารกับประชาชนเนี่ยบางทีมันไม่เข้าใจเราผู้นำบางคนไม่ได้แปลว่าจะเข้าใจนะ
1: ถูกต้อง
0: ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วบางทีข้อมูลจากผู้นำเนี่ยในการช่วยเหลือคนเนี่ยมันไม่เพียงพอหรอก
1: ครับ
0: ผมยกตัวอย่างนะปี54เนี่ยน้ำท่วมใหญ่เรารู้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ผมหลังจากนั้นผมศึกษาเพราะว่าธนาคารโลกมาให้ผมบอกว่าไปช่วยประเมินความสูญเสียและความเสียหายในภาคเกษตรแล้วผมก็เริ่มตามเรื่องพวกนี้ปรากฏว่ามันมีหลายชุมชนนะอบต.ในต่างจังหวัดนะเขามีข้อมูลเรื่องเขารู้ปัญหาเขาอย่างอบต.ผมจำได้ว่าอาจสามารถหรืออะไรเนี้ยนะเขาวางระบบเพราะเขารู้ว่ามีคนนอกจะเอาของเข้าไปช่วยมูลนิธิกลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยเอาของเข้าไปช่วยแล้วพวกนี้จะเข้าไปช่วยเองเอาเข้าไปทีนี้เวลาเอาเข้าไปช่วยเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ต้นคลองอ่ะจะได้รับความช่วยเหลือต้นถนนจะได้รับความช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่ท้ายหมู่บ้านจะไม่ได้รับถูกไหมเขารู้ปัญหานี้เพราะฉะนั้นเขาบอกเลยให้มาที่ส่วนกลางก็ที่ศูนย์กลางของหมู่บ้านแล้วเขาจัดการที่จะส่งเพราะฉะนั้นชุมชนพวกนี้ไม่มีปัญหาบริหารไม่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนเรื่องอะไรต่างๆเลยนี่ขนาดระดับเล็กๆเนี่ยเขายังมีความสามารถในการบริหารจัดการหมู่บ้านเขาได้แต่ผมคิดว่าอันนี้ต้องกทม.ต้องทบทวนเนาะจะได้ที่ทำอะไรกันเพราะชาวบ้านบอกว่าตรงสองสามวันแล้วไม่ได้รับความช่วยเหลือเลย
1: นั่นสิครับ
0: ถามว่าเจ้าหน้าที่ทำอะไรกันอยู
1: ่
0: เดี๋ยวจะมีข้อเสนอเรื่องนี
1: ้
0: ผลกระทบมันรุนแรงมากนะโอเคครั้งนี้มันเกิดจากปัจจัยหลายเรื่องประกอบกันถูกไหมเร
1: ื่อง
0: ความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศฝนมันตกแช
1: ่
0: กับพื้นที่ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้แต่เข้าไปดูถาม AI เขาดูว่ามันมีวิธีการพยากรณ์มีโมเดลในการพยากรณ์ไอ้ฝนที่มันแช่อยู่กับที่ไห
1: ม
0: มีแต่ข่าวร้ายก็คือว่ามันพยากรณ์ได้แม่นเนี่ยแค่0-6ชั่วโมงล่วงหน้าแต่ต้องใช้หลายแบบจำลองในการทำนะฮะแล้วก็ท่านให้ลงไปจำเพาะเจาะจงพื้นที่เนี่ยยังมีวิธีการแล้วแต่ยังค่อนข้างลำบากซึ่งอันเนี้ยศาสตร์ตรงเนี้ยมันแล้วช่วงนี้เห็นไหมฮะฝนตกแช่ตั้งแต่ที่ใหญ่เรื่องใหญ่ที่สุดคือที่หาดใหญ่ใช่ไหมและคราวนี้มาที่กรุงเทพผมเคยเห็น

0: ฝนตกแช่ในกรุงเทพแต่มันไม่เคยนานขนาดนี
1: ้
0: ในชีวิตนะคราวนี้หนักมากสมัยก่อนเนี่ยที่ตกหนักเนี่ยสมัยท่านจำลองสิงห์เมืองเนี่ยมันเคยตกที่แถวรามคำแหงไหมแล้วเราเรียกว่าฝน200ปีหรืออะไรเงี้ย
1: ใช่
0: น
1: ั
0: ่นแหละอันนั้นตกหนักจริงๆแต่ไม่ได้ตกแช่นานขนาดนี
1: ้
0: นะฮะเพราะฉะนั้นข่าวการไอ้เนี่ยเรื่องความแปรปรวนภูมิอากาศมันก็ต้องกลับไปเรื่องการสื่อสารไอ้ข้อมูลต่างๆนะฮะอย่าไปสื่อสารแบบกว้างๆที่สองคือข้อจำกัดด้านกายภาพของเมืองหลวงกรุงเทพเนี่ยโหจำกัดพื้นที่จำกัดมากมันมีแต่ตึกมีแต่บ้านรามบ้านเรือนบ้านช่องต่างๆมันไม่มีที่ให้น้ำไปอ่ะไม่มีที่ให้น้ำอยู่อ่ะแล้วเราก็เห็นแล้วฝั่งตอนออกแล้วมันแถมลุ่มเตี้ยต่ำเตี้ยด้วยแล้วไอ้คลองระบายน้ำกว่าจะระบายไปถึงเจ้าพระยา40กิโลนะฮะแล้วตอนนี้2 3วันที่คลอง 3-4 วันเนี่ยน้ำเน่าละ
1: ใช่ฮะ
0: โลกอีกนะฮะอันนี้คือข้อจำกัดด้านกายภาพซึ่งอันนี้ต้องแก
1: ้
0: นะเรื่องคลองน้ำเรื่องอะไรต่างๆมีคนพูดกันมาหลายปีแต่เมืองไทยยังไม่ได้ทำกันจริงจริงจังๆแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่จะทำเนี่ยมันตามแก้ปัญหาไม่ทันโดยเฉพาะไอ้โครงการอุโมงค์ระบายน้ำอ่ะฮะมันเสร็จเพียงบางส่วนฮะ
1: โอ้เหรอ
0: ฮะแล้วก็มันมีไอ้อุโมงค์ระบายน้ำซึ่งเมื่อเร็วๆนี้เพิ่งประมูลกันไปบึงหนองบอนมูลค่าเท่าไหร่ 9,500 ล้านบาทประมูลได้ไอ้คนที่ประมูลได้เนี่ยยื่นขอฟื้นฟูกิจการ
1: เอา
0: ต่อสารละลาย
1: จริงเหรออาจารย์
0: ใช่แล้วเชื่อไหมฮะ
1: เ
0: ขายื่นฟื้นฟูเนี่ยก่อนวันเสนอราคาประมาณวันเสนอราคา22มิถุนายน69ยื่นฟื้นฟู29พฤษภาคม69
1: อย่างนี้ก็มีด้วย
0: เนี่ยแล้วเขาแล้วชาดาด้วย
1: โอ้โห
0: อันนี้ไม่ควรไม่เกิดได้อย่างไร
1: อะไรทั้งเนี่ย
0: เพราะฉะนั้นเรื่องปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะเนี่ยมันโอ้โหระบบบริหารจัดการเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากทีนี้ทางออกเนี่ยเราจะแก้ปัญหากันยังไงนะทางแก้ปัญหาหนึ่งคือเรื่องพยากรณ์ก่อนผมก็คือเรื่องไอ้ single command เรื่องสิ่งที่เราเรียกว่ามันต้องมีองค์กรหน่วยงานในกทม.ที่รับผิดชอบเรื่องนี้ที่ไม่ใช่นักการเมืองต้องเป็นข้าราชการประจำนะโอเคแล้วก็3ก็มีเรื่องการกำกับควบคุมการใช้ที่ดินตามเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะเพราะว่าที่ดินมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการใช้ที่ดินมีสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแล้วมันทำให้น้ำท่ว
1: ม
0: นะเรื่องพยากรณ์เนี่ยคือจริงๆแบบจำลองเวลาเนี่ยมันมีการรู้กันทั่วโลกเวลาเรารับมือกับการไอ้ภัยพิบัติเขาเรียกว่าวงจรบริหารการบริหารจัดการวงจรภัยพิบัติการบริหารจัดการวงจรภัยพิบัติมันเป็นวงจรเริ่มยังไงฮะพยากรณ์แจ้งเตือนช่วยเหลือเผชิญเหตุจะมาต้องไปช่วยต้องไปเผชิญเหตุจะมาเสร็จแล้วพอแจ้งเตือนเสร็จทีนี้ก็เริ่มเยียวยาชดเชยเยียวยาซึ่งอันนี้เราเก่งเรื่องฟื้นฟูจ่ายเงินเนี่ยเราเก่ง
1: ถูกครับ
0: นะเนี่ยกทม.ก็ออกมาประกาศแล้วเพิ่มการจ่ายเงินเพิ่มการเยียวยาเสร็จแล้วพอจบก็เอาข้อมูลทั้งหลายแหละกลับมาทบทวนปรับแผนใหม
1: ่
0: นี่เป็นวงจรแผนเดิมมันใช้ไม่ได้แล้วมันต้องปรับแผนใหม่แล้วนะฮะโอเคแล้วต้องมีผู้รับผิดชอบเดี๋ยวจะพูดถึงหรือผู้รับผิดชอบทีนี้เรื่องแรกของพยากรณ์ใหญ่มากเมื่อกี้เราพูดเรื่องแจ้งเตือนละหรือว่าเรื่องมันต้องภาษาชาวบ้านละทีนี้เอาปรับเปลี่ยนเรื่องการพยากรณ
1: ์
0: ช่วงนี้เวลานี้เนี่ยโอ้โหเทคโนโลยีดิจิตอลมันไปไกลมากแล้วมันมีบริษัทสตาร์ทอัพหนุ่มๆเก่งๆอยู่ในเมืองไทย มันมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าดิจิตอลทวินตอนแรกผมก็ไม่รู้ผมเพิ่งรู้จักเมื่ออาทิตย์ที่แล้วดิจิตอลทวินนะฮะไอ้ดิจิตอลทวินเนี่ยนะฮะขออธิบายนิดหนึ่งนะฮะ มันเป็นเรื่องที่เป็นเทคโนโลยีที่มันสแกนพื้นที่ด้วยไรด้านะมันเป็นเทคโนโลยีสแกนเสียงนะแล้วมันบินโดรนขึ้นไปแล้วเอาไรด้าผมเคยเห็นไรด้าสมัยก่อนที่มันเวลามันถ่ายภาพแล้วมันรู้ว่าใต้ดินมีอะไรบ้างนะฮะเวลาเนี้ยมันเอามาสแกนพื้นที่แล้วทำแบบจำลองความสูงคือสมัยก่อนเวลาที่เราจะรู้ว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยมันสูงต่ำจากระดับน้ำเท่าไหร่เนี่ยนะเขาจะต้องบินเครื่องบินแล้วถ่ายภาพออกมาเขาทำแผนที่เรียกว่าแผนที่ความลึกนะความลึกของภูมิประเทศนะเขาเรียกว่าเด่นนะฮะไอแผนที่ความลึกสมัยก่อนแพงมากเดี๋ยวนี้ไอเทคโนโลยีตัวนี้ไอไรด้าแล้วก็ยิงโดรนขึ้นไปเนี่ยมันล้านกว่าบาทเองสมัยก่อนที่มันน้ำท่วมอยุธยาปี54เนี่ยแล้วญี่ปุ่นรัฐบาลญี่ปุ่นส่งความช่วยเหลือมาให้ประเทศไทยเนี่ยเขาต้องจ้างบริษัทที่ญี่ปุ่นมา 2-3 บริษัทแล้วค่าใช้จ่ายโอ้โหเป็นเข้าใจว่าเหยียบหลายสิบล้านหรือร้อยล้านอะไรเงี้ยแพงมากตอนนั้นแต่ไอ้ไรด้าเดียวมันทำได้แล้วพอไรด้าเสร็จเขามี AI มี Big Dataแล้วเขาก็ไปเอาข้อมูลของตึกต่างๆเขาจะมีอย่างการไฟฟ้ารู้ใช่ไหมว่ามันมีข้อมูลมีตึกมีไอ้บ้านโรงงานโรงพยาบาลใช้ไฟแค่อยู่ที่ไหนใช่ไหมเขาทำข้อมูลพวกนี้แล้วเขาทำข้อมูลพวกนี้เขารู้สมโนประชากรเขารู้ประชาชนอยู่ในบ้านหลังนี้กี่คนด้วยคือตกลงเขารวมข้อมูลพวกนี้ข้อมูลพวกนี้พอรวมแล้วเขาทำอะไรได้ไหมเขามีความแม่นยำในการพยากรณ์ระดับพยากรณ์ความแม่นยำของเขา5เซนติเมตรแล้วเขาบอกได้ว่าระดับน้ำเขาพยากรณ์ระดับน้ำได้ล่วงหน้าได้หลายชั่วโมงแล้วบอกได้ว่าระดับน้ำสูงกี่เซนติเมตรในแต่ละพื้นที
1: ่
0: เล็กเพราะฉะนั้นเขาแจ้งเตือนได้เลยเพราะแล้วเขาบอกได้ว่าต้องไปถนนไหนหนีไปตรงไหนโอ้โหอันเนี้ยเทคโนโลยีเนี่ยมันมีสตาร์ทอัพบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยชื่อว่า Bedrock Analyst Analytics แล้วก็บริษัทเนี้ยให้บริการกับเทศบาลที่ยะลาเทศบาลเมืองที่ยะลาแล้วเทศบาลเมืองที่ยะลาเนี่ยเวลามีน้ำท่วมสามารถแจ้งเตือนให้ชาวบ้านขนของก่อนเข้าใจว่า2หรือ3ปีแล้วชาวบ้านไม่เดือดร้อนเลยแก้ปัญหาได้อพยพได้ดุงนั้น
1: จริงเหรออาจารย์โอ้โห
0: ใช่มันมีที่สุดแล้วตอนหลังเนี่ยนะฮะคุณปั้นจากกสิกรไทยเนี่ยเขาไปจ้างบริษัทเนี่ยมาทำที่น่าน
1: เ
0: มืองน่านแต่เผอิญไอ้ที่น่านเนี่ยที่มันท่วมมันไม่ได้ท่วมเมืองน่านคราวนี้แต่เขาเตือนไปที่เมืองน่านได
1: ้
0: แต่มันไปท่วมที่ปัวใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: จากเขามาลงจากเขาเขายังไม่ได้ไปทำตรงนั้นถ้าไปทำตรงนั้นก็จะช่วยได้เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีนี้มีแล้วแล้วไม่แพงเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเรื่องใหญ่เลยเรื่องแรกนะที่ผมคิดว่าจะต้องมีการดำเนินการกันแล้วมันจะช่วยได
1: ้
0: นะเสร็จแล้วอันที่สองเนี่ยเรื่องการช่วยเหลือซึ่งมันล่าช้ามากมันจะต้องกทม.จะต้องจัดทำแผนความช่วยเหลือผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแผนเผชิญเหตุ
1: คร
0: ับทวนข้อมูลระดับข้อมูลชุมชนต่างๆไอ้ที่ไอ้การเคหะคลองจันทร์อะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหมันลึกมากมันมีกี่ตึกฮะคอนโด
1: โอ้เทียบเลยนะจัง
0: โอ้โหเยอะจริงๆ30-40คอนโดมั้งผมจำไม่ได้อะว่าแต่ผมรู้ว่าเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆเรื่องพวกนี้แล้วต้องระดับน้ำต้องคือมันต้องวัดพื้นที่แหละความสูงความต่ำใช้ไอ้ตัวเทคโนโลยีอันนี้แล้วทำแผนออกมาแล้วรู้ว่าพอเวลาน้ำท่วมเนี่ยทำซิมูเลชันได้ว่าเฮ้ยตรงไหนเสี่ยงมากนะแล้วตรงแล้ววางระบบในการช่วยเหลือเยอะๆช่วยเหลือเข้าไปนะแล้วก็กำหนดจุดโรงพยาบาลกำหนดอะไรต่างๆได้เลยว่าจะเอารถไปที่ไหนบ้างแล้วต้องรู้ว่าพอเวลาน้ำท่วมเนี่ยรถมันจะระเกะระกะมันจะจอดคาอยู่กลางถนนต้องไปไหนไม่ได้อ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ต่อไปคือศูนย์บัญชาการเรื่องนี้เรื่องใหญ่มาก
1: ครับ
0: มันต้องมีซิงเกิลคอมแมนด์แล้วก็ไม่คืออย่างนี้ครับตามกฎหมายปอพ ้องมาทางระบายเนี่ยเป็นการท่วมระดับที่2ซึ่งระดับเนี้ยผู้ว่าการจังหวัดดูแลคือผู้ว่ากทม.แต่นั่นคือการเมืองมันจะต้องมีข้าราชการประจำที่เป็นมืออาชีพดูแลเรื่องนี้ต้องมีการแต่งตั้งข้าราชการประจำไม่ใช่ถึงเวลาแล้วนักการเมืองมาสั่งผมกุ้มใจนักการเมืองเดินรัฐมนตรีไปสั่งโน่นสั่งนี่แล้วบางทีเขาไม่รู้เรื่องอ่ะมันต้องใช้มืออาชีพที่มีความรู้เรื่องนี้เข้ามาเป็นคอมแมนเดอร
1: ์
0: ที่ดีที่สุดตัวอย่างที่ดีที่สุดคือถ้ำหลวงและคอมแมนเดอร์ของเราตอนนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้อำนาจเต็มที
1: ่
0: มันคือมันต้องมีแล้วเป็นข้าการที่รู้เรื่องนะไม่ใช่ไม่รู้เรื่องนะในต่างประเทศเขาจะแต่งตั้งคนที่รู้เรื่องให้ดูแลแล้วที่สำคัญคือไม่ใช่ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ
1: โ
0: อ้เราเป็นศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจแปลว่าอะไรฮะแปลว่าพอเวลาเกิดปัญหาอุทกภัยพิบัติเราตั้งศูนย์มาชั่วคราวมีคนมาช่วยกันแก้ปัญหาชั่วคราวพอจบปัญหาต่างคนต่างสะบัดก้นกลับบ้านไม่มีความจำของหน่วยงาน
1: โ
0: อ้ไม่เราเรียกว่าความจำสถาบัน
1: โ
0: อ้มันจะต้องมีองค์กรอย่างนี้ในต่างประเทศเขามีทั้งนั้นที่กทม.ต้องมีหน่วยงานนี้แล้วมีผู้บัญชาการแล้วก็มีคนทำงานนี้แล้วคนทำงานนี้เนี่ยมันฟูลไทม์นะเต็มเวลาเพราะว่าเมื่อกี้เห็นว่าเราบอกวงจรมันตลอดเลยฮะมันต้องกลับมาทบทวนแล้วจะมีความจำเพราะมีความจำครั้งต่อไปการแก้ปัญหามันจะไม่เกิดปัญหาอย่างนี้ว่าความช่วยเหลือไม่ทั่วถึงถูกไหม
1: จริงครับ
0: อันนี้เรื่องใหญ่มากในต่างประเทศที่ไหนเขาก็มีทั้งนั้นที่จะต้องมีผู้บัญชาการหลักที่เป็นฝ่ายบริหารจัดการนะฮะนักการเมืองเก่งแค่ไหนเดี๋ยวก็ไปมาแล้วก็ไปมันต้องสร้างทีมตรงนี้ที่กทม.แล้วก็บันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้นะฮะก็บกพร่องมีอะไรจุดไหนเป็นจุดที่ต้องแก้ไขและหลังน้ำท่วมกลับมาทบทวนกันคือทีมเนี้ยทีมผู้ว่าชาติเนี่ยก็มีรองผู้ว่าอาจารย์ทวีดาที่เก่งเรื่องไอ้การจัดการภัยพิบัติอ่ะแต่ว่าคุณไม่ใช่เป็นนักบริหารจัดการนะคุณเข้ามาเป็น policy maker มันจะต้องตั้งคนที่อยู่ในกทม.รับผิดชอบเห็นไหมฮะมันพอมันไม่ทำอย่างนี้เจ้าหน้าที่กว่าจะลงไปช่วยคือทุกเชื้อชาวบ้านเหมือนเขาบอกว่า3วันใช่ไหมผมก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงนะไม่กล้ายืนยันมันแสดงให้เห็นว่าโอ้โหระบบมันไม่มีการดูแลบังคับบัญชาคือมันต้องบังคับบัญชากันในระดับพนักงานข้าราชการประจำด้วยกัน
1: โอ
0: ้เรื่องต่อไปอนาคตสุดท้ายอนาคตเนี่ยโอ้โหมันคือการเปลี่ยนแปลงขึ้นการใช้ที่ดินเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเยอะมากในกรุงเทพเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องผังมึงเป็นเรื่องใหญ่มากตึกมันเกิดจนไม่มีที่ให้น้ำไปอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเสร็จแล้วน้ำก็ลงไปในท่อระบายน้ำท่อระบายน้ำก็เล็กรับไม่ได
1: ้ถูกเลย
0: น้ำก็ต้องเอ่อแน
1: ่
0: ทีนี้กทม.ยุคคุณชัชชาติข้อดีคือแกพยายามขยายพื้นที่สีเขียวซึ่งดีมากแล้วผมต้องชมนะคลองแถวบ้านผมเนี่ยที่น้ำสูงเอ่อขึ้นมาเนี่ยไม่มีขยะ
1: โอ้
0: อันนี้ชมเลยฮะเมื่อปี54นี่มันขยะเต็มมาหมดเลยฮะ
1: อ
0: ันนี้ดีมากแต่ไม่พอฮะคือเวลาสร้างหมู่บ้านสร้างอะไรต่างๆสร้างคอนโดเนี่ยมันจะต้องมีที่เก็บน้ำข้างใต
1: ้โอ้
0: เมืองฟองน้ำทำไมต้องมีที่เก็บน้ำข้างใต้ครับทั้งหมู่บ้านทั้งอะไรต่างๆมีสระขนาดใหญ่จะได้เวลาฝนตกหนักจะได้ไม่ระบายน้ำลงไปที่ท่อระบายน้ำเพราะมันพื้นที่จำกัดมันก็ทำให้น้ำไปท่วมที่บ้านอื่น
1: อ
0: ันนี้ต้องกำกับควบคุมต้องมีการควบคุมมีเรกูเลชั่นมีกฎต่างประเทศเขามีเราไม่ยังมีฮะแต่ยังไม่เพียงพออันนี้คือการสร้างเมืองฟองน้ำนะฮะไอ้เรื่องพวกนี้สำคัญมากเรื่องต่อไปเนี่ยไอ้สิ่งก่อสร้างตรงไหนจะให้สร้างไม่ให้สร้าง
1: ก
0: ็ต้องทำจริงละเรกูเลชั่นเรื่องการสร้างสิ่งก่อสร้างไม่ใช่ว่าบางที่นะถ้าทำไปแล้วมันโอ้โหมันไปขวางทางน้ำแล้วปล่อยให้ทำอันนี้ต้องเลิก ต้องแก้ไขแล้วต้องเปลี่ยนแปลงแล้วมีการย้ายสิทธิ์โอนสิทธิ์ได้ว่าคุณไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้ถูกร้อนสิทธิ์ตรงนี้คุณสามารถย้ายสิทธิ์คุณไปที่อื่นได้อะไรทำนองนี้นะมันมีระบบซึ่งผมจะไม่พูดรายละเอียดแล้วเรื่องสุดท้ายมันมีข่าวครับพื้นที่อนุรักษ์ในชนบทซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมันเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นสีจากสีเขียวเป็นสีเหลืองให้เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยได
1: ้
0: โอเคถ้าคุณเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยได้คุณต้องกำกับควบคุมนะว่าระบบระบายน้ำมันต้องดีเหมือนเดิมนะแล้วก็ได้ข่าวว่าไอ้แก้มลิงกับไอ้บึงรับน้ำในกทม.หลายแห่งเนี่ยมันจะหายไปจากผังเมืองใหม่เขาจะประกาศผังเมืองใหม่เร็วๆนี
1: ้
0: มันจะหายไปไม
1: ่
0: มีที่รับน้ำนะฮะบึงหมู่บ้านชวนชมอะไรพวกเนี้ยบึงมณียานะฮะสวนสยามเพราะฉะนั้นโอ้โหไม่จบฮะ
1: โอ้
0: เรื่องพอมาถึงเรื่องไอ้ผังเมืองเนี่ยเป็นเรื่องเงินทองนั่นแหละเป็นเรื่องผลประโยชน
1: ์
0: เรื่องการควบคุมที่ดินเป็นเรื่องผลประโยชน์ซึ่งเป็นเรื่องยากมากครับ
1: จริง
0: ต้องกล้าครับผู้ว่าได้เสียงคนกรุงเทพท่วมท้นนะฮะผู้ว่าชัดชาติครับท่านต้องกล้าทำเรื่องนี้ครับเพราะท่านได้เสียงจากประชาชนท่วมท้นเรื่องการกำกับควบคุมการใช้ที่ดินเนี่ยก็ในสมัยที่ท่านน่ะยังเหลืออีก3ปีกว่าใช่ไหมฮะทำเถอะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก
1: ครับเสียงท่วมท้นแต่ว่าน้ำท่วมถึงนะฮะอาจารย
0: ์อะไรนะฮะ
1: คือเสียงท่วมท้นแต่ว่าน้ำท่วม
0: เป็นน้ำมาท่วมถึง
1: โอ้โห
0: ใช่
1: แล้วก็อย่างที่อาจารย์เสนอฮะ single command but many comment นะฮะอาจารย
0: ์ใช่คือมันก็ไม่ใช่คุณชัดชาติเนี่ยเขาเป็นระดับการเมืองใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: เขาก็จะต้องให้อำนาจคนที่เป็นผู้บัญชาการไปแล้วถ้าอะไรที่นอกเหนืออำนาจก็ต้องมาขอผู้ว่าชัดชาติมันต้องมีระบบแบบนี้
1: อ๋อซึ่งปัจจุบันไม่มีใช่ไหมอาจารย
0: ์ไม่มีไม่เห็นอย่างน้อยเราไม่เคยเห็นมันการไม่เคยเห็นก็เมื่อหาดใหญ่คราวที่แล้วเราก็เห็นแล้วรัฐบาลตั้งใครต่อใครเข้าไปเละเทะหมดการเมืองทั้งนั้นเลย
1: โอ้โหใช่ใช่โอ้โหอาจารย์ครับแล้วมันเราจะต้องอยู่กับโมเดลแบบนี้ไปอีกนานไหมครับ
0: นี่แหละผมอยากแค่ผมหวังว่าคุณอนุทินเนี่ยจะเข้าใจเรื่องนี้แล้วเอาจริงเอาจังทำเรื่องนี้แต่เรื่องใหญ่นะต้องแก้ไขกฎหมายทรัพยากรน้ำซึ่งมันมีการเขียนไว้ชัดเจนนะตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจมันไม่ได้เฉพาะกิจไม่ได้มันต้องถาวรงานนี้เพราะว่าเวลานี้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมันไม่เฉพาะกิจกับเราแล้ว
1: โอ้ยมาหรือจะมาก็มาเลย
0: มันมาอยู่เรื่อยๆนะ
1: โอ้ครับได้เห็นใจนะอาจารย
0: ์ได้ครับแต่ผมหวังว่าคนหนุ่มแต่เรามีคนหนุ่มคนสาวที่เก่งนะเราก็เห็นละแก้ปัญหาได้อย่างน้อยเราก็เห็นไอ้ตัวไอ้พวกสตาร์ทอัพพวกอะไรต่างๆที่เขาเก่งๆนะ
1: ครับอย่างอันเนี้ยท้ายๆเลยนะอาจารย์อยากแชร์เรื่องหนึ่งนะฮะคือวันนี้นะพอเวลาฝนตกอะไรปั๊บเนี่ยนะคนรอบข้างผมนะเด็กรุ่นใหม่ๆนะฮะเขาทำยังไงรู้ไหมอาจารย์เขาเปิดแอปพลิเคชันดูแอป
0: เขาดูแอปแล้วเขารู้ด้วยว่าแอปไหนดี
1: ถูกต้องผมไม่เห็นเข้าไปที่เว็บกรมอุตุเลยฮะอาจารย์ครับ
0: ไม่พบเลส
1: เอาละครับ
0: ผมดูระดับน้ำในประตูน้ำอะไรของกทม.แบบคือสื่อสารแบบเดิมอ่ะ
1: นั่นสิ 70% ของพื้นที่นะฮะอาจารย์ครับ
0: โอเคครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย์พลครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ
1: กับรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ โพพงศกรนะฮะนักวิชาการเกียรติคุณจาก GDRI ซึ่งวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของปัญหาและวิกฤตของการสื่อสารเวลาเกิดปัญหาเกี่ยวกับอย่างนี้นะครับวันนี้ก็เห็นทั้งโครงสร้างเห็นทั้งเรื่องของวิธีการข้อเสนอต่างๆที่เวลาปัญหามันมาขึ้นอย่างแรงแรงนี่นะครับเอ้านี่ฟังอีคอนบิสมันต้องข้อมูลเจ็ดเดียวทามอย่างนี้เนี่ยนะฮะกบน.น้ำก็ท่วมฝนก็ตกระบายก็ยังไม่ระบายน้ำก็แช่ขังแถมน้ำมันมาขึ้นราคาครับท่านผู้ชมครับกบน.นะฮะประกาศขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดย้ำทุกชนิดเบนซินโซฮอลดีเซลขึ้นแรงด้วย75สตางค์ต่อลิตรฮะเตรียมตัวครับแล้วนาทีนี้นี่นะฮะตรงไหนถ้านั่งน้ำท่วมปั๊มหรือน้ำท่วมทางเข้าปั๊มแล้วท่านเติมไม่ได้แล้วก็พรุ่งนี้ท่านเติมแพงแน่ๆนะครับ75สตางค์ต่อลิตรโอ้โหดีเซลดีไม่ดีพรุ่งนี้42บาทต่อลิตรนะฮะแล้วถ้าหากว่าไปถึงตามต่างชนบท ไม่ไป4445เลยครับเนี่ยนะฮะอันนี้ของเราต้องเร็วและด่วนอย่างนี้นะครับทำไมขึ้นรู้ไหมฮะเพราะราคาน้ำมันโลกเนี่ยโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลที่สิงคโปร์นี่นะครับขึ้นไปกว่า179ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนี่มันจะ180แล้วนะครับแล้วกองทุนน้ำมันเนี่ยต้องแบกมันชดเชยกว่า430ล้านบาทเพราะฉะนั้นไม่ใกล้ไม่ไกลฮะกองทุนน้ำมันเราจะขึ้นไปแตะระดับ100ล้านบาทเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะฮะพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ากันต่อครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbizปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
1: แล้วกับวิสุเบกที่2นะครับกับ Econbiz ผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดนะครับก็แจ้งย้ำเตือนกันนะครับใกล้ปั๊มไหนท่านเลี้ยวโลดนะฮะเลี้ยวเข้าไปแต่ปั๊มไหนมีน้ำท่วมและเข้าไม่ถึงเสียใจหาปั๊มหน้าต่อไปนะฮะเพราะขึ้นแน่ๆนะฮะราคาน้ำมันโอ้โหอะไรเนี่ยนะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันประดังประเดเข้ามาในกระเป๋าสตางค์ของท่านผู้ชมต้องฟังนาทีนี้ทะลุหมดเลยนะครับโอ้ยน้ำก็ท่วมนะสับไปก็แพงนะน้ำมันก็มาขึ้นนี่นะเรียกจะได้ว่าและนี่น้ำมันครั้งนี้ขึ้นเนี่ยนะเป็นครั้งที่7ต่อเนื่องภายใน1เดือนครึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยว่าในรายละเอียดกันเนี่ยนะครับหันไปดูทางด้านของบรรยากาศการซื้อขายที่จะเกิดขึ้นในอีกประมาณร่วมๆ50นาทีข้างหน้ากันนะครับวันนี้ตลาดหุ้นของชาวฝั่งนิวยอร์กสหรัฐนั้นน่าจะใสนะครับปรากฏว่าตอนนี้ดัชนีหุ้นดาวโจนส์ร่วงมากถ้าเปิดตอนนี้ก็บวก167จุดเลยครับประมาณ 0.33% และจะดันชนีขึ้นไปอยู่ที่ 51,440 จุดครับดัชนีหุ้น S&P 500เปิดตอนนี้ก็บวกประมาณ26จุดกว่าๆขึ้น 0.35% นะครับก็จะวิ่งไปที่ 7,742 จุดส่วนดัชนีหุ้น Nasdaq Composite หรือว่าดัชนีหุ้น Nasdaq ร่วงหน้านะครับเปิดตอนนี้ก็ 3,853 จุดครับโอ้ขึ้นมา3หลักเลย154จุดหรือประมาณ 0.5% นะฮะหันไปดูทางด้านของราคาน้ำมันดิบเนี่ยนะครับได้ใจฮะแพงขึ้นต่อนะครับราคาน้ำมันดิบBrentอังกฤษทะเลเหนือซื้อขายที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรตามราคานี้ขึ้นเหรียญ83เซนต์ต่อบาร์เรลประมาณ 1.8% ครับและมันอยู่ที่99เหรียญ86เซนต์ต่อบาร์เรลเนี่ยทำท่าทำทางจะขึ้นไปเกิน100อีกแล้วเนี่ยนะครับส่วนราคาของน้ำมันดิบในแม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐนะอีกประมาณไม่ถึง50นาทีทำการซื้อขายตอนนี้บวกขึ้นมาเหรียญ10เซนต์หรือประมาณ 1.2% ครับทะลุ91ไปละอยู่ที่91เหรียญ51เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับราคาทองคำเป็นยังไงครับติดปีกตีกึ่งขึ้นมานะครับราคาทองคำล่วงหน้าหรือว่าโกลฟิวเจอร์ตอนนี้บวกมา27เหรียญ30เซนต์ต่อออนซ์ขึ้นมาประมาณ 0.65% ครับเคลื่อนไหวกันอยู่ที่ 4,214 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ครับบิตคอยน์เป็นยังไงครับแหมบวกขึ้นมาช่วงแคบๆนะฮะตอนนี้เงินบิตคอยน์อยู่ที่ 83,970 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์บวก291ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์ครับหรือว่าประมาณ 0.32% นะฮะกลับมาทางด้านของราคาน้ำมันกันนะครับตอนนี้นะครับคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.เนี่ยเคาะคุกสรุปเรียบร้อยมติเห็นชอบปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดย้ำว่าทุกชนิดนะขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดเนี่ย75สตางค์ต่อลิตรนะครับทีนี้เขาว่าเหตุผลว่าทำไมกบน.ประชุมมาเสร็จแล้วออกมาแบบนี้เขาบอกว่าการปรับขึ้นราคาครั้งนี้เนี่ยมันมาจากเรื่องความตึงเครียดและตะวันออกกลางก็จะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นนะฮะความไม่แน่นอนในการเจรจาสันติภาพของระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยนะฮะโดยมีตอนนี้จะเป็นประเทศกาตาร์เป็นเจ้าภาพนะก็จะไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างไรนะครับรวมไปถึงตอนนี้เนี่ยนะฮะสหรัฐเนี่ยเขาเพิ่มระดับมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจที่มีต่ออิหร่านนะฮะตามต่อไปด้วยพันธมิตรยุโรปเนี่ยก็ถูกกดดันจากอเมริกาอาจจะเรื่องนี้จะเล่าให้ฟังนะฮะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเกมที่ถนัดของโดนัลด์ทรัมป์นะฮะแล้วตอนนี้เขาเริ่มใช้เกมเนี่ยข้ามไปถึงฝั่งสหภาพยุโรปด้วยซ้ำไปนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะฮะปรากฏว่าปิดตลาดเย็นวันนี้1ตุลาคมแหมวันแรกของเดือนตุลาคมเลยนะฮะราคาน้ำมันสิงคโปร์โอ้ยดีเซลสิงคโปร์ปิดตลาด1ตุลาคมนะครับขึ้นไปอยู่ที่กว่า179ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ส่วนเบนซินที่สิงคโปร์ขึ้นไปถึงเกินกว่า157ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะฮะก็ทำให้เป็นยังไงฮะไอ้สภาพคล่องกองทุนมันเชื่อมโยงประเทศไทย

เนี่ยเอาไม่อยู่นะฮะเหมือนน้ำเนี่ยเอาไม่อยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันต้องชดเชยสูงถึงประมาณวันละ430 ล้านบาทเพราะฉะนั้นเป็นไงครับถ้าใช้กองทุนน้ำมันไม่ติดลบมากๆก็ต้องขึ้นราคาขายปีกันแล้วครับนะฮะเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งนั้นเนี่ยกลุ่มดีเซลนะครับจะมีการเพิ่มการชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาอีก28 สตางค์ต่อลิตรขึ้นเป็นชดเชย4.07 บาทต่อลิตรนะครับอันนี้เป็นดีเซลหมุนเร็วนะฮะก็ทำให้ราคาขายปลีกเป็นเท่าไหร่ครับ42.19 บาทนี่คือราคาพรุ่งนี้ตี 5เป็นต้นไป 42.19 นะฮะตอนที่ราคาน้ำมันดีเซลก่อนจะมีผลตี 5ในวันพรุ่งนี้เนี่ยมันแพงสุดใน4เดือนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่เป็น75 สตางค์เนี่ยมันจะแพงสุดใน4เดือนกว่าแล้วก็กำลังจะจ่อเข้าไปหา50.54 บาทกับราคาดีเซลที่แพงเป็นปฏิการซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่5 เมษายนถ้าพรุ่งนี้เช้า42.19และราคาตอนนั้นสูงสุดเป็นปฏิสารชาติไทยใน50.54 บาทตอนนี้มันเหลือประมาณแค่6-7 กว่าบาทเท่านั้นนะครับที่มันจะขึ้นไปเคาะนิวไฮกันอีกวิ่งหน้าห่วงนะฮะอ่ะดูต่อครับดีเซลหมุนเร็ว B20นะเพิ่มการชดเชยเป็น15 สตางค์ต่อลิตรนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้พรุ่งนี้ราคาเพิ่มขึ้นอีกนะครับโดยจะทำให้ขึ้นไปเป็น37.19 บาทต่อลิตรดีเซลพรีเมียมนะจัดเก็บอีกบาท50 สตางค์ต่อลิตรครับทีนี้หันมาดูขวัญใจเบนซินแก๊สโซฮอลสายบินแล้วก็สายไรเดอร์นะฮะน้ำมันเบนซินเนี่ยครับเขาลดการจัดเก็บไป79 สตางค์ต่อลิตรก็เป็นการจัดเก็บอยู่ที่บาท53ต่อลิตรก็จะทำให้ราคาขายปลีกเนี่ยนะครับเป็นเท่าไหร่รู้ไหมฮะ49.68 บาทต่อลิตรนี่2 ลิตร 100เนียนมาเลยนะฮะน้ำมันแก๊สโซฮอล95เพิ่มการชดเชยเป็น69 สตางค์ต่อลิตรก็จะทำให้ขึ้นไปอยู่ที่5.04 บาทต่อลิตรอันนี้มาดึงเงินชดเชยนะครับส่งผลให้ราคาขายปลีกของแก๊สโซฮอล95เนี่ยนะครับพรุ่งนี้นะฮะตี 5 40.69 บาทต่อลิตรและเป็นราคาแก๊สโซฮอล95ที่เกินกว่า40 บาทขึ้นไปเป็นครั้งแรกในรอบ3 เดือนโซฮอล 91พรุ่งนี้ราคาขายปีกแตะ40.32 บาทต่อลิตรโอ้โหโซฮอล91ก็เกิน40 บาทเป็นครั้งแรกในรอบ3 เดือนนะแก๊สโซฮอล E20เป็นยังไงฮะพรุ่งนี้35.69 บาทต่อลิตรนะฮะ E85ว่าถูกสุดเนี่ยนะฮะพรุ่งนี้ก็ต้องขึ้นนะครับเป็น31.63 บาทต่อลิตรนะฮะนั่นโอ้โหท่านผู้ชมครับแก๊สไหนไปเลยนะครับทุ่ม46ยังเช้าอยู่เนี่ยนะฮะเติมดีกว่าครับเพราะนาทีนี้เนี่ยนะฮะคนที่แบบว่าบ้านน้ำท่วมรถลาก็เสียหายก็ต้องเป็นเคลมก็ต้องเป็นซ่อมประกันแล้วเดี๋ยวมันเข้าคิวอู่อย่างเหมือนที่อาจารย์ที่พูดเมื่อสักครู่แล้วดังว่ารถของท่านเป็นเครื่องประเภทพวกนี้ด้วยนะครับICE เครื่องสันดาปเดี๋ยวมันเจอน้ำมันแพงๆขึ้นยกแผงกันอย่างเงี้ยน่าห่วงนะฮะและนั่นนี่แหละครับคือสถานการณ์ที่ตอนนี้คือไม่เข้าคายไม่ออกแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นการเพิ่มต้นทุนของการใช้ชีวิตแน่นอนเลยนะฮะตอนนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างมากๆนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายนะในการที่จะต้องฝ่าฟันเรื่องนี้ให้ไปได้นะครับวันนี้ก็ปรากฏว่ามีเรื่องราวข่าวดีกันบ้างเดี๋ยวจะว่ามีแต่เครื่องข่าวเศร้าๆมันไม่ดีเลยนะรับวันใหม่1 ตุลาคมเอาวันต้นเดือนก็ต้องมีข่าวดีมาหน่อยนะคือก็เป็นข่าวดีเกี่ยวเรื่องการลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์นะครับวันที่1 ตุลาคมเนี่ยปรากฏว่าคุณอเล็กซานเดอร์กอร์สกี้เนี่ยเป็นประธานเจ้าที่ฝ่ายปฏิบัติการนะครับของบริษัท Infineon Technology AG จากเยอรมนีนะครับเป็นบริษัทที่เขาผลิตเรื่องเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่เลยอันดับหนึ่งเลยของเยอรมันนะครับก็มาตามนัดนะว่า1 ตุลาคมเนี่ยจะเปิดโรงงานของบริษัท Infineon Technology AG ในประเทศไทยคือที่สมุทรปราการนะครับแหมวันนี้นะผู้บริหารระดับสูงบินมาเปิดไปที่เรียบร้อยนะครับเขาก็บอกงี้ครับว่าคือประเทศไทยเนี่ยนะในฐานะที่พยายามที่จะวางตำแหน่งของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในเอเชียเนี่ยนะครับและตามต่อด้วยไหมฮะห่วงโซ่การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ประเทศไทยก็ถือว่าพัฒนาไปแล้วในระดับหนึ่งด้วยนะครับนอกจากนี้ฮะประเทศไทยเองเนี่ยก็มีจุดยืนในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศแบบเป็นกลางครบทุกฝ่ายนะครับไม่มีเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ3 ปัจจัยนี่แหละครับเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเนี่ยผู้บริหารของอินทรีออนเทคโนโลยีเอจีเขาพูดอย่างนี้เลยแล้วเขาพูดต่อด้วยนะครับว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นมากกว่าศูนย์กลางการผลิตของบริษัท Infineon Technology AG คิดดูสิครับนะแม่เรียกว่าหยอดคำหวานเนี่ยนะครับต่อมานี่นะฮะก็บอกว่าตรงเนี้ยมันทำให้การความหลากหลายในการลงทุนในระยะยาวเชิงกลยุทธ์ของบริษัทเนี่ยมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเขาก็เลยบอกครับว่าการที่วันนี้ตัดสินใจเปิดโรงงานนะซึ่งเป็นโรงงานแห่งแรกในอาเซียนด้วยของบริษัทInfineon Technology AG เนี่ยนะฮะก็จะถือว่าเป็นการตอกย้ำชัดเจนในการเลือกศักยภาพของประเทศไทยท่านผู้ชมจำได้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้ประมาณร่วม2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสื่อบลูมเบิร์กเขาบอกใช่ไหมว่ามีอยู่ประมาณ

3-4 ประเทศในอาเซียนถ้าจำไม่ผิดในนั้นมีมาเลเซียประเทศไทยเนี่ยที่มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางของประเภทแนว AI อะไรประมาณนั้นนี่นะครับทีนี้การเปิดโรงงานในวันนี้นี่นะครับเขาเรียกว่าเป็นระยะคือเฟสที่1ดังนั้นการเปิดเฟสที่1ของโรงงาน Infineon Technology AG ที่สมุทรปราการนี่นะครับก็จะเป็นโรงงานที่ทำหน้าที่ในการเขาเรียกว่าเตรียมพร้อมผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับเซมิคอนดักเตอร์ประเภทขั้นสูงที่เรียกว่า Power Module นะครับเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะว่าไอ้การลงทุนตรงนี้เนี่ยก็ใช้เงิน 48,000 ล้านบาทและจะมีการจ้างงานในปัจจุบันจนถึงอนาคตสำหรับคนไทยประมาณ 5,000 คนนะทีนี้สิ่งที่เขาอธิบายเพิ่มเติมก็คือว่าจริงอยู่มันเป็นการลงทุน 48,000 ล้านมันจะจ้างงาน 5,000 คนนะฮะแล้วก็เป็นเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ปักหมุดประเทศไทยเนี่ยนะฮะแต่ผู้บริหารของทางด้าน Infineon Infineon Technology AG เขาบอกว่าโรงงานแห่งนี้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นโรงงานที่ทำหน้าที่ในการผลิตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้แรงงานพนักงานเป็นหลักพูดง่ายฮะก็คือเป็นโรงงานที่ยังไม่ได้เป็นแบบอัตโนมัติ AI Internet of Thing หุ่นยนต์แข็งกลนะยังคงใช้คนทำงานเยอะเพราะฉะนั้นเขาถึงได้ประกาศไงว่าจะจ้าง 5,000 คนถูกไหมครับทีนี้ไอ้การทำเซมิคอนดักเตอร์ของเขาเนี่ยมันจะมีโรงงานอยู่2ประเภทประเภทนึงคือเป็นโรงงานที่แบบใช้เงินลงทุนสูงมากมายมหาศาลมากกว่า 48,000 ล้านเลยนะฮะและเป็นโรงงานที่จะต้องใช้เรียกว่า high technology ขั้นสูงสุดซึ่งโรงงานในกลุ่มนี้ของเขาเรียกว่า front end production ของ semiconductor ถ้าหลายท่านถามว่าแล้วโรงงานวันนี้ที่เปิดที่สมุทรปราการนี้ใช่นี่ไหมคำตอบคือไม่ใช่เพราะอันนี้เขาบอกเลยครับว่าต้องใช้เวลาอีกไม่ต่ำกว่า3 ปีครับถึงจะเกิดขึ้นและนั่นก็ไม่รู้ว่ามันก็ต้องดูปัจจัยแวดล้อมต่อถูกไหมครับแต่ว่าเนี่ยโรงงานตรงนี้ที่เขาเปิดเนี่ยมันจะเป็นการผลิตเซมิคอนดักเตอร์อีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า back end production นะครับเพราะไอ้ back end production ที่เขาเปิดประเทศที่สมุทรปราการเนี่ยมันจะเป็นโรงงานที่อยู่ในกระบวนการคือ1ใช้แรงงานมากกว่าระบบอัตโนมัติและ high technology ขั้นสูง2มันเป็นโรงงานที่อยู่ในสายการผลิตที่เตรียมงานผลิตแล้วก็ผลิตตัวบรรจุภัณฑ์ของเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็เป็นโรงงานที่ทดสอบสินค้าเซมิคอนดักเตอร์ที่ผลิตเสร็จแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่หรอกนะครับการที่พูดถึงตรงจุดนี้ทำให้เห็นนะครับว่าเม็ดเงินที่ลงทุนไป 48,000 ล้านบาทในครั้งนี้จริงมันเป็นเงินเข้ามาขอ BOI มันก็ดีกับเรื่องของเศรษฐกิจอย่างแน่นอนโดยเฉพาะประเทศไทยนะฮะแต่ยังไม่ใช่โรงงานที่เป็นระดับ state of the art technology ของทางด้าน semiconductor ยังเลยแต่ถ้าได้ตรงนั้นนะครับได้ front end production แล้วมันอยู่ในประเทศไทยโอ้โหอันนี้ไม่ต้องห่วงฮะมันจะไประเบิดเทิงยิ่งไกลไปกว่านี้เลยนี่นะครับอันนี้ก็เป็นของประเทศไทยซึ่งวันนี้1ตุลาคมนะยักษ์ของเยอรมนีเซมิคอนดักเตอร์มาปักหมุดกดปุ่มเปิดทำงานกันได้เรียบร้อยแล้วในวันเดียวกันนี่นะครับท่านผู้ชมครับไปที่เวียดนามเขาก็มีโรงงานใหญ่โตเปิดเหมือนกันนะฮะแหมแล้วที่น่าสนใจคือโรงงานมันเนี่ยที่เปิดที่เวียดนามเลือกวันที่1ตุลาคมเหมือนประเทศไทยกับโรงงานของInfineon Technology AG นี่นะฮะเป็นโรงงานที่มีฐานการผลิตหรือ3โรงงานในประเทศไทยอยู่แล้วแต่เขาแต่ปรากฏว่าโรงงานแห่งที่4ไม่สร้างในไทยกลับไปสร้างที่เมืองใกล้เมืองบินเซียงเมืองบินเซียงเนี่ยอยู่ใกล้กับทางด้านของฮานอยเนี่ยนะฮะเป็นโรงงานแห่งที่4และประธานโทษครับเป็นโรงงานที่มีศักยภาพใหญ่กว่า3โรงงานในประเทศไทยและก็เป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทแห่งนี้ถ้าพูดชื่อไปเนี่ยสุภาพสตรีน้องๆหนูๆเนี่ยทุกเจเนเรชันประเทศไทยร้องอ๋อเลยครับบริษัทอะไรรู้ไหมฮะพันดอร่านะฮะบริษัทพันดอร่าเนี่ยเป็นบริษัทพรีเจเวลลี่แล้วก็แบรนด์จิวเวลรี่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเนี่ยนะฮะมาจากจังหวัดเนเธอร์แลนด์นะฮะเจ้าของเองเนี่ยนะคนผู้ชายเป็นต่างชาติคนผู้หญิงเนี่ยเป็นคนไทยแล้วแพนโดร่าเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแต่ไหนแต่ไรเนี่ยแล้วก็ทำแบรนด์จนกระทั่งกลายเป็นแบรนด์แบบติดระดับโลกจิวเวลลี่เลยเนี่ยนะฮะบริษัทแห่งนี้เนี่ยมีอายุถึง44 ปีมีสาขามีช็อปมีร้านมีตัวแทนจำหน่ายทั้งหมดใน100 ประเทศทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยและแพนโดร่าก่อนหน้านี้มีโรงงานผลิตจิวเวลลี่เนี่ยนะครับในประเทศไทยถึง3 แห่งตั้งมาตั้ง37 ปีแต่ปรากฏว่าแห่งที่4ไม่ได้ปักหมุดในไทยครับนู่นไปเลยครับที่เมืองบินเซียงที่ผมพูดถึงเนี่ยเมืองบินเซียงเนี่ยนะฮะอยู่ห่าง40 กิโลเมตรทางตอนเหนือของนครโฮจิมินห์นะฮะทางด้านของตอนใต้นะครับในประเทศเวียดนามตัวรถวันนี้เขากดปุ่มเหมือนกันฮะ1 ตุลาคมก็เดินเครื่องเลยโรงงานแห่งนี้ถ้าดูในเม็ดเงินนะฮะมันเทียบไม่ได้หรอกครับกับ Infineon Technology AG ที่วันนี้48,000 ล้านโรงงานแห่งนี้ของแพนโดร่านะที่เมืองบินเซียงเนี่ยนะฮะ150 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านี้เอง5,040 ล้านบาทเทียบไม่ได้กับ48,000 ล้านบาทนะครับแต่ว่าในสิ่งที่เขาไปปักหมุดที่เวียดนามเนี่ยมันมีเรื่องราวที่เขามองระยะยาวความสามารถในการแข่งขันและก็ฐานการผลิตของเวียดนามซึ่งน่าสนใจมากนะครับ
การเปิดโรง

0: งที่4ของพันดอร่าเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปครับว่า1เป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดที่พันดอร่าก่อตั้งมา44ปีเพราะฉะนั้นมันใหญ่กว่า3โรงงานในประเทศไทยนะฮะ2เป็นโรงงานที่นะมีเรื่องของการใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนพลังงานสะอาดที่ชัดเจนและโดดเด่นและเป็นโรงงานเรือธงของพันดอร่าซึ่งอยู่ที่เวียดนามไม่ได้อยู่ในไทยนะฮะแล้วจากนี้แล้วเนี่ยการเปิดแห่งใหม่เนี่ยนะครับจะทำให้เขาสามารถผลิตจิวเวลรี่เนี่ยได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเป็นงานฝีมือเนี่ยเพิ่มขึ้นตั้ง 50% นั่นหมายความว่าพอเขามีโรงงานแห่งที่4นะจะทำให้กำลังการผลิตของเขาเนี่ยเพิ่มสูงเป็น60ล้านชิ้นต่อปีเขาต้องเรียกเป็นชิ้นนะครับ60ล้านชิ้นต่อปีปีที่แล้วเนี่ยแพนดอร่าเนี่ยขายจิวเวลรี่ไปทั่วโลก120ล้านชิ้นทั่วโลกนะครับแล้วก็การเปิดเนี่ยแห่งใหม่แห่งที่4เนี่ยคนเวียดนามยิ้มเลยนะว่าจะมีการจ้างประชาชนชาวเวียดนามรายงานชาวเวียดนามเนี่ย 7,000 ตำแหน่งเห็นไหมถ้าเทียบกับโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ของ Infineon Technology AG เมื่อสักครู่ที่พูดข่าวถึงเมื่อสักครู่เนี่ยอันนั้น 5,000 คนนะและไม่ใช่ 5,000 คนปัจจุบันมันจะเป็น 5,000 คนในระยะยาวแต่อันนี้เขากดปุ่มปั๊บ 7,000 คนทำงานทันทีนะครับแล้วโรงงานแห่งนี้ใช้พลังงานหมุนเวียน 100% และใช้วัตถุดิบในการผลิตโดยเฉพาะเงินและทองคำรีไซเคิลเอาพวกรีไซเคิลเนี่ยกลับมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตโอ้โหโรงงานนี่คือมาตรฐานระดับสากลสำหรับการไปสู่กรีนอีโคโนมีชัดๆกันเลยเนี่ยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะฮะจุดหนึ่งที่เขาบอกอันนี้ผู้บริหารของร้านแพนดอร่าเนี่ยซึ่งวันนี้เขาก็ไปกดปุ่มมาที่เวียดนามบ่อยๆเขาบอกว่าที่น่าสนใจมันคืออย่างนี้อย่าลืมนะตอนนี้โลกถูกกีดกันโดยมาตรการทางการค้าของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คงจำกันได้ใช่ไหมครับเมษายนปีที่แล้วเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์คอดภาษีช็อคโลกมาเนี่ยเขาเรียกว่าภาษีอะไรใช่ไหมฮะ reciprocal tariff หรือภาษีต่างตอบแทนในการเก็บสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาสู่อเมริกาโอ้โหตอนนั้นก็ระเบิดเถิดจนกระทั่งศาลสูงอเมริกาสั่งว่าวิอำนาจของทำที่ใช้ภาษีเนี่ยมันผิดกฎหมายนะอ้าวทำก็ตัดสินใจกลับไปใช้นะภาษีตามกฎหมายการค้าแล้วแต่มาตราอะไรก็แล้วไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะไอ้การเจรจาภาษีระหว่างไทยกับอเมริกายังไม่ถึงจุดสิ้นสุดหรือจุดจบเลยว่าตกลงจะเก็บกี่เปอร์เซ็นต์และเจรจาแล้วเข้าทางเขาหรือเปล่าก็ถึงจะลดเปอร์เซ็นต์ให้นะครับผู้บริหารของทางแพนดอร่าบอกเลยนะครับว่าก่อนหน้านี้ที่เจอภาษี reciprocal tariff หรือภาษีต่างตอบแทนเนี่ยนะฮะโอ้โหตอนนั้นเนี่ยมันไปกระทบรายได้การส่งจิวเวลรี่ออกจากฐานประเทศไทยของกลุ่มแพนดอร่าเนี่ยนะครับรายได้โดยรวมนะฮะลดลงไปประมาณ 1.5% โอ้บางท่านฟังโอ้มันแค่ 1.5% เองฉิวประธานโทษครับไปดูยอดขายเขาก่อนนะฮะแล้วจะรู้ว่า 1.5% เนี่ยมันมหาศาลแค่ไหนนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็เลยทำให้แพนดอร่าไม่มีทางเลือกฮะคือถ้าเลือกยังจะผลิตจิวเวลรี่ส่งออกจากประเทศไทยแล้วเจอภาษี reciprocal tariff เนี่ยเขาต้องขึ้นราคาคนขายอยู่วันค่ำนะครับทีนี้ปรากฏว่าอ่ะภาษีตัวนั้น reciprocal tariff นะครับถูกศาลของศาลสูงอเมริกาตัดสินว่าทำให้มีอำนาจในการขึ้นมันก็มาถึงเรื่องของกฎหมายทางการค้ามาตรา301หรือมาตราแล้วแต่ที่ตอนเนี้ยทำประกาศใช้กับหลายประเทศในอาเซียนมากแล้วก็เข้าสู่การสอบสวนโดย2ข้อหานะใช้แรงงานผ่าบังคับไหมหรือมีการผลิตเกินโควต้าไหมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าตรงนี้เราก็ยังไม่จบก็ไม่รู้ตกลงเมื่อไหร่จะจบเป็นที่ตัวเลขเท่าไหร่นะแต่ตรงเนี้ยผู้บริหารเขามองเขาว่ามันน่าจะประมาณอยู่ 12.5% เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเลือกไปเปิดโรงงานแห่งที่4ซึ่งไม่ใช่ในไทยแต่ปักหมุดที่เมืองบินเซียงซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของนครโฮจิมินห์เนี่ยนะฮะก็เพราะเขาต้องการกระจายและลดความเสี่ยงจากเรื่องกีดกันทางการค้าซึ่งประธานาธิบดีของเวียดนามเขาเพิ่งกลับจากการประชุมของสหประชาของทางสหรัฐอเมริกาเขาบอกเลยครับว่าใกล้แล้วครับที่จะจบเรื่องนี้กับทรัมป์ในขณะที่เรายังไม่เห็นอะไรคืบหน้าเลยนะฮะก็ทำให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนโดยเฉพาะที่เป็นทุนต่างชาติผสมไทยเนี่ยนะครับก็ต้องตัดสินใจอย่างนี้แหละครับเพื่อที่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดทำให้ธุรกิจนั้นไปต่อได้นะครับโอ้โรงงานแห่งใหม่ของเขาวันนี้ที่เขาเปิดเนี่ยนะ 7.5 เฮกตาร์เนี่ย 47 ไร่โรงงานแห่งที่4ของแพนดอร่าที่เมืองบินเซียงเนี่ยนะฮะมีขนาดเท่ากับสนามฟุตบอล10สนามนะโอ้โหคิดดูสิครับแล้วพื้นที่อาคารเนี่ยมีมากกว่า 50,000 ตารางเมตรและโรงงานเขาแห่งใหม่ทั้งหมดใช้พลังงานหมุนเวียน 100% สร้างขึ้นตามมาตรฐาน LEED Gold ด้วยนะครับเป็นพลังงานอาคารสีเขียวชั้นนำโอ้เรียกว่าเทคโนโลยีไปใส่เต็มๆอยู่ที่เวียดนามก็หมดเลยนะฮะนี่แหละครับมันก็เป็นสิ่งที่ต้องแข่งขันกันต่อไปนะฮะในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าแล้วก็ดึงดูดเงินในการลงทุนแล้วแต่ประเภทอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันไปนะครับเวลาหมดครับนะฮะติดตามกันได้ใหม่นะฮะกับผมบัญชาชุมเชเว่ถ้าอยากจะฟังกันแล้วก็จันทร์อังคารพุธพฤหัสนะฮะทุ่มเศษถึง2ทุ่มในแต่ละสัปดาห์เราจะพบกันนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับขอรบกับลาดีๆนะฮะฝนช่วงนี้ยังมีต่อไปนะฮะน้ำท่วมขังอยู่ก็เป็นกำลังใจให้ลดเร็วๆแล้วก็แก้ไขปัญหาเยียวยากันต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: Econbiz ปากท้อง

สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 MHz ออากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 MHz ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 105.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: กลับมาตามคำเรียกร้อง

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: รายการ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการท่องพุทโธนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมชาเนตบัวหันนะฮะไปยาวๆจนถึง6โมงเช้าโดยประมาณนะครับส่วนช่องทางการติดตามนะครับ YouTube Thinking Radio FM 96.5 Fanpage นะครับหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันที่ MCOT Connect ก็ได้นะครับนะคุณผู้ฟังสะดวกติดตามผ่านช่องทางไหนก็สื่อสารเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นหรือว่าจะแจ้งสัญญาณการรับฟังก็ได้นะครับนะฮะในสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมได้เรียกว่าได้เรียนเชิญนะครับน้องหน่อยแน่วานิสซาสมักสรุตนะครับผู้ประกาศข่าวช่อง9 MCOT HD แล้วก็เป็นผู้สร้างคอนเทนต์สายสาระนะฮะเพจหน่อยแน่แชร์ข่าวนะครับมาแชร์ประสบการณ์ตรงนะเรียกว่าเป็นประสบการณ์ตื่นรู้เรื่องของกฎแห่งกรรมนะจากการที่หน่อยแน่เนี่ยไปปฏิบัติธรรมครั้งล่าสุดมานะครับเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงไปคุยกับหน่อยแน่กันเลยนะครับสวัสดีครับหน่อยแน่ครับ
1: สวัสดีค่ะพี่บอยสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
0: ครับขอบคุณมากนะเช้าวันนี้นะครับนะฮะมาคุยกันอีกวาระหนึ่งนะครับช่วงนี้งานยุ่งไหม
1: ช่วงนี้ตั้งแต่จบการบรรยายคอมมูแม็กซ์มาก็เหมือนว่าจะผ่อนลงมาบ้างนะ
0: ผ่อนลงมาบ้าง
1: เดินทางไปต่างจังหวัดทุกเดือนนะคะแล้วก็ตอนนี้มีอ่านข่าวเหมือนเดิมค่ะอัปเดตนะคะก็ยังอยู่ในช่วงของข่าวต้นชั่วโมงค่ะจันทร์อังคารแล้วก็มีข่าวเที่ยงนะคะพุธพฤหัสแล้วก็เรื่องพบค่ำจันทร์อังคารพุธค่ะแล้ววันศุกร์ก็พอดีช่วงนี้ได้ไปสอนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเรื่องการเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วก็ติดตามเสาร์อาทิตย์รายการคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ค่ะ
0: อ๋อนะเรียกว่าโอ้โหแทบไม่มีเวลาว่างเลยนะตารางแน่นทุกวันเลยนะครับนะฮะ
1: ก็นี่แหละเลยทำให้เวลาที่ตั้งใจจะไปปฏิบัติธรรมหรือว่าจะไปศึกษาเรื่องธรรมะต้องตั้งใจลางานไปเลยค่ะ
0: นะครับนะครับครั้งที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องของประสบการณ์ตรงที่หน่อยแน่เนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับจากพระอาจารย์ในแนวทางเจริญสติแบบเคลื่อนไหวใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเรียกว่าจะเป็นโอกาสที่แตกต่างกันนะฮะจากประสบการณ์ตื่นรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎแห่งกรรมโดยเฉพาะสำนักที่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือสำนักโลกุตระของอาจารย์ฉันฉันนะแต่ว่าอาจารย์ฉันฉันเนี่ยถ้าเอ่ยชื่อนี้เนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะคุ้นเคยน้อยไปหน่อยแต่ว่าพอบอกว่าเป็นอาจารย์สมคิดระวางกูลเนี่ยอ๋อทุกคนเนี่ยอ๋อขึ้นมาเลยทันทีนะฮะอยากจะให้หน่อยแน่เล่าถึงสำนักปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้คุณผู้ฟังได้ทราบก่อนได้ไหมครับนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงลึกในเรื่องของที่หน่อยแน่เข้าไปปฏิบัติเนาะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ได้เลยค่ะคือขออนุญาตเล่าย้อนนิดนึงค่ะพี่บอยว่าได้รู้จักกับอาจารย์ได้ยังไงนะคะในแรกเนี่ยรู้จักกับอาจารย์ในชื่อของสมคิดระวังกูลตั้งแต่ประมาณสัก15ปีที่แล้วค่ะ15-16ปีเลยแหละคือช่วงนั้นเนี่ยยังเรียนอยู่ประมาณสักปี4ปี3ก็ได้จะจบแล้วก็ไปฝึกงานซึ่งสมัยนั้นเนี่ยอาจารย์เป็นนักพูดเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจนักเขียนคนจะรู้จักในชื่อของสมคิดระวังกูลคือถ้าเซิร์ชเนี่ยใน Googleจะมีชื่ออาจารย์ขึ้นมาในฐานะนักพูดนักแบบสร้างแรงบันดาลใจค่ะท้อแท้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้จักอาจารย์ในมุมนั้นในตอนนั้นเราก็ได้ไปฝึกงานไปฝึกงานเป็นเด็กฝึกงานเรื่องการเขียนหนังสือขายหนังสือรู้จักกับอาจารย์ในมุมนั้นมาโดยตลอดแต่ด้วยความที่ในหน้าเองมีความฝันอยากจะเป็นผู้ดำเนินรายการผู้ประกาศข่าวก็เลยหลังจากฝึกงานจบก็ไม่ได้ทำงานกับอาจารย์ต่อแล้วก็มาเดินทางเส้นทางของการเนี่ยค่ะตามหาความฝันจนวันนี้เราก็มาเป็นผู้ประกาศข่าวผ่านมา15ปีแต่ในช่วงระหว่างนั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปสวัสดีปีใหม่ปีละครั้ง 2-3 ปีครั้งบ้างจนช่วงประมาณที่ไหนแน่เป็นนักข่าวเต็มตัวเนี่ยสักประมาณ 7-8 ปีไหนแน่ก็หายจากอาจารย์ไปเลยเพราะว่าเราก็ต้องเดินทางไปทำข่าวต่างจังหวัดหลายที่ไม่รู้เลยว่าชีวิตของอาจารย์เนี่ยเป็นยังไงบ้างเอากันตรงๆคือแทบจะขาดการติดต่อแต่ก็เคยได้คุยกับเลขาของอาจารย์เรื่อยๆว่าอาจารย์สบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทำให้สิ่งที่มาเจอกันในวันนี้แล้วเราได้ไปศึกษากับอาจารย์เรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยเพราะว่ามาติดต่อกับอาจารย์สักประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วค่ะได้คุยกับทางเลขาของอาจารย์ชื่อว่าพี่ออยเนาะพี่ออยก็บอกว่า เนี่ยอาจารย์คิดถึงนึกถึงว่าไหนหน้าเป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอกันนานแล้วก็เป็นเหมือนลูกศิษย์ปนกุฏิตั้งแต่15ปีที่แล้วเรื่องการเขียนเรื่องการพูดอะไรเงี้ยค่ะจนบอกอ๋อตอนนี้ก็เป็นผู้ประกาศข่าวอยู่ช่อง9อาจารย์ก็ติดตามอยู่แต่อาจารย์บอกว่าตอนเนี้ยอาจารย์ไม่ได้เป็นทางสายสร้างแรงบันดาลใจและเอาง่ายๆทั้งโลกเนี่ยเหมือนแทบไม่ได้ทำแล้วเพราะว่าอาจารย์มาเปิดสำนักปฏิบัติธรรมเนี่ยสักประมาณ 4-5 ปีเพราะว่าฉันโลกุตระธรรมที่พี่บอยพูดถึงนี่แหละค่ะก็ทำให้หนิแน่ตกใจเหมือนกันเพราะว่าถ้าพูดถึงบุคลิกของอาจารย์เนี่ยโอ้โหอาจารย์จะแบบสร้างแรงบันดาลใจตั้งเป้าหมายเราจะต้องสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาสายปฏิบัติธรรมปุ๊บนึกไม่ออกเหมือนกันเราก็เลยแบบว่าโอ้อยากได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่อาจารย์ทำหรืออาจารย์สอนเนี่ยเป็นแนวทางไหนก็เลยได้ไปปฏิบัติธรรมที่ฉันโลกุตระธรรมเมื่อประมาณสักช่วงต้นสิงหาคมที่ผ่านมาขึ้นหลังจากที่ได้คุยกับพี่บอยประมาณช่วงกรกฎาคมนะถ้าหนิน่าจะไม่ผิดนะคะ
0: ครับช่วงกรกฎาคมอาทิตย์ที่19กรกฎาคม
1: โอ้นะพี่บอยจำวันดีได้ด้วยสุดยอดแล้วก็ผ่านหลังจากนั้นมาเนี่ยแน่เลยตัดสินใจว่าคือปกติเนี่ยแน่ก็จะหาที่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยปีนึงประมาณครั้ง2ครั้งอยู่แล้วแต่เราจะไปทีเราก็จะไปสัก7วันอะไรเงี้ยเพื่อให้เราได้ออกจากความวุ่นวายในการทำงานแล้วก็ตั้งใจไปศึกษาจริงๆหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้ไปปฏิบัติธรรมกับท่าน7วันนี่คือที่มาที่ไปว่าได้ไปปฏิบัติกับท่านได้ยังไงเนี่ยค่ะ
0: แอบถามหน่อยแน่หน่อยได้ไหมนะคือจริงๆคำถามนี้ควรจะเป็นคำถามที่ผมต้องไปคุยกับอาจารย์มากกว่าอยากถามผ่านหน่อยแน่นะครับว่าหน่อยแน่ได้ถามอาจารย์ไหมอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้อาจารย์เนี่ยมาเป็นอีกคนนึงอะเหมือนอยู่โลกอีกใบอะจากใบนึงคือเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจใช่ไหมปลุกพลังให้กับผู้คนเนี่ยได้ต่อสู้ได้มีชีวิตในทางโลกแต่ตอนนี้อาจารย์เนี่ยหันหน้าเข้าสู่เรียกว่าแรงบันดาลใจเหมือนกันแต่เป็นแรงบันดาลใจในแบบโลกความเป็นจริงเนาะ
1: ค่ะก็เพราะว่าสิ่งที่อาจารย์เนี่ยได้เจอกับตัวเองได้เห็นด้วยตัวเองแล้วก็รู้ว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วที่อาจารย์จะต้องหันหน้าเข้ามาเผยแผ่ธรรมหลังจากที่ตัวเองได้เรียกว่าก็ที่มาของการคุยกันประเด็นวันนี้คือคำว่ากฎแห่งกรรมใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: คำว่ากฎแห่งกรรมนี่แหละที่เขาบอกว่ายุติธรรมเสมอเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่อาจารย์สมคิดระวางกูลเนี่ยท่านได้พบเจอกับตัวเอง
0: อ๋อ
1: มันอาจจะใช้ว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกัน
0: ครับ
1: ว่าอาจารย์เขาในระหว่างที่เป็นนักธุรกิจไหนแล้วกันแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ท่านเติบโตมาเป็นเด็กวัดแล้วก็ค่อยมาทำธุรกิจแล้วก็มามีธุรกิจระดับหลายสิบล้านระดับร้อยล้านจนจะไปพันล้านเนี่ยในระหว่างนั้นเองเส้นทางของอาจารย์เขาพบเจอทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวอยู่หลายเรื่องมีทั้งเรื่องของธุรกิจมีทั้งเรื่องของครอบครัวมีทั้งเรื่องของเอาเป็นว่าชีวิตของอาจารย์เขาเนี่ยเยอะมากๆจนกว่าที่อาจารย์เขาได้พบว่าถ้าเขาไม่หันหน้าเข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือเข้ามาทางธรรมเนี่ยชีวิตเขาจะไม่ใช้คำว่าก็จะยิ่งกว่าคำว่าสิ้นเนื้อประดาตัวอย่างนี้แล้วกัน
0: โอเคเข้าใจแล้ว
1: จะไปต่อไม่ได้เลยและจะไม่ใช่แค่ตัวอาจารย์เขาแต่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์เขาทำให้อาจารย์เขาต้องหันหน้าเข้าทางธรรมเป็นทางธรรมที่คำว่าโลกุตระก็คือเส้นทางของโลกุตระแต่ที่ผ่านมาเป็นสายของโลกียะมาโดยตลอดนี่คือจุดเปลี่ยนแล้วอาจารย์เขาก็เอาประสบการณ์ของเขาเนี่ยถ่ายทอดเป็นธรรมะจนทำเป็นคอร์สที่เรียกว่าจากอวิชชาคือคำว่าไม่รู้เนี่ยสู่นิพพาน24สถานีที่อาจารย์เขาทำขึ้นมาเนี่ย7วันเป็นคอร์สที่อาจารย์เขาเปิดเป็นสำนักปฏิบัติธรรมตัวเองคนที่ไปศึกษาไปเรียนรู้กินฟรีอยู่ฟรี7วันแต่หลังจากที่คุณเข้าไปเรียนรู้ปฏิบัติแล้วเนี่ยชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเป็นธรรมะแบบที่ไหนแน่ก็ใช้คำว่าไม่เคยไปเรียนรู้หรือปฏิบัติธรรมขนาดลึกซึ้งแบบนี้ที่ไหนมาก่อนเหมือนกันพี่บอย ซึ่งอาจารย์ของการส่วนตัวเนี่ยแหละทีนี้ก็เลยทำให้ช่วง 4-5 ปีที่เนี่ยแน่บอกกับพี่บอยว่าเนี่ยแน่ก็ไม่ค่อยได้คุยกับอาจารย์เพราะเราก็มุ่งหน้าทำมาหากินของเราไปก็เลยทราบว่าอ๋อที่เราไม่ได้ติดต่ออาจารย์ก็ทำเรื่องธรรมะมาเนี่ยหลายปีเปิดสถานปฏิบัติธรรมและทำแบบเนี้ยทุกเดือนละ7วันแล้วเนี่ยแน่ก็เลยได้ไปน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วพอดีช่วงกันยาตุลาเนี่ยท่านมีภารกิจทำให้อาจจะยังไม่ได้เปิดปฏิบัติธรรมต่อเพิ่งจะจบไปสิงหาคมเลยเป็นที่มาว่าการไปปฏิบัติธรรมครั้งนี้ของเนยแน่ได้เรียนรู้เรื่องของกฎแห่งกรรมมากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าทำไมเราถึงเกิดมาทำไมเราถึงต้องมาเจอกันไม่ว่ากับใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเราสัมพันธ์กับเราอาจารย์ก็เอาเรื่องของตัวเองเนี่ยมาเล่าแล้วก็ค่อยมาบอกกับคนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมค่ะ
0: ครับฟังดูแล้วขนลุกเหมือนกันนะคืออาจารย์เนี่ยเอาจริงเอาจังนะเวลาจะทำอะไรนะคือให้สุดนะฮะตอนที่สมัยที่เป็นนักเขียนแล้วก็นักคิดนักสร้างแรงบันดาลใจอาจารย์ก็ทำสุดเหมือนกันนะฮะแต่พออาจารย์มุ่งมั่นหันมาสู่โลกความเป็นจริงนะครับนะโลกโลกุตตรธรรมเรียกว่าเป็นธรรมะที่เหนือโลกเหนือวิสัยเหนือโลกิยะเข้าไปเนี่ยนะฮะอาจารย์ก็ไปให้สุดทางเหมือนกันนะครับผมเชื่อว่าหมุดหมายปลายทางของอาจารย์เนี่ยก็คือความหลุดพ้นนะนิพพานนั่นเองนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งการกลับมาเจออีกครั้งหนึ่งของหน่อยแน่นะฮะซึ่งอาจจะเรียกว่าในแววตาหรือว่าประสบการณ์ณวันนี้ที่กลับมาเจอกับอาจารย์เหมือนธรรมะจัดสรรเหมือนกันนะแล้วหน่อยแน่เนี่ยก็มุ่งไปทางปฏิบัติเหมือนกันนะเพราะอาจารย์เพราะว่าหน่อยแน่กับอาจารย์ฉันฉันอาจารย์สมคิดเนี่ยก็เรียกว่ามีความนับถือกันอยู่นะการให้ความเคารพกันอยู่ซึ่งในครั้งนี้พอมาเจอในรูปแบบที่มันแตกต่างไปจากเดิมเนี่ยได้ไปปฏิบัติเนี่ยมันทำให้หน่อยแน่เนี่ยเกิดความเปลี่ยนแปลงกับตัวเองแล้วเห็นถึงหลักกฎแห่งกรรมยังไงบ้างฮะเล่าให้ฟังสักนิดได้ไหม
1: คือเนี่ยแน่ก็ได้ศึกษาปฏิบัติเรื่องของธรรมะในหลายรูปแบบเนาะทั้งเรื่องของการเคลื่อนไหว14จังหวะนะคะตามแนวทางของหลวงพ่อเทียนซึ่งก็ดีมากๆทำให้เราได้เห็นว่าอ๋อรู้กายที่เคลื่อนไหวรู้จิตที่นึกคิดอันนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งแต่ในคำว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยที่ผ่านมามันก็ยังมีเรื่องที่เราสงสัยนะบางทีว่าทำไมสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นกับเราทำไมนี่ไปเกิดขึ้นกับคนอื่นบางทีเราก็อาจจะมีบ้างที่ใช้คำว่าเหมือนน้อยใจในโชคชะตาแต่บางเรื่องนั้นที่บางคนบอกเห็นแบบนี้แต่ใครเลยจะรู้ว่ามันอาจจะมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าทำไมถึงเกิดขึ้นกับเราแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้ใจเราเป็นทุกข์ถึงแม้ว่าบางทีเราบอกเราก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโฟกัสมาอยู่ปัจจุบันไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตก็ไม่ทุกข์แล้วเพราะเราอยู่กับปัจจุบันแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นและมันอาจจะไม่ใช่เสมอไปเพราะว่าหลังจากที่ได้มาเรียนรู้เรื่องของกฎแห่งกรรมกับอาจารย์ฉันฉันคืออาจารย์เนี่ย7วันเนี่ยสอนหลายเรื่องมากๆนะคะแต่ไหนแน่มุ่งไปที่เรื่องของกฎแห่งกรรมเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้ไหนแน่ได้เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองมากที่สุดแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่าเราจะออกจากความทุกข์นั้นยังไงด้วยเพราะว่าหนทางแห่งพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสรู้เพื่อให้เราพ้นจากความทุกข์อย่างอื่นที่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยแทบจะเป็นบอกว่าการออกจากความทุกข์เนี่ยเป็นใบไม้หยิบมือเดียว
0: ใบไม้กำมือเดียว
1: มือเดียวที่อยู่ในป่าทั้งใบคือหมายถึงว่าความรู้ที่พระพุทธองค์มีเยอะมากๆแต
0: ่ใน
1: คือหนทางแห่งการดับทุกข์แล้วซึ่งไอ้คำว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยมันทำให้ในแน่เนี่ยเห็นว่าอ๋อเข้าใจแล้วว่าเราเกิดมาทำอะไรเราทำไมถึงมาเจอสิ่งนี้เรากำลังจะไปที่ไหนซึ่งเรามาจากไหนเนี่ยอาจารย์สมคิดหรืออาจารย์ฉันฉันท่านทำให้เราได้เห็นว่าชีวิตของเราเนี่ยมีที่มานะ
0: ใช
1: ่มีที่มาคือบางท่านที่ได้ติดตามหรือว่ารับฟังเรื่องของธรรมะอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาแต่สำหรับในแน่ที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ใหม่มากเจน Y ก็จะเป็นเรื่องที่แน่เพิ่งเคยได้ยินแล้วเพิ่งจะเข้าใจและยอมรับเมื่อเราเข้าใจและยอมรับทำให้เรา เห็นว่าอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรามีที่มาเรามีที่มานะไม่ที่มาที่ว่าเนี่ยมันหมายความว่าเราเนี่ยวันหนึ่งก็ต้องทิ้งกายสังกายนี้ไปแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่อดีตชาติก็คือจิตสังขารจิตสังขารดวงเนี้ยคือสิ่งที่พาเรามาเกิดซึ่งคำว่าพอเรามาเกิดในชาตินี้เนี่ยอันนี้เนี่ยแน่เล่าแบบย่อเนาะเพราะว่า7วันเนี่ยมันผ่านหลายบทเรียนพอเราได้มาเกิดปุ๊บถามว่าแล้วทำไมเราต้องมาเกิดกับพ่อคนนี้กับแม่คนนี้
0: ตระกูลนี้
1: ตระกูล
0: ประเทศนี
1: ้มีที่มาก็มีที่มาอีกว่าเป็นเพราะว่าเรามีกรรมสัมพันธ์
0: ครับ
1: ว่ากรรมสัมพันธ์หมายความว่าเพราะเราเคยทำอะไรด้วยกันมาและต้องเป็นกรรมหนักด้วยหนักที่ว่าก็คือไม่ได้บอกว่าเป็นดีหรือไม่ดีนะหนักคือต้องมีความผูกพันกันมาเราถึงได้มาเกิดอยู่ในท้องแล้ววันที่เราคลอดออกมาปุ๊บเนี่ยจิตสังขารเราก็มาพร้อมกับการที่เราได้เลือดเนื้อเชื้อไขธาตุทั้ง4จากแม่ที่ยืมมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเห็นว่าเมื่อเรามีที่มาจากอะไรแล้วทำไมเราถึงรู้สึกแบบนี้เช่นบางทีเราไปเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ชอบแล้วเราก็ถูกคล้ายๆว่ากิเลสเนี่ยมาครอบงำว่าเราต้องโกรธเขาโมโหทั้งที่เรายังไม่เคยทำอะไรเขาเลยอาจารย์บอกว่าไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุเป็นเพราะว่าเราเนี่ยเคยทำอะไรด้วยกันมาเราถึงได้ต้องมาเจอไม่ว่าจะเสวยสุขแต่ว่าเราเคยทำกรรมดีด้วยกันมาเราก็มาเสวยสุขกันแต่ถ้าเราเคยทำกรรมชั่วและยิ่งถ้าเป็นกับพ่อกับแม่เราทำกรรมแบบหนักเราก็เลยมาเสวยทุกข์ด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่มาที่ไปของสิ่งต่างๆมันทำให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์ของกฎแห่งกรรมว่าเมื่อเราได้สร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหตุมันจึงได้เกิดสิ่งอีกสิ่งหนึ่งตามมาเสมอนั่นหมายความว่าถ้าเราอยากจะปลดพันธนาการแห่งสัมพันธ์นั้นก็มีแค่การชดใช้ก็มีแค่เมื่อเราเคยทำอะไรเขาไว้นั่นแหละวันนี้เขาต้องมาเอาคืนเพราะเราได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เขาก็เอามาคืนไปหลังจากที่เรารู้ว่าโอเคเขาเอาคืนไปใจเราก็เบาปล่อย
0: แต่ถ้าปล่อยวางได้ง่ายขึ้น
1: ใช่แต่ถ้าเรายังคิดว่าพอเขามาทำอะไรเราแล้วเรายังต้องเอา
0: ต้องเอาคืน
1: ใช่
0: ผูกพยาบาท
1: ผูกพยาบาทก็ไปอีกก็ยิ่งทำให้เราอะไม่จบไม่สิ้น
0: แล้วจิตเราก็หม่นหมองด้วยนะ
1: จิตใจเราก็หม่นหมองเพราะฉะนั้นก็ต้องถามว่าแล้วเราจะเอาสุขหรือเอาทุกข์ล่ะ
0: เออจริง
1: เราจะเอาสุขหรือจะเอาทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็บอกถึงที่มาว่าถ้าเราอยากได้สุขทำบุญไงบุญนำไปสู่ความสุขทำบาปไงก็จะทำถูกความทุกข์เมื่อเราพูดกันแบบให้เห็นว่าเมื่อถ้าเราอยากมีความสุขชีวิตเราไม่อยากมีความทุกข์เราก็เอาบุญไงการปล่อยวางหรือการที่เราอโหสิกรรมเนี่ยเป็นบุญที่เราก็จะได้จากการที่เราได้ชดใช้แล้วก็อโหสิกรรมให้ไปหลังจากนี้ชีวิตเราก็ไม่ต้องทุกข์มันก็จบไปแต่ชีวิตนี้เราอธิบายเป็นกว้างๆแต่มิติของการที่เราจะต้องเจอกับใครมากมายในชีวิตเราเนี่ยมันมีอีกเยอะมากแต่ก็ในมุมเนี้ยพอเราได้ฟังแบบนี้ปุ๊บเนี่ยพอเราเห็นว่าอ๋อชีวิตเรามันมีที่มานะมันไม่ใช่ทีเราเกิดมาโดยที่เราไม่มีที่มาที่ไปเป็นเพราะว่าเราเคยทำอะไรด้วยกันมาจึงทำให้วันนี้เราถึงได้มาเจอกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมากหรือน้อยเหมือนวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสได้มาฟังหรือคุยกับพี่บอยเนี่ยถือว่าก็ต้องเป็นธรรมะจัดสรรอีกเหมือนกันนะพี่บอย
0: ก็เป็นกรรมที่เราเคยสร้างด้วยกันเมื่อวันที่19กรกฎาคม
1: ถูกต้องเลยนั่นแหละแต่ก่อนที่จะถึง19กรกฎาคมนั้นก็คงจะมีอะไรที่เคยทำด้วยกันมาอีกแถมเป็นกรรมที่ดีมากๆเพราะว่าเป็นกรรมที่เรามาสร้างต่อเป็นบุญ
0: มาต่อยอด
1: ต่อยอด
0: ใช่
1: ก็คือสิ่งที่ถือว่าดีมากๆแล้วก็เหมือนเช่นเดียวกัน วันนี้ไหนแน่ก็เลยทำให้พอได้ไปปฏิบัติธรรมกับอาจารย์แล้วทำให้เราได้เข้าใจว่าแต่ถ้าเราฝืนเราฝืนเราไม่ยอมพัดอาจารย์ฉันๆจึงบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะเนี่ยจึงเป็นเรื่องของธรรมชาติ
0: ครับ
1: เมื่อเป็นธรรมชาติหมายความว่าหากเราไปฝืนธรรมชาติแล้วมันใช้ได้กับทุกอย่างในโลกเลยนะฝืนไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้ทุกอาจารย์ใช้คำว่าอย่าเปลี่ยนต้นโมกให้เป็นดอกบัวเป็นหนึ่งในประโยคที่ทำให้หน่แน่สามารถเอาไปปรับใช้แล้วก็พยายามทำให้เราได้มีสติว่าทุกครั้งที่เราเห็นอะไรไม่ถูกใจไม่ว่าจะเป็นของอะไรก็ตามหรือคนเขาเป็นของเขาแบบนี้พอเราอยากจะไปเปลี่ยนเขาให้ไปเป็นอย่างอื่นนั่นไงต้นโมกก็คือต้นโมกแต่ถ้าเราจะไปเปลี่ยนต้นโมกให้เป็นดอกบัวเราก็ทุกข์และทุกสิ่งทุกอย่าง
0: เราไปคาดหวัง
1: เพราะเราไปอยากให้มันเป็นแบบนั้นเราไปอยากให้เป็นแบบนั้นหรือเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนั่นก็คือกิเลสนั่นแหละไอ้ความครอบงำของเราก็ทำให้เราเป็นทุกข์แต่เมื่อเราเห็นทุกอย่างที่มันเป็นเมื่อเป็นแบบนั้นเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งนี้เขาถูกสร้างมาให้เป็นแบบนี้พอเราเข้าใจปุ๊บจิตใจแห่งความยึดมั่นถือมั่นมันก็ปล่อย
0: เบาบางลงมันจะเบาบางลงคือมันอาจจะไม่ถูกปล่อยไปในทันทีแต่มันจะเบาบางลงมาก
1: แล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็เริ่มจากการที่เราพยายามเอาสติเนี่ยแหละคืออาจารย์สมคิดเนี่ยหรืออาจารย์ฉันเนี่ยทำให้หนิแน่ได้เข้าใจอีกเรื่องนึงแล้วเอามาใช้ในการที่เราจะออกจากความทุกข์ก็คือจิตของเราเนี่ยมีสังขารก็จริงแต่แท้ที่จริงแล้วเรามีเขาเรียกว่าเจตสิกหรือสิ่งที่เอามาจับทำให้เราไปทำสิ่งไหนเช่นถ้าจิตเจตสิกถ้ามองกันแบบเร็วๆเลยมีทั้งจิตฝ่ายดีและจิตฝ่ายชั่วที่ผ่านมาที่เป็นทุกข์เนี่ยนะสาเหตุที่มาของกฎแห่งกรรมก็คือเราเอาจิตฝ่ายชั่วเนี่ยเข้าจิตฝ่ายชั่วคือกิเลสกิเลสนี่มีหลายตัวมากจริงๆเจตสิกที่เรียนกับอาจารย์จะมีถึง52 ดวงมากเลยนะแต่มันจะมีจิตเจตสิกที่กิเลสเนี่ยมันแรงมากซึ่งถ้ามองกว้างๆคือโทสะโมหะโลภะแต่จิตดวงเนี้ยมันมีการทำงานอย่างหนึ่งที่อาจารย์บอกว่ามันเข้าด้วยกันไม่ได้คือจิตฝ่ายดีกับฝ่ายชั่วมันเข้าพร้อมกันไม่ได้แต่ว่าถ้าเราเอาจิตฝ่ายดีเข้าปุ๊บจิตฝ่ายชั่วจะเข้าไม่ได้ทันทีจิตฝ่ายดีจริงๆมีหลายตัวแต่มองให้แบบเร็วๆกว้างๆก็คือสติ
0: ครับ
1: อีกตัวเดียวเนี่ยเอาเข้าปุ๊บจิตที่เป็นฝ่ายชั่วจะเข้าไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากมีความทุกข์ไม่อยากไปสร้างบาปเอาสติเข้าบ่อย
0: ๆครับ
1: เพราะฉะนั้นการรู้สึกตัวตั้งแต่ตื่นมาหรืออะไรเงี้ยอาจารย์บอกสติเรียกสติเข้าซึ่งการฝึกปฏิบัติธรรมตรงนี้แหละที่เรียกว่าการฝึกปฏิบัติธรรมทำกรรมฐาน
0: อย่างน้อยอาจารย์เขาก็ให้ทฤษฎีประกอบกับการปฏิบัติไปด้วยนะเพื่อจะได้เข้าใจตัวตนมากยิ่งขึ้นว่าตอนนั้นน่ะจิตของเราเนี่ยมันไปไหนมันอยู่ที่ไหน
1: เข้าด้วยจิตเจตสิกตัวไหนเข้าด้วยเพราะถ้าคิดเนี่ยแค่เรารู้สึกตัวปุ๊บจิตไฟดีเข้าเลยนะและอาจารย์เนี่ยคือด้วยรายละเอียดของ7 วันนะคะแต่ทำให้เห็นเลยว่าโอ้โหจิตเนี่ยมันเข้าจิตเจตสิกเนาะเจตสิกที่จะมันเข้ามาประกอบจิตเราเนี่ยเพื่อจะสั่งกายให้ไปทำโน่นทำนี่เนี่ยมันเข้าแบบวินาทีเลยเป็นวินาทีเลยแล้วถ้าจิตฝ่ายชั่วแล้วฝ่ายชั่วเนี่ยมันมีหลายตัวด้วยนะคะถ้ามันเข้าพร้อมกันเนี่ยนะมันทำให้เราเนี่ยไปทำสิ่งชั่วๆได้มากแบบที่เราคาดไม่ถึงได้เลยแต่แรกอาจจะแค่โทสะแต่ถ้ามีตัวบางอย่างจำชื่อไม่ได้แต่จะเป็นตัวที่ไปเพิ่มกำลังจากที่แบบเราอาจจะแค่โมโหกลายเป็นเรากล้าหรือเราไม่กลัวแม้กระทั่งเราจะเจอกฎแห่งกรรมอะไรตามมาการหยิบอาวุธจะไปทำร้ายคนอื่นและยิ่งถ้าเราปล่อยเนี่ยให้กิเลสเนี่ยเข้ามาครอบงำเราบ่อยๆเนี่ยมันจะยิ่งมีกำลังเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจริญสติ คำว่าเอาสติเข้าทำให้สติมันเจริญขึ้นมันมีกำลังมากขึ้นยิ่งเรา
0: เอาสติเข้าลดคุณธรรมจะเพิ่มขึ้นด้วย
1: ใช่ใช่นี่คือที่มาของการสร้างกฎที่ดีเพื่อจะนำไปสู่สิ่งดีๆแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอยู่กับเราเองอยู่เหมือนกันนะว่าเราจะไปบรรลุธรรมจนถึงขั้นไหนเราจะไปที่สุดถึงขนาดโลกุตรธรรมเนี่ยเราก็มุ่งไปเลยแต่ถ้าเราในโลกิยะอย่างน้อยเอาสติเข้าบ่อยๆเราก็ยังสามารถจะใช้ชีวิต
0: พัฒนาได้
1: อันเนี้ยก็ต่อยอดนะคะจากเรื่องของการที่เราได้เจริญสติแบบที่เคลื่อนไหวแต่ได้เห็นถึงรูปแบบโดยเฉพาะเรื่องของจิตเจตสิกที่หนูได้ยินมาเนี่ยมันเลยเป็นสิ่งที่ทำให้หนูได้โอ้โหได้พบว่าอ๋อแล้วมันก็จะไปต่อยอดถึงเรื่องของปฏิจจสมุปบาทด้วยเนาะว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีได้ทำอะไรดีๆเอาไว้เนี่ยมันจะไปสร้างเป็นเหตุและปัจจัยต่อยอดไปถึงการเกิดใหม่ของเราในอนาคตนั่นก็กฎแห่งกรรมที่เราสร้างด้วยตัวเราเองจากเรื่องของเจตสิกนี่แหละนะคะที่ได้อาจารย์แบบกว้างๆเนาะแต่คืออนุญาตขออนุญาตพี่บอยนะอันนี้มันอาจจะเบลอนิดนึงนะคะคือนึกสมุดในนี้เต็มไปด้วย
0: สมุดบันทึก
1: ของในแน่ที่ไปเรียนกับอาจารย์มา
0: อ๋อโอเคอันนี้คือในช่วงเวลาที่เป็นภาคทฤษฎีเราก็จดแบบเรียกว่าเป็นเฟรมเวิร์กไว้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ซึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าจริงๆเราควรเอามาอ่าน
0: แล้วกรอบความคิด
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วอาจารย์ยังบอกอีกนะคะว่าคือแต่ก่อนนะเราจะได้ยินบางทีครูบาอาจารย์ท่านเนี่ยพูดคำนี้แล้วเราก็โอเครู้ว่าแปลว่าอะไรแต่เราอาจจะยังไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับเรายังไงอาจารย์ฉันๆเนี่ยทำให้หนูแน่ได้เห็นว่าอ๋อยกตัวอย่างคำว่าสัญญาในทางธรรมก็จะสัญญาแปลว่าความจำได้หมายรู้
0: จำได้หมายรู้ใช่
1: ทีนี้หนูแน่เชื่อมโยงต่อว่าจากที่เราได้ยินว่าโอเคสัญญาคือความจำได้หมายรู้แล้วยังไงต่อใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับบอกว่าทีเนี้ยที่เราเกิดมาสังขารเนาะเราพูดถึงเรื่องของจิตสังขารมาจากชาติที่แล้วเนี่ย
0: คร
1: ับ
0: คร
1: ับ ก็เป็นเพราะว่าเราเนี่ยได้บันทึกกรรมของเรา
0: สังขารแปลว่าปรุงแต่ง
1: ยังไม่ปรุงแต่งนะสัญญาเนี่ยแต่สังขารแปลว่าปรุงแต่งถูกต้องในภาษาธรรมสังขารคือการแปลว่าปรุงแต่งใช่ไหมคะแต่เพราะว่าความจำได้หมายรู้สัญญาที่ว่าเนี่ยมันถูกบันทึกไอสิ่งที่เราทำเนี่ย
0: ม
1: ัน
0: ถูกบันทึกไว
1: ้ถูกบันทึกไว้ในสัญญาแล้วไอ้สัญญาตัวนี้เนี่ยแหละมันคือเก็บไว้เป็นภพเป็นชาติแล้วก็ทำให้เราไปเกิดเป็นสิ่งไหนก็ตามเนี่ยตามสังขารที่มันพาเราไปเกิดก็เลยได้เข้าใจในคำบาลีหรือว่าคำที่แบบเราอาจจะไม่รู้ว่าแล้วเราจะไปประยุกต์ใช้ยังไงมันก็เลยทำให้เราได้เข้าใจในมุมว่าอ๋อพอเราค่อยๆเห็นเรื่องอย่างที่เราพูดไปเนี่ยเจตสิกกิเลสสติเอาแค่นี้อ๋อยิ่งถ้าเราทำกิเลสเยอะอ่ะมันจะไปบันทึกอยู่ในสัญญาเราเยอะมากไง
0: ครับ
1: แล้วก็พอเราทำมันบ่อยๆอาจารย์ใช้คำว่าเหมือนเราทำจนมันชินเนาะเรียกว่า21ครั้งมันจะเป็นโรบอทโรบอทเนี้ยมันจะทำงานแบบ
0: อัตโนมัติกลายเป็นความเคยชิน
1: เดน่าก็เลยแบบโอ้เข้าใจแล้วว่าทำไมเราถึงกลายเป็นคนแบบนี้หรือว่าทำไมคนนี้ถึงเป็นคนแบบนี
0: ้
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีเป็นเพราะว่าบางทีนะทำโดยไม่ได้คิดอะไรเลยโอ้คือทำเพราะว่าโรบอทมันทำจนชินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสร้างโรบอทใหม่โรบอทที่ดีของตัวเราเองเอาสติเข้าไปเอาสติเข้าไปบ่อยปุ๊บหลังจากนี้บางทีเราไม่ต้องคิดแล้วแต่ว่าโรบอทดีเราจะทำงานเมื่อเราสร้างโรบอทดีอ่ะหลายๆตัวเอาไว้หลังจากนั้นมาเราอยากจะไปเกิดเป็นอะไรอ่ะย้อนกลับไปกว้างๆอาจารย์ทำให้เราเห็นว่าเรามาจากไหนแล้วเราจะไปไหนเราจะไปดีเราจะไปชั่ว เราจะไปสวรรค์เราจะไปนรกอ่ะถ้าเราจะไปสวรรค์ใช่ไหมเราจะเสวยสุขใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีคำพูดหนึ่งเนาะที่บางคนบอกว่าอ๋ออย่างนี้คนก็อาจจะใช้คำว่าเหมือนใช้คำว่าบ้าบุญเปล่าเหมือนแบบก็จะกลับไปที่ว่า
0: เจ้าบุญทุ่มชอบทำบุญ
1: บุญเพราะว่าอยากได้ดี
0: ทำเยอะ
1: ๆเยอะๆนั้นย้อนกลับไปที่คำว่าเจตสิก
0: ครับ
1: บอกย่าอยากได้บุญคำว่าอยากได้บุญเป็นบุญหรือเป็นบาปแท้ที่จริงแล้วอ่ะเป็นกิเลสหรือเป็นสติเอาเป็นแค่กิเลสกับสตินะอยากได้บุญเยอะๆมันเป็นความโลภหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกว่าเราทำบุญอ่ะแต่มันเป็นบุญจริงไหมอยู่ที่จิตเจตสิกที่ตั้งมั่นว่ามันเป็นตัวที่ทำให้เรามีความสุขจริงๆหรือดีจริงหรือเปล่าอาจารย์เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เริ่มต้นเลยเนาะมีอยู่คำถามหนึ่งที่อาจารย์เขาใช้แล้วเห็นได้ก็อึ้งเหมือนกันนะบอกว่าอ่ะนี่มีบางคนบอกว่าไปสวดมนต์ทำบุญที่ทำกฐินทอดกฐินไปไหว้จิ้งจกไป
0: จิ้งจก
1: ไปจิ้งจกนะไปไหว้เทพที่เรานับถือแบบไหนเรียกว่าเป็นการทำบุญทุกคนตอบเลยพี่บอยดาว่าก็คือทอดกฐินไหมคะตาม
0: ร
1: ู้สึกของเรา
0: ทอดกฐินไปสวดมนต์อะไรทำนองนี้ในการสะสมบุญ
1: การสะสมบุญแต่ในระหว่างที่กำลังทำอยู่นั้นสมมตินะคะสมมติยกตัวอย่างจ
0: ิ
1: ตคนนั้นที่กำลังทำบุญสวดมนต์หรือทอดกฐินอยู่คิดถึงว่าโอ้ยคนนี้มาเอากับข้าวกับเยอะจังเลยอะทำไมถึงเอากับไปเยอะขนาดนี้โอ้ฉันทำบุญเยอะขนาดนี้ทำไมฉันถึงไม่ได้มีคนพูดถึงฉันว่าฉันบริจาคเยอะขนาดนี้การถามกลับแล้วแบบนี้เป็นบุญไหมเป็นบุญไหม
0: ทำบุญเพื่อหวังผลนะดิ
1: นี่ไงนี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทำสิ่งไหนเอาที่จิตเจตสิกและความตั้งใจเป็นที่ตั้งเลยแต่ถ้าสมมติบอกไปไหว้เทพสมมติบอกโอ้ยไปไหว้เทพในทางพระพุทธศาสนาที่บอกเรามาว่าขอให้ไหว้เพียงแค่ถ้าบอกพุทธแท้เลยนี่ต้องไหว้พุทธเจ้าแต่ถ้าสมมติจิตของผู้นั้นจริงๆเขาไปเราก็ได้ฟังเรื่องราวโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นสายทางพุทธมหายานนี่ใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ พระโพธิสัตว์เนี่ยโอ้คุณงามความดีของยิ่งถ้าเป็นสายทางทางคนจีนหรืออะไรเงี้ยคนที่จะมาเป็นเทพได้เนี่ยแต่ว่าต้องปฏิบัติคุณงามความดีเทพเจ้าอย่าง
0: มีความเสียสละสูงมีความเป็นจิตอาสามาก
1: มากอย่างเช่นเราพูดถึงวัดที่เพิ่งจะแถวตรงวัดหยกขาวมูลนิธิป่อเต็กตึงเพิ่งจะสร้างใหญ่มากๆโอ้ท่านคือผู้ที่ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากโดยเฉพาะคนจีนแผ่นดินใหญ่โลสำเภาเข้ามาพึ่งใบบุญบารมีได้ข้าวต้มชามแรกจากที่นี่ทำให้กลายเป็นมูลนิธิป่อติดตึงที่ทุกวันนี้อันนั้นอย่างนี้เราไปไหว้เทพก็ผิดสิทั้งที่พระพุทธเจ้าบอกแต่หัวใจของคนที่ไปรู้สึกซาบซึ้งในคุณงามความดีของบรรพบุรุษความกตัญญูเนี้ยเป็นหนึ่งในเจตสิกที่ดีมากๆรู้คุณคนบุญไหมแค่ฟังเนี่ยเรายังรู้สึกถึงพลังงานของความแบบ
0: ฟังดูมันรู้สึกจับต้องได้นะไม่ลงรอย
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์เลยบอกว่าถ้าเรามีความสุขนั่นแหละเราบุญเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราอะไปบริจาคเยอะทำบุญเยอะหรือทอดกฐินและไปไหว้พระสวดมนต์จะแปลว่าคนนั้นจะได้บุญเสมอไปมันจึงเข้าใจในมุมอีกมุมนึงว่าถ้าหัวใจเราเป็นสุขซึ่งคำว่าสุขมันต้องเป็นสุขจริงๆนะเป็นสุขสติเข้าความรู้สึกตัวที่เข้าแต่ถ้าเราทุกข์เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยบางทีมันแค่นิดเดียวนะมันเสี้ยววินาทีจริงๆนะ
0: คือความทุกข์เนี่ยคือมันถ้านิยามความหมายมันคือทนได้ยากใช่ไหมแต แต่ทีเนี้ยมันคือมันอยู่ที่เบื้องหลังของประสบการณ์แต่ละคนด้วยนะคือความสุขเนี่ยมันทนมันทนได้ง่ายแล้วก็เวลาเรารับความสุขเนี่ยเราไม่ค่อยไปนึกถึงความทุกข์สักเท่าไหร่แต่เวลาที่มันสุขแบบพุ่งทะยานจนสุดแล้วอ่ะสุดทางแล้วอ่ะมันเป็นธรรมดาของชีวิตใช่ไหมพอมันขึ้นสูงสุดอ่ะมันก็จะลงมาไอ้ช่วงลงมานี่แหละไอ้ความทุกข์ที่ว่าเนี่ยใครจะทนได้เก่งกว่ากันน่ะไอ้คนที่เก่งที่สุดอ่ะก็คือคนที่ผ่านประสบการณ์เรื่องราวมาเยอะก็คือเหมือนกับมีสิ่งที่เคยถูกสะสมเป็นของเก่ามาแล้วมันเลยทำให้เข้าใจได้ว่าอ๋อมันก็เป็นอย่างนี้เอง
1: อันนี้เรากำลังพูดถึงถ้าในมุมของพี่บอยเนี้ยเป็นเรื่องของกฎไตรลักษณ์
0: ใช่แต่ว่ามันก็คือมันเชื่อมโยงกับกฎแห่งกรรมเหมือนกันนะ
1: เชื่อมโยงกฎแห่งกรรมคือกฎไตรลักษณ์และกำลังจะโยงกลับเข้าไปเรื่องว่าเพราะท้ายที่สุดแล้วธรรมะก็คือธรรมชาติที่ว่าธรรมชาติเลยว่าในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่ทนอยู่ได
0: ้
1: ทุกใช่ไหมคะความทุกข์แปลว่าทนอยู่ไม่ได้
0: ทนได้ยาก
1: เออนั่นแปลว่าในโลกใบนี้มันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยอาจารย์ก็สอนในมุมนี้ซึ่งก็เหมือนกับที่เวลาที่เราได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านว่าในเมื่อมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปแล้วเราจะไปยึดมันถือมันอย่างเช่นสิ่งของต่างๆสมุดเล่มนี้มันก็ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4และวันหนึ่งมันมีอายุขัยของมันร่างกายของเราก็เหมือนกันวันหนึ่งมันก็มีอายุขัยของมันที่มันจะต้องเสื่อมแต่ถ้าเรายังไปยึดว่ามันเป็นของของเราอาจารย์เลยบอกว่าในโลกเนี้ยไม่มีอะไรที่เป็นของเรายืมเขามาใช้ทั้งนั้นมีเพียงอย่างเดียวที่เป็นของเรานะคือ
0: ครับ
1: สังขารนั่นแหละเพราะมันพาเราไปเกิดเราจะบันทึกสิ่งไหนล่ะเราจะบันทึกกรรมดีหรือเราจะบันทึกกรรมชั่วเราจะไปเสวยสุขเราจะไปนรกภูมิเราจะไปสวรรค์ก็สังขารเราเนี้ยแหละแต่ถ้าเราไม่อยากที่จะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดไปโลกุตระธรรมเลย
0: ใช่คือฟังหน่อยแน่เล่าเนี่ยคือฟังหน่อยแน่เล่ามันดูเป็นรูปธรรมดีนะมันดูง่ายมากเลยอ่ะ แต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะคือสำหรับคนที่เป็นมือใหม่อ่ะถ้าไปปฏิบัติผมว่าต้องปูพื้นพอสมควรนะ
1: ไหนแน่ก็ทำยังบอกเลยว่านิพพานนั้นใกล้หรือไกลเนี่ยใช้คำนี้ได้เลยไม่รู้เลยค่ะทางที่จะไปนิพพานเอาใช้คำนี้เนาะถ้าเรามองว่านิพพานคือบรมสุขอย่างนี้แล้วกันเนาะเพราะเราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายแต่เกิดถ้าเรามองแบบนี้ใช่ไหมคะเรายิ่งต้องสั่งสมบุญเพราะมันต้องอาศัยบารมีมากๆเนาะจนต้องรู้สึกใช้คำว่าจนกว่าเราจะเบื่อโลกและเราวางไม่ได้จริงๆแต่ถ้าเรายังวางไม่ได้โดยเฉพาะเรายิ่งยังอายุ30

0: ไปตายกำลังจะ40ชีวิตยังอีกยาวไกลยังไม่พร้อมจะละในตอนนี้เรายิ่งต้องทำสติเข้ามีความสุขเราจะได้สร้างกรรมดีเจอสิ่งดีๆเพราะมันจะได้พาเราไปเจออะไรดีๆเราไม่อยากที่จะต้องทุกข์แล้วยิ่งต้องทำกรรมดีเยอะๆนะมันต้องเป็นกรรมดีที่มาจากจิตเจตสิกที่มันเป็นจิตดีจริงๆด้วยนะเอาจิตเพราะถ้าจิตเข้ามาเลยปุ๊บกิเลสเข้าพาเราไปเจอสิ่งชั่วร้ายแน่นอน
1: ครับจิตเนี่ยก็คือจิตจะทำหน้าที่รับรู้อารมณ์นะแล้วก็ปรุงแต่งไปตามสภาวะในขณะนั้นนะครับฟังหน่อยแน่เล่าเนี่ย30นาทีนะหน่อยแน่เนี่ยคือฟัง30นาทีแล้วเนี่ยคือฟังหน่อยแน่เล่าเนี่ยฟังหน่อยแน่เล่าเนี่ยนะบอกเลยนะคือรู้เลยว่าหน่อยแน่เนี่ยเป็นคนที่ปฏิบัติและมีของเก่ามาติดตัวมาแน่นอนนะคือนั่นแหละครับในเดี๋ยวตอนนี้มันประมาณ35นาทีแล้วที่เราคุยกันนะเดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันก่อนสักครู่นะนะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยช่วยแนะนำคุณผู้ฟังหน่อยเกี่ยวกับสำนักปฏิบัติธรรมโลกุตตระของอาจารย์ฉันฉันเนี่ยบางท่านเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าอยู่ที่ไหนนะฮะแล้วก็สามารถเข้าปฏิบัติได้ยังไงบ้างนะเป็นการบอกบุญคุณผู้ฟังนะครับเผื่อว่าอยากจะหาสำนักปฏิบัติธรรมที่แบบว่าคือเน้นในเรื่องของปัญญาล้วนๆนะฮะหมุดหมายไปทางที่ไปหนทางสู่นิพพานจริงๆอ่ะนะฮะ
0: นี่คือคำที่ถูกที่สุดเลยปัญญาเนี่ยคือคำว่าที่สุดของการของความรู้นะ
1: ครับ
0: แต่มันต้องเป็นปัญญาที่ถูกต้องด้วย
1: นะฮะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะครับ
2: รายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพรุจิต
3: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
5: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
4: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2561

0: ไลน์ @medone07 หรือโทร0814986322
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
3: ลับมาตามคำเรียกร้องจะ

0: เข้ามาในช่วงที่สองของรายการท่องพุทโธนะครับวันนี้ได้คุยกับน้องหน่อยแน่นะครับวานิสซาสมัครสรุตนะครับผู้ประกาศข่าวช่อง9 MCOT HD 30แล้วก็เป็นผู้สร้างคอนเทนต์สายสาระนะครับเพจหน่อยแน่แชร์ข่าวนะก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่หน่อยแน่มาแชร์ประสบการณ์ตื่นรู้ในเรื่องของกฎแห่งกรรมจากการไปปฏิบัติธรรมครั้งล่าสุดที่สำนักปฏิบัติธรรมโลกุตระของอาจารย์ฉันสมคิดระวางกูลนะครับผมเชื่อว่าในชั่วโมงเรียกว่าในครึ่งชั่วโมงเบรกแรกเนี่ยคุณผู้ฟังได้อะไรไปไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของแนวทางการปฏิบัติของสำนักปฏิบัติธรรมโลกุตระของอาจารย์ฉันรวมถึงหลักของกฎแห่งกรรมที่เชื่อมโยงกับจิตเจตสิกนะซึ่งตัวสัญญาเนี่ยนะอันนี้สำคัญมากเพราะมันเป็นตัวที่ส่งต่อนะฮะส่งต่อในแบบข้ามภพข้ามชาตินะครับว่าผลของกฎแห่งกรรมที่เราเคยทำไว้เนี่ยเป็นยังไงนะซึ่งในช่วงสุดท้ายของรายการอีกประมาณสัก10นาทีเนี่ยนะครับให้หน่อยแน่เนี่ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าที่สำนักปฏิบัติธรรมโลกุตระเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับแล้วคอร์สปฏิบัติของอาจารย์เนี่ยเป็นยังไงนะครับอยากให้หน่อยแน่ขยายความสักนิดนึงครับ
1: ก็อยู่ที่หมู่บ้านสุภาลัยอะนะคะคือเนื่องจากว่าอาจารย์เนี่ยทำที่บ้านของอาจารย
0: ์
1: ปฏิบัติธรรมเลย
0: รีโนเวทบ้านเป็นสำนักปฏิบัติธรรมครับ
1: คือมองเป็นแบบบางคนอาจจะเคยไปวัดนะคะหรือว่าเคยไปสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ค่อนข้างจะมีแบบพื้นที่เยอะแต่จริงๆของอาจารย์ก็ไม่ใช่ว่าลำบากหรืออะไรเงี้ยแต่ก็จะเป็นบ้านนะคะด้วยที่อาจารย์ก็ต้องใช้ว่าท่านมีจิตเมตตาอย่างแบบไม่มีประมาณเนาะ
0: ครับ
1: คำบาลีที่เคยได้ยินอาจารย์ใช้เนี่ยเรียกว่าเป็นอัปปมัญญาคือเมตตาแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะคะก็เลยเปิดท่านก็เหมือนเรานอนแบบไหนท่านก็นอนแบบนั้นหมายความว่าเราใช้ชีวิตอยู่บทไม่ต้องมีพื้นที่อะไรมากแต่ว่าก็เป็นบ้านที่ทางพี่ออยเนี่ยนะคะซึ่งพี่ออยก็จะเป็น
0: ผู้ช่วย
1: แล้วตัวพี่ออยก็เป็นอาจารย์เป็นวิปัสสนาอาจารย์ด้วยเหมือนกันก็จะเป็นคนที่คอยดูแลแล้วก็จะมีพี่ๆรุ่นก่อนเนี่ยอย่างนี้แน่เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นพี่แล้วนะหนึ่งรุ่นเนี่ยน้องก็จะมาก็จะช่วยกันก็ในการดูแลพี่ดูแลน้องนะคะไปบริจาคเข้ามาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่มาก็คืออยู่ฟรีกินฟรีคุณมีหน้าที่มาปฏิบัติอย่างเดียวก็ผ้าให้นะอยู่ที่หมู่บ้านเนี่ยสุภาลัยแถวคุ้มเกล้าค่ะ
0: แถวคุ้มเกล้า
1: แต่ว่าถ้าเพื่อให้แบบชัวร์เลยนะคะก็คือแค่เราเซิร์ช Google คำว่าฉันโลกุตระธรรมก็จะขึ้นมาในเพจของอาจารย์คนติดตามน่าจะประมาณสัก 200,000 น่าเห็นน่าจะไม่ผิดนะคะในเพจ Facebook นะคะก็จะมีอัปเดตเลยว่าเมื่อไหร่จะเปิดเปิดก็จะมีบอกว่าคุณเตรียมของใช้ส่วนตัวที่นอนมีให้นะคะก็จะแบ่งห้องผู้ชายห้องผู้หญิงน้ำก็จะเป็นห้องน้ำรวมแต่ว่าไม่ได้ลำบากสำหรับไหนแน่เนาะก็มีแอร์นะคะมีแอร์ด้วยแต่ว่าก็จะที่นอนก็จะเป็นแบบนอนเรียงๆกันตื่นมาอย่างตอนรุ่นไหนหน้าไปเนี่ยพอดีเป็นช่วงที่น้องๆที่มาติวเป็นนักเรียนในร้อยพอดีน้องๆเขาเป็นผู้ชายที่มากันพอเรียนจบปุ๊บไอ้พื้นที่ที่เรานั่งกันนี่แหละก็เอาออกแล้วก็ปูนอนเรียงแต่ก็จะมีพรมมีแอร์มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แบ่งสรรปันส่วนกันก็ตื่นเช้ามาก็เหมือนทำวัดนะคือแท้ที่จริงแล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมไม่ได้อยู่ที่สถานที่เนาะอยู่ที่ความตั้งใจของเรานะคะก็เข้าไปเซิร์ชดูข้อมูลเพราะว่าปกติก็จะเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยคือเดือนนึงเนี่ยอาจารย์จะจัดครั้งนึงแต่ว่าทราบว่าช่วงนี้ท่านติดภารกิจหลายอย่างก็เลยอาจจะทำให้กันยายนที่ผ่านมาไม่ได้มีเปิดแต่ตุลาคมไม่แน่ใจพฤศจิกายนเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ก็มีภาระทางโลกที่ยังต้องทำชดใช้กรรมในของทางโลกเนี่ยอยู่แล้วก็น่าจะเป็นอาจารย์ใช้คำว่าอย่างนี้เนาะว่าเป็นกรรมสุดท้ายแหละเพราะว่าที่นี่ที่อาจารย์ได้ทำไว้ประมาณสัก 4-5 ปีเนี่ยอาจารย์มีที่ที่เสมิงค่ะที่จุดที่มีบริจาคคนบริจาคไว้ให้เนี่ย จะทำสถานปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่และที่เนี่ยจะสามารถรองรับคนได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นเพราะวัยรุ่นเนี่ยสามารถรับได้ทุกวันนี้น่าจะอยู่ที่เต็มที่เลยนะไหนนะว่าไม่เกิน50คนแต่30คนอย่างรุ่นของไหนแน่เนี่ยก็แน่นแหละ30 40คนแต่ว่าในช่วงที่แบบพีคจริงๆก็มีนอนเต็นท์กันข้างนอกอะไรเงี้ยนะคะที่ฟังของพี่ปอนเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าใครสนใจนะคะแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ย7วันมันจะค่อยๆเรียนไปอะค่ะคือไหนแน่เล่าแบบย่อมากๆมันต้องเริ่มแบบมันต้องเริ่มตั้งแต่แบบโอ้โหไหนแน่เนี่ยพยายาม
0: ตื่นเช้าแปรงฟันอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมทำนองนั้น
1: หนูว่ามันต้องรู้ตั้งแต่แบบว่าธรรมชาติของจิตคืออะไรจิตมีอะไรบ้างทำหน้าที่อะไรร่างกายเราประกอบไปด้วยอะไรก่อนคือมันจะละเอียดมากๆ7วันเนี่ยเรียนถึงตั้งแต่แบบขันห้าขันห้ามีอะไรการทำงานของขันห้าเป็นยังไงเวลาเรากราบความเป็นเนี่ยเรากราบแล้วเอากราบอะไรกราบเนี่ยได้อะไรโอ้โหแค่กราบนะไหนแน่ยังได้เข้าใจว่าโหการกราบหน่อยแน่แต่ก่อนเข้าใจแค่ว่าเรากราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์แต่เรามาได้เรียนกับอาจารย์เนี่ยเราเข้าใจอันกราบที่ลึกซึ้งกว่าเดิมนะอย่างแรกอาจารย์บอกว่ากราบเอาบุญที่ว่าคือเราอ่อนน้อมถ่อมตนแค่เราลงก้มลงกราบเนี่ยมานะนี่เป็นเจตสิกอีกตัวนึงนะที่เป็นฝ่ายชั่ว
0: ครับ
1: คนที่ไม่กล้ากราบเนี่ยมานะแสดงว่าเราหยิ่งยะโสโอหังถือเน
0: ื้ออีโก้เปิดตนสูง
1: พอเรารู้ว่าหัวเรากราบเนี่ยเราน้อมนะตัวตนเรานะไอ้ความถือมั่นเนื้อหายลงไปแล้วนะนี่ได้บุญแล้วเหรอเนี่ยแค่กราบนี่เรารู้ความหมายเราได้บุญแล้วนะกราบเอาธรรมอีกเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาน้อมจิตน้อมใจใส่หัวของเราอันที่สามกราบเอาปัญญ
0: า
1: ซึ่งมันไม่ได้แปลว่าเราจะศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วเราจะเป็นแบบพุทธเจ้าได้เลยเนาะแปลว่าเราต้องมีเอาง่ายๆให้เห็นแบบภาพถ้าเราจะทำห่อหมกถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องการทำห่อหมกเราจะทำห่อหมกเป็นไห
0: ม
1: ไม่เป็นแน่นอนทำยังไงดีเริ่มจากอะไรก็ไม่รู้เช่นเดียวกันถ้าเราจะออกจากความทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีปัญญาหรือเราไม่รู้ว่าวิธีการของการที่เราจะดับทุกข์ได้อะเรายังไม่มีความรู้ซึ่งความรู้แห่งการดับทุกข์นั่นแหละเราเรียกว่าปัญญาเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมากราบเอาปัญญาของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสรู้เอามาน้อมแล้วเราก็มาเรียนรู้เราถึงจะได้รู้ว่าแต่เรื่องเจตสิกนี่ไม่ได้แปลว่าไม่มีใครพูดถึงนะคะแต่ว่าอาจารย์ของฉันเนี่ยท่านเอามาถ่ายทอดให้แบบเรื่องที่ทราบว่าต้องแบบไปเรียนทำ9ประโยคอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นคำบาลีที่แบบโอ้โห52ดวงเนี่ยทำงานกันแบบยากมากแต่พอเราได้มาฟังปุ๊บอุ้ยเข้าใจเอามาใช้ได้ยังไง
0: ใบไม้กำมือเดียวสิ่งที่อาจารย์สอนคือใบไม้กำมือเดียว
1: นะคะก็เลยได้แบบจากตรงนี้และสิ่งที่แน่แบบรู้สึกว่าดีที่สุดเลยในการออกมาจากการปฏิบัติธรรมคือ
0: ครับ
1: จะ7วันแล้วเนี่ยแน่ขับรถตรงกลับมาหาคุณแม
0: ่ครับ
1: แล้วก็กราบคุณแม่แบบที่เราเนี่ยรู้สึกว่าเราเข้าใจว่าเราทำไมถึงเกิดมาเป็นลูกท่านแถมยังรู้ได้เอาบุญที่ได้เรียนรู้ได้เผยพระมอบให้กับท่านแล้วก็ยังได้แบบขอขมากรรมโอ้โหซึ่งสิ่งนี้มันไม่ใช่ว่าเราแค่พูดนะแต่หัวใจเราทั้งหมดเนี่ยเราต้องขอขมามโนกรรมวิจีกรรมสิ่งที่เราได้เคยทำเนี่ยพี่บอยชีวิตไหนแน่หลังจากเอาแค่เนี่ยที่ผ่านมาไหนแน่ไม่เคยมีความสุขแบบที่ไหนแน่ได้รับจากที่วันเนี้ยไหนแน่มาเล่าให้กับพี่บอยฟังจนกระทั่งไหนแน่ได้ออกจากปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้กราบคุณแม่และแถมยังได้ขอขมากรรมคุณแม่ได้อโหสิกรรมเราได้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันเนี่ยมันคือที่สุดแล้ววิบากกรรมเนี่ยก็ยังแยกอีกเนาะในการทำงานของกรรมเนี่ยกรรมหนักคือกรรมที่เราทำกับผู้มีพระคุณหนักที่ว่าคือไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วเนี่ยมันจะส่งผล

0: มันโอ้โหมันดีมากๆเลยค่ะบล็อกกดแห
1: อยาก กให้ไปปฏิบัติกันนะ
0: นี่แหละค่ะก็เลยแล้วเราก็ยิ่งเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเรายิ่งกราบพระได้อย่างแบบโอ้โหสุดแล้วมันจะมันอย่างที่บอกว่าเราจะไปโลกุตระหรือเราจะโลกียะอ่ะเอาแค่โลกียะนี่นะไม่ได้หมายความว่าเราจะรักโลภเราจะโลภนะเราจะโมหะแล้วไม่เราเอาสติเข้าเราสติเข้าแล้วสิ่งดีๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากหัวใจของเราเองเลยอ่ะแค่
1: ใช
0: เร
1: ่
0: เรากราบเนี่ยโอ้เราเอาบุญนะเราถ่อมตนนะแค่นี้เราก็ได้บุญแล้วโอ้บุญไม่ได้มีแค่ไปทําบุญทําทานโอ้บุญมีตั้ง10 อย่างที่ยังไปเรียนกับอาจารย์มาซึ่งหลายๆท่านก็คงทราบนะคะการช่วยเหลือคนอื่นการที่เรา
1: จุลกิริยาวัตถุ10
0: ว่าบุญมีมากมายเหลือเกินเนี่ยก็เนี่ยจากที่เราได้มาศึกษาปฏิภาณธรรมตรงนี้แล้วก็เนี่ยมาต่อยอดก็คือแน่ได้เอามาใช้กับตัวเองคือการกราบคุณแม่อย่
1: ค
0: าร ง
1: ับ
0: แล้วก็ได้ขอขม
1: ส
0: าน
1: ิทใจเลยอ่ะ
0: โอ้นี่แล้วก็การขอขมานี่มันไม่ใช่แค่เราเอาพวงมาลัยไปไหว้เหมือนตา
1: คร
0: ป
1: ั
0: ร
1: บ
0: ะมันคือการที่เราถอดหัวจิตหัวใจที่สิ่งที่เราเคยทำมาในอดีตขอโทษขอขมาท่านให้ท่านพ่อกับแม่เองก็เหมือนกันบางสิ่งบางอย่างอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกับลูกแล้วทําให้เป็นกรรมต่อแล้วกันเนี่ยจะได้โอ้โหสิกรรมร่วมกันเนี่ยโอ้โหจะทําให้ดีกันทั้งสองฝ่ายเลยค่ะ
1: ครับนะผมคงไม่ต้องสรุปอะไรแล้วเนาะเพราะว่าสิ่งที่หน่อยแน่ถ่ายทอดเนี่ยคือมันเกิดมาจากความเปลี่ยนแปลงนะที่เห็นได้ชัดว่าbefore and after หลังจากที่ไปปฏิบัติเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นข้างในอ่ะนะเพราะว่าธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือทําให้เราเนี่ยรู้จักตัวตนและเข้าใจตัวตนมากยิ่งขึ้นรู้จักตัวเองอ่ะแล้วไม่ว่าข้างหน้าเนี่ยจะดีหรือร้ายยังไงอ่ะแต่ว่าข้างในของเราอ่ะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วไงถูกไหม
0: ใช่
1: มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งนี้คือมันชัดเจนมากว่าคนที่ปฏิบัติธรรมจริงๆอ่ะมันจะเห็นได้ชัดเลยความเมตตาจะเกิดแล้วทุกอย่างจะทําด้วยแบบว่ามันไร้ซึ่งข้อสงสัย
0: ใช่ค่ะ
1: ไร้ซึ่งข้อสงสัยไร้ซึ่งความลังเลทุกอย่างออกมาจากใจแบบหมดจดมากครับนะฮะ
0: ไม่ลังเลสงสัยนี่ก็เป็นบุญอีกนะโหมัน
1: เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อนะฮะเดี๋ยวถ้าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะฮะก็เข้าไปที่เพจของอาจารย์ฉันใช่ไหมครับเดี๋ยวจะมีข่าวแจ้งอยู่เรื่อยๆนะครับว่าอาจารย์จะเปิดคอร์สครั้งต่อไปนะฮะวันที่เท่าไหร่อย่างไรนะชื่อหัวข้ออะไรเดี๋ยวรอติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวขอโอกาสหน่อยแน่นะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับนะฮะนะครับเช้าวันนี้ขอบคุณนะหน่อยแน่มากครับ
0: พี่บอยค่ะ
1: ครับนะฮะก็เป็นอีกครั้งนะครับของท่องพุทโธนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้ประโยชน์ในการรับฟังของเช้าวันนี้นะครับนะฮะเสียดายเวลาหมดแล้วพบกันใหม่กับท่องพุทโธในวันอาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: รายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจงบรรพรุจิต
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คืนเงินเลยยิ่งเงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
7: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึง

และความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวง
4: ศ์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Human Talk ครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับเรื่องแรกของเราวันนี้กับเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆในสถานการณ์ที่หลายคนยังตื่นมาตอนเช้า ก็จะรู้สึกได้ว่าเอ๊ะในแต่ละวันนี้เราจะต้องผจญภัยกับอะไรอย่างไรบ้างเรื่องราวของการบริหารจัดการวิกฤตน้ำท่วมเป็นคำถามตัวโตว่าแล้ววันนี้เราจะบริหารคนอย่างไรในวิกฤตน้ำท่วมกันครับคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.บวรนันท์ทองกัลยารองประธานคณะกรรมการแรงงานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและอดีตนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยที่สำคัญท่านเป็นประธานมูลนิธิไทยเลนส์ไทยแลนด์ฮะเดี๋ยวคุยกับอาจารย์ว่าตอนนี้อาจารย์อยู่ในสถานะไหนนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีครับคุณวิชัยครับสวัสดีผู้ฟังรายการ Event Talk ครับผมเป็นผู้ประสบภัยเต็มตัวครับเพราะยังเข้าบ้านไม่ได้เลยครับแต่คาดว่าถ้าฝนไม่ตกเนี่ยหรือตกน้อยเนี่ยน่าจะเข้าได้ภายในวัน2วันนี้ครับคุณวิชัยครับ
4: ถ้าที่ผมจำได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วหลังจบรายการก็เข้าไปฟังอาจารย์นะฮะในบริหารคนเรื่องง่ายกับเพจอาจารย์บอยนะฮะแล้วปรากฏว่าอาจารย์ก็บอกว่ายังเข้าบ้านที่ปทุมไม่ได้เลยวันนั้น
5: ใช่ครับน้ำล้อมรอบหมดเลยครับพอดีรถก็ไม่สะดวกเป็นรถไฟฟ้าครับเข้าไปก็เสร็จเลย
4: น
5: ั
4: ่นเลย
5: นะฮะก็เข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ตอนนี้เราก็เจอเรื่องที่มันผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันคลายสิทธิ์นะแล้วก็จะเป็นเรื่องที่คลายสิทธิ์ที่จะมาเป็นละลอกละลอกครับคุณวิชัยก็เลยชวนผู้ฟังรายการ Event Talk เราเช้าๆนี้มาคุยกันครับว่าจะทำไงที่จะทำไงให้การบริหารคนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นประเด็นของรายการ Event Talk เราเนี่ยสามารถทำให้ธุรกิจมันเดินหน้าต่อไปได้ครับคุณวิชัยเพราะว่าล่าสุดที่เราเห็นภาพใช่ไหมครับว่าการบริหารคนนี้มันสามารถ impact นะถ้าบริหารไม่ดีเนี่ยนะครับมันสามารถ impact กับเรื่องของตัวธุรกิจอย่างเห็นได้ชัดเลยอ่ะเคสการบินไทยอ่ะเป็นเคสที่ทำให้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจนครับคุณวิชัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับที่ทำให้ตัวธุรกิจเองมันเดินต่อได้ยากอ่ะแล้วกระทบกับเรื่องของตัวภาพลักษณ์กระทบกับเรื่องตัวความสามารถในการดำเนินธุรกิจเนี่ยในระยะสั้นระยะยาวเลยนะครับคุณวิชัยครับที่เป็นเรื่องน่ากังวลครับ
4: ครับในทุกๆสถานการณ์โดยเฉพาะช่วงวิกฤตนั้นผมก็จะนึกถึงคำโบราณที่เขาบอกว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษในขณะเดียวกันสถานการณ์ก็ทดสอบว่าคนที่มาเป็นผู้บริหารนั้นมีความสามารถจริงหรือเปล่าใช่ไหมฮะอาจารย์จริงอยู่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเก่งบางเรื่องเลยนะครับแต่ว่าพอมาเจอในตำแหน่งหน้าที่บทบาทที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับอาจารย์ก็เห็นอยู่เหมือนกันนะ
5: มันเป็นบทพิสูจน์ความเป็นผู้นำนะครับคุณวิชัยเป็นบทพิสูจน์ทั้งความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูงว่าในสถานการณ์ที่ยากลำบากในการตัดสินใจเป็นอย่างไรนะในขณะเดียวกันเองเนี่ยมันก็พิสูจน์ในเรื่องของความเป็นผู้นำภาวะผู้นำของคนทั้งองค์กรนะครับว่าจะเสียสละจะช่วยกันในช่วงเวลาที่ยากลำบากยังไงบ้างนะผมมีเรื่องตลกนะเมื่อวานผมบินมาจากกรุงเทพเนี่ยแหละนะฮะแล้วก็ผมอันนี้ต้องชมเลยนะผมแอร์เอเชียบินแอร์เอเชียเขาก็ยิ้มเขาก็หัวเราะนะครับบอกผมไม่กล้าหลดกระเป๋าครับผมกลัวก็ว่าที่นี่ไม่ต้องกังวลเขาคอนเฟิร์ม100%นะแต่อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งครับที่ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัววิกฤตเนี่ยนะครับในช่วงเวลาวิกฤตมันสามารถเป็นโอกาสได้ไงนะถ้าการบริหารจัดการดีครับโดยเฉพาะการบริหารจัดการเรื่องคนนะบทพิสูจน์ที่เคสที่เราเจอกันตอนนี้เคสของการบินไทยเนี่ยมันก็จะทำให้เห็นนะครับว่าองค์กรไม่มีชีวิตอ่ะ สิ่งนี้ทำให้องค์กรมีชีวิตเดินธุรกิจได้คือธุรกิจคือคนนะครับคุณวิชัยนะไม่น่าเชื่อมกันนะครับว่าบางทีสิ่งที่เราเห็นเองเนี่ยนะครับว่าธุรกิจขนาดแสนแสนล้านเนี่ยนะครับใหญ่มหาศาลเลยนะแต่พอเจอเรื่องคนเนี่ยมันทำให้ธุรกิจมันอิมแพคเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็จะเป็นจุดเรียนรู้ครับว่าหัวข้อวันนี้เนี่ยเราจะทำไงถ้าจะใช้ภาษาการจัดการเราใช้คำว่า workforce resilience นะทำไงให้เรื่องของการบริหารคนเนี่ยนะครับในช่วงเวลาวิกฤตเนี่ยนะฮะมันสามารถทำให้ธุรกิจเดินไปต่อได้ครับนะเพราะฉะนั้นในฐานะผู้บริหารครับสถานการณ์ของการบริหารคนมันคงไม่ใช่เป็นเรื่องของจะทำไงให้พนักงานมาทำงานได้หรอกคุณวิชัยแต่บทที่มันสะท้อนให้เห็นเนี่ยก็คือทำยังไงครับที่จะทำให้ช่วงเวลาวิกฤตเนี่ยนะฮะมันมี critical workforce ตำแหน่งที่มันสำคัญเนี่ยยังสามารถทำงานได้บริการสำคัญเนี่ยนะครับสามารถเดินต่อไปได้ไอ้เนี้ยตัวนี้มันจะเป็นตัวสำคัญครับในการบริหารคนช่วงวิกฤตและที่ตรงนี้ยังไม่พอนะมันยังหมายถึงรวมถึงคนทั้งองค์กรด้วยครับว่าในช่วงเวลาวิกฤตเนี่ยจะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้ยังไงครับคุณวิชัยครับ
6: ครับเห็นอยู่บ่อยๆครับชอบเปลี่ยนโอกาสเป็นวิกฤตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในมิตินึงที่จะได้เรียนถามอาจารย์คือว่าโดยปกติขององค์กรชั้นนำเนี่ยเขาก็จะมีการซักซ้อมหรือว่ามีการวางซีนาริโอไว้ใช่ไหมครับว่าถ้าหากว่าตั้งแต่ Y2K หรือไหนๆก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่หลายคนคาดการได้และอย่างวิบัติภัยทางธรรมชาติเนี่ยยิ่งเห็นและชัดแล้วหลายๆคนก็เจอมาแล้วด้วยมันก็น่าแปลกใจไงครับอาจารย์ว่าทำไมที่เป็นข่าวปุ๊บเนี่ยใช้คำว่าแทบไม่น่าเชื่อว่าเฮ้ยทำไมผู้บริหารท่านถึงปล่อยปละละเลยแล้วก็เทคแอคชั่นที่ช้ามากพอมีข่าวคราวออกมาจริงแค่ขนาดไปว่ากันนะครับแต่ว่าภาพลักษณ์มันโอ้โหกว่าจะฟื้นฟูมาได้มันก็กลิ้งอยู่อย่างนี้นะอาจารย์ฮะอาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างฮะ
5: ใช่ครับคุณวิชัยในปกติในการทำธุรกิจเองเนี่ยในองค์กรที่ผมเชื่อว่ามีระบบบริหารจัดการที่ดีเนี่ยแผนการดำเนินธุรกิจให้มันเกิดความต่อเนื่องเนี่ยจะเรียกว่า BCP plan นะครับนะก็จะมีเรื่องของการเตรียมความพร้อมอยู่แล้วถ้าจะพูดแบบให้มันเห็นง่ายๆอ่ะมันเหมือนกับคือการทำเทสอะครับนะเป็นเขาเรียกว่าเป็น workforce stress test อะเป็นการเทสให้เห็นว่าตอนนี้ถ้าเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นก่อนหน้าเนี่ยเรามีโควิดใช่ไหมครับ
6: คร
5: ับ เรามีไฟไหม้เรามีน้ำท่วมที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมไงว่าจะทำอย่างไรเนี่ยให้ธุรกิจมันเดินต่อเนื่องไปได้นะครับในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยในช่วงเวลาที่มันเจอไครซิสเองเนี่ยต้องใช้กำลังคนขั้นต่ำกี่คนครับในช่วงไครซิสแคปซิตี้เนี่ยเพื่อให้งานเดินไปได้เนี่ยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ต้องเตรียมความพร้อมกันอยู่แล้วครับคุณวิชัยบางองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีนะคุณวิชัยคือเขาจะวางแผนไว้หมดเลยนะว่าถ้าช่วงวิกฤตในเรื่องของ workforce ในเรื่องของการบริหารคนเนี่ยตัว crisis workforce pool เนี่ยมันต้องมีใครบ้างอ่ะเขาจะทำทำเนียบไปเลยนะคุณวิชัยนะทำเนียบไปเลยว่าพนักงานเนี่ยนะในช่วง crisis เองเนี่ยใครอ่ะคือคนสำคัญที่ต้องมาคอมมานด์อยู่อ่ะต้องคอมมานด์อยู่ต้องมาอยู่ในจุดที่มันสำคัญยังไงก็ต้องมาแบบนะฮะอยู่ในการทำงานหรือบางทีเนี่ยถ้ามันช่วงแบบใครเสียแล้วคนหายไปเลยเนี่ยใครที่จะเป็น cross train workforce บ้างก็คือคนที่แบบพอที่จะมีทักษะตรงนี้ที่สามารถโอนย้ายข้ามหน่วยงานมาได้มันจะมีพูลตรงนี้อยู่หรือแม้แต่การเตรียมเรื่องของตัว external pool ครับคนนอกเลยนะที่จะต้องมาพร้อมที่จะทำงานตรงนี้แล้วใครจะทำอะไรยังไงบ้างเนี่ยไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมครับคุณวิชัยคือโดยท้ายที่สุดเนี่ยโจทย์ก็คือทำยังไงเนี่ยให้การทำธุรกิจของบริษัทเนี่ยเดินต่อไปได้แต่ยังไงก็ตามแต่ครับคุณวิชัยมันคงไม่ใช่เป็นแค่เรื่องธุรกิจอย่างเดียวนะที่มันเป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้ไอ้การบริหารคนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการบริหารขวัญกำลังใจคนด้วยครับคุณวิชัยขวัญกำลังใจคนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดไม่ใช่แบบว่าจะดันให้ธุรกิจเดินไม่ได้อย่างเดียวนะแต่แน่นอนธุรกิจก็ต้องเดินอ่ะแต่ขวัญกำลังใจคนก็ต้องรักษาด้วยดูใจ
6: ใช่แล้วก็การที่ปล่อยให้คนที่เจอกับลูกค้าหรือว่ากลุ่มหลายๆกลุ่มเนี่ยฮะรับผิดชอบกันไปตรงนั้นเนี่ยผมว่ามันกดดันเขาเยอะนะครับอาจารย์ใช ช่ไหมครับโดยปกติเนี่ยเวลาเจอวิกฤตต่างๆเราเห็นผู้นำนี่ลงมานำก่อนเลยใช่ไหมฮะน้ำท่วมก็ลงมาลุยกับเขาด้วยหรือว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ยอมโดนด่าก่อนแหละแต่อันนี้ลูกน้องโดนด่าก่อนแล้วด่าซ้ำด่าอะไรหรือว่าด้วยเนี่ยกว่าจะโผล่มานี่อันนี้เป็นปัญหาคุณปราโมทก็เลยบอกว่ารู้สึกเหมือนว่าเป็นช่วงที่น้ำลดต่อผุดนะครับใครไม่ดีมันจะผุดมาให้เห็นในช่วงนี้เลยครับอาจารย์
5: เป็นคลิปที่ในมุมมองผมนะเป็นคลิปหนึ่งที่ผมดูก็เหมือนคนทั่วไปเหมือนพวกเราทั่วไปที่ดูคลิปอะดูคลิปรู้สึกไงบ้างครับผมสงสารนะครับ
6: สงสาร
5: และสะเทือนใจถึงขนาดหลุดมาว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไง อย่าลืมนะครับว่าในโลกตอนนี้เนี่ยการบริหารองค์กรเนี่ยในฐานะที่ใครก็ตามที่เป็นผู้นำเนี่ยเรื่องของการ take action เป็นเรื่องสำคัญครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับว่าโลกเนี่ยมันไม่มีความลับหรอก
6: จริงครับ
5: เขาถ่ายคลิปเดียวมันก็ไวรัลกันหมดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดหนึ่งที่ทำให้การบริหารคนผมถึงเรียนไงครับคุณวิชัยว่าการบริหารใจคนเนี่ยไม่ว่าจะใจเป็นใจของประชาชนหรือคนทำงานจึงเป็นเรื่องสำคัญนะคุณวิชัยนะเพราะฉะนั้นเคสเนี่ยผมเรียนว่าในมุมมองของคนที่เป็นผู้บริหารเองเนี่ยนะครับต้องผมใช้ว่าต้องเอมพาธีให้เยอะครับ
6: จริง
5: ถามว่าเวลาเราเอมพาธีเนี่ยนะสิ่งหนึ่งเนี่ยในการบริหารคนในช่วงเวลาที่มันวิกฤตเนี่ยช่วงน้ำท่วมเนี่ยนะเราเคยเจอปี54มาแล้วนะ54เนี่ยนะเจอโควิดมาแล้วเนี่ยมันแอพพลายได้อะสิ่งสำคัญคืออะไรคุณวิชัยสิ่งสำคัญคือในช่วงน้ำท่วมเนี่ยถ้าจะบริหารคนได้ดีคุณต้องเอมพาธีเขาอะพนักงานกังวลเรื่องอะไรครับคุณวิชัยใช่ไหมฮะพนักงานกังวลเรื่องอะไรกังวลเรื่องหน้างานจะเป็นยังไงบ้างตอนเนี้ยไอ้คนทำงานที่อยู่ในหน้างานตอนเนี้ยการรับมือกับลูกค้าจะเป็นยังไงบ้างใครจะเป็นคนคอยช่วยตัดสินใจข้างหลังเวลาเจอเรื่องจุดที่มันยากจุดสำคัญที่ต้องตัดสินใจต้องแก้ปัญหาเนี่ยใครจะเป็นคนข้างหลังเขานะครับการบริหารจัดการในแต่ละช่วงเวลาจะเป็นยังไงยังไม่พอนะไอ้ตัวเรื่องของน้ำท่วมการเดินทางเขาจะมาเป็นยังไงทรัพย์สินเขาจะเสียหายไหมความปลอดภัยเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับนะเครียดก็เครียดความกังวลใจเนี่ยเรื่องพวกนี้ถ้าเราเอมพาธีเขาก่อนเนี่ยการบริหารจัดการคนเนี่ยมันจะสามารถวางแผนได้ดีสามารถทำงานได้ดีเรื่องนี้ครับสิ่งสำคัญผมอยากจะเรียนว่าตอนนี้คนที่เป็นผู้บริหารนะครับสิ่งนึงที่คุณจะต้องคิดเลยครับว่ามันคงไม่ใช่เป็นเรื่องของการดูแลธุรกิจนะฮะทำให้ธุรกิจมันเดินต่อไปให้ได้อย่างเดียวทำ BCP อย่างเดียวไม่พอหรอกครับคุณวิชัย
6: ครับ
5: มันต้องทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยดูแลคนที่มีคอยปกป้องพนักงานนะครับทำยังไงให้ช่วงเวลาวิกฤตเนี่ยเป็นโอกาสในการซื้อใจคนไงคุณวิชัยนะผมพูดมาตลอดนะคุณวิชัยว่าไอ้ตัวการบริหารคนเนี่ยนะคุณจ่ายเงินเดือนก็ตรงเวลาไหมนะฮะเวลาพนักงานไม่สบายเนี่ยนะสุภาษิตจีนนะฮะไอ้ปรัชญาจีนก็บอกพาไปหาหมอได้ไหมนะถ้าพ่อแม่ลูกเมียของพนักงานไม่สบายเนี่ยนะครับพาเขาไปหาหมอได้เปล่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของการบริหารใจคนทั้งสิ้นครับคุณวิชัยครับ
6: มันเป็นหลักของการปกครองด้วยใช่ไหมครับผมก็เคยฟังท่านพลเอกประยุทธ์ท่านบอกว่าเวลาที่จะเอาทหารไปรบแต่ละครั้งนี่คิดแล้วคิดอีกนะครับเพราะถ้าหากว่าไม่ให้ความมั่นใจกับเขาบอกเขาว่าลูกเนี่ยอยู่ข้างหลังจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแล้วเวลาทำผลงานที่ได้รับการอุปนิสัยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยฉันใดก็ฉันนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้นำองค์กรจะต้องเป็นคนที่สร้างความเชื่อถือเชื่อใจให้กับลูกน้องให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้เขาถึงจะทุ่มเทและเขาก็จะรู้สึกสบายใจว่าเขาเหนื่อยคนข้างหลังเขายังมีความปลอดภัยยังได้รับการดูแลอย่างนี้ถึงจะไปรอดใช่ไหมอาจารย์นะ
5: ใช่เลยคุณวิชัยเมื่อสักครู่เราคุยกันเรื่องของวิกฤตเป็นโอกาสไง
6: ครับผม
5: ครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญนะในเรื่องของการบริหารคนเนี่ยถ้าเราบริหารด้วยความใส่ใจนะครับบริหารด้วยความใส่ใจเนี่ยวิกฤตมันคือโอกาสในการสร้างความผูกพันขั้นสูงเลยนะครับ
6: ครับผม
5: คือถ้าผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยผมเชื่อว่าพนักงานจะเกิดความรู้สึกความผูกพันถึงขั้นขนาดที่ว่าอยากเหนื่อยเพื่อองค์กรได้เลยอ่ะเพราะว่าองค์กรเนี่ยนะโปรเทคเขาดูแลเขาครับคุณวิชัยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแชร์นะครับคุณวิชัยว่ามุมหนึ่งเนี่ยในองค์กรเนี่ยเราเห็นวิกฤตน้ำท่วมครั้งเนี้ยนะฮะถ้าเราติดตามดูเชิงลึกเนี่ยเราก็จะเห็นหลายๆองค์กรทำได้ดีนะ
6: ใช่เลย
5: ทำได้ดีมากครับนะฮะทำได้ดียังไงบ้างครับผมเห็นหลายองค์กรนะ นะเขาสื่อสารให้พนักงานรู้ก่อนเลยครับให้สื่อสารให้พนักงานรู้ก่อนเลยว่าเขาจะโปรเทคจะดูแลพนักงานยังไงบ้างเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยของพนักงานเป็นหลักเลยนะเรื่องของอะไรครับเรื่องของตัวพนักงานกลุ่มไหนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่
6: า
5: ใช่ไหมคือบางทีเนี่ยเขาทำข้อมูลวิเคราะห์เลยว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบเนี่ยใครอยู่เขตบึงกลุ่มหนองจอกอะไรยังไงบ้างนะครับนะเขาจะมีฮอตไลน์เลยนะฮะโทรเข้าไปคุยเลยแล้วก็ใช้ผู้จัดการติดต่อแบบเชิงลุกเลยครับว่
6: า
5: ตอนนี้พนักงานที่อยู่ในโซนเนี่ยเขารู้หมดเลยว่าตอนนี้นะฮะกี่คนเนี่ยที่อยู่ในโซนที่มันเป็นเรดโซนแบบเนี้ยนะครับนะซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเป็นโอกาสครับในเรื่องของการบริหารคนแบบ proactive นะฮะแล้วที่เหลือคืออะไรที่เหลือก็เป็นเรื่องของการที่จะใช้วิธีการที่บริษัทเนี่ยสามารถช่วยเหลือได้จริงไหมซึ่งจริงๆหัวใจสำคัญมันเป็นเรื่องการสื่อสารนะสื่อให้พนักงานรู้ว่าตอนนี้บริษัทเองเนี่ยให้ความสำคัญกับคุณนะจะช่วยดูแลช่วงเวลาที่มันยากๆยังไงบ้างใช่ไหมครับดูแลเรื่องของตัวทุกสุขเขายังไงบ้างนะครับกังวลผมกังวลว่าจะมาทำงานได้หรือเปล่าอย่ากังวลเลยนะบริษัทมีมาตรการเรื่องอะไรอ่ะเรื่องของการลาฉุกเฉินนะฮะเรื่องของwork from home work from anywhere work from นะฮะเรื่องของตัว flexible work hour ครับนะครับหรือบางทีก็ทำให้แบบการอนุมัติเรื่องของการลาอะไรต่างๆมันยืดหยุ่นด้วยนะหรือบางองค์กรบางทีล้ำไปถึงขนาดที่อะไรครับว่าวางมาตรการไม่ชัดเจนเลยนะว่าถ้ามันเกิดไครซิสเนี่ยใครอยู่หนองจอกบินบุรีเนี่ยกระทบมากน้อยขนาดไหนเนี่ยเขามีเงินช่วยเหลือให้ด้วยนะคุณพิชัย
6: จริง
5: มีเงินช่วยเหลือมีเงินกู้ฉุกเฉินให้เนี่ยนะครับหรือบางทีอ่ะเขาประกาศมาชัดเลยว่าช่วงเนี้ยเวลาถ้าคุณมาทำงานไม่ได้คุณต้องใช้สิทธิ์การลาเนี่ยเราถือว่าลาในช่วงเวลาแบบนี้มันเป็นลาที่มันเป็นลากรณีพิเศษนะครับมันไม่หักค่าจ้างให้ด้วยนะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยผมว่าเรื่องพวกนี้บางทีการบริหารจัดการที่ดีเนี่ยมันมาก่อนเรื่องของตัว productivity เรื่องของ performance ของบริษัทด้วยนะช่วงนี้เป็นช่วงของการทำงานเนี่ยเพื่อรักษางานให้มันได้มันเดินต่อไปได้อะในองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีคุณวิชัยไม่ต้องห่วงหรอกครับว่าเขาทำเรื่อง flexi productivity ได้อยู่แล้วครับจะปรับเป้าหมายการทำงานยังไงบ้างจะปรับรูปแบบของการพูดคุยกันการติดตามความก้าวหน้าในงานยังไงบ้
6: าง
5: นะครับนะเรื่องการ move คนบางคนที่เป็น critical workforce แทนที่คุยกันเมื่อเช้าเนี่ยนะครับ เมื่อสักครู่เนี่ยนะมาทำงานในจุดที่มันสำคัญเพื่อให้ธุรกิจมันเดินไปได้ดีเดินไปได้ง่ายเนี่ยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สามารถทำได้อยู่แล้วครับนะแต่หัวใจสำคัญคืออะไรคุณวิชัยห
6: ั
5: วใจสำคัญก็กลับมาที่ผู้นำมาแหละ
6: นั่นเลย
5: กลับมาที่ผู้นำลองนึกภาพดูอ่ะคุณวิชัยถ้าตอนนี้ตอนที่ช่วงพนักงานเดือดร้อนเนี่ยนะผู้บริหารระดับสูงหัวหน้าทุกคนเนี่ยคอยถามไถ่คอยคุยกับพนักงานว่าตอนนี้ทุกสุขคุณเป็นยังไงบ้างใช่ไหมมีอะไรให้พี่ซัพพอร์ตมีอะไรให้พี่ช่วยด้วยมีอะไรให้บริษัทช่วยด้วยเนี่ยนะถ้าพนักงานอยู่ในสถานการณ์แบบนี
6: ้
5: นะที่บริษัทก็ดูแลดีดีอ่ะนะคอยเอาใจใส่คอยโปรเทคเขาคอยดูแลเรื่องความเป็นอยู่ส่วนตัวนะครับเรื่องของความกังวลเรื่องของจะกระทบเรื่องรายได้อะไรหรือเปล่าเนี่ยดูแลเรื่องงานเนี่ยมันจะรู้สึกไงครับผมว่าจะรู้สึกแบบอิ่มใจนะจะรู้สึกรักองค์กรอีกเยอะเลยครับคุณวิชัยเวลาแบบพอน้ำลดมันหายไปแล้วมันจะรู้สึกว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่เราพึ่งพาแล้วก็อยู่กันแบบนะอยู่กันท่องเช่นทั้งเกษียณได้อะคุณวิชัย
6: ตัดสินใจไม่ผิดที่ทุ่มเทที่ทำให้กับองค์กรแห่งนี้ใช่ไหมครับและขณะเดียวกันเนี่ยถ้าว่าตรงกันข้ามอย่างที่อาจารย์เล่ามาเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมากที่ได้มาอยู่องค์กรนี้ได้มาเจอหัวหน้าเจอเจ้านายแบบนี้โอ้ยปวดหัว
5: ลองกลับกันดิลองกลับกันนะ น้ำท่วมเนี่ยนะน้ำท่วมในครึ่งเข่าแล้วเนี่ย
6: นะ
5: บางทีจะถึงเอวอยู่แล้วเนี่ยมาทำงานได้นะแต่ไม่มีอะไรซัพพอร์ตเลยคุณวิชัย
6: ครับ
5: จะมาหรือเปล่าล่ะใช่ไหมฮะ
6: ใช่ถูกต้องเลยเพราะในมิติตรงนี้ครับอาจารย์ถ้าว่าเราคุยกันนี่คือผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นมาตรฐานขององค์กรชั้นนำเลยนะครับบางคนต้องทำแบบนี้หนึ่งสองสามก็ต้องมีแผนในยุคหนึ่งที่ปัญหาเรื่องของ IT เขาจะมีเรื่องเกี่ยวกับ disaster recovery plan นะครับนะฮะกู้คืนมาให้ได้เลยเจอน้ำท่วมเจอเหตุการณ์อะไรต้องกู้ซ้ายคืนมาให้ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีตัวอย่างมันมีความสำเร็จมาอยู่แล้วอาจารย์ครับ ถ้าจะว่าไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราไม่ใช่คำว่าถอดบทเรียนแล้วนะครับเพราะว่าถอดจนล่อนจ้อนแล้วเราจะเอาวางแผนเราจะเตรียมการรับมืออย่างไรเพราะว่าผมว่าพอน้ำแห้งเนี่ยต้องคุยต้องเคลียร์กันยกใหญ่เลยทีเดียวครับ
5: ผมเรียนนะเมื่อกี้ผมก็แอบยิ้มนะคือเราก็มีวอร์ดิ้งที่มันดูเนกาทีฟเยอะนะเดี๋ยวนี้ไอ้คำว่าถอดบทเรียนนี่กลายเป็นเนกาทีฟไปแล้วนะ
6: ใช่
5: แต่ผมก็จะใช้นะว่าคุณพี่ชายรายการเราก็จะใช้กับว่าเราถอดบทเรียนครั้งนี้กันนะครับว่าในครั้งหน้าเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยการเตรียมความพร้อมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันต้องทำอยู่แล้วครับคุณพี่ชาย
6: คร
5: ับ นะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยถ้าหน่วยงานไหนนะถ้าผู้บริหารท่านไหนนะครับยังไม่เคยสัมผัสกับบรรยากาศตรงนี้มาก่อนนะครับหรือยังไม่ได้มีการเตรียมมาก่อนเนี่ยใช้จุดนี้ครับเป็นจุดสำคัญในการเตรียมความพร้อมนะทำให้ธุรกิจเดินต่อไปได้เพราะอย่าลืมนะครับธุรกิจเดินต่อก็คือเราช่วยเหลือคนทำงานให้เขามีงานทำ
6: ใช่
5: คร
6: ับ
5: นะเพราะฉะนั้นคือในแง่ของตัวบทเรียนครั้งนี้ครับถ้าถอดบทเรียนเนี่ยก็คืออย่างแรกครับนะอย่างแรกเนี่ยก็คือต้องทำเรื่องของตัว workforce resilience ใช้ภาษาอังกฤษหน่อยนะฮะก
6: ็
5: ค
6: ือ
5: ต้องดูว่าตัวกำลังพลที่มันเป็น critical workforce จริงๆอ่ะที่ทำให้ธุรกิจเดินต่อไปได้เนี่ยมันมีตำแหน่งไหนมันมีงานไหนบ้างมาร์กไว้เลยนะฮะและตำแหน่งแต่ละตำแหน่งอ่ะนะฮะใครครับในองค์กรเช่นเดียวกันใครในองค์กรยังไม่พอยังต้องมีตัวซ้อนด้วยนะว่าใครที่สามารถมาทำงานตรงกลุ่มนี้ได
6: ้
5: ใช่ไหมฮะหรือบางทีเนี่ยหรือจะถ้ามันเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยเราจะใช้คนนอกจุดไหนอะไรไงบ้างจะใช้ทหารจะใช้อะไรยังไงบ้างอันนี้เป็นส่วนแรกที่ต้องทำนะครับส่วนที่สองใหญ่กว่านั้นครับนะส่วนแรกเป็นเรื่องธุรกิจแต่ส่วนที่สองเป็นเรื่องใจคนนะครับจะฮีลใจคนในช่วงนี้ได้ยังไงจะทำไงที่มองว่าในช่วงวิกฤตเนี่ยทำให้องค์กรเนี่ยสร้างความผูกพันอย่างที่สุดนะครับทำให้เขาแบบผ่านวิกฤตไปแล้วเนี่ยเขารักองค์กรอย่างที่สุดที่แบบผมจะทุ่มเทการทำงานไม่ได
6: ้ครับ
5: นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคืออะไรครับต้องเตรียมความพร้อมว่าถ้ามันเกิดวิกฤตเราจะดูแลพนักงานได้ยังไง
6: จริงครับ
5: นะมันไม่ใช่เป็นแค่แบบเป็นต้องดูตามระเบียบกติกาเป๊ะๆคุณวิชัยนะเป็นคนที่แบบคุมกฎกติกาต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ลาต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่ครับต
6: ้
5: องบทบาทของผู้บริหารของบริษัทเนี่ยองค์กรต้องเปลี่ยนตัวเองมากเราจะช่วยดูแลนะดูแลพนักงานในช่วงเวลาแบบนี้ยังไงนะครับอย่าลืมนะครับการสื่อสารในหัวใจเลยในการที่จะส่งต่อตรงนี้ครับคุณจ๊ะ
6: ประเด็นนี้พี่น้องชาว HR น่าจะมีโอกาสกระซิบหรือว่าแนะนำผู้บริหารได้ใช่ไหมครับเพราะว่าผู้บริหารบางท่านนี่ก็หูตึงหูอื้อเลยนะครับแต่ว่าถ้าว่าได้ HR ไปกระซิบบอกนายต้องดูแลกันนี้สักนิดนึงไหมโอ้โหมันจะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสมากๆเลยนะครับอาจารย์
5: ใช่ใช่คือท่านใดที่เป็น HR ครับนะท่านเป็นคนสำคัญนะในการคอนดักตรงนี้ไปกระซิบครับไปกระซิบไปสื่อสารให้เห็นว่าตอนนี้พนักงานเองเนี่ยนะในช่วงเวลาแบบนี้ถ้าเราจะทำให้พนักงานรู้สึกแบบผูกพันรักองค์กรที่สุดเนี่ยนะบริษัทจะช่วยลดผลกระทบจากน้ำท่วมได้ยังไงบ้างนะไม่ใช่แค่ธุรกิจเดินต่อได้อย่างเดียวอ่ะจะช่วยทำให้เขามีขวัญกำลังใจยังไงบ้างนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการสื่อสารเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเรื่องแรกเลยนะว่าบริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยของพนักงานนะหรือเราจะแบบในช่วงเวลาเนี้ย

0: บริษัทจะดูแลพนักงานเป็นอย่างดีครับดูแลเรื่องอะไรครับดูแลเรื่องของชีวิตส่วนตัวการมาทำงานเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยถ้ามันเกิด worst case นะเราจะช่วยบรรเทาก็ได้ยังไงบ้างนะดูแลเรื่องของอะไรครับเรื่องของการทำงานเขาเรื่องของถ้ามันเกิด worst case เรื่องนะเรื่องฉุกละหุกนะฮะเรื่องเงินเรื่องอะไรเนี่ยนะมีอะไรที่มันพอบรรเทาได้นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่มันสำคัญนะเรื่องของการดูแลทางใจครับคุณวิชัยดูแลทางใจสำคัญนะทำยังไงให้มันแบบรู้สึกว่าช่วงเวลาเนี้ยเราเป็นองค์กรที่มีhuman touchนะครับห่วงใยเอาใจใส่คนนะครับมันเป็นโอกาสจริงๆนะคุณวิชัยอย่าไปมองแค่เรื่องของตัวรักษางานอย่างเดียวอ่ะคือผมก็เชื่อว่าถ้าเราทำเรื่องของตัว crisis workforce ดีๆอ่ะการทำงานมันสามารถแบบเดินไปได้อ่ะธุรกิจมันเดินไปได้อยู่แล้วครับตรงนี้
1: ใช่ครับแล้วเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่จะจบเพียงแค่นี้เท่าที่มีการประเมินสถานการณ์โลกหลายๆอย่างบอกได้เลยว่ามีโอกาสอีกหลายต่อหลายครั้งที่เราจะเจอกับวิกฤตอาจจะไม่ใช่แค่น้ำท่วมนะครับอาจารย์บางสิ่งบางอย่างที่หลายๆคนไม่คุ้นไม่เคยเนี่ยอาจจะซึ่งเพราะฉะนั้นการไม่ประมาทเป็นทางที่ดีที่สุดจริงไหมครับอาจารย์ครับ
0: มันจะมาเป็นละลอกละลอกคุณวิชัย
1: ค
0: ือวิกฤตเนี่ยไอ้ตัวเอนิโยลานินญาเนี่ยไอ้น้ำท่วมหรืออะไรที่เราคาดไม่คิดนะฮะคิดไม่ถึงอย่างโควิดเนี่ยมันจะมาเป็นระยะเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญครับว่าการทำธุรกิจมันเดินด้วยคนเราจะรักษาคนได้อย่างไรบ้างจะดูแลใจคนได้ยังไงบ้างทั้งหมดคือการบริหารจัดการที่ดีครับคุณชัย
1: แล้วผมเชื่อว่าการเตรียมความพร้อมไม่เกิดเราก็ได้กำไรได้เกิดระยะบรรเทาภัยได้นะครับหลายๆท่านที่ผ่านมาเวลาที่เขาให้ซ้อมหนีไฟซ้อมทำนู่นทำนี่ยังมัวใส่ส้นสูงไม่ค่อยเดินยุระย่างอยู่จริงๆมันเป็นเรื่องนี้ต้องระมัดระวังและต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่กับการจริงจังกับการซักซ้อมนะครับอาจารย์
0: ใช่คุณวิชัยต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้ครับแล้วเวลาช่วงวิกฤตเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นช่วงที่เราต้องเตรียมความพร้อมเราจะได้ไม่ต้องมาถอดบทเรียนไงคุณวิชัย
1: ต้องเลยครับงั้นเดี๋ยวเรากลับไปทบทวนกันนะครับแล้วตอนนี้ปัญหาอะไรที่แก้ไขยังมีโอกาสให้พิสูจน์ฝีมือกันอยู่พอสมควรนะครับติดตามกันต่อกับอาจารย์นะครับในเพจบริหารคนเรื่องง่ายกับอาจารย์บอยทาง Facebook 8:00 นวันอาทิตย์นะครับวันนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์เดี๋ยวคุยกันใหม่อาทิตย์หน้าครับขอบคุณฮะสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ
1: ช่วงหน้าพบกับดร.เดนัยจันเจ้าฉายท่านจะมาดูว่าการบริหารงานโดยเฉพาะองค์ความรู้ที่ได้จากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับการแก้ปัญหาน้ำท่วมใครบ้างที่แสดงมุมมองหรือว่าฝีมือเป็นอย่างไรพักกันสักครู่เดี๋ยวมาพบกับดร.เดนัยจันเจ้าฉายครับ
2: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.เดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
3: 95 FM The Green Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรียนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 ตร

ายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม

0: เศษที่ LINE Thinking Radio
1: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์แล้วก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
2: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
4: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
3: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
4: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
6: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
9: กลับเข้ามาสู่ Human Talk ครับเช้าวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์และเบรกที่2วันนี้เรื่องราวน่าสนใจแล้วก็คงจะเป็นการที่จะให้สติกับหลายต่อหลายคนได้เยอะทีเดียวนะครับกับดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายประธานมูลนิธิทำดีครับสวัสดีครับคุณดนัยครับ
10: สวัสดีครับคุณวิชัยและสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับ
9: คุณดนัยผมแล้วก็อีกหลายๆคนก็อาจจะอยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างโชคดีที่ไม่โดนน้ำนะครับท่วมบ้านท่วมออฟฟิศนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยปละละเลยนะครับเราก็มีความเป็นห่วงและเราก็อยากจะให้สถานการณ์โดยเฉพาะในหลายๆพื้นที่ในกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกคลี่คลายไปให้เร็วที่สุดแต่ว่าปรากฏว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและเป็นข่าวผมใช้คำว่าเป็นข่าวนะครับคุณเดนัยทำให้เราต้องกลับมาย้อนดูหลายแต่หลายอย่างโดยเฉพาะในความสามารถในการบริหารงานของในส่วนของพ่อเมืองของเราซึ่งท่านเก่งนะครับนะฮะระดับการศึกษาหลายอย่างถ้าไม่เก่งนี่ล้านกว่านี่คงจะไม่มาแน่เลยใช่ไหมครับ แต่แยกและแยกนะครับผมเชื่อว่าในสถานการณ์นั้นก็จะพิสูจน์ความสามารถนะฮะทั้งตัวท่านเองทั้งทีมงานแล้วก็จะต้องทำให้หลายๆคนสบายใจกับข่าวคราวที่ค่อยๆทำความเข้าใจแล้วก็ต้องพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐานเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราเห็นนักการเมืองครับคุณนายถามไก่ตอบเป็ดนะฮะรวมอันนู้นออกมาแถไอ้นั่นออกไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยก็อย่างนี้เนี่ยแหละคือถ้าเกิดว่ามาทรงนี้เนี่ยปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขแล้วเวลารื้อดูโอ้โหเรามีนักสืบคนนั้นเยอะนะครับไปดูว่าเอ๊ะมีองค์กรมีธุรกิจมีนายทุนมีอะไรเกี่ยวข้องหรือไม่ที่สำคัญที่วันนี้ต้องขอความรู้จากคุณดนัยคือว่านักการเมืองเก่งกว่าพระมหากษัตริย์หรือเปล่าคำถามตรงนี้นะครับ
10: โอ้สองสามนี้ค่อนข้างแรงนะคุณวิชัยแรงเลยฮะแต่อันดับแรกเลยผมว่าคุณวิชัยน่าจะ ได้รับเชิญนะฮะไปช่วยในเรื่องของการสื่อสารนะฮะทักษะการสื่อสารของผู้นำในภาวะวิกฤตนะฮะเมื่อสักครู่ต้องขอชื่นชมว่าเบรกแรกก็น่าสนใจที่คุณวิชัยคุยกับอาจารย์บวรนันท์โอ้ดีมากๆเลยนะฮะแล้วหนึ่งในบุคลากรสำคัญเนี่ยน่าจะเป็นคุณวิชัยไปช่วยอบรมหน่อยนะ
9: ครับเหนื่อยใจเพื่อนในติดตามข่าวแล้วรู้สึกยังไงอะครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าเรื่องบางเรื่องที่ขออนุญาตที่จะพระองค์ท่านเนี่ยทรงวางแนวทางเอาไว้แล้วแล้วตลอดมาหลายสิบปีเนี่ยทั้งโลกอะครับนะครับยกย่องพระองค์ท่านว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของน้ำเรื่องของการแก้ปัญหาหลายอย่างมาดูตลอดนะครับ
10: ครับคือคุณวิชัยต้องขออนุญาตเรียนว่าเมื่อคืนนะฮะเมื่อคืนเนี่ยผมได้มีการจัดงานล่องเรือราชนาวีนะการกุศลในปีที่5นะฮะโดยอยู่บนเรือพระที่นั่งอังสนานะฮะซึ่งก็เป็นปีที่5แล้วที่เราจัดแล้วก็จัดในช่วงนี้ช่วงที่มีพายุมีอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะก่อนเข้าเบรกก็คุยกับคุณวิชัยบอกว่าบางท่านก็กลัวว่าน้ำมาแล้วจะเป็นยังไงเราก็บอกว่าเราอยู่บนเรือนะเรืออยู่บนน้ำก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าประเด็นที่จะมาให้ทุกท่านได้น้อมรำลึกกลับไปก็คือว่าเรือพระที่นั่งอังสนาเนี่ยฮะเป็นเรือที่พระเจ้าอยู่หัวนะฮะพร้อมด้วยสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วสมเด็จพระนิธิราชเจ้านะครับทรงใช้เรือลำนี้นะครับจากโรงพยาบาลศิริราชเสด็จไปทรงเปิดโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะฮะนั่นก็คือโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพนะฮะที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ที่สะพานภูมิพล1แล้วก็2นะฮะประเด็นสำคัญก็คือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของคนกรุงเทพมหานครเลยคือแต่เดิมถ้าน้ำเหนือหลากลงมาเนี่ยที่กำลังไหลลงมาเนี่ยนะฮะจะต้องผ่านคุณจะจินตนาการง่ายๆผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยระยะทางทั้งหมด18กิโลเมตรนะถ้ามาดูระยะทางที่ผ่านไปเนี่ยแน่นอนครับท่วมหมดเลยฮะ18กิโลเมตรกว่าที่น้ำจะไหลลงสู่ทะเลได้เนี่ยนะคุณวิชัยครับใช้เวลาหลายวันมวลน้ำที่ไหลลงมาแล้วไหลลงมาก็ท่วมหมดเลยแต่ปรากฏว่าด้วยพระปรีชาสามารถและด้วยความที่เป็นห่วงคนกรุงเนี่ยนะฮะและด้วยความที่ว่าท่านเป็นเลิศเป็นหนึ่งและทางด้านการบริหารจัดการเรื่องน้ำอันนี้คือตัวอย่างที่เราให้ฟังก็คือว่าแทนที่มวลน้ำมหาศาลต้องผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา18กิโลใช้เวลาหลายวันเนี่ยขุดคลองลัดโพขึ้นมาระยะทางเหลือแค่600เมตรแล้วกักเก็บน้ำไว้ได้มีประตูเปิดปิดน้ำคือดูจังหวะน้ำน้ำไหลลงมาปุ๊บมากักไว้ที่ก่อนที่ประตูเนี่ยประตูเก็บน้ำคลองลัดโพครับแล้วไหลออกไปที่ทะเลเลยเนี่ยระยะทาง600เมตรแป๊บเดียวคุณวิชัยนี่คือพระปรีชาสามารถและนี่คือตัวอย่างเมื่อคืนผมล่องเรือพระเจ้าอังสนาก็ได้เล่าให้กับผู้ใจบุญทั้งหลายบอกว่าวันนี้เรามาเนี่ยคือเรียกว่าคือไทมิ่งดีมากเลยนะเพราะว่าพี่น้องของเราส่วนหนึ่งเนี่ยกำลังได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ำน้ำไม่รู้จะไปไหนแต่พระเจ้าอยู่ทรงวางแผนไว้ออกแบบไว้นะฮะนี่คือหนึ่งตัวอย่างนะครับแต่ที่คุณวิชัยกำลังจะชวนคุยต่อก็คือว่าแล้วป้องกันมีการป้องกันภาคตะวันออกของกรุงเทพมหานครด้วยใช่ไหมครับ
9: ใช่ครับแล้วเท่าที่ทราบมาโครงการและแนวพระราชดำริในการบริหารจัดการน้ำของพระองค์ท่านหลักๆที่เราเห็นแล้วทุกคนรับทราบกันทั่วโลกก็คือโครงการแก้มลิงมีการสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำฝายชะลอความชุ่มชื้นปรับปรุงลำน้ำและขุดลอกคูคลองเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับส่วนเรื่องของอุโมงค์เนี่ยในทางวิศวกรรมก็มาเป็นส่วนช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นแบบนี้ปุ๊บเราก็รู้สึกสบายใจนะครับคุณนายครับในสมัยที่พระองค์ท่านทรงดูแลอยู่ครับไม่ค่อยมีปัญหาลักษณะแบบนี้ใหญ่ๆเลยสังเกตไหมครับคุณเดนัยใช่ไหมครับต่อให้มีน้ำท่วมยังไงก็คลี่คลายไปในระยะเวลาที่เร็วนะครับแล้วก็ฟื้นฟูกันขึ้นมาแล้วก็ผมก็เห็นว่าในโซเชียลเนี่ยก็มีการน้อมนำนะฮะ เรื่องราวที่พระองค์ท่านทรงสอนนะครับองค์ภาษาชาวบ้านนะครับทรงสอนทรงแนะนำหลายๆอย่างให้พวกเราได้เข้าใจว่าทำไมพระองค์ท่านถึงทรงวางแนวพระราชดำริในการแก้ปัญหาแบบนี้เพราะฉะนั้นในวันเวลาแบบนี้หลายคนทวงถามแก้มลิงไปอยู่กับลิงตัวไหนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าในวันเวลาแบบนี้แก้มลิงของพี่น้องชาวกรุงเทพตะวันออกครับอยู่ตรงไหนฮะคุณนายฮะตามหาเจอไหมฮะ
10: ค, คุณวิชัยครับก็คือบางทีเราต้องดูประวัติด้วยนะครับปมหลังด้วยนะครับของผู้บริหารบางท่านเนี่ยปรากฏว่าเป็นอดีตเป็น CEO ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ด้วยเพราะฉะนั้นคือแน่นอนครับการคิดบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอาจจะมองไปในเชิงของมูลค่า

0: าฟังเศรษฐกิจนะฮะมากจนเกินไปคือมูลค่าที่จะเกิดขึ้นเป็นรายรับของบริษัทหรือว่าขององค์กรเนี่ยซึ่งทำให้เรามองข้ามความสูญเสียจริงๆแหละการที่น้ำท่วมเนี่ยนั้นความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับคนมหาศาลเนี่ยประเมินค่าไม่ได้นะไม่ได้แล้วดูซิภาพลักษณ์ของสายการบินแห่งชาติของเราอย่างเงี้ยพอเจอเนี่ยแล้วคนงานพนักงานไปทำงานบริหารเรื่องกระเป๋าไม่พันแล้วเป็นอย่างไรต่างๆจริงๆแล้วมันมีอะไรที่ต้องมองไปหลายด้านหลายมุมครับแต่ว่าวิกฤตเนี่ยที่เรากำลังเจอขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยฟังเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ปี2526คุณชัยนะจึงเป็นที่มาของแนวคันกั้นน้ำตามพระราชบัญญัติหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า King's Dyke นะ King's Dyke เนี่ยนั้นย้อนกลับไปนะผมไม่ทราบคุณวิชัยตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะครับมหาอุทกภัย2526นะครับกรุงเทพของเราเนี่ยจมน้ำยาวนานหลายเดือนนะฮะจึงทำให้พื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็ชุมชนชั้นในเนี่ยเกิดความเสียหายมหาศาลเลยนะจึงเป็นที่มาของในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้ทรงเรียกประชุมกรมชลประทานและกรุงเทพมหานครอย่างเร่งด่วนนะแล้วในครั้งนั้นเนี่ย2526นะครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงการแผนที่ภูมิประเทศของที่ราบลุ่มภาคกลางเนี่ยคุณชัยคือต้องรู้ว่าน้ำเนี่ยมาจากไหนจากภาคเหนือลงมาภาคกลางนะก่อนที่จะไหลเข้ามาที่กรุงเทพมหานครนะและทรงใช้ดินสอลากเส้นแนวป้องกันน้ำท่วมฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเนี่ยด้วยพระองค์เองนะฮะความยาวตรงนี้ยาวทั้งหมด72กิโลเมตรนะฮะเรียกว่าเป็นแนวคันกั้นน้ำตามพระราชบัญญัตินะครับอันนี้เรียกเก็บเป็นทางการฮะนะครอบคลุมพิกัดใดบ้างครับคุณชัย
1: ครับก็มีตั้งแต่คลองหกวาสายล่างนะครับเขาบอกเป็นขอบบนสุดของกรุงเทพเลยนะครับแถวสายไหมลำลูกกาเลี้ยวลงมาตามถนนเชื่อมต่อสายสำคัญได้แก่หทัยราชนิมิตใหม่สุวินทวงศ์ร่มเกล้ากิ่งแก้วนะครับทอดยาวไปจรดถนนสุขุมวิทสายเก่านะครับและก็ชายทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับโอ้พระองค์ท่านทรงพระปรีชาสามารถมากๆนะครับคุณนาย
0: ครับซึ่งที่สำคัญครับคุณชัยคือแนวคันกั้นน้ำเนี่ยนะแบ่งโซนของเมืองกรุงเทพเนี่ยออกเป็น2โซน อย่างชัดเจนทั้งโซนภายนอกแล้วก็โซนภายในคันกั้นน้ำนะครับโซนภายนอกมีเขตไหนบ้างครับคุณชัย
1: โซนภายนอกก็จะมีหนองจอกลาดกระบังและบางส่วนของมีนบุรีคลองสามวาอันนี้เป็นทางเขาเรียกว่าทางน้ำหลากแบบธรรมชาติก็คือฟลัดเวย์นะครับแล้วก็ทุ่งรับน้ำเพื่อชะลอน้ำเหนือก่อนจะผันออกสู่แม่น้ำบางประกงและอ่าวไทยจะขีดเส้นใต้กับว่าเพื่อชะลอน้ำเหนืออะไร
0: ครับอันนี้ก็คือโซนภายนอกคันกั้นน้ำนะฮะส่วนภายในคันกั้นน้ำอยู่ครอบคลุมส่วนไหนครับ
1: ครับก็คือเขตเมืองชั้นในและพื้นที่เศรษฐกิจที่หนาแน่นนะครับที่จะต้องได้รับการปกป้องนะครับไม่ให้มีน้ำท่วมนะครับแต่พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำรัสกำกับเอาไว้ชัดเจนว่าการทำคันกั้นน้ำแต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะครับเพราะหากมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่เปิดปิดล้อมหรือมีน้ำเอ่อล้นข้ามคันเข้ามาเนี่ยน้ำจะไม่มีที่ไปดังนั้นหลังแนวคันกั้นน้ำจึงจำเป็นต้องมีระบบแก้มลิงและคลองระบายน้ำเพื่อทำหน้าที่พักน้ำชะลอไว้ก่อนจะสูบระบายลงสู่ทะเลครับ
0: ชัดเจนครับใช่ครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหลังจากช่วงนั้นนะ2526เนี่ยนะฮะจึงเป็นที่มาของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง2หน่วยงานนั่นก็คือกรมชลประทานและก็กรุงเทพมหานครนะฮะต้องรับแนวพระราชบัญญัติแนวพระราชบัญญัตินี้เนี่ยมาศึกษานะครับไปสู่เรื่องของโครงการแก้มลิงหกบึงแก้มลิงเนี่ยรับน้ำยุทธศาสตร์นะครับอันนี้เพราะฉะนั้นภารกิจตรงนี้มันถึงเป็นหน้าที่โดยตรงของทั้งกรมชลประทานด้วยและกรุงเทพมหานครด้วยที่ต้องไปศึกษาต่อครับนะเพราะฉะนั้นในช่วงหลายทศวรรษต่อมานะครับกรุงเทพของเราเนี่ยปรากฏว่าฝั่งตะวันออกเนี่ยเผชิญกับเรื่องของการขยายตัวของเมืองนะก็คือมีหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยเข้าไปลุกล้ำนะลุกล้ำนะครับพื้นที่นะฮะที่เป็นทุ่งนาหนองน้ำแนวทางของน้ำเนี่ยในการที่จะระบายน้ำมาจากภาคเหนือลงไปนะฮะตรงนี้คุณวิชัยมีความเห็นอย่างไรครับ
1: ผมว่ามันเป็นความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทุกท่านจากอดีตตั้งแต่2526เป็นต้นมาเนี่ย ท่านจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้แต่ว่าเอาล่ะทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าถามว่าใครที่จะต้องมารับช่วงอะไรอย่างไรอย่าโยนกลองกันครับนะครับเราก็ต้องย้อนกลับไปว่าพอแต่ละท่านมารับตำแหน่งปุ๊บเนี่ยโครงการสำคัญสำคัญอย่างนี้ให้ความสำคัญมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะถ้าหากว่าปล่อยปละละเลยคือไม่ได้ยกเลิกนะครับคุณนายแต่ว่าก็เพื่อเฉยไม่สนใจหรือว่าแสดงออกมาซึ่งประชาชนรับรู้ได้ว่าท่านไม่ได้เอาใจใส่ซึ่งถ้าหากว่ามาทรงนี้ปุ๊บเนี่ยท่านต้องตอบคำถามด้วยหลักฐานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและความรับผิดชอบว่าท่านจะแสดงความรับผิดชอบอย่างไรไม่ใช่ว่าถามไก่ตอบเป็ดอย่างที่ผมถามที่ผมคุยเนี่ยตอนแรกครับเป็ดเหมือนไก่เหมือนกันมันมีปีกไก่มันดำน้ำได้ไหมเป็ดมันยังดำน้ำได้อะไรอย่างเงี้ยครับผม
0: คุณวิชัยครับจากแนวทางพระราชดำริเนี่ยจะมีคำศัพท์คำหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าพวกเราเองนะฮะยังไม่เคยได้ยินมาก่อนนะฮะคำศัพท์เนี้ยภาษาอังกฤษใช้คำว่าไฮโดรโลจีไฮโดรแปลว่าน้ำโลจีแปลว่าศาสตร์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ไฮโดรโลจีแปลว่าแนวเส้นพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์พลศาสตร์ทางน้ำนี่คือพระปรีชาสามารถของในหลวงเราคุณชัยท่านเป็นพระบิดาแห่งการบริหารจัดการน้ำของโลกเลยนะครับ
1: ใช่เลย
0: ไฮโดรโลจีนะครับคือประเด็นถ้าเกิดทุกคนเนี่ยคือตระหนักเนี่ยแล้วก็สำนึกสักนิดหนึ่งนะแล้วก็คือเอามาปฏิบัติแหละเพราะว่าท่านชี้แนวทางเรียบร้อยแล้วแต่มันเกิดขึ้นไม่ได้เรียกว่าข้ามวันข้ามคืนคุณชัยมันต้องวางแผนระยะยาวพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเราจะทำยังไงที่จะไม่แนวคันกั้นน้ำเนี่ยนะฮะที่เป็นการรับจากน้ำเหนือจะตั้งแต่ลำลูกกาแล้วคลองหกวาจะเข้ามาบรรจบกับระบบคลองทั้งหลายในกรุงเทพมหานครเนี่ยจึงเป็นที่มาของโครงการบึงรับน้ำสาธารณะหรือว่าโครงการแก้มลิงขนาดใหญ่หกแห่งคุณชัยมีที่ไหนบ้างนะครับหกแห่งนี้ครับ
1: หลังจากนี้ไปฝากคุณผู้ฟังทั้งกรุงเทพแล้วก็ทั่วทั้งประเทศช่วยตามหากับพวกเราด้วยนะครับมีตรงไหนอยู่หรือตรงไหนไม่มีบ้างนะครับ1คือลำม่อแตกบึงลำม่อแตกเขตสายไหมถึง163ไร่อันนี้ดักน้ำจากทุ่งลำลูกกาก่อนเข้าคลอง6วาและคลองถนนเจอไหมยังมีอยู่ไซต์เท่าเดิมหรือเปล่าต่อมาบึงคลองพระยาสุเรนเขตคลอง3วาประมาณ293ไร่นะฮะอันนี้จะเป็นอ่างหน่วงน้ำต้นทางขนาดใหญ่เพื่อสกัดน้ำทุ่งก่อนไหลลงมาที่คลองบางชันยังอยู่ไหมขนาดเหลือเท่าไหร่ต่อมาฮะบึงคลอง3วา1และ2ก็คืออยู่ในเขตคลอง3วารวมถึง260ไร่รองรับมวลน้ำจากคลอง3วาที่ไหลข้ามมาจากเขตสายไหมครับและโอ้โหนี่กำลังดังเลยครับบึงคูบอนฮะเขตคณะยาวนะฮะ130ไร่พักน้ำจากคลองคูบอนเพื่อหนุนน้ำไว้ก่อนทยอยตัดเข้าคลองแสนแสบครับอยู่ไหนฮะบึงคูบอนนะพี่น้องครับแล้วก็อีกหนึ่งฮะก็คือบึงคลองบางชันเขตมีนบุรีประมาณ39ไร่หน่วงน้ำเพื่อปกป้องนิคมอุตสาหกรรมบางชันและชุมชนสวนสยามซึ่งตอนนี้ไม่ใช่ทะเลกรุงเทพแล้วนะครับหมดทั้งสวนสยามไปแล้วนะครับนะโอ้น่าสงสารน่าเห็นใจ
0: ส่งกำลังใจส่งกำลังใจให้นะครับทุกท่านเลยนะครับ
1: ใช่
0: ครับอันนี้คือนี่คือโครงการทั้งหมด6แห่งใช่ไหมฮะซึ่งผ่านกระบวนการขั้นตอนทางราชการอย่างต่อเนื่องนะครับคุณชัยมีการจัดทำแผนแล้วก็แบบวิศวกรรมและที่สำคัญผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์นะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และได้รับความเห็นชอบในหลักการฮะจากครม.ด้วยนะเป็นมติครม.ปี2562นะฮะแล้วก็อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครมาโดยตลอดครับอันนี้คือข้อมูลที่น่าสนใจครับ
1: ครับแต่ว่าเรื่องที่เราต้องคุยกันในช่วงท้ายตรงนี้ก็คือความจริงที่ต้องแยกแยะก็อย่างที่ผมบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยบางทีเราฟังอ่ะคำหาเสียงก็คือเรื่องหนึ่งนะครับขี้โม้ก็คือเรื่องหนึ่งทำได้ก็คือเรื่องหนึ่งหลายสิ่งหลายอย่างมันต้องว่ากันที่ความเป็นจริงเพราะฉะนั้นในวันนี้มีข้อถกเถียงในปัจจุบันกับการทำความเข้าใจในข้อเท็จจริงครับนะครับจะเป็นต้องแยกเป็น2มิตินะคุณเดนัยในมิตินิติในนะครับและงานสารบัญนะครับก็คือว่าท่านผู้ว่าท่านกล่าวนะฮะว่าในหลวงร.9ไม่ได้ส่งมาชี้แปลงที่ดินหรือเจาะจงโฉนดว่าต้องขุดบึงคูบอนซอย27หรือลำม่อแตกตรงนี้พิกัดแปลงที่ดินเหล่านี้เป็นงานระดับปฏิบัติการของกทม.และกรมชลประทานที่ศึกษาขึ้นมาเองในภายหลังตรงนี้คุณเดนัยคิดยังไงครับ
0: คือคุณวิชัยครับอันนี้มันหมายถึงว่าตอบแบบกันคำปั้นทุบดินนะเพราะว่าจริงๆน่ะไม่มันไม่ใช่เป็นหน้าที่เลยของพระเจ้าแผ่นดินนะอันนี้เป็นงานทางด้านเทคนิคฮะงานเทคนิคเนี่ยคือหมายถึงว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องศึกษาแล้วก็นำไปปฏิบัติครับนำไปปฏิบัติแล้วจริงๆน่ะคือได้รับสั่งไว้เนี่ยนานมาก2526คุณวิชัยที่มันปีอะไรครับมัน40กว่าปีแล้วครับเพราะนั้นเนี่ยจะมาคืออะไรฮะตอบแบบนี้ไม่ได้ครับไม่ได้เลยครับ
1: จริงครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องลงมือทำสิครับน้อมนำมาแล้วถ้าจะให้ดีเนี่ยสำหรับหลายๆคนที่มีความคิดความอ่านเนี่ยจะต้องพยายามปรับให้ดีขึ้นแก้ไขคือขยายด้วยซ้ำไปนะเพราะเราไม่ได้เป็นผู้ว่านะคุณในไหนนะ
0: คร
1: ับแล้วในไหนไม่ใช่เป็นผู้ว่ากทมวิชัยก็ไม่ใช่แต่ว่าเป็นประชาชนคนในกทมนี่แหละที่พอเราเนี่ยติดตามข้อมูลข่าวสารแบบนี้common sense เนี่ยเราก็อยากจะขยายให้มันกว้างขึ้นดีไหมฮะรับน้ำได้มากขึ้นไม่ใช่ว่าตอบมาแบบนี้ไม่ได้
0: แล้วอีกมิตินึงคืออะไรครับ
1: ครับ
0: อีกมิตินึงครับ
1: ก็มีมิติในเรื่องของเดี๋ยวนะครับเจตมิติในเจตนารมณ์และวิศวกรรมชลประทานตรงนี้ก็อย่างที่คุณอนัยแนะนำนะครับว่าพระองค์ท่านไม่ได้ทรงมาชี้แปลงโฉนดนะครับแต่ว่าเราก็จะต้องน้อมนำมาเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำตามเนี่ยผมว่าปัญหานี้มันคลี่คลายไปได้เยอะมากนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของคอขวดเชิงกายภาพครับเมื่อเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคอุโมงค์ระบายน้ำยังพอมีเวลา 3-4 นาทีนะครับ ปัจจุบันเนี่ยกทม.ตัดสินใจชะลอโครงการ6บึงฮะเนื่องจากราคาที่ดินพุ่งสูงจนงบเวรคืนแต่ระดับ 11,000 ล้านตัวเลขตรงนี้ครับประชาชนน่าจะต้องไปสืบนะฮะว่ามีการบวกลบคูณหารหยิบนู่นมาใส่นี่หรือเปล่านะครับเพราะว่าที่ผ่านมานี่ตอนที่อย่างที่คุณอัธวิทย์อ่านขอเนี่ยเอ่ยชื่อเขาก็บอกว่าสมัยนั้นเนี่ยเขาก็ประชาชนร่วมใจกันนะครับมูลค่าโครงการ200กว่าล้านเองคุณนายอันนี้ตัวเลขหมื่นกว่านี่ไปเอาอะไรยังไงมาเนี่ยนะฮะ
0: คือหลักๆเลยคุณวิชัยตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องเข้าใจนะฮะ
1: ค
0: ือพื้นที่หน่วงน้ำตามธรรมชาติซึ่งพื้นที่หน่วงน้ำตามธรรมชาติเป็นหัวใจสำคัญของแนวคิดแก้มลิง คือถ้าเกิดว่าที่ใดก็ตามโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเราเป็นที่ลุ่มนะครับที่ลุ่มอยู่แล้วแต่เดิมอดีตตรงนี้คุณนิชัยกรุงเทพสุดประการสมุทรสาครสมุทรสงครามนี่คือพื้นที่ทะเลนะเมื่อ 8,000 ปีที่แล้วเป็นทะเลเราอยู่กลางทะเลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อน้ำเหนือไหลลงมาปุ๊บเนี่ยมันธรรมชาติแล้วมันจะต้องท่วมแน่นอนแต่แล้วถ้าไม่มีพื้นที่หน่วงน้ำที่จะรับน้ำไว้ก่อนน่ะนะครับแล้วรอที่น้ำทะเลลดลงไปแล้วก็ระบายน้ำออกเนี่ยท่วมแน่นอนเพราะอันนี้คือสิ่งที่เมืองใหญ่เมืองสำคัญเมืองที่ลุ่มอย่างกรุงเทพเราจำเป็นต้องมีวันนี้เรามีไหมนะฮะแนวกันชนน้ำทางยุทธศาสตร์ที่มาจากพระราชบัญญัติของในหลวงครับ
1: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแยกแยะดูให้ออกด้วยสิ่งที่เราเห็นกับตาครับอุโมงค์ก็คืออุโมงค์นะฮะพื้นที่รับน้ำก็คือพื้นที่รับน้ำอย่าไปบิดว่าเนี่ยไม่ต้องมีหรอกพื้นที่รับน้ำมันเป็นอุโมงค์ซะเถอะแล้วที่เห็นอยู่สูบได้ไหมล่ะครับใช่ไหมครับแล้วมีเครื่องจักรเครื่องกลเครื่องสูบอยู่กี่เครื่องใช้งานได้กี่เครื่องครับคือผมใช้คำเดียวสั้นๆคือแผลเก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในมิติตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวรอดูต่อไปกับการที่จะออกมารับผิดชอบกับการที่ทำให้หลายๆคนตาสว่างมากขึ้นลึกๆแล้วเราสองคนก็เคารพท่านนะครับเราก็เห็นฝีไม้ฝีมือของท่านอยู่แต่ว่ายังแย่ๆเพราะความเดือดร้อนของประชาชนนั้นไม่ได้มาอยู่บนพื้นฐานของความสนิทส่วนตัวไม่ใช่
0: ครับคุณนิชัยครับเกิดช่วงท้ายรายการนี้ก็เช่นเคยครับผมก็ต้องทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องนะฮะอย่างมั่นคงแล้วก็แน่วแน่นะฮะท่านใดที่ยังไม่ได้สนใจแนวพระราชบัญญัติของพระเจ้าอยู่หัวและคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวเนี่ยนะยังมีโอกาสครับสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวและพระพันปีหลวงท่านได้ทรงทำไว้นั่นคือมรดกของไทยมรดกของแผ่นดินแล้วก็เป็นมรดกของโลกด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะเกิดประโยชน์กับชีวิตของเรานะครับก็แน่นอนโครงการ ตามรอยพระราชาเดือนตุลาเนี่ยก็เป็นครั้งที่69นะฮะถ้าเรายังฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตก็ลองดูสิครับว่าน้ำท่วมอย่างเงี้ยเกี่ยวไม่เกี่ยวคือทุกอย่างที่ทรงทำเนี่ยเกี่ยวหมดทุกเรื่องฮะวันนี้อยากให้เราได้สนใจจริงๆนำมาใช้กับชีวิตของเราจริงๆและเดือนตุลานี้นะฮะก็จะพาไปที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนะฮะคุณวิชัยครับสิ่งที่พระบรมเปรหลวงได้ทรงทิ้งไว้ไม่ใช่แค่

0: แล้วเราก็มีทั้งบอร์ดเกมมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับวันที่25แล้วก็26ตุลาคม2วัน2วัน1คืนครับมากับโครงการตามรอยพระราชาของเราได้ทุกท่านเลยนะครับ
1: ครับผมพยัญชนะเวลาพี่ประจักษ์นิดนึงนะครับก็คือว่าขออนุญาตที่อัญเชิญพระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่6ณค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชานะครับชลบุรี11ธันวาคม2512พวกท่านทรงตรัสว่าในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้พบกันใหม่กับอีเวนท์ทอล์ควันอาทิตย์หน้าขอบคุณคุณนายและคุณฟังทุกท่านสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพบกันใหม่ครับ
2: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Behealth Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: เมื่อมวลน้ำเริ่มลดสิ่งที่ทิ้งไว้กลับไม่ใช่แค่คราบโคลนแต่คือกองหนี้สินมหาศาลที่ผุดขึ้นมาแทรกซึมทุกระดับครัวเรือนพบกับรายการ CEO Vision Plus พาโลกเศรษฐกิจน้ำลดหนี้ผุดฉุด GDP รวมวิเคราะห์มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจผ่าต้นทุนจริงหลังน้ำลดตั้งแต่หนี้สินระดับกระเป๋าเงินครัวเรือนแรงกระแทกภาคธุรกิจไปจนถึงงบประมาณประเทศและงบประมาณเงินเยียวยาที่ภาครัฐต้องหมุนเวียนจ่ายไม่จบสิ้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนจากการจ่ายหลังเกิดเหตุมาเป็นการลงทุนระบบบริหารจัดการน้ำและมาตรการป้องกันอย่างยั่งยืนเพื่อไม่ให้ GDP ประเทศต้องจมหายไปกับสายน้ำอีกต่อไป CEO Vision Plus พาโลกเศรษฐกิจน้ำลดหนี้ผุดฉุด GDP เริ่ม5ตุลาคมนี้ที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
14: กลับมาตามคำเรียกร้อง